0: 18,600 บาทโดยภาพรวมนะครับแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านว่ามีอุปกรณ์อะไรเสียหายบ้างอันนี้ขึ้นอยู่การสำรวจ
1: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีประเภทเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือประกอบอาชีพเครื่องครัวที่ได้รับความเสียหายวงเงิน 6,700 บาทโดยจ่ายเป็นเงินสดทั้งนี้ผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านนฤมลอุดมพรรายงาน
2: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลด
3: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการ17จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมทุกมิติรับมือสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากคาดการว่าจะมีฝนตกหนักอีกระลอกในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำยมและแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น
4: กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีกลุ่มฝนระลอกใหม่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมของลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงได้ประสานให้ทุกหน่วยงานในส่วนกลางและพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดียวเตรียมพร้อมกำลังคนและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือให้ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรให้พร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งประสบผลสำเร็จในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้าน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเสร็จสิ้นการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศแล้วโดยการเยือนออสเตรเลียมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีและความมั่นคงพร้อมสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงกับภาคเอกชนออสเตรเลียส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมขยายความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนนอกจากนี้มีการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมด้านวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและภาคเอกชนสะท้อนผลการสำเร็จของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนิวซีแลนด์กับประเทศไทยถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในช่วงค่ำวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวาสนาตระเกียรรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
3: ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำภาคเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความมั่นใจโครงการ THAI Passport รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passport แล้วกว่า1ล้านสิทธิ์จากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569นี้โดยโครงการนี้เน้นเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI สามารถเข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานและพัฒนาทักษะได้อย่างเป็นขั้นตอนสำหรับด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว
3: กรุงเทพมหานครตรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าวที่สวมสิทธิ์บัตรชมพูครบ50เขตแล้วพบมีบ้าน13หลังใน9เขตมีผู้พักหนาแน่นเกินเกณฑ์เตรียมตรวจสอบเชิงลึกพิสูจน์ความผิดปกติเป็นรายกรณีพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักงานเขตทั้ง50เขตตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรและรายงานจำนวนบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีบัตรสีชมพูหมายเลข7ครบถ้วนแล้วจากข้อมูลพบว่าใน50เขตมีจำนวนบุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหมายเลข7รวมแล้วทั้งสิ้น 16,634 คนในบ้าน 1,066 หลังและจากการลงรายละเอียดรายเขตพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีการพักอาศัยเป็นไปตามเกณฑ์ปกติแต่มีอยู่9เขตที่ตรวจพบว่ามีบ้านซึ่งมีคนต่างด้าวถือบัตรสีชมพูหมายเลข7อาศัยอยู่เกิน16คนต่อหลังรวมทั้งหมด13หลังซึ่งได้รับรายงานจากสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องว่าสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นโรงงานหอพักหรือบ้านเช่าแรงงานขั้นตอนต่อจากนี้กทม.จะเข้าตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคมไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงาน การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้แผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีเสนาธิการกองทัพอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้เป็นวงกว้างและเด็ดขาดหลังสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยความพร้อมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศรวมทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์กองทัพอิหร่านจะตอบโต้ภัยคุกคามรอบใหม่ของศัตรูด้วยความรุนแรงการลงโทษและความเสียหายที่หนักหน่วงขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเหมือนได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่สามารถเอาชนะอิหร่านด้วยการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงและอิหร่านต้องวางแผนรับมือและเอาชนะมาตรการคว่ำบาตรที่ไม่เป็นธรรมนี
2: ้ทางการยูเครนรายงานว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองครีวิกแคว้นดนีโปเปตอฟทางตอนกลางของยูเครนถึง2ระลอกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและบาดเจ็บมากกว่า130รายในจำนวนนี้อาการสาหัส29รายนายอเล็กซานเดอร์ฮันซาผู้ว่าการแคว้นดนีโปเปตอฟเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากอีก4แคว้นในยูเครนถูกสั่งไปยังเมืองคริวิกเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้ด้านประธานาธิบดีวโรดิเมียร์ซเลสกี้ผู้นำยูเครนประนามการโจมตีครั้งนี้ของรัสเซียว่าเป็นการกระทำที่ไร้ศีลธรรมและน่ารังเกียจอย่างมากซึ่งไม่ต่างอะไรกับการก่อการร้ายพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกจัดการกับรัสเซียและยูเครนจะตอบโต้การโจมตีดังกล่าวอย่างแน่นอน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและอินโดนีเซียตกลงกันที่จะกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในด้านแร่ธาตุพลังงานและเทคโนโลยีในการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนและอินโดนีเซียควรคว้าโอกาสนี้ไว้และจีนมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศในระดับสูงท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความร่วมมือและความมั่นคงของโลกทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทั้งจีนและสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งรวมถึงประเด็นทะเลจีนใต
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ CL International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียในการชิงเหรียญทองรายการ Cross Country Eliminator รุ่นประชาชนชายพูนสิริมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ปั่นเร่งเฉือนชนะโมฮัมหมัดไซยารีฟนักปั่นเจ้าภาพมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าแชมป์คลอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ระดับเอเชีย Continental Series ซึ่งเป็นรายการสำคัญสำหรับเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2020

0: งมืออันดับ10ของโลกได้ชนะผ่านโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นครอบรองชนะเลิศไปเจอกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนชายเดี่ยวกฤวิทย์วิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025แพ้ให้กับอเล็กลานิเยมืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศส1ต่อ2เกม21-19 16-21 และ16-21หยุดเส้นทางแค่รอบ8คนด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลบาดเจ็บเข่าหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางรัตติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณนวรีร่วมแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณนวรีทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ94ของโลกเตรียมเปิดบ้านเจอกับเวียดนามอันดับ99ของโลกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา 20:00 น.พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนคร

0: ศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอาคเนอาคเนเขียนอ่ออ่างสระอาคอควายสระเอนอหนูยอยักษ์กรันอาคเนเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอากเนยะซึ่งแปลว่าไฟและเป็นชื่อเทพแห่งไฟทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพระอัคนีพิทักษ์รักษาอยู่จึงเรียกทิศนี้ว่าอัคเนคำว่าอัคเนมักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้านและใช้ประสมกับคำว่าเอเชียเป็นเอเชียอัคเนในภาษาไทยนิยมใช้ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าอัคเนเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้คำว่าอัคเนคำว่าเนใช้นอหนูต่างจากอุษาคเนคำว่าเนใช้นอเนน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพื้นที่น้ำแล้งและน้ำหลากแม้ประเทศไทยจะมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่มากแต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องประสบปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีหากเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีโดยมีการวางแผนรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ก็สามารถบริหารจัดการน้ำได้แม้ว่าในพื้นที่เดียวกันจะประสบปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากวิธีที่สำคัญคือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้เวลาน้ำหลากและเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเรื่องการเร่งฟื้นฟูพื้นที่จากอุทกภัยค่ะ
6: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัด
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
10: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนัมบายังสรณะมันนาปาทังพันนามาเสง

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานัตติเมสนังอัญญังธัมโมเมสนังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: Ben. Fag, fag, fag, jeg er foran, jeg er foran, jeg er foran, jeg er foran. Ya tam wari wahapura pari purenti sakarang kewa bewa ito tinang petanang upakapati ichitang patitang tumhang kibumewa samichato saphe purento sangkapa janto panna araso yata manicho te ระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนยัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัฒโตสุขังภะลังอายุวัฒกาชรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวรรณวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังขารภาเวระสัทธาโสถีภาวัตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขุบุญยสวัตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: กรรมที่ทำง่ายและทำยากพระพุทธภาษิตสุกรานิอาซาทูนิอัตโนอหิตานิจักยังเวหิตันจะซาซาทุนจะตังเวปรมะทุกรังแปลความว่ากรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำง่ายส่วนกรรมใดมีประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นทำได้ยากยิ่งอธิบายความกรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายคือกรรมอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นไปเพื่ออบายในสัมปรายภพกรรมนั้นทำได้ง่ายเพราะไม่ต้องทวนกระแสจิตท่านว่าจิตของปุถุชนคนธรรมดานั้นมักน้อมไปทางชั่วทางต่ำทางความใคร่ความปรารถนาในกามารมณ์ความทยานอยากในทรัพย์สมบัติเป็นต้นมันไหลไปเหมือนน้ำมีปกติไหลลงสู่ที่ต่ำการกั้นจิตจาก อกุศลให้ทวนกระแสขึ้นไปหาธรรมเป็นเรื่องยากคนส่วนมากมักใช้เวลาให้หมดไปด้วยการกระทำและการสนทนาในสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปในทางเช่นนั้นเช่นนั่งเล่นการพนันอยู่ได้เป็นวันเป็นคืนการนินทาคนอื่นอยู่ได้วันละหลายชั่วโมงส่วนกิจอันเป็นหน้าที่ของตนมิค่อยได้เอาใจใส่การพนันนั้นเป็นอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมอย่างหนึ่งถ้าเปรียบด้วยหลุมก็เป็นหลุมใหญ่และลึกประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจมากมายใครตกลงไปแล้วขึ้นได้ยากเพราะเขาพอใจอยู่ในการเช่นนั้นไม่ปรารถนาขึ้นมาเหมือนพอใจคลุกอยู่กับความเสื่อมโบราณท่านจึงว่าการพนันนั้นมีผีคือผีการพนันใครก็ตามที่ผีการพนันสิงแล้วมักยอมฉิบหายวายวอดยอมเสื่อมแต่ไม่ยอมถอนตนขึ้นจากลมคือการพนันนั้นได้เห็นและได้ยินได้ฟังมาหลายรายแล้วถึงกับต้องขายนาขายสวนวัวควายและทรัพย์สมบัติอื่นทั้งเป็นสังหาริมะและอสังหาริมะทั้งที่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นทางเสื่อมแต่เหมือนมีผีสิงให้เราร้อนอยากเล่นเลิกไม่ได้ลืมลูกลืมเมียหรือผัวลืมบ้านช่องห้องหอโทษของมันนั้นมีมากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้6อย่างคือ 1. เมื่อชนะย่อมก่อเวร 2. เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. ทรัพย่อมฉิบหาย 4. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ 5. เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนผู้ดีไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยที่ว่าก่อเวรนั้นคือก่อความโทมนัสแก่ผู้แพ้เพราะเขาต้องเสียทรัพย์โดยไม่อยากเสียและไม่ได้อะไรคืนมาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเรียกว่าเสียไปเปล่าผู้แพ้จึงเสียดายทรัพย์ที่เสียไปเป็นธรรมดาเพราะโดยปกติทรัพย์นั้นทุกคนอยากได้แต่ไม่มีใครอยากเสียข้อว่าทรัพย่อมฉิบหายนั้นดูตัวอย่างคนบางคนพยายามทำงานมีค้าขายเป็นต้นอาบเหงื่อต่างน้ำสะสมทรัพย์ด้วยความยากลำบากเดือนหนึ่งบ้าง2เดือน3เดือนบ้างปีหนึ่งบ้างทรัพย์นั้นพอกพูนขึ้นทีละน้อยแต่เมื่อนำมาเล่นการพนันมันหมดได้ภายในวันเดียวหรือคืนเดียวน่าเสียดายถ้าเอาทรัพย์นั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่นก็จะเป็นประโยชน์อันถาวรเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายคนเล่นการพนันแพ้บ่อยเข้ามักต้องกู้หนี้ยืมสินหนี้สินพอกพูนมากเข้าไม่อาจใช้เจ้าหนี้ได้ตามกำหนดเวลาต้องผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยไปทำให้เจ้าหนี้หมดความเชื่อถือถ้อยคำบางทีเมื่อหาเงินมาไม่ได้โดยทางซื่อก็หาทางปลิ้นปล้อนตลบตะแลงทำให้ขาดความเชื่อถือหนักเข้าไปอีกจึงเป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูงและคนที่รู้เรื่องเข้าข้อว่าไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยนั้นหวังว่าการแต่งงานก็เพื่อร่วมสุขร่วมทุกข์กันเพื่อเป็นเพื่อนชีวิตสร้างรากฐานตระกูลวงให้เจริญไพศาลให้เป็นตระกูลหรือพงพันธุ์ที่ดีการจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้คู่สมรสที่ดีหากได้คู่สมรสที่ฝักใฝ่ในการเล่นพนันเอาทรัพย์สินไปผลาญเสียในวงไพ่วงบอลเบี้ยตระกูลก็ไม่อาจตั้งให้มันคงไพศาลได้อันหนึ่งคนมีนิสัยทางการพนันนั้นมักมาคู่กับความเกียจคร้านทั้งสองอย่างบวกกันก่อกำเนิดความหายนะอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ดีผู้มีปัญญาเห็นการไกล จึงไม่ปรารถนาแต่งงานร่วมชีวิตกับนักการพนันการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่มีประโยชน์แต่เป็นของทำได้ง่ายคนจึงติดกันมากส่วนกรรมดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาความขยันหมั่นเพียรความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นเป็นกรรมดีและมีประโยชน์เป็นสิ่งทำยากอย่างไรก็ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนามีว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายคนชั่วทำได้ยากกรรมดีคนชั่วทำได้ยากคนดีทำได้ง่ายส่วนพระอริยเจ้านั้นไม่ทำกรรมชั่วเลยดังพระพุทธภาษิตว่าสุกรังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะดุกรังปาปังปาเปนะสุกรังปาปะปาปะมริเยหิดุกรังรวมความว่าคนดีทำดีได้โดยง่ายคนชั่วทำชั่วได้ง่ายเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ณเวลุวนาราม
0: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทไว้สักครู่ผู้ชมท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลในช่วงก่อนจัดงานครับ
2: มีนักเรียนมาด้วยมาชั้นไหนเรียนชั้นไหนม.5กี่ห้องนี่มากี่ห้องนี่อยู่นี่คือ6คนห้องนึงเหรอเขาฆ่ากันมาเรียนหรือเปล่าวันนี้วันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ไปที่ไหนก็มาวัดนะไม่ไปร้านเกมนะไปร้านเกมแล้วไปยิงกันอยู่ร้านเกมไม่เอานะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนะหยุดเรียนก็มาวัดเนี่ยมาช่วยประเคนของอย่างนี้นี่ประเคนอาหารนี่ถูกต้องแล้วให้ไปเล่นเตะเวลาว่างนะเวลาเรียนก็เรียนเวลาว่างก็มาวัดมาฝึกฝนฝึกฝนอบรมนะฝึกสมาธิอบรมปัญญาจะได้ฉลาดนะไม่ได้เรียนไปเพื่อความโง่นะเรียนเพื่อความฉลาดเก่งด้วยฉลาดด้วยนะอะไรก็เรียกนักเรียนคู่คุณธรรมอะไรนะเห็นไหมเวลาเรียนก็ให้ศึกษาเล่าเรียนไม่เล่นนะสิ่งที่ไม่ให้ไปทดลองไม่ต้องอยากลองนะก็คือสิ่งเสพติดนะห้ามถ้าเราจะหวังความก้าวหน้านะเพื่อบ้านเมืองเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองเพื่อประเทศชาติเราต้องขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งหมดเลย อย่าลองติดนะสิ่งเสพติดนี่ฟังแต่ชื่อมันนะติดมีน้อยก็ติดน้อยมีมากก็ติดมากติดทั้งโรงเรียนติดทั้งผู้ใหญ่นะสิ่งเสพติดนี่อย่าไปทดลองนะพอไปติดแล้วก็ทั้งบ้านแหละนะเดือดร้อนพ่อแม่นะยามันกินนะแล้วก็ทำร้ายถึงเอาชีวิตก็มีมันยามันเวลามันต้องการนะท่านถึงไม่ลองนะแต่ก่อนสมัยก่อนมันก็เป็นกัญชานะ สมัยนี้มันแรงกว่ากัญชาอีกนะห้ามไปทดลองให้เรียนนะให้ศึกษาเล่าเรียนนะเพื่อความเจริญก้าวหน้าของครอบครัวของตัวเองของประเทศชาตินะตอนนี้ทุกวันนี้เรายังเดินไม่ไปไหนนะบ้านอื่นเมืองอื่นเขาแซงเราไปแล้วนะความรู้ความการศึกษาเล่าเรียนนะเรายังไม่ทันเขาเพราะสิ่งต่างๆมันมาของเล่นเยอะแยะงั้นนะให้เวลาเรียนก็ให้เรียนนะเวลาเล่นก็ค่อยเล่นนะว่างๆก็มาวะมาให้พระฟังพระอบรมนะศีลธรรมนะมาฝึกครั้งละนิดครั้งละหน่อยนะไม่เอามากนะเจริญสติเจริญสมาธินะนั่งว่างๆอยากให้สมองมันปลอดโปร่งนะก็ให้นั่งอบรม

0: อ้าวเชิญทานข้าวกันนะอาหารอยู่บนโต๊ะนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจนไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลและการให้พรในช่วงก่อนจันทร์ยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:23 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: ทรงปรารภการกระเสือกกระสนเพื่อทำลายสงฆ์ของพระเทวทัตมีเรื่องย่อดังนี้ความว่าวันหนึ่งเวลาเช้าพระอานนท์เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์พบพระเทวทัตพระเทวทัตได้พูดกับพระอานนท์ว่าอาวุโสอานนท์ตั้งแต่วันนี้ไปข้าพเจ้าจะทำอุโบสถสังฆกรรมแยกจากพระศาสดาและภิกษุสงฆ์สาวกของพระศาสดาพระอานนท์กลับมากราบทูลพระศาสดาว่าวันนี้พระเทวทัตทำลายสงฆ์แล้วคือจะทำอุโบสถสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานนท์ทูลดังนี้พระศาสดาจึงทรงเปล่งพระอุทานว่าสุกรังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะดุกรังปาปังปาเปนะสุกรังปาปะมริเยหิดุกรังกรรมดีคนดีทำได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่าย

0: ระอริยเจ้าไม่ทำเลยดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าอานนท์กรรมอันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนทำยากนักหนาพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่ากรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมอันใดมีประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นทำได้ยากยิ่งมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเองพระพุทธภาษิตโยซาสนังอรหตังอริยานังธรรมชีวิตังปฏิโกสติดุมเมโทนิทิ่งนิสายปาปิกังพลานิกันตะกัสเซวะอัตคันยายะพัลลติแปลความว่าผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมคัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นอธิบายความในที่นี้จากความได้ว่าผู้คัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ห่างไกลจากกิเลสเป็นอริยะและมีชีวิตอยู่โดยธรรมที่คัดค้านเช่นนั้นมิใช่เพราะเพื่อจะปรับปรุงคำสอนให้ดีขึ้นแต่เพราะมีทิฏฐิชั่วมีความเห็นผิดเป็นชอบและไม่ต้องการให้คำสอนของพระพุทธเจ้าแผ่ออกไปเพราะการแผ่ออกไปแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้บุคคลเข้าใจถูกมีความเห็นถูกข้อนั้นย่อมขัดกับผลประโยชน์หรือทิฏฐิอันชั่วของตนการกระทำเช่นนั้นเป็นการฆ่าตนเองเหมือนขุยไผ่เกิดขึ้นเพื่อฆ่าต้นไผ่คือต้นไผ่ป่าเมื่อตกขุยแล้วก็ตายต้นกล้วยก็เหมือนกันออกเครือแล้วตายพวกนี้ออกลูกได้ทีเดียวแม่ม้าอัสดรเมื่อมีลูกก็ตายสมดังพระพุทธภาษิตว่าพลังเวกดลิงหันติพลังเวลุงพลังนะลังสักการโรปุริสังหันติคับโฮอสตริงยธาความว่าผลกล้วยย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ผลอ้อฆ่าต้นอ้อลูกในท้องฆ่าแม่ม้าอัสดรชั้นใดสการะย่อมฆ่าคนชั่วชั้นนั้นเหมือนกันรวมความว่าสักระความนับถือทรัพย์ยศและเกียรติเมื่อเกิดขึ้นแก่คนชั่วย่อมเกิดเพื่อฆ่าเขาอย่างเดียวเกิดขึ้นเพื่อเป็นโทษแก่เขาหาเป็นคุณไม่คนนิสัยผ่านสนานชั่วเหล่านั้นขวนขวายให้ทรัพย์ยศเกียรติเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เมาอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรติเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นอาวุธฆ่าเขาเพราะความเมานั่นเองท่านจึงเตือนว่าอย่าโซลัทธานะมัชเชยะได้ยศแล้วไม่พึงเมาการเมายศเมาเกียรติเมาชื่อเสียงนั้นมีผลร้ายมากกว่าเมาเหล้าเสียอีกเพราะอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนคนฉลาดย่อมพยายามทำให้ความลำบากยากเข็นเป็นขอนรองเหยียบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จทำลาภยศชื่อเสียงให้เป็นเครื่องมือสำหรับประกอบกรรมดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่คนโง่กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารทรงปรารภพระกาลเถระมีเรื่องย่อดังนี้หญิงคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีเป็นโยมอุปถัมภ์ของพระเถระนั้นทำนุบำรุงพระกาลเถระประดุจมารดาพึงกระทำต่อบุตรเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของหญิงนั้นไปฟังธรรมในสำนักพระศาสดาแล้วกลับมาสรรเสริญพระศาสดาและพระธรรมเทศนาของพระองค์ว่าแหมพระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์จริงพระธรรมของพระองค์ก็ไพเราะประยานใหญ่หญิงนั้นฟังคำของเพื่อนบ้านแล้วอยากไปฟังธรรมของพระศาสดาบ้างเมื่อพระเถระมารับอาหารในตอนเช้าจึงบอกแก่พระกาละว่าท่านเจ้าข้าดิฉันอยากฟังธรรมของพระศาสดาบ้างอย่าเลยอุบาสิกาอย่าไปที่นั่นเลยไม่จำเป็นหรอกพระกาละห้ามวันรุ่งขึ้นนางขออีกแต่พระเถระนั้นก็ห้ามอีกถึง3ครั้งแต่นางก็ยังอยากฟังธรรมในสำนักพระศาสดาอยู่นั่นเองที่พระกาลเถระไม่ประสงค์ให้อุบาสิกาไปฟังธรรมก็ด้วยความคิดเขาว่าเมื่อนางฟังธรรมของพระศาสดาแล้วจะแตกจากเราไปเลื่อมใสพระศาสดาเสียวันหนึ่งหญิงนั้นตื่นแต่เช้าบริโภคอาหารเสร็จแล้วสมาทานอุโบสถแล้วสั่งบุตรีไว้ว่าเจ้าจงปฏิบัติบำรุงพระผู้เป็นเจ้ากาละให้เรียบร้อยอย่างที่แม่เคยทำมา ดังนี้แล้วรีบไปยังเชตวนารามเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมเมื่อพระกาลเถระมาถึงบ้านบุตรีของนางก็อังฆ่าพระเถระอย่างเรียบร้อยอย่างที่แม่สั่งพระเถระถามหาอุบาสิกาทราบว่านางไปวิหารเชตวันเพื่อฟังธรรมของพระศาสดาพอได้ยินเท่านั้นความเร่าร้อนโกรนควายก็เกิดขึ้นแก่พระกาลเถระนึกหวั่นเกรงไปว่าเมื่อนางเลื่อมใสพระศาสดาแล้วจะแตกจากเราเขารีบกลับไปวัดเชตวันหญิงนั้นนั่งฟังธรรมอยู่ในสำนักพระศาสดาจึงทูลว่าพระเจ้าข้าหญิงคนนี้เขลานักไม่อาจเข้าใจธรรมกถาอันละเอียดได้โปรดอย่าทรงแสดงธรรมกถาอันละเอียดปฏิสังยุตด้วยสภาวะมีขันเป็นต้นขอจงตรัสแต่เพียงคาถาอันว่าด้วยทานและศีลเป็นต้นก็พอพระศาสดาทรงทราบอัจฉาสัยของเธอว่าที่พูดเช่นนั้นเพราะเหตุใดจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุเธอเป็นคนปัญญาโฉดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าห้ามปรามคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการพยายามเพื่อฆ่าตนเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมคัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าต้นไผ่ฉะนั้น
1: ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์พระพุทธภาษิตอัตนาวะกตังปาปังอัตนาสร้างกิริสติอัตนาอคตังปาปังอัตนาวะวิสุทธิติสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญญังวิโซทะเยแปลความว่าบุคคลทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองบุคคลไม่ทำบาปด้วยตนเองย่อมบริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทำให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์ไม่ได้อธิบายความก่อนจะอธิบายพระพุทธภาษิตนี้จะขอพูดถึงคุณค่าสองอย่างเพราะเมื่อรู้ถึงคุณค่าสองอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เข้าใจเรื่องความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วอันเป็นของเฉพาะตนได้ดีขึ้นประการแรกคือคุณค่าภายในหรือคุณค่าที่แท้จริงซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า intrinsic value ประการที่สองคือคุณค่าภายนอกหรือคุณค่าที่มองเห็นเพียงผิวเผินซึ่งเรียกในภาษาอังกฤษว่า extrinsic value ขอยกตัวอย่างเรื่องคนคุณค่าที่แท้จริงของคนคือคุณค่าที่มีอยู่จริงในใจหรือในตัวของบุคคลนั้นเช่นความกล้าหาญความซื่อสัตย์ความกตัญญูเมตตากรุณาเป็นต้นอันรวมเป็นความดีทำให้บุคคลผู้นั้นมีค่าเป็นคุณค่าอันแท้จริงส่วนคุณค่าภายนอก extrinsic value นั้นเป็นสิ่งพรางตาให้เห็นไปต่างๆอาจเป็นอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้คุณภาพภายนอกดังกล่าวนี้เช่นตระกูลอำนาจความมั่งคั่งอธิบายว่าคนที่มีตระกูลดีมีอำนาจมากมีความร่ำรวยไม่ใช่จะเป็นคนดีเสมอไปบุคคลทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมบริสุทธิ์เองโดยจะทำใครให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองไม่ได้นี่ท่านหมายถึงคุณภาพภายในโดยแท้จริงอยู่ในภายนอกการใส่ร้ายป้ายสีหรือการยกย่องเกินจริงย่อมมีได้และมีได้เสมอๆแต่ในคุณภาพภายในแล้วใครจะป้ายสีใครไม่ได้และใครจะยกย่องใครเกินจริงไม่ได้เพราะความจริงย่อมยันตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลาสมมติว่าในกอถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรพยานหลักฐานที่กุขึ้นของฝ่ายโจทก็หนักแน่นนักนายกอได้รับเคราะห์ถึงติดตารางหรือถูกประหารชีวิตคนทั้งหลายที่ไม่รู้ความจริงอันแท้จริงย่อมพลอยมีจิตคิดลงโทษนายกอไปด้วยแต่ความจริงนายกอเป็นผู้บริสุทธิ์ 100% ใครจะทำให้นายกอเป็นฆาตกรได้ในเมื่อนายกอไม่เคยฆ่าใครเลยในทางตรงข้ามถ้านายกอไปฆ่าคนตายไม่มีใครรู้เห็นนายกอรอดพ้นจากการถูกโจทย์พ้นจากตารางพ้นจากมือกฎหมายพิจารณาโดยคุณภาพภายนอกนายกอเป็นคนบริสุทธิ์แต่ความจริงอันแท้จริงนายกอเป็นฆาตกรเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์นี่แหละเหตุผลที่ว่าคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนตนเองเป็นคนรู้ว่าจริงหรือเท็จความที่ตนเป็นคนรู้นั่นเอง ทำให้ตนเศร้าหมองเมื่อทำบาปและตนบริสุทธิ์เมื่อมิได้ทำบาปคนส่วนมากมักกลัวเรื่องเขาหาว่าหรือเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเพื่อเขาจะได้นิยมยกย่องอาการอย่างนี้เป็นการยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของการตีคุณค่าภายนอกไม่เป็นตัวของตัวเองความจริงการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นต้องประพฤติกระทำในสิ่งอันเหมาะสมแก่ตนเป็นความพึงพอใจและเป็นความสุขของตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนตัวอย่างนักกฎหมายบางท่านต้องการให้ลูกเป็นนักกฎหมายสืบแทนตนแต่อุปนิสัยของบุตรไม่ไปทางนั้นจึงเลี่ยงศึกษาทางแพทย์อันตนรู้สึกว่าเหมาะสมกับอุปนิสัยทำได้โดยไม่ยากเพราะมีความชอบเป็นน้ำมันหล่อลื่นอยู่คนอย่างนี้ถ้าหากินทางกฎหมายก็อาจเป็นได้แต่จะเป็นนักกฎหมายชั้นเลวแต่เมื่อมาทางแพทย์เป็นแพทย์ชั้นดีด้วยประการฉะนี้ถ้าใครไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องเขาหาว่าหรือเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเพื่อเขาจะได้นิยมยกย่องเสียบ้างแล้วดำเนินชีวิตตามความเหมาะสมแห่งตนก็จะหาความสุขความพอใจได้ง่ายขึ้นความดีหรือความชั่วของแต่ละคนย่อมไม่ขึ้นอยู่กับการว่าหรือไม่ว่าของคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับตนได้ทำหรือไม่ได้ทำนั้นต่างหากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภอุบาสกชื่อจุลการมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องจุลการความว่าโจรได้ลักทรัพย์ของตระกูลหนึ่งไปเมื่อเจ้าของติดตามก็ทิ้งห่อของไว้ข้างหน้าของอุบาสกผู้ฟังธรรมในเชตวันวิหารตลอดราตรีแล้วเดินออกมาในเวลาเช้าโจรหลบหนีไปเจ้าของทรัพย์ตามมาเห็นดังนั้นเข้าใจว่าจุลการอุบาสกลักทรัพย์จึงจับเขาไว้และโบยหมู่หญิงคนใช้ทูลหม้อไปตักน้ำวงเล็บเปิดพวกกุมภะทาสีวงเล็บปิดในเวลาเช้าได้เห็นเหตุการณ์นั้นจึงช่วยห้ามและช่วยพูดให้คนเหล่านั้นเข้าใจว่าจุลการอุบาสกเป็นคนเช่นไรย่อมไม่ประกอบกรรมทำชั่วเช่นนั้นพวกมนุษย์เชื่อจึงปล่อยเขาไปเขากลับไปวิหารเล่าเรื่องทั้งปวงให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายทูลความนั้นแด่พระศาสดาพระทศพลเจ้าจึงตรัสว่าจุลการอุบาสกได้ชีวิตเพราะพวกกุมภทาสีและเพราะเหตุที่ตนมิได้ทำอันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายเมื่อทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองเมื่อทำกุศลย่อมไปสู่สุคติและนิพพานชื่อว่าย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมบริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทำให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์หาได้ไหมมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบเทศนาจุลการอุบาสกดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลประโยชน์ของตนพระพุทธภาษิตอัตตะดัตถังปรัตถิเทนะมหุนาปินะหะปะเยอัตตะดัตถะมะพิญญายะสดัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้ประโยชน์ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ของตนอธิบายความพระอรรถกถาอาจารย์อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าเมื่อภิกษุทำความเพียรอย่างหนักเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยตั้งใจอย่างมั่นคงว่าวันนี้แหละเราจะแทงตลอดมรรคผลนิพพานดังนี้แม้จะละทิ้งอาจาริยวัตรและอุปชายวัตรบ้างเพื่อประโยชน์ของตนคือการแทงตลอดมรรคผลนิพพานนั้นก็ควรประโยชน์ของตนในที่นี้ทรงหมายเอามรรคผลนิพพานเมื่อเห็นทางแห่งมรรคผลนิพพานแล้วก็บากบั่นเพื่อสิ่งนั้นแม้จะละทิ้งสิ่งอื่นคือไม่ทำกิจอย่างอื่นเลยก็ควรเพราะการบรรลุอรหัตผลนั้นถือเป็นประโยชน์สูงสุดในบรรดาประโยชน์ทั้งหลายเท่าที่มนุษย์จะพึงได้พึงมีพึงถึงในชีวิตนี้พูดให้ต่ำลงมาในส่วนโลกิยะบุคคลผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตนโดยไม่ได้เบียดหักรานตัดรอนผลประโยชน์ของผู้อื่นก็ไม่ควรถูกตำหนิที่ควรถูกตำหนิก็คือมุ่งแต่ประโยชน์ของตนแล้วหักรานผลประโยชน์ของผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นอีกประการหนึ่งผ ผู้ยังไม่ได้บรรลุประโยชน์ของตนจากบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้อย่างไรการบรรลุประโยชน์ตนแล้วสำหรับผู้ใจกว้างย่อมสะดวกในการแผ่ประโยชน์นั้นไปถึงผู้อื่นด้วยประโยชน์ตนจึงมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยลองนึกดูอีกอย่างหนึ่งเช่นทรัพย์เป็นต้นว่าเงินตราที่เป็นของเราเองแม้น้อยหนึ่งเช่นบาทเดียว2บาทก็ยังสำเร็จประโยชน์แก่เราส่วนเงินตราของผู้อื่นแม้จำนวนล้านก็หาสำเร็จประโยชน์แก่เราไม่ประโยชน์ของตนสำคัญอย่างนี้มองในแง่ความสัมพันธ์ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกกันไม่ออกอันใดเป็นประโยชน์ตนโดยตรงอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยอ้อมอันใดเป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยตรงอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์ตนโดยอ้อมธรรมดาเป็นอยู่อย่างนี้ตัวอย่างในกอพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ดิบได้ดีมีวิชาความรู้สูงทำงานได้เงินเดือนมากเงินนั้นเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องหรือบุตรภรรยานี่พูดถึงว่าในกอเป็นคนมีคุณธรรมคือความกตัญญูและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประโยชน์ตนของในกอกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยประโยชน์ผู้อื่นที่ในกอมีใจเอื้อเฟื้อกระทำนั้นมีผลยอกย้อนมาให้ในกออีกคือทำให้ในกอมีความสุขใจและเป็นที่รักของพ่อแม่ญาติมิตรและบริวารชนประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแยกกันไม่ออกดังกล่าวมานี้พูดในด้านการป้องกันตนเองคุ้มครองตนเองผู้คุ้มครองตนเองป้องกันตนเองก็ชื่อว่าช่วยคุ้มครองป้องกันผู้อื่นผู้ช่วยคุ้มครองป้องกันผู้อื่นก็ชื่อว่าช่วยคุ้มครองตนเองในกอเว้นจากการฆ่าช่วยป้องกันตนเองมิได้มีเวรภัยช่วยป้องกันผู้อื่นมิให้เดือดร้อนถูกเบียดเบียนนายขอป้องกันไฟมิให้ไหม้บ้านของตนชื่อว่าช่วยป้องกันไฟมิให้ไหม้บ้านของคนอื่นด้วยเพราะไฟที่ไหม้บ้านของตนแล้วย่อมจะลุกลามไปไหม้บ้านของผู้อื่นด้วยอันหนึ่งเมื่อไฟไหม้บ้านผู้อื่นถ้าไม่ช่วยดับไฟนั้นจะลุกลามมาไหม้บ้านตนเองด้วยเหมือนกันด้วยเหตุนี้จึงควรช่วยกันป้องกันตนเองจากความชั่วและช่วยผู้อื่นให้เว้นจากความชั่วประพฤติธรรมด้วยตนเองแล้วช่วยผู้อื่นให้ประพฤติธรรมด้วยเพื่อตนและสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขคนเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ประโยชน์ของตัวโดยการหักรานประโยชน์ผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่เคยมีความสุขจริงแม้ปรากฏเสมือนว่าจะมีความสุขในเบื้องต้นก็ต้องทุกข์ในเบื้องปลายเมื่อกรรมชั่วนั้นสุกงอมและเริ่มให้ผลสิ่งที่บัณฑิตชนควรทำคือสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์คนทั้งหลายประโยชน์ในโลกนี้โลกหน้าและประโยชน์สูงสุดคือมรรคผลนิพพานเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระอัตถทัตเถระมูลเปิดผู้เห็นประโยชน์ตนเป็นสำคัญมูลปิดมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอัตถทัตถะเถระความว่าเมื่อจวนปรินิพานพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอีก4เดือนข้างหน้าเราจักปรินิพานภิกษุประมาณ700รูปที่ยังเป็นปุถุชนเกิดความสลดใจวนเวียนอยู่ใกล้สำนักพระศาสดาปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีหนอฝ่ายพระอัตถัตถะเถระหาธรรมเช่นนั้นไม่ไปยังสำนักของภิกษุทั้งหลายอื่นไม่บ่นเพ้อรำพันไม่รวมกลุ่มกับภิกษุทั้งหลายท่านคิดว่าข่าวว่าอีก4เดือนข้างหน้าพระศาสดาจักปรินิพพานเรายังเป็นผู้มีราคะอยู่เราจักพยายามเพื่อบรรลุพระอรหันตผลภายใน4เดือนนี้ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นเมื่อพบพระอัตถทัตถะจึงกล่าวว่าฉนัยท่านจึงไม่รวมกลุ่มกับพวกเราท่านไม่ปรึกษาอะไรกับพวกเราเกี่ยวกับข่าวปรินิพพานของพระศาสดาดังนั้นแล้วนำท่านไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระศาสดาตรัสถามท่านก็ทูลเล่าถึงความคิดของท่านให้ทรงทราบพระศาสดาทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความเสน่หาในเราผู้นั้นควรทำอย่างพระอัตถทัตถะเพราะว่าผู้บูชาเราด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นไม่ชื่อว่าบูชาเราส่วนผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ตนชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งพระทศพลตรัสต่อไปว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้ประโยชน์ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ตน มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระอัตถัตถะเถระได้สำเร็จอรหัตผลผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกทั้งสองพระพุทธภาษิตอุตติเทนัปปมัชเชยะธรรมังสุจริตังจเรธรรมาจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจะธรรมันจเรสุจริตังนาตังดุจจริตังจเรธรรมาจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจะแปลความว่าบรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอธิบายความในวรรคแรกแห่งพระพุทธภาษิตนี้ทรงหมายเอาอาหารบิณฑบาตคือทรงสอนให้ภิกษุสาวกของพระองค์พอใจในอาหารที่ได้มาโดยบิณฑบาตไม่ให้ประมาทหรือดูหมิ่นอาหารนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าภิกษุที่ละทิ้งการบิณฑบาตอันเป็นธรรมเนียมของภิกษุเสียแล้วเที่ยวแสวงหาโภชนะอันประณีตอย่างอื่นชื่อว่าประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับเมื่อเที่ยวไปตามลำดับตรอกวงเล็บเปิดคือออกบิณฑบาตตามมีตามได้วงเล็บปิดชื่อว่าไม่ประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกก็เสด็จออกบิณฑบาตทำให้พระเจ้าสุทโธทนะเดือดร้อนพระทัยว่าพระพุทธองค์ทรงทำลายเกียรติแห่งสักยะวงศ์แต่พระศาสดาตรัสว่าบัดนี้พระองค์ไม่ได้เป็นสักยะวงศ์แล้ววงศ์ของพระองค์คือพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงกระทำกันอย่างนี้ทุกพระองค์เมื่อภิกษุเข้ามาบูชในธรรมวินัยนี้พอเสร็จพิธีอุปสมบทเท่านั้นพระอุปัชฌายะก็ให้อนุสาสีในท่ามกลางสงฆ์ว่าการบรรพชาอาศัยโภชนะคือก้อนข้าวที่ได้มาจากบิณฑบาตเธอพึงมีอุตสาหะในการบิณฑบาตนั้นตลอดชีวิตในวงเล็บที่ครองเพศภิกษุอยู่ในที่อื่นอีกพระอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าอาหารที่ภิกษุได้มาโดยบิณฑบาตนั้นเป็นอาหารบริสุทธิ์ชั้นที่หนึ่งการบิณฑบาตคือการไปขออาหารจากชาวบ้านมาเลี้ยงชีพเพื่อให้การประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปโดยเรียบร้อยไม่ต้องกังวลด้วยการหุงหาเองชาวบ้านเข้าใจเรื่องนี้จึงตั้งใจอนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยความเต็มใจนอกจากนี้การบิณฑบาตยังเป็นทางลดทิฐิมานะลงได้มากได้รู้จักสภาพอันแท้จริงของตนทุกๆเช้าเป็นการออกกำลังกายและได้อากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้าอีกด้วยส่วนท่านที่ไม่ออกบิณฑบาตนั้นอาจมีเหตุผลส่วนตัวของท่านและเป็นเหตุผลที่ฟังได้อย่างไรก็ตามพระเถระผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกบิณฑบาตอยู่ประจำก็มีท่านมักจะอายุยืนมีขอแทรกคำอธิบายของผู้เขียนไว้บ้างคือพระเถระผู้ใหญ่ส่วนมากทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยนิยมออกบิณฑบาตบางท่านเพราะยุ่งด้วยธุระอื่นบางท่านกล่าวว่าการบิณฑบาตก็เพื่อได้อาหารมาขบฉันเมื่อมีผู้นำมาถวายแล้วก็ควรจะพอใจไม่ต้องแสวงหาอีกอันหนึ่งการไม่ออกบิณฑบาตของท่านเป็นการอนุเคราะห์พระผู้น้อยผู้ขัดสนไปในตัวเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้อาหารบิณฑบาตมาถึงพระผู้น้อยมากขึ้นเป็นการสละลาภที่ตนควรจะได้เพื่อผู้ขัดสนซึ่งควรจะได้มากกว่าผู้เขียนข้อว่าควรประพฤติทำให้สุจริตไม่ควรประพฤติทำให้ทุจริตนั้นอธิบายว่าควรตั้งตนอยู่ในสุจริตธรรมเว้นทุจริตธรรมไม่ควรประพฤติทำด้วยอาการแห่งผู้หลอกลวงแต่ควรประพฤติธรรมด้วยความสุจริตใจมีความซื่อตรงไม่คดในข้องอในกระดูกไม่มีอาการสับหลับอันหนึ่งไม่ควรเป็นผู้มีแผลประพฤติธรรมธรรมเมนะนวณีจเรคือประพฤติธรรมเพียงเพื่อปกปิดบางอย่างอันแฝงอยู่เบื้องหลังแห่งการประพฤติธรรมนั้นถือเอาเพศแห่งผู้ประพฤติธรรมบังหน้าเหมือนคนมีแผลหาผ้าเนื้อดีมาปิดแผลไว้การประพฤติธรรมด้วยมีบางอย่างแฝงอยู่เบื้องหลังนี้ท่านเรียกว่ามีแผลประพฤติธรรมธรรมนั้นไม่สุจริตอันนี้มีมาในพระพุทธภาษิตในพระไตรปิฎกเล่ม25หน้า179พระศาสดาตรัสแก่พระเจ้าประเสนที่โกศลด้วยทรงทราบว่า พระเจ้าประสิทธิต้องการทดลองพระสัพพัญญุตญาณโดยการทำความเคารพแก่นักบวชปลอม35คนที่แท้คือราชบุรุษซึ่งพระองค์ให้ปลอมเป็นนักพรต5นิกายนิกายละ7คนเพื่อไปสอดแนมเหตุการณ์ในแคว้นอื่นและกำลังกลับมาผู้เขียนผู้ประพฤติธรรมย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอยู่เป็นสุขในโลกนี้ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนว่าจะถูกทำโทษในความผิดต่างๆจะยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ต้องสะดุ้งหวาดเสียวต่อภัยมีราชภัยเป็นต้นเมื่อมันสั่งสมกรรมดีความดีนั่นก็เป็นน้ำหล่อเลี้ยงดวงใจให้ชุ่มชื่นมีกำลังใจในการทำความดีต่อไปธรรมชาติของความดีเป็นอย่างนี้สำหรับโลกหน้านั้นผู้ได้ประพฤติธรรมไว้ไม่ต้องหวาดหวั่นต่อภายในโลกหน้าเพราะโลกหน้าเป็นที่รองรับความสุขแห่งผู้ประพฤติธรรมและเป็นเรือนทุกข์ของผู้ประพฤติทุจริตผู้ประพฤติธรรมย่อมสบายใจในโลกทั้งสองมีความสุขในโลกทั้งสองดังพรรณนามาชนีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลพัสดุ์ทรงปรารภพระราชบิดามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะเมื่อพระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกพระญาติทรงต้อนรับที่นิโครธารามเพราะได้ทรงสร้างนิโครธารามเตรียมรับเสด็จไปแล้วพระญาติที่มีอาวุโสคืออายุมากรวมทั้งพระราชบิดาด้วยไม่ได้แสดงความเคารพเท่าที่ควรเพราะเห็นว่าพระศาสดามีพระชนมายุน้อยกว่าคราวรูปคราวหลานพระพุทธองค์ต้องทรงนิรมิตพระองค์ให้ปรากฏอยู่ในอากาศทรงจงกรมในอากาศนั้นเพื่อทรมานหรือคลายทิฏฐิมานะของพระญาติทรงแสดงธรรมให้พระญาติเลื่อมใสแล้วทุกพระองค์ตั้งต้นแต่พระเจ้าสุทโธทนะยอมถวายบังคมฝนโบกครพัดตกลงในสมาคมแห่งพระญาตินั้นมหาชนสนทนากันเรื่องฝนนั้นพระศาสดาตรัสว่าฝนโบกครพัดตกในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็เคยตกในสมาคมแห่งพระญาติแล้วเหมือนกันทรงปรารภเหตุนั้นแล้วแสดงเวสสันดรชาดกพระญาติทั้งปวงฟังพระธรรมเทศนาแล้วหลีกไปแม้เพียงองค์หนึ่งก็มิได้อาราธนาพระศาสดาเพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าสุทโธทนะเองก็มิได้ทูลอาราธนาพระทรงดำริว่าบุตรของเราไม่มาสู่เรือนของเราจากไปไหนเมื่อเสด็จถึงพระราชนิเวศรับสั่งให้ราชบุรุษตกแต่งอาสนะและอาหารไว้ต้อนรับพระศาสดาและภิกษุสงฆ์บริวารด้วยแน่พระทัยว่าพระศาสดาต้องเสด็จมาเสวยที่พระราชวังอย่างไม่ต้องสงสัยรุ่งขึ้นพระตถาคตเจ้าทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเมื่อเสด็จมายังเมืองของพระญาติเมื่อออกบิณฑบาตเสด็จไปยังเรือนแห่งพระญาติเลยทีเดียวหรือเสด็จไปโดยลำดับทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าในอดีตได้เสด็จไปโดยลำดับเรือนพระศาสดาจึงเสด็จออกบิณฑบาตอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตพระมารดาแห่งพระราหุลนางเล็บพระนางยโสธราทอดพระเนตรเห็นขณะที่พระพุทธองค์ทรงรับบิณฑบาตจากคนสามัญที่เรือนหลังหนึ่งจึงรีบกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะพระราชารีบเสด็จลงไปถวายบังคมและทูลว่าลูกทำให้พ่อเสื่อมเสียเกียรติยศเสียแล้วที่ทำอย่างนี้พ่อละอายเหลือเกินลูกควรเที่ยวไปด้วยวอทองไม่ใช่มาเที่ยวเดินขอทานนั่นไม่ใช่วงของพระองค์แต่เป็นวงของอาตมาภาพอาตมาภาพเป็นพุทธวงศ์แล้วไม่ใช่สากยวงศ์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงทำอย่างนี้ทั้งนั้นพระโลกนาถตรัสต่อไปว่าบรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบเทศนาพระเจ้าสุทโธทนะได้บรรลุโสดาปัตติผลลำดับที่3เห็นโลกเหมือนพยับแดดพระพุทธภาษิตยถาบุรกังปัสเซยถาปัสเซมรีจิกังเอวังโลกังอเวคขันตังมจุรายานปัสสติแปลความว่ามจุราชคือความตายย่อมมองไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกเหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้เล็งในทางปฏิบัติคือให้มองเห็นโลกไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วแตกดับไป ในวงเล็บเหมือนฟองน้ำมันเป็นมายาเพราะมีท่าทางอาการเหมือนว่าจะจับฉวยได้ยึดมั่นได้แต่พอจริงจังเข้าก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมีแต่ความว่างเปล่าในวงเล็บเหมือนพยับแดดจริงอย่างนั้นพยับแดดในเที่ยงวันมองดูแต่ที่ไกลเหมือนจะจับฉวยได้แต่พอเข้าใกล้พยับแดดนั้นก็หายไปโลกก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าโลกหรือวัตถุต่างๆอันอยู่ในโลกล้วนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่ตามความยึดมั่นถือมั่นมาคือความทุกข์บุคคลยังยึดมั่นโลกและอารมณ์ของโลกอยู่เพียงใดก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตราบนั้นยังทำตนให้เป็นเป้าสายตาของมัจจุราชคือความตายอยู่ตราบนั้นเมื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นโลกและอารมณ์ของโลกได้แล้วย่อมล่วงพ้นจากชรามรณะมัจจุราชจึงมิอาจมองเห็นบุคคลเช่นนั้นได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสแก้ปัญหาพระโมคคราชว่าดูก่อนโมคคราชท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่าถอนอตานุทิฏฐิคือการตามเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียท่านย่อมข้ามพ้นมัจจุเสียได้โดยอาการอย่างนี้เพราะว่ามัจจุราชย่อมแลไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้ปรัชญาทางพระพุทธศาสนาทั้งสายมัธยมิกและโยคาจารย์หรือสุญญวาทและวิญญาณวาทมีความเห็นพ้องกันในเรื่องนี้คือเห็นว่าโลกเป็นมายาว่างเปล่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสุญญวาทวิจารณ์โลกว่าเรื่องโลกนั้นไม่สามารถอธิบายได้เพราะมันมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สัจจะอันสูงสุดก็อธิบายไม่ได้เพราะมันเป็นโลกุตระเหนือสมมติวหารที่จะนำมาอธิบายได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่ามันว่างแม้จากตัวของมันเองปรากฏการทั้งหลายนั้นไม่มีความจริงขออภัยปรากฏการทั้งหลายนั้นไม่มีความจริงอันสูงสุดและความจริงอันสูงสุดก็ไม่มีความเป็นสองโพลาริตี้คือมีหนึ่งเดียวเท่านั้นสุญญะจึงใช้ในความหมายสองอย่างคือในความหมายที่เป็นโลกิยะเรลาทีฟและโลกุตระแอบโซลูทเป็นทั้งสังสาระและนิพพานบุคคลผู้ยึดถือว่าโลกมีอยู่ชื่อว่าถือผิดเพราะเมื่อพิจารณาเข้าอย่างจริงจังก็จะพบว่าโลกนี้ประกอบด้วยความมากมายหลายหลากมันประกอบกันขึ้นจึงไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงอย่างสูงสุดผู้ที่ถือว่าโลกนี้ไม่มีก็ชื่อว่าถือผิดเหมือนกันเพราะปฏิเสธปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มีอยู่จริงของโลกผู้ที่ถือว่าโลกมีอยู่ก็ผิดเพราะเป็นสัสตวาทะพวกที่ถือว่าไม่มีก็ผิดเพราะเป็นอุเฉทวาทะไม่สามารถพบความจริงได้เพราะความจริงที่แท้จริงจะต้องพ้นจากจตุโกฏเท่ากับส่วนสุดทั้ง4คือมีอยู่ไม่มีอยู่มีอยู่ด้วยไม่มีอยู่ด้วยมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สัจจะแท้จริงจะต้องพ้นจากสภาพทั้ง4ดังกล่าวนี้และรู้ไม่ได้ด้วยสติปัญญาที่คิดเอาหาเหตุผลเอาแต่ไม่รู้ด้วยประสบการณ์ทางจิตโดยตรงคือรู้ได้ด้วยญาณเท่านั้นมัธยมิกกล่าวว่าผู้ที่รู้ว่าโลกิยธรรมทั้งปวงเป็นสิ่งว่างเปล่าคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงชื่อว่าได้รู้พระปัญญาสูงสุดของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งรู้ว่าโลกิยธรรมทั้งมวลเป็นคล้ายภาพลวงและความฝันชื่อว่าได้รู้ความจริงและบรรลุถึงอมตะนิพพานอันเป็นที่บรมสุขเพราะโดยความเป็นจริงแล้วโลกิยอารมณ์ทั้งปวงหาแก่นสารอะไรไม่ได้เหมือนต้นกล้วยไม่มีแก่นมันเป็นเพียงเสียงสะท้อนของความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงมายาปรากฏการณ์ต่างๆเป็นเพียงชื่อเป็นภาพลวงเหมือนฝันเหมือนภาพหลอนมันมีจริงเป็นจริงไม่ได้เหมือนเขากระต่ายบุตรของหญิงหมันเมืองมายาเหมือนดอกไม้ในอากาศล้วนเป็นจริงไม่ได้ทั้งนั้นฝ่ายโยคาจารย์หรือวิญญาณวาทะคือว่าวิญญาณ consciousness อย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นความจริงอันสูงสุดนอก
2: ท่านผู้ฟังครับทางตอนนี้ต้องขอยุติพระธรรมบทได้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังกันแต่ทอดสดในช่วงนังชันยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
3: Thank you. เอ้าเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดเอ้าใส่ถุงเอ้าเราไม่เอาขนมเอาลูกอมไปเด็กนี่นักเอ้าไปมันไม่เอาไม่ยอมเก็บนมเลยเอาแต่ลูกอมฮะมานี่มามานี่มามานี่มามานี่เอา
4: การทานทีนั่งลงนั่งลงทานทีสองเอาขนมมือด้วยดิขนมมือสองอีกครั้งหนึ่ง
3: จะเอาจะเอานี่วันนี้มีบริการดูแลสุขภาพญาติธรรมที่มีปัญหาสุขภาพปวดเมื่อยตามร่างกายที่ศาลาในนะตั้งแต่หลังฉันจนถึงเวลา 17 น.นะพระและญาติธรรมนะวันนี้ที่ศาลาข้างในมีการบริการดูแลสุขภาพนะจนถึง5โมงเย็นนะเอาไปร่วมทำบุญถวายอาจารย์บำรุงเอา 1,000 เขาให้นมเขาไม่เอาเขาเอาแต่ลูกอมไปแล้วนี่เอานี่เอาแจกเด็กไม่เอาผู้ใหญ่เอาไปแจกเอาประกาศก็ประกาศแล้วนะหมดหรือยังฮะนมเปรี้ยวนี่3 กล่องนี่เอาไปกล่องใหญ่ๆไม่เอานี่เอาไปให้แม่ด้วยนี่เอาแบ่งกันอยู่นั่นเอาไปแบ่งกันด้วยนั่นไปกินคนเดียวไงไปแบ่งด้วยนู่นนั่นแหละไปแจกให้ทั่วเลยนะฮะ อันนี้เอ้านี่เอ้านมเอ้าใครจะไปดูสุขภาพประกาศแล้วนะตรวจสุขภาพใครเป็นไม่สบายไปข้างในศาลาในจนถึง5โมงใช่ทุกอย่างกราบเอากราบให้สวยโอ้แต่งตัวสวยไปพุทโธธัมโมสังโฆเก่งมากเลยน่ะกราบสวยแต่งตัวสวยดีหน้านี่ดีหน้านี่นี่ดีหน้านี่นี่ใส่ถุงนี่แถมถุงใส่นี่ไปโอ้รวยแล้วหมดแล้วนะให้พรนโมทนาให้พรรับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทอดสดการให้พรในช่วงหลังฉันอาหารของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลจากศาลาวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:08 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างทวัฒน์บรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน luangta.com 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5.รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีล

สมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

นี้สะท้อนให้เห็นถึงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกฝังให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงศึกษาดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ไทยทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ทรงซึมซับเรื่องศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีไทยดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือสมเด็จแม่กับการศึกษาความตอนหนึ่งว่าทรงมีวิธีสอนแปลกๆเช่นอ่านอีเหนาตอนเห็นดอกปานันสำคัญคิดเหมือนวันพี่ลิขิตด้วยนะคะท่านสอนว่าดอกปานันคือดอกลำเจียกกลีบใหญ่และแข็งพอจะเขียนตัวหนังสือได้ให้เก็บมาลองเขียนกลอนแต่เราเขียนไม่ได้เพราะตัดเล็บสั้นก็ให้หาไม้เขียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความสนพระราชฤทัยในการศึกษาศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆเป็นโอกาสให้พระองค์ได้ทรงชื่นชมและเรียนรู้ถึงความแตกต่างของดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอันแสดงถึงการสั่งสมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้ทรงสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ดนตรีและนาฏศิลป์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นทรงเข้าพระราชฤทัยในคุณค่าและประโยชน์ของนาฏศิลป์ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องความเป็นไทยทรงริเริ่มให้เกิดการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ขึ้นหลายชุดทั้งพระราชทานพระราชดำริให้ศิลปินไปออกแบบและบางชุดพระราชทานคำแนะนำให้ปรับปรุงเช่นฟ้อนดวงเดือนเป็นการฟ้อนรำในละครพันทางเรื่องพลอโปรดให้มีการปรับท่ารำใหม่เพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งเป็นการอนุรักษ์การฟ้อนแบบล้านนาเสริงกระติบโปรดให้ดัดแปลงจากการร่ายรำตามแบบพื้นบ้านอีสานมีการจัดระเบียบท่ารำที่แสดงถึงศิลปะและอาชีพของชาวอีสานจนถึงทรงสนับสนุนให้มีการจัดแสดงนาฏลีลาของชาวใต้ในวาระต่างๆเช่นระบำรองงิงเป็นต้นทั้งหมดล้วนเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบำรำฟ้อนเกี่ยวกับศิลปะและอาชีพในแต่ละท้องถิ่นมากขึ้นความสนพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนการทรงทำนุบำรุงดุริยางคศิลป์นาฏศิลป์จนถึงศิลปะการแสดงท้องถิ่นต่างๆล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูและเชิดชูเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขุปุญญสัมปติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: อนิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเมื่อต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระโอวาทธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19มีชื่อธรรมว่าสติปัฏฐาน4สุรสัปปนาข้อ7ขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงนันทมานวกะปัญหาของนันทมานพอันเป็นที่7นันทมานพได้กราบทูลถามพระภูมิพระภาคเจ้าความว่าชนทั้งหลายกล่าวกันว่ามุนีทั้งหลายมีอยู่ในโลกข้อนั้นเป็นอย่างไรเขาเรียกผู้ที่ถึงพร้อมด้วยญาณคือความรู้หรือผู้ที่ถึงพร้อมด้วยการดำเนินชีวิตว่าเป็นมุนีพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบความว่าผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมกล่าวเรียกว่าเป็นมุนีด้วยความเห็นก็หาไม่ได้ ด้วยความสดับก็หามิได้ด้วยญาณคือความรู้ก็หามิได้เรากล่าวว่าชนเหล่าใดทำตนให้ปราศจากเสนาคือกองทัพกิเลสหรือกองกิเลสมีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจก็หาไม่ได้ไม่มีความอยากทะเยอทะยานเที่ยวไปชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นมุนีดังนี้นันทมานพได้กราบทูลถามต่อไปอีกว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเหล่านี้ย่อมกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยความเห็นและความได้สดับหรือด้วยสิ่งที่เห็นสิ่งที่สดับบ้างย่อมกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยศีลและวัดบ้างย่อมกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยวิธีปฏิบัติมีรูปเป็นอเนกบ้างสมณพราหมณ์เหล่านั้นประพฤติอยู่ในวิธีปฏิบัตินั้นตามที่กล่าวว่าบริสุทธิ์หรือตามที่เห็นว่าบริสุทธิ์ได้ข้ามชาติคือความเกิดชราคือความแก่แล้วบ้างหรือข้าแต่พระองค์ภูนิรทุกข์ขอพระองค์ได้ตรัสบอกพระภูมิพระภาคพุทธเจ้าได้ตรัสตอบความว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเหล่านี้ย่อมกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยความเห็นความได้สดับหรือ ด้วยการที่เห็นการได้สดับบ้างย่อมกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยศีลและวัดบ้างเพราะฉะนั้นกองทัพกิเลสกับกองทัพธรรมเรียงตัวก็เป็นพลเสนาของกองทัพกิเลสพลเสนาของกองทัพธรรมก็ต้องพอดีกันเป็นคู่ปรับกันจึงจะระงับกันลงไปได้เพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าจิตอันนี้จึงเป็นที่รับรองเป็นสมรภูมิของทั้งกองทัพกิเลสทั้งกองทัพธรรมทั้งมารเสนาทั้งพุทธเสนาต้องต่อสู้กันอยู่และเมื่อกิเลสยังไม่สิ้นธรรมะก็ต้องยังไม่สิ้นคือเมื่อมีกองทัพกิเลสเหลืออยู่ก็ต้องมีกองทัพธรรมเหลืออยู่สำหรับที่จะ

0: เป็นคู่ปรับกันระงับกันก็เป็นอันว่าจะต้องทำกิจคือการปฏิบัติการต่อสู้การระงับกันอยู่ตลอดเวลาที่ยังไม่สิ้นกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่สิ้นกิเลสก็ยังไม่เสร็จกิจที่จะต้องปฏิบัติเพื่อระงับกิเลสต่อเมื่อสิ้นกิเลสจึงจะเสร็จกิจที่จะปฏิบัติเพื่อระงับกิเลสก็เป็นอันว่ากิจเลิกเป็นสมรภูมิเป็นสนามรบเสนาทั้งสองฝ่ายก็เป็นอันว่าเลิกกันไปเหมือนอย่างการสงครามในโลกทั่วไปเมื่อไม่มีข้าศึกกองทัพที่จะต่อสู้ข้าศึกก็ไม่ต้องมีและเมื่อมีข้าศึกยกมามีกองทัพต่อสู้ข้าศึกและเมื่อต่อสู้กันชนะข้าศึกแล้วก็เป็นอันว่าความที่ตั้งกองทัพเพื่อต่อสู้กันนั้นก็เป็นอันว่าหยุดเลิกเป็นสันติคือความสงบจิตใจก็เป็นเช่นนั้นเมื่อปฏิบัติโดยปฏิบัติสร้างกองทัพธรรมอันเป็นพุทธเสนาให้ตั้งติดในจิตใจก็ทำลายมารเสนาอันเป็นกองทัพกิเลสให้พ้นไปจากจิตใจจิตใจนี้จึงเป็นสิ่งที่แย่งกันระหว่างกองทัพกิเลสกับกองทัพธรรมเมื่อกองทัพธรรมยังไม่มีกำลังหรือพ่ายแพ้กองทัพกิเลสก็ยึดเอาไว้เมื่อกองทัพธรรมมีกำลังเข้มแข็งก็ขับไล่กองทัพกิเลสออกไปก็ยึดเอาจิตเอาไว้จิตก็อยู่กับกองทัพธรรมจนเมื่อชนะกันเด็ดขาดแล้วคือกองทัพธรรมชนะกองทัพกิเลสแล้วก็เลิกทับกันได้เลิกทับกันได้เมื่อไรนั่นแหละจึงจะเป็นเศรษฐกิจและเมื่อเป็นเศรษฐกิจก็เป็นสันติคือความสงบในขณะที่ยังมีกองทัพกิเลสยึดอยู่ต้องมีกองทัพธรรมมาปราบอยู่กำจัดอยู่ก็ยังเป็นจลาจลวุ่นวายไม่สงบทีเดียวแม้จะชนะไปได้โดยลำดับก็ยังที่จะต้องต่อสู้กันอยู่ยังเลิกกองทัพธรรมไม่ได้เลิกทัพไม่ได้และก็ชื่อว่ายังเศร้าหมองอยู่ยังไม่เป็นสุทธิคือความบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงจนกว่าที่จะทำตนให้ปราศจากเสนา คือกองทัพซึ่งได้กล่าวแล้วว่าหมายถึงมารเสนาเสนามารคือกองทัพกิเลสแต่อันที่จริงนั้นเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเมื่อยังมีกองทัพทำอยู่ต้องต่อสู้กันอยู่ก็แปลว่ายังไม่เสร็จกิจก็ยังวุ่นวายอยู่นั่นเองจนกว่าจะเสร็จกิจคือธรรมะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานกำจัดกิเลสได้สิ้นเชิงนั่นแหละจึงจะเลิกทับด้วยกันเลิกทับกิเลสเลิกทับธรรมอันหมายความว่าหยุดการต่อสู้กันได้ไม่มีข้าศึกที่จะต่อสู้ต่อไปอีกแล้วดังนี้คือความหมายอันสมบูรณ์ของคำว่าทำตนให้ปราศจากเสนาคือกองทัพที่ผจญกันอยู่รบกันอยู่ก็เป็นอันว่าเสร็จกิจสิ้นกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองด้วยประการทั้งปวงเป็นสุทธิคือความบริสุทธิ์สิ้นเชิงและตรงนี้คือนิพพานคือความที่เลิกทับกันได้ทุกฝ่ายไม่ต้องรบกันต่อไปอีกเป็นสันติคือความสงบสิ้นเชิงตลอดไปเป็นสุทธิคือความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในท่อนที่สองแม้ว่านันทมานพจะกราบทูลถามเปลี่ยนจากเรื่องบุญีมาเป็นเรื่องสุทธิคือความบริสุทธิ์แต่ก็มีอัตถะคือเนื้อความที่เนื่องกันดังกล่าวมาโดยที่ได้ถามโดยได้กราบทูลอ้างถึงสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในคำที่กราบทูลถามก็เป็นพวกที่เรียกกันว่ามุนีดังที่ได้กราบทูลถามในตอนแรกนั่นแหละแล้วพวกที่เรียกกันว่ามุนีนั่นก็เป็นพวกสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเหล่านี้ก็คือเราที่กล่าวถึงสุทธิคือความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นความบริสุทธิ์ถ้าเป็นความบริสุทธิ์สิ้นเชิงก็มีอัตถะดังที่ได้แสดงแล้วนั้นซึ่งบางพวกก็กล่าวว่าความบริสุทธิ์จะมีได้ด้วยการเห็นการได้สดับคือจะต้องเห็นนั่นเห็นนี่จะต้องได้สดับรับฟังนั่นสดับรับฟังนี่จึงจะได้บรรลุถึงสุทธิคือความบริสุทธิ์ดังพวกที่นับถือพระพรหมก็กล่าวว่าจะต้องเห็นพระพรหมจะต้องได้ยินเสียงของพระพรหมดังนี้เป็นต้นจึงจะได้สุทธิคือความบริสุทธิ์บางพวกก็กล่าวว่า จะต้องปฏิบัติในศีลอย่างนั้นอย่างนั้นในวัดคือในพรตข้อที่พึงปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นจึงจะได้สุดที่คือความบริสุทธิ์บางพวกก็กล่าวว่าจะต้องมีวิธีปฏิบัตินอกจากที่กล่าวมาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งรวมเข้าในคำว่าเป็นอเนกคือไม่ใช่หนึ่งหมายความมามากมายดังที่แสดงกันอยู่ในลัทธิภายนอกพุทธศาสนาเป็นอันมากฉะนั้นจึงได้กราบทูลถามว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นหากได้ประพฤติปฏิบัติในวิธีปฏิบัติเหล่านั้นตามที่กล่าวคือสั่งสอนกันมาหรือตามที่เห็นว่าจะให้เกิดความบริสุทธิ์ได้ข้ามชาติคือความเกิดชราคือความแก่กันมาแล้วบ้างหรือไม่ซึ่งพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าถึงว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะประพฤติปฏิบัติในวิธีปฏิบัติเหล่านั้นตามที่สอนกันมากล่าวกันมาหรือว่าตามที่เห็นว่าจะให้ได้รับความบริสุทธิ์ก็ตามทีแต่พระองค์ก็คงตรัสว่าไม่ข้ามชาติชราแล้วได้ดังนี้ซึ่งตามที่ตรัสตอบนี้เป็นอันได้ทรงปฏิเสธวิธีปฏิบัติตามที่ได้กล่าวกันมาสั่งสอนกันมาตามที่ได้เห็นกันมาว่าจะต้องได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จะต้องได้ยินได้ฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้จะต้องปฏิบัติในศีลคือข้อที่พึงเว้นอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องปฏิบัติในวัดคือข้อที่พึงประพฤติอย่างนั้นอย่างนี้หรือแม้ว่าจะมีวิธีปฏิบัติที่สั่งสอนกันมาอย่างใดอย่างหนึ่งอื่นเป็นอเนกคือมากมายหลายวิธีแต่ว่าวิธีปฏิบัติเหล่านั้นก็ไม่อาจจะทำให้ข้ามชาติชราได้ยังพากันข้ามชาติชราไม่ได้ตามที่ตรัสตอบนี้ก็ไม่ได้ระบุว่าการที่เห็นการที่ได้ยินศีลและวัดและวิธีปฏิบัติเป็นอเนกประการ ป็นสิ่งที่มีในภายนอกพุทธศาสนาหรือในภายในพุทธศาสนาแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วในภายนอกพุทธศาสนานั้นพระองค์ได้ทรงปฏิบัติทดลองมาตั้งแต่ก่อนตรัสรู้แล้วก็เป็นอันว่าไม่มีทางใดที่จะให้ตรัสรู้พระธรรมได้ให้บรรลุถึงความเป็นมุนีให้บรรลุถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงได้จึงได้ทรงแสวงหาด้วยพระองค์เองจนถึงได้ทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาและก็ทรงปฏิบัติจึงได้ตรัสรู้พระธรรมก็เป็นอันว่าสำหรับที่พูดกันมาสั่งสอนกันมาเห็นกันมานั้นไม่เป็นทางที่จะให้พ้นชาติชราได้แม้ในทางพุทธศาสนาเองในเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องก็คงไม่ได้เช่นเดียวกันต่อเมื่อปฏิบัติถูกต้องจึงจะข้ามชาติข้ามชราได้เพราะฉะนั้นพระพุทธดำรัสที่ตรัสตอบนี้จึงเป็นคำกลางๆที่ใช้ได้ในข้อปฏิบัติทั้งปวงจะเป็นภายนอกพุทธศาสนาก็ตามภายในพุทธศาสนาก็ตามแต่สำหรับที่แล้วๆมานั่นก็เป็นอันว่าข้ามไม่ได้ไอ้ที่แล้วๆมานั่นก็ต้องหมายความว่าเป็นสิ่งที่เห็นกันมาสอนกันมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงสั่งสอนต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
1: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระโอวาทธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19มีชื่อธรรมว่าสติปัฏฐาน4สุรสัพปัญหาข้อ7ในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนเมษายนพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เรื่องพุทธมรรคการเทศทางภาคปฏิบัติกับภาคปริยัตินั้นต่างกันผู้ฟังทางด้านปฏิบัติและฟังทางด้านปริยัติก็ต่างคือผู้เทศทางด้านปฏิบัติมุ่งจะให้ผล

ให้ตรงตามอัตตังทำได้ 5. จิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสนี่เป็นผลเกิดขึ้นในขณะที่ฟังเทศน์และข้ออย่างยิ่งจิตได้รับความสงบผ่องใสนี่สำคัญผู้เทศก็มีอาการห้างเหมือนกันคือแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดรับให้ขาดความห้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจแสดงธรรมด้วยความเมตตาจริงๆไม่แสดงธรรมเพราะหิ้วแก่ลาภสักการะไม่แสดงธรรมเพื่อกระทบตนเมียผู้อื่นคือไม่ยกตนกระทบกระเทือนหรือเหยียบย่ำผู้อื่นมีอาการห้ามเหมือนกันในการฟังทางด้านปริยัติคือการเทศทางด้านปริยัติแล้วก็เทศไปธรรมดาส่วนมากก็เป็นประเพณีถือเป็นประเพณีผู้ฟังก็ฟังแบบถือเป็นประเพณีหากจะได้คติอะไรบ้างก็ต้องนำเอาไปคิดแต่ไม่ทราบซึ้งเหมือนกับการฟังเทศที่มุ่งต่อผลในขณะที่ฟังเฉพาะอย่างยิ่งฟังเทศทางด้านปฏิบัติเพราะท่านมุ่งเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจในธรรมะจริงๆการฟังธรรมการฟังธรรมกับการฝังธรรมเข้าในจิตใจนี้ย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพอฟังเข้าใจก็ฝังเข้าไปในภายในจิตใจซึ้งลึกอยู่ภายในจิตใจธรรมแทรกเข้าถึงใจใจย่อมมีความเยือกเย็นมีความสะดวกสบายโล่งไปหมดเหมือนว่าโลกธาตุนี้ไม่มีต้นไม้ภูเขาว่างเปล่าไปหมดเมื่อปรากฏความสงบขึ้นภายในใจจริงๆเป็นเช่นนั้นหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาประกาศสอนไว้นั้นสิ่งสำคัญก็คือเพื่อหัวใจมนุษย์เรามากกว่าจำพวกอื่นเพราะมนุษย์เราเป็นผู้ควรแก่ทำอย่างนี้ศาสนาธรรมจึงต้องมาประกาศในแดนมนุษย์เราให้มนุษย์เป็นผู้รักษาธรรมรักษาศาสนาสืบต่อศาสนาไปเรื่อยๆดังที่เคยบวชพระบวชเนรปฏิบัติมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราได้เกิดท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านยึดถือมาเป็นหลักเป็นฐานแก่บ้านเมืองของเราเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราเป็นเมืองพระพุทธศาสนามีบรรพบุรุษเป็นผู้นับถือสืบทอดกันมาเพราะฉะนั้นการแสดงออกทางด้านจากบ้านศาสนาจึงเป็นความสวยงามน่าดูเพราะออกจากธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่ซึ้งอ่อนนิ่มนวลมากจิตใจที่ซาบซึ้งในธรรมทั้งหลายย่อมเป็นจิตใจที่อ่อนนิ่มนวลเต็มไปด้วยความเมตตาและกว้างขวางไม่เป็นผู้มีจิตใจคับแคบติดตันความคับแคบติดตันนั้นเป็นลักษณะของขวากของหนามที่กั้นทางไม่ให้เดินได้สะดวกพระพุทธเจ้าของเราเสียเองเป็นผู้เคยดำเนินมาแล้วได้หลายภพหลายชาติเช่นคาเป็นพระเวสสันดรก็รู้สึกว่าทรงกว้างขวางมากมายสะเทือนทั่วโลกในเวลาที่
พระราชทานอะไรต่ออะ

0: ไฟฟ้าประชาชนคนทุกคนตนจนถูกเขาขับไล่สายส่งเข้าป่าเข้าเขาพระองค์ก็ยอมไปไม่ขับชาวบ้านชาวเมืองที่มีจำนวนมากและไม่เห็นดีด้วยท่านแม้เข้าไปอยู่ในสถานที่จนกรอกจนมุมไม่มีอะไรที่จะทำบุญให้ทานแต่พระนิสัยซึ่งเคยเป็นมาอย่างนั้นมีอยู่แล้วภายในจัตถัยเวลามีผู้ไปขอทานเช่นพราหมณ์ไปขอทานพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสองคือกัณหาชัยพระองค์ก็ยกให้เป็นทานไปเลยเพื่อหวังโพธิญาณความตรัสรู้เป็นศาสดาสอนโลกและรื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์ที่แสนทรมานนี้พระองค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนใหญ่คือโลกถึงแม้จะได้รับความลำบากลำบนขนาดไหนก็ทรงเสียสละถ้าพูดถึงเรื่องความกว้างขวางความมีเมตตาไม่มีใครที่จะเทียบพระพุทธเจ้าได้ศาสนธรรมที่ประกาศสอนโลกให้เราทั้งหลายได้ศึกษาเรียนในประพฤติปฏิบัติเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ออกจากพระเมตตาของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจิตประจำของพระพุทธเจ้าโดยปกติมี5ประการคือตอนบ่าย 3:00 น. 4:00 น. แสดงธรรมแก่ประชาชนไฟฟ้าประชาชนนับแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมาตอนค่ำมืดประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์ทั้งหลายตอน 6:00 น. ตั้งแต่เที่ยงคืนล่วงไปแล้วแก้ปัญหาเทวดาหรือแสดงธรรมแก่เทวดาให้แต่ปัจฉิมยามไปทรงเล็งยานดูสัตวโลกผู้ที่จะควรแจกการได้บรรลุธรรมและเป็นผู้มีชีวิตอันสั้นซึ่งควรจะรับได้รับการสงเคราะห์จากพระองค์ก่อนผู้อื่นใดตอนเช้าเสด็จออกบินพระบาทไม่ทรงละและปล่อยวางมือนี่เป็นจิตประจำพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทรงกระทำให้ครบถึง5ประการนี้ทุกๆระยะไปเช่นระยะที่เสด็จไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าเลไลก็มีช้างฉัตรทันเป็นผู้ประถมประถาพระองค์เพราะไม่ใช่แดนมนุษย์พาสายพวกช้างเหล่านั้นหาอาหารมาให้ท่านฉันท่านเสวยตอนนั้นท่านก็ไม่มีคำว่าการแสดงธรรมแจกไฟฟ้าประชาชนนะประทานโอวาทแจกที่สุดนี่ส่วนการแก้ปัญหาเทวดาและการเล็งยานดูสัตว์โลกนั้นแน่ใจว่ามีการที่จะเสด็จไปโปรดหรือไม่นั้นก็เป็นอีกแง่หนึ่งนี่ทรงทำด้วยพระเมตตาทั้งนั้นเราจะเอาอะไรมาเทียบกับเรื่องศาสนาเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกจะแพ้ทางโลกเราเหล่านี้ต้องแพ้พูดถึงการเสียสละพูดถึงการความสามัคคีความรักกันความเป็นหนึ่งเดียวกันความไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ถือชาติชั้นวรรณะมีความสมัครสมานกันก็ไม่มีใครที่จะเกินธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วการทำประโยชน์แก่สังคม ไม่ว่าจะสังคมใดๆพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมเรื่องศาสนาเมื่อมีอยู่ในสถานที่ใดจึงทำให้โลกเย็นไปโดยลำดับตามสถานที่นั้นๆซึ่งมีศาสนาประจำตนบ้านใดเมืองใดครอบครัวใดที่มีความหนักแน่นนับถือพุทธศาสนาปฏิบัติศาสนาด้วยดีบ้านนั้นเมืองนั้นครอบครัวนั้นหรือผู้นั้นย่อมได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันเพราะศาสนาธรรมนี้เป็นสิ่งให้ความสุขความเย็นใจแก่โลกนับแต่ส่วนกว้างเข้ามาถึงส่วนบุคคลไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเลยนอกจากจะให้ความสนับสนุนหรือการรักษาให้ผู้นั้นได้ดำเนินการประพฤติปฏิบัติหรือการครองชีพถูกทางโดยไทยเดียวแต่พออย่างยิ่งทรงสอนถึงด้านจิตตภาวนาก็เพื่อจะให้รู้หลักฐานของโลกคืออะไรหลักฐานของกายคืออะไรหลักฐานของครอบครัวคืออะไรก็คือใจของแต่ละคนละคนแต่ละรายละรายการปกครองตนเองการทำหน้าที่การงานประพฤติตัวประเภทไหนต้องอาศัยใจเป็นสำคัญใจถ้าได้รับการอบรมเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามย่อมจะแสดงออกเป็นทางดีทางชอบการกระทำย่อมเป็นความดีความชอบเสมอไม่ค่อยผิดพลาดพอที่จะให้เกิดพิษภัยอะไรขึ้นการระบายออกทุกแง่ทุกมุมเป็นไปด้วยดีทั้งนั้นเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้บงการให้กายวาจาเป็นผู้แสดงออกในครอบครัวหนึ่งๆต่างคนต่างมีอัตมีธรรมด้วยกันครอบครัวนั้นก็เป็นครอบครัวที่ร่มเย็นเป็นครอบครัวที่มีความสุขไม่ใช่ความสุขจะเกิดขึ้นเพราะการมีสมบัติมากมากมีบ้านมีเรือนใหญ่โตมีรถมีราท้ายสอยอย่างสะดวกสบายสมบัติเงินทองเข้าของเต็มไปหมดคิดอะไรไม่ต้องการอะไรไม่อัดไม่อั้นเป็นความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้อย่างเดียวหาไม่ต้องอาศัยใจผู้มีธรรมถ้าใจมีธรรมเพราะได้รับการอบรมมาแม้จะมีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มากน้อยก็ย่อมมีความสุขเพราะใจเป็นหลักแห่งความสุขใจเป็นหลักแห่งสมบัติใจจึงเป็นสำคัญในตัวเองและครอบครัวเป็นสำคัญในการปกครองทรัพย์สินสมบัติทุกชิ้นทุกอันใจจึงควรได้รับการอบรมถ้าต่างคนต่างได้รับการอบรมใจด้วยธรรมตลอดถึงลูกหลานก็ได้รับการอบรมจากพ่อจากแม่จากครูจากอาจารย์เพื่อศีลด้วยธรรมเสมอความผิดพลาดความเดือดร้อนวุ่นวายก็มักจะไม่ค่อยเกิดเพราะดำเนินในทางที่ถูกเพราะเนื่องจากการอบรมมาแล้วดีเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาการอบรมจิตใจซึ่งเป็นตัวการสำคัญนี้นั้นเป็นงานที่หนักอยู่บ้างหรืองานเป็นงานที่หนักอยู่มากคำว่างานเป็นงานที่หนักอยู่บ้างหรืออยู่มากนั้นขึ้นอยู่กับการทุ่มเทกำลังเพื่อความหวังมีขั้นต่างๆกันถ้าเราต้องการให้มีความสงบร่มเย็นเป็นไปเพราะความผาสุกในตนของเราและครอบครัวเราพยายามอบรมจิตใจเพื่อให้มีเหตุมีผลให้มีความสงบร่มเย็นเท่านี้ก็ไม่หนักมากนะแต่ถ้าเพื่อให้ใจนี้ รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายจนถึงความพ้นทุกข์ดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านงานนี้ก็จะกลายเป็นงานหนัก และหนักมากเนี่ยจะหนักมากขนาดไหนก็พอเหมาะพอดีกับกำลังของท่านผู้ที่จะแหวกว่าเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยความพอใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ยอมถอยเรื่องความภาคเพียรไม่ยอมถอยความอุตสาห์พยายามงานหนักผลก็ได้มากเมื่อทำงานนี้ได้สำเร็จหรือล่วงลงไปแล้วผลก็คือความเป็นเอกเป็นผู้ประเสริฐไม่มีผลใดจะยิ่งกว่าผลงานแห่งการกระทำพิจารภาวนานี้เลยในโลกนี้มีผลงานนี้เป็นประเสริฐทางด้านพระพุทธศาสนาการอบรมจิตใจจึงเป็นงานหนักอยู่บ้างหรือเป็นงานหนักอยู่มากแต่ผลคุ้มค่าผลเป็นที่พึงพอใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนสาวกหรือสั่งสอนพระที่บวชใหม่คือมอบงานให้งานของที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แก่คุณบุตรผู้บวชทั้งหลายนั้นท่านเอางานย่องานชิ้นเล็กๆมอบให้สักก่อนเพียง5ชิ้นอย่างเกศาลมานะขาดันตาตะจูนี่ให้ไปเรียนให้ไปปฏิบัติงานเหล่านี้ด้วยการพินิจพิจารณาถึงในจังทุกของหน้าตาซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้และก็มีอยู่กับตัวของเราทุกคนให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนตามความจริงของสิ่งนี้จิตเมื่อได้เข้าใจอาการใดอาการหนึ่งแล้วจะซึมซาบเข้าไปทั่วถึงในอาการทั้งหลายเช่นเดียวกับไฟได้เชื้อไหม้ไปตลอดมีรู้แจ้งแทงตลอดไปหมดทั่วสกุลกายเหลือยืดถอนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหมือนลูกศรเสียบแทงอยู่ภายในจิตใจออกได้แล้วก็ยึดถอนความยึดมั่นถือมั่นภายในจิตโดยเฉพาะที่เรียกว่าจิตตวิชาออกได้ด้วยสติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าสติปัญญาที่เชี่ยวชาญเหมาะกับกิเลสประเภทนั้นออกได้โดยสิ้นเชิงท่านผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้เสร็จผิดเสร็จงานเสร็จการในพระพุทธศาสนานับตั้งแต่บัดนั้นไปท่านถึงนั้นจงวางจิตใจได้อย่างสะดวกสบายอยู่ด้วยความสง่าผ่าเผยอยู่ด้วยความไม่มีภัยยืนเดินนั่งนอนด้วยความไม่มีภัยแม้ขณะจะตายก็ไม่มีภัยอย่าว่าแต่ขณะที่อยู่ธรรมดาเลยขณะจะตายก็ไม่มีภัยกำลังตายก็ไม่มีภัยตายไปแล้วก็ไม่มีภัยเพราะหมดภัยแล้วจากใจซึ่งเป็นตัวก่อภัยก่อเวรแก่ตัวเนื่องจากกิเลสพาให้เป็นภัยในสิ้นสุดลงด้วยงานประเภทนี้เราทุกคนได้เกิดในแดนพระพุทธศาสนามีวาสนาบารมีที่ได้สร้างมาด้วยกันทุกคนทานเราก็เคยได้ทานมาโดยลำดับกันมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายถึงตัวของเราศีลก็คือธรรมนั่นเองแล้วก็ได้ระมัดระวังได้พยายามรักษามาเรื่อยๆหลักถึงการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาเราก็ได้บำเพ็ญมาอยู่เสมอเหล่านี้เป็นเรื่องบำเพ็ญบารมีเมื่อเต็มบริบูรณ์แล้วก็ถึงฝั่งแห่งความเกษมเช่นเดียวกับท่านผู้ที่ผ่านพ้นไปแล้วด้วยการสร้างบารมีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราจึงพยายามเทิดทูนตัวของเราด้วยการสร้างคุณงามความดีสร้างหลักใจสร้างที่พึ่งของใจด้วยอัตด้วยธรรมด้วยบุญด้วยกุศลบุญกุศลนี่แหละจะเป็นผู้รับรองเราทั้งเป็นทั้งตายเป็นผู้ทุกข์ผู้ยากเป็นผู้ช่วยประคับประคองทั้งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะตามช่วยเราได้แล้วเราก็สามารถช่วยตนเองได้ด้วยอำนาจของบุญกุศลที่เราสร้างไว้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในบทใดก็ตามเพิ่งทราบว่าธรรมบทนั้นเป็นบทที่จะให้คุณให้ประโยชน์แก่บรรดาสัตว์โลกทั่วไปไม่มีธรรมบทใดแง่ใดที่จะให้เกิดความเสียหายล่มจมแก่สัตว์โลกเลยแม้แต่น้อยจึงเรียกว่าสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วชอบทุกแง่ทุกมุมชอบทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของธรรมข้างนั้นไม่มีใครจะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าของเราการปฏิบัติก็มีใครที่จะสามารถอาบเอื้อไปแข่งพระพุทธเจ้าได้ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็มีใครสามารถอาบเอื้อเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าได้จึงเรียกว่าโลกวิทูโลกวิทูของพระพุทธเจ้ากับโลกวิทูของสาวกทั้งหลายนั้นต่างกันอยู่มากคำว่าโลกวิทูหมายถึงรู้แจ้งโลกความรู้แจ้งโลกนั้นไม่ว่าโลกนอกโลกในโลกในก็คือโลกในขันธ์โลกในจิตซึ่งเป็นสมมติด้วยกันโลกนอกก็ออกไปทั่วโลกดินแดนพระองค์ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงเรียกว่าโลกวิทูสำหรับพระพุทธเจ้าแต่โลกวิทูของสาวกก็คือความรู้แจ้งถึงจริงตามเป็นจริงในธาตุขันธ์และจิตใจและเทียบเคียงโลกนอกได้เช่นเดียวกันว่าเป็นสภาพเช่นเดียวกันแบบนี้แต่ไม่สามารถที่จะยังทราบเหตุการณ์ต่างๆได้ตลอดทั่วถึงเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำว่าโลกวิทูของพระพุทธเจ้ากับสาวกทั้งหลายจึงต่างกันที่ตรงนี้แต่ความบริสุทธิ์พุทโธและถึงพระนิพพานนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ถึงพระนิพพานสาวกอรหันต์ก็บริสุทธิ์และถึงพระนิพพานด้วยกันมีความสามารถในการแนะนำสั่งสอนโลกนั้นมีผิดกันเพราะอันหนึ่งเป็นพุทธวิสัยคือวิสัยความสามารถของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งเป็นสาวกวิสัยเป็นวิสัยของสาวกแม้จะมีความจริงเกิดขึ้นภายในใจเต็มส่วนเหมือนกันก็ตามแต่ความกว้างขวางของความจริงที่จะแยกขยายให้ลึกซึ้งกว้างแคบนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยจริงต่างกันอยู่มากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่3นัยยะ1อนุสาสนีปฏิหาริยะการแสดงธรรมด้วยเหตุด้วยผลให้ผู้ฟังเข้าใจหาที่คัดค้านไม่ได้เกิดความซึ้งใจจนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยอนุสาสนีปฏิหาริยะอาเทศนาปฏิหาริยะการดับใจทายใจเป็นเครื่องประกอบกับการแสดงธรรมหรือเป็นเครื่องช่วยให้คนนั้นได้รับผลประโยชน์โดยอุบายของพระพุทธเจ้าอิทธิปฏิหาริยะทรงถึงบางครั้งบางคราวที่ควรจะแสดงอิทธิปฏิหารต่อคนที่มีทิฏฐิมานะหนักมากพระองค์ก็ทรงทำเช่นแสดงแก่พวกชดินพันคนเป็นต้นนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารทั้ง3ประการนี้พร้อมกันจึงสามารถยังชดินตั้งพันคนนั้นให้ยอมรับและน้อมจิตใจลงรับพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุถึงอรหัตผลด้วยกันทั้ง 1,003 คนนี่เป็นพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทรงแสดงได้ทั้ง3ประการตามสถานที่และบุคคลที่ควรจะแสดงทั้ง3ประการนี้ ตามสถานที่ที่จะควรแสดงหรือบุคคลควรจะแสดงธรรมทั้งสามประเภทนี้ส่วนใดส่วนพระองค์จะพึงแสดงเองยังสาวกไม่สามารถที่จะทำอย่างพระองค์ได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมให้ผู้ฟังทั้งหลายได้รับความเข้าใจเป็นที่ลงใจจึงมีจำนวนน้อยกว่าพระพุทธเจ้าอยู่มากแต่ถึงอย่างไรก็ตามอันความรู้จริงเห็นจริงภายในใจนี้ก็สามารถที่จะทำความจริงนำความจริงนี้ให้ผู้อื่นที่หวังความเข้าใจอยู่ได้เข้าใจในเหตุในผลน่ะในธรรมนี้ได้ลองพระพุทธเจ้าลงมาผิดกับการแสดงด้วยความตื่นเดาเป็นไหนคำว่าจิตตภาวนาได้แก่การนั่งภาวนาเดินภาวนาในอิริยาบถต่างๆด้วยการสังรวมจิตท่านเรียกว่าภาวนาคือการอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นขอทุกท่านได้นำไปปฏิบัติตามการอันควรสละเวลาเวลาและจำเพาะจำเพาะในวันคืนหนึ่งอย่าให้เสียเวลาเพราะการอบรมจิตใจเพื่อเข้าสู่ความสงบนี้นั้นเป็นเหมือนกันกับการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับใช้จิตใจมีแต่ความปรุงความแต่งคิดหน้าที่การงานต่างๆตามโลกสงสารไม่มีหยุดยั้งก็อ่อนเพลียแต่เมื่อได้รับความสงบเพราะการภาวนาแล้วใจก็มีกำลังควรแก่หน้าที่การงานนั้นนะคนที่มีใจสงบด้วยการภาวนาย่อมมีเหตุมีผลมีการดับยั้งชั่งตวงตนได้ดีไม่วู่วามไม่เป็นไปตามอารมณ์โดยถ่ายเดียวแม้จะเคยเป็นมาอย่างนั้นก็ตามแต่เมื่อมีธรรมเหล่านี้เข้าซึมซาบภายในจิตใจแล้วย่อมจะทำให้ผู้นั้นมีเหตุมีผลมีการดักย่างสร้างตัวต่อเหตุการณ์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีผมขอให้ทุกท่านไปนำไปปฏิบัติชำระจิตใจให้มีความปลอดใสมีความสงบเยือกเย็นอย่าให้ได้ยินแต่ชื่อศาสนาท่านว่าทำจิตใจให้เยือกเย็นทำจิตใจให้ผ่องใสทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เฉลียวฉลาดแต่เราไม่เคยสงบเราไม่เคยผ่องใสใจของเราไม่เคยฉลาดเอาทำจิตใจให้หลุดพ้นใจของเราไม่เคยหลุดพ้นจะจมอยู่เรื่อยทั้งวันทั้งคืนก็หาคุณค่าไม่ได้ในหัวใจของใครเพราะฉะนั้นการแสวงหาคุณค่าให้แก่จิตใจต้องแสวงหาด้วยอัตด้วยธรรมใจจึงจะมีคุณค่าเพราะธรรมมีคุณค่าการแสดงธรรมพระองค์มาเพิ่มเติมขอยุติธรรม
1: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนเมษายนพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับ
2: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: คืนนี้ท่านมังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนมกราคม พุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าตาบอดตำหนิคนตาดีก็เชิญรับฟังครับ
3: เท่าไหร่วันนี้25ครับผม
4: พี่ย่าจะถามคุณพ่อคุณแม่กับน้องสาวค่ะ
3: มาว่าอะไรมาว่าอะไร
4: เนี่ย
3: มา
4: ถึงเช้านี้เจ้าค่ะ
3: เคยจะพอมาเห็นหน้าไม่ถามเลยก็มันเข้าหรอก็เหมือนคนในครัวเรือนเดียวกันจะไปถามหาอะไรถามพวกเขาเจ้าของเลยเฉยเราพระจะจัดอาหารในมือเป็นวัดเห็นไหมล่ะพระจะจัดอาหารพระจัดอาหารแยกรุ่นแยกนี่เจ้าของฉันนิดเดียวเท่านั้นแต่มือเป็นวัดอยู่อันนี้เพื่อให้สม่ำเสมอไม่ใช่อะไรนะความเป็นธรรมอยู่กับความสม่ำเสมอมีมากมีน้อยเสมออะไรดีวะเนี่ยโทษโทษไม่ได้เลยให้เดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเฮ้ยเอาไปเข้าโกงนั่นมีสองสามตัวอยู่ในนั่นอ่ะไปเข้าโกง
4: หน
3: ู
4: นางศ
3: ร
4: ีเมืองป้อมพาครูโรงเรียนอนุบาลเป็นประจานุครูอำเภอเพียนค่ะที่เคยมาถวายที่หลวงตาเมื่อตอนเข้าพรรษาปี49นะคะทีนี้หนูเป็นตัวแทนของนายโทนภูมิสิงห์ที่มาถวายที่กับบุตรสาวแล้วก็นักบุญทั้งหลายที่มาทุกวันนั้นก็รับทราบกันหมดแล้วบัดนี้นายธงสิงห์นั่นป่วยมากแล้วก็อยู่ที่ห้องอยู่เข้าออกซิเจนอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอเขมราชลูกจึงว่าที่ที่ยกให้หลวงตาครั้งนั้นแล้วถ้าท่านเสียลงไปลูกจึงขออนุญาตหลวงตาขอตั้งศพท่านไว้ที่วัดหลวงตาแต่ที่สำคัญยังไม่มีพระลูกจึงมากราบเรียนขออนุญาตหลวงตาสุดแต่หลวงตาจะเมตตาค่ะลูกทำหน้าที่ก็ความกตัญญูของพ่อขอลมสุดท้ายของท่านขอให้ท่านมีความสุขเพียงแค่ขอพระเมตตาจากหลวงตาเท่านั้นค่ะสุดแท้แต่หลวงตาจะเมตตาค่ะ
3: คือว่าไงคือว่าทราบอยู่ที่
5: เขาเคยเอาที่มาถวายให้หลวงตารับ
3: ก้าวต้นไม
5: ้เอาที่มาถวายให้หลวงตารับแล้วตอนนั้นหลวงตาพิจารณาแล้วหลวงตายังไม่ได้รับ 100% เพราะว่าถ้ารับต้องจัดพระไปอยู่ไปแล้วเป็นภาระของหลวงตาซึ่งหลวงตาย ึดหลักอันนี้มานานแล้วเพราะนั้นไม่ใช่ว่าท่านรับแล้วท่านจะรับทราบเฉยๆ
4: จึงมาขอพระเมตตาหลวงตาเป็นลมเฮือกสุดท้ายที่ลูกจะทำให้กับพ่อได้เพราะความกตัญญูจึงมาขอพระเมตตาหลวงตาต่อหน้าสาธุชนทั้งหลาย
5: เมตตาอะไร
4: ไม่มีเจตนาร้ายอย่างไรเพียงแค่ขอให้พ่อมีความสุขครั้งสุดท้ายเท่านั้นค่ะหลวงตาไม่มีอะไรหนูก็เป็นศิษย์หลวงปู่
5: เขาก็คง
4: หลวงปู่เพ็งและ
5: อยากจะให้หลวงตารับเอาไว้เพื่อจะให้พ่อเขาได้บุญกุศลนี่นะครับ
4: เท่านั้นค่ะไม่มีเจตนาใดๆของหลวงตาน
5: ี่แล้วหลวงตาแล้วแต่หลวงตาพิจารณาครับ
4: สุดแท้แต่หลวงตาจะพิจารณาบทเมตตาค่ะ
3: เนอะคือเมื่อให้ไปแล้วก็ทำว่าให้ทำว่าถึงว่าเป็นประโยชน์ทำว่าอาจทำได้หรือทำได้เช่นอย่างว่าสมควรที่จะขายที่นั่นมาเอาเงินมาทำประโยชน์อย่างอื่นอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นเราก็รับได้นะ
4: สุดแท้แต่หลวงตากับที่ตรงนี้ยกให้หลวงตาแล้วค่ะญาติพี่น้องรับทราบกันหมดแล้วก็คณะนักบุญเพื่อนครูที่ทำโรงทานด้วยกันรับทราบทั้งหมดทั้งอำเภอเพ็ญและอำเภอเขมราชหมดแล้วค่ะและที่ตรงนี้ก็เป็นของหลวงตาโดยปริยายไปแล้วค่ะ
5: เขาก็พยายามกราบเรียนว่าเขาได้ถวายที่อันนี้เพื่อเป็นของหลวงตาแล้วแต่ตามหลักเกณฑ์ของหลวงตาถ้าจะรับหลวงตาต้องเอ่ยบอกพระให้รับทราบนี่หลวงตาก็ยังไม่ได้รับ 100%
3: ยังไม่
5: ร
3: ับ
5: ทราบเฉย
3: เราไม่ได้รับอะไรง่ายๆนะมันไม่ทราบว่ากี่จังหวัดที่เขาถวายที่เป็นวัดถวายที่ให้เราจะทราบอะไรก็แล้วแต่เราไม่จะกล้ารับง่ายๆนะจะรับอะไรนะ
4: แต่หลวงตาจะเมตตาค่ะ พระหลวงตาจะเมตตาค
5: ่
4: ะ
5: ให้หลวงตารับทราบไว้ก่อนดีไหมให้รับทราบไว้ว่าอันนี้ว่าตั้งใจถวายให้เป็นบุญเป็นกุศลแต่ยังไม่รับ 100% นะให้ได้ไปพิจารณาก่อน
4: ถ้าหากว่าเจ้าของที่มันเสีย
5: เสียก็ได้บุญ
4: หลวงตาตั้งศพไว้ที่วัดนี้ได้ไหมคะหลวงตา
3: เคยว่าไ
5: งก็บอกถ้าพ่อเขาตายเขาจะขอตั้งศพไปที่เขาตั้งใจถวายเนี่ยครับ
3: เขาขอตั้งศพไว้ที่ไหน
5: ครับ
4: ที
5: ่นี่ฮะที่ไหนวัดไหนวัด
4: ชื่อวัดบ้านวัดป่าบ้านนาเมืองค
5: ่
4: ะอำเภอกิมราชจังหวัดอุบลค่ะหลวงตา
3: โอ้โหเพื่อทำอะไร
4: หลวงตาที
3: ่
4: ตรงนี้ค่ะอ
3: ยู่เกีย ร์มาลา
4: ค่ะอย
3: ู่
4: เก
3: ีย
4: ร์มาลาเพราะว่าจังหวัดเกียร์มาลาก็เคยได้รับพระเมตตาจากหลวงตาได้รถตู้โรงพยาบาลหลวงตาจากหลวงตาเมตตาไปให้ค่ะเจ้าเกียร์มาลาก็อนุโมทนาสาธุด้วยก็ได้ยินข่าวว่าหนูเป็นตัวแทนของเกียร์มาลามามอบให้หลวงตาทุกคนก็อนุโมทนาสาธุกันทั้งหมดค่ะเพราะบุญบารมีของหลวงตาแผ่ไปถึงลูกจึงตามมาตามตาของหลวงตา
5: ในที่อันนี้เหรอถ้าพ่อตายเอาไว้ที่ตรงนี้ใช่ไหมศพ
4: ว่าจะขอตั้งศพไว้ตรงนี้
5: ไม่มี
4: เอาที่ที่วัด
5: ที่ที่เขาจะถวายเนี่ยครับที่เขาตั้งใจถวายเนี่ยถ้าพ่อเขาตายเขาขอเอาศพตั้งไว้ตรงนี้หลวงตาพิจารณาครับ
4: เพราะตอนนี้ยังให้ออกซิเจนอยู
3: ่
4: อาการหนักอยู่ค่ะ
3: ใช่ป่ะ
4: เจ้าของที่ที่มอบให้หลวงตาเนี่ยค่ะพ่อหนูเนี่ยค่ะแล้วก็หนูก็เลยมาขอเมตตาหลวงตาเพราะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของท่านโรงเรียนท่านก็สร้างถนนหลายสายท่านก็สร้างเหลือวัดอย่างเดียวที่ท่านยังสร้างไม่สำเร็จท่านปรารภกับหนูไว้ตลอดว่าเหลือวัดอย่างเดียวที่พ่อยังไม่สำเร็จขอให้ลูกเดินหน้าแทนพ่อด้วยเพราะหนูเป็นศิษย์หลวงปู่ขาวเก่าหนูช่วยพ่อด้วยพ่อขอร้องหนูอย่างนั้นค่ะหลวงตาหนูก็เลยมากราบขอหลวงตาต่อค่ะขอพระเมตตาจากหลวงตา
3: ครับ
5: ครับเขาก็อยากจะถวายที่ให้หลวงตาแล้วครับแต่ทีนี้หลักเกณฑ์ของหลวงตาที่อะไรที่ญาติโยมมาถวายยังไงเนี่ยหลวงตาก็จะพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วพอไปได้อย่างเขาใหญ่เนี่ยหลวงตาก็จะจัดพระไปดูก่อนอยากให้ท่านอุทัยดูนะครับถ้าพระอันนั้นไปดูเรียบร้อยแล้วมารายงานหลวงตาว่าสมควรที่จะรับไว้เป็นวัดเป็นอะไรเหมาะสมกราบเรียนแล้วต่อไปหลวงตาถึงจะสั่งว่ารับไว้ในเป็นวัดของหลวงตาเป็นสาขาของหลวงตา
3: น่าที่เสียเวลาที่จะเป็นกลุ่มใกล้หาตัวตั้งตัวตีไม่ได้ไม่ใช่ว่ารับกลุ่มสี่สุภาพแล้วเราทำอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าเรารับตรงไหนเป็นตัวประกันเลยเราต้องเป็นตัวประกันเป็นเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างเลยโยกใจเรียบร้อยแล้วว่าสมบูรณ์แล้วเอารับนั่นถ้าไม่สมบูรณ์ไม่รับนี่อย่างนั้นนะอย่างเขาใหญ่ที่ก็รับแล้วท่านอุทัยไปอยู่ท่านพอใจเขามาถวายแล้วยังรับคำของเขาไม่ได้ให้พิจารณาก่อนนะนั่นเดี๋ยวนิมนต์พระมาปรึกษาก็ได้ท่านอุทัยท่านอุทัยเป็นพระที่มีพื้นเพตีมาดั้งเดิมท่านอยู่ฟูแล้วก็ลูกศิษย์ที่รองท่านก็ชื่อเสียนเลยดีก็ผู้นั้นจะพาหมู่เพื่อนอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นได้ไหมแล้วว่าเท่าที่เป็นมาแล้วนี้ได้ว่าเอาแล้วท่านจะว่างพอไปรับทางนู้นได้ไหมได้ท่านก็ยอมรับกับเราก็จึงได้นั่นนะไม่ใช่ว่ารับสุ่มสี่สุ่มห้าทำอะไรไอ้ที่คนมาถวายที่ให้เราได้โหยมากต่อมากนะแต่ไม่รับสมศรีสมภาวัดเสือก็เหมือนกันเมืองการอันนั้นก็เอาท่านจันทร์มาปรึกษาหรือเพราะย่านนั้นไม่มีกรรมฐานเลยห่างมากคือกรรมฐานไปอยู่ที่ไหนก็หลักเกณฑ์ก็คือเป็นผู้มีข้อวัดปฏิบัติให้ความร่มเย็นแก่ตนแก่วัดแก่ว่าแก่ประชาชนได้แล้วก็ตั้งลงจุดนั้นไม่ใช่ไปตั้งเป็นความเดือดร้อนแก่ประชาชนและตัวเองนะเราทำไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้าทำอะไรพี่ก็วัดเสือก็นั่นก็ท่านจันทร์อยู่ท่านจันทร์เป็นพระวัดนี้เป็นคนคลองดานสมุทรปราการเลย
5: ครับ
3: แล้วแต่เป็นพระวัดนี้มาอยู่ตั้งแต่บวชปั๊บเราอยู่นี่หลายปีหกเจ็ดปี ออกจากนี้ไปก็ไปทางเมืองการพอดีไปพบกันที่นั่นก็ขอถวายที่เอาท่านมาปรึกษาท่านเห็นดีด้วยแล้วเราก็มอบให้ท่านนั่นถึงเป็นวัดเสือมาอย่างนั้นเราทำอะไรไม่ได้ทำตรงสี่ตรงห้านะ
4: วัดนี้ตั้งมาได้ตั้งแต่ปี2515มีพระมาอยู่แล้วก็พระโดนปล้นประเทศลาวพวกลาวมาปล้นค่ะแล้วก็แต่นั้นมาก็มีแต่พระขาจรปฏิบัติเพิ่มนึงแล้วก็ไปเพราะบารมีท่านคงจะไม่ถึงรู้ว่าและตอนนี้ก็กลายเป็นวัดล้างไปเลยค่ะหลวงตา
3: เล่าว่าเล่าเถอะอย่าให้เรารับเลยไม่เอาละมันก็รักแต่จะเราก็ตายดิเราก็จะล้างจากตัวเราอีกแล้ววัดล้างคนล้างหลวงตาล้างตายเนี่ยไปรับยุ่งไปเถอะไม่เอาทุกวันนี้ยิ่งปล่อยทุกอย่างทุกอย่างนะมีจะช่วยโลกสมบัติเกิดทองก็ขอได้มามากร้อยได้ออกช่วยโลกทั้งหมดเลยนะเราไม่เอาเลยเราปล่อยทำประโยชน์ให้โลกโดยสมบูรณ์ตั้งแต่นำพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติมาโดยลำดับลำดาคิดอยู่ที่ไหนขนสมบัติเป็นทองเขาขอเข้าสู่หัวใจของชาติมากขนาดไหนทองคำก็ตั้ง11ตัน400กิโลกว่านุ่นดอลลาร์ก็ตั้ง10ล้านกว่านอกจากนั้นเงินที่กระจายไปที่ออกทั่วประเทศไทยเราไม่ได้เอาแม้บาทเดียวไม่เอาเราทำอย่างนี้ทำประโยชน์ให้โลกเราทำจริงๆไม่ได้ทำเล่นนี่นะดีดีอยู่ยี่ทั้งวันทั้งนั่นแหละไม่มีเวลาว่างแต่เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้นเราไม่เอาอะไรเราผู้โกแล้วเราพอทุกอย่างแล้วบอกชัดๆเลยนี่คือการปฏิบัติธรรมเมื่อพอจริงๆไม่ใช่อะไรไม่เอาอะไรทั้งนั้นละปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือทีเราก็อยู่ไปอย่างนั้นละอยู่กับโลกไปเราจะไปเมื่อไรเราไปดีพึงเดียวเลยพูดธรรมชาติเจนชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราจะไม่กลับมาเกิดอีกผู้ธรรมชาติเจนอย่างนี้ล่ะถ้าใครจะฟังหรือใครจะว่าเราอวดอุตริมนุษยธรรมให้อ้างคัมภีร์มาได้คัมภีร์มาจากไหนมาขัดขันเราที่เราดำเนินตามทางของศาสดาจนได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วพูดความดีงามทั้งหลายให้เป็นที่มงคลมหามงคลแก่พี่น้องชาวพุทธเรานี้ปัญเสียไปตรงไหนจึงต้องมาว่าเราอวดอุตริมนุษยธรรมเอาผู้ที่เอาว่าเราอวดเอาคัมภีร์มาจากไหนเอามาอ้างกันนะเข้าใจไหมล่ะนั่นต้องเป็นอย่างนั้นที่ความดีดีต้องบอกว่าดีชั่วต้องบอกว่าชั่วนี่เราก็เป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมมานี่ตั้งแต่เอาจนกระทั่งจะเป็นตายด้วยกันนั้น9ปีเอาจริงแล้วเราไม่ได้ทำเหมือนใครล่ะนิสัยมันเป็นนิสัยอย่างนี้ถ้าว่าโลกเขาเรียกว่าพาดโผโจทยานแต่ว่าทำนี่เรียกว่าเด็ดเดียวเฉียบขาดเอาเจ้าของก็แบบเดียวกันเอาควรเป็นควรตายตายฟัดกันเลยเป็นเวลา9ปีตกนรกทั้งเป็นจึงได้ผ่านขึ้นมาแล้วพอผ่านขึ้นมาแล้วก็บอกจนกระทั่งวันเดือนปีเวลาสถานที่นี่นะเราบอกชัดเจนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ตรงไหนบอกได้พูดได้สาวกทั้งหลายบรรลุธรรมเราทำไมเราพูดไปได้ทำอันเดียวกันของดีอันเดียวกันใช่ไหมมันเสียหายที่ตรงไหนที่เราก็บอกผลของการปฏิบัติธรรมเราไปสิ้นสุดยุติโลกที่หลังวัดดอยธรรมเจดีย์เวลา5ทุ่มเป่งเดียววันที่15พฤษภาคม2493นั่นเราตัดสินกันระหว่างกิเลสตายกองกันพาสัตว์โลกตายกองกันเราก็ตายกองกันได้ขาดสะบั้นลงในคืนวันนั้นฟ้าดินถล่มนั่นว่าเป็นไรนั่นละเราเอามาซ่อนโลกนี่นะอวดอุตริเหรือเราจะเป็นจะตายมาใครไปเห็นเราทำนั่นที่เราทำจริงทุกอย่างไม่ได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็บอกว่าพออย่างเลิศจะเอาอะไรมาสรรเสริญก็สรรเสริญไปก็ตกไม่ได้เลิศเลยเหมือนทำในใจที่กับใจกับทำเป็นเดียวกันอันนี้เลิศสุดยอดแล้วเนี่ยเอาอะไรมาใส่มาอยู่ตกบทสรรเสริญก็ตกนินทาก็ตกไม่เลิศเลยยิ่งกว่าทำภายในใจที่ว่าพอแล้วนั่นเพราะมันชัดเจนจากการที่การปฏิบัติเพราะการสอนธรรมเราจึงไม่มีคำว่าสรกทานสามเดือนโลกธาตุเราไม่เคยสรกทานกับสิ่งใดเทวบุตรเทวดาอินพรหมสอนได้ทั้งนั้นแหละธรรมเหนือโลกจะว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเราสอนมานี่ก็ว่าเราสุดท้ายจวนตัวเข้ามาสลายแล้วก็เปิดออกธรรมะเราเปิดออกใครจะว่าเราอวดอุตริมนุษยธรรม เราทำเราพูดด้วยความเมตตาสงสารเป็นห่วงใยเราเองนี่เราไม่ได้ห่วงใยเจ้าของเราไม่ห่วงเราพูดจริงไปเมื่อไหร่ได้ทั้งนั้นแหละไปกับอยู่อันเดียวกันธรรมชาตินี่พอทุกอย่างไม่รับแล้วในบาสมบูรณ์แม้แต่ขันก็ไม่รับแล้วปล่อยกันแล้วเป็นแต่เพียงว่าความรับผิดชอบอยู่เฉยที่จะให้ยึดให้ถือมันจะกอดไม่มีแล้วบอกโกงๆอย่างนี้นะแล้วช่วยชาติก็ช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มไปด้วยความเมตตาช่วยเวลานี้เพราะฉะนั้นทำอะไรเราจึงไม่ทำสุบสี่สุบห้าเช่นอย่างถวายนั้นอันนี้รับนั้นรับสุบสี่ว่าไม่ได้นะแต่รับต้องเอาจริงเอาจังจากเขาใหญ่กับท่านอุทัยไปอยู่แล้วรับตรงไหนเหมือนกันวัดเสือก็ให้ท่านจันทร์มาอยู่นะไปรับตรงไหนต้องในแล้ววัดภูริสัตตะอาจารย์เกียนั่นก็ขอถวายที่แล้วก็หาตัวตั้งตัวตีมาที่จะมาไปหลับไปเจนก็ไปได้กับอาจารย์เกียไปศึกษาเรียนกับท่านแล้วขอให้ท่านมาเป็นสมภารเจ้าวัดท่านก็มาเป็นให้นั่นจนกระทั่งท่านมรณภาพอยู่ที่นั่นเลยทางด้านรับอะไรต้องเป็นอย่างนั้นตัวตั้งตัวตีต้องยืนยันไว้ถึงจะรับทรัพย์สุขสีผ้าเราไว้เอาแล้วมีอะไรอีกล่ะว่าอะไรอีกล่ะ
5: เขาคงเข้าใจนะครับเข้าใจดีนะ
3: เ
5: ขาคงเข้าใจดีแล้วครับตามที่หลวงตาเทศ
3: เออได้แล้วก็พูดให้เข้าใจเราเราสลดสังเวชนะแทนที่เราจะมาคิดเราว่าผิดถูกประการใดตามที่เขาโจทย์เขาฟ้องร้องมาว่าหลวงตาบัวอวดอุตริมนุษยธรรมจะปรับสังฆาปาราชิกกับเราแทนที่เราจะมาพิจารณาความบกพร่องของเราไม่มีเลยแล้วไปเกิดความสลดสังเวชกับคนที่หนาที่สุดยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆไอ้นี่นู่นน่ะไปสลดสังเวชคนนั้นต่างหากเลยไม่มาสนใจกับเราละก็นี่มันจ้าครอบโลกธาตุเอามาสนใจกันเลยพูดมันชัดเจนนี่แหละผลในการปฏิบัติธรรมมันครอบโลกธาตุหัวใจดวงนี้นะเวลามันจ้าขี้เกียจเท่านั้นน่ะปิดบังไว้ไม่มองเห็นอะไรพอเปิดขี้เกียจแล้วมันจ้าไปหมดเลยจะทำไงพิจารณาสินี่แล้วเอาธรรมะนี้มาสอนโลกเราจึงไม่เคยรู้กับท่านเทวุฒิเทวดาอินพรหมสอนได้หมดนี่มันไม่เกี่ยวข้องกับเทวดาอินพรหมก็ไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับเทวดาอินพรหมมนุษย์ไปยุ่งไม่ได้นั่นเข้าใจไหมล่ะธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้ตรงไหนผิดที่ตรงไหนเทวดาอินพรหมโยมยักษ์เสด็จไหนมีหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ตาดีตาหูแจ้งตาสว่างโลกวิถูบรรดาสาวกทั้งหลายผู้ใดที่มีความรู้ความฉลาดสามารถขนาดไหนก็สงเคราะห์โลกได้ตามกำลังความสามารถของตนของตนแต่ว่าปฏิเสธบางสิ่งนี้ไม่มีด้วยความตาบอดของตนนี่มันสลดสังเวชนะพวกตาบอดไปตำหนิคนตาดีมันสลดสังเวชไหมพิจารณาสิคนตาบอดทั้งโลกไปตำหนิติเยียนคนตาดีเป็นยังไงฟังสินะใครตาดียิ่งกว่าพระเจ้าโลกวิถูรู้แจ้งโลกรอบโลกได้ตลอดทั่วถึงนั่นสาวกทั้งหลายเป็นลำดับลำดับแบบมีแต่ท่านโลกวิถูเตรียมภูมิของท่านทางนั้นแล้วล่ะเรามันตาบอดหูหัวโดนเดาเกาหมัดเกาหมาไปอย่างนั้นล่ะแล้วก็หาเรื่องใจอาใจช้ำไอ้ความโสกโปกโสมมไปที่ไหนมันก็เลอะที่นั่นสิปากอมขี้เข้าใจไหมปากพระพุทธเจ้าปากสาวกทั้งหลายปากอมธรรมนี่นะท่านพูดไปที่ไหนเป็นประโยชน์ที่นั่นนอกจากคนที่หมดค่าบุญคาแล้วอย่างที่ว่านี่แหละมันเกิดตายขี่ข้างมันก็คล้องกันอยู่อย่างนั้นละพวกนี้นะเอาละพอมีอะไรบ้างไหมเนี่ยถึงการเวลาที่จะพูดมันต้องบอกเขาผางออกมาเลยละ
4: ค
3: ุ
4: ณน
3: ุ่
4: นกาญจน
3: วิ
4: จิตรฝากมาถวาย 3,400 คุณกัณฑิกาสงคน 5,000 คณะผู้ร่วมบุญ 1,600 รวมเป็น 10,000บาทนะคะขอประธานอนุญาต1นาทีสมมุติว่าเส้นทาง100กิโลเมตรนะคะคนเดินไปเป็นแถวนะคะบางคนก็เดินได้แค่20 30 40พระเดชพระคุณเดินถึงจุด100สุดทางย่อมเห็นอะไรมากกว่าคนอื่นๆที่เดินไม่ถึงค่ะ
3: มันใช่หรือลองเดินดูหน้ามันเดิน
4: ได้ต้องพยายามเดินถวายบูชาคันติธรรมเป็นอย่าง
3: ไม่เดินดูมาหาเรื่องแต่เราก็จะไม่รับนะเป็นเดินดูสักวันละเอาละพออะไรไปปะ
6: กำล
3: ัง
6: บ้าง น่ะ
3: ฟังเราจะฟังกันชัด
7: ครับครับ
6: แล้วก
7: ็
6: ฝร
7: ั่
6: งออกมาจากนี่ค่ะ
5: พลังเย็นเก่ามาจากปลายเท้าอะไรพลังความเย็นแบบเดิมที่เคยกราบเรียนมาจากปลายเท้าขึ้นถึง
6: ไม่ใช่มาจากอันนี้ก่อนมันแบบเปิดดัง
5: ก็ปลายเท้า
6: ตรงนี้แล้วก็
5: ไม่ใช่
6: ด้วยแล้วก็หลังจากนี้ร่างกายให้มาจากร่างกายให้แล้วก็นู่นดูไปเรื่อยๆหลังจากนู้นเย็บคนละครึ่งร่างกายเย็บคนละครึ่งเกรงตรงนี้เย็นเกรงตรงนี้ร้อนแล้วก็หลังจากนี้ดูอีกยังเหมือนเดิมอันนี้ยังร้อนอยู่แล้วก็ออกมาจากอันจะฟังมาจากผู้อยู่ร้อนออกมาจากดาวร้อนแล้วก็หลังจากนู้นแห่งเป็นสีสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าโอ้ยหลายสีสีเยอะบุแต่ว่าอันนี้ยังเหมือนเดิมตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็นู้นคำนวณจิตดูไปเรื่อยๆหลังจากนู้นการหาดับหลังจากการหาดับแล้วก็มันเรือจิตกับฝรั่งเป็นอันเดียวกันสุดท้ายตอนเจ้าเซ็ตลุกขึ้นตรงตามกับเจ้าแล้วก็ตามอีกมือเดิมอีกแต่ว่าเมื่อคืนนี้เจ้าค่ะเมื่อคืนนี้นี่มาจากกลางบนมาจากกลางบนมันโอ้หนักมากเตาตรงนี้จงกระจะเตาตรงนี้สุดท้ายยุดติดต่อมันแม่รู้อยู่กลางในนี่มันมีอะไรกระดักกระดิกเยอะดังจากนี้ปวดหัวแล้วก็มันแบบไอเทียนแล้วก็อย่างไม่เสร็จไปตรงนี้ติสมองเจ้ากาตรงนี้โอ้มันอะไรติสมองตรงนี้เสร็จตีหนึ่งไม่ไหวแม่เรื่องกำบัตรกับมือเตือนหนักมาก
5: หนักไปเลยเหรอ
6: เ
3: พราะว่า
5: เบื้องต้นก็บอกพลังความเย็นมาจากปลายเท้าขึ้นมาแล้วก็ต่อมาก็แบ่งเป็นสองส่วนร่างกายส่วนบนเป็นพลังความร้อนด้านตรงท้องลงมาเป็นพลังความเย็นแล้วตอนคืนนั้นมันก็เหมือนเป็นแบบนี้แล้วต่อมาขึ้นไปทางบนสมองเหรอ
6: คู่คอนมาจากคู่ออ
5: นั่นบนทั้งหมดนั่นแหละพลังความร้อนอยู่ด้านบนครับพลังความร้อนจะอยู่ด้านบนความเย็นอยู่ด้านล่างแล้วต่อมาตอนที่ว่าตอนดึกอะ
6: ตอนเด
5: ือ
6: น
5: ที่สองอ่ะ
6: ไม่อันนี้มาคืนนี้อันนี้ของเมื่อวานนี้หลังจากนี้แล้วก็การหายับเจ้าค่ะการหายับแล้วก็มันแบบเรื่องความรู้กับฝรั่งเป็นอันเดียวกัน
5: นี่เมื่อวานนี้จบแล้วนะกับความร้อนความเย็นนะ
6: อ
5: ันนี้
6: มาคืนนี้
5: คืนนี้มีอะไร
6: มาคืนนี้มันจะกลางบอล
5: กลางบอลร้อนหรือเย็น
6: ไม่รู้สึก
5: ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
6: รู้สึกนักอย่างเดียว
5: เอานักอย่างเดียว
6: ตรงนี
5: ้
6: ยืดอยู่ตรงนี้ยืดตรงแล้วกางในนี่มันแบบกระดักกระดิกไม่รู้อะไรเยอะแยะ
5: ปันปวน
6: หลังจากนี้ยังไม่จะไปสมองอีกไปสมองยัง
5: อีก
6: ปวดมากไม่ปวดหัวหลังจากนี้ตีหนึ่งแล้วก็สลบเลย
5: ปุ๊บไปเลยไม่รู้ตัวเลยใช่ไหม
6: ไม่รู้ตัวก่อนนี้นอนไม่ได้4วัน
5: ตอนนี้นอนได้แล้ว
6: นอนได้
5: เมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนนี้ก็มีพลังมาแต่ว่าไม่รู้ว่าร้อนหรือหนาวแต่หนักๆเหมือนกับทำให้ปั่นป่วนแล้วก็จับศีรษะลงมาปวดหัวที่แรกปวดหัวมากต่อมาลงมาที่ท้องก็ปั่นป่วนก็เป็นแบบนี้ตลอดจนกระทั่ง
3: ให้หัวกึกเข้าว่าให้หัวกระแสหัวกึกเข้าว่าเพื่อกระแสก็ค่อยสงบไปเอาไกลแล้วมันออกกระไกลแล้วเราของใจเราของจิตมือว่าความวิสัยวาสนาของแต่ละรายอะไรเราที่เป็นพลังของจิตกระแสของจิตที่ออกไปเวลาจิตรวมตัวเข้ามาพอเราสลายแล้วก็จะรวมเข้ามาสู่ตัวเข้ามาเองเข้าใจหรือจะไม่กังวลมากนะเข้าใจ
6: เพราะเมื่อวานนี้ลุงตาบอกให้หนูสมาธิยิ่งสมาธิยิ่งโอ้ออกไปเรื่อย
5: เขาบอกว่าหลวงตาบอกให้เข้าสมาธิแล้วก็เข้าสมาธิพอเข้าสมาธิก็มันก็เป็นหนักขึ้นอีก
6: ยิ่งแรง
5: แต่เมื่อคืนนี้อย่างที่กราบเรียนแต่ที่เขาบอกเขาไม่หลับไม่อะไรก็เมื่อคืนก็หลับไปเลยไม่รู้ตัวเลยเมื่อคืนนี้ก็ได้หลับแต่เท่ากับได้หลับได้พักผ่อนมาตื่นเอาเช้าเลยครับเมื่อคืนนี
3: ้หลับไม่หลับเจ้าหัวเถอะเรื่องข้าวเรื่องผังไม่ยอมรับก็รับไม่ยอมรับก็รับรู้สึกแค่มีก็แล้วกันนะ ให้อยู่ในจิตแล้วจิตจึงตัวสำคัญที่จะแสดงอาการต่างๆให้รับไม่รับนะไอ้จิตก็ค่อยสงบเข้าอยู่ให้ไรเรื่องสลายก็ค่อยสงบไปนะเข้าใจไหม
7: เข
3: ้
7: าใจไหม
3: ถ้าออกจากจิต
7: แล้วเข้าใจ
3: ก็
7: ไปทำต่อไป
6: ไม
3: ่เชื่ออะไรนะเข้าใจแล้วทั้งพูดทั้งดูนาฬิกาเรื่อยๆเข้าใจแล้วนะ
7: ใช่แล้วครับ
3: ใช่แล้วนะ
7: นักของ500ครับแดงกุ้งแก้ว500อุดรตะวี 1,500 ครับ
3: ตอนนี้ทำไปเปิดมาดูแล้ววันนี้นะนะทำเปิดว่าอะไรอะไรให้เลย
7: ครับให้ไป1ขวดแล้วครับดีขวดที่2ครับ
8: ตาครับลูกได้พาน้องชายที่ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นในร้อยของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมากราบเป็นสื่อสาร
7: พาน้องชายมากราบหลวงตาครับ
3: กราบว่าก่อนว่าก็จะไปแล้ววันนี้เปิดทับออกมากอยู่แล้ววันนี้นะวันนี้เปิดทับออกมากอยู่วันนี้แล้วแต่กรณีที่มันจะออกมากก็ไปแล้วไปแล้วหายแล้ว
7: ตาเขารอรับพรตอนก่อนจะลุกอยู่ครับพรก่อนจะไปเขารอรับพรก่อนจะไป
3: ยังไม่ให้นะ
7: ยังครับ
3: ก็นึกว่าให้จนหมดเปลือกแล้วเฮ้าปิชิตังปิชิตังตุมหังยุปเมวัสมิจโตกาเพภูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพิสิโยวิวัชฌันตุสัพพโลโคมีราชโตมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกหะอภิวาทนาสีลิสนิจจังพุทธาพระเจ้าโยจตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง
7: สาธุ
3: อะไรกันเนี่ยวันนี้เปิดกล้องออกมาเล่าเองนะ
7: ครับ
3: ออกหลายแบบด้วยวันนี
9: ้ข้าพเจ้ามาอยู่วัดนี้ได้40ปีทำประโยชน์ให้วัดมากยกชะลาอะไรนี่ใครยกชะลาอะไรข้าพเจ้าสองสามคนยกชะลาอะไรนี่คนทั้งบ้านเรายกไม่ได้ที่ข้าพเจ้ายกชะลาเป็นสองท่านยกถึงเก่งว่าปัญญาสำคัญมากถ้าปัญญาหรือฉลาดทุกอย่างก็พูดอย่างนี้เราก็เลยทดลองว่าเนี่ยเขียนไว้เราเขียนลองเด็กกันแหละทิ้งไว้ตัวใหญ่ๆเขียนว่าอย่ายุ่งเพราะว่ากันนะตัวเด็กแทนเดียวแล้วถ้าปัญญาท่านทำอะไรจะไปบอกเขาแล้วจับปัญญาได้ไหมดีท่านฉลาดมากคิดว่าอาจได้ทำได้เขาอาจดูที่แล้วแปลว่าอย่ายุ่งใช่ไหมนะอย่ายุ่งใช่ไหมใช่แล้วอย่ายุ่งยุ่งมันยุ่งยังไงวะยุ่งกับแล้วนี่มาที่วันนั้นแล้วเด็กไอ้แม่บอกเป็นประกาศไปรู้ดิอย่ายุ่งคนเลยมายุ่งเราทั้งวันมันพบกันแต่ปัญญาอาจารย์สุขุมมากนะท่านปัญญาถ้าเป็นนักบวชแล้วเราต่อยท่านไม่ถูกท่านอาจต่อยแล้วถูกไม่รู้กี่ครั้งท่านฉลาดเราทำทุกอย่างทดลองทุกอย่างความฉลาดของฝรั่งฉลาดมากเลยผมว่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งวันไหนเขาว่าไงวะอย่ายุ่งใช่ไหมใช่วะแล้วอย่ายุ่งหมายเขาว่าอย่าพี่เขาโคตรก็อย่าลีกเดินไปพอดีฝนตกไปมากำลังลื่นที่นี่พระเป็นพระออสเตรเลียชอบตลกนะเป็นผ้าขาวมาเดินไปกับท่านปัญญาเดินข้ามพอไปถึงนั้นลื่นยืนลื่นจะล้มซีซีซีที่นี่พอมามองเห็นเราอันตรายโคกันดีนะเนี่ยเดินมาดิพอลื่นมันจะล้มสลิปสลิปสลิปเลย พอมองไปเห็นเราอันตรายเดี๋ยวนั่นแหละอันเป็นเดียวชอบตลกอันเป็นเดียวชอบตลก

ประชาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต้นจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าแร่ทองคำขอเชิญท่านรับฟังครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาพร้อมกันไปด้วยการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ง่ายไม่ใช่ยากมันคากิเลสในหัวใจของเราต่างหากจึงว่ายากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงอย่าไปนั่งก้มลงไปมากอย่าไปเงยอย่าไปเอียงข้างซ้ายข้างขวานั่งยืดตัวตรงบั้นเอวมาให้กองไม่ใช่คนเท่าหลังกองคอนนมให้หลังซื่อนั่งสง่าผ่าเผยอย่าได้หน้าหิ้วคิ้วกระหมวดทำจักใจให้เบิกบานหน้าตาให้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอกไขไหล่ผึ่งหน้าตาเบิกบานไล่ที่เศร้าเหงานอนออกไปให้หมดสิ้นยังจิตใจให้ข้ามพ้นจากอุปสรรคต่างๆนานาโดยเฉพาะเวลานี้กำลังเข้าฤดูหนาวจิตมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาว่าหนาวเราไม่สบายหนาวก็คือความทุกข์ของโลกของรูปขันธ์นั่นเอง

0: เมื่อความทุกข์ไม่ว่าจะหนาวร้อนภัยอันตรายใดๆก็ตามพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านตรัสว่าเมื่อมีทุกข์อันใดเกิดขึ้นอย่าไปบ่นให้อดทนเอาหนาวมาเราก็อดทนเอาได้ร้อนมาก็อดทนได้ฝนตกมากน้ำท่วมก็อดทนเอาอย่าไปบ่นให้มันว่าน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำมันไม่ว่ามนุษย์คนเรามันว่าพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นไม่ใช่ไปแก้อื่นแก้ใจกิเลสราคะในใจของเราเลยให้หมดไปสิ้นไปแก้ใจกิเลสโทสะใครว่าอะไรพูดอะไรทำอะไรไม่ถูกใจตัวที่โกรธอันนี้แหละฆ่ามันตายคืออย่าต่อเติมส่งเสริมเมื่อไม่ต่อเติมส่งเสริมมันก็ดับไปเหมือนไฟมันลุกขึ้นเราก็รีบดับหรือระวังไฟไม่ให้มันเกิดขึ้นทีนี้คนเราไม่เป็นอย่างนั้นพอไฟมันเกิดขึ้นเอาเชื้อเพลิงเชื้อไฟใส่เข้าไปอีกมันก็ลุกใหญ่การภาวนาบริกรรมไม่ว่าจะเป็นบริกรรมอันใดคือว่าเป็นอุบายให้จิตใจนี้สงบตั้งมั่นให้ได้ถ้าจิตสงบตั้งมั่นไม่ได้อะไรไม่ได้หมดดูองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระองค์ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปว่าแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายก็ให้ตายอยู่ในที่นั่งภาวนานี้พระองค์ไม่ท้อถอยในหัวใจด้วยอำนาจทานบารมีศีลบารมีของพระองค์พาให้นำพระทัยใจพระพุทธเจ้าองค์อาจกล้าหาญเรียกว่าไม่กลัวตายแล้วท่านยังสามารถตั้งใจลงไปว่าถ้าหากว่าคืนนี้ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดไม่บิณฑบาตมาฉันมาเสวยอะไรเลยข้าจะยอมตายในที่นั่งนี้เมื่อท่านระลึกถึงทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10ข้อแต่ละข้อละข้อท่านบำเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติและปัจจุบันชาติได้ครบถ้วนอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดที่ว่าทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีคือพระองค์ทำได้ไม่ใช่พระองค์พูดได้อย่างเดียวพระองค์ทำได้ตัดได้ละได้จริงๆเมื่อพระองค์ระลึกถึงบารมีธรรมทั้ง30ทัศนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่ท้อถอยมีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงยิ่งกว่าแผ่นดิน น้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าแผ่นดินอย่างไรพระองค์ไม่หวั่นไหวแผ่นดินยังมีหวั่นไหวได้คิดดูสิเวลาแผ่นดินที่โน้นที่นี่มันหวั่นไหวแผ่นดินไหวบ้านเรือนมนุษย์พังทลายไปแต่ด้วยสัจจะอธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้าของเรานั้นมั่นคงกว่าแผ่นดินท้องฟ้าไม่หวั่นไหวคือท่านสละความสุขสะดวกสบายออกจากจิตใจของท่านได้หมดกิเลสราคะท่านก็เลิกละได้กิเลสโทสะท่านก็ตัดขาดเรียกว่าตัดสะลู่กิเลสโมหะท่านก็ละทิ้งตัดขาดเมื่อพระองค์ตัดละทำลายกิเลสเหล่านี้แล้วเจตใจของพระองค์ก็หลุดพ้นคำว่าหลุดหรือพ้นออกมามันไม่ใช่ว่าอยู่ในกิเลสมันถอดออกมาถอนออกมาเจตใจพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่ามนุษย์ที่สมมติว่าทองคำเป็นโลหะที่สวยสดงดงามสีสันวรรณะดีแต่ว่าทองคำที่เราเห็นว่าเป็นทองคำเดิมมันอยู่ในแร่ในหินแร่ทองคำมนุษย์ไปขุดค้นเอามาแล้วก็หลอมหล่อใช้ความร้อนที่สุดทองคำน้ำทองคำก็ไหลออกจากแร่นั้นจากหินนั้นเป็นโลหะทองคำผ่องใสบริสุทธิ์ทีนี้จะเอาแร่ทองคำนั้นไปคลุกเข้ากับหินแร่ธาตุหินที่มันอยู่นั้นก็ไม่ได้ละมันออกมาได้แล้วเนลาจิตใจพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายคือมันออกมาแล้วออกจากคารวาสญาติโยมออกจากกิเลสความโกรธความโลภความหลงเหมือนแร่ทองคำมันไหลออกมาจากโลหะแร่ทองคำนั้นแต่ว่าแร่ทองคำในเมื่อเวลาทองคำมันอยู่ในแร่ไม่ใช่ว่าไปตั้งนะโมขอให้แร่ทองคำมันไหลออกจากไอ้ทองคำไหลออกจากแร่ทองคำมันไม่ไหลแหละมันจะไหลได้ยังไงเขาเอาไฟเผาเขาเอาความร้อนเผาเข้าจนกระทั่งว่ามันร้อนสุดขีดเหลือวิสัยทองคำจะอยู่ในแร่ได้แล้วไหลออกมาเนี่ยแหละใจเราทุกคนที่ว่าทำไมข้าพเจ้าจึงละความโกรธไม่ได้ละความโลภไม่ได้ละความหลงไม่ได้มันก็แบบนี้แหละคือการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานการนั่งสมาธิเดินจงกรมทำอะไรมันได้นิดนิดหน่อยหน่อยมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันยังไม่เต็มที่แล้วก็ไปท้อแท้อ่อนแอมีแต่ความอยากได้ว่าทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงได้สำเร็จเร็วเร็วก็ภาวนาอย่าไปท้อถอยสิดูตัวอย่างเขาเผาแร่ทองคำเอาจนทองคำไหลออกมาได้เราทุกคนมีกายมีรูปมีนามมีกายมีจิตนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านามรูปังอนิจจังนามและรูปไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามและรูปเป็นทุกข์ นามรูปังอนัตตานามในรูปไม่ใช่ตัวตนของเราสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้มันเป็นเพียงปริยัติธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วเราที่จะมาทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจึงจะเข้าใจว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงอันความไม่เที่ยงมันมีอยู่ทุกยอมย่ามีอยู่ทุกโลกแล้วไม่ว่าโลกใดมันไม่เที่ยงทั้งหมดแต่ว่าผู้ปฏิบัติจิตใจไม่ตั้งมั่นเสียก่อนมันมองไม่เห็นกิเลสโลเลมันมีอยู่ในจิตในใจนี้ตาเห็นรูปกิเลสโลเลมันก็หลงไปตามรูปหูฟังเสียงกิเลสโลเลมันก็หลงไปตามเสียงคือไม่ตั้งมั่นลงไปในจิตในใจให้มั่นคงที่สุดมั่นคงขนาดไหนน่ามั่นคงกว่าแผ่นดินแผ่นดินยังหวั่นไหวได้จิตใจพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่หวั่นไหวมันจะตายก็ช่างมันเป็นไรธาตุดินมันตายธาตุน้ำมันตายธาตุไฟมันตายธาตุลมมันตายความจริงธาตุดินเขาก็ไม่ได้ตายไปไหนร่างกายมนุษย์คนเรามันแตกไปมันก็ไปสู่ดินมันไม่ได้ตายไปไหนมันเปลี่ยนที่มาประชุมกันอยู่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่ต่างหากมันตายแล้วธาตุดินมันก็ลงสู่ธาตุดินจะเผาไฟฝังดินมันก็ดินนั่นแหละธาตุน้ำมันก็ไปในธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็ไปตามธาตุไฟธาตุลมไอ้ความจริงมันไม่ได้ตายคำว่าตายมนุษย์สมมติเอาที่มันมาประชุมกันเข้าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเมื่อถึงเวลาแตกดับทำลายตายไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่มันก็แปลสภาพไปสู่ธาตุเดิมของมันอยู่ที่เดิมนั่นแหละผู้มีปัญญาภาวนาจนเห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมมองเห็นไม่เห็นอย่างไรมันมีอยู่มันตำตาอยู่ตลอดเวลาอันสิ่งที่ไม่เที่ยงตัวเรามันเที่ยงที่ไหนทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องมารดาในท้องแม่ทำไมไม่อยู่ในท้องแม่นั้นเกิดมาทำไมก็นั่นแหละคือความมันไม่เที่ยงมันอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งของมันเท่านั้นเองแล้วก็คลอดมาเกิดมามาร้องไห้น้ำตาไหลวุ่นวายอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะทางนอกอีกไม่นานด้วยอำนาจบิดามารดาผู้บังเกิดกล่าวให้น้ำให้อาหารให้น้ำนมโลกประขันร่างกายนี้มันก็เจริญไปโดยลำดับหมายถึงผู้ที่มันยังเจริญไปถ้าผู้บางคนก็เกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีไม่แน่ที่มันเจริญวัยใหญ่โตอาศัยบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าช่วยดูแลรักษาไม่ใช่เราใหญ่มาเองมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายสัตว์บางจำพวกมันเกิดมามันหากินเองได้มนุษย์เรามันไปหากินเองได้ที่ไหนหากินเองไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ดูแลรักษาแล้วตายตายลูกเดียว ฉะนั้นคนเราที่ไม่รู้จักคุณบิดามารดาพี่เลี้ยงนางลมผู้ดูแลเข้าใจว่าไม่มีผู้มีคุณไม่เห็นผู้มีคุณผู้มีคุณแก่เราบิดามารดาเป็นผู้มีคุณหรือว่าเป็นอาจารย์ต้นอาจารย์แรกเป็นพระอรหันต์ของลูกฉะนั้นท่านจึงให้เคารพนับถือบิดามารดาไม่ใช่เราใหญ่เองเราได้พึ่งพาบุญบารมีของพ่อแม่จึงได้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเมื่อเราได้พึ่งบุญบารมีของท่านแล้วเราต้องเห็นคุณของท่านท่านเลี้ยงเรามาใหญ่แล้วเราก็ต้องภาวนาทำคุณงามความดีให้มันเจริญก้าวหน้าแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วส่วนหนึ่งเรียกว่าแบ่งมาเป็นตัวเราพ่อแม่อยู่ที่ตัวเราแบ่งเอาธาตุดินน้ำไฟลมจากท่านมาเราต้องรักษาตัวเราให้ดีให้ตั้งอยู่ในการบำเพ็ญทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของตนอย่าได้มีความท้อถอยมันจะหนาวขนาดไหนก็ไม่หวั่นไหวทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนเราจะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาสงบจิตสงบใจให้ได้ทุกคืนเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนหรือว่าเราจะละกิเลสครั้งเดียวให้มันหมดสิ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายนั้นก็ได้มรรคผลนิพพานสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันมีอยู่ครบถ้วนถ้าเราเร่งภาวนาไม่ท้อถอยไม่ถอยหลังเข้าหากิเลสไม่ถอยหลังเข้าครองลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสราคะโทสะโมหะมีมากน้อยเท่าไรละเด็ดขาดในใจของเราไม่เกี่ยวเกาะกังวลจนเด็ดขาดได้เมื่อมันออกได้ละได้จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าแร่ทองคำกับทองคำมันแยกกันแล้วเดี๋ยวนี้จิตคนเรามันยังไม่แยกตปะธรรมมันยังไม่แผดเผากิเลสถ้ามันแยกออกไปได้มันยังอยู่ในหัวใจกิเลสราคะมันยังมาเป็นเจ้านายในหัวใจเราอยู่ต้องลุกขึ้นภาวนาตัดสินใจให้เด็ดขาดตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปอย่ามาลุ่มหลงมัวเมาเฮเฮฮาฮาอยู่ในโลกนี้เกิดมามีสมบัติอะไรติดตัวเรามาเวลาตายไปได้สมบัติพัสสถานอะไรติดตัวเราไปคิดดูให้รู้แจ้งด้วยตนเองไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงจิตใจมันไปกินปองอยู่ทางไหนทำไมไม่ลุกขึ้นภาวนาตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาสิฟังธรรมไม่ให้เหงานอนฟังธรรมให้ธรรมในใจไปด้วยกิเลสราคะพระพุทธเจ้าสอนให้ละเราละหรือยังไม่ละกุละเดี๋ยวนี้มันมีทุกข์มีโทษในกิเลสราคะตัณหาน่ะพระพุทธเจ้าท่านให้เห็นว่ากิเลสราคะตัณหานั้นเหมือนกับงูเห่า งูจงอางงูที่มีพิษเมื่อเราเห็นงูก็ย่อมเห็นหัวงูเขี้ยวงูมันมีพิษถ้าเราประมาทไปใกล้ไปเหยียบมันมันก็กัดเอาต่อยเอาแล้วเราจะเป็นอย่างใดก็ตายไม่ตายก็คางเหลืองนี่แหละกิเลสราคะตัณหาน่ะเมื่อมันมีในใจของเราเราไม่ละไม่ถอนมันก็ก่อเหตุให้เป็นทุกข์จงให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองคนเราเกิดมาทีแรกนั้นเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวเราไม่ภาวนาละกิเลสอำนาจราคะตัณหาก็เกิดมีขึ้นในจิตในใจของเราเพราะมายึดว่าตัวเราของเรามาเห็นว่าราคะกิเลสเป็นความสุขมันให้ทุกข์เมื่อภายหลังแต่เราไม่เห็นเพราะว่ามารกิเลสมันบังหูบังตาไว้ไม่ให้ดูเมื่อเราปล่อยให้อำนาจกิเลสราคะตัณหามาอยู่ในใจมันก็เกิดเป็นลูกเป็นหลานขึ้นมาเมื่อเกิดเป็นลูกเป็นหลานขึ้นมาลูกของกูหลานของกูวุ่นวายต่อเนื่องกันไปโดยลำดับสิ่งเหล่านี้เราต้องกำหนดพิจารณาให้มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาตาใจของเราก่อนตามศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนถูกต้องตามธรรมนองของธรรมเราจึงจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมไว้ดีจริงพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านข้ามพ้นไปได้ด้วยอุบายธรรมท่านไม่ท้อแท้อ่อนแอท่านลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของท่านได้เราไม่ได้นั้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ตั้งใจไม่ลุกขึ้นนอนหลับนอนไหลอยู่ตลอดเวลาที่เรามาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่าอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองพาให้เกิดมาแล้วจะไม่ให้แก่มันก็ไม่ได้กั้นไม่อยู่เกิดมาแล้วจะไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้อีกกั้นไม่อยู่เกิดมาแล้วจะไม่ให้ตายจะให้อยู่ท่าเดียวไม่ได้อีกเหมือนกันมีใครไม่ตายในโลกนี้โลกประขันเป็นเกิดได้ตายได้แม้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดับขันเข้าสู่นิพพานส่วนรูปร่างกายมันก็แก่ชราเจ็บไข้ตายเหมือนมนุษย์คนเรานั่นเองแต่จิตใจท่านไม่ตายใจท่านออกจากรูปจากนามจากตัวจากตนจากชาติจากจักรตระกูลจากตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูข้าเป็นนั่นข้าเป็นนี่ท่านออกได้ด้วยปัญญาออกได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาออกได้ด้วยทานศีลภาวนาไม่ใช่ออกเอาเดิมไม่ได้ต้องรู้แจ้งแทงตลอดทบทวนไปมาทุกอย่างจนไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวเกาะกังวลในจิตใจของท่านเหมือนแร่ทองคำมันไหลออกจากแร่อย่างนั้นสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติความหลุดพ้นภายในจิตใจย่อมบังเกิดมีขึ้นไม่ใช่นั่งนอนๆคิดฟุ้งซ่านอยู่ท่านทำงานเป็นงานภายในแม้งานภายในก็ตามมันก็เกี่ยวโยงถึงงานภายนอกกายวาจาจิตศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาเหตุนั้นอย่ามาลังเลสงสัยอยู่ให้รีบเร่งภาวนาเดินหน้าเดินหน้าเดินไปข้างหน้า อย่าไปท้อถอยอย่าไปถอยหลังเข้าคลองกิเลสอันใดที่เราได้เลิกได้ละมาได้แล้วก็ให้ละทิ้งต่อไปคุณงามความดีบุญกุศลอันใดที่เราทำได้ปฏิบัติได้แล้วก็รักษาไว้ทำเรื่อยไปคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่ว่าให้พากันละบาปคือไม่ให้ทำบาปในทางกายต่อไปอีกไม่ให้พูดให้กล่าวบาปในทางวาจาอีกไม่ให้คิดบาปในใจอีกต่อไปเรียกว่าละบาปละบาปนั้นต้องละด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตด้วยใจจริงๆไม่ใช่ละแต่เพียงว่าคิดไปความคิดนิดหน่อยเท่านั้นพูดไปว่าละกิเลสไปได้อย่างไรไม่ได้กายก็ละวาจาก็ละใจก็ละละจนหลุดจนพ้นจนมีสติปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่นแหละท่านปฏิบัติบูชาภาวนาหนาวมาท่านก็ไม่ทุกข์ดินมันหนาวช่างมันเป็นไรดินน้ำไฟลมธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายมันหนาวเขาหนาวเราจะเป็นหนาวทำไมใจมันจะหนาวได้หรือถ้าใจไม่ยึดไม่ถือใจมันหนาวกายมันหนาวเพราะว่าจิตมันยึดถือถ้าจิตไม่ยึดถือหนาวมันก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นจิตเราก็ภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะสงบจิตสงบใจสงบกายวาจาจิตอยู่หนาวมันจะมาทำอะไรได้หนาวมันไม่มีตัวมีตนอะไรมันอากาศเมื่อจิตมายึดกายเป็นตัวเราของเรามันก็เข้าใจว่าเราหนาวแท้จริงธาตุดินเขาหนาวช่างมันเถิดธาตุน้ำเขาหนาวช่างมันเป็นไรธาตุไฟธาตุลมเขาหนาวเขาร้อนช่างมันเป็นไรใจเราให้มันเลิกได้ละได้ไม่ใช่ตัวกูของกูไม่ใช่ตัวข้าของข้าจิตมันจะมายึดถือไว้ทำไมเลิกละเดี๋ยวนี้ให้มันเด็ดขาดลงไปไม่เด็ดขาดก็นั่งภาวนาให้มันตายอยู่ที่นี้แหละไม่ต้องคิดกลับบ้านกลับเมืองภาวนาให้มันตายแห้งอยู่ที่ขาปล่องต้นไม้เยอะแยะอย่าไปกลัวจะไม่มีฟืนเผาตายเมื่อใดก็เผาทิ้งมานั่นนั่นอย่ามาย่อท่อในหัวใจอยู่ใจให้มันใหญ่เท่ามะพร้าวน่ะอันนี้ใจลิบลีอะไรอะไรมากระทบกระเทือนก็วันไหวสั่นสะเทือนเนี่ยเรียกว่าเป็นคนใจน้อยหัวใจน้อยหัวใจน้อยเท่าปลายเข็มใจไม่ใหญ่ใจไม่กล้าใจไม่เสียสละชีวิตลงไปที่ไปยึดไปถือไว้ทำไมยึดมาอย่างนี้หลงมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาติแล้วถ้าเราไม่รู้จักปล่อยจักวางไม่เลิกละบัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปมันก็จะติดแน่นอยู่ในที่อันเก่าเพราะว่าโลกนี้ท่านว่ามันเป็นวัฏฏะสงสารกามมาพบรูปประพบอรูปประพบที่ไหนมันก็กิเลสกามวัตถุกามทางนั้นแหละถ้าผู้ภาวนามันแจ้งในจิตในใจแล้วอะไรอะไรมันเกิดขึ้นก็ย่อมมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งโลกทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายเหมือนกันหมดผู้มีปัญญาพิจารณาจงเห็นแจ้งด้วยธรรมะปฏิบัติไม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตามันมาเห็นใจคิดดูให้เห็นใจของเราใจของเราที่เราว่าใจเรา ต้องเห็นเห็นว่ามันไม่เที่ยงอะไรคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมันไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าลูกคนลูกสัตว์ลูกวัตถุทั้งหลายหลับตาก็มองเห็นลืมตาก็มองเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้จิตยังจะมายึดว่าตัวกูของกูตัวเราของเราที่ไหนถ้ามันเป็นของเราจริงก็หนาวก็ไม่มีสินี่มันมีมันเป็นก็เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเมื่อไม่ใช่ของใครแล้วทำอย่างไรก็ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาพิจารณาจนมันแหลกลานเหมือนเขาหล่อทองหล่อพระพุทธรูปที่เราไหว้บูชานั้นเวลาเขาจะหล่อเทลงในเบ้าในรูปพระพุทธรูปมันต้องครบทุกอย่างทุกประการเรียกว่าสมบูรณ์แบบจนต้มหุงทองที่เป็นโลหะเหลวเป็นน้ำคิดดูสิมันครบทุกอย่างเพราะเหลวเป็นน้ำเบ้าอะไรดีมันก็เทลงเบ้าก็เป็นพระพุทธรูปขึ้นมาหรือว่าเป็นทองคำขึ้นมามันออกจากสนิมทองทั้งหมดเมื่อเราพิจารณารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลโลกนี้มันไม่ละลายเป็นน้ำมันจะได้ยังไงเหมือนหล่อพระหุงทองแต่ต้มทองไม่เปื่อยมันก็เทลงเบ้าได้หรือมันจะเข้าไปอยู่ในเบ้าเป็นพระทองได้ที่ไหนเจตนี้ก็เหมือนกันเรายังจะมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลดูคนรุ่นหลังเขาตายไปนับไม่ถ้วนจะเป็นตระกูลพระเจ้าพระราชามหาอัมมาตย์อย่างไรก็ตามดังว่าชาติตระกูลพระพุทธเจ้าของเรากรุงกบิลพัสดุไปดูสิเดี๋ยวนี้มันยังเหลือแต่ซากอิฐซากปูนเท่านั้นมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนเจตยังจะมายึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราอยู่ตลอดเวลาต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าให้ภาวนาพุทโธไม่ใช่พุทโธแค่คำพูดปลายลิ้นนี่พุทโธพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาพุทธพระพุทธเจ้าละบาปบำเพ็ญบุญเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนจิตใจสามารถอาหารคบคิดปัญหาด้วยตนเองแก้ไขตัดสินในใจของท่านเองเด็ดขาดความเฉลียวฉลาดสามารถอาหารของท่านนั้นเรียกว่าควรบูชาสักการะบูชากราบไหว้นับถืออย่างสูงทีเดียวแล้วก็ให้เราทุกคนที่มีใจคลองอยู่ในร่างกายสังขารนี้รีบเร่งบำเพ็ญปฏิบัติบูชาภาวนาให้หนักหน่วงทีเดียวการทำบุญสุนทานก็พอประมาณแต่ว่าการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนี้ไปทำเล่นๆไม่ได้ติดข้องพัวพันอยู่ไม่จบไม่สิ้นการภาวนาหรือระลึกถึงความตายพระพุทธองค์ท่านจึงเตือนว่านึกให้ได้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกมองเห็นความตายที่จะมาถึงตนตลอดเวลาแม้พระองค์ท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวมองเห็นตลอดทีเวลา ว่าร่างกายสังขารรูปขันธ์ของพระองค์ย่อมมีความแตกตายเป็นธรรมดาแม้เราท่านก็เหมือนกันเกิดมาแล้วต้องแก่ชราต้องเจ็บไข้ต้องตายเราต้องรีบเร่งภาวนาเอาจนปัญญาญาณเกิดขึ้นจึงจะละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของตนของตนฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้ให้เราท่านทั้งหลายกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลัคนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอะหิวาธนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าแร่ทองคำในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่2ครับ
2: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซ้คนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนมีนาคมพุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณวัดศรีจำปาชนบทจังหวัดสกลนครขอเชิญรับฟังครับ
3: อย่ารีบวันนะเถอะรถมันรถเก่าแก่เคลื่อนย้ายแต่ละทีนี่ซ่อม3เดือนก็ไม่ออกจากอู่เข้าใจไหมล่ะรถแก่รถชำรุดทรุดโทรมเคลื่อนย้ายออกไปไหนประมาณสัก15นาทีกลับเข้ามานี่เข้าอู่3เดือนไม่ออกต้องซ่อมกันเรื่อยๆ นี่พอมาถึงนี่เนี่ยก็เข้าห้องเข้าโรงซ่อมแล้วพาขยำใหญ่เลยพอฟื้นตัวก็กลับมานี่นี่นะมาติดเครื่องแล้วมันจะติดหรือไม่ติดก็ไม่รู้ละเครื่องก็เครื่องเก่าเครื่องแก่นะยังไม่รีบไม่ด่วนอะไรละงานพระ งานพระไม่ใช่งานฟืนงานไฟเผาไหม้กันตลอดไปไหนร้อนทั่วโลกดินแดนงานพระนี่เย็นนะเป็นอย่างนั้นนะงานโลกนี่ร้อน เนื้อคือวัดนี่กว้างเป็นอย่างไรฮะ
4: 30
3: อะไรไหนเดิมไหนก็ไหนเลย
5: ครับลำดับต่อไปท่านนายอังโคนจะกล่าวรายงานต่อหลวงพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: งั้นลูกอ่ะลูกงั้นไปลูกว่าการของไหน
4: ค
3: ือ
4: คร
3: ับ นี่นะมันไม่ไปข้างหน้ามองไม่ใช
6: ่กราบในมรดการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนที่เคารพยิ่งกระผมนายนาวีอัตวิภาคในอำเภอบางโคนในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบางโคน ขอกราบเรียนถึงวัตถุประสงค์การจัดงานวันครบรอบมรณภาพปีที่29ของหลวงปู่คำยศกุลปุตโตอดีตเจ้าวาดวัดศรีจำปาชนบทและถวายพระป่าสงเคราะห์โรคแด่หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนอีกทั้งถวายเป็นพระราชกุศลในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวาระโอกาสพระชนมายุครบรอบ80พรรษาในปีพ.ศ. 2550มีนามเดิมว่าในคำเดชภูมิเกิดเมื่อวันที่4มกราคมพ.ศ. 2422ปีว่าที่บ้านปาโหลอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นบุตรขุนเดชมีเชื้อสายเผ่าภูไทยอยู่คุ้มวัดศรีสะเกษจังหวัดสกลนครผู้เป็นต้นตระกูลเดชภูมิในขณะที่ท่านเป็นฆราวาสปีพ.ศ. 2473พระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลขุนพลแห่งกองทัพธรรมท่านทั้งสองเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นศิษย์อาวุโสของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถรมหาเถระผู้เป็นบิดาแห่งพระกรรมฐานได้จาริกธุดงค์มายังป่าช้าบ้านปาโหลปัจจุบันคือวัดป่ารัตนโสพลบ้านปาโหลอำเภอวาริชภูมิหลวงปู่คำในสมัยนั้นจึงได้กราบนมัสการฝากตัวไว้เป็นลูกศิษย์กับพระอาจารย์ทั้งสองหลวงปู่คำได้เข้าบวชเป็นตาบะขาวปีพ.ศ. 2478และได้ศึกษาดูแม่บทชีวิตของพระกรรมฐานจากท่านอาจารย์เสากันตสีโลมหาเถระพร้อมทั้งศึกษาแบบพิมพ์สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะมหาเถระในสมัยที่ท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปเดินธุดงค์มายังเขตจังหวัดสกลนครหลวงปู่คำยศกุลปุตโตขณะที่ท่านบวชเป็นตาบะขาวได้ออกเดินธุดงค์กรรมฐานกับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลเป็นระยะเวลานานพอสมควรจึงได้เดินทางไปบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุทธนิกายเมื่อวันที่18มิถุนายนพ.ศ. 2479เวลา 15.33 นาฬิกาณวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระเทพกวีอดีตเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีจูมอันทุโลมหาเถระเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูศาสนูปการเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูประสาทศาสนกิจเป็นพระอนุสาวนาจารย์และพระอุปัชฌาย์ขนานนามมคตว่ายศกุลปุตโตหลังจากได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุตแล้วหลวงปู่คำได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดศรีพลเมืองตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครต่อมาได้ออกเดินธุดงค์ไปกับท่านพระอาจารย์วังทิติสาโลพระกรรมฐานรูปสำคัญแห่งภูลังกาและได้เดินทางไปยังวัดป่าบ้านหนองผือวัดภูริทัตตะศิลวาสเพื่อกราบนมัสการพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะมหาเถระขณะที่ท่านยังจำพรรษาอยู่ที่นั้นหลวงปู่คำท่านได้รับเมตตาอันสูงยิ่งด้วยการได้รับฟังพระธรรมจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะมหาเถระเพื่อเป็นอุบายธรรมแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กัลยาณมิตรที่เคยร่วมธุดงค์และปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่คำยสกุลปุตโตคือหลวงปู่อ่อนญาณสิริหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่ชอบฐานสมโมหลวงปู่หลุยจันทสาโลพระอาจารย์สุวัตสุวโจหลวงพ่อทองคูณสุขากาโมด็อกเตอร์พระครูสุจินธรรมมาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครพระครูคุณสารสัมบันอดีตเจ้าวาดวัดสัทธารามอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระปลัดสุดใจอนุตตโรอดีตเจ้าวาดศรีจำปาชนบทด็อกเตอร์พระครูธรรมศาสนโคสิทธิ์เจ้าวาดวัดมัชชันติการามกรุงเทพมหานคร เมื่อปีพ.ศ. 2483โดยมีขุนศรีปทุมวงศ์อดีตนายอำเภอเมืองสกลนครและนางล่าศรีปทุมวงศ์ซึ่งเป็นน้องสาวและน้องเขยพร้อมกับนายอุบลกุลนามได้ถวายที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นซึ่งเป็นที่ดินบริเวณบ้านพังโคนตำบลม่วงไข่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครปัจจุบันคือบ้านพังโคนตำบลพังโคนจังหวัดสกลนครจากนั้นได้พากันไปกราบอารัธนานิมนต์หลวงปู่คำยสกุลปุตโตซึ่งตอนนั้นท่านได้ทุดงมาอยู่ที่ป่าช้าบ้านปะโหลอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเพื่อให้มาเป็นเจ้าอาวาสพร้อมกันนั้นได้ตั้งชื่อวัดว่าวัดศรีจำปาชนบทโดยที่มาของชื่อวัดได้นำชื่อของขุนศรีปทุมวงศ์คำวัดศรีและได้นำสถานที่เกิดของขุนศรีปทุมวงศ์คือเมืองจำปาชนบทมารวมกันจึงได้ตั้งชื่อเป็นวัดศรีจำปาชนบทต่อมาวัดศรีจำปาชนบทได้รับพระราชทานวิสุงคามศรีมาเมื่อวันที่23ธันวาคมพ.ศ. 2511เขตวิสุงคามสีมากว้าง40เมตรยาว40เมตรปัจจุบันวัดศรีจำปาชนบทตั้งอยู่เลขที่146บ้านศรีจำปาชนบทหมู่ที่9ถนนจิรพัฒนาตำบลบางโคนอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายจำนวนเนื้อที่30ไร่2งาน80ตารางวาในบั้นปลายของชีวิตหลวงปู่คำยสกุลปุตโตได้อาพาธด้วยโรคชรามรณภาพเมื่อวันที่5สิงหาคม2520รวมอายุได้96ปีพรรษา42และได้จัดงานชาปนกิจศพของท่านในวันที่24 25 26กุมภาพันธ์2521ต่อมาคณะศิษยานุศิษย์พร้อมผู้มีจิตศรัทธาและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบางโคนได้ร่วมกันก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำยสกุลปุตโตโดยร่วมก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2540ปัจจุบันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบนิมนต์หลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโนได้กรุณาเมตตาเป็นประธานในการจัดงานวันครบรอบมรณภาพปีที่29ของหลวงปู่คำยสกุลปุตโตอดีตเจ้าวาดวัดศรีจำปาชนบท
3: ก็มาถึงพอดีแล้ว
6: และถวายผ้าป่าส
3: งฆ์โลกถึงพอดีแล้วมานะ
6: แด่หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระชนมายุครบ80พรรษาต่อไปขอกราบนิมนต์ครับ
3: วันนี้เป็นโอกาสวาสนาอำนวยของพี่น้องทั้งหลายมีชาวจังหวัดบางคนเป็นประธานหรือเป็นศรัทธาและพี่น้องทั้งหลายในทั่วประเทศไทยได้มารวมกองการกุศลผลอันยิ่งใหญ่ในคือในวันนี้โดยที่ หลวงพ่อคำท่านมรณภาพไปแล้วเป็นเวลาหลายปีนี่วันนี้มีพิธีระลึกถึงท่านผู้มรณภาพไปจากการทำความดีให้เป็นกติต่อโลกมานานแสนนาน เราทั้งหลายได้ยึดเป็นคติเครื่องเตือนใจต่อไปคนดีที่จะทำประวัติให้ดีงามแต่โลกได้เป็นที่ระลึกนับถือกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจนี่รู้สึกว่ามีน้อยมากแต่ผู้ที่ทำความชั่วช้าละมกมันทั่วดินแดนไม่ทราบจะเขียนประวัติใครต่อใครประวัติคนไหนก็ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ประวัติมีตั้งแต่ความเลอะเทอะยุ่งเหยิงไปหมดนะอยู่คนเดียวก็ทะเลาะตัวเองอยู่ในบ้านในเรือนก็ทะเลาะกับลูกกับเมียกับผัวออกไปสังคมก็ไปทะเลาะกับสังคมมีตั้งแต่เรื่องเลวร้ายใช้ไม่ได้นะวันนี้เป็นเรื่องเป็นมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายโดยจะตั้งพิธีขึ้นมีการระลึกถึงการมรณภาพของหลวงพ่อคำแล้วหลวงพ่อคำเรียบร้อยแล้วก็เป็นการฟังเทศนาว่าการได้ทอดผ้าป่าเพื่อสงเคราะห์โลกของเราโลกนี้ต้องอาศัยเราเราเป็นโลกทั่วประเทศไทยต้องหนุนชาติไทยของเราให้มีความเจริญถาวรแน่นหนามั่นคงต่อไปแล้วจิตใจก็ให้พากันมีศีลมีธรรมบ้างนะอย่ามีตั้งแต่กิเลสตัณหาความโลภความโกรธราคะตัณหาเต็มหัวใจไปที่ไหนเป็นฟืนเป็นไฟไม่ดีเลยให้มีธรรมภายในใจคนเรามีธรรมภายในใจย่อมเก็บความรู้สึกไว้ได้ดีไม่ค่อยจะออกมาอย่างง่ายดายเปาะแปะพูดแล้วออกเปาะแปะออกแล้วปากเปาะปากบอลใช้ไม่ได้ปากกิเลสปากอมที่ที่โลภที่โกรธที่หลงที่ราคะตัณหาเป็นโสกโปกไปหมดครับไปเพื่อนที่ไหนเลอะเทอะล้าง3ปีก็ไม่ออกเพราะล้างนั้นมันเอาความโสกโปกใส่เข้าไปอีกความล้างเลยน้ำไม่พอความโสกโปกเลอะเทอะโปะเข้าไปโปะเข้าไปวันนี้เป็นวันสิริมงคลแจกพี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรม เสียงธรรมนำใจให้มีความสงบร่มเย็นเสียงโลกเสียงสงสารเสียงเป็นฟืนเป็นไฟเสียงอัดเสียงธรรมเป็นน้ำดับไฟให้ใจมีความสงบร่มเย็นดังเวลานี้เราทุ่มเทความคิดความอ่านทุกสิ่งทุกอย่างกิริยามารยาทเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมเพื่อเป็นมงคลแก่เราแต่ละท่านละท่านทั่วหน้ากันให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมไปเป็นคติเครื่องเตือนใจแก่ตนตั้งแต่วันเราเกิดมาเราทดสอบดูซิว่าเราทำความชั่วมากน้อยเพียงไรตั้งแต่เกิดมาทั้งบัดนี้อายุเท่าไหร่กี่ปีกี่เดือนแต่ละคนละคนเราสร้างความดีความชั่วแข่งขันกันมามีอะไรบ้างที่เป็นฝ่ายชนะส่วนมากมีแต่ฝ่ายกิเลสตัณหาชนะความโลภก็ชนะความโกรธชนะราคะตัณหาชนะความโลเลโลกเล่ความไม่เอาไหนความดีความดิ้นพุ่งเฟ้อเหอเหิมชนะอัตธรรมทำเลยไม่มีทางออกที่นี่ก็หมอบอยู่เรื่อยเมื่อทำหมอบแล้วก็มีแต่ฟืนแต่ไฟของกิเลสออกไปเผาบ้านเผาเมืองไม่เป็นของดีเลยจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้นำอัตนำธรรมนี้ไปเป็นข้อระลึกภายในใจ ให้พากันภาวนาบ้างนะเราเป็นลูกชาวพุทธพุทธะนี่ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการภาวนาสังฆังสรณังคัจฉามิของพวกเรานี่ก็บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมขึ้นมาด้วยการภาวนาดูจิตใจชำระสะสางจิตใจที่สกปรกโสโครกให้เป็นของสะอาดสะอ้านจนกลายเป็นใจดวงเลิศเลอคือใจพระพุทธเจ้าและใจสาวกทั้งหลายขึ้นมาได้เพราะการอบรมซักฟอกจิตใจของตัวเองด้วยอัดด้วยธรรมนั่นแหละเป็นของดีวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาฟังอัดฟังธรรมขอให้นำไปพินิจพิจารณาเวลาจะหลับจะนอนอย่าปล่อยอย่าวางใครก็ตามเวลาจะหลับจะนอนเราระลึกไปขอบฟ้าแดนดินกี่ทวีปก็ตามแต่เวลาจะหลับจะนอนให้ ล้างใจของเราเข้ามาสู่พุทโธธัมโมสังโฆถ้ามีห้องพระใครเข้าห้องพระกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์อรหังสวขาโตสุปฏิปันโนเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วก็ให้นั่งภาวนาอยู่ที่หน้าพระพุทธรูปนึกพุทโธพุทโธประจำใจ ใจมีพุทโธใจมีสติเป็นเครื่องกำกับพุทโธกิเลสจะเกิดไม่ได้ฟืนไฟจะไม่ปรากฏจากกิเลสนะ

ยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาชั้นไหนชั้นไหนชั้นจรวดดาวเทียมก็ไม่มีความหมายมีแต่ลมปากสมบัติเงินทองเขาของกองเท่าภูเขาตายแล้วก็ทิ้งเกลื่อนไม่มีใครหาหามหรือหอบกอบเอาสมบัติเงินทองเขาของไปได้เลยผลที่สุดร่างกายของตัวเองเวลาตายแล้วก็ไปเข้ากองฟืนกองไฟนั่นแหละเช่นเมนเขาสร้างไว้สำหรับเผาศพในวาระสุดท้ายแห่งขันของแต่ละคนละคนที่หมดสภาพแล้วตายแล้วเอาไปฝังหรือเอาไปเผาก็มีเท่านั้นแหละแต่ใจนี้ไม่ตายนะร่างกายนี่ตายเกลื่อนกลนทับสมกันเต็มโลกเต็มสงสารมานานแสนนานแต่ใจนี้ไม่เคยตายออกจากร่างนี้เข้าไปสู่ร่างนั้นออกจากร่างนั้นเข้าไปสู่ร่างนั้นนับตั้งแต่ร่างสัตว์กิเลสฉานมาพวกสัตว์ต่างๆเป็นเรื่องของจิตใจเขาไปปฏิสุทธิวิญญาณเกิดในร่างนั้นๆเท่านั้นจนกระทั่งถึงเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมไม่นอกเหนือไปจากใจนี้เลยเพราะฉะนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีแล้วนำธรรมนี้เขาอบรมใจให้ใจมีความสงบเย็น เวลาตายก็หายห่วงทุกอย่างใจที่มีอัตมีธรรมตายหายห่วงสงบร่มเย็นไปเป็นสุขโตไปดีอยู่ดีกินดีเสวยสมบัติ ทิพย์สมบัติดีอยู่ตลอดเวลาผิดกันกับคนสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกตายแล้วมีแต่ฟืนแต่ไฟแม้เวลามีชีวิตอยู่ก็หาความสุขไม่ได้สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างจีตึกกี่ห้องกี่หับให้ยาวขนาดไหนได้สัก5กิโลก็ตามมันก็เป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายไม่ที่บรรจุไม่ใช่เป็นที่บรรจุความสุขให้ใจได้รับความสะดวกสบายเหมือนศีลเหมือนธรรมเหมือนบุญเหมือนกุศลนะศีลธรรมบุญกุศลนี้อยู่ในใจนี้แล้วอยู่ที่ไหนสบายคนมีศีลมีธรรมจึงไม่ต้องเลือกหาอะไรให้ยุ่งยากการปลูกบ้านปลูกเรือนพออยู่ได้อยู่ไปพอกินพอกินกินไปพอหลับพอนอนหลับนอนไปใจมีอัตมีธรรมเป็นความสว่างสวัยเป็นความร่มเย็นเป็นสุขภายในใจแล้วพอแต่ใจไม่มีธรรมภายในใจนี้จะสร้างอะไรมาปนปลือส่งเสริมให้มากมายขนาดไหนก็ไม่เปิดประโยชน์อะไรเลยก็เหมือนกับเขาประดับหีบศพนั่นแหละหีบศพประดับประดาขนาดไหนก็ตามคนตายมันเน่าเฟะอยู่ในหีบศพนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรใจของเราอย่าให้มันเน่าเฟะด้วยบาปด้วยอกุศลทั้งหลายให้มีความสง่างามด้วยศีลด้วยธรรมตายแล้วจะไปเป็นสุคโตโลกสวรรค์ก็มีไว้สำหรับมนุษย์เป็นคนดีที่สร้างความดีงามแล้วไปสวรรค์ชั้นนั้นตามอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนจนตลอดถึงพรหมโลกมีไว้สำหรับคนดีเป็นชั้นๆที่จะได้ไปเสวยที่ประสมบัติของตนส่วนชั่วก็เหมือนกันนรกมีหลายประเภทท่านบอกไว้ย่อๆเพียงว่านรกมี25หลุม25หลุมนี่สำหรับบรรจุคนหาบาปหาบกรรมมากน้อยไปตกนรกหลุมนั้นๆถ้าผู้ที่ทำบาปกรรมที่หนักมากที่สุดก็ไปตกนรก เรียกว่าอเวจีมหานรกนรกประเภทนี้เป็นประเภทของบุคคลที่ทำกรรมหนักมากแล้วไปเกิดในนรกนี่ตายแล้วกี่กับกี่กันตกอยู่นรกอยู่นั้นแหละไม่ได้ขึ้นมาอย่างง่ายได้เลยนี่ก็มีไว้สำหรับคนชั่วเป็นขั้นๆแห่งความชั่วของคนความดีก็มีไว้ตั้งแต่สวรรค์6ชั้นถึงสวรรค์ถึงพรหมโลก16ชั้นตลอดถึงนิพพานความดีนี้มีไว้เป็นลำดับลำดาสำหรับผู้ดีทั้งหลายจะได้สร้างตนแล้วเข้าไปเสวยสมบัติอันดีงามของตนที่สร้างไว้แล้วในสวรรค์ชั้นนั้นๆตลอดพรหมโลกสุดท้ายก็ถึงนิพพานสิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้มีความล่ำลือว่าใครสร้างบาปสร้างกรรมมากๆแล้วไปสวรรค์แข่งพระพุทธเจ้าไปพรหมโลกแข่งพระพุทธเจ้าไปนิพพานแข่งพระพุทธเจ้าไม่เคยมีแต่จมทั้งนั้นจมทั้งนั้นคนที่สร้างความดีนี้สร้างแล้วเต็มหัวใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไปด้วยกันสะดวกสบายผาสุกร่มเย็นไปพบใดชาติใดก็พบของบุคคลผู้มีบุญมีกุศลที่สร้างไว้

0: ร้อยแล้วพร้อมอยู่เสมอไปพบใดชาติใดก็เป็นสุขโตอยู่ก็เป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขเสวยทุกอย่างเป็นสุขหมดสำหรับคนดีทั้งหลายนะให้พากันสร้างคุณงามความดีและเราเกิดมาในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนาเป็นลูกของชาวพุทธอย่าลืมตัววันหนึ่งวันหนึ่งถามที่นั่งกันทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมานี้ได้ระลึกถึงพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆบ้างหรือเปล่ามีไหมนี่น่าจะไม่มีนะมันระลึกตั้งแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาความดีดความดิ้นดิ้นตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดยั้งตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรตั้งแต่วันเกิดมาสร้างแต่ความไร้สาระสร้างแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตนเองตายแล้วไฟที่ไหนสู้ไฟนรกอเวจีที่ตนสร้างเป็นความชั่วขึ้นมาไม่ได้เผาตัวเองเผาตัวเองตั้งกี่กับกี่การก็ไม่พ้นจากไฟนรกไหม้นะให้พากันแก้ไขดัดแปลงตนเองสร้างแต่ความดีงามให้มีความสงบร่มเย็นนั่นเป็นความถูกต้องดีงามเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้เกิดเป็นชาติมนุษย์รู้กันอย่างชัดเจนทั้งเขาทั้งเราเห็นกันนะทั้งหญิงทั้งชายก็รู้กันว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วให้พากันสร้างความดีงามบ้างตั้งแต่ตื่นนอนมานี่ถึงหลับเราได้คิดถึงเรื่องความดีงามเช่นพุทโธธัมโมสังโฆคำใดคำหนึ่งหรือไม่หรือคิดตั้งแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิมความดีความดิ้นความจะให้ได้อย่างใจตายแล้วผิดหวังนอนลงมันไปยังไม่หลับก็ผิดหวังหลับก็หลับด้วยความผิดหวังตื่นขึ้นมาก็ผิดหวังเป็นอยู่ก็ผิดหวังตายไปก็ผิดหวังมันดีแล้วหรือคนประเภทนั้นเราสร้างแต่ความผิดหวังให้ตัวของเราเป็นคนที่หมดค่ามูลค่าเป็นเศษมนุษย์เฉยๆอยากให้เป็นเศษมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ผู้มีศีลมีธรรมลูกศิษย์ตถาคตให้มีความสง่างามภายในจิตใจถ้าว่าพูดถึงเรื่องทานการให้การเสียสละเราก็เป็นคนหนึ่งเต็มกำลังของเราการรักษาศีลสาธรรมเราก็เป็นคนหนึ่งเต็มตัวของเราการเจริญเมตตาภาวนาอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นก็เราคนหนึ่งเต็มตัวของเราให้ต่างคนต่างตักตวงเอาความดีงามเข้าใจตนแล้วจะมีความผาสุกร่มเย็นให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะเราก็สงสารเราก็มนุษย์เนี่ยอย่างหลวงตาบวชที่มาบวชอมตะได้สั่งตะหลายฟังนี่ก็เป็นฆราวาสเหมือนกันแต่ก่อนเวลามาบวชแล้วก็ให้ชีวิตเป็นพระไปหมดเลย ตั้งแต่วันมาบวชรักษาศีลสาธรรม เป็นชีวิตของพระตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สร้างแต่ความดีงามไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นผู้ใดตลอดมามันก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขอยู่ก็เป็นสุขนอนเป็นสุขเวลามีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายไปแล้วก็เป็นสุขเพราะเราสร้างแต่ความสุขใส่หัวใจเรากงกันข้ามกับผู้สร้างแต่ความชั่วช้าละโมกอยู่ที่ไหนมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ไปที่แดนใดแดนใดก็เป็นแดนแห่งวิบากกรรมที่ตนสร้างความชั่วไว้เต็มตัวแล้วก็ไปจมนั้นน่ะเขาขึ้นแล้วก็ขึ้นไม่ได้เขาพ้นโทษเราพ้นไม่ได้ก็จมอยู่ในนรกมันเป็นของดีแล้วเหรอให้พากันพิจารณาชนะตั้งแต่บัดนี้ต่อไปวันนี้เป็นโอกาสอันดีได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยการรักษาศีลสาธรรมรักษาอะไรก็ไม่เลิศเลอเหมือนรักษาศีลสาธรรมรักษาส่วนอื่นส่วนใดมีพัดพรากจากกันไปส่วนรักษาศีลสาธรรมนี่ไม่มีคำว่าพัดพรากจากกันไปนะติดอยู่กับหัวใจของเราให้พากันสร้างให้ดีสร้างบาปก็เหมือนกันถ้าสร้างบาปแล้วก็เป็นมหาภัยติดตามเป็นกรรมเป็นเวรทรมานเจ้าของไปตลอดภพตลอดชาติไหนๆก็เป็นมีตั้งแต่ภพแห่งกรรมชั่วของตัวเองไปเผาผลาญตัวเองเป็นฟืนเป็นไฟเป็นข้าศึกศัตรูต่อตัวเองไม่มีความดีงามเลยให้พากันสลัดปัดทิ้งความชั่วทั้งหลายให้สร้างแต่ความดีงามอันเป็นมิตรเป็นสหายเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายซึ่งกันและกันระหว่างจิตกับความดีงามนั่นล่ะเราไปที่ไหนเราก็มีความเป็นผาสุกเย็นใจใช้เชื่อพระพุทธเจ้าในโลกนี้มีพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นศาสนาที่เอกอุกที่สุดเป็นศาสนาที่สอนไว้แล้วด้วยสวัคขาธรรม ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมในธรรมทั้งหลายตลอดสถานที่อยู่ตั้งแต่พื้นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งถึงนิพพานพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วโดยถูกต้องให้พากันดำเนินตามนี้ไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่มาโกหกหลอกลวงโลกสอนให้ไปทางชั่วพลิกไปทางความสอนให้ไปทางดีสอนพลิกไปทางความชั่วตลบตะแลงต่อโลกอย่างนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีแต่โลกกิเลสมันอยู่หัวใจท่านสอนให้เข้าศีลเข้าธรรมมันแหวกแนวไปทางความชั่วช้าละโมกไปเสียนั้นมีมากต่อมากนั้นพวกเรามันดื้อดื้อต่อศีลต่อธรรมไม่สนใจกับศีลกับธรรมทั้งเวลาจำเป็นมาแล้วก็ความดื้อด้านนั้นล่ะมีอำนาจบังคับบัญชาทรมานตนให้รับความลำบากลำบนเรื่อยมาเราอย่าเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาทั่วโลกธาตุนี่มาเป็นภัยต่อเราก็คือความไม่ดีของเรานั่นแหละเป็นภัยความดีของเรานั่นแหละเป็นคุณต่อเราให้เราดูภัยความดีงามไอ้ความดีงามกับภัยเวรทั้งหลายมันอยู่กับเราเราสร้างอะไรขึ้นมาก็เป็นอันนั้นขึ้นมาสร้างความชั่วเป็นบาปเป็นกรรมเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาสร้างความดีก็เป็นความดีงามขึ้นมาติดแนบอยู่กับใจของเรานี่ให้พากันสลัดปัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายอยากทำยาไปทำอยากทำขนาดไหนทำลงไปแล้วก็มาทรมานตัวของเราเองนั่นแหละให้พากันทำตั้งแต่ของดิบของดีตายแล้วจะได้ไปสู่สถานที่ดีตายแล้วไม่แล้วนะนี่นะมนุษย์เราตายแล้วนี่มันมีแต่ร่างกายตายเฉยนะสภาพสังขารร่างกายไปไม่ไหวแล้วแตกสลายเขาเรียกว่าตายแต่ใจนี้ไม่ตายออกจากร่างนี้ถ้ามีบุญมีกุศลก็ไปสู่ร่างใหม่สดสวยงดงามมีค่ามีราคาสถานที่อยู่ของคนมีบุญก็ไปสถานที่สูงส่งเช่นไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานนั่นสถานที่อยู่ของคนที่ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกนรกตกเปรตเอาอีกที่ไหนไปได้ทั้งนั้นพวกนี้ก็ดีให้พากันคัดเลือกเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่ตายตายแล้วจึงนิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องนั้นน่ะฮะมากุศลธรรมมาเฉยๆถ้าหากว่ากุศลธรรมมานิมนต์พระมาให้กุศลธรรมมาตายแล้วไปสวรรค์ด้วยกันแล้วยากอะไรไม่ต้องสร้างบุญสร้างกุศลศีลทานอะไรแล้วบวชพระหลวงตาไว้บ้านหนึ่งบ้านหนึ่งสักองค์สององค์ทั่วประเทศเขตแดนเวลาตายแล้วก็ไปลากพระมากุศลธรรมมายกคนนี้ลากคนนี้ขึ้นสวรรค์ด้วยนานไปสวรรค์กันหมดไม่ต้องตกนรกแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นความเฉลียวฉลาดยังผู้ปฏิบัติตามให้เป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนนั่นให้เรากุศลาตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าไปปล่อยให้ตั้งแต่พระมากุศลาให้เจ้าของโง่เหมือนหมาตายใช้ไม่ได้นะต้องสอนเจ้าของให้มีความเฉลียวฉลาดสร้างคุณงามความดีทั้งหลายแล้วจะได้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนของเราทั้งหลายเองเมื่อสร้างไว้แล้วความดีงามนั่นแหละเป็นที่อุ่นเย็นใจที่สุดเลยทีเดียวคนที่สร้างความดีงามจนปรากฏในภายในจิตใจเอาตั้งแต่คนที่มีศีลมีธรรมเป็นกัลยาณชนนี้ขึ้นไปผู้ที่บำเพ็ญศีลธรรมอยู่ที่ไหนเย็นสบายสบายไปที่ไหนก็แม้เขาทำมีงานการกุศลในบ้านในเรือนของเราคนใดที่มีรักใครใกล้ชิดกับอัตกับธรรมเป็นผู้ก็ไปเป็นหัวหน้าเขาเขามาเชิญไปเป็นหัวหน้าในงานต่างๆนั่นเป็นอย่างนั้นแหละนะเจ้าของเองก็อบอุ่นภายในจิตใจเวลาจะตายก็ชุ่มเย็นชุ่มเย็นเป็นสุขเป็นสุขไปตลอดจนกระทั่งถึงตายไปแล้วก็ไปเสวยที่ประสมบัติบนสวรรค์ชั้นนั้นๆที่ตนสร้างไว้มากน้อยนั่นแหละไม่ไปที่อื่นนั่นเราสร้างสวรรค์ทั้งเป็นไว้ในหัวใจของเราเสียเวลาตายแล้วสวรรค์ของคนตายก็คือเรานี่แหละจะไปเสวยอยู่ข้างหน้าเป็นภพหน้าเรียกว่าคนตายเวลานี้ให้สร้างเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อสร้างเต็มที่แล้วอยู่ที่ไหนก็สบายคนเราไม่เดือดร้อนนะจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญอยู่กับธรรมกับบาปกับกรรมคนเราที่สร้างบาปสร้างกรรมมากๆแล้วอยู่ไหนร้อนนะร้อนเป็นฝืนเป็นไฟหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ตายแล้วก็ไฟนรกก็เผาไปเลยคนที่สร้างแต่ความดีงามทั้งหลายอยู่ไหนก็ชุ่มเย็นเป็นสุขเวลาตายแล้วก็ดีดผึ่งไปเลยทีเดียวไปสวรรค์พรหมโลกถ้าถึงขั้นสูงสุดแห่งบารมีที่สร้างมาเต็มนี้ที่แล้วก็ถึงนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยนะจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาที่แม่นยำที่สุดในโลกกระทาดนี้ไม่มีศาสนาใดที่จะเป็นคู่แข่งพุทธศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราเพราะศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเห็นทั้งโลกนอกโลกในโลกผีโลกคนโลกนรกอเวจีโลกสวรรค์ชั้นพรหมท่านเห็นหมดมานำมาสอนโลกไม่ได้มาสอนด้วยรูปคำคำกำดำกำขาวนะท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านจึงมาสอนจึงไม่ผิดเมื่อเราปฏิบัติตามนั้นเหมือนคนตาบอดเดินตามคนตาดีคนตาดีชักจูงไปที่ไหนก็ไปตามคนตาดีคนตาบอดคนนั้นก็ปลอดภัยแต่คนไหนที่ตัวตาบอดแล้วอวดดีอวดเก่งแล้วไม่ยอมฟังเสียงคนตาดีคนนี้มักตกเหวตกบ่อตายจมลงไปก็คือคนตาดีตาบอดอวดดีนั่นแหละเราอย่าเป็นคนอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้อุตส่าห์พยายามปฏิบัติตามท่านท่านเป็นคนดีทุกอย่างแล้วไอ้เรามันมีแต่ความชั่วแล้วไปอวดดีมันจะดีได้ไงความชั่วอวดวันยั่งค่ำมันก็ชั่ววันยั่งค่ำถ้าความดีแล้วไม่ละอวดก็ดีอยู่ภายในตัวของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายจดจำเอาไว้นะวันนี้ได้มาบำเพ็ญกองการกุศลและลึกถึงท่านผู้ล่วงลับไปมีหลวงพ่อคำเป็นต้นแล้วกุศลทิ้งทานท่านทั้งหลายที่มาบริจาคนี้ก็จะนำเข้าสู่ส่วนรวมคือสงเคราะห์โลกสมบัติเงินทองข้าวของที่พี่น้องทั้งหลายได้มาบริจาคโดยหลวงตาบัวเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี้ได้นำด้วยความแข็งคร่าปลอดภัยนำมาด้วยความอบอุ่นเย็นใจด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมที่นำพี่น้องทั้งหลายโดยแท้เราไม่มีส่วนแบ่งส่วนใดจะหิวโหยจะไปหยิบเอานั้นหยิบเอานี้ที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคยึดมาเป็นสมบัติของตนนี้แม้ไม่ถี่ไม่ทรายเราไม่เคยมีเราอิ่มแล้วทุกอย่างอิ่มอัดอิ่มทำอิ่มทั่วแดนโลกธาตุไม่ต้องการอะไรมาเป็นสมบัติของเราอีกแล้วเรียกว่าเราพอแล้วพออยู่ที่หัวใจปล่อยหมดในสมมุติสามแดนโลกธาตุปล่อยออกหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่วิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจที่เลิศเลอสุดขีดไม่มีอะไรเสมอเหมือนเท่านั้นที่นี้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเต็มไปด้วยเมตตาสุดส่วนที่พอแล้วในธรรมทั้งหลายเต็มหัวใจท่านแล้วนั่นเองท่านสอนโลกนี่เราตัวเท่าหนูเราก็สอนโลกเพื่อโลกเราไม่ได้เอานะ เราก็พอเต็มหัวใจของเราเราพอแล้วเราไม่เอาอะไรตั้งแต่ปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงบัดนี้บวชมาตั้งแต่2000วันที่12พฤษภาคม2477จนกระทั่งบัดนี้นะได้กี่ปีพิจารณาสิมัน73ปีนี่จะเจ้าของเองก็นับพรรษาไม่ได้ละนะบวชตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2477จนกระทั่งถึงวันนี้เป็นวันที่2หรือที่3มีนา2550นานตั้งเท่าไหร่อยู่กินกับอัดกับทำฝึกฝนทรมานตนไปตามศีลตามธรรมจนเป็นที่พอใจการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขั้นพอแล้วก็พอไม่เอาอะไรอยู่แล้วดังหัวใจดวงที่สอนท่านทั้งหลายอยู่เวลานี้พอทุกอย่างแล้วอย่างมาเนี่ยเราดีดเราดิ้นมาเพื่อพี่น้องทั้งหลายต่างหากนะสมบัติเงินทองก็ของมีมาบางน้อยเราไม่เอาเราเพื่อโลกทั้งนั้นที่มีความบกพร่องต้องการทั่วดินแดนเมื่อได้มากน้อยเพียงไรแล้วก็ช่วยเต็มกำลังความสามารถของเราแต่ส่วนที่ให้เราจะแบ่งสรรปันส่วนเอาของพี่น้องหลายบอกว่าเราไม่มีเราไม่เคยมีตั้งแต่นำพี่น้องทั้งหลายมาจนกระทั่งบัดนี้เรียกว่าอบอุ่นใจ ป็นที่แน่ใจว่าได้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ท่านหลายเป็นที่ตายใจในสมบัติทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้มาบริจาคเพื่อหลวงตาบัวได้นำช่วยชาติบ้านเมืองนี้เป็นไปตามนั้นโดยไม่สงสัยเลยเราพอทุกอย่างไม่เอาอะไรจนกระทั่งตายไปก็ไม่เอาผลที่สุดศพของเรานี่เวลาตายเราก็ได้เขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้วเวลาเราตายแล้วให้ตั้งกรรมการขึ้นดันดาท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจะนำจตุปัจจัยทยทานมาบริจาคทานเพื่อเผาศพหลวงตาบัวนี้เราตั้งกรรมการเอาไว้สำหรับเก็บหอมรอมริบสมบัติเงินทองเข้าของเหล่านั้นทั้งหมดเก็บได้เรียบร้อยแล้วให้นำเงินจำนวนนี้ทั้งหมดไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเป็นวาระสุดท้ายหลวงตาบัวจะเผาด้วยไฟไม่เอาไม่เผาด้วยเงินด้วยทองสิ่งนั้นเป็นประโยชน์แก่ผู้มีชีวิตอยู่จะนำไปเป็นประโยชน์แก่ท่านเหล่านั้นส่วนเรามันหมดสาระแล้วตายแล้วเอาไฟมาเผากันเท่านั้นพอนี่เราพูดแล้วเขียนพินัยกรรมไว้แล้วไม่เป็นอื่นถ้าลงได้พูดคำไหนแล้วขาดสะบั้นไปเลยนี่เราช่วยพี่น้องทั้งหลายเราช่วยด้วยความอบอุ่นตายใจทุกอย่างไม่เคยแตะต้องเลยท่านทั้งหลายที่มาบริจาคมากน้อยนี่ออกช่วยโลกทั้งนั้นเลยอันดับแรกที่เด่นมากที่สุดก็คือโรงพยาบาลนี่มากทีเดียวไหลไปเลยเดียวเรื่องโรงพยาบาลเพราะมันพิสดารมากทั้งเครื่องมือแพทย์ทั้งตึกทั้งรามทั้งรถทั้งลาทั้งสถานที่ที่ควรจะขยับขยายอะไรนี่จึงพิสดารมากสำหรับโรงพยาบาลมีจำนวนเป็นร้อยโรงนี่เราก็ช่วยมาเป็นลำดับลำดาอย่างนั้นแหละเราไม่เอาอะไรสมบัติเงินทองเหล่านี้ได้มาจากนั้นก็ในวงราชการหน่วยต่างๆที่มีความบกพร่องต้องการอะไรมาติดต่อขอจากเราก็ตกลงให้สร้างที่นั่นสร้างที่นี่ในวงราชการมีไม่น้อยก็เงินจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคนี่แหละสำหรับที่เราจะเอามาเป็นประโยชน์สำหรับเราซุบซุบซิบซิบอย่างนี้เราบอกได้ตรงๆว่าเราไม่มีเราพอได้หัวใจเลยแล้วจริงไม่ต้องการอะไรที่จะเลิศเลยยิ่งกว่าใจที่พอแล้วด้วยธรรมเป็นความเลิศเลยในหัวใจสิ่งเหล่านั้นไม่เลิศเลยได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่เลิศเลยหัวใจดวงนี้เลิศเลยแล้วด้วยความพอเราจึงไม่เอาอะไรเราช่วยโลกนี้เราช่วยด้วยความพอแล้วทุกอย่างนะให้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จำเอาไว้ยังดีดดิ้นมานี่นะตั้งแต่อุดรมาพังโคนเหล่านี้ใกล้เมื่อไหร่เดินทางตั้งยี่สิบชั่วโมงครึ่งกว่าจะมาถึงที่นี่ลำบากลำบนไหมเรามาเอาอะไรก็มาเอาสมบัติเงินทองมาเอาน้ำใจท่านทั้งหลายที่บริจาคทานด้วยสมบัติเงินทองที่เป็นของรักของสงวนมากมายแล้วนำมาบริจาคนำสิ่งที่ท่านทั้งหลายบริจาคนี่ไปเป็นประโยชน์แก่โลกให้สมเจตนาของท่านทั้งหลายต่างหากเราไม่ได้เอาไปเพื่อตัวเองเลยแม้บาทหนึ่งต่างหนึ่งเราไม่เคยแตะให้ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้นะว่าหลวงตาบัวนำโลกนำยังไงนำจริงนำจังนำทุกอย่างนำด้วยความพอในหัวใจจึงไม่ต้องการอะไรหัวใจนี่พอแล้วด้วยความเลิศเลยสิ่งที่ได้มาเหล่านั้นจะมาพอกพูนในหัวใจที่เลิศเลยวันนั้นมันไม่เลิศเลยมันเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงว่านินทาก็ดีสรรเสริญก็ดีไม่เลิศเลยทั้งสองอย่างไม่เอาปัดทั้งนินทาสรรเสริญมันตกไปเองเหลือแต่ธรรมชาติที่เลิศเลยสุดยอดแล้วภายในหัวใจจากการปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่วันบวชมาวันที่22พฤษภาคม2477จนกระทั่งปัจจุบันนี้ชีวิตจิตใจทุกอย่างมอบไว้กับพระพุทธเจ้ามอบไว้กับพระธรรมวินัยตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ถึงได้นำพี่น้องทั้งหลายเลื่อยมาจนกระทั่งได้ออกช่วยชาติบ้านเมืองออกช่วยชาติบ้านเมืองแล้วก็ออกจริงๆช่วยจริงๆไม่ได้มีแบ่งสรรบันส่วนเราพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแม่เม็ดหินแม่ทรายเราไม่มีที่จะเป็นนำเอาของพี่น้องท่านหลายที่มาบริจาคเพื่อส่วนรวมมาเป็นของตนเราไม่เคยมีเลยทองคำเวลานี้ก็ได้ตั้ง11ตัน400เท่าไหร่กิโล400กว่ากิโลดีทองคำนะที่หลวงตานำพี่น้องท่านหลายเพื่อนำทองคำเข้าสู่กลางหลวงได้ทองคำถึง11ตันกับ400กว่ากิโลเดี๋ยวเวลานี้ยังมีประเภททองคำน้ำไหลซึมไหลเข้ามาอีกไหลเข้ามาทะเลก็เข้าทางนั้นให้ไหลไปที่อื่นไม่ไปหลวงตาบัวเป็นผู้ควบคุมความบริสุทธิ์ยุติธรรมสุดยอดมาแล้วเต็มหัวใจ จึงแน่ใจในการนำพี่น้องทั้งหลายว่าใครจะบริจาคมากน้อยเอาบริจาคมาเถอะไม่ล่วงไหลไปไหนเลยหลวงตาได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจขนาดนี้กับพี่น้องทั้งหลายนี่แหละเป็นอย่างนี้พูดถึงเรื่องทองคำสมบัติเงินดอลลาร์นั้นได้เข้าคลังหลวงเพียง10ล้านกว่าเท่านั้นจากนั้นก็เห็นว่าเงินไทยเราเนี่ยที่จะช่วยโลกหลังจากเราเทศหยุดแล้วเงินทองเข้าของที่จะเขาจะมาถวายกันเทศเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองจะหมดไปล่อยหลอไปเราจึงต้องเอาเงินดอลลาร์นั้นคือหยุดไม่ให้เข้าคลังหลวงเหมือนแต่ก่อนที่เข้าไปแล้วตั้ง10ล้านกว่าดอลลาร์นะเดี๋ยวนี้ให้หมุนเข้ามาช่วยเงินไทยให้เงินไทยกับเงินดอลลาร์นี่ช่วยโลกเวลานี้นะเงินเหล่านี้ออกช่วยโลกไม่ว่าจะช่วยประเภทไหนท่านทั้งหลายก็เข้าใจกันเองก็แล้วกันนะนี่แหละช่วยมาอย่างนี้ตลอดเราไม่เอาอะไรขอให้ท่านทั้งหลายฟังเสียว่าหลวงตานี่เปิดอกให้ฟังวันนี้ที่ช่วยชาติมานี้กี่ปีมันร่วม10ปีแล้วมั้งมันควรจะได้มากี่บาทกี่สตางค์เอามาเป็นสมบัติของตัวไม่มีเราพูดจริงๆเราพอแล้วเนี่ยหัวใจของเราหัวใจนี่เป็นหัวใจที่เลิศเลอด้วยธรรมกับใจเป็นเดียวด้วยความเลิศเลอด้วยสิ่งเหล่านั้นไม่เลิศเลอเราจึงไม่เอาอะไรมาตกหมดไม่เอามีแต่ความพอแล้วด้วยความเลิศเลอในหัวใจนี้เท่านั้นแล้วก็ช่วยโลกเต็มกำลังความสามารถถึงการเวลาแล้วก็ดีเท่านั้นเองพูดให้ฟังชัดเจนชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วประจักษ์ด้วยสันทิฏฐิโกในการปฏิบัติของตนเราปฏิบัติได้ผลมากน้อยเพียงไรรู้มาโดยลำดับจนกระทั่งถึงผลสุดยอดว่าพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรอีกแล้วในสามโลกธาตุนี้ปล่อยหมดแล้วโดยสิ้นเชิงเหลือตั้งแต่ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันอย่างเลิศเลอนี้เท่านั้นเรานำโลกสอนโลกหรือนำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้เรานำด้วยความเมตตาเราไม่ได้นำด้วยความหิ้วโหยเพื่อจะแบ่งสรรปันส่วนสมบัติพี่น้องทั้งหลายแม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่มีเลยนะให้พากันเข้าใจเราช่วยอย่างนี้แหละลำบากลำบนเราก็อุตส่าห์พยายามช่วยดังที่เห็นนี่แหละเป็นยังไงคนอายุ93แล้วนะนี่นะหลวงตาบัวเนี่ยอายุ93พวกนี้ยังไม่เกิดเนี่ยหรือว่าไงเราอายุ93บวชมาก็73ปีนี่ก็ยังไม่เกิดอีกเยอะเข้าใจไหมล่ะนี่เราเกิดมาแล้วได้ช่วยชาติบ้านเมืองมาถึงขนาดนี้แล้วท่านทั้งหลายจะหาที่ไหนอีกเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าบวชมาจะได้ช่วยชาติบ้านเมืองมันก็ถึงการเวลาที่จะได้ช่วยชาติเพราะบ้านเมืองของเราปี2540มันจะจมต่อหน้าต่อตาของคนไทยทั้งประเทศไอ้เราก็อยู่ในท่ามกลางของคนไทยแล้วอยู่ได้เฉยๆเป็นขอนซุงอยู่ได้หรือนั่นล่ะมันถึงได้ดีดออกมาว่าเอาจะช่วยนั่นอะตั้งแต่บัดนั้นมาวัตถุจริงของเงินทองก็ไหลเข้าคลังหลวงไหลออกทั่วประเทศไทยช่วยสร้างนั้นสร้างนี่ออกมาโดยลำดับลำดาไม่รั่วไหลไปไหนเลยทองคำก็เข้าแล้วจากที่ว่า11ตัน400กว่ากิโลเรื่อยส่วนดอลลาร์ก็10ล้านกว่าอันนี้จากนั้นมาแล้วทั้งดอลลาร์ทั้งเงินไทยออกช่วยชาติบ้านเมืองมาตลอดนี่เราไม่เอาอะไรท่านทั้งหลายจะไปหาที่ไหนลงได้นำพี่น้องทั้งหลายได้ขนาดนี้แล้วเงินจะไม่ก่อไม่เกยไม่ก่อไม่กลวยมาเป็นของตัวมีอย่างหรือแต่หลวงตานี่บอกได้ชัดเจนเลยว่าไม่มีเพราะเราอิ่มแล้วได้ทำเป็นธรรมันเลิศไม่มีสิ่งใดที่จะ เข้ามาเสริมเขานี่มาให้เลิศกว่านี้สิ่งนั้นไม่เลิศทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วเลิศเราพอกับนี้จึงไม่เอาอะไรทั้งหมดเลยได้ช่วยพี่น้องหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ขอให้พากันตั้งเข้าอกเข้าใจตามนี้นะที่หลวงตาได้ช่วยชาติบ้านเมืองมาช่วยมาอย่างนี้เองไม่ได้ช่วยเพื่ออะไรละช่วยอย่างนี้เกิดมาในชาตินี้เราจะทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำด้วยความเสียสละไม่เอามีเท่าไรเท่าไรไม่เอาไม่เก็บทั้งนั้นออกหมดสมบัติเงินทองเข้ามาในวัดป่าบันตาดไหลเข้ากับไหลออกตะเลิดเปิดเปิงเหมือนกันไม่มีสถานีที่จอดแวะไหลเข้ามาเท่าไรไหลออกเท่านั้นเพราะคนทุกข์คนจนที่วิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือมันรอบวัดรอบวานี่มาจนไม่มีอะไรจะจ่ายให้เขาช่วยเหลือเขาก็อยู่มาอย่างนี้แหละได้ไปแล้วนี่ก็ไปช่วยโลกอันหนึ่งไม่จะไปไหนให้ช่วยตัวเองไม่ช่วยบิณฑบาตวันหนึ่งกินให้ตายก็ตายวัดป่าวันตาดอาหารการกินมาจากทั้งทิศใดที่ใดไม่รู้ละเต็มสลานั่น แล้วจะกินให้ตายเดี๋ยวคนไม่อยากตายเนี่ยกินให้อิ่มเท่านั้นเองเราจึงไม่ตายเพราะเรากินให้อิ่มเราไม่กินให้ตายนั่นน่ะสมบัติเหล่านี้ก็มีแล้วจะไปวุ่นอะไรกับมันโลกที่มีความจำเป็นคอยอาศัยผู้ที่พอจะอาศัยได้มีอยู่เขาก็ต้องวิ่งมาอะไรต้อนรับเขาแล้วก็ต้อนรับดังที่เป็นมานี่แหละขอให้พี่น้องหลายจำเอาไว้นะวันนี้เป็นวันที่ได้ประกาศท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการช่วยชาติช่วยบ้านยังไงช่วยทางด้านวัตถุก็ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากนั้นก็ช่วยทางด้านศีลธรรมไหลเข้าสู่ใจพร้อมกันกับเรานำพี่น้องทั้งหลายทางด้านวัตถุเงินทองของเข้าสู่ส่วนรวมแล้วก็ศีลธรรมเข้าสู่จิตใจของคนเวลานี้วิทยุตั้งร้อยกว่าแห่งแล้วตั้งสถานีวิทยุออกจากธรรมที่หลวงตาบัวเทศนาว่าการนี้ทำอันนี้เป็นของเลิศเลยนะทำเข้าสู่ใจเป็นของที่มีคุณค่ามากเราก็ได้อันนี้เข้าสู่ใจช่วยโลกทางด้านจิตใจวัตถุจริงของเงินทองนำช่วยโลกดังทางด้านวัตถุเป็นส่วนหยาบส่วนที่ละเอียดคือทำเข้าสู่ใจเราก็นำเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตามนี้นะวันนี้เทศไปเทศมาก็มันก็รู้สึกเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วล่ะวันนี้พูดเพียงเท่านี้ไม่ได้มากอะไรมากนะความรู้ยังมีอยู่แต่ธาตุขันธ์มันไม่อำนวยเสร็จแล้วจึงต้องได้พักละธาตุขันธ์ไปไม่ไหวความรู้มันจะไปไหนก็ช่างมันเถอะเราไม่ไปด้วยมันก็หยุดเองเอาละการแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายตั้งแต่ท่านเจ้าอาวาสมาถึงท่านนายอำเภอโดยลำดับลำดาที่รวมกันด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่ได้มาช่วยเป็นให้เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยอย่างที่วันนี้นะมาทอดผ้าป่านี่เพื่อสมบัติเงินทองเข้าสู่กลางหลวงนี่ก็หนาหน้าหนาตาเต็มไปหมดวันนี้นะหลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: สาธุ
0: เจ็ดหน่วยกี่นาทีแล้วมีอะไรแล้วมีอะไรก็ปฏิบัติกันไปเลยนะตั้งแต่นี้ต่อไปแล้วแท้จบเรื่องเท่านี้ละ
2: ถวายหลวงพ่ออ
0: ะไร
2: น
0: ี่
2: 990
0: อะไร
2: พ่อโ
0: มลุ่ม
2: มาสาร
0: ี
2: ก
0: ระ
2: ท
0: าเอาไปเอาไปไป
2: อัน
0: นี้ลูกแต่วัตถุมันหลอกพูดจริงๆเราทำเลิศกว่าสิ่งนี้บนไหนๆให้จะแบกแต่วัตถุแบกวัตถุนั่งเก่าขังนั่งนี่ขังนี่ตัวหัวใจไม่ขังมันไม่เกิดประโยชน์อะไรคอยหัวใจมันขังแต่อย่างเดียวขังหมดเลยพูดแล้วมันชัดเจนอีกแต่วันนี้นะเอาละ
2: พ่อเน
0: ื
2: ้อพุทธาเทพ2,000
1: พระบาทสังฆโลกและถวายวิทยุศีลธรรมเพื่อประชาชน
0: อะไรถวายอะไรมาอย่างนี้บัณฑิตอะไรพระบัณฑิต
3: พระบัณฑิตพระบัณฑิตพระบาทท่านที่มีทองคำ
0: แล้วมีอะไรก็ให้ปฏิบัติต่อไปเอาทองคำมาเก็บใครจะเป็นคนเก็บทองคำเอาทองคำมาทองคำเอามาเลยเอามาเก็บไว้เอาไปทางไหนไปทางไหนเอาที่เหรอเอาที่ไหน
2: เต้น
0: ข้
2: างหลัง
0: เต้นข้างหลังเลยไปเอาของทางนั้นก็ได้เอาอยู่พุ่งกลับอยู่คอยอยู่ก็เคยไปเคยมาไม่เห็นเหนื่อยแต่เช่นนั้นมันชั้นแบบนี้ถ้าเช่นมันใหญ่เรื่อยมันไม่อยู่ไม่พักพอจะมีกำลังไปเรื่อยพอหายใจเสร็จออกเลยคือเหนื่อยไม่ไหวแล้วเอามาพอกันนี่เหรอเอาออกไปทางนี้เอาไปทางนี้เอาอยู่ถ้าเป็นทองคำให้คอยอยู่เป็นวิเศษไว้เยี่ยมคอยอยู่ทองคำเอาไว้เข้าหมดทั้งถุงอะไรอ่ะเอาส่งไปเอาให้ผู้กำกับดูแลใกล้ชิดจ้ะวันนี้ใช้ปั่นไม่อยู่ให้ผู้กำกับดูแลเลยเอาส่งเรื่อยไปเอาส่งเรื่อยเอารับเรื่อยไปเลยเอารับไปเรื่อยอย่ารอเอารับไปเลยอย่ารอไปทั้งนี้เลยออกทั้งนี้ก็ได้ออกได้ทั้งนั้นไป เดินไปเลยเดินไปเลยเดินเข้ามาเลยไม่ต้องเดินเข่าเดินเท้าเดินเท้าเข้ามาเลยเอาเดินเท้าเข้ามาเดินเท้าเข้ามา
4: เหนื่อย
0: เหนื่อยแล้วนะเรานั่งไปนั่งมาก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยแล้วที่อะไรคืนมันนอนหลับไหมล่ะอันไหนมันทำไมนอนไม่หลับล่ะอันไหนนอนไม่หลับมีไหมกาแฟแล้วกาแฟนอนไม่หลับไม่เอาเหรอ
2: น้ำสำรองครับผมอันนี้น้ำสำรองคร
0: ับ
2: ผม
0: ไม่เป็นไรครับ
2: น้ำส
0: ำรองเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาเข้ามาปากน้ำเข้ามา
5: คณะเรือบุญปากน้ำสิทธิ์ท่านพลีธรรมทโรวัดอโศการามกราบน้อมถวาย10,000 บาท
0: เออพอใจพอใจ10,000 บาทไม่ใช่เล่นเราหามาตั้งแต่เช้าจนปัจจุบันนี้ไม่ได้เงินครับหมื่นได้มีได้ตั้งหมื่นนะวะ
6: ครับถามถวายเช็ค1,000 บาท
0: ไป
6: ของลูกสาวครับ
0: โอ้มีอะไรต่ออะไรบ้างเราก็จะเตรียมเราก็เตรียมกลับแล้วนี่นะนะเสร็จแล้วก็เตรียมกลับเท่านั้นนะไม่ได้อยู่เลยนะแต่ที่เตรียมกลับเลยล่ะ
6: ครับนะ
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนมีนาคมพุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณวัดศรีจำปาชนบทจังหวัดสกลนครในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนนิมิตบอกการปฏิบัติลำบากแต่สำเร็จขับร้องโดยคุ้มเลินพรมแดนครับ

0: าวท่านมหามาได้ยังไงนี่ทางสายนี้ใครมาได้เมื่อไหร่ท่านมหามาได้ยังไงกัน
1: ผมนั่งเรือมาผมมาด้วยเรือครับ
0: โอ้โหทางนี้มันแสนยากลำบากนะใครๆไม่กล้าเสี่ยงตายมากันหรอกอ้าวดีแล้วถ้างั้นตำหมากให้หน่อย
1: แล้วท่านก็ยื่นตะบันหมากให้หลวงตาก็ตำจ๊อกจ๊อกจ๊อกได้สองสามจ๊อกเลยรู้สึกตัวตื่นแม่ท่านบอกว่าน่าเสียดายมากอยากจะฝันต่อไปอีกให้จบเรื่องแล้วค่อยตื่นก็ไม่ได้น่าเสียดายจริงๆ

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนนิมิตบอกการปฏิบัติลำบากแต่สำเร็จขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงดำเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าความเสียสละของพระโพธิสัตว์ขอเชิญท่านฟังครับ
1: มันเสียเสียแล้วก็ฉันฉันเป็นรางวัลไม่กันเสียคือเฝ้าก็สามหลอดเสียก็มีเราเป็นพระป่าแน่ไม่ได้ถ้าเป็นสีที่ทำให้ตายแล้วตายได้จริงคือเฝ้าไปสามหลอดเสียแต่มันก็ไม่มีอะไรมันสบายสบายปัญญาใครเราไม่ค่อยระวังแต่ถ้าปัญญาพอหลับเราระวังมันเป็นไงต้องกำหนดเอาตังค์มาให้วันนี้ลดของเมื่อวานนิดหน่อยข้าวสลัดเมื่อวานนี่101บาทวันนี้60กว่าบาทฮะ60กว่าบาทนี่บาทหลวงพ่อลูกเดียวเนี่ยเต็มแล้วเทเต็มแล้วเทวันนี้60กว่าเทเมื่อวานนี่100กว่าเทรถเกือบ40หรือมั่งหรือ40ผมใส่บาทแต่กรุงเทพมากกว่านี้นะกรุงเทพสูงสุดครับไปคราวที่แล้วนี่สูงสุด174บาทฟังมื้อน่ะ174บาทเล่นเมื่อไหร่ในกรุงเทพใส่บาทคนเดียวนี่ฟาดถึงหัวกำมำมันผู้รับมันเลยจะตายเพียงรายเดียวเท่านั้นแหละใส่ตู้ลงไปไม่ตั้งท่าไม่ได้นะหัวกำมำเลยดีได้ละวิ่งตามจะคุบบาทไปเลยรายเดียวใส่ลงคนเดียวก็เต็มบาทแล้วอัน174บาทนี่เป็นสูงสุดสำหรับไปกรุงเทพทุกครั้งที่ไปปกติจะอยู่8 90เนี่ย80 90 100อยู่เนี่ย100กว่าแต่วันนั้นสูงสุด174บาทขนาดนั้นน่ะไม่ได้น้อยนะ174บาทเต็มไอ้ส่วนที่เป็นห่อเป็นอะไรมาวางบนฝาบาทนี่เราไม่นับนะนับเฉพาะที่ลงในบาทแล้วเทลงในบาทนั้นเทเทียมมาวางบนฝาบาทบนฝาบาทเป็นห่อเป็นห่อนี่มีเท่าไหร่ไม่นับละเอาออกเลยเอาวางได้ละนี่ก็เหมือนดูที่มองไปนี่เห็นไหมเดินผ่านไปผ่านมาดูสองฝากถนนเราเจนข้าวเขียวชะอุ่มตามนั้นตามท้องนาเขาโอ้ข้าวนี่เขียวจริงๆเน่าเนี่ยท่านบอกเวลาจะเอาเข้าจริงจังแล้วเป็นข้าวเป็นนารวยข้าวหรือเจ้าของรวยข้าวว่าน
2: านี้งามมากนารวยข้าวหรือว่าเจ้าของรวยข้าวล่ะถ้านางามเจ้าของก็รวยแล้วสิไอ้นางกินมีแต่ฟางไม่ได้อะไรมีแต่ฟางถ้าเราปุญญาเขตตังโลกัสสะเทียบกันอย่างนี้ท่านพระพุทธเจ้าท่านเทียบสุปฏิสุอุชุญาญาสามิจิปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายปฏิบัติสมควรจะทำเป็นหน้าเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาและท่านเหล่านี้เองที่จะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลยังจะตายปุริสายุกานิอัตถปุริสาปุคลาท่านเหล่านี้เองเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลตั้งแต่มรรคสี่ผลสี่มันไปเรื่อยเลยถึงนิพพานเนี่ยเอสาวกโตสาวกสังโฆนั่นคือประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็อาหุนโยปาหุนโยทักขินโยเป็นผู้ควรเกียรติทักขินาทานทั้งหลายที่บรรดาญาติโยมมาถวายผู้ที่ให้ก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ร้อนใจให้ด้วยมีความปีติยินดีด้วยในทานของตนเพราะให้กับท่านผู้เช่นนั้นแปลออกแล้วว่างั้นแล้วก็ปุญญาเกตตังโลกัสสะพระสงฆ์เหล่านี้แลที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกโดยสมบูรณ์ นี่แปลให้ฟังสุปฏิปันโนก็สวดทุกวันไม่เด็ดแปลวันนี้เราก็ว่าที่มหาซะบ้างเรียนมาแทบเป็นแทบตายไม่ได้เอามหาออกอวดมีแต่หลวงตาบัวอวดตลอดวันนี้เอามหาออกซะบ้างละปุญญาเขตตังโลกาสาประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนี่แหละเหมือนกับเนื้อนาข้าวเราเนี่ยข้าวมันเขียวชอุ่มสดสวยงดงามเวลาตกดอกออกผลขึ้นมาเจ้าของนาเป็นผู้รวยวัตถุสิ่งของเงินทองอะไรที่ได้มาถวายที่ว่า150 160 170หรือ174นี่แหละข้าวของพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ทำบุญไว้ในเนื้อนาคือพุทธศาสนาแล้วมาจากบ้านเนื้อนาในวัดป่าบันตาเนื้อนาในพุทธศาสนาว่างั้นเลยหลวงตาบัวไม่อาจเอื้อมเชื่อเป็นปุญญาเขตตังได้ถึงว่าบอกเนื้อนาในพุทธศาสนาปุญญาเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่เท่าไหร่ก็เป็นของเจ้าของหมดเป็นของผู้ให้ทานทั้งนั้นปุณณ์นี้เป็นแต่เพียงว่าผู้รับไว้ทรงไว้เท่านั้นเองเพราะงั้นเวลาได้รับความดีทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่ให้ทานนั่นแหละเป็นผู้ได้รับแล้วพวกเราทั้งหลายเป็นใจคนใจบุญด้วยไม่ใช่คนใจดำน้ำขุ่นจะดำน้ำขุ่นไปไหนดูไม่ได้เลยคนใจดำน้ำขุ่นนี่เขาคือครับแคบติดตันเห็นแก่ตัวความตนีทีเหนียวอยู่ในนั้นหมดความเห็นแก่ตัวอยู่ในนั้นหมดนอกจากความเห็นแก่ตัวแล้วยังคอยเอารัดเอาเปรียบรีดไถโดยประการต่างๆออกมาจากความตนีทีเหนียวความเห็นแก่ตัวนี่แหละเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำคนให้เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นคนประเภทนั้นไปไหนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมแต่คนที่มีใจกว้างแก่แข็งมีเมตตาธรรมมีแก่ใจนี่ไปไหนไม่อดนะแทนที่จะโอดอยากขาดแคลนไม่อดตลอดถึงเพื่อนฝูงแม้จะเป็นคนจนก็เพื่อนฝูงมีเยอะคนประเภทนั้นเพราะเป็นคนใจกว้างเป็นความเปลี่ยนความเสียสละเป็นอย่างหัวหน้าสัตว์หัวหน้าคนในตำรับตำราท่านแสดงไว้ส่วนมากไม่ปรากฏว่าที่เป็นหัวหน้าสัตว์ก็ดีหัวหน้าคนก็ดีเป็นผู้มีใจครับแคบตีบตันไม่เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนฝูงหรือลูกน้องนี้ไม่มีอย่างพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นพระโพธิสัตว์มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเป็นสัตว์พระองค์ก็เคยเป็นสัตว์มักจะเป็นหัวหน้าสัตว์ทั้งนั้นน่ะเป็นหัวหน้าฝูงแล้วเวลามีความจนกรอบจนมุมมาหัวหน้าฝูงนั้นน่ะเป็นผู้เสียสละเพื่อเพื่อนฝูงทั้งหมดเลยการอยู่การกินเพื่อนฝูงได้กินอิ่มพอแล้วเรายังกินเข้าไปเจอสถานที่ไปเจออาหารอะไรๆนี่ไอ้เพื่อนฝูงกินเจ้าของกินไปอย่างนั้นน่ะถึงเวลาจะถึงจนกรอกคราวจนกรอกจนมุมถูกเขาล้อมเขาจะฆ่าก็หัวหน้าฝูงนั่นแหละจะเป็นผู้เสียสละตายก่อนดังพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นคราวโพธิสัตว์นะถูกเขาล้อมน่ะสิเป็นสัตว์ไปหากินเขาทำรั้วรอบของเราเราไม่เห็นรั้วแล้วเขามาทางนั้นเขาไล่นี่เขาไล่ต้อนเขาจะฆ่านั่นว่าไงนี่ปัญญาเก่งในโพธิสัตว์เวลาจะจนกรอกจนมุมจริงแล้วก็บอกเพื่อนฝูงทันทีว่าให้ไปในจังหวะที่เขาชุลมุนกับเราคือเขาชุลมุนกับเราคือว่าไงจะวิ่งตัดหน้าเขาแบบนั้นน่ะให้เขาลุมไล่ฆ่านั่นพอเขาลุมนั่นทางนี้ให้ออกทางนี้ให้หมดนะนั่นดูที่เสียสละเข้าไปหวังตายไปเลยแหละทำไมตายก็ให้ผ่านให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้รอดตายไปวิ่งผ่านไปตรงหน้าพวกนายพรานเขาที่เขากำลังจ่ออยู่เขาจะฆ่าอยู่นั่นน่ะนี่พอเขาก็ลุมมาแล้วเขาก็ลุมพอเขาเบนหน้าตาหัวคิดปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างศาสตราวุธมุ่งใส่คนนั้นแล้วตอนนี้วิ่งปื๊ดออกหมดลูกน้องออกพ้นไปได้หมดสุดท้ายนายก็ไปได้เลยไปได้ทั้งหมดนั่นเห็นไหมเสียสละเก่งไหมแต่มันธรรมดาแล้วโหเป็นเช่นถ้าไม่อยากพูดอื่นถ้าเป็นยังหลงตะบัวนี่ไปก็สูงคือตายคุณจะไปที่หลังไม่ใช่ป่ะถ้าไม่น้องแต่วัวอาจเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่มันมีอ่านหน่อยนะไปสู้ไปซะรู้ตายหมดแล้วกูจะตายที่หลังมันไม่ว่างั้นหรอกมันจะว่างั้นกับหลวงตาบัวนี่น่ะ นี่คือเรื่องของความกว้างขวางเป็นอย่างนั้นแหละให้ความช่วยเหลือให้ความอบอุ่นให้ชีวิตชีวาแก่เพื่อนฝูงแม้แต่สัตว์ยังรอดพ้นไปได้หมดนั่นดีเพราะโพธิสัตว์รายเดียวเท่านั้นน่ะเสียสละนะพุ่งไปตรงที่เขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วนั่นน่ะพอเขาเบนความคิดทั้งหมดความสนใจทั้งหมดไปหาสัตว์ตัวเดียวที่วิ่งกล้าหาญอย่างผ่านหาเขานั่นแล้วทางนี้พึบออกเลยหมดเลยเพราะเขาไม่ได้สนใจกับทางนี้นี่สนใจกับสัตว์ตัวเดียวไม่ทราบว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นหัวหน้าหรือลูกน้องไม่รู้นี่เขาว่ามาแล้วไล่เลยพอตอนนั้นชุนมุนท่านนี่ก็ปุ๊บออกทางด้านนี้ไปเลยนั่นแหละโพธิสัตว์นี่หมายถึงว่าสละเพื่อเพื่อนเพื่อฝูงการอยู่การกินเพื่อนฝูงจะกินยังไงเอาเป็นที่พอใจฉะนั้นเรากินเท่าไหร่ไม่มีปัญหาอะไรนั่นความเสียสละคนเราก็เหมือนกันส่วนมากคนจะมีลูกน้องมากมากเป็นคนเสียสละเป็นคนกว้างขวางคนอันตีตันอันตู้จะหาญาติหาฝูงไม่ได้เลยแม้แต่ญาติมิตรสหายของเราเป็นญาติเป็นวงกันยังแตกกันได้นะไม่มีใครเข้าไปใกล้ชิดติดพันเนี่ยถ้าคนตะหนีทีเนี้ยคนเห็นแก่ตัวแม้แต่วงญาติจริงๆก็ยังเข้ากันไม่ติดนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นคนมีแก่ใจคนเสียสละคนใจกว้างใจขวางมีเมตตาอารีแล้วคนอื่นก็เข้ามาติดพันได้นี่มีอำนาจอย่างการเสียสละเป็นอย่างนั้นแล้วนอกจากนั้นผลแห่งความดีทั้งหลายที่เสียสละนี่กลับมาเป็นสมบัติของตัวเองอย่างมั่นคงอีกนะหนาแน่นขึ้นไปโดยลำดับเนี่ยไม่ใช่ว่าเสียสละแล้วจะหายไปไม่มีผลตอบแทนยังมีผลตอบแทนให้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญขึ้นไปในจิตใจนี้อีกด้วยท่านพระท่านจึงสอนให้เป็นผู้มีแก่ใจต่อกันเพื่อนมนุษย์เราไม่สำคัญเรื่องชาติชั้นวรรณะไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าน้ำใจที่มีต่อกันอันนี้สำคัญมากนะน้ำใจนี่น้ำมหาสมุทรทะเลสู้ไม่ได้น้ำมหาสมุทรทะเลยังมีขอบมีเขตมีฝั่งมีแดนแต่น้ำใจจะไม่มีกว้างขวางเบื้องว่างไปหมดเช่นอย่างน้ำใจพระพุทธเจ้าน้ำใจพระอรหันต์อันนี้หาประมาณไม่ได้เลยนะกินน้ำใจของเราผู้มีธรรมคือเมตตาธรรมกว้างขวางมีต่อกันและกันเป็นนักเสียสละก็เป็นน้ำใจกว้างขวางเหมือนกันหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำใจจริงเป็นของสำคัญเรื่องชาติชั้นวรรณะนี้เข้ากันได้หมดไม่สำคัญก็สมมติกันเฉยๆชาตินั้นวรรณะนี้ก็ว่ากันไปมองดูแล้วกับคนธรรมดาของคนเป็นไงหัวใจเราดูหัวใจเราภาพมันเทียบกันได้หมดเลยเราเป็นคนเช่นไรเรามีหวังอะไรเดี๋ยวนี้ส่วนมากคนเราต้องหวังพึ่งผู้อื่นโดยดีจะเป็นอิสระจากตัวเองไม่ได้หวังพึ่งใครแล้วนี่ไม่มีแม้เศรษฐีก็ต้องหวังพึ่งคนทุกคนจนนั่นแหละคนทุกคนจนไม่มีคนงานเป็นเศรษฐีได้ไงรายได้มากับคนงานนี่นะเป็นเครื่องมือแล้วก็ไหลเข้ามาหาเศรษฐีเศรษฐีต้องมีลูกน้องจะว่านั่นแล้วก็เศรษฐีเป็นเศรษฐีตาแดงเศรษฐีใจเลือดแล้วไม่บอกว่าตาเลือดเลยเศรษฐีกินตับของงั้นลูกน้องแตกคือนี้หมดเลยถ้าเป็นคนมีใจเสียสละแล้วไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดเข้ากันได้สนิทเลยสำคัญอยู่ที่น้ำใจไม่ได้สำคัญอยู่อย่างอื่นใดทั้งนั้นเพราะงั้นเราจงพยายามสร้างน้ำใจของเราให้ดีเราคนเดียวนี่ต้องหวังพึ่งผู้อื่นเกิดมาก็หวังพึ่งพ่อพึ่งแม่ที่เลี้ยงตลอดมาเรื่อยมาขนาดไหนขนาดนี้ใครจะไปว่าเรานี่เป็นอิสระพอแล้วไม่ต้องหวังพึ่งใครแล้วไม่มีแม้รายเดียวเราหวังพึ่งอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันฝังอยู่ลึกๆภายในหัวใจน่ะถ้าเวลาเรื่องราวมันเกิดขึ้นมานั่นหวังอย่างเปิดเผยแล้วนั่นช่วยนี้หน่อยนะว่าเข้าใจมั้ยล่ะเช่นอย่างแม่ลูกสาวอย่างนี้นะลูกสาวที่แล้วมันก็พึ่งแม่มาแล้วพึ่งจนจะเป็นจะตายแล้วแม่เป็นค่อยเป็นข้ามันนี่พอมันได้ลูกมาแล้วแม่เอาลูกนี้ให้หน่อยใครจะไปนั่นวะนั่นเห็นไหมมันพึ่งแม่มันเห็นไหมตัวมันพึ่งแม่แล้วมันแล้วยังไม่แล้วมันจับหลานให้เป็นนั่นแม่อีกนี่ค่อยขาลูกค่อยขาหลานเข้าใจไหมเท่าขาหลานเป็นขี้ค่อยขี้ขาเขาจะนอนวันตายถึงนั่นนี่พึ่งกันหรือไม่พึ่งเอาตรงนี้นะมันพึ่งหรือไม่พึ่งนั่นแหละเรื่องความพึ่งกันนั่นจะเป็นจะตายก็พึ่งกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจงให้มีน้ำใจแก่กันสมกับมนุษย์นี้เป็นหวังพึ่งกันเอาหัวใจเราเป็นตัวตั้งมาเลยพึ่งใครบ้างไหมถ้าเราไม่พึ่งใครแล้วเขาก็จะเป็นอย่างเราแต่นี้มันมีแต่หวังพึ่งตลอดเวลาตั้งแต่เล็กมาจนกระทั่งถึงเฒ่าแก่ชราจนกระทั่งยังหมดลมหายใจมีความหวังพึ่งตลอดอยู่นั่นเนี่ยท่านว่า พระพุทธเจ้าท่านจึงย้อนกลับมาว่าอัตถิยตโนสโถพึ่งตนเองบ้างสิหวังพึ่งแต่คนอื่นไปเอาเป็นเนื้อหนังคนอื่นมากินมากินมาเอาจมูกเขามาหายใจถ้าเขาปิดจมูกสักคู่หนึ่งหรือเขาจามซิกเนี่ยเขาไม่ได้หายใจทางนี้อันมันจะตายมันไม่ได้หายใจให้เป็นจมูกของตัวบ้างสิความหมายว่าอย่างนั้นเพราะมนุษย์สัตว์ทั้งโลกตลอดมนุษย์เราเนี่ยมันหวังพึ่งกันนะทั้งนั้นนะจึงว่าพึ่งผู้อื่นน้อยหวังให้พึ่งเราบ้างอันนี้ธรรมะอันนี้แปลได้สองประเภททั่วไปอย่างที่เราฟังกันได้ท่อได้ความเข้าใจดังที่ว่านี่แหละมนุษย์พึ่งกันทั้งนั้นแหละคนทุกคนจนคนมั่งคนมีพึ่งกันทั้งหมดเราอย่าเข้าใจว่าเศรษฐีจะไม่พึ่งใครเลยนั่นแหละตัวเศรษฐีเนี่ยตัวพึ่งใหญ่มันพึ่งลูกน้องมันคนหนึ่งลูกน้องมีเท่าไหร่นั่นลูกน้องมันมากมายใช่ไหมพึ่งลูกน้องที่ลูกน้องวิ่งเต้นขนขวายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือผู้ใหญ่ซึ่งเป็นนาก็เป็นหัวคิดปัญญานั่นแล้วต่างคนให้ความร่มเย็นแก่กันลูกน้องก็ผิดดอกเบี้ยกำไรมีเท่าไรแล้วก็เจืออาจารย์ลูกน้องเลี้ยงดูกันไปนะลูกน้องก็มีความจงรักภักดีต่อนายนะถ้าคนต่างคนต่างดีมันก็รับกันได้รับกันได้มีแต่คนดีคนหนึ่งว่าเป็นอาญาวะเดียวกันครัวเรือนเดียวกันอยู่ด้วยกันไม่ผาสุกเย็นใจงานเป็นอย่างนั้นแหละการพึ่งกันแล้วที่นี่ย่นเข้ามาอีกถ้าว่าอัตถิตโนนัตโถคือตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งของตนมันดีกว่าจะบังพึ่งพูดโดยถ่ายเดียวเจ้าของย้อนมาพึ่งเจ้าของบางคนขวายโดยลำพังเจ้าของบ้างนี่อันหนึ่งเป็นธรรมะที่อุกฤษเป็นธรรมะที่สูงสุดยอดแหละเป็นธรรมะที่ยากที่บุคคลจะทำได้เวลาจำเป็นจำใจบำเพ็ญสมณธรรมไปเนี่ยพึ่งตนเองจะเป็นจะตายหวังพึ่งใครไม่ได้แล้วเวลาจะตายจริงๆก็ไม่พึ่งใครได้เลยนะไม่ว่าญาติมิตรเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยานั่งห้อมล้อมกันอยู่นี้ก็พึ่งกันไม่ได้ทุกต้องบีบบุคคลผู้นั้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายได้แก่ตายไม่มีใครจะช่วยพอช่วยดึงออกมาได้เลยเพราะนั้นท่านจึงสอนให้อัตถิตโนโถพึ่งตนเองเวลาทุกเวทนามันเกิดขึ้นมากเนี่ยเอาพิจารณาทางอัตตังธรรมเข้าไปแก้ตนเองอยู่ในนี้ด้วยสติปัญญาของตัวเองนี่ท่านเรียกว่าอัตถิตโนโถอย่างเยี่ยมพึ่งตนเองอย่างนักปฏิบัติท่านทำอย่างนั้น

0: านักปฏิบัติทำทั้งหลายแล้วประจักษ์ว่าใครคนอื่นช่วยเป็นยังไงเจ้าของช่วยตัวเองเป็นยังไงเวลาอยู่ครูบาอาจารย์อยู่ฟังโอวาทคำสอนของท่านนั้นฟังเมื่อเวลาจะเอาจริงเอาจังเขาได้เอาเข็มจริงเหมือนนักมวยขึ้นเวทีครูก็มีแต่อยู่ครูแล้วหายใจจะตายเวลาลุงนั่งไปต่อยเขาอยู่บนเวทีเวลาฝึกซ้อมฝึกแทบเป็นแทบตายเวลาขึ้นไปให้เป็นกระสอบข้าวเป็นกระสอบทรายเขาเตะตุ้งตังตุ้งตังโอ้จะเป็นดังหลงตะบัวนี่จะจับฟาดมันลงนุ่นลูกศิษย์แบบนั้นเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยนี่มันมีเปล่าเวลาลูกศิษย์ลงตะบัวถ้าจะพูดออกมามันก็กระเทือนเจ้าของเพราะเจ้าของเอาไว้เป็นท่าแล้วจะไปตำหนิลูกศิษย์ว่ามันเป็นท่ามันก็มันก็ผิดอีกเหมือนกันนะเพราะงั้นอันนี้เราขอยุติเราไม่เอามันจะเกาเนื้อมากไปเนี่ยพูดถึงเรื่องอัตหิอัตโนโถขึ้นเวทีแล้วต้องต่อยเองความหมายว่างั้นนะจะไปพึ่งครูไม่ได้เวลานั้นนี่เวลาฟังคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วจะเด็ดเดี่ยวขนาดไหนขนาดไหนท่านให้อุบายต่างๆแล้วเวลาเข้าสงครามต่อสู้กิเลสแล้วต้องเป็นตัวเองเป็นที่พึ่งตัวเองอุบายวิธีการต่างๆได้รับมาจากท่านแล้วเราจะผิดสติปัญญาให้แตกแขนงไปมากน้อยเพียงไรมันเป็นเรื่องของผู้นั้นที่จะช่วยตัวเองให้ได้นะนี่เรียกว่าอัตถิโนโถอย่างเยี่ยมเข้าใจอย่างนั้นสินี่เราก็พยายามช่วยตนเองเวลานี้ให้สร้างใครมีบุญมีทานใจรักการกุศลเนี่ยคนนั้นน่ะชุ่มเย็นชุ่มเย็นในหัวใจนะสมมาเงินทองทุกคนต้องมีเกิดขึ้นมาต้องมีแม้แต่เด็กมันเกิดมาในท้องแม่ออกจากท้องแม่ที่แรกมันไม่มีเงินแต่แม่ก็ต่อมาแม่ก็ให้ตังค์1 2ตังค์ไว้ถ้าไม่ให้มันมาขอตังค์หน่อยซื้อขนมมานี่มั้ยลูกเราท่านมันมีด้วยกันทุกคนนะเรื่องเงินเรื่องทองก็ของนี่แต่สำคัญอยู่ที่ภายในให้มีสมบัติภายในท่านจึงสอนว่าการให้ทานเป็นการเบิกกว้างถนนหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าไม่ติดตันอั้นตู้ไม่จนกรอกจนมุมคนมีทานไปอย่างกว้างขวางเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไปอยู่สถานที่ใดก็อำนาจแห่งกุศลผลบุญที่เราสร้างมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนเราให้รับความสะดวกกายสบายใจแล้วนอกจากนั้นบุญกุศลนี้ยังหนุนเราอีกให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วก็ตัดวัฏวนคือความยืดยาวแห่งการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งนับไม่ได้นี้ให้ย่นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นมาถึงขนาดที่ว่านับได้ย่นเข้ามาจนอย่างที่ท่านว่าสำเร็จพระโสดาเจ็ดชาตินี่แน่แล้วนี่เพราะอำนาจแห่งกุศลเนี่ยตัดเข้ามาตัดเข้ามาจนถึงขั้นมานับได้พระโสดานี่อย่างมากที่สุดเพียงเจ็ดชาติลงมาเกิดอีกแม้มาเกิดก็ไม่ได้ไปตกนรกท่านว่าไม่ได้ตกอบายภูมิไม่ได้ตกนรกเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยทานตลอดไปในอย่างกลางก็3ชาติอย่างอุกฤษก็เพียงชาติเดียวเท่านั้นก็ผ่านได้เลยนี่อำนาจแห่งกุศลคือย่นลงมาตามธรรมนาวัฏวนของสัตว์นี่ไม่ว่าตัวใดก็ตามนะจะไม่มีขอบเขตเลยเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องเกิดเรื่องตายเคยเป็นมาฉันใดจะเป็นไปฉันนั้นถ้าไม่อาศัยอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องตัดเครื่องถอนเข้ามาให้ย่นเข้ามาไม่มีอย่างอื่นที่จะตัดได้เลยสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมธรรมนี่เป็นของอัศจรรย์มากวัฏวนจนหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้นี้อำนาจแห่งกุศลนี่ตัดเข้ามาตัดเข้ามาจนกระทั่งนับได้อย่างว่าเนี่ยและจนถึงสิ้นสุดวิมุตตินิพพานได้พร้อมอำนาจแห่งกุศลนั้นนี่เป็นจอมปราบทุกๆพระองค์ท่านสอนมาอย่างนี้และท่านกระหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลอันนี้แหละเราทั้งหลายผู้เป็นลูกชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตก็ให้ดำเนินตามแบบที่ลูกศิษย์ที่มีครูให้มีความเป็นผู้รักบุญรักกุศลแล้วสร้างคุณงามความดีไว้ประจำตนเสมอๆก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งปัจจุบันและอนาคตเอาละการแสดงธรรมเหนื่อยมากพอไม่ต้องเอวังพ่อเราไม่ได้ตั้งนโมนี่วะเหนื่อยยังไงได้ยินบ้าล่ะนี่ต่อไปนี้ให้พรแหละ
1: หลายข้อ
0: ฮะ
1: หลายข้อ
0: จดเหรอเฮ้ยจดคนนี่เป็นไรกระหายจดกระดาษเดี๋ยวจดไปแล้วขี้เกียจอ่านนั่นน่ะจดไปแล้วขี้เกียจอ่านไม่มีเวลาตัวนี่ครับให้พรตีดะไปเลยหลงตาผีบ่ายนะตีดะไปเลยยะถาวาริวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉโทสัพเพภูเรนโตสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณีโชติอราโสยถาสัพพีติโยวิวาชานโต

0: สัพพโรโคมินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ไอ้แต่แก้วหุ้งไปย่างเนี่ยที่นี่วะแต่แก้วหุ้งย่างที่นี่วะมันนี่มันนี่เดี๋ยวจะช่ำนิดหน่อยนึงพูดตะกี้นี่มันยังมีบกพร่องด้วยมานี่เลยมานี่เลยเออเอาตามนั่นละตามนั่นแม่ต้องแก่ไหนเนี่ยมาโซ
2: เก่ง
1: แ
2: น่เด็กน
1: ี่
2: เก่ง
1: ใจ
2: น
1: ะเก่งนี่แหละตกน้ำเก่งจนตกน้ำเราอยู่ที่พุทธมณฑลเล่นวิ่งข้างสาแล้วที่วิ่งไปมาตกสาตูนเลยผู้ใหญ่แล้วโดดลงห้มกันนี่นะทั้งสีแล้วก็เจ็บทั้งข้างล่างก็มีต้องขออภัยจากพี่น้องหลายการพูดนี่จะให้พูดถึงเรื่องราวบุคคลนี้เวลาไม่พอกำลังก็ไม่พอจึงต้องพูดทีเดียวให้ได้ยินทั่วถึงกันหมดนะเป็นหน้าทราบว่าอย่างนั้น
3: มาจากจังหวัดอ่างทองค่ะอ๋อ
4: ต้อง
3: ไม่
4: ได้มาแบบนี้ค่ะ
3: พ
4: ิ
3: เศษ
4: เหมือนกัน
1: เพิ่งไปอ่างทองแต่ไม่ทราบว่าจะไปอำเภอไหนนั่นมาแล้วเหรอไหนล่ะขอที่นี่ละขอที่นี่ละมาเลยพอเราคุ้นสีแล้วไม่แล้วแล้วงานยังอื่นยังมีเยอะเข้าไปถึงสีแล้วก็ไปงานอื่นเยอะไปเลยตอนนั้นเวลาเราแยกรับแต่ละคนเราก็รับที่นี่พอแข็งนี้แล้วเราก็มีอย่างต่อไปเรื่อยๆไงมันมีขนมอะไรวันนี้ขนมไม่มีมันนี่มีขนมเลยน้ำตาลเลยนะครับโอ้ยอะไรนะอะไรไปละเสียงอยู่นะเอาตรงนี้แล้วไปแล้วทางนี้แล้วกำลังจะไปที่บ้านเลยไม่ทำอีกแล้วก็ตามนะว้าวตาโอ้ยอย่ายุ่งให้เถอะใหญ่เลยยุ่งกับผู้ใหญ่ยุ่งกับเด็กยุ่งกับหมดไป
5: ย
1: ุ่งอะไร
5: ที
4: ่กินกิน
1: ที่ไหนล่ะที่ไหนโอ้ยเพื่อนจีบอ๋อมีเป็นน้ำเหลืองน้ำเกลือจืดเหลืองไปน้ำเกลือเป็นลูกศิษย์มานานนะโอ้ยสามตะกี้น้ำเกลือเป็นลูกศิษย์มาสามตะกี้มาไปหันนะไปเฮ้ยมึงเหรอโอ้ยหันมาไหนมึงย่าเดียวหันแล้วล่ะหันแล้วนี่อยู่มันมานะครับนี่ไอ้ฟันก็ให้แล้วนะไอ้ฟันไปเลยนี่นี่อะไรอะไรที่ไหนขอจะยอมเอาเดี๋ยวกันอ๋องั้นก็ขอความนะถามเนี้ยถามอีกงั้นแหละ มันจำไม่ได้เรื่องนี้แหละไม่เรื่องละแล้วมาอีกครั้งนึงนะหรือมันจำไม่ได้จริงคนพูดจะเขารับถามเราเราจะเขาเราจะตายเขาลำพังแต่เราไม่ลำพังอยู่เราจำไม่ได้มาเช้าถามเช้ามาบ่ายถามบ่ายมาเย็นถามเย็นคนเก่ามันจำไม่ได้หรือเปล่าดีใช่ไหมตอนบ่ายห้ามเราไม่สะพานบาทเย็นสะบาทห้ามนู่นยังไม่เย็นสะบาทก็ไปอีกเลยที่ตอนบ่ายห้าโมงอ่ะมาละให้นะเดี๋ยวนะถ้าได้ความให้ก็แล้วนะนะเอากราบกราบโ
5: เข
1: ีย
5: นคร
1: ับ ที่ร่างไอ้
5: เขียนครับ
1: ที่
5: เขียนคำ
1: เขียนคำเมือง
5: ครับมาคนน้าสาม
1: าว่า
5: ปกครองดี
1: อ๋อที่ปกครองดี
5: ลูกหลานยังไม่หยุดทุกคน
1: วันนี้ทุกคนเป็นที่การอยู
5: ่ก็ครับมาข้าวบ้านวันนี้อยู่ทางขึ้นสำนัก
1: นี่ละพบกันที่ตลาดนี้นะก็ดีกำลังจะเลิก
5: ผมจะเลิกไปนู่นครับไปคา
1: เฟ่นี่ละคนโอ้ยมืดที่
5: เยอะกับผมมาวันนี้เยอะ
1: คนมากเลยจะ
5: ว
1: ่
5: าว่าเขามาก
1: มากใช่ว่ามากใช่บาทร้อยก็บาทว่างใช่ที่ผมคือก็บาทก้านพกที่ตลาดบาทละหนึ่งเจ็ดมะพร้าวเจ็ดมะพร้าวพกที่ตลาดนั่นว่าย่อยก็บาทร้านก็ไม่ได้เอาละห้าพันร้านต้นเก่าต้นตายไปอ่ะ
6: น
1: ี่
6: ก็ไม่เคยประกาศน้องตาเลยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะเป็นบุญอย่างมากค่ะที่ได้มาม
1: าจากไหนล่ะ
6: ก็อยู่สกลนคร
1: น้องกาวน้องกาวไปแล้วนะ
6: ไหนถ่ายไว
1: ้
6: ต
1: ายได้ช่วยไหมมีอะไรบ้างเอาหมดแล้วโอ้โห
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าความเสียสละของพระโพธิสัตว์ในรายการนานาสารธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเจตุวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อคันเทศว่าฌานและสมาธิตามแนวอริยมรรคก็เชิญรับฟังครับ
1: จัดแสดงเรื่องฌานและสมาธิเทียบเคียงกันเพื่อจะให้ผู้ฟังนำไปพิจารณาเอาเองคำว่าฌานหมายถึงการเพ่งและการเพ่งฌานการเจริญฌานนี้ย่อมมีนิยมกันก่อนครั้งพุทธกาลมาแล้วแม้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาใหม่ๆตามประวัติท่านก็ได้ไปศึกษาในดาบททั้งสองซึ่งเป็นคณาจารย์เอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังโด่งดังในสมัยนั้นพระองค์ก็ไปอาศัยศึกษาลัทธิพิธีนั้นดูจนสำเร็จแล้วพระองค์มาทดสอบพิจารณาดูก็รู้ด้วยพระปัญญาของท่านว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางตัดสรู้เป็นแต่เพียงข่มกิเลสให้สงบไปชั่วคราวเท่านั้นพระองค์จึงหลีกออกจากดาบททั้งสองนั้นดังนี้ฌานจึงว่านิยมการเพ่งวัตถุภายนอกดังที่ท่านแสดงไว้ในการเพ่งฌานคือกสิณสิกเป็นต้นและคำว่าฌานหมายถึงการเพ่งคือเพ่งวัตถุใดวัตถุหนึ่งที่ตนประสงค์จะเพ่งนั้นดังพวกฤาษีตีภัยจะก่อนนิยมการเจริญฌานท่านเพ่งกสิณสิกกสิณใดกสิณหนึ่งเช่นปาทวีกสิณคือการเพ่งดินอาโปกสิณเพ่งน้ำเตโชกสิณเพ่งไฟวาโยกสิณเพ่งลมเหล่านี้เป็นต้นและการเพ่งฌานนั้น เพ่งด้วยความมีสติควบคุมใจให้จดจ่ออยู่ในวัตถุคืออารมณ์ที่ตนเพ่งมิให้ครั่งเผลอในจุดที่ตนตั้งไว้นั่นนั้นเพื่อจะให้จิตนั้นสงบลงดังนี้เรียกว่าการเพ่งฌานจะเมื่อจิตสงบลงไปตามลำดับแห่งการเพ่งที่มีสติควบคุมอยู่กับอารมณ์จนจิตนั้นวางจากอารมณ์หรือวัตถุหรือจุดที่ตนเพ่งอยู่เฉพาะจิตล้วนและเสวยความสุขอยู่ในความสงบอารมณ์อยู่ในความสงบของจิตที่วางอารมณ์หรือวางวัตถุหรือวางจุดที่ตนเพ่งนั้นทำใจให้เป็นอุเบกขาเป็นกลางมีความสงบเยือกเย็นไม่มีทุกเวทนาไม่มีอารมณ์คือจิตขาดจากอารมณ์ดังนี้เรียกว่าการเพ่งฌานคือขาดจากการข่มไว้ด้วยสตินั้นนั่นเองไม่ใช่ขาดจากอารมณ์ด้วยการถอนกิเลสขาดด้วยการข่ม ด้วยความมีสติปัญญาควบคุมจิตให้จิตสงบจากอารมณ์เท่านั้นนี้เรียก ว่าการเส้นสารและสารนั้น มีสองประเภทที่ต้องเส้นคือรูปสารสีอรูปสารสีรูปสารสีนี้คือเส้นดินเส้นน้ำเส้นไฟเส้นลม อรูปสารสีนั้นคืออากาศสารนัญจายตนะสารเส้นอากาศไม่มีคือเป็นตนทำอากาศเป็นอารมณ์วิญญาณัญจายตนะสารเส้นวิญญาณคือความรู้ไม่มีคือเป็นตนอาจินจัญญายตนะสารเส้นความรู้เข้ามาให้น้อยเนวะสัญญานาสัญญายตนะสารเพ่งความรู้นั้นให้ละเอียดเข้าไปมุ่งให้จิตสงบจากอารมณ์อย่างเดียวไม่เกี่ยวเกาะอยู่กับอารมณ์อยู่เฉยๆไม่มีการค้นคว้าเรื่องสัจธรรมให้รู้เห็นตามเป็นจริงในสัจธรรมว่านี่ทุกข์นี่เหตุจะเกิดทุกข์นี่ธรรมะที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ดับทุกข์ไม่เดินวิปัสสนาเลยไม่ค้นคว้าเบญจขันธ์ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเบญจขันธ์จะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามิใช่ตนใช่ของตนใช่ของตนอย่างนี้ฌานไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เดินวิปัสสนาค้นคว้าดูขันธ์ทั้ง5นี้ให้รู้เห็นตามเป็นจริงไม่ค้นคว้าดูสัจธรรมคือทุกเหตุเกิดทุกธรรมที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกตามเป็นจริงจึงไม่พ้นจากสังโยชน์เครื่องร้อยรัดเป็นแต่เพียงข่มกิเลสให้สงบบายชั่วคราวเท่านั้นเมื่อผู้เพ่งสารสำเร็จในรูปสารสีรูปสารสีนี้เรียกว่าสมาบัติ8เป็นโลกิยสารเป็นสารที่ข่มกิเลสให้สงบไว้ชั่วคราวไม่มีการถอนรากเหง้าแห่งกิเลสไม่มีการชำระกิเลสเลยซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัย ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้มุ่งหมายให้แต่จิตสงบอย่างเดียวขาดจากอารมณ์อย่างเดียวเข้าไปพักเสวยความสุขอยู่ด้วยความสงบเท่านั้น ถ้าหากอำนาจของสติคือความเพ่งเสื่อมลงไปกิเลสทั้งหลายงอกเงยเจริญขึ้นตามเดิมอำนาจของฌานนี้เมื่อมีกำลังอยู่ท่านเปรียบเหมือนหินศิลาทับหญ้าไว้ในขณะที่หินศิลาทับหญ้าอยู่หญ้าก็ไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้แต่ถ้าเอาหินออกแล้วหญ้านั้นก็กลับงอกขึ้นตามเดิมแม้ฉันใดเมื่อสร้างการเพ่งเสื่อมสติแล้วกิเลสทั้งหลายคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิก็งอกขึ้นตามเดิมจึงว่าอำนาจของสร้างเป็นแต่เพียงผมกิเลสให้สงบบ้ายชั่วคราวเสื่อมจากสร้างแล้วกิเลสก็งอกขึ้นตามเดิมไม่พ้นทุกข์ไปได้ดังนี้สร้างนั้นไม่ได้จะเริ่มวิปัสสนาเลยวิปัสสนานี้เป็นตัวปัญญาล้วนๆทีเดียวแม้การเพ่งสารถึงจิตจะสงบก็ตามแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเบญจขันธ์และไม่ได้เกี่ยวข้องพิจารณาให้รู้สัจธรรมตามจริงๆว่านี่ทุกข์นี่เหตุจะเกิดทุกข์นี่ธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เลยแต่เลี้ยงปมกิเลสให้สงบไว้ชั่วคราวเมื่อเสื่อมตามแล้วกิเลสก็งอกงามเจริญขึ้นตามเดิมเมื่อเสื่อมจากตามแล้วก็เป็นจิตธรรมดามดานี่เองดังนิทานหรือประวัติท่านฤาษีองค์นั้นองค์นี้ได้สำเร็จฌานอภิญญาผลสุดจนถึงหอเหินเดินอากาศได้ก็มีด้วยฤทธิ์อำนาจของฌานแต่ผลที่สุดเมื่อฌานเสื่อมแล้วก็เป็นคนสามัญธรรมดานี่เอง แน่มันเป็นอย่างนั้นนี่สำหรับสารเพิ่งเข้าใจ ฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ท่านก็ไปทดสอบดูแล้วท่านก็เห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เป็นแต่ข่มกิเลสไว้ชั่วคราวท่านจึงเลิกละการเพ่งทานชนิดนั้นแล้วมาประกอบความภาคความเพียรโดยลำพังพระองค์เองนั่นพระองค์จึงเอาทานนั้นเข้ามาในทางพระพุทธศาสนาเพราะทานกับวิปัสสนานี้ใกล้กันพอที่จะเป็นบาตรเป็นพื้นของวิปัสสนาได้ท่านจึงหาอุบายเอาการเพ่งทานนั้นให้เพ่งเข้ามาภายในให้เพ่งอยู่ที่ภายในพิจารณาอยู่ที่ภายในดินก็มีอยู่ภายในน้ำก็มีอยู่ภายในไฟก็มีอยู่ภายในลมก็มีอยู่ภายในภายในก็ร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้ท่านให้เพ่งร่างกายของเราให้เห็นเป็นธาตุสี่คือเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี้ให้เห็นแต่เพียงเท่านี้ท่านยังมีพิธีแนะนำสอนละเอียดเข้าไปอีกว่าธาตุทั้งสี่คือกายของเรานี้เต็มไปด้วยของสกปรกโสโครกเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนนี่การเพ่งทาน ให้เดินวิปัสสนาไปพร้อมท่านจึงเอาการเพ่งทานนั้นเข้ามาเป็นวิธีสมถะวิปัสสนาให้เชื่อการไปในทางพระพุทธศาสนาส่วนการเพ่งทานภายนอกนั้นทางพระพุทธศาสนาไม่นิยมเพราะไม่ใช่ทางคนทุกคนไปได้พระองค์ห้ามพระองค์จึงเอาความเพ่งคือชื่อของการภายนอกนั้นเข้ามา ดูความเพ่งภายในคือเพ่งกายเพ่งใจของเรานี่ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาค้นคว้ารู้เห็นตามจริงว่ากายของเรานี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นและเต็มไปด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเหล่านี้เป็นต้นและร่างกายขันทั้งห้านี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนอย่างนี้เป็นต้นและท่านให้เพ่งด้วยความมีสติปัญญาค้นคว้าหารู้เหตุรู้ปัจจัยของธรรมทั้งหลายว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่ให้เกิดรูปและนามคือขันธ์ 5ให้เดียวเกิดแก่เก็บตายในคติในกำเนิดในภพต่างๆทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันท่านได้ค้นหาตัวเหตุตัวปัจจัยนี้ท่านสำหรับทางพระพุทธศาสนาท่านสอนนิยมให้เพ่งอย่างนี้เรียกว่าการเจริญวิปัสสนามันเป็นอย่างนั้นแจ้งว่าในสมัยนี้การเจริญทานภายนอกไม่มีแล้วมีแต่การเจริญทานภายในให้มีสติปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายตนนี้เพราะว่าทานแปลว่าการเพ่งดังที่ท่านตรัสว่านัตถิชานังปัญญัสสะนัตถิปัญญาอาชาชิโนชานันจะปัญญัญจะนิบบานะนิบบานะสันติเกนิบบานะสะสันติเกฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานฌานและปัญญาทั้งสองนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นอยู่ใกล้พระนิพพานนักฌานังแปลว่าการเพ่งเพ่งด้วยความมีสติเพ่งอะไรก็เพ่ง สังขารร่างกายของเรานี่ด้วยความมีสติรู้เห็นตามเป็นจริงค้นคว้าให้รู้เหตุและปัจจัยของตัณหาทั้งหลายปัญญาก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองนั่นแห่งในอริยสัจคือเพ่งให้รู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ธรรมที่ดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์และมันจะรู้กันเท่านั้นนี่แหละจึงว่าความเพ่งด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าฌานในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเพ่งด้วยความมีสติปัญญาอย่างนี้อยู่ใกล้พระนิพพานท่านว่านี่สำหรับการเพ่งฌานในทางพระพุทธศาสนาไม่ควรจะน่าสงสัยอะไรเลยส่วนสัมมาสมาธินั้นก็เพ่งอย่างเดียวกันนี่แหละต้องใช้อารมณ์เพ่งในจุดเดียวกันสัมมาสมาธิใจจะตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธินั้นต้องอาศัยตัวปัญญาเป็นบุรพภาคเบื้องต้นดังท่านแสดงในอริยมรรคปฏิปทาทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์นั้นท่านแสดงว่าอริโยอัตถังคิโกมักโกทางอันประเสริฐประกอบไปด้วยองค์8ประการที่ไปจากข้าศึกทางเดียวเท่านี้กล่าวคือความเห็นชอบตำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงที่ชอบเพียรชอบรึกชอบตั้งใจไว้ชอบดังนี้เป็นต้นเห็นชอบคือเห็นว่านี่ทุกนี่เหตุจะเกิดทุกนี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกดำริชอบดำริเพื่อให้รู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกดำริให้รู้ธรรมที่ดับทุกดำริให้รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกคือดำริออกจากกามดำริออกจากความพยาบาทดำริออกจากความเบียดเบียนวาจาชอบเว้นพูดเท็จเว้นพูดต่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเลวไหลการงานชอบเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉากามเลี้ยงที่ชอบเว้นจากเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดสำเร็จอยู่ด้วยการเลี้ยงที่ชอบเพียรชอบเพียรละบาปที่เกิดไปแล้วคือความโลภความโกรธความหลงที่เกิดไปแล้วเพียรละเพียรวางเพียรปล่อยเพียรสลัดด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพียรระวังสังรวมบาปที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นคือความโลภความโกรธความหลงที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรับความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพียรบำเพ็ญบุญกุศลคือคุณงามความดีศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรับความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้นี่เรียกว่าเพียรชอบสติความระลึกชอบที่เรียกว่าสัมมาสติท่านให้มีสติตั้งยังลงในสติปัฏฐานในฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตและธรรมคือย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะเพิ่งนำอภิชาและโทมนัสในโลกเสียให้พินาศคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศ อันความเพียรประกอบไปด้วยสติปัญญานี่ความเพียรคือความเพ่งที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาค้นคว้าหาเหตุและผลให้รู้จักเหตุผลและให้รู้จักทำทั้งหลายตามเป็นจริงนั้นย่อมนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินได้ในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึงนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึงนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมีปัญญาพึงนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศนี่คือสติความรู้ชอบสติความรู้ชอบความรู้ชอบความเห็นชอบเมื่อเราเพ่งพิจารณาด้วยความรู้ชอบอย่างนี้ความเห็นประชอบความรู้ประชอบชอบตามความจริงเห็นตามจริงสติความรู้ชอบรู้ชอบเห็นชอบก็คือตัวปัญญานี่เองเพ่งเข้าไปด้วยความมีสติแจ้งว่าสติยังลงในฐานทั้ง4นี้คือกายเวทนาจิตธรรมกำหนดให้รู้ตามเป็นจริงน้อมเข้ามาพิจารณากายเพ่งกายของเรานี่ในสำหรับสารในทางพระพุทธศาสนาเมื่อสติน้อมเข้ามาพิจารณากายของเรานี่ว่ากายของเรานี่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบให้เห็นว่าร่างกายเรานี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆซึ่งมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับฟังผืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อน้ำมูดดังนี้เป็นต้นและให้พิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหล่านี้เป็นต้นให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงเพ่งให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงไม่ใช่ว่ามิให้รู้ให้เห็นต้องให้รู้ให้เห็นตามหลักธรรมชาติของมันจริงๆเพ่งร่างกายให้เห็นเป็นซากศพซากผีเพ่งร่างกายอันนี้ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาเนสติปัญญาการเพ่งฌานในทางพระพุทธศาสนาก็ได้แก่การเพ่งสติปัฏฐานฌานคือเพ่งให้รู้ตามหลักธรรมชาติสัจธรรมของจริงที่มีอยู่เพ่งให้รู้เห็นว่านี้ทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์เพ่งให้รู้ให้เห็นว่านี้คือตัวเหตุที่เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาคือความอยากเพ่งให้รู้ให้เห็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวสมุทัยเพ่งให้ รู้ให้เห็นธรรมที่ดับทุกข์คือการคือความทำตัณหานี้ให้สิ้นไปเพ่งให้รู้ให้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยการเพ่งฌานต้องเพ่งอย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนานี่สัมมาสติคือการเพ่งกายเพ่งเวทนาเพ่งจิตและเพ่งธรรมให้รู้เห็นตามเป็นจริงกายนี้สักแต่ว่ากายใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเขาเรียกว่ากายานุปัสสนารู้เห็นตามเป็นจริง เวทนานี่ก็สัตว์แต่ว่าเวทนาใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเราเขาเรียกเวทนานุปัสสนาจิตนี่ก็สัตว์แต่ว่าจิตจิตที่เศร้าหมองฟองแผ้วก็สัตว์แต่ว่าจิตใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเราเขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาธรรมนี่ก็สักแต่ว่าธรรมธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลคือธรรมที่เป็นบาปและเป็นบุญก็สักแต่ว่าธรรมใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาจึงว่าสัพเพธรรมานัตตาติธรรมทั้งหลายนั่นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาเรียกว่าธรรมานัตตาดังนี้เพ่งให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงมีการเพ่งสานในทางพระพุทธศาสนาถ้านิยมการเพ่งอย่างนี้มีสัมมาสติความระลึกชอบความเพ่งชอบความเห็นชอบความรู้ชอบต้องการเพ่งสานต้องเพ่งกายเพ่งเวทนาเพ่งจิตเพ่งธรรมด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามันค้นคว้าพินิจพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงให้ตั้งอิทธิบาททั้ง4นี้ไว้เป็นประธานคือสันทิฏฐิบาทความพอใจในการเพ่งในสิ่งนั้นวิริยะวิริยะทิบาทความเพียรด้วยความเอาใจใส่ในสิ่งนั้นความเพียรในสิ่งนั้นจิตทิฏฐิบาทเอาใจใส่ในสิ่งนั้นวิมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพินิจพิจารณาด้วยความมีสติปัญญาในสิ่งนั้นหาเหตุผลในธรรมทั้งหลายรู้จักเหตุผลของธรรมทั้งหลายนี้การเจริญฌานสติปัฏฐานฌานในทางพระพุทธศาสนานี้เรียกว่าการเจริญฌาน4คือรูปฌานส่วนอรูปฌานคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณยกขึ้นเป็นอนิจจังให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นสำหรับการเพ่งการในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้เพ่งอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้สติให้ระลึกอย่างนี้ให้จดจ่ออยู่อย่างนี้ตั้งไว้เจริญอิทธิบาททั้ง4ให้เต็มบริบูรณ์ให้เป็นประธานคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติในการเพ่งวิริยะทิฏฐิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติในการเพ่งจิตทิฏฐิบาทเอาใจพักมันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลรู้เหตุและผลด้วยความมีสติปัญญาในธรรมทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าสติความรู้ชอบต้องตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานให้บริบูรณ์นี้สำหรับสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบนั่นใจที่จะตั้งไว้ชอบนั่นเป็นใจที่ตั้งไว้ชอบไม่หวั่นไหวไม่ฟุ้งซ่านไม่แง่งอนคอนแทนนั่นแน่ท่านจึงว่าให้เจริญฌานทั้ง4มันเป็นอย่างนี้ก็คือสติปัฏฐานฌานนั่นเองใจตั้งไว้ชอบนั้นเป็นสัมมาสมาธินั้นท่านกล่าวว่าวิวิเทวะกามเมหิวิวิจักอกุศเลหิธัมเมหิเป็นผู้มีจิตปราศจากแล้วจากกามารมณ์ทั้งหลายมีจิตปราศจากแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดความโลภความโกรธความหลงนี่เองนั่นย่อมเป็นผู้ถึงความเพ่งที่หนึ่งอันประกอบไปด้วยวิตกวิจารณ์มีสีและสุขอันเกิดแต่วิเวกคือความสงบสงัดคือพิจิตรสุขเอกกตานั่นเองวิตกหมายถึงให้ยกจิตด้วย ให้ยกจิตขึ้นสู่เป้าหมายคือกรรมฐานในจุดที่ตนเพ่งเอาสติเป็นผู้ยกวิจารณ์มันค้นคว้าพิจารณาให้รู้ ตามเป็นจริงผลสุทิฏฐิและสุขเอกตาจึงจะปรากฏบังเกิดขึ้นให้เป็นผู้สนิทสำนานในความเพ่งเฉลิมด้วยความมีสติปัญญาอย่าตั้งเผลอตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประการเสมอๆในความเพ่งเฉลิมคือสันทิฏฐิบาทให้ทำความเข้าใจด้วยความมีสติในจุดที่ตนเพ่งวิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติในจุดที่ตนเพ่งตนพิจารณานั้นจิตติทิบาทให้มีความเข้าใจในด้วยให้มีความเข้าใจด้วยความมีสติในจุดที่ตนเพ่งตนพิจารณานั้นเวมังสิทธิบาตให้มีสติปัญญามันค้นคว้าพิจารณาให้รู้เหตุและผลของธรรมทั้งหลายหาเหตุและผลของธรรมทั้งหลายให้รู้ตามเป็นจริงว่าสังขารร่างกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดในประการต่างๆมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเขาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไอ้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในท่านนิยมการเพ่งอย่างนี้สำหรับการเจริญสมาธิสำหรับการในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นี่แหละจึงเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่เป้าหมายหรือจะเพ่งว่าเพ่งด้วยความมีสติปัญญาว่านี่ทุกข์คือความเกิดแก่กระจายเป็นทุกข์นี่คือทำไปเนี่ยได้เกิดทุกข์ได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาเพ่งให้รู้ให้เห็นด้วยความมีสติปัญญาให้รู้ชัดตามจริงว่านี่คือธรรมชาติทุกข์คือความทำตัณหาให้สิ้นไปเพ่งพิจารณาด้วยความมีสติปัญญารู้เห็นตามจริงว่านี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมชาติทุกข์เออถึงสมาธิและปัญญาคือการเพ่งประกอบไปด้วยสติปัญญามันค้นคว้าพินิจพิจารณาหาเหตุและผลรู้เหตุและผลของธรรมทั้งหลายนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์มันค้นคว้าพินิจพิจารณาหาเหตุและผลหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายเท่านั้นให้ชำนิชำนาญเมื่อเป็นผู้ชำนิชำนาญในความเพ่งที่หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นวิตกวิจารณ์ทั้งสองก็ระงับลงยอมเข้าถึงความเพ่งที่สองเป็นเครื่องของสายใจณภายในให้สมาธิเป็นธรรมันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิคือความแน่วแน่อันหนึ่งเพราะปีติได้ราดปาดไปย่อมเป็นผู้เพิกเฉยอยู่และมีสติสัมปชัญญะและเป็นผู้เสวยความสุขด้วยกายย่อมอาศัยคุณคือผู้ที่เกิดขาสติสัมปชัญญะและเสวยสุขอันในเล่าเสน่ห์พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้มีเกศขาคือเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีเกศขามีสติอยู่เป็นสุขเป็นสุขดังนี้ย่อมเข้าถึงความแข็งที่สามเพราะละสุขเสียได้เพราะละทุกข์เสียได้อารมณ์ธรรมทั้งสองในการก่อนคือโสมนัสความยินดีโสมนัสความยินร้ายได้อัตดงตกไปจากจิตไม่มีอยู่ในจิตยอมเข้าถึงความเพ่งที่สี่ทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีมีแต่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระอุเบกขานี่คือสัมมาสมาธิการเพ่งฌานสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่ชอบเพราะเป็นสมาธิอยู่ในองค์ของอริยมรรคอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหาเหตุหาผลหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลาย รู้เห็นตามเป็นจริงมาเป็นระดับระดับสมาธิประเภทนี้ย่อมตัดสังโยชน์ขาดมาเป็นระดับระดับตามขั้นตามภูมิของปัญญานั่นเองท่านจึงรับรองสมาธิประเภทนี้ว่าเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิตั้งใจไว้ชอบตั้งใจไว้มั่นอยู่ตลอดเวลาเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่ถอยหลังเป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาสมาธิประเภทนี้ไม่มีการเข้าสมาธิไม่มีการออกสมาธิเพราะสมาธิประเภทนี้ยอมชำระกิเลสมาเป็นพักๆตามขั้นตามภูมิของสติของปัญญาที่มีกำลังเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่ถอยหลังนั่นเองเพราะอาศัยปัญญาวิปัสสนาท่านพระพิจารณารู้เห็นตามจริงมาเป็นระดับระดับทั้งตัวผลตัววิบากไม่แก่รูปนามขันธ์ห้าทั้งตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกิเลสตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏถ้าปัญญาก่อนท่านก็ละสังโยชน์อย่างหยาบได้ถ้าปัญญาอย่างกลางท่านก็ละสังโยชน์อย่างกลางได้ถ้าปัญญาแก่กล้าท่านก็ละสังโยชน์อย่างละเอียดได้ตามขั้นตามภูมิของปัญญานั่นเองยังว่าสัมมาสมาธิประเภทนี้เมื่อละสังโยชน์ได้ตามขั้นตามภูมิแล้วคือเมื่อละสังโยชน์ขาดตามขั้นตามภูมิของปัญญาแล้วใจก็ตั้งมั่นเป็นสมาสมาธิตามขั้นตามภูมิของสมาธิเท่านั้นเองไม่เสื่อมไม่ถอยหลังไม่เหมือนตาลเหมือนตาลนั่นเป็นแต่เพียงผมกิเลสใบไม่ตัดสัญญาเพราะไม่ไรเจริญวิปัสสนาเหมือนสมาสมาธินี่สติปัญญาวิปัสสนาต้องพร้อมมนบริบูรณ์ตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานเดินประหัตประหารสมระกิเลสมาเป็นพักๆได้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้ตามขั้นตามภูมิของปัญญานั่นเองแง่เดินว่าสมาธิกับปัญญาสมาธิกับฌานฌานกับสมาธินั้นย่อมต่างกันถ้าเป็นฌานภายนอกพุทธศาสนาแต่ถ้าเป็นฌานภายในก็มีการเพ่งประกอบไปด้วยสติปัญญาเหมือนกันแง่เพราะว่าฌานังประวัติการเพ่งประกอบไปด้วยสติปัญญาเนี่ยพระองค์เอามาใช้ในทางพุทธศาสนาเพื่อแก้พวกติดที่ได้ตามภายนอก ไม่ควรที่จะสงสัยอย่างใดเลยแง่การเจริญฌานทั้งสี่คือการเพ่งสติปัฏฐานฌานทั้งสี่นั้นเองให้รู้เห็นตามเป็นจริงดังที่อธิบายมาแล้วนั้นนั่นแหละเมื่ออาศัยปัญญาสมาธิความเห็นชอบรู้ชอบตามเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างใจนั้นก็ตั้งมั่นเป็นสมาสมาธิไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเคลือบแคลงใสย่อมขับไล่กิเลสมารทั้งห้าเออนิวรณ์ 5 นั่นเองกามฉันท์ขับไล่กามฉันท์ความพอใจในกามอารมณ์ได้ละพยาบาทคือความอิจฉาพยาบาทเครียดแค้นที่มีอยู่ณภายในใจได้กำจัดทินิมิตคือความง่วงเหงาเฒ่านอนหรือความขาดสติปัญญาของจิตได้โอทัจจะ ปุพพจะ ขับไล่ความฟุ้งซ่านรำคาญของจิตได้ วิจิกิจฉา ไม่มีความเกลียดแคลงสงสัยเลย ในพระพุทธในพระธรรมและในข้อปฏิบัติของตนในศีลในสมาธิในปัญญาในมรรคในผลในนิพพานไม่มีความสงสัยเลยไม่เป็นผู้ลูกของกรรมสมาธิประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือเป็นสมาธิที่ชอบไม่เสื่อมไม่ถอยหลังเป็นสมาธิอยู่ตลอดกาลเวลาไม่มีการเข้าการออกเป็นอาตาลิโกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิด แม้จะทำกิจการงานอะไรจิตก็เป็นสมาธิความตั้งมั่นไว้ครอบอยู่เสมอเพราะละสังโยชน์ตามขั้นตามภูมิของปัญญาไม่อ้างการมั่งเวลาไม่มีการเข้าไม่มีการออกสมาธิไม่เหมือนสมาธิประเภทอื่นส่วนสมาธิประเภทอื่นนั้นการนั่นถ้ากันเข้าสมาธิการนี้จึงจะออกจากสมาธิเมื่อยังมีการเข้าการออกสมาธิอยู่อย่างนั้นสมาธิประเภทนี้ประเภทนั้นแสดงว่าต้องประกอบไปด้วยสังโยชน์ยังคงเกลืออยู่เต็มที่ไม่มีการละสังโยชน์คือกิเลสเครื่องละลักดับแม้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ไม่ละดับเพราะยังมีการเข้าสมาธิการออกสมาธิอยู่ส่วนสมาธิสัมมาสมาธิในอริยมรรคไม่เป็นเช่นนั้นต้องอาศัยสัญญาเครื่องทำหันสำระกิเลสมาเป็นลำดับลำดับตามขั้นภูมิของปัญญาและใจก็เป็นสัมมาสมาธิตามขั้นตามภูมิเท่านั้นเองเป็นอาการิโกไม่อ้างการไม่อ้างเวลาไม่มีการเข้าการออกสมาธิในอริยมรรคนี่แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสัมมาสมาธิคือความตั้งใจไว้ชอบและองค์สมเด็จพระผู้ทรงภาคผู้ทรงคุณอันประเสริฐย่อมสรรเสริญยิ่งนักว่าสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่ถอยมีแต่เจริญก้าวหน้าไปนักปราชญ์บัณฑิตอริยปราชญ์อริยบัณฑิตทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าสมาธิประเภทใดให้ผลมาโดยลำดับลำดับด้วยความมีสติปัญญาอันเห็นชอบรู้ชอบตามเป็นจริงนั้นสมาธิประเภทนี้แหละเป็นสมาธิที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แม้สมาธิประเภทอื่นจะเสมอด้วยสมาธิประเภทนี้ย่อมไม่มีเหตุนั้นท่านจึงยกสมาธิประเภทนี้เตือนว่าที่ดำติพันเมรัตนางกว่าในตาอันนี้แหละเป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมดังนี้จะแสวงหารัตนะอันศักดิ์สิทธิ์อันประณีตในพระธรรมนอกเหนือจากสมาธิประเภทนี้แล้วย่อมไม่มีดังนี้เพราะฉะนั้นสมาธิหรือการในทางพระพุทธศาสนาจึงต่างกันกับการภายนอกพระพุทธศาสนาสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งใจไว้ชอบนี่ต้องประกอบไปด้วยความเพ่งอันสัมปยุตประกอบไปด้วยสติปัญญาบริบูรณ์ต้องตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานเออสัมปยุตบาทความพอใจในสิ่งนั้นวิริยอิทธิบาทความเพียรในสิ่งนั้นอิทธิบาทเอาใจเข้าไปในสิ่งนั้นวิมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลของคำทั้งหลายให้รู้เหตุและผลของคำทั้งหลายในสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรให้รู้เห็นตามจริงในสิ่งนั้นคืออะไรคือว่านี่ทุกข์นี่เหตุเกิดทุกข์นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นั่นสิ่งนี้สิ่งนั้นคืออะไรก็คือกายของเรานี่ประกอบไปด้วยของสกปรกของโสโคร

อะไรเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเมื่อพิจารณาค้นคว้าดูเข้าไปด้วยความมีสติปัญญาก็รู้ชัดกันขึ้นเท่านั้นที่ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยคือตัณหาสมุทัยคือตัณหานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังคือตัณหานี่ใดตัณหาคือความอยากที่ใดโลภวิตาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดภพนั่นลิความยินดีตัตระตัตราที่นั่นนี่ความเพลิดเพลินความหลงซึ่งเพื่อเหิมตามความรักตามความถนัดตามความยินดีนั้นกล่าวสู่การมัธนาความใคร่ความอยากในอารมณ์ที่ตนชอบเพราะว่าตัณหาความเพียรพยานอยากเป็นโน่นเป็นนี่ให้ยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนมีความอยากอย่างใดก็มีความเพียรพยานตามความอยากนั่นนั้นวิภวตัณหาคือความไม่อยากให้มีให้เป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจเช่นเกิดมาไม่อยากให้มีแก่ไม่อยากให้มีเจ็บไม่อยากให้มีตายเป็นต้นหรือได้สิ่งใดที่ตนได้มาดูความรักความพอใจไม่อยากให้สิ่งนั้นพลาดจากตนไปเมื่อไม่สมความปรารถนามันก็เป็นทุกข์แก่ความอยากเท่านั้นเพราะตนเป็นผู้อยากเหตุที่อยากอย่างนั้นเพราะไม่มีสติปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันตกอยู่ในไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเป็นผู้ขาดสติปัญญาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไปยึดไปถือเอาสิ่งต่างตามกิเลสตัณหานั่นท่านยึดถือว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนแล้วมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตนมันก็เป็นทุกข์แน่เพ่งด้วยความมีสติแต่ขาดตัวปัญญาซึ่งปรารถนาไม่ได้น้อมเข้ามาฉะนั้นพระองค์จึงให้น้อมเข้ามาเป็นฌานภายในส่วนสัมมาสมาธิสมายถึงความเพ่งเหมือนกันแต่ประกอบไปด้วยสติปัญญาอันที่จริงในอริยมรรคทั้งแต่ประการนั้นแต่ละล้วนแล้วเป็นองค์ของปัจจนาทั้งหมดเลยสมาธินี่หมายถึงการเจริญวิปัสสนาล้วนๆอาสมถะวิปัสสนาเชื่อกันไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมาธิในอริยมรรคนี้จึงเป็นสมาธิที่เชื่อมต่อเข้ากับอริยมรรคอริยผลเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสอริยมรรคแต่ประการแก่ท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เออความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงที่ชอบเพียรชอบรึกชอบตั้งใจไว้ชอบและท่านก็ที่ลงที่อริยสัจสี่เห็นชอบคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นธรรมที่ดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี่เองดำริชอบคือดำริออกบวชออกจากกามดำริออกจากความเบียดเบียนดำริออกจากความพยาบาทวาจาก็เว้นพูดเท็จเว้นพูดต่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำสำหรับก็จะหลายการงานชอบเว้นฆ่าจัดเว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉากรรมเลี้ยงชีพชอบเว้นจากเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดสำเร็จอยู่ด้วยการเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยรบความเพียรด้วยผู้มีสติปัญญาประกอบกันจิตไรเพียรระวังรักษาบาปที่ยังไม่เกิดที่ให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้เพียรบำเพ็ญบุญกุศลที่ยังไม่เกิดที่เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามโดยประรบความเพียรโดยผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้นี่เพียรชอบรู้ชอบคือรู้ในกายเวทนาจิตธรรมดังที่ได้แสดงแล้วสมาธิชอบให้เจริญฌานทั้ง4ที่แสดงมาแล้วนั้นแน่และพระองค์ก็ยังย้ำลงอีกว่ารู้ความทุกข์ทั้งหลายนะจักขุได้เกิดไปแล้วญาณได้เกิดไปแล้วปัญญาได้เกิดไปแล้ววิชชาได้เกิดไปแล้วแสงสว่างได้เกิดไปแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลาย

0: ที่เราไม่ได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าก้อนนี้คือทุกอย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ปริยายัญชเมเป็นของควรกำหนดรู้ดูให้ละเอียดนะถ้าไม่ได้กำหนดรู้ดูให้ละเอียดจะไปยึดเอาความเกิดนี่มาเป็นตนยึดเอาร่างกายเป็นตนมันก็เป็นทุกข์ปริยากันติเมอนาได้กำหนดรู้ดูให้ละเอียดแล้วเราไม่หลงเลยนั่นนะดูให้ละเอียดแล้วว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์นั่นก้อนสกุลละกายนี่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเกิดความตายเป็นทุกข์ธาตุขันธ์อันนี้รูปนามอันนี้ขันธ์ห้านี้เป็นทุกข์เป็นธรรมเที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาแล้วนี่ท่านกำหนดรู้ดูให้ละเอียดอย่างนี้นั่นแล้วท่านจะกำหนดรู้ให้กำหนดท่านก็กำหนดรู้ดูละเอียดตัวเหตุตัวปัจจัยของธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุเกิดทุกข์นั่นว่าดูฟันที่อยู่ทั้งหลายจักรูได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าข้อนี้คือทำไปเถิดให้เกิดทุกอย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ปะห้าตะปันติเมเป็นของคนให้ละเสียวางเสียตั้งยี่นั้นเป็นเรื่องเอาละเสียแล้ววางเสียแล้วปล่อยเสียแล้วสลัดแล้วคือตัณหาความอยากนี่ซึ่งเป็นธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมอื่นที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะไม่มีอันนี้พระองค์รู้กำหนดรู้ด้วยปัญญาตัวเหตุตัวปัจจัยของธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกินข้าใจเออตัณหาความอยากถ้าไม่รู้ตัวนี้อวิชชาและพระองค์ก็ตักเตือนและประกาศไปอีกว่าในธรรมที่ดับทุกข์นั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าข้อนี้คือธรรมที่ดับทุกข์อย่างแท้จริงอย่างจริงแท้คือการทำตัณหานี้ให้สิ้นไปคือความดับตัณหานี้โดยไม่ให้เหลือนั้นเกี่ยวนั่นเวลาตัณหาวางตัณหาปล่อยตัณหาสลัดตัดขาดจากตัณหาโดยไม่ให้เหลือนั้นเกี่ยวนี้คือธรรมที่ดับทุกข์ต้องดับตัวเหตุตัวปัจจัยถ้าดับตัวเหตุตัวปัจจัยตัวกรรมวัฏตัวกิเลสวัฏนี้ถ้าดับไม่ได้มันก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าดับไปหมดก็ยังไม่พ้นทุกข์ถ้าดับหมดมันก็พ้นจากสติกำเนิดและภพต่างๆไม่มีการเกิดแก่กระจายเพิ่งทำให้แจ้งนั่นอันเราได้ทำให้แจ้งแล้วรู้ความพิสูจน์ทั้งหลายนี่ท่านประกาศที่อีกในข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์รู้ความพิสูจน์ทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าตอนนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์อย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ควรเจริญให้มากท่านเราได้เจริญให้มากแล้วคือพิจารณาให้มากตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานคือสันติอิทธิบาทความพอใจด้วยความมีสติในสิ่งนั้นวิริยอิทธิบาทความเพียรด้วยความมีสติปัญญาในสิ่งนั้นจิตอิทธิบาทเอาใจเข้าใส่ด้วยความมีสติปัญญาในสิ่งนั้นที่มังคิดอิทธิบาทมันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลให้รู้เหตุและผลที่ทำทั้งหลายในสิ่งนั้นด้วยความมีสติปัญญาดังนี้นะคือการพิจารณารูปนามขันธ์ 5นี่เองนะเมื่อรู้เหตุรู้ปัจจัยค้นคว้าดูรู้เหตุรู้ปัจจัยของธรรมทั้งหลายแล้วพระองค์จึงเก่งอุทานพุทธอุทานว่าความผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ด้วยความมีสติปัญญามันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและปัจจัยรู้เหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายได้อย่างนี้นี่ความนั้นย่อมทำเหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นให้สิ้นไปเมื่อความนั้นทำเหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นให้สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีเหลือสิธรรมทั้งหลายนั้นย่อมเป็นผู้ชนะมารและเสนามารคือกิเลสมารนั่นเองแล้วธรรมทั้งหลายนั้นย่อมเป็นผู้สว่างโล่งเหมือนพระอาทิตย์ที่อุทัยกำจัดอากาศที่มืดให้สว่างฉะนั้นนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์อย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ก็คือการเพ่งพิจารณาค้นคว้า ให้รู้เหตุและผลคือรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นด้วยความมีสติปัญญานี่นี่เองคือด้วยความมีสติปัญญานี่เองคือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมปฏิบัติ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลาเชษฐ์โววัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อคันเทศว่าฌานและสมาธิตามแนวอริยมรรคในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่ายังพระราชอำนาจไม่ถูกทำขอเชิญรับฟังครับ
1: ตะกี้นี้พระก็ศึกษาถึงวันว่างที่พวกทหารจวรตำรวจอยู่ที่วัดบวรวันร้อยเท่าไหร่นะจะมาขอฟังเทศเราก็เลยตกลงไงวันที่18หรือ19เนี่ยคงจะเป็นวันอังคารนะเทศให้เวลาว่างสำหรับพระเทศสอนพวกนี้ไปรักษาชาติบ้านเมืองด้วยความมีอาชีพทำในใจเนี่ยเทศที่ไหนจะเนี่ยมันไหลเข้ามาที่นี่นะไม่ว่าที่ไหนที่ไหนวงนักเรียนหรือนักอะไรก็ตามเข้ามานี่แหละทั้งอุดรก็เหมือนกันวัดไหนไม่ไปนะโรงเรียนประถมมัธยมเดี๋ยวนี้เข้ามาราชการก็เข้ามาในนั้นไม่ไปวัดไหนนะเนี่ยถ้ามากรุงเทพนี่ก็เห็นไหมนี่วัดบวรทั้ง180ถูกนักเรียนจบรออะไรที่บวชจะมานี่ให้อบรมวันนี้ไปที่ลังสีฝนตกหนักน้ำท่วมถนนหมดเลยรถวิ่งนี่โอ้แตกกระจายถนนเลยลังสิตไปหน่อยแล้วก็ตกเป็นแห่งไปเรื่อยพอเข้ามานี่ฝนมือไม่มี มีแต่ทางลังสิตไปโน่นฝนตกหนักนะแถวลังสิตนี่ถนนนี่ท่วมมาเลยจ้ะรถวิ่งต้องเลยช้าแตกกระจายไปเลยก็ไม่เห็นที่มีที่ว่าตกหนักที่ผ่านมาในระยะนี้ไม่เห็นมีที่ไหนฝนจะแห้งแล้งทั้งนั้นแหละแต่ไปลังสีนี่รู้สึกว่าโอ้ชุ่มตาเย็นใจถนนนี่เป็นน้ำท่วมไปหมดรถวิ่งก็ต้องวิ่งช้าๆเพราะน้ำท่วมถนนตกหนักอยู่พอสมควรรถต่อไปก็หายไปแล้วไปข้างหน้าตกอีกตกปากรายมาเรื่อยๆตั้งแต่นครนายกมาทางภาคอีสานยังตอนที่ลงมานี่ยังแห้งแล้งมากนะยังไม่มีฝนที่ไหนเลยตกก็เป็นน้ำเป็นเนื้อไม่มีแห้งแล้งมาตลอดก็เพิ่งมาเจอน้ำฝนในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้เจอแต่น้ำกับน้ำเราก็เลยดูฝนบ้างเลยมันไม่รู้ภาษีภาษาอะไรฝนเหล่านี้นะกรุงเทพมันทำไร่ทำนาเป็นที่ไหนมีแต่กินเท่านั้นแหละวะแล้วมันตกมาหาอะไรแล้ววะ เราขู่ฝนเราไม่ได้ขู่พวกนี้เราขู่ฝนต่างหากพวกนี้มันทำนาไม่เป็นแต่กินเท่านั้นแหละวะแล้วที่อื่นเขาทำนาเป็นทำไมไม่ตกให้เขาดูฝนว่างั้นเราไม่ดูคนเราดูฝนก็แห้งแล้งยิงทางโน้นฝนมาชุ่มอยู่ทางภาคกลางมันลาดดุกระดุสิดุฟ้าดุฝนดูง่ายๆกระดุคนนั่นแหละว่างั้นเลยถ้าฝนก็จะไปรู้ภาษีภาษาอะไรไปที่ถ้ำศรีกาโอ้โหเวลาไปถึงที่จอดรถแล้วคนแน่นหมดเลยมาจะไงต่อมากันมากมายไก่กองคันถามแล้วก็ถามหัวเข่าเจ้าของนั่นแหละติดตามไปเท่าไหร่ตั้ง9คัน10คันวันนี้น่ะติดตามไปยั่วเยี่ยวเนี่ยไปนั้นออกจากรถมีแต่คนของเราเต็มหมดหรือสุดท้ายเขาได้พูดบ้างพอประมาณพูดธรรมะเดี๋ยวก็หลวงปู่มั่นพอไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยพูดธรรมะเดี๋ยวก็หลวงปู่มั่นก็เลยกลายเป็นเทศกันหนึ่งเหมือนกันวันนี้ไปพอจะนั่งก็มาเลยก็เข้ามาก็รถไม่ติดสะดวกสบายฟ้าฝนก็ไม่มีมาถึงที่นี่ชั่วโมง 45นาทีจากถ้ำสลีกามาตามธรรมดาต้อง2ชั่วโมงอันนี้ชั่วโมง45นาทีมาถึงจริงรถมันมีมากมีน้อยรอกันไปเรื่อยๆก็เสียเวลาแต่วันนี้ไม่เห็นรอที่ไหนมาเรื่อยจนกระทั่งถึงวัดเป็นชั่วโมง45นาทีไปเห็นกระถางที่จอมปราดท่านอยู่แล้วมันปลุกไก่ปลุกไก่มีกำลังใจทุกอย่างทุกอย่างตื่นเต้นนะก่อนที่ท่านจะขึ้นไปเขาก็ห้ามพวกญาติโยมใครจะไปขอห้ามไม่ท่านขึ้นไปเขาบอกถึงก็อย่างว่าคือเมื่อพระตายไป4องค์แล้วว่าท่านจะขึ้นเขาไม่อยากให้ขึ้นเขาขอร้องไม่ขึ้นแต่ท่านขอขึ้นถึงท่านเล่าให้ฟังเองถ้าท่านเล่าตรงไหนจะแม่นยำแม่นยำเขาบอกว่าโอ้คือพระตายตั้ง4องค์แล้วนะเมื่อเรียนโอกาสมาอยู่นี่ตายไปตายไปขัดขึ้นมาเรื่อยๆท่านจะขึ้นไปทำไมว่าเราขึ้นไปอยู่ข้างล่างคือข้างพูดก็งับปากข้างพูดก็พูดแบบข่อมตรงเสมอเมื่อยังไม่เคยเห็นก็อยากจะขึ้นไปดูนะแต่การติดมันขยับเลยเขากลายสี่องค์แล้วเอาถ้าเราไม่เก่งก็เราก็องค์ที่ห้าท่านว่างั้นทางถอยท่านมาถอยเรื่องที่แล้วถึงเรื่องท่านจนเกาะจนมุมขึ้นไปก็เจอจริงจริงโรคประจำตัวท่านก็มีด้วยแล้วไข้ก็ขึ้นพร้อมกันระยะนั้นด้วยท่านรำพึงว่าเอ๊ะเพราะว่าพักใจสี่องค์ท่านจะขึ้นไปมาก็เป็นองค์ที่ห้าแล้วก็ขึ้นไปเพราะว่ามันไอ้เรามันตัดฟันตลอดว่างนี่นะองค์ที่สลายก็เรื่องเกิดร่างกายเราเคยโชคโชนมาแล้วตื่นน้ำมันอะไรนะทั้งเรื่องในใจนะข้าไม่พูดหรอกการเกิดกลางใจเรามันพอมาแล้วอย่างไปตื่นมันหาอะไรตื่นห้าขาฉ่ำอยู่ซึ่งเป็นที่เหมาะสมขึ้นกับสอดแสวงหาธรรมเข้าสู่ใจตั้งก็ขึ้นเลยพอขึ้นไปก็เป็นอย่างว่าจริงเรื่องราวก็เกิดขึ้นไข้ก็ขึ้นโรคขั้นตกกรรมได้แต่ขั้นเกิดขั้นเด็ดนะของกูว่าเนี่ยมากกว่ามักจะมีแต่เรื่องจิตใจเด็ดทั้งนั้นนะไม่จะอ่อนวิญญาณมายากภายนอกอ่อนแต่ภายในไม่มีอ่อนเขาอาจกลับทำแข็งก็หล่อเบื่อเองชื่อเพ่งไปตั้งรากตั้งฐานได้ชี้นั่นชั้นว่างนะเมื่อท่านอยู่ที่นั่นเป็นพรรษา22นะอยู่ที่นั่นท่านไปตั้งรากตั้งฐานได้ที่นั่นรากฐานทำรากจิตใจเราผ่านอุปสรรคอันใหญ่หลวงไปก่อนถึงว่าขนาดที่ว่าสลักเลยยาอะไรที่เขายาสมุนไพรของมัดเป็นมัดต้มขันแก้โรคของท่านที่เกิดเลยแล้วยาในแถวนั้นก็มีพอหาได้เมื่อละหายาอะไรมาละมันก็ไม่มีความหมายต้องว่างมีเวลาท่านจะได้กำลังคืออุจักมารอบด้านเรื่องไข้ก็จริงถ่ายก็ถ่ายไม่หยุดท่านเลยเอาสร้างจักรภายในจิตของท่านย่อมได้แล้วเอาตายก็ตายขึ้นเลยให้สอยไม่มีนั่นแหละท่านจึงได้เอาในคืนวันนั้นคืนวันตนเกาะตนมุมไข่ของหงเข้ามาการถ่ายไม่หยุดจริงหรอกมันมีจิตมันก็จ้างท่ารับกันแล้วจริงหรือเปล่าถ้าไม่อ่อนนะคือก็ตั้งค่ารับอันกับค่าตัวที่กำลังเกิดกำลังกายนี่ก็เป็นอริยสัจนะทุกท่านกลัวอริยสัจจะเห็นธรรมที่ไหนถ้ากลัวอริยสัจคือกลัวเป็นกลัวตายไม่เห็นธรรมต้องให้รู้อริยสัจจึงจะเห็นธรรม
0: จ
1: เนี่ยท่านเล่าให้ฟังแม้ก็ถูกร้อนๆนะเขาติดท่านพิสดารมากท่านเคยเป็นอาจารย์อาภุกตภูมิมาแล้วเพราะงั้นนิสัยรั่วรายของภุกตภูมิคือยังมีติดตัวท่านความรู้ความเห็นจะแตกต่างกว้างขวางยกซึ้งมากนี่ไปร่างสายโพธิสัตว์เนี่ยที่ท่านเห็นก็มาด้วยกันในคืนวันนั้นเองนั่งหน้าหลุมเอาถ้ามันตกมันลงหลุมนี่เลยนะมาจองไปหาที่ฝังฝังที่เผาที่เผาที่ฝังเลยฝังตรงนี้เลยมันเป็นหลุมใหญ่ๆขนาดนี้ท่านมานั่งอยู่ริมก็ไปเห็นแล้วตอนนั้นยังเป็นหลุมดีๆอยู่เพราะท่านเล่าให้ฟังแล้วไปดูหมดตามที่ท่านเล่าท่านต่อมารู้ว่าเขาถมแล้วหรือไงนะหลุมนั้นเราชอบสงสัยไปที่หลังนี้มันมีหรือไม่มีเราสงสัยใช่ไหมตอนนี้นะถ้าไปที่แรกเห็นชัดเจนได้ไปดูสถานที่ที่ท่านนั่งเนาะถ้ามันตายถ้ามันตกตรงนี้เลยนะวันนี้เป็นวันเอาเป็นเอาตายกันเลยแหละท่านว่าในหลุมนั่นแหละหลุมอยู่ในถ้ำนะอยู่ในถ้ำตรงกลางมันมีหลุมอยู่หลุมนึงหลุมลงไปนั้นท่านไปนั่งอยู่ปากหลุมนั่นท่านว่านั่งที่ตายแล้วมันฝังยากว่าลงที่นี่ลงตายก็รู้นี่เลยว่าชาติกันกับทุกขเวทนาซะก่อนอริยสัจทุกขังอริยสัจจังวาดกันเต็มเลยด้วยสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวเลยนี่แหละเรียกว่าธรรมโอสถใครไม่เคยปฏิบัติมันไม่รู้ว่าธรรมโอสถท่านแสดงไว้แล้วในสูตรสักกตวาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังนั่นเป็นโอสถแก่ดังนี้ต้องวงปฏิบัติที่จะได้ทำโอสถมาแก้ตัวเองทางนอกกันเราไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้ถ้าวงปฏิบัติผู้ปฏิบัติเดียวจะตั้งตัวขึ้นได้ในจุดอริยสัจธรรมโอสถถ้าเยอะๆแยะถอยหน้าถอยหลังไม่ได้นะต้องเด็ดขาดทีเดียวอะไรจะขาดขาดไปจะจิตนี่เด็ดตลอดนั่นท่านไม่ถอยนั่นละตรงนั่นละสงครามสงครามเกิดที่นั่นฟาดจวริยสัตว์ทุกขังอริยสัจจังนี่จิตใจวุ่นวายเป็นก็เป็นสมุทัยอริยสัจจังนี่สติปัญญาหมุนตัวเป็นเกียร์หัวแก้เหตุผลแล้วนี่ก็เป็นมรรคอริยสัจจังผลจากมรรคกับนิโรธอริยสัจจังดับทุกข์ในสังขารร่างกายได้สติปัญญาแก่กล้าขึ้นในเวลานั้นได้นั่นเป็นยังไงนี่เราเรียกว่าธรรมโอสถท่านแก้ของท่านด้วยธรรมล้วนๆเรียกว่าธรรมโอสถไม่มียาคิดดูที่มัดยาเขามัดไม้ท่านเคยฉันแก้โรคภายในตัวของท่านเคยหายก็หายวันนั้นไม่หายสักฉันลงไปแล้วไม่มียามีปัญญาอะไรมีแต่กำเริบขึ้นเรื่อยๆท่านก็เอายานี่ฟาดเข้าป่าเลยอย่ายุ่งกับมันยานี่วะนะท่านพูดอย่างนั้นนะเอายานี่ฟาดเข้าป่าเลยเอาที่นี่หันเข้ามาธรรมโอสถนะจึงได้ซัดกันในคืนวันนั้นซัดกันอยู่ตั้งแต่หัวค่ำนะท่านว่านั่งภาวนาแต่หัวค่ำชนะตายเลยท่านบอกนะไม่มีเหลือเอาถ้ามันชนะตายวันนั้นท่านว่าจิตจนดิ่งแล้วต้องว่าอย่างนี้แล้วต้องเด็ดจิตไม่ว่าจิตใครจิตเราถ้าลงจากนั้นแล้วมันรู้ด้วยกันนั้นให้มีอ่อนไม่มีเด็ดขาดตลอดพิจารณาทุกเวทนาอย่างนั้นมันว่าถึงจะเป็นเที่ยงคืนนั่งจนหัวค่ำเลยซัดกันกับทุกเวทนาทั้งไข่ทั้งถ่ายถ่ายก็ถ่ายออกไปท่านว่าท่านไม่รู้อะไรจะไหลก็ไหลไปเลยวันนี้สู้สงครามด้วยชาตินั่งนี่ถ่ายก็ถ่ายจะเป็นแบบนั้นก็เป็นไข้ก็ไข้ล้มลุกล้มลงไปนินได้สติแล้วจะลุกขึ้นมานั่งทันทีให้ถอยไม่มีกันว่านั่นมันเข้ากันได้ปุ๊บปุ๊บเลยเพราะเรามันเคยแล้วมีพอพิจารณารอบจนนั้นสติปัญญารอบทุกเวทนาที่มันเป็นอยู่อย่างแสนสาหัสทั้งเป็นไข้ทั้งถ่ายท้องเป็นอยู่ด้วยกันเมื่อเวลาดับด้วยกันหมดเลยหมดดับโดยสิ้นเชิงไข้หายไปเลยท่านว่าไอ้ที่ถ่ายนั้นก็หา ายไปพร้อมกันเลยจิตจ้าขึ้นมาท่านก็บอกว่าท่านก็บอกตัวเองเลยว่าที่นี่ไม่ตายนะเพราะว่าตายสี่องค์แล้วถ้าท่านจะไปนี่ยังจะตายองค์ที่ห้านะองค์ที่เท่าไรก็สุดแล้วแต่มันละเรื่องเกิดเรื่องตายนี่ว่างั้นที่นี่ยังไม่เคยเห็นจะขึ้นไปซะก่อนนะท่านไม่ได้บอกว่าที่ห้าที่หกก็ตามแล้วไม่เคยหวั่นไหวกับมันเพราะการเกิดการตายอยู่กับเราแล้วมันกี่กับกี่การมาเกิดตายตื่นมันอะไรนะท่านนึกในใจนะท่านไม่ได้พูดให้เขาฟังเวลาฟาดกลางคืนซัดกับทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาอันแรงกล้าแล้วพอนี่ลงทุกขเวทนาดับพึบหมดเลยร่างหายเงียบท่านว่านั่นฟังนี่นี่ละจิตอำนาจของจิตท่านได้ฝึกเรื่อยไปอย่างไรเรื่องร่างกายทั้งหลายที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้นี้พอพิจารณาสติปัญญารอบแล้วนี่ดับพึบร่างกายหายในความรู้สึกเหลือแต่จิตนี้สว่างจ้าครอบไปหมดเลยในเขาลูกนั่นที่ไหนสว่างจ้าไปหมดอันว่ายังได้เคยพูดในนั่นในสำหรับในประวัติท่านที่ว่ามีผีใหญ่ตัวหนึ่งจะเข้ามาทำลายท่านแบกไม้เหมือนจะพองเหล็กมาจะมาฆ่าท่านนี่ก็ใส่ก็ผีอีกผีมันไม่เหนือธรรมเนี่ยธรรมเหนือผีเนี่ยมาฆ่าจะมาหาอะไรก็ไล่เรียกอะไรสุดท้ายผีหมอบผีใหญ่ตัวนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เป็นเจ้าอำนาจปกครองผีทั้งหลายอยู่ในนี้หมดเพราะว่าผีตัวนี้นะเขาจึงมาหาท่านเขาจะมาใส่ต่อท่านมันไม่ชนะธรรมสิก็ผีเกิดเป็นมีกิเลสธรรมมีกิเลสที่ไหนฟาดกันก็ยอมเลยตั้งแต่วันนั้นมาก็อยู่ขาสู่เย็นใจแล้วจิตวันนั้นสว่างจ้าครอบไปหมดเลยนั่นแหละคืออันบอกว่าท่านตั้งรากฐานได้หลักแล้วที่มีธรรมะอย่างนี้เวลาจนปลอกจนมุมมันเป็นอย่างนั้นแหละจิตใจของคนเรามันไม่ได้ตายด้วยความจนปลอกจนมุมท่านเดียวนะถ้ามีสติปัญญามีกำลังใจแล้วมันไม่ตายนะ มันยิ่งหมุนของมันทุกมากเท่าไรเท่าไรนี่สติปัญญาจะอยู่ไม่ได้นะคือมันจะหมุนของมันเองหมุนแก้เหตุแก้อะไรต่ออะไรอยู่ในตัวเองนั่นแหละแก้กันไปแก้กันมาพลิกไปพลิกมาทุกมากเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนไม่มีคำว่าถอยเลยนั่นแหละเวลาพิจารณามันลอกมันได้อันนั้นก็ดับเพิ่มเลยดับเพิ่มก็จ้าเลยมันเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องของหลวงปู่มั่นนะเราเนี่ยวันอยู่ในถ้ำแต่อยู่ในที่จนกรอกจนมุมเฉพาะอย่างยิ่งเวลานั่งตลอดรุ่งเนี่ยทุกแสนสาหัสนี่แหละฟัดกันแบบนี้เลยอ่ะเอาปวดหนักก็ออกเลยปวดเบาออกเลยไม่มีข้อยกเว้นยกเว้นเฉพาะครูบาอาจารย์พระเนรในวัดนี้หากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในเวลาเราตั้งสัจจะอธิษฐานจะไม่รู้จะนั่งตลอดลุงนี้เราจะลุกออกมาช่วยเหตุการณ์มีข้อเดียวเท่านี้นอกจากนั้นไม่มีเราเองข้อเดียวไม่มีให้มีเฉพาะครูบาอาจารย์กับพระเนรในวัดถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนาอธิษฐานใจว่าจะนั่งตลอดลุงเราจะลุกในเวลานั้นตามคำยกข้อยกเว้นนี้ก็นั่นเองเรานั่นเรื่องของตัวเองเป็นอะไรเอาเป็นนะไม่มีเลยเอาปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลยเพราะตั้งแต่เป็นเด็กมันขี้แต่ตักแม่พอแล้วเอาตักแม่เป็นส้วมเป็นฐานมาพอแล้วเวลาโตขึ้นมาขี้ใส่ตัวเองแล้วไปซักไปล้างไม่ได้เอาไปฆ่าแล้วนักศาสนานั่นจึงว่าไม่มีข้อยกเว้นอะไรก็ตามจะไม่มีให้เลยยกเว้นข้อเดียวเท่านั้นซัดกันเลยนั่นเมื่อเป็นขึ้นมาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอื่นไปไม่ได้ปวดหนักก็ออกเลยนะปวดเบาออกเลยแต่ปวดเบามันไม่ปวดคือเหงื่อนี่มันเป็นน้ำไปหมดอีวอนเปียกหมดเลยมันไม่ใช่เหงื่อธรรมดาเขาเรียกว่ายางตายเยอะเลยมันเลยเหงื่อไปแล้วคนจะตายน้ำภายในร่างกายนี่ออกมาอีวอนนี่เปียกเหมือนซักนะเปียกขนาดนั้นเปียกหมดเลย พอออกจากที่มานี่โหชีวรดูไม่ได้เปียกจริงๆนะเหมือนเราสัตว์นั้นก็ไม่เคยปวดหนักปวดว่าไม่เคยจะเป็นอะไรก็เป็นข้อยกเว้นไม่มีแล้วก็มีแต่ตายเท่านั้นด้วยความเด็ดขาดนี่แล้วก็ทำอันนี้แต่เราไม่ได้วัดรอยท่านนะเราพูดตามเรื่องการดำเนินทำตามจริตนิสัยของใครของใครที่จะทำได้แบบไหนฉบับไหนตามแต่ความคิดสติปัญญาของตนเองที่จะนำบอกใช้ เวลามันทุกข์มันเกิดมากๆเราจะไปเรียนตามสำหรับตำราไม่ทันต้องเกิดขึ้นปัจจุบันสติปัญญาเกิดขึ้นปัจจุบันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไร้สันพันคมฟาดกันกับนั่นอยู่ในปัจจุบันเพราะไม่มีคำว่าถอยถอยไม่ได้ที่จะให้ถอยจากนั่งมาเป็นไม่ได้เด็ดขาดตายก็ให้ตายไปเลยนี่เวลามันเด็ดทีนี้เวลามันเด็ดจริงๆแล้วแล้วตัวของเราเนี่ยกินนั่งอยู่นั่นเหมือนมันเหนือนหัวต่อไอ้ความทุกขเวทนาทั้งหลายที่มันโหมเผาตัวของเราอยู่นั่นมันเหมือนไฟเหมือนไฟเผาหัวต่อคือเราที่นั่งอยู่นั่นทุกขนาดนั้นแต่ไม่มีคำว่าถอยเอาจะดูทุกเนี่ยเรื่องตายอะไรจะตายก่อนตายหลังมันยังว่าอยู่นั่นเอาดูความเกิดอยู่กับเราความตายอยู่กับเรามันเกิดมันตายทำไมจะไม่รู้เอาดูมันให้เห็นชัดเจนคำว่าถอยไม่มีเวลาพิจารณาเต็มเหนียวเต็มเหนียวทุกหนักเท่าไรเท่าไรสติปัญญานี้จะอยู่เฉยไม่ได้นะเรื่องทนเฉยทนไม่ถูกไม่ถูกทางต้องทนด้วยสติปัญญาด้วยความภาคเพียรหมุนกันตลอดนี่เวลาหมุนพอมันได้จังหวะมันแก้กันตกภาพนั่นแหละเพราะมันก็แบบเดียวกันร่างกายนี้ที่มันทุกข์ทั้งกองนี่นะดับวูบเดียวหมดแต่นั่นก็เหลือแต่ความสว่างของจิตจ้าร่างกายหายเงียบเลยไปไหนไม่รู้นั่นละลงแดดอะไรกันแล้วนะแต่เราวันนี้ใส่วาสนาน้อยมันไม่สว่างจ้าข้อโรคเหมือนหลวงปู่มั่นมันสว่างแค่ไหนเอาแค่นั้นแหละมันก็จ้าขึ้นมานี่เลยพอมันลงเต็มที่แล้วเราพูดไปได้นะคือธรรมชาติที่ละเอียดสุดยอดในขณะปล่อยอะไรทั้งหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆแล้วนั่นนะความรู้นั้นเราจะพูดอะไรไม่ถูกเราจะพูดได้ว่าสักแต่ว่าปรากฏเท่านั้นนะคือธรรมชาตินั่นเรียกปรากฏจะพูดอะไรอีกไม่ได้จะพูดได้สักแต่ว่าคือละเอียดขนาดนั้นสักแต่ว่าปรากฏอันลงเต็มเนี่ยเวลานั้นทุกข์หายหมดร่างกายหายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่จิตอันนี้ที่สักแต่ว่าปรากฏอยู่อันเดียวเท่านั้นแต่ว่าปรากฏจริงๆก็ไม่ได้นะมันก็เป็นประโยคหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วถ้าพูดสักแต่ว่าสักแต่ว่าปรากฏนั่นแหละธรรมชาติอัศจรรย์ที่สักแต่ว่าปรากฏมีอันเดียวที่นี่พอได้จังหวะแล้วมันก็ถอยออกมาเวลามันลงนั้นมันหมดทุกอย่างหมดเลยไม่มีเหลือพอมันได้จังหวะแล้วมันก็ยิบยับมันจะถอยออกมาก็รู้เวลาถอยออกมามันก็รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้ไปจากนั้นก็พิจารณาต่อไปนี่มันขึ้นอีกซัดอีกอุบายวิธีแก้ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดในเจ้าของในเวลานั้นนะเราจะไปคว้าเอาสิ่งที่เราเคยพิจารณาได้ผลแล้วมาใช้นั้นไม่ได้นะต้องเป็นปัจจุบันมันจะเป็นของเก่าก็ตามให้เป็นปัจจุบันก็สดๆร้อนๆขึ้นมาถ้าเราไปขาดตรงนั้นมาเมื่อวานนี้เราพิจารณานั้นได้อย่างนั้นเราจะเอานั้นมาพิจารณานี้ไม่ได้นะมันเป็นนิทานมันผ่านไปแล้วเป็นสัญญาลงไปแล้วไม่ใช่สดๆร้อนๆที่เกิดกับตนแก้ไม่ตกแก้ทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ตกต้องเป็นปัจจุบันถึงจะเป็นของเก่าให้มันเกิดทุกข์ทรมานนั่นแหละเรียกว่าปัจจุบันอันนี้แก้ได้มันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตามเรื่องอุบายวิธีการที่เราเคยได้ผลมาแล้วนั้นอย่านำมันนั้นมาใช้แบบอ่านหนังสือไปตามตำรับตำราอย่างนี้ไม่ได้เลยต้องเอาทุกข์ทรมานเกิดขึ้นมาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไร้สันพันคมด้วยอำนาจของสติปัญญาให้มันหมุนตัวออกมาอยู่นั้นนี่เรียกว่าสดๆร้อนๆพลิกเปลี่ยนแปลงวิธีใดอุบายใดขึ้นมาก็ให้เป็นอุบายสดๆร้อนๆแก้ได้นะ ถ้าเราจะเอาเรื่องราวที่เคยเป็นมาวันนั้นเอาเรื่องนั้นมาแก้โอ้ไม่ได้ไม่เป็นผลมันเป็นสัญญาอดีตไปแล้วมันไม่ใช่เป็นพระเจ้าสิทธิคือรู้จำเพาะเป็นขึ้นมาจำเพาะท่านพูดอย่างนั้นเวลาเราเป็นมันเข้ากันได้ทันทีคือไม่มีที่สงสัยท่านพูดอะไรป้ามันเข้ากันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำเป็นของจริงเข้ากันได้สนิททันทีนี่ท่านทุกขนาดนั้นเวลาทุกหลวงปู่มั่นทุกที่สุดในวงกรรมฐานยกนิ้วให้เลยไม่มีใครจะสมุขสมบันลำบากลำบนยิ่งกว่าหลวงปู่มั่นไปมีอะไรลำบากที่ไหนท่านจะไปอยู่ที่นั่นไอ้เรื่องกลัวช้างกลัวเสือกลัวสัตว์อะไรท่านไม่เห็นพูดนะถ้าท่านเป็นรวมกับสิ่งนี้ท่านก็ท่านจะไปอยู่ได้ยังไงหนึ่งอย่างหนึ่งก็ท่านพูดจะมีลักษณะตื่นเต้นด้วยอำนาจการกลัวความหวาดเสียวต่างๆจะมีกิริยาตื่นเต้นขึ้นมาท่านไม่มีท่านพูดธรรมดาธรรมดาเลยเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วอะไรก็ตามท่านไม่เคยสนใจจะไปตื่นไปเต้นโตกตกใจกลัวกับมันไม่มีเนี่ยนักโกรธแม่ของท่านมันคือนักโกรธเอกเดียวนี่แหละธรรมที่ท่านได้ขึ้นมาธรรมนี้ได้แต่เป็นพื้นฐานตั้งแต่อยู่อยู่ถ้ำชลิกาพอลงมาแล้วหมู่เพื่อนลมท่านไปที่ไหนหมู่เพื่อนลมท่านก็รู้ในใจของท่านนี่ท่านเล่าให้ฟังเวลาท่านเล่านะเวลานี้กำลังเรายังไม่พอนั่นเพื่อนฝูงจะมีมากจำนวนเท่าไหร่ก็ตามกำลังของเราที่จะแก้กิเลสนี่เวลานี้ยังไม่พอคือยังไม่ท่านสุดยังไม่สิ้นสุดท่านยังจะทำงานต่อไปอยู่แล้วภาระทั้งหลายก็มายุ่งท่านท่านจึงบอกว่ากำลังไม่พอท่านจึงหลบหนีจากหมู่เพื่อนเนี่ยท่านหลบเองนะเพื่อนฝูงเต็มไปหมดท่านหลบเองเอามารดาไปส่งเนี่ยบุรุษท่านจับของนะมารดาไปอยู่กับท่านที่บ้านสามโขงนครพนมท่านเอามารดาไปปฏิบัติจากนั้นมาก็มันเป็นกังวลการประพฤติปฏิบัติตัวในธรรมขั้นนี้จะไม่เหมาะสมกันธรรมขั้นนี้เป็นธรรมที่เด็ดขาดเด็ดขาดที่จะมาแบกภาระเกี่ยวข้องกับมารดากับพระเจ้าประสงค์นี้ไม่สมควรอันหนึ่งพิษเอามารดาไปส่งไปส่งที่อยู่บนเพราะฉะนั้นไอ้พระที่จะติดตามไปด้วยไม่ไปไปส่งแม่นะอุบายของท่านถึงพระก็แตกสั่นสั่นเจงกันไปแหละท่านจะเอาโยมแม่ไปส่งพอส่งโยมแม่แล้วปั๊บเสียงออกเรื่อยไปเลยจากนั้นก็ขึ้นเชียงใหม่ทีนี้ฟาดกันใหญ่เลยพอกลับมาเที่ยวหลังไม่เห็นท่านพูดว่ากำลังไม่พอไม่มีมาเที่ยวหลังตอนอยู่กับหมู่บ้านท่านก็บอกว่ากำลังไม่พอเพราะท่านยังไม่สิ้นสุดการก้าวเดินแล้วท่านเรียนทั้งหลายก็เป็นเรือพ่วงรถพ่วงเต็มเลยการเดินหาวใบอีกไปด้วยวิธีการไปส่งโยมแม่ส่งโยมแม่ก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะแต่ก่อนไม่มีเราตั้งแต่สามผงบ้านสามผงบ้านขาบ้านชั้นจันเตอร์เนี่ยแถวนี้เนี่ยท่านนำไปตั้งแต่นี้แหละไปโยมแม่ไปส่งไปเรื่อยๆจนถึงบ้านถึงเรือนแล้วก็โยมแม่อยู่จากนั้นท่านก็เวลาออกทางอื่นพระเดินผิดทางไม่ทันแหวกใหญ่ขึ้นเชียงใหม่กรรมาที่ที่หลังนี้ไม่เคยพูดเลยว่ากำลังไม่พอไม่มีนั่นท่านก็พอแล้วถึงที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างรู้สิตังพรหมจริยังกตังกัลยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบเรียบร้อยแล้วสิ้นสุดทุกอย่างในงานแก้กิเลสนะไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นเราเรียกว่าอุสิตังพรหมจริยังมีเศรษฐกิจพรหมจรรย์ได้อยู่ครบจบแล้วงานที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วงานควรทำก็คืองานข้าวที่เหลือท่านได้ทำเสร็จแล้วแล้วนั่นแหละพอมาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนคราวนี้ก็มาจากนั่นแหละมาจากเชียงใหม่ที่ท่านจะคุณอุปชาไปนิมนต์ท่านมาอุดรท่านกลับมาอุดรคราวนี้พระเนรด้วยเยอะๆท่านก็ทนเอา แต่ความเงียบสงัดท่านไม่รู้ลางพอได้โอกาสปั๊บท่านหลีออกไปไปพักอยู่บ้านใดบ้านหนึ่งพระเดินเต็มนั่งก็ตามท่านไม่สนใจท่านจะออกไปอยู่โดยลำพังท่านอย่างมาอุดรเนี่ยในพรรษาท่านจะมาจำพรรษาที่วัดโนนิเวศพอออกพรรษาแล้วท่านก็ปั๊บไปอยู่ในป่าในเขาเส้นทางทางผาแดงทางอะไรท่านมาแล้วทางผาแดงทางท่านมาพักอยู่ตามผมจะเข้าพรรษาท่านจึงกลับไปเรื่อยมาแล้วไปกุมวนโอไปสกุลนครผ้าแดงกันเยอะๆเยอะๆแล้วสุดท้ายก็มาอยู่ที่หนองผือผ้าแดงจำนวนมากท่านก็ทนเอาเพราะงานการท่านเสร็จแล้วด้วยแล้วดังนั้นท่านก็นิพพานแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้รับการศึกษาจากท่านมาแต่ก่อนนั้นก็เช่นอย่างท่านจันเสาเพราะท่านท่านจันแหวนท่านอาจารย์ท่านจันฟันท่านจันขาวเหล่านี้เป็นต้นเป็นลูกศิษย์ของท่านต่อแสเพราะท่านก็รู้ล่วงไปรู้ล่วงไปทางด้านธรรมะกับพุ่งถึงที่สุดที่สุดไปอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมีแต่แพ้น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งนั่นแหละฝากไว้ไหว้ท่านพระนิพพานไปเลยลูกศิษย์ลูกหาก็สืบต่อแขนงกันมาเพราะฉะนั้นรวมกรรมฐานเราจึงมีอยู่มากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมกับงานทางโลกงานทางธรรมเหมือนกันไม่มีอะไรผิดกันเลยผู้ค้นคว้าในทางโลกเขาก็เห็นการเห็นผลงานผลการของเขาในทางโลกเขาไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติในอันในธรรมก็เห็นผลงานของตัวเองจนเข้าถึงขั้นทรงมรรคทรงผลถึงนิมิตหลุดพ้นได้เช่นเดียวกับงานของโลกขอให้นำไปปฏิบัติเถิดสดๆร้อนๆเหมือนกันงานของโลกก็สดๆร้อนโลกทำมาเป็นประจำงานของธรรมก็ทำมาเป็นประจำแต่มีน้อยกว่างานทางโลกใครเป็นผู้ทำใครเป็นผู้ค้นคว้าผู้นั้นเป็นผู้จะรับมรรคผลคือที่เป็นผลงานของตนเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งทุกวันนี้งานพุทธศาสนางานแก้กิเลสถ้าขอให้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าก็เท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวนั่นแหละทั้งที่ท่านสอนพระอานนท์ว่าบานนท์แบนอรหัตุนรัตนาพระองค์ว่าขอให้ทรงพระชนมายุอยู่เป็นเวลานานพระองค์ก็อาสาของเราก็ยังบรรดุเอาบ้างอานนท์จะมาหวังอะไรกับเราธรรมะทั้งหมดนี่เราสอนไปแล้วด้วยความสมบูรณ์ผลเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นตัวเราเองก็มีแต่โครงกระดูกเท่านั้นแล้วจะมาหวังอะไรกับโครงกระดูกนี่ล่ะนั่นธรรมทั้งหลายที่เป็นสาระเรามอบให้หมดแล้วจากนั้นมาก็ดูก่อนอานนท์พระธรรมและพระวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้วนั่นดังนั้นก็พูดอีกอานนท์เมื่อมีผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมและวินัยที่เราแสดงไว้นี่แล้วมีอยู่มรรคผลนิพพานพระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์บอกจะเป็นไปอยู่กับหลักข้อปฏิบัติไม่เป็นไปกับการยานฐานที่เวลาเวลาที่ไหนเป็นอยู่กับข้อปฏิบัติที่ก้าวเดินตามศาสดาคือธรรมวินัยเป็นศาสดาก้าวเดินตามนี้ตามนี้แล้วก็จะเปิดมรรคผลนิพพานคือตามเสด็จพระเจ้าทุกฝีก้าวด้วยการรักษาธรรมวินัยให้ดีก็เท่ากับเดินตามเสด็จพระเจ้าตลอดแล้วทำไมมันจะไม่เห็นมรรคผลนิพพานธรรมนี้เป็นสวขาธรรมตรัสว่าชอบแล้วชอบแล้วไม่มีผิดมีเพี้ยนแม้แต่นิดหนึ่งเลยจึงแสดงออกมาว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราจะถาโคตรเมื่อเราตายไปแล้วนั่นก็คือศาสดาได้แก่อัตธรรมให้ก้าวเดินตามนี้เท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวผู้ปฏิบัติเคร่งครัดเฉพาะอย่างยิ่งพระปฏิบัติให้เคร่งครัดตามหลักธรรมหลักวินัยนี้เรียกว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวไม่ปราศจากธรรมวินัยก็เท่ากับไม่ปราศจากศาสดานั่นเองนี่ผู้นี้ผู้จะตักตวงว่าผู้ผ่านการใดสมัยใดก็ตามอยู่กับการปฏิบัติตามหลักธรรมและวินัยซึ่งเป็นองค์ศาสดาของเราโดยดีนั่นเองนี่อยู่นี่อย่าไปพากันไปตื่นให้กิเลสหลอกว่าการนั้นเวลานั้นสมัยนั้น สมัยนี้แล้วเป็นพระพุทธศาสนาล่วงไปนานมรรคผลนิพพานหมดแล้วสิ้นเสียสิ้นสมัยแล้วนั่นไม่ใช่องค์ศาสดานั่นเทวทัตก้างขวางคอของชาวพุทธทั้งหลายต่างหากนะศาสดาแท้ก็ดังที่สอนธรรมวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายนะและเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยนี้อยู่พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกหน้าหนุนในนี่เป็นพระวาจาของพระเจ้าอันนั้นเป็นวาจาของเปรตของผีของก้างขวางคอมรรคผลนิพพานการเวลาล่วงไปฉะนั้นนั้นเท่านั้นมรรคผลนิพพานจะหมดหมดมันอุตริรู้มาจากไหนพระพุทธเจ้าองค์เองตรัสไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้มันเอาความรู้มาจากไหนที่มาขวางโลกอยู่แล้วนี่ประเภทนี้ประเภทขวางโลกทั้งนั้นนะนี่อับศาสนาอยู่แล้วนี่คือประเภทนี้แหละประเภทที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วศาสนาไม่มีเราตัวของมันไม่สนใจกับอัตถธรรมมันจะมรรคผลนิพพานมาจากไหนผู้ปฏิบัติท่านปฏิบัติอยู่ตามองค์ศาสดาถ้าไม่ตามก้างของคอถ้าตามก้างของคอก็เป็นก้างของคอไปด้วยกันหมดมรรคผลนิพพานก้าวไม่ออกถ้าเป็นเรื่องของเหตุสังหาก้างของคอไปตลอดเลยไม่มีบกพร่องให้พากันจำมาละนี่เราจะควรจะตายแล้วเปิดให้ชัดเจนนะเรายันไว้เลยเรื่องมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจหมดแล้วเวลานี้ถึงได้กล้าพูดอย่างเต็มยันเดียวใครจะว่าเราอวดรู้ดีแล้วเราไม่สนใจทำเต็มหัวใจมันได้อะไรมาอวดยิ่งกว่าทำวะที่เราสมอยู่เนี่ยมันว่ามาอวดทำอันไหนที่มันเป็นความถูกต้องไม่อวดนั่นคืออะไรก็คือตัวอวดโง่ของตัวเองนั่นเองนั่นมันจะเป็นใครที่ไหนไปนี่จึงไม่เคยสนใจมันเหนือซะทุกอย่างแล้วทำแท้เหนือหมดแล้วท่านจะไหวอะไรวันอะไรพระพุทธเจ้าทำเต็มพระทัยสอนโลกให้รับความสงบร่มเย็นพ้นทุกข์ไปจำนวนมากขนาดไหนและพระสาวสงสาวกเมื่อรู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สุดเต็มที่แล้วสอนโลกได้รับความสงบร่มเย็นพ้นจากทุกข์ไปเป็นจำนวนมากนั่นเรานี่มีแต่ท่านผู้ทรงอัตทรงธรรมเต็มหัวใจพูดออกมาปากเป็นอัตเป็นธรรมไม่ได้ปากเป็นอมขี้มาพูดอย่างที่ก้างของคออยู่เวลานี้พวกนี้พวกอมขี้มาพูดของดิบของดีมันไม่มีมันมีแต่มูดจะพูดมันก็อมแต่มูดจะพูดมาพูดให้คนที่หวังอัดหวังทำอยู่ล้มเหลวไปตามได้นะอย่างพวกนี้พวกเทวทานมันถือเป็นศาสดาเร็วที่สุดนะศาสนาแท้มันไม่ค่อยสนใจเอาให้สนใจกับศาสดาพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาสอนโลกได้มากขนาดไหนทุกพระองค์ไม่เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าสอนโลกให้พาโลกให้จบไม่เคยมีแต่ไอ้ประเภทก้างวงคออมที่มาพูดนี่ทั้งนั้นเลยหลอกสัตว์โลกให้จบไปด้วยกันไม่มีเหลือพระพุทธเจ้าดึงขึ้นมาทางนั้นให้เอาไปชั่งในน้ำใจเจ้าของนะนี่เราพูดอย่างยันตัวเราไม่เคยหวั่นกับสิ่งใดพระพุทธเจ้ากราบตลอดเวลาเต็มอยู่ในหัวใจนี่กระเทือนถึงกันหมดฟังซะที่วันนี้พอผางขึ้นมานี่เท่านั้นนะพระพุทธเจ้าทุกโอไม่ต้องไปถามจ้าขึ้นมาเป็นอันเดียวกันหมดเลยเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรกว้างแคบขนาดไหนเวลาน้ำไหลมาจากที่ต่างๆยังไม่ถึงมหาสมุทรก็เรียกว่าน้ำคลองนั้นคลองนี้นะพอไหลเข้าสู่มหาสมุทรแล้วไปน้ำมหาสมุทรด้วยกันหมดนี่ผู้บำเพ็ญบารมีก็เหมือนกันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามายังเป็นเหมือนกับว่าน้ำไหลมาตามลำคลองอยู่พอก้าวเข้าถึงความตรัสรู้ธรรมปึ๋งเท่านั้นนั่นเข้าถึงมหาวิมุตติมหานิพพานเนี่ยเป็นอันเดียวกันหมดพูดให้ชัดเลยเราจึงไม่เคยสงสัยพระเจ้าจ้าอยู่นี่ถึงกันหมดเลยนี่อันเดียวในหัวอกถึงกันหมดจะไปถามพระเจ้าหาอะไรถ้าถามพระเจ้าเราก็ไม่แน่ในตัวทำเป็นอันเดียวกันนัตติเสยโยปาปิโยไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครถ้าลงได้ทำถึงทำขั้นนี้แล้วเสมอกันหมดเลยปั๊บนั้นมันก็เข้ามาวิมุตติมหานิพพานเดียวกันมากพระพุทธเจ้าท่านกระเทือนถึงกันหมดเหนือมหาวิมุตติมหานิพพานถามหาท่านทำไมนี่พูดจริงๆนี่ไม่ถามแล้วพระพุทธเจ้ามีจำนวนเท่าไหร่มันจ้าอยู่ในใจถึงหมดแล้วไหนจะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีศาสนาพูดไม่มีที่ไหนก็มันเห็นอยู่จักจั่งไม่ต้องไปเอาพยานที่ไหนนะมาอ้างมาเป็นพยานเอาอันนี้อันเดียวพอถามขึ้นมาสารทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองเต็มหัวใจเท่านั้นพอ นี่แหละเป็นพระวาจาของเจ้าเด็ดขาดลงมาว่าภาคปฏิบัติธรรมนี่เป็นสันติโกจะรู้เห็นผลงานของตนจากการปฏิบัติของตนตั้งแต่พื้นถึงมีมุตพนิพานสันติโกตัดทิ้งไปเลยเรื่อยๆไม่จำเป็นจะต้องหาพระพุทธเจ้าองค์ลงอะไรมารับรองจึงจะเป็นผู้สิ้นกิเลสหรือเป็นพระอรหันต์ได้ไม่มีสันติโกตัดทิ้งก็มาคำเดียวพอพระพุทธเจ้านิพพานไปกี่พระองค์ผู้บำเพ็ญธรรมตัดสู้ไปเรื่อยๆสันติโกไปเรื่อยพ้นจากทุกไปเรื่อยเป็นทหารไปเรื่อยๆเหมือนกันจะไปหาพระพุทธเจ้าที่ไหนมารับรองพูดปากๆชวนเชิญพูดเอาข้าพระพิบัติมาพูดภาพปฏิบัติมาพูดมันรู้จริงไม่มีสุดโต่งกระทั่งกับสิ่งใดพูดใดอย่างที่เราพูดอยู่วันนี้เราไม่เคยหวั่นในสามแดนโลกธาตุเราไม่มีอะไรที่จะมาหวั่นมันเป็นสมุทรทั้งหมดนั่นธรรมชาตินี่เหนือหมดแล้วแล้วจะเป็นสถานหวั่นไหวกับสิ่งใดจ้าอยู่นี่แล้วพูดแล้วมันชัดชันอย่างนี้อย่างที่เขาว่าอวดรู้จริงรู้ซ้ำให้เขาว่าไปเขาก็บอกเราพูดตลกบ้างก็ให้เขายกโคตรมาฟ้องอะไรยกโคตรมาฟ้องหลวงตาวัวว่าอวดรู้จริงรู้ซ้ำนี่ว่าไปนั่นพูดสนุกไปโคตรนั้นหมายถึงน้ำหนักเข้าใจไหมไม่ได้ไปยี่เหยียบยี่สีไฟเขาอะไรละพวกโคตรเขาก็เป็นโคตรแต่คนคนเดียวมันไม่มีน้ำหนักมากให้เอาโคตรมามันมีน้ำหนักมากพูดง่ายๆไอ้เราก็มีโคตรเหมือนกันแต่นี่เราไม่เอาเพียงคนเดียวปากเดียวเท่านี้พอเข้าใจไหมนี่เราทำอาถรรพ์ขนาดไหนแล้วเราเข้าเต็มหัวใจแล้วไม่สนใจกับใครมาเป็นพยานนะอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพอตรัสรู้ผางขึ้นมาเนี่ยสอนโลกได้ทั้งสามเดือนโลกธาตุไปถามใครสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันสอนโลกได้เต็มภูมิของตนของตนที่เป็นสาวกกับภูมิพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภูมิภูมิของพระพุทธเจ้าพุทธวิสัยสอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสาวกก็สอนได้เต็มกำลังของตนเองท่านไม่ไปหาหยิบยืมมาจากผู้ใดบรรดาท่านพระอรหันต์ที่ท่านบรรลุธรรมแล้วท่านไม่ไปหาธรรมมาจากผู้ใดมาเพิ่มเติมที่ท่านสอนโลกไม่พอทำในหัวใจนี้ไม่พอไม่มีอยู่เต็มหัวใจตามนิสัยวาสนาจะแสดงได้มากน้อยเพียงไรจะออกรับกันรับกันรับกันนี่เรื่องธรรมถ้าลงได้เต็มหัวใจแล้วหมดไอ้เรื่องที่จะมาสงสัยสงเท่กับสิ่งใดในแดนสมมุตินี่ซึ่งเป็นเหมือนมูดเหมือนพูดไปสงสัยให้มันอะไรธรรมชาติที่เลิศเลออยู่กับหัวใจสงสัยอะไรที่หมูที่หมานั่นนี่แหละการปฏิบัติธรรมขอให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจในธรรมนะเวลานี้มีแต่กิเลสตัณหาความชิงดีชิงเด่นมันนี่แต่ชั่วนะชิงชั่วชิงเด่นอยากยิ่งย่ำยีสีไฟซึ่งกันและกันเป็นผู้ใหญ่ซะแล้วยิ่งเหยียบผู้น้อยแหลกเหลวไปหมดแหลกเหลวหมดแทนที่เป็นผู้ใหญ่จะมีคุณธรรมอันใหญ่แล้วมาให้ความร่มเย็นแก่ผู้น้อยรับความร่มเย็นจากตนอย่างนั้นไม่ค่อยมีและไม่มีนะเวลานี้มันเป็นอย่างนั้นแหละใหญ่ซะแล้วก็ใหญ่เรื่องกิเลสมันไม่ได้ใหญ่เรื่องธรรมถ้าใหญ่เรื่องธรรมใหญ่ซะแล้วยิ่งเย็นและพุทธเจ้าทำสันโลกให้เย็นขนาดไหนเป็นอันดับหนึ่งพระสงฆ์สาวกรองมาเป็นลำดับลำดาเนี่ยผู้ใหญ่ด้วยคุณธรรมให้ความลงใจโลกได้อย่างนี้ถ้าผู้ใหญ่ด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิความโอ้ความบวชยกตนพลตัวอะไรนี่อย่างนี้แล้วมันใหญ่ฟืนใหญ่ไฟร้อนไปหมดผู้น้อยร้อนไปหมดนะนี่เราจึงได้เตือนที่ไหนมีความจำเป็นมากน้อยเป็นไรเอาทุ่มพนมไปทุ่มพนมไปพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยจ่ายไปก็เป็นธรรมเมื่อเป็นธรรมแล้วใครจะมาต้องติเราทำเต็มความสามารถแล้วด้วยความเป็นธรรมใครต้องติก็เป็นความผิดของผู้นั้นเราทำด้วยความเป็นธรรมแล้วนั่นนี่แหละทางโลกมันมักจะมีเรื่องกิเลสเป็นเจ้าใหญ่นายโตอยู่ในนั่นแหละแล้วอะไรอะไรก็ทำให้แหลกเหลวไปหมดแหลกเหลวไปหมดอย่างที่ควรค้านเราก็ค้านเอาทำก็ค้านไม่ผิดเราเคยค้านมาแล้วนี่แหละเรื่องความเป็นธรรมอยู่ด้วยกันมีมากมีน้อยเย็นไปหมดนะความเป็นธรรมด้วยกันถ้าไม่เป็นธรรมเพียงผัวกับเมียทะเลาะกันได้นะถ้าไม่เป็นธรรมเช่นผัวมันดื้อหรือเมียมันดื้ออย่างเงี้ยแฉลบออกไปหาของเศษของเด่นกลับมากัดกันเหมือนหมาเข้าใจไหมให้ลูกซึ่งเป็นคนได้ดูหมากัดกันคือพ่อกับแม่กัดกันทะเลาะกันแล้วไปโรงเรียนลูกนั่นอารมณ์ขุ่นมัวมากที่สุดไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรื่องได้แล้ว ตาก็เหม่อมองใจร้อนไปอยู่กับพ่อแม่ที่ทะเลาะกันนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นมันดีไหมล่ะเพียงครอบครัวเท่านั้นก็ร้อนแล้วถ้าไม่เป็นธรรมคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นธรรมไปทำมาแล้วก็มาทะเลาะกันให้ลูกๆทั้งหลายเดือดร้อนกันไปนี่ให้พากันระมัดระวังนะรักกันให้รักจริงๆรักจริงๆให้มีความซื่อสัตย์ตัวดีฝากเป็นฝากตายต่อกันนี่คือหัวใจที่เป็นธรรมฝังไว้ด้วยกันในหัวอกของแต่ละคนผัวกับเมียแล้วจะเย็นไปตลอดกันนะถ้าแยกวันนี้อวดดีปวดดีเป็นบ้าราคาตนาแล้วนั่นละมันไปหาวิชาหมากัดกันมากัดแหลกเดี๋ยวไปทั้งลูกพ่อแม่กัดกันลูกก็ทะเลาะแล้วก็ลูกก็เดือดร้อนวุ่นวายถูกหมาสองตัวนี่กัดกันเข้าใจให้พากันระวังนะพระพุทธเจ้าสอนตรงไหนมันผิดที่ตรงไหนเรื่องศีลข้อที่3กาเมสุมิจารนี่เป็นตัวร้ายแรงมากนะให้รักสนวนกันอันนี้มีร้ายแรงมากกระเทือนมากที่สุดเสื่อนี้ให้รักษานี้ไว้เย็นมากที่สุดให้พากันเข้าใจวันนี้เพื่อพูดเรื่องอะไรบ้างไปงดเตลิดเปิดเปิงเทศกับเทศทุกวันทุกวันก็ไม่ทราบว่าได้อะไรมาเทศวันนี้งัดของเก่ามาเทศหรือของใหม่ก็ไม่รู้เลยเออไปฟังเอาเถอะของเขาของเก่ากับผัวเมียของเก่าที่มันเคยทะเลาะกันมันจะเคยดื้อนั่นแหละไม่มีเก่ามาจากไหนได้ไหมล่ะให้แก้ไขให้ดีนะเอาละวันนี้เทศเป็นว่าละไปไหนก็มีแต่เทศไอ้วันนี้ไปไอ้นั่นแหละตั้งใจจะไปกัน

0: ใครจะมาถือหลวงตาบัวไม่ได้นะระบองกรุงเอาธรรมเหนือโลกแล้วมาสอนสอนไปนี้ไม่ผิดว่างั้นเลยจะเป็นอัดเป็นธรรมเป็นความร่มเย็นแก่ตนให้น้อมธรรมที่สอนนี้ไปปฏิบัติวงราชการลงมาจนถึงผู้น้อยสุดจะชุ่มเย็นไปตามกันถ้าขาดธรรมแล้วใหญ่ขนาดไหนก็คือใหญ่ฟืนใหญ่ไฟนั่นแหละนี่ว่าจบไปแล้วมันยังขึ้นอยู่เลยเห็นไหมมันยังไงกันอะไรจบจบจบวันที่ไปจำสถานการณ์นี่วันนี้ก็เทศจนได้นะได้เทศกันหนึ่งเหมือนกันด้วยตุ๋ยเรื่องเรามาแล้วตุ๋ยอัดมาอุดตุ๋ยอัดมา
1: คร
0: ับ แบบนี้นี่มันก็จะขึ้นวิทยุจนได้นั่นแหละเพราะมันมีเนื้อหาสำคัญสำคัญอยู่ในวันนี้ที่ไปเทศจำสถานการณ์เกี่ยวกับหลวงปู่มั่นก็เป็นกติธรรมเป็นกติธรรมเรื่อยไปเลยเราเอานิทานของท่านจวนของท่านจวนมาพูดเป็นนิทานคือท่านจวนท่านไปอยู่ในถ้ำถ้ำก็ไม่สูงเสือโดดขึ้นได้พอดีท่านเป็นไข้มาเรียอยู่ในกลางโดงใหญ่โดงชีลมพูเป็นไปอยู่ในถ้ำเรียกว่าถ้ำจันทร์ไม่สูงนะถ้ำไม่สูงเราไปดูแล้วแล้วพอดีท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วเป็นไข้มาเรียไข้มาเรียไข้จับจันท่านก่อไฟไว้คงจะมีโยมมาก่อให้ก่อไฟให้ถึงแต่ถึงไม่มีโยมท่านก่อเองก็ได้เพราะวินัยมีโชติงก็มาให้อยู่ชั่วโมง5ปีว่าตายจริงๆนะคือพิสูจน์ไม่เป็นไข้ก่อไฟผิงตามประวัติแต่ถ้าเป็นไข้เป็นไงคือไม่เป็นไข้ก่อไฟผิงตามประวัติแต่นี่ท่านเป็นไข้ท่านจะก่อเองก็ได้ไม่ขาดเมื่อท่านนอนกองไฟอยู่นี่ท่านนอนบนถ้ำอยู่ๆไอเสือดาวมันเคยไปหากินหมาแถวนั้นมันโดดถึงนี่มาโอ้ขึ้นมีเลยนะโดดขึ้นมาพอพวกนั้นมันก็พอดีคนนอนมองเลยตาคนกับตาเสือเจาะกันเสือมองคนมีท่าจะไปท่าเดียวท่าสู้ไม่ได้ถอยหน้าถอยหลังมือทีเดียวพอตอนนี้จับผ้าก็ตกนี่ก็โดดปืนตกตรงโน้นมันจะมาอะไรที่นี่กันว่ากันนะโกโดดถึงไปเลยท่าสู้ไม่ได้เขาโดดขึ้นเขาเคยขึ้นนึกว่าไม่มีคนอยู่นั่นแล้วไปเจอคนนอกพวกนั้นอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกก็นิ่งอยู่ข้างนอกก็ไล่ออกไปนิ่งอยู่ข้างนอกเงียบไม่ยอมไปนั่งนิ่งแต่ไม่ยอมไปมันจะเลยปราบมันจะเลยใช้วิธีการท่านจวนกับเสือดาวตัวนั้นมั้งมันถึงจะไปโตปั๊บเลยแล้วโดดพึ่งเลยเฮ้งมาอะไรที่มันว่ามันโดดพึ่งเลยอันนี้จะต้องใช้วิชานั้นยังไม่ไปยังเฉยอยู่มองแล้วมองเรามองแล้วต้องมองหาทางเผ็ดไม่ใช่มองหาทางสู้นะต้องมองนี่ต้องมองหาทางเผ็ดที่ว่าผีกองก่อยทางภาคนี้เคยได้ยินไหมว่าผีกองก่อย
1: เขาก็เรียกผีกองก่อยเหมือนกัน
0: ฮะ
1: เขาก็เรียกกันแบบนั้นแต่ไม่ทราบว่ามีใครไปเห
0: ็นทางภาคอีสานดาดุ่นว่าผีกองก่อยเขามาตับไปกินว่างั้นนะทีนี้เรื่องนี้มันก็มาเข้ากันกับท่านจันฟันท่านมาพักอยู่ที่เขาอันเดียวกลางดงนี้นะแต่ก่อนมันเป็นโรงเป็นป่าทั้งหมดก็มีครอบครัวเล็กน้อยท่านไปเที่ยวนี่กลางโรงใหญ่นี่นะจะขึ้นไปเขาใหญ่นะท่านมาพักอยู่ท่านอยู่ข้างในภาวนาแล้วข้างนอกเนี่ยมันมีหินพารานหินดานหินพารานโป่งโล่งไปหมดเวลาไปก็ไม่เห็นเสือท่านออกไปบิณฑบาตเขามีที่บ้านเขาไม่มีกี่หลังแหละเพราะแถวนั้นไม่มีคน

0: ท่านไปเที่ยวกรรมฐานเวลาท่านออกไปทีแรกออกมาจากถ้ำหรือจากอะไรไม่รู้เป็นสถานที่ท่านอยู่นั่นแหละพอออกมาของนี่ผ่านไปวินทบาทพอกลับออกมามองดูหินดานที่โล่งๆมองดูเอ๊ะมันอะไรนี่มันเหลืองๆมันอะไรหน้านี่ท่านว่างั้นเสือมันนอนตากแดดผิงแดดอยู่นั่นนะเสือโคร่งนะท่านก็เดินเข้าไปดูคือเขานอนอยู่เฉยผมนึกว่าไม่มีอะไรมาท่านก็เดินเข้าไปเลยดูเข้าไปรู้ชัดว่าเป็นเสือโอ้นี่เสือโคร่งมันนอนผิงแดดอย่างนี้นะท่านก็เมืองมาอะไรนี่ท่านทำท่าเด้อบึ้งก็ไปหามันมันโดดหรือไปเลยนั่นท่านทำท่าเดินวิ่งบึ้งใส่มันไว้เมืองมาอยู่อะไรที่นี่นะวะมันก็วิ่งเลยเสือโคร่งท่านจันทร์ฟันอย่างนั้นกรรมฐานแทนที่จะกลัวท่านไม่ได้กลัววิ่งใส่เสือจะด้วยเสือก็วิ่งใหญ่เลยมากมากนี่เป็นเจอกับอย่างข้ากรรมฐานเพราะไปอยู่ในป่าในเขาแต่ก่อนมันมีพวกเนื้อพวกเสือเต็มไปหมดนะไม่เหมือนทุกวันมีป่าที่ไหนที่ไหนพวกเนื้อพวกเสือพวกอะไรเต็มไปหมดจึงเจอกันบ่อยกับพระกรรมฐานพวกเสืออย่างท่านจันทร์ขาวเด่นทางช้างนะเนี่ยก็เด่นทางช้างตรงนั้นเจดีย์ของท่านเขาจึงเอาลูกช้างนะมาไหว้สองตัวนะ
1: สองตัว
0: เออนั่นก็เห็นนิสัยกับช้างถูกกันมากเจอแต่ช้างนิสัยของท่านเป็นยังไงไม่ใช่เพียงช้างบ้านนะช้างป่านะดูคุณที่เจอกับท่านเรื่อยๆท่านเคยก็เห็นว่าเนี่ยมันเป็นยังไงพวกเราเชื่อไหมพอท่านผู้เจอเองท่านอยู่เชียงใหม่นะช้างนี่เป็นช้างเขาเรียกช้างโทนช้างตัวเดียวใหญ่มากมันอยู่ตัวเดียวมันถ้าเป็นช้างโขลงมันก็มีหลายตัวนะถ้าเป็นช้างโทนก็มันจะมีตัวเดียวเท่านั้นนี่ท่านเดินอยู่กรงฟังเสียงโคมคางเข้ามามาทางกรงท่านเพราะนั้นท่านก็รีบเอาเทียนนะเอาเทียนไปจุดจะปักวางไว้ตามแถวทางกรงจุดเทียนยังไม่เสร็จมันใกล้เข้ามาจุดเทียนที่วางเป็นระยะให้มันรู้ว่าคนอยู่ที่นี่มีไฟอยู่ที่นี่วางกันนะนี่จุดเทียนยังไม่เสร็จเลยมันมาใกล้เข้ามาแล้วท่านเลยหยุดพอหยุดแทนที่มันจะเดินฉากไปนู่นเห็นไฟไม่นะเดินตรงเข้ามาเลยเมื่อมันตรงเข้ามาท่านก็สู้เลยนั่นเห็นไหมล่ะมันเด่นไปคนละทางทีนี้พอมันกงเข้ามาท่านก็เลยเดินจงกรมตามไฟที่เป็นแถวจุดยังไม่ได้กี่เล่มละพอดีช่างมาถึงก่อนท่านก็เลยเดินจงกรมมันก็บึ่งมาข้างทางจงกรมในย่านกลางหัวจงกรมทางโน้นหัวจงกรมทางนี้มันมายืนอยู่ตรงกลางทางทางจงกรมข้างทางแต่เป็นย่านกลางทางจงกรมมาอยู่อย่างนี้เหมือนภูเขาทั้งลูกเลยท่านกับภาวนาท่านไปเรื่อยเห็นเลยว่าท่านสละหมดแล้วท่านก็เดินกลับไปประมาณมันก็มายืนอยู่นั่นโอ้ยเป็นชั่วโมงกว่าเหมือนภูเขาเลยจังหวะไม่กระดุกกระดิกเลยช้างใหญ่เดินมาแล้วก็มายืนเนี่ยยืนดูคนแล้วคนก็เดินโยมกลับไปกลับมาเป็นช้างป่านะท่านก็เดินเรื่อยเขาก็ยืนจิ้งหยิบโอ้ไม่กระดุกกระดิกเลยท่านว่าเหมือนภูเขามายืนนิ่งนั่นท่านก็เดินไปเดินนานเป็นชั่วโมงกว่าเขายืนนั่นเหมือนภูเขาไม่กระดุกกระดิกไปไหนเลยท่านก็เยอะเดินโยมด้วยจนกระทั่งไฟเหล่านี้ก็ลมพัดบางอะไรบ้างดับไปไม่มีไฟท่านก็เดินของท่านเขาก็ยืนพอได้จังหวะแล้วก็บึ่งบางออกข้างๆนะท่านที่จะมาหาท่านไม่มานะเขาหันหน้ามาตรงนี้แล้วหันปุ๊บไปเข้าป่าตามเดิม จอว่าท่านกับช้างถูกกันมากนะเจอบ่อยกับช้างป่าแล้วก็เป็นอย่างนี้นะท่านแจ่มขาวเสร็จแล้วนะนี่เสร็จแล้วก็เลิกกันแล้วนะไปไล่นั่นนี่นะ
1: ค
0: ิ
1: ดท่านหลวงตาจะเล่าผ
0: ี
1: กองคอย
0: โอ้เล่าผ
1: ี
0: กองคอย
1: คนยังไม่ได้กินกันเลยจ
0: ้
1: าป
0: ่ะผีกองคอยนี่นี่กับท่านจันฟันนะ ที่อยู่นี่แหละที่ว่าสถานที่แห่งเดียวกันพวกเขาล่ำลือคนแถวนั้นล่ำลือแถวนี้มีผีกองคอยนะวางไว้กลางคืนมันมาเสียงมันจะร้องว่ากองคอยกองคอยกองคอยอย่างนั้นนะวางไว้ท่านก็ฟังเฉยอยู่พอกลางคืนนั่งภาวนาอยู่มีตาปลาขาวคนหนึ่งแล้วก็มีพระอีกองค์หนึ่งไปกับท่านเป็นสององค์กับท่านให้มีตาปลาขาวคนกลางโกรธอยู่ห่างๆกันพอท่านนั่งภาวนาอยู่ได้ยินเสียงของก้อยของก้อยไก่ๆนะนี่เหรอมั้งที่เขาว่าผีกองก้อยเอาวันนี้จะดูผีกองก้อยดูกันเพราะตาท่านในของท่านเก่งนี่ท่านก็นั่งภาวนาท่านนั่งกับกองก้อยก้อยมาเรามาตรงกับพระขาวนั่นสิท่านก็วิโตกกับพระไม่ไปพระอยู่คนหนึ่งไม่ไปกับอาท่านก็ไม่มามาทางตาพระขาวพอมาจวนจะถึงเนี่ยเพราะนั่นแล้วท่านกำหนดจิตส่งจิตออกไปเข้าส่งไปนี้โอ้ยกลัวมากที่เดียวนะว่าผีกองก่อยมีจริงๆท่านว่านั่นรูปร่างมันเหมือนลิงท่านว่างั้นนะคือตัวมันไม่เห็นแล้วนะแต่ตาใจของท่านเห็นเป็นรูปร่างเหมือนลิงพอท่านกำหนดดูแบบนี้ไอ้ตามันมาเจอกับตาธรรมของท่านตาใจของท่านไปโอ้ยโอ้เดี๋ยวจะวิ่งเหมือนป่าเลิกไปเลยมันกลัวมากท่านว่านะมีจริงๆนะมาผีกองก้อยรูปร่างมันที่เห็นด้วยจิตของเราเนี่ยมันเหมือนลิงแต่ธรรมดาไม่มีรูปร่างมองไม่เห็นมันมีแต่นามธรรมคือจิตทีนี้ตาของท่านมองเป็นตาธรรมเมื่อกี้พอตามันกับตาธรรมเรารับกันป้ามนี่โอ้ยกลัวมากทีเดียวป่าเลิกไปเลยตั้งแต่วันนั้นไม่เคยเห็นใหม่เลยนะโอ้ผีกองก้อยมันมีจริงๆอย่างเขาว่าคือท่านเห็นด้วยใจของท่านปฏิเสธได้ไงใช่ไหมนี่จริงๆตัวเหมือนลิงท่านว่าท่านเป็นอย่างนั้นท่านจันทร์ฟันนี่พวกเสือพวกสัตว์ต่างๆหรือลึกลับอะไรพวกผีนี่ชัดท่านจันทร์ฟันนะนี่ท่านเอากลับมาได้นะ แล้วก็ปล่อยก็หมดไปแล้วยุ่งปล่อยก็หมดไปแล้วไปละนี่นะเก็บละเก็บละ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าแย่งพระราชอำนาจไม่ถูกธรรมในการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

กิเลสย่อมตกเป็นเครื่องมือของผู้มีปัญญากิเลสอาจทำคนธรรมดาให้เป็นพระพุทธเจ้ากิเลสย่อมเป็นนายผู้ทารุณของคนโง่กิเลสย่อมทำคนโง่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเราทำตามกิเลสมากี่ปีแล้วทำไมเราไม่ปลดปล่อยราคะโทสะโมหะของเราโอวาทธรรมของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสำหรับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2540มีชื่อกันเทศว่าตายแล้วศูนย์จริงเหรอขอเชิญรับฟังครับ
1: ฮะไม่ได้ยินไม่ได้อะไรอีกเหรอฮะโอ้ยไปไหนอ๋อ
2: ท่านอาจารย์นี่ใช้ให้ประเทศ
1: ใช้ที่ประเทศเรายังไม่ได้นั่นเนี่ยเรายังไม่ได้รับอะไรเลยทั้งนั้นนะไม่เอาเราพูดเรียกว่าปลาโลบเฉยเรายังไม่ได้ลงอะไรนี่นะยังปลาโลบเฉยต่อไปนี้เรามีโอกาสเราจะได้พบกับผู้ใหญ่ทั้งในกรุงเทพหรือว่างั้นแล้วจะปรึกษาหรือกันเรื่องนี้แล้วจะพาให้มันแตกตายไปว่างั้นนะหนูไม่ได้บอกว่าจะรับบริจาครับบริจาครับไม่ได้นะแล้วรับไม่ได้เด็ดขาดเลยเดียวเอาขึ้นนะขึ้นนะขึ้นแม่ให้เจ้าของขึ้นเดี๋ยวทำมันเชิญกดหัวเลยอ๋อขึ้นดีกว่าไม่ได้ละขึ้นดีกว่าตัวยังไม่รับเป็นยังปลาล็อกไม่เฉยนะหมดเวลาเมื่อละหากว่าไม่ได้มีโอกาสเมื่อไรอย่างที่พูดนั่นนะนั่นนะตอนนั่นนะตอนรับมีเท่าไรเอามาเอาหมดเลยนั่นแล้วเราไปเราคิดเหรอถวายอะไรอีกที่นี่ก็ถวายก็ถวายแล้วนี่นี่อ้าวนะโลภนักไม่ดีมาเอาจริงๆนะสอนเขาไม่ให้โลภเรายิ่งโลภมากไม่ดีเอาไปเอาขึ้นเอาโลภมากไม่ดีเพื่อทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางความโลภร่มเย็นสร้างครอบครัวทุกข์ที่เราปรารภเรื่องนี้เมื่อมีโอกาสเมื่อพบกับผู้ใหญ่ที่ปรึกษาไปแล้วเป็นเรื่องแบบนี้เพราะเรื่องประเทศติดนี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยคนไทยทั่วประเทศทุกคนติดด้วยกันหมดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแม้แต่เด็กอยู่ในครรภ์ก็ติดนี่จะมาว่าอะไรออกมาเป็นคนเป็นตัวแล้วนี่อยู่ในต้องมานั่งติดนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนั่นจึงคิดว่าช่วยกันประเทศเราเป็นประเทศที่มีคุณค่ามากคนไทยเรามีคุณค่าด้วยกันทุกคนแม้แต่อยู่ในท้องเราจะปล่อยให้คุณค่านี้หลุดลอยไปเหลือแต่ความไม่คุณค่าเต็มเมืองไทยโอ้ใช่ไหมเออเราจะไม่ได้ว่าเมืองไทยเราแค่เมืองอดเมืองอย่างเนี้ยเมืองสมบูรณ์ภูมิผลอยู่ติดนี่ก็ติดเราก็ใช้เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นก็ไปติดเฉยๆติดเขาเฉยที่เราไม่ได้ใช้เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นก็ไม่เก๋เนี้ยปารอบมาพบผู้ใหญ่แล้วเราภาษาปารอบนี้ว่างั้นเรารู้สึกคล่องใจมากคล่องใจจริงๆอย่างที่พูดแผ่เมตตาไปพอมาถึงนี่ติดกึ๊กเลยนี่ทำไงนี่วะติดใจด้วยมันจะติดเยอะไม่น้อยติดกึ๊กเลยจนถึงกับได้ระบายออกมาถ้าว่าขย้าพวกเอ๋ยโซยจะพาขย้ามาตอนเช้าก็ไม่เห็นก็ยังว่ามาตอนใส่บาตรก็ไม่เห็นตอนนี้ก็ไม่เห็นรู้ว่ามาเผาศพสอสอที่เขาตัดอยู่ที่ไหนเขาตัดที่ไหนมาข้ามที่คนตัดนะองค์ไทยเรามีความพร้อมอย่างไรไทยเราก็คิดว่าไทยก็ยินดีเห็นดีด้วยความตำหนิหรือความปารภของเราเนี่ยไทยก็เห็นดีด้วยเพราะไม่มีอะไรเสียหายจากเมืองไทยเรานี่นะไม่มีวิญญาณแล้วนอกจากความเป็นที่มงคลแก่มังกรโดยสายเดียวเท่านั้นท่านรู้ว่าเกิดปลาโลกขึ้นมาควรจะออกช่องนี้เพื่อเป็นที่มงคลแก่มังกรเราให้เห็นน้ำใจของคนไทยเราบ้างสิเมื่อเจอกอกเมื่อจำเป็นมันก็ไม่เห็นน้ำใจกัน คนเราจะเห็นน้ำใจกันเวลาจำเป็นต้องก่อนนี่ที่เมืองไทยเรากำลังจะก่อก็ไม่ผิดนี่เราก็แสดงน้ำใจให้โลกเขาได้เห็นบ้างดีกว่าถ้าอะไรลงตะบัวนี่ยังจะให้เป็นล้านหนึ่งสมมติว่าเราเป็นบาทสองบาทแล้วเรื่องแล้วกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคนละบาทละบาทคนหกสิบล้านก็หกสิบล้านหลวงตาบอยป้าคนเดียวหนึ่งล้านเลยจ้ะเออเมื่อมันผลตกออกมาแล้วเอาเนี่ยนี่จึงมาล้อโอกาสละเราได้มีโอกาสนั่นก่อนอุตส่าห์มาล้อกับผู้ใหญ่มันน่าพิจารณาจริงๆนี่นะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะนิ่งนอนใจอ๋อติดหนี้เขาทั้งคนทั้งประเทศไปติดหนี้เขาเป็นบ่อยเขาให้เขาร่ำสู่ก็มีอย่างเมืองไทยเราเป็นเมืองที่มีศักดิ์ศรีดีงามตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันจะดื่มดำบันมาแล้วเขาร่ำสู่จะความติดหนี้เขามันไม่สมควรต่างคนต่างช่วยกันมีเท่าไรเราช่วยกันทุบเดียวเราว่าทุบเดียวเรียบเลยเมื่อวานนี่ไปโรงพยาบาลทางที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านเจดีเข้าไปที่นี่เห็นโต๊ะพงเห็นอะไรเครื่องประดับประดาเข้าไปถามเขาเขาบอกว่าท่านเจดีมานี่เมื่อวานด้วยเข้าไปส่งดาวแล้วก็ไปเจอศิลป์นี่ก็ชวนท่านจะเสด็จกลับแล้วทางธรรมดาท่านรับจะเสด็จกลับวันที่สองสามสี่ห้าวันที่ห้าเรือนนั้นเฉลิมพระชนท่านต้องเสด็จกลับก่อนหน้าเราก็ช่วยตามนี่เราช่วยตามกำลังของเราก่อนคืออะไรนี่กำลังช่วยตามโรงพยาบาลช่วยโรงไหนติดนี่ถึงนั่งนอกอะไรนี่ไปค่อยไปสอบไปถามแล้วคัดเลือกออกมาแล้วก็ช่วยลงนั่นลงนี่ไปถึงนี้กำลังเพราะปีนี้เป็นปีอย่างนั้นไม่เคยมีที่โรงพยาบาลต่างๆนี่นักขอท่านนี่ให้ไม่เคยมีปีนี้เด่นมากเพราะงั้นเราลงไหนที่ไม่ถามก็จำเราไปถามเองถามแล้วรายการมาเท่าไหร่ก็จ่ายให้วันนี้ก็จ่ายกะว่าจะจ่ายวันนี้ทั้งเครื่องมือแพทย์ต้องจ่ายนี่จ่ายอะไรหลายอย่างวันนี้อาทิตย์นี้เข้าธนาคารสองหนธรรมดาเข้าอาทิตย์ละหนนะแต่มาอาทิตย์นี้มันจำเป็นเลยต้องเข้าสองต้นอาทิตย์อะไรไปวันอาทิตย์ต้นไปอาทิตย์ที่ข้างนี้ขึ้นไปสองวันนี้ก็ไปเนี่ยความสงสารเนี่ยมันสงสารจริงๆไม่ได้มาเสียแซงนะเราเป็นจริงๆเราพอบึกพอบืนเราบึกพอบืนจริงๆเราเห็นเรื่องของโลกเห็นประจักษ์ในหัวใจเราแล้วทุกอย่างเราไม่ใช่มาสงสารเฉยๆถึงเรากราบพระพุทธเจ้าที่ศาสนาพระเจ้าเป็นศาสนาทางแห่งความเมตตามหาสมุทรทะเลหลวงสู้ไม่ได้สู้ความเมตตาของพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนๆเลยไม่มีโลกามิตรอะไรเจือปนพระพุทธเจ้าคุณต้องเห็นความทุกข์ความทรมานลำบากระบนของสัตว์โลกและหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงการเกิดแก่เจ็บตายสูงต่ำมันรุ่มร้อนไม่สม่ำเสมอนี่เต็มพระทัยนั่นแล้วยังจะเป็นไปอีกเท่าไรอีกคำนวณมาตั้งแต่ต้นนู่นมาเรื่อยมานี่มาปัจจุบันแล้วตรงคำนวณต้องทรงเรียนยานดูอีกว่าจะเป็นไปนี้เท่าไรไม่มีสิ้นสุดเหมือนมดไต่ขอบร่องวนไปวนมาอยู่ขอบเก่านี่เรียกว่าวัฏจักรคือมันหมุนของมันกิเลสอวิชชามันฝังยาพิษไว้ในหัวใจ ตัวนี้ตัวเป็นต้นตอให้เกิดแล้วก็แตกเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นข้างเป็นเถาวัลย์ยาวเหยียดไปทั่วแดนโลกธาตุเวลาจับอันนี้ถอนพวดขึ้นมาแล้วก็หมด จิตแต่ละดวงนี่ถอนชั่วอวิชชาออกจากใจนี่บีบขึงเลยจ้ะนั่นแหละท่านเห็นด้วยความบีบขึงท่านก็เห็นความร่วงจนมาจะเท่าไรใครจะเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตกลงบอกว่าท่านเคยตกเหมือนกันกับพวกเราเวลาเป็นชนสามัญชนธรรมดาเราทั่วไปนี่ก็เหมือนจัตุทั่วไปเคยติดเคยตกมาพอแล้วท่านเห็นหมดเอามาประมวลก็คิดอยู่ว่าเพนิวาสาริยาทรงลึกชาติพระองค์สภาพพระองค์ถอยหลังนั่นพระองค์ลึกเลิกพระองค์ก่อนแล้วถึงลึกถึงโลกนี่ทำไมเรื่องการตกนรกหมดไหมกูเพนิวาสาริยาจะลึกไม่ได้มีเหรอฮะจะต้องลึกชาติย้อนหลังไปไม่มีประมาณมากต่อมาแล้วก็มาดูจิตุปาจยานความเกิดความตายความหมุนเวียนของสัตว์ทั้งหลายอยู่ยั่วรู้ยั่วเยี่ยอยู่กันได้พอพูดถึงนี้ก็ระลึกถึงพระกัสสปะพระกัสสปะท่านก็เก่งทั้งนี้เหมือนกันท่านเรื่องยานดูโลกท่านเกิดความอิจฉาอาใจโอ้ยจะเลยมาเตือนด้วยยานนะทั้งนี้ก็เข้าอยู่ในยานกำลังพิจารณาสัตว์พระพุทธเจ้าก็เรียนญาณมาแล้วมาเห็นพระกัสสปะกำลังนั่งอยู่กัสสปะผู้เป็นบุตรของเราเธออย่ายุ่งเรื่องเหล่านี้ยุ่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเธออย่ายุ่งอย่านับเรามาเป็นภาระให้ปล่อยวางไว้ตามความเป็นจริงของสัตว์โลกนะอันนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าต่างหากคือของเราตถาคตพระองค์สามารถหมดยิ่งกว่าพระกัสสปะเป็นไหนว่างั้นเถอะเพราะงั้นจึงอย่าให้กับพระกัสสปะเป็นกังวลกับความเกิดความตายความหมุนเวียนของสัตว์ทั้งหลายที่ยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยอยู่นี่อันนี้ยังไม่ถึงนั่นไม่ใช่วิสัยของนี่เป็นวิสัยของเราตถาคตคือเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าที่จะเรียนญาณให้ครอบมากกว่านี้ไปอีกลึกยิ่งกว่านี้ไปอีกเนี่ยพระกัสสปะท่านเรียนญาณเป็นงั้นแล้วจะไม่พระองค์มีความเมตตาสงสารต่อโลกยังไงต้องสงสารเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์ประจักษ์กันแล้วมันก็เข้ามาโดนในหัวใจนี่สิหัวใจไม่หยิบไม่ดิ้นไม่เคลื่อนไหวได้หรือต้องเคลื่อนไหวสิกิเลสมันลบล้างเห็นไหมมันว่าตายแล้วศูนย์มันหน้าด้านกิเลสหน้าด้านมันอยู่กับหัวใจใหญ่หัวใจนั่นหัวใจหน้าด้านนะมันยังจะไปตกนรกหมกไหม้อีกกี่กับกี่กันหัวใจประเภทนี้มันไม่กลัวบุญกลัวบาปเพราะทำลงไปแล้วมันมีใครรับผลตายแล้วมันศูนย์กิเลสมันเปิดทางให้มันทำตามความอยากของกิเลสแล้วอยากอะไรก็อยากความอยากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด 100% มันเปิดว่าจะทำอะไรก็ทำเพราะตายไปแล้วก็ไม่มีบุญมีบาปไม่รับบุญรับบาปเพราะศูนย์ตายแล้วศูนย์ไม่มีใครรับสวยกรรมแล้วอยากทำอะไรก็ทำคำว่าอยากทำอะไรก็ทำคืออยากทำแต่ชั่วช้าละโมกทั้งนั้นเลยนั่นแหละกิเลสมันเปิดทางให้พวกหน้าด้านก็ไหลลงไปไหลลงไปแล้วกองนรกเที่ยงมันไม่ไปตกนรกมันจะพวกเราเที่ยงโง่ๆเลยไอ้ตกนรกหมอมันน่าด้านจริงเขาดูเข้าไปนี่สิเอาหลักฐานพยานมาจากภาคปฏิบัติพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกเอาอันนี้ออกงัดอันนี้ลงมาเผาไฟตปธรรมแหลกหมดแล้วถึงได้ประกาศธรรมสอนโลกชี้หน้ากิเลสเห็นชัดขนาดนั้นนะเอามันมาม้วนเสือด้วยเขาศพมันด้วยแล้วชี้หน้ามันด้วยให้โลกทั้งหลายได้เห็นเนี่ยโทษของมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โลกก็ไม่ยอมเห็นถ้ากิเลสหลอกแก๊บเดียวฉะนั้นเราวิ่งตามขากุดขาขาดกันไปเนี่ยถ้าท่านสอนแล้วไม่ฟังท่านก็มีหลายขั้นขั้นสอนไม่ฟังนี่มีเยอะมันฟังแต่เรื่องกิเลสอย่างเดียวเรื่องของกิเลสนี่โอ้เป็นจริงเป็นจังทุกอย่างไม่ว่าอะไรถ้าเป็นเรื่องกิเลสจริงจังทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรื่องของธรรมแล้วเหรอแหละไม่เป็นท่าเนี่ยอยู่ในขั้นนี้มีมากขั้นขยับขึ้นไปอีกขั้นพอได้หลักได้เกณฑ์แล้วค่อยดูดดื่มในธรรมทั้งหลายทั้งโลกทั้งธรรมแย่งกันไปแย่งทั้งหนึ่งแย่งทั้งโลกทั้งหนึ่งแย่งทั้งธรรมไปขั้นที่ข่าวดีเป็นขั้นที่สองแล้วนะพอขั้นที่3แล้วนี่หมุนแล้วนี่หมุนแล้วหมุนหมุนแล้วหมุนเลยขั้นที่4นี่ถอยไม่ได้เลยทีนี้มีแต่ธรรมล้วนๆกิเลสนี่เป็นภัยเต็มหัวใจธรรมะเป็นคุณเต็มหัวใจอยู่ไม่ได้แล้วต้องให้หลุดพ้นโดยแต่เดียวไม่พ้นก็ต้องตายเท่านั้นทางถอยนี่ถอยไม่ได้แล้วนี่ขั้น4เข้าใจมั้ยให้มันเห็นในหัวใจอย่ามาพูดเฉยๆเห็นในหัวใจนักปฏิบัติเป็นอย่างนั้น หมายความว่าไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้อยู่ได้กินอะไรเลยลืมทิศลืมแดนไปเขาคือว่าฟัดกับกิเลสเข้าวงในกันนั่งมวยต่อยกันบนเวทีกรรมการเขาไปยุ่งไม่ได้เวลานั้นนี่แหละนั่งมวยคือระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนเวทีคือหัวใจนี่เป็นเวทีของกิเลสกับธรรมฟัดกันนี่แต่จะเอาให้หลุดให้พ้นเท่านั้นเท่านั้นที่จะให้ถอยไม่ได้แล้วบอกว่าถอยต้องตายต้องตายเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีที่จะให้ถอยออกมานี่ไม่มีนี่ถึงขั้นที่สี่ขั้นที่สามเริ่มหมุนขั้นที่สี่นี่หมุนใหญ่เลยถ้ามันเห็นอย่างนั้นดิจนกระทั่งอวิชชาขาดสะบั้นออกมาแล้วหมดที่นี่เรื่องภพเรื่องชาติเรื่องเกิดเกิดแก่ตายมีเท่าไรเท่าไรที่เคยแบกเคยหามเคยตายทับถมกันมานี่มากน้อยเพียงไรนี่เลิกนั่นมันเห็นอยู่ในหัวใจนั่นแล้วขาดสะบั้นไปแล้วตัวเสนียดจังไรไม่มีอะไรตัวหมุนแล้วขาดสะบั้นลงไปแล้วเลิกรู้กันชัดๆอย่างนั้นดิวิญญาณจับพระเมธสังวุฒิปาดีญาณความรู้ความเห็นนั้นล้ำเลิศประเสริฐสุดได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราท่านแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5อกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบอีกแล้วนี่อายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วไม่มีชาติใดไม่มีซ้ำอีกแล้วนติดาดีปุณณภโวบัดนี้ความเกิดอีกของเราไม่มีอีกแล้วความเกิดอีกความตายอีกความทุกข์อีกนั่นเองเกิดกับทุกข์มันอยู่ด้วยกันชาติปิทุขานั่นเห็นไหมทุกขาขึ้นแล้วนั่นชราปิทุขานั่นขึ้นแล้วนั่นเมื่อไม่เกิดแล้วสิ่งเหล่านี้จะมาจากไหนเนาะดูข้างนาฏิอาชาตัสสะทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดจะเอาทุกข์มาจากไหนจากนั้นก็มีบรมสุขเป็นหลักธรรมชาติเท่านั้นเองนี่แหละบทธรรม4บทนี่ที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5เบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็รับได้หมดทั้ง5องค์เลยเป็นพระอรหันต์ล้วนๆขึ้นมานี่แหละกิเลสตัวหน้าด้านที่ว่าตัวตายแล้วศูนย์ตัวนรกนี่มีบาปไม่มีแต่ยังไม่รุนแรงยิ่งกว่าตายแล้วศูนย์บทตายแล้วศูนย์นี่เป็นบทล่างโลกเจ้าเอาให้จมไปด้วยกันหมดเลยมันเป็นอยู่ในจิตดวงใดจิตดวงนั้นเป็นจิตที่ล่มจมที่สุดไม่มีใครเกินละมันหมดบุญหมดบาปหมดความหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้รับเสวยบุญเสวยกรรมอะไรเพราะไม่มีเงื่อนต่อตายแล้วมันศูนย์ไม่มีเงื่อนต่อไม่อยากทำอะไรก็ทำอันนี้มันไม่ศูนย์ละที่นี่อันอยากทำเนี่ยนั่นน่ะมันทวีรุนแรงขึ้นเนี่ยความอยากทำอะไรทำตามความชอบใจอันนี้มันไม่ศูนย์นะที่จริงมันทวีรุนแรงนี่แหละมันเผาเอาตรงนี้ตรงที่มันไม่ศูนย์ไม่เห็นพูดแบบกิเลสตรงที่มันที่ไม่ศูนย์นั่นมันว่าศูนย์ตรงที่ไม่ศูนย์อันนี้มันไม่ว่าเลยนะเห็นไหมกิเลสมันเก่งไหมมันหลอกสัตว์โลกมองมันเห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังมันที่มองกิเลสไม่งั้นฆ่ามันไม่ได้นะเมื่อถึงขั้นที่จะฆ่ากันได้แล้วออกมาช่องไหนขาดสะบั้นไปทันทีเลยขั้นที่4นี่ขั้นที่4เรียกว่ากิเลสโผล่มาไม่ได้เลยขั้นที่4นี่หัวขาดทันทีความรวดเร็วของธรรมจักรนี่ของมหาสติมหาปัญญารวดเร็วขนาดนั้นน่ะยอดสมุทัยก็คืออวิชชาปัจจยานี่ในทุกขสัจยอดของมรรคที่สังหารสมุทัยก็คือมหาสติมหาปัญญาตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติขึ้นไปนี่เป็นยอดสังหารกองทุกข์ทั้งหลายหมดสมุทัยไม่มีเหลือถ้าถึงขั้นนี้แล้วอะไรโผล่ขึ้นมาไม่ได้เลยเป็นขาดสะบั้นไม่มีอะไรเหลือเอาจนไม่มีเหลือเลยแล้วก็นั่นล่ะเรียกว่าเลิศเลยที่นี่มองดูโลกมันจมป๋อมแป๋มอยู่ในหม้อนรกของพี่เราจะให้เมตตายังไงพิจารณาสินี่แหละศาสนาพระเจ้าจึงเต็มไปด้วยความเมตตาแล้วก็ไปพ้นที่กิเลสที่เขาไปตีตลาดนะศาสนานี่แหละเป็นแหล่งแห่งฐานที่ตีตลาดของกิเลสคือศาสนาไม่ว่าศาสนาจะกระดิกพลิกแปลงว่าสายกิเลสจะเข้าตีตลาดแทรกเข้าไปตีก็ไปหมดในวัดในวาในพระในเลนในที่ไหนไม่เลือกทั้งนั้นกิเลสตีได้หมดเลยมันเก่งไหมกิเลสเราไม่รู้นะว่ากิเลสเขาไปตีตลาดตั้งแต่เราพูดอย่างนี้คนทั้งโลกเขาก็จะว่าเราหลวงตาบัวเป็นบ้าคนเดียวว่ากิเลสเขาไปตีตลาดในศาสนาเนี่ย แต่เราก็ว่าโลกมันตาบอดหรือเราเข้าเราว่าโลกเราก็ว่างั้นสิเราจะไปว่าอื่นนะโลกมันตาบอดหรือไม่ดูหรือนี่ดูอยู่นั่นนี่แหละพูดด้วยความดูในนาว่างั้นนี่ถ้าตอบโลกก็จะตอบอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะแต่นี่ไม่ตอบ ตอบแล้วเออ บอกว่านี่ไม่ตอบบอกอืมอัศจรรย์นี่ศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยแม่อำนาจของกิเลสนี่ก็พิลึกนะแม้งั้นมันก็ไม่ได้ครอบโลกธาตุนะมันแหลมคมมากจริงๆถึงเวลาที่มันจะตามต้อนกันให้ล้างโลกโลกแห่งความเกิดแก่เกิดตายนี่มันตามต้อนได้หมดเลยนะธรรมะมหาสติมหาปัญญาญาณว่ามหาสติมหาปัญญาก็ยังไม่สนิทใจถ้าว่าปัญญาญาณสนิทญาณอย่างทราบซึมเข้าไปกิเลสมันแทรกอยู่หมดในเนื้อในตัวของเรานี่แทรกหมดนี่พยานหรือปัญญาญาณ นั้นซึมเข้าไปแทรกเข้าไปขับเข้าไปทะลุออกหมดเลยมหาสติมหาปัญญาก็ว่ายอดอยู่แล้วยังมีอีกมันเห็นในหัวใจสินั่นละธรรมในของจริงนะธรรมในพระไตรปิฎกท่านจารึกจดจารึกไว้เป็นทางเป็นเกาะเป็นดอนนะไม่ได้จดไว้หมดนะถ้าธรรมของจริงนี่มันจ้าไปหมดเลยนี่เราธรรมของจริงดังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแสดงในนั่นเราออกประมาณออกในปัญหามาธรรมที่มาในพระบาลีในคัมภีร์ไบลานั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในไหเท่านั้นแต่ธรรมที่ไม่มาในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกหรือว่าในคัมภีร์ไบลานนั้นเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรฟังที่ว่าท้องฟ้ามหาสมุทรกว้างขนาดนั้นนั่นแหละธรรมของจริงมองไปไหนเป็นธรรมหมดจริงไปหมดสร้างไปหมดเมื่อมีสิ่งที่รับกันแล้วสร้างไปหมดนอกจากวันตาบอดหูหนวกมันไม่มีอะไรสร้างพอเตะไปหัวตอมันก็ไม่เลือกมันเตะด่าไปเลยวันนี้ก็จะไปทำตะก้าซะก่อน
3: ค่ะ
1: ไว้ว่าจะไปทำตะก้าวันนี้เอาของประสงค์เขาแล้วก็จะไปถามเรื่องราวอะไรต่ออะไรได้ยินไหมล่ะพวกนี้ได้ยินไหมล่ะเวลาท่านเทศสนามอาการฟ้าดินถล่มได้ยินไหมเรื่องหูหนวกตาบอดเหรอได้ยินไหมได้ยินแล้วเออละไม่บอดท่านแสดงว่าไม่บอดไม่หนวกมันก็ต้องถามหากันดิเอาวางนั่นเลยวางนั่นเลยวันนี้ไปสองดาวดูเขาทำอะไรเปิดโอกาสให้เขาทำเลยเปิดโอกาสให้เขาทำเขาทำอะไรที่ไม่ดีอะไรให้เขาทำหมดเลยเราจะเป็นคนจ่ายให้หมดเขาก็ทำหมดเลยพวกตึกตรงไหนที่นั่นเขาจะต่ออะไรไปบอกให้ทำเลยเขากำลังทำอันนี้มันอยู่ในที่รันแช่งกันดานอยู่ในที่ลึกเพราะฉะนั้นมันต้องไปช่วยเหลือมากโรงไหนที่คับแคบตีบตันเราก็ไปช่วยโรงนั้นนะไม่ใช่เราจะไปช่วยทุกโรงไปโรงไหนที่พอถูถ่ายกันได้เราก็ปล่อยให้เป็นถูถ่ายกันไปถูถ่ายกันไปโรงไหนมันจำเป็นจริงก็เข้าช่วยอย่างว่าเลยเอาถึงไหนถึงกันเลยใส่เลย ถึงไหนถึงกันเลยช่วยนี่ก่อนช่วยนี่ตอนนี้โรงพยาบาลต่อจากนั้นก็จะพาประชาชนญาติโยมช่วยหนี้โรคโรคเมืองไทยเราช่วยหนี้ประเทศช่วยเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องหนี้ประเทศเป็นหนี้ประเทศอยู่เนี่ยเราจะพูดทำเป็นภาษากงกงมาเราจะเรียกอะไรประชาชนทั่วประเทศนี่เอาเงินมานี่ไปใช้หนี้เขายกฐานะของเราขึ้นให้เต็มเหนี่ยวยกน้ำใจของเราว่าเก่งไหมน้ำใจเมืองไทยเข้าใจหรือเปล่า
4: หน
1: ู
4: ตาไม่พอหรอกเป็นนี้ต้องเยอะแยะ
1: งั้น
4: เป็นนี้ต้องเยอะ
1: ไม่พอไงเราจะเอาให้พอนี่มันไม่พอได้หรือตั้งแต่ติดมันยังติดได้มันติดขนาดไหนมันยังติดได้ทำไมจะตามกันไม่ได้วะไม่งั้นไม่เรียกว่าคนเก่งสิคนเก่งของเราหมัดนี้ไม่อยู่หมัดหลังใส่อีกนั่นเข้าใจหรือเปล่าล่ะสองหมัดสามหมัดก็ไปมันก็หงายแล้วนี่มันอยู่ได้เหรอเงินไม่มีพอจะตามปุ๋ยโว โอ้น้ำใจมีนี่เงินไม่มีก็ตามน้ำใจเรามีนี่ว่าไงเราก็พูดด้วยน้ำใจของเราดีว่ามาเอาละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆภาคของธรรมคือว่าไม่เอาไหนเนี่ยส่วนมากโลกอันนี้โลกไม่เอาไหนถ้าเรื่องของธรรมแล้วเป็นของมันมีคุณค่ามันมีราคาไปหมดเวลานี้กิเลสมันกำลังมีคุณค่ามันเหยียบธรรมทีนี้พอขยับขึ้นไปแล้วก็เอาละที่นี่ฟัดถึงบ้างแล้วเขาตอบมาก็ฟัดใหญ่เลยถ้ามีกำลังมากก็ฟัดใหญ่เลยเมื่อมีกำลังมากเขาเกี่ยงกิเลสหัวขาดเลยนั่นเป็นอย่างนั้น
0: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2540มีชื่อกันเทศว่าตายแล้วศูนย์จริงเหรอในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตวันนี้นำเสนอตอนที่35ครับ

ที่ทราบอธิท่านอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุที่ร้านคุณวันนครราชสีมาเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นก็ค่อยๆคลายเป็นพระธาตุเรื่อยไปไม่ว่าที่ไหนใครบูชาไว้ที่ไหนก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นไปเรื่อยๆแต่เป็นกันอย่างมุบมิบซุบซิบเฉพาะครัวเรือนไม่กล้าบอกให้ใครทราบเกรงจะถูกขอเพราะเป็นของหายากและคุณค่าสูงไม่มีประมาณอาจพูดได้ว่าผู้ไม่มีนิสัยวาสนาเกี่ยวกับท่านก็ยากจะได้พระธาตุท่านมาไว้บูชากรุณาดูแต่ผู้เขียนซึ่งได้มาแล้วยังไม่มีวาสนารักษาท่านไว้ได้ต้องให้ท่านผู้อื่นไปรักษาแทนสบายไปเลยพระธาตุท่านอาจารย์มั่นยังเป็นที่น่าแปลกและอัศจรรย์อยู่หลายอย่างคือพระธาตุ2องค์เจ้าของอธิษฐานขอให้เป็น3องค์เพื่อให้ครบรัตนะคือพุทธธรรมสงฆ์ก็กลายเป็น3องค์ได้จริงๆผู้มีอยู่2องค์อธิษฐานขอให้เป็น3องค์เช่นที่คนอื่นเขาเป็นแต่กลับรวมเป็นองค์เดียวก็มีเจ้าของเสียใจมากมาเล่าให้ผู้เขียนฟังและขอคำชี้แจงผู้เขียนได้อธิบายทราบบ้างว่าพระธาตุท่านอาจารย์มั่นกลายเป็น3องค์ก็ดีกลายเป็นองค์เดียวก็ดีหรือยังไม่ได้กลายเป็นพระธาตุเลยก็ดีทางนี้ก็คืออธิธาตุที่ออกจากองค์ท่านอันเดียวกันจึงไม่ควรเสียใจการที่พระธาตุ2องค์กลับมาเป็นองค์เดียวก็เป็นอภินิหารของท่านอยู่แล้วเราจะหาความอัศจรรย์จากอะไรอีกแม้ผมท่านที่ปลงออกมีผู้เก็บไว้บูชาในที่ต่างๆก็กลายเป็นพระธาตุได้เช่นเดียวกับอธิซึ่งมีอยู่หลายแห่งที่เป็นดังนี้เข้าใจว่าอธิหรือผมท่านที่เก็บไว้นานๆไปอาจจะกลายเป็นพระธาตุไปตามๆกันดังอธิท่านที่ค่อยๆกลายเป็นพระธาตุมาเป็นลำดับนี้แหละแต่ทั้งอธิธาตุท่านทั้งพระธาตุท่านแม้จะถูกเก็บรักษาไว้สักการบูชาอยู่กับท่านผู้ใดก็ไม่มีใครบอกใครให้ทราบเลยมีแต่ปิดเงียบท่าเดียวเท่านั้นทุกวันนี้เพราะต่างคนต่างรักต่างคนต่างสงวนแต่ถ้าถูกถามรายที่อธิธาตุอธิท่านกลายเป็นพระธาตุเจ้าของก็จะบอกอย่างอาถรรพ์ว่าอธิท่านกลายเป็นพระธาตุได้แน่นอนไม่สงสัยถ้าถามต่อไปว่าคุณมีพระธาตุหรืออธิท่านอาจารย์มั่นบ้างหรือเปล่าจะแสดงอาการยิ้มและตอบเพียงว่าแม้มีก็นิดเดียวแจกให้ใครไม่ได้อันเป็นเชิงกันท่าไว้ในตัวกลัวผู้อื่นจะขอจึงทราบได้ยากเฉพาะทุกวันนี้ว่าอธิหรือพระธาตุท่านมีอยู่กับท่านผู้ใดบ้างแม้แต่พระหรือครูอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือถามยังไม่อาจบอกตรงจึงน่าเห็นใจท่านที่มีความเคารพเลื่อมใสและรักสงฆ์ท่านมากฉะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นจึงเป็นพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับผ่านไปแล้วเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นจุดยับยั้งผ่อนคลายความตึงเครียดแห่งจิตใจบรรดาศิษย์ทั้งพระและคฤหัสถ์เป็นอย่างดีตลอดมาเราพอทราบได้ตามที่มีผู้มาเล่าให้ฟังขณะจิตคิดจะทำความชั่วบ้างขณะจิตกำลังลุกเป็นไฟเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างบังคับบ้านขณะเกิดความเครียดแค้นอย่างสุดขีดจะตัดสินใจฆ่าคนอยู่ในนาทีนั้นบ้างพอระลึกถึงท่านอาจารย์มั่นขึ้นมาได้เท่านั้นเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ภายในเหล่านั้นเรากับน้ำดับไฟสงบลงทันทีทันใดและเห็นโทษแห่งความผิดของตัวขึ้นในขณะนั้นอย่าก้มลงกราบองค์ท่านทันทีที่ระลึกได้สิ่งที่คิดว่าจะทำนั้นเลยหายราวกับปิดทิ้งนี่เป็นฝ่ายคฤหัสถ์เล่าให้ฟังแม้ที่ไม่ได้เล่าก็เข้าใจว่ายังมีอยู่มากและสามารถแก้ความผิดของตัวได้ในลักษณะเดียวกันด้วยอำนาจความระลึกถึงท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสส่วนพระที่ได้รับความยับยั้งใจไปตามเพศของตนพร้อมหน้าความเชื่อความเลื่อมใสในท่านก็เข้าใจว่ามีจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกันเท่าที่ท่านอบรมคนให้เป็นคนดีนั้นนับจำนวนไม่ถ้วนเริ่มแต่วันท่านอุปสมบทและสั่งสอนมาจนถึงวันมรณภาพถ้านับเวลาสั่งสอนผู้คนพระเนนก็ไม่ต่ำกว่า40ปีในระหว่าง1ปีถึง40ปีนั้นมีพระเนนและคฤหัสถ์มารับการอบรมกับท่านมากเพียงไรเฉพาะพระที่มีหลักฐานมั่นคงทางด้านจิตใจและข้อปฏิบัติมีจำนวนมากมายท่านอาจารย์เหล่านี้จะเป็นครูอาจารย์สั่งสอนผู้คนพระเนนให้มีหลักยึดต่อไปในอนาคตซึ่งสืบเนื่องมาจากท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้ให้กำเนิดความรู้ทั้งภายในและภายนอกมาก่อนมิฉะนั้นก็หาทางเลินไม่ได้แม้ตัวเองโดยไม่ต้องพูดถึงการสั่งสอนคนอื่นให้เป็นคนดีได้เลยด้วยเหตุนี้การวางรากฐานจิตใจให้มันคงต่อเหตุผลอัตธรรมความถูกต้องดีงามเป็นขั้นๆจึงเป็นงานชิ้นใหญ่และหนักมากกว่างานชิ้นใดๆในโลกที่พวกเราเคยทำและเคยบ่นกันว่ายากๆเ
เพราะงานนั้นเป็นเพียงสิ่งคล้อยตามจิตใจของผู้ผ่าดำเนินเท่านั้นหลักใหญ่ของงานทุกแขนงและทุกชิ้นอย่างแท้จริงขึ้นอยู่กับใจทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับงานผิดผูกชั่วดีอีกว่าใครเป็นผู้บงการและพาดำเนินถ้าไม่ใช่ใจถ้าใจเป็นผู้ชี้ขาดและพาดำเนินใจได้รับการศึกษาอบรมพอทราบเรื่องของตัวเกี่ยวกับความผิดถูกชั่วดีอย่างไรบ้างเพียงไรจึงจะประคองตัวและงานนั้นๆไปด้วยความราบรื่นชื่นใจตลอดความปลอดภัยอันเกิดจากผลงานที่ตนทำทุกอย่างเมื่อกล่าวถึงจิตใจบรรดาท่านที่เคยทราบความลึกซึ้งหนาบางของท่านอาจารย์มั่นมาบ้างแล้วจะต้องกราบท่านอย่างสนิทใจระลึกไว้มิได้ลืมทั้งเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่และเวลาท่านจากไปแล้วอดระลึกถึงความกตัญญูกตเวทีในท่านมิได้อย่างแน่นอนแม้ชีวิตจะขาดไปก็ยอมถวายไปเลยท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์เอกทางด้านพัฒนาจิตใจคนอาจพูดได้ว่าเกือบทั่วประเทศซึ่งเป็นการพัฒนาที่ถูกจุดสำคัญของโลกด้วยเพราะใจที่ได้รับการพัฒนาด้วยอัดด้วยทำด้วยดีความเสียหายไม่ค่อยมีหรืออาจพูดได้อย่างเต็มปากว่าจิตที่ได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้วแน่ใจว่าความเสียหายไม่มีทั้งงานและผลของงานก็เป็นที่แน่ใจโลกที่ได้รับการพัฒนาจิตใจไปพร้อมๆกันด้วยดีย่อมเป็นโลกที่เจริญจริงประชาชนมีความสงบสุขมิใช่เจริญแต่ด้านวัตถุอย่างเดียวแต่ใจร้อนเหมือนไฟมีแต่การเบียดเบียนทำลายกันเอารัดเอาเปรียบกันช่อโกงกันเร็วยิ่งกว่าเจ้าบอนนี่ขึ้นโลกประจันซึ่งไม่ผิดอะไรกับความเจริญแห่งไฟในแดนนรกถ้ายังไม่ทราบว่าแดนนรกมีความเจริญด้วยความรุ่มร้อนขนาดไหนก็ควรดูโลกที่ปราศจากการพัฒนาจิตใจซึ่งมีแต่ความรุงรังไปด้วยสิ่งสกปรกที่ระบายออกจากท่อไอเสียคือใจความประพฤติการกระทำทุกด้านเป็นสิ่งขวางโลกขวางธรรมขวางหูขวางตาขวางใจไปหมดไม่มีอะไรน่าดูน่าชมเลยเต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนาฉะนั้นท่านผู้มีความฉลาดแหลมคมจึงนิยมการพัฒนาจิตใจก่อนพัฒนาสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นเพียงบริวารของใจเท่านั้นเมื่อพัฒนาใจดีแล้วการระบายออกทางกายวาจาความประพฤติการกระทำตลอดทุกด้านย่อมกลายเป็นของสะอาดไปตามส่วนใหญ่คือใจโลกย่อมมีความสงบสุขสมกับคนฉลาดด้วยจิตพัฒนาปกครองโลกปกครองตนโดยทางเหตุผลอธรรมความฉลาดของมนุษย์ที่ปราศจากธรรมจะฉลาดเพียงไรยังไม่ควรเป็นที่ไว้ใจและชมเชยโดยถ่ายเดียวได้แม้จะฉลาดแสดงความสามารถขึ้นชมดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์บนฟ้าได้ก็ยังไม่ถือเป็นจุดสำคัญความฉลาดถ้ายังคืนระบายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นอยู่ยังไม่สำนึกตัวว่าเป็นความผิดความรู้ความฉลาดนั้นยังไม่อาจเลยภูมิของสัตว์เดรัจฉานที่เคยเป็นอยู่ด้วยการเบียดเบียนแลกกัดฉีกกันกินโดยถือว่าเป็นความฉลาดและเป็นความสุขของเขาซึ่งอยู่ในภูมินั้นๆความฉลาดที่รับรองกันตามหลักเหตุผลที่ยังตนและโลกให้เจริญนั้นไม่จำต้องออกไปประกาศนียบัตรให้โชว์ก็ได้แต่การระบายออกทางใจและความประพฤติสิ่งกระทำอันเป็นไปเพื่อตนและโลกและรับความสุขความเย็นใจด้วยนั้นถือว่าเป็นผลงานที่ออกมาจากความฉลาดอย่างแท้จริงและเป็นประกาศนียบัตรอยู่ในตัวพร้อมแล้วไม่จำต้องหาใบประกาศมาบังหน้าและอวดโลกเพื่ออำนาจในทางผิดอย่างลึกลับซึ่งผลคือความเดือดร้อนของผู้ได้รับมิได้เป็นของลับๆไปด้วยแต่เป็นความทุกข์ร้อนอยู่อย่างเปิดเผยดังที่เห็นกันอยู่อย่างเต็มตารู้อยู่อย่างเต็มใจนอกจากไม่พูดกันเท่านั้นทางนี้หากไม่ใช่โทษของการมองข้ามการพัฒนาภายในคือใจแล้วใครจะเชื่อกันได้หลวงขอว่าการพัฒนาแต่ด้านวัตถุด้วยทั้งใจที่รกรุงรังด้วยสนิมคือกิเลสความเห็นแก่ตัวและพวกพ้องของตัวทำให้โลกเจริญประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันดังนี้นอกจากคนที่ตายหมดความรู้สึกดีชั่วทุกอย่างแล้วเท่านั้นจะไม่มีความขัดใจและคิดแย้งการกระทำดังที่ว่าเมื่อนำมาเทียบระหว่างผู้มีการพัฒนาทางใจกับผู้ไม่ได้พัฒนาทางใจเลยการงานและผลของงานต่างกันราวฟ้ากับดินฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงชมเชยสมาธิสมาบัติเพื่อความเหาะเหินเดินอากาศดำดินดำน้ำเหาะข้ามทะเลต่างๆว่าเป็นผู้ฉลาดเรื่องลือแต่ทรงชมเชยผู้พยายามฝึกอบรมตนโดยวิธีต่างๆเพื่อความดีงามจะเป็นทางสมาธิสมาบัติหรือทางใดก็ตามด้วยความรอบคอบต่อการระบายออกทางความประพฤติการกระทำ
มิให้เกิดโทษแก่ตนและผู้อื่นว่าเป็นผู้ฉลาดเพราะความน่าอยู่ของโลกทั่วไปย่อมขึ้นอยู่กับความสุขใจเป็นหลักใหญ่แม้ร่างกายและความเป็นอยู่ในด้านต่างๆจะมีอดบ้างอิ่มบ้างตามคติธรรมดาของโลกอนิจจังแต่ก็ยังน่าอยู่เพราะผู้พาอยู่พาไปคือใจมีความสุขเท่าที่ควรไม่แผดเผาเร่าร้อนจนทำให้คิดอยากย้ายพบย้ายชาติย้ายบ้านเรือนและสถานที่อยู่ต่างๆปัญหาเรื่องอธิท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสากลายเป็นพระธาตุปรากฏว่าจะกระจายไปในที่ต่างๆจนทำให้เกิดความสงสัยกันก็มีในระยะอธิท่านกลายเป็นพระธาตุใหม่ๆบางท่านมาถามว่าอธิของพระอรหันต์ก็ดีของสามัญชนก็ดีต่างก็เป็นธาตุดินชนิดเดียวกันส่วนอธิของสามัญชนทำไมจึงกลายเป็นพระธาตุไม่ได้เฉพาะอธิของพระอรหันต์ทำไมจึงกลายเป็นพระธาตุได้ทั้งสองนี้มีความแปลกต่างกันอย่างไรบ้างก็ได้อธิบายให้ฟังเท่าที่สามารถแต่เพียงโดยย่อว่าเรื่องอธินั้นปัญหาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับใจเป็นสำคัญคำว่าจิตแม้เป็นจิตเช่นเดียวกันแต่มีอำนาจและคุณสมบัติต่างกันอยู่มากคือจิตของพระอรหันต์ท่านเป็นอริยจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ส่วนจิตของสามัญชนเป็นเพียงสามัญจิตเป็นจิตที่มีกิเลสโสมมต่างๆเมื่อจิตผู้เป็นเจ้าของเข้าครองอยู่ในร่างใดและจิตเป็นจิตประเภทใดร่างนั้นอาจกลายไปตามสภาพของจิตผู้เป็นใหญ่พาให้เป็นไปเช่นจิตพระอรหันต์เป็นจิตที่บริสุทธิ์อาจมีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตนอธิท่านจึงกลายเป็นพระธาตุได้แต่อธิของสามัญชนทั่วไปแม้จะเป็นธาตุดินเช่นเดียวกันแต่จิตผู้เป็นเจ้าของเต็มไปด้วยกิเลสและไม่มีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นของบริสุทธิ์ได้อธิจึงกลายเป็นธาตุขันธ์ที่บริสุทธิ์ไปไม่ได้จำต้องเป็นสามัญธาตุไปตามจิตของคนมีกิเลสอยู่โดยดีหรือจะเรียกไปตามภูมิของจิตภูมิของธาตุว่าอริยจิตอริยเหตุและสามัญจิตสามัญธาตุก็คงไม่ผิดเพราะคุณสมบัติของจิตของธาตุระหว่างพระอรหันต์กับสามัญชนต่างกันอธิจำต้องต่างกันอยู่โดยดีผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานั้นทุกองค์เวลานิพพานแล้วอธิต้องกลายเป็นพระธาตุด้วยกันทั้งสิ้นดังนี้ข้อนี้ผู้เขียนยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นทุกๆองค์เฉพาะจิตท่านที่สำเร็จพระอรหัตภูมิเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมินับแต่ขณะที่สำเร็จส่วนร่างกายที่เกี่ยวโยงไปถึงอธิเวลาถูกเผาแล้วจะกลายเป็นพระธาตุได้เช่นเดียวกันทุกองค์หรือไม่ยังเป็นปัญหาอยู่บ้างระหว่างการเวลาที่บรรลุถึงวันท่านนิพพานมีเวลาสั้นยาวต่างกันองค์ที่บรรลุแล้วมีเวลาทรงขันอยู่นานเวลานิพพานแล้วอธิย่อมมีทางกลายเป็นพระธาตุได้โดยไม่มีปัญหาเพราะระยะเวลาที่ทรงขันอยู่จิตที่บริสุทธิ์ก็ย่อมทรงขันเช่นเดียวกับความสืบต่อแห่งชีวิตด้วยการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายมีลมหายใจเป็นต้นและมีการเข้าสมาบัติประจำอิริยาบถซึ่งเป็นการซักฟอกธาตุขันธ์ให้บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตนโดยลำดับด้วยในขณะเดียวกันเวลานิพพานแล้วอธิจึงกลายเป็นพระธาตุดังที่เห็นกันอยู่ส่วนองค์ที่บรรลุแล้วมิได้สงขันอยู่นานเท่าที่ควรแล้วนิพพานไปเสียนั้นอธิท่านจะกลายเป็นพระธาตุได้เหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีโอกาสอยู่นานหรือไม่เป็นความไม่สนิทใจเพราะจิตไม่มีเวลาอยู่กับธาตุขันธ์นานและมิได้ซักฟอกด้วยสมาธิสมาบัติดังกล่าวมาท่านที่เป็นทันทาปัญญาคือรู้ได้ช้าค่อยเป็นค่อยไปเช่นบำเพ็ญไปถึงขั้นอนาคามีผลแล้วติดอยู่นานจนกว่าจะก้าวขึ้นขั้นอรหัตภูมิได้คือต้องพิจารณาท่องเที่ยวไปมาอยู่ในระหว่างอรหัตมรรคกับอรหัตผลจนกว่าจิตจะชำนิชำนาญและมีกำลังเต็มที่จึงผ่านไปได้ในขณะที่กำลังพิจารณาอยู่ในขั้นอรหัตมรรคเพื่ออรหัตผลก็เป็นอุบายวิธีซักฟอกธาตุขันธ์ในตัวด้วยเวลานิพพานแล้วอธิอาจกลายเป็นพระธาตุได้ส่วนท่านที่เป็นกิปปาปัญญาคือรู้ได้เร็วและนิพพานไปเร็วหลังจากบรรลุแล้วถ้าเหล่านี้ไม่แน่ใจว่าอธิจะกลายเป็นพระธาตุได้หรือประการใดเพราะจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีเวลาทรงและซักฟอกธาตุขันธ์อยู่นานเท่าที่ควรส่วนสามัญจิตของสามัญชนทั่วไปนั้นไม่อยู่ในข่ายที่อธิจะควรแปลเป็นพระธาตุได้ด้วยกรณีใดๆจึงขอกล่าวเท่าที่กล่าวผ่านมาแล้วเฉพาะองค์ท่านพระอาจารย์มั่นนอกจากอธิกลายเป็นพระธาตุให้เห็นอย่างประจักษ์แล้วพระธาตุยังแสดงความอัศจรรย์ให้เห็นหลายอย่างดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้วว่า
ผู้มีพระธาตุ2องค์อธิษฐานขอให้เป็น3องค์ก็เป็น3องค์ได้ผู้มี2องค์อธิษฐานขอให้เป็น3องค์แต่กลับเป็นองค์เดียวก็ได้ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ได้เป็นไปเสร็จแล้วผู้ได้มา2องค์จากท่านผู้มีเมตตาจิตมอบให้พอตกตอนเย็นมาเปิดดูกลับเป็น3องค์ก็ได้รายนี้เป็นความแปลกเพราะช่วงระยะเวลาเช้าไปถึงเย็นเท่านั้นก็มาเพิ่มได้ท่านผู้นี้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่มีศรัทธาในองค์ท่านพระอาจารย์มั่นมากและเป็นผู้ให้ความสะดวกตลอดการช่วยเหลือต่างๆแทบทุกกรณีที่เกี่ยวกับงานท่านพระอาจารย์มั่นนับแต่วันแรกที่ท่านไปถึงวัดสุทาวาสจนตลอดงานพระผู้ใหญ่เห็นใจและสงสารมากเมื่อคุณวันนครราชสีมาถวายพระธาตุท่านอาจารย์มั่นมาท่านจึงมอบให้ข้าราชการผู้นี้ตอนเช้าพอได้รับพระธาตุจากท่านแล้วขณะนั้นไม่มีกล่องหรือผ้าอบจะใส่มีแต่ขวดเจนัดเปล่าติดกระเป๋าเสื้อจึงได้เอาใส่พระธาตุไปพลางขณะเชิญพระธาตุเข้ากระเป๋าเสื้อก็ปิดกระดุมเสื้อด้วยดีขวดก็ปิดฝาด้วยดีกลัวพระธาตุจะสูญหายไปเสียนับแต่ขณะที่ได้พระธาตุจากมือพระผู้ใหญ่แล้วปรากฏว่าใจมีความปิติยินดีเป็นล้นพ้นลูกจากที่นั้นก็ไปทำงานเลยทีเดียวและเกิดความอิ่มเอิบตื่นตันใจตลอดวันประหนึ่งจิตไม่ได้คิดเหินห่างจากพระธาตุที่ได้รับมานั้นเลยทั้งวันพอเลิกจากงานไปถึงบ้านก็โฆษณาใหญ่ว่าตนได้ของประเสริฐมาในชีวิตไม่เคยมีคนในบ้านต่างก็มารุมดูจากนั้นก็เอาพระอบมาใส่พระธาตุทันทีพอเปิดฝาขวดออกเชิญพระธาตุท่านอาจารย์มั่นออกมาโดยไม่คาดฝันว่าจะพบความอัศจรรย์ที่แสดงออกมาจากพระธาตุท่านคือพอเชิญพระธาตุออกจากขวดก็ได้เห็นกลายเป็น3องค์ในขณะนั้นยิ่งเพิ่มความอัศจรรย์ในองค์ท่านและเกิดความปิติในพระธาตุยิ่งขึ้นแทบจะเหาะลอยไปทั้งตัวพร้อมกับประกาศความอัศจรรย์ของท่านอาจารย์มั

านานแล้วจะให้หลงลืมได้อย่างไรถ้าใครๆยังไม่ลงใจว่าเป็นความจริงพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเรียนถามท่านเจ้าคุณท่านใหม่เห็นจริงกันพรุ่งนี้เองฝ่ายคนในบ้านไม่ยอมอยากรู้ในวันนี้เดี๋ยวนี้ขอให้ไปเรียนถามท่านเดี๋ยวนี้ตกลงต้องไปเดี๋ยวนั้นและเรียนถามว่าที่ท่านเมตตาให้พระธาตุกับผมเมื่อเช้านี้กี่องค์ท่านตอบว่าให้2องค์ทำไมถามอย่างนั้นพระธาตุหายหรือข้าราชการผู้นั้นตอบด้วยความตื่นตันใจว่าพระธาตุไม่ได้หายแต่กลับได้เพิ่มขึ้นอีก1รวมเป็น3องค์ด้วยกันที่กระผมเรียนถามก็เพราะเวลาไปถึงบ้านแล้วเปิดฝาขวดออกดูเพื่อจะเชิญพระธาตุเข้าในพระอกแทนที่จะมี2องค์ตามที่ขอใจแต่กลับมี3องค์เลยทำให้กระผมเกิดความดีใจจนตัวสั่นรีบบอกกับลูกเมียแต่ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นความจริงเลยเกรงว่าผมอาจจำผิดก็ได้เลยเคี่ยวเข็นให้กระผมมาเรียนถามท่านอีกครั้งจึงได้มาตามคำเขาแล้วก็เป็นความจริงยิ่งทำให้กระผมดีใจเสียใหญ่ว่าอย่างไรเชื่อหรือยังทีนี้นี่เป็นคำพูดกับพัญญาที่มาด้วยพัญญายิ้มและพูดว่าก็เกรงจะจำผิดและหาเรื่องไปโกหกกันเล่นก็ต้องพูดอย่างนั้นเป็นความจริงดังที่ว่าก็ต้องเชื่อใครจะฝืนความจริงเพื่อประโยชน์อะไรท่านเจ้าคุณก็ยิ้มและเล่าตามความจริงให้พัญญาฟังว่าอาตมาได้คุณคนนี้สององค์จริงเมื่อเช้านี้เพราะเห็นว่าเป็นผู้มีคุณต่อท่านอาจารย์มั่นมากตลอดพระสงฆ์เรื่อยมาแต่วันท่านมรณภาพจนเสร็จงานอาตมายังจำไม่ลืมเมื่อได้พระธาตุท่านอาจารย์มั่นมาจากคุณวันคมนามูลร้านสิริผลพาณิชย์นครราชสีมาก็เลยสงวนไว้เพื่อนำมามอบให้เป็นที่ระลึกซึ่งเป็นของหายากในสมัยปัจจุบันเพิ่งจะพบอธิกลายเป็นพระธาตุเฉพาะของท่านอาจารย์มั่นเพียงองค์เดียวนอกนั้นก็ได้ยินแต่ตำราท่านบอกไว้ยังไม่เห็นตัวจริงประจักษ์ตาบัดนี้ได้เห็นเป็นพยานหลักฐานอย่างแท้จริงเสียแล้วกรุณารักษาไว้ในที่สมควรเดี๋ยวท่านหายไปก็ยิ่งลำบากมากกว่าเป็นความสุขใจในเวลาท่านมาเพิ่มให้เป็นไหนๆจะว่าอาตมาไม่บอกเพราะพระธาตุท่านอาจารย์มั่นเป็นของอัศจรรย์มากยิ่งท่านมาได้ง่ายๆอย่างนี้หมดเวลาท่านไปเพราะความเคารพเราไม่พอยิ่งไปได้ง่ายกรุณาเชิญท่านไว้ที่สูงเคารพบูชาท่านทุกเช้าเย็นท่านอาจบันดาลความเป็นสิริมงคลเกินคาดให้เวลาใดก็ได้อาตมาเชื่อท่าน 100% ว่าเป็นพระผู้บริสุทธิ์มานานแล้วแต่ไม่กล้าบอกใครได้ง่ายๆกลัวเขาจะหาว่าเป็นบ้าเพราะคนเรามีนิสัยเชื่อในสิ่งที่ดีได้ยากแต่เชื่อในสิ่งไม่ดีได้ง่ายจึงหาคนดีได้ยากหาคนชั่วได้ง่ายแม้ในตัวเราเองถ้าสังเกตดูก็พอทราบได้ว่าใจชอบคิดในทางชั่วมากกว่าทางดีเป็นประจำนิสัยพอท่านแนะจบลงท่านข้าราชการกับพัญญาก็กราบนมัสการลาท่านกลับด้วยความชื่นบานหันษาอย่างบอกไม่ถูกทั้งสองคนนี่แหละพระธาตุท่านพระอาจารย์มั่นเป็นความแปลกและอัศจรรย์ดังที่นำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้พิจารณาหามูลเหตุแห่งความอัศจรรย์ของพระธาตุดังกล่าวนี้ต่อไปส่วนการค้นหาหลักฐานและเหตุผลมาพิสูจน์ดังที่โลกใช้กันนั้นรู้สึกจะพิสูจน์ได้ยากอาจมองไม่เห็นร่องรอยเลยก็ได้สำหรับเรื่องทำนองนี้เพราะสุดวิสัยสำหรับพวกเราที่มีกิเลสจะตามรู้ได้เพียงแต่ธาตุดินที่อยู่ในส่วนร่างกายท่านผู้บริสุทธิ์กับอยู่ในตัวเราก็แสดงให้เห็นเป็นของแปลกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าอาทิท่านกลายเป็นพระธาตุได้อย่างประจักษ์ตาส่วนร่างกายของพวกเราที่มีกิเลส

ิ่งเพิ่มความประเสริฐและอัศจรรย์จนไม่มีนิมิตเครื่องหมายใดๆมาเทียบได้เลยเป็นจิตที่โลกทั้งหลายควรเคารพบูชาจริงๆจึงต้องยอมบูชากันตามปกติโลกผู้มีความหยิ่งในชาติของตนประจำนิสัยไม่ค่อยยอมลงกับใครหรืออะไรได้อย่างง่ายๆแต่เมื่อหาทางคัดค้านไม่ได้ก็จำต้องยอมเพราะอยากเป็นคนดีเมื่อเห็นของดีแล้วไม่ยอมรับก็รู้สึกจะโง่เกินไปไม่สมภูมิเป็นมนุษย์ดังท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นในสมัยปัจจุบันบรรดาพระเนนเทนชีที่เข้าไปถึงองค์ท่านจริงๆและได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากท่านจนเป็นที่เข้าใจแล้วเท่าที่สังเกตมายังไม่เคยเห็นรายใดจะดื้อด้านหารสู้ท่านด้วยทิฏฐิมานะไม่ยอมลงกับความจริงที่สั่งสอนเลยเห็นแต่ยอมรับแบบเอาชีวิตเข้าแลกได้โดยไม่อาลัยเสียดายเลยถ้าเทียบความจริงที่ท่านแสดงออกมาจากความ

บริสุทธิ์ที่รู้จริงเห็นจริงในธรรมทุกขั้นแต่ละบทละบาทนั้นมีความถูกต้องตายตัวอย่างหาที่ค้านไม่ได้เช่นเดียวกับผู้บวกลบคูณหารด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องเชี่ยวชาญนั่นเองเช่น1บวกกับ1ต้องเป็น2 2บวก2ต้องเป็น4เป็นต้นจะบวกลบคูณหารทวีขึ้นไปสูงเท่าไหร่ก็มีแต่ความถูกต้องแม่นยำตามหลักวิชาไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่บวกลบคูณหารเมื่อถูกต้องตามหลักแล้วก็ไม่มีใครคัดค้านได้ว่าผิดวิสัยผู้ที่มาคัดค้านหลักที่ถูกต้องแล้วแม้มีจำนวนมากคนเพียงไรก็เท่ากับมาประกาศขายความโง่ไม่เป็นท่าของตนให้ความจริงครอบเปล่าๆฉะนั้นกฎความถูกต้องจึงไม่นิยมว่าควรมีอยู่ในเด็กหรือผู้ใหญ่หญิงชายหรือชาติชั้นวรรณะใดๆทั้งสิ้นย่อมเป็นที่ยอมรับกันอย่างหาที่ค้านไม่ได้หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าและสาวกผู้รู้ถึงมูลความจริงโดยตลอดทั่วถึงแล้วย่อมสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้ทรงความรู้จริงเห็นจริงเต็มภูมินิสัยวาสนาท่านผู้หนึ่งดังนั้นบรรดาความรู้ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจจึงสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะตำหนิหรือชมเชยใดๆเลยภูมิธรรมภายในนับแต่ศีลสมาธิปัญญาทุกขั้นตลอดถึงวิมุตติพระนิพพานท่านแสดงออกมาอย่างอาถรรพ์และเปิดเผยตามแต่ผู้ฟังจะยึดได้มากน้อยเท่าที่กำลังความสามารถจะอำนวยทำภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์

ผู้มีนิสัยไปในแนวเดียวกับท่านย่อมได้รับความเพิ่มพูนส่งเสริมหรือต่อเติมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้กว้างขวางและแม่นยำมากขึ้นทำให้รู้วิธีปฏิบัติต่อวิชาแขนงนั้นๆดียิ่งขึ้นและปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆได้สะดวกและทันท่วงทีลูกศิษย์ท่านบางองค์พอเป็นพยานท่านใดบ้างในบางกรณีเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายนอกแม้ไม่แตกฉานเหมือนท่านจะขอยกตัวอย่างพอเป็นหลักพิจารณาเช่นบางคืนท่านต้อนรับแขกเทวดาหลายพวกจนดึกไม่ได้พักผ่อนรู้สึกเหนื่อยมากต้องการพักผ่อนร่างกายบ้างแขกเทพพวกหนึ่งพากันมาขอฟังธรรมท่านอีกตอนดึกๆท่านจำต้องบอกว่าคืนนี้เหนื่อยมากแล้วเพราะรับแขกเทพมา 2-3 พวกแล้วจะขอพักผ่อนขอเชิญพากันไปฟังธรรมท่านองค์นั้นพอท่านบอกแล้วพวกเทพก็พากันไปหาพระองค์นั้นและบอกกับท่านตามที่ท่านอาจารย์สั่งมาท่านก็แสดงธรรมให้ฟังพอสมควรและพากันกลับพอตื่นเช้าพระองค์นั้นก็มาเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคืนนี้พวกเทวดาไปหากระผมโดยบอกว่าก่อนจะมาหาท่านที่นี่ก็ได้พากันไปหาท่านอาจารย์ขอฟังธรรมท่านแต่ท่านบอกว่าท่านรับแขกหลายพวกแล้วรู้สึกเหนื่อยมากจะขอพักผ่อนขอให้พากันไปฟังธรรมท่านองค์นั้นจึงได้พากันมาหาท่านดังนี้ข้อที่พวกเทวดาพูดอย่างนั้นเป็นความจริงประการใดหรือเขามาโกหกหาอุบายฟังเทศกระผมต่างหากกระผมไม่แน่ใจจึงได้มาเรียนถามท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งดังนี้ท่านอาจารย์ตอบว่าก็ผมรับแขกตั้ง 2-3 พวกเหนื่อยจะตายอยู่แล้วพอพวกหลังมาผมก็เลยบอกเขา

ขาว่าจะมาต้องมาแล้วว่าจะมาเวลาเท่าไรต้องมาเวลาเท่านั้นผมเคยสมาคมกับพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมานานแล้วไม่เคยเห็นเขาพูดโกหกหลอกลวงเลยเขามีศักดิ์มีศีลยิ่งกว่ามนุษย์หลายเท่าความศักดิ์เขาถือกันมากเป็นชีวิตจิต

มเคยถูกเขาตำหนิเอาบ้างเหมือนกันแต่เราไม่ได้มีเจตนาจะโกหกเขาเป็นแต่เวลาเข้าสมาธิเพลินไปในบางครั้งซึ่งเลยภูมิรับแขกกว่าจะถอนจิตขึ้นมาเขามารออยู่นานแล้วเมื่อถูกเขาต่อว่าเราก็บอกตามเหตุผลว่าเราพักจิตไม่ได้ถอนขึ้นมาตามเวลาซึ่งเขาก็ยอมรับบางครั้งผมก็ว่าให้เขาเหมือนกันว่าพระเพียงองค์เดียวส่วนเทวดาเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนทั้งเบื้องบนเบื้องล่างตลอดลูกเทวดาซึ่งมาจากที่ต่างๆต่างก็มุ่งมาหาแต่พระองค์เดียวใครจะไปชนะต้อนรับได้ทุกหมู่ทุกพวกและตรงตามเวลาเอาเสียทุกครั้งบางทีสุขภาพไม่ค่อยดียังต้องทนรับแขกซึ่งมีความลำบากมากเพียงไรควรเห็นใจบ้างบางทีกำลังเข้าพักในสมาธิอย่างเพลินๆก็ต้องถอนออกมารับแขกเคลื่อนเวลาบ้างเล็กน้อยก็คอยแต่จะติเตียนกันถ้าเป็นเช่นนี้เดี๋ยวจะอยู่คนเดียวให้สบายไม่ต้องต้อนรับใครให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าจะว่าอย่างไรเมื่อถูกเราว่าดังนั้นเขายอมรับสารภาพและขอโทษทันที

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์ว่านโพธิทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่35ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าปรึกษาและสนทนาธรรมตอนที่4ขอเชิญรับฟังครับ
1: ปัญหาต่อไปที่ว่ากันว่าการปฏิบัติกรรมฐานที่ยึดวิธีจะทำให้เสียสตินั้นขอกราบเรียนว่าเป็นจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นทั้งความจริงและไม่จริงถ้าหากการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องโดยที่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำและยึดหลักการปฏิบัติที่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างจริงจังเช่นเราจะยึดในหลักสมถกรรมฐาน40ประการมีพุทธานุสติเป็นต้นแล้วผู้ปฏิบัติด้านมุ่งที่จะทำจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยให้จิตของเรามีพลังคือมุ่งที่จะทำจิตของตัวเองนั่นแหละให้มีพลังสมาธิพลังสติปัญญาขึ้นมาโดยไม่ไปอาราธนาหรืออัญเชิญเอาสิ่งอื่นเข้ามาช่วยในการปฏิบัติแบบนี้ในขั้นต้นเราอาจจะยึดวิธีการเพราะวิธีการนี้เป็นวิธีเป็นอุบายที่ปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดมีขึ้นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้เกิดศรัทธาแล้วจะได้เกิดวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติการปฏิบัติกรรมฐานนี้ในเมื่อพูดมาถึงตอนนี้อาตมาอยากจะขอให้คติเตือนใจบรรดาท่านผู้สนใจในการปฏิบัติทั้งหลายในสิ่งที่ควรสังวรระวังการปฏิบัติกรรมฐานโดยสายตรงนั้นให้ยึดหลักมหาสติปัฏฐานแล้วอย่าไปปรารถนาให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาใช้อำนาจจิตมาช่วยให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้นอาตมาเห็นว่าไม่มีผู้ใดจะวิเศษยิ่งไปกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์ทรงแสดงธรรมและชี้แนวทางให้ผู้ปฏิบัติดำเนินตามลงผลสุดท้ายก็สรุปลงไปว่าอาคาตาโลตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกพระองค์ยังออกตัวถึงขนาดนี้พระสาวกในปัจจุบันหรือจะวิเศษวิโสยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเพื่อมุ่งความสำเร็จในการปฏิบัติอย่างจริงจังโปรดจะได้ปล่อยหรือหลงให้ใครสักคนหนึ่งมาใช้อำนาจบังคับจิตใจของเราเราภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นเราไม่ได้ปรารถนาที่จะให้พระพุทธเจ้ามาเป็นใหญ่ในหัวใจของเราเพื่อดลบันดาลจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิเรานึกพุทโธพุทโธเพียงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้นี้เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เพื่อจะทำจิตใจของเราให้เป็นผู้รู้ตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าเท่านั้นในคำว่าพุทโธเป็นแต่เพียงสื่อนำจิตให้เดินเข้าไปสู่ความสงบเพื่อเป็นอุบายพลากจากความคิดที่มันวุ่นวายอยู่กับสิ่งต่างๆให้มารวมอยู่ในจุดเดียวคือพุทโธเสร็จแล้วเมื่อจิตรวมอยู่ที่พุทโธจิตก็จะสงบสงบแล้วคำว่าพุทโธจะหายไปยังเหลือแต่สภาวะจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ภายในจิตของผู้ภาวนาอันนี้คือจิตของผู้ภาวนาเป็นไปโดยสมรรถภาพและพลังของตัวเองและอีกอย่างหนึ่งเคยได้พบได้เห็นเช่นอย่างบางท่านไปเรียนกรรมฐานแล้วก็ให้อาจารย์กรรมฐานนั้นลงอักขระมีการปลุกเสกสวดจติอะไรเข้าไปให้พอไปภาวนาแล้ว เมื่อจิตเกิดมีสมาธิขึ้นมาบ้างในขนาดอุปจารสมาธิอ่อนๆก็ถูกอาถรรพ์วิชานั้นเข้าครอบพอครอบแล้วสติสตังไม่สามารถที่จะควบคุมจิตของตัวเองได้กลายเป็นคนวิกลจริตไปก็มีการปฏิบัติสมาธิตามหลักของพระพุทธเจ้านี้ในขณะใดที่เรายังไม่สามารถที่จะทำจิตให้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงถึงขนาดมรรคผลนิพพานเราภาวนาแล้วเราสามารถเอาพลังสมาธิเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในทางการงานทางโลกที่เรารับผิดชอบอยู่เพราะการทำสมาธิทำให้ผู้ภาวนามีสติสัมปชัญญะมีจิตเป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาเป็นแล้วมีสมาธิดีแล้วมีสติสัมปชัญญะดีแล้วก็สามารถที่จะใช้พลังสมาธิของตัวเองเป็นอุปกรณ์ในการทำงานได้เป็นอย่างดีและพลังของสมาธิและสติปัญญาที่ท่านอบรมมาแล้วนั้นจะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนความรู้สึกของท่านให้เป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาททั้งงานการในทางโลกและทางธรรมอันนี้จึงจะเป็นไปโดยถูกต้องแต่ถ้าภาวนาแล้วจิตมีสมาธิแล้วทำให้เบื่อหน่ายโลกไม่อยากอยู่กับโลกไม่อยากอยู่กับครอบครัวอันนั้นเป็นความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องและความคิดเห็นอันนั้นไม่ใช่มันเป็นไปด้วยอำนาจของความเป็นจริงของจิตใจแต่หากมีอำนาจสิ่งหนึ่งมาคอยบังคับจิตให้มีความรู้สึกเป็นไปเช่นนั้นโลกนี้ไม่ใช่โลกที่น่าเบื่อหน่ายโลกนี้ไม่ใช่โลกที่น่าเกลียดน่าชังโลกนี้เป็นโลกที่ทุกคนควรจะศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงของความเป็นไปของโลกในเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติถ้าเราไม่รู้ข้อเท็จจริงของโลกว่ามันเป็นอย่างไรและไม่รู้สภาพความเป็นจริงของจิตใจของตัวเองว่าเป็นอย่างไรมันมีความติดอยู่ในโลกอย่างไรผูกพันอยู่ในโลกอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาภายในจิตใจของเราได้สำหรับการตอบปัญหาในข้อนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้ข้อที่2ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติกรรมฐานจำต้องขอกรรมฐานต่อพระภิกษุสงฆ์ก่อนหรือไม่อันนี้จะขอก็ได้ไม่ขอก็ได้แล้วแต่ความพอใจถ้าหากไปหาท่านอาจารย์องค์ใดถ้าท่านมีวิธีการให้ขอก็ขอแต่อย่าไปยึดแต่ถ้าอาจารย์องค์ใดจะให้กรรมฐานแล้วมาลงอักขระใส่กระหม่อมแล้วอย่าไปเอาเป็นเด็ดขาดถ้าเพียงแค่ว่าไปบอกฝากเนื้อฝากตัวขอเป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอให้ท่านสอนกรรมฐานให้โดยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจทางใดที่จะให้เราได้ดิบได้ดีแล้วก็ขอให้ท่านสอนถ้าอย่างนี้เอาถ้าหากว่าเราไม่ต้องการที่จะขอจากใครตำรับตำราก็มีหนังสืออ่านก็มีเราอาจจะอาศัยตำรานั้นเป็นหลักปฏิบัติก็ได้แต่ว่าควรจะมีอาจารย์นั่นแหละดีเพื่อป้องกันความผิดพลาดในปัญหาต่อไปทำอย่างไรจึงจะรู้กรรมเก่าในอดีตของเราว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้แก้กรรมนั้นให้หายไปไม่ต้องมารับกรรมนั้นอีกจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่กรรมดีในชาตินี้ต่อไปโดยไม่ต้องพะวงถึงกรรมเก่าในอดีตชาติการที่จะรู้กรรมเก่าหรือกรรมอะไรในอดีตนั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญในเมื่อเรารู้แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์กรรมที่เราทำลงไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะแก้ได้มีทางเดียวแต่ว่าเราเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วส่วนกรรมชั่วในชาติอดีตนั้นเราอาจจะมีแต่ในชาตินี้เรามีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแล้วและเชื่อกฎของกรรมแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็พยายามละเว้นจากการทำชั่วทำแต่ดีทำแต่ดีเรื่อยไป ในเมื่อทำแต่ดีทำแต่ดีเรื่อยไปถ้าหากเรามีการทำสมาธิภาวนาเราสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ส่วนผลกรรมเก่าแม้ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วยังต้องได้รับเช่นพระโมกขัลลาเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาสำคัญที่เราจะต้องไปแก้กรรมเก่าทำแต่ความดีใหม่ในปัจจุบันนี้ให้มากๆขึ้นถ้าว่ากรรมเก่าในอดีตมันอาจจะมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเราทำในปัจจุบันให้มากขึ้นมากขึ้นกรรมใหม่นี่ในเมื่อสะสมเอาไว้มากๆเข้ามันก็มีพลังพอที่จะหนุนจิตให้วิ่งเร็วขึ้นในเมื่อผลกรรมใหม่นี่บันดาลจิตของเราให้วิ่งเร็วขึ้นกรรมเก่าที่วิ่งตามมามันก็วิ่งช้าลงมันทำให้ห่างจากของเก่าเรื่อยไปถ้าหากเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วถึงแม้ว่ากรรมเก่ามันจะตามมาทันให้ผลในอัตภาพนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะประทุษร้ายจิตใจของเราให้เป็นอย่างอื่นได้ปัญหาข้อต่อไปการเห็นนามรูปเกิดดับเห็นเป็นลักษณะอย่างไรและภูมิจิตอยู่ในขั้นไหนอันนี้เป็นปัญหาที่มีความละเอียดพอสมควรการเห็นนามรูปเกิดดับอันนี้จะขอนำประสบการณ์ที่เคยผ่านมามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังแต่มันจะอยู่ในลักษณะที่นามรูปเกิดดับหรือไม่จะขอฝากท่านทั้งหลายไว้ช่วยพิจารณาในขณะที่เรากำหนดจิตจะทำสมาธิภาวนาลงไปพอกำหนดจิตพับลงไปเราจะรู้สึกว่าจิตของเรารู้ทั่วทั้งกายแล้วก็รู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมโดยสัญญาเมื่อเราบริกรรมภาวนาลงไปแล้วจิตของเราสงบเป็นสมาธิละเอียดลงไปลมหายใจก็ดับร่างกายที่ปรากฏอยู่ก็ดับคือจิตไม่สำคัญมั่นหมายในลมหายใจและกายเป็นว่ากายในลมหายใจหายไปหมดยังเหลือแต่สภาพจิตที่สงบนิ่งเด่นอยู่ในขณะที่จิตรู้ทั่วทั้งกายอยู่นั้นความรู้สึกในทางจิตไม่มีความเด่นแต่เมื่อกายหายไปลมหายใจหายไปแล้วจิตสงบนิ่งลงไปปรากฏเด่นชัดอยู่แต่รูปหายไปหมดแล้วอันนี้ในลักษณะอย่างหนึ่งทีนี้ในอีกลักษณะอย่างหนึ่งเช่นพระโยคาวจรมาพิจารณากายโดยระลึกถึงความตายค้นคว้าพิจารณาไปจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงลงไปว่ากายนี่ตายลงไปแล้วแล้วกายของผู้ภาวนานั้นก็ปรากฏว่าขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังในที่สุดยังเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกก็สลายตัวละเอียดเป็นผงลงไปหายไปในพื้นแผ่นดินทั้งหมดในที่สุดพื้นแผ่นดินก็หายไปด้วยยังเหลือแต่สภาพจิตนิ่งเด่นสว่างไสวอยู่เท่านั้นอันนี้จิตไม่มองเห็นวัตถุยังเหลือแต่จิตนิ่งเด่นอยู่สว่างไสวอยู่อันนี้ขอให้แนวคิดเพื่อฝากเป็นปัญหาให้ท่านนักปฏิบัติและนักศึกษาทั้งหลายนำไปคิดพิจารณาเพื่อเป็นการบ้านในขณะที่ผู้ทำสมาธิภาวนาหรือพิจารณาธรรมอันใดอยู่ก็ตามในขณะที่รู้สึกว่ามีกายอยู่รู้สึกว่ามีลมหายใจอยู่ทั้งนามและรูปปรากฏพร้อมหน้ากันเพราะกายปรากฏมีอยู่เวทนาก็ปรากฏมีอยู่สุขทุกข์ยังปรากฏอยู่เช่นอย่างสุขเกิดแต่ปีติก็เป็นภาวนาก็เป็นเวทนาเรียกว่าสุขเวทนาเมื่อจิตละเอียดลงไปแล้วสงบละเอียดลงไปแล้วก กายลมหายใจปรากฏว่าหายไปยังเหลือแต่จิตจิตไม่มีความรู้สึกว่ามีกายกายก็คือรูปนั้นก็ดับไปแล้วในเมื่อโลภดับไปแล้วเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดับไปด้วยอุเบกขาเวทนาจึงปรากฏเด่นชัดขึ้นตัวนามคือจิตปรากฏเด่นชัดขึ้นจึงมีคำพูดว่ารูปดับนามเกิดรูปดับนามเกิดส่วนท่านผู้อื่นจะมีความเข้าใจอย่างไรนั้นขอฝากเป็นการบ้านช่วยกันพิจารณาอันนี้ไม่ขอตัดสินสำหรับปัญหาข้อที่สองเวลานั่งจิตภาวนาจิตยังไม่ถึงอุปจาระกำหนดให้เห็นรูปนามเกิดดับเป็นปัจจุบันธรรมได้หรือไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเพียงการปรับปรุงหรือปรุงแต่งปฏิปทาเท่านั้นการนึกว่านี่รูปนี่นามโดยความตั้งใจโดยเจตนาอันนี้เป็นขั้นปฏิบัติภาคปรุงแต่งปฏิปทาคือข้อปฏิบัติแต่นักปฏิบัติจำเป็นจะต้องพิจารณารูปนามด้วยความตั้งจิตพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วจิตนั้นจึงจะพิจารณารูปนามไปเองโดยอัตโนมัติปัญหาอีกข้อต่อไป รูปคือร่างกายจะเห็นเกิดดับได้อย่างไรถ้าไม่ได้สมาธิถึงอัปปนาถ้าจะเห็นก็เนื่องก็เพียงจินตาหรือคิดคาดคะเนเอาเท่านั้นใช่ไหมข้อนี้ใช่ความรู้แจ้งเห็นจริงทั้งหลายทั้งปวงนั้นอาศัยการค้นคิดด้วยจินตาเรียกว่าจินตามยปัญญาการค้นคิดการพิจารณานี้เป็นอุบายทำให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิทำให้สติสัมปชัญญะดีขึ้นแล้วเมื่อมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นประกอบกับจิตที่มีสมาธิก็ย่อมสามารถที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เองส่วนในอัปปนาสมาธินั้นอัปปนาสมาธิในเบื้องต้นในเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเพียงแค่ว่าจิตอยู่ในอัปปนาจิตอัปปนาสมาธิยังไม่เคยผ่านการพิจารณาอะไรมาจิตจะไปสงบนิ่งอยู่เฉยๆแต่ถ้าหากว่าจิตเจริญวิปัสสนาขั้นละเอียดจิตอยู่ในลักษณะแห่งอัปปนาสมาธิเหมือนกันแต่ก็สามารถมีเครื่องรู้เครื่องเห็นภายปรากฏขึ้นภายในจิตสิ่งที่จะให้จิตรู้สิ่งที่จะให้สติระลึกนั้นมีปรากฏอยู่แต่จิตก็มีอยู่ในลักษณะที่สงบเป็นอัปปนาสมาธิทีนี้อัปปนาสมาธิในเบื้องต้นนั้นเป็นแต่เพียงปฐมจิตปฐมวิญญาณมโนธาตุในเมื่อสมาธิผ่านเข้ามาในจิตและจิตเป็นสมาธิบ่อยๆผ่านการพิจารณาหนักๆเข้าจิตนั้นจะมีพลังเมื่อออกไปรับรู้อารมณ์ภายนอกตัวการสำคัญก็คือสติที่จะตามรู้ตามเห็นทันความรู้สึกนึกคิดนั้นๆแล้วแม้ในขณะที่จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างละเอียดตัวสติตัวนี้จะเป็นผู้รู้ทันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตส่วนความเข้าใจอันละเอียดนั้นขอฝากนักปฏิบัติไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งที่อาตมาว่าไปนี้อย่าเพิ่งเชื่อเพียงแต่รับฟังสิ่งใดถ้าฟังแล้วเชื่อเลยเขาก็ว่าโง่ในเมื่อฟังแล้วปฏิเสธว่าไม่ใช่ก็โง่อีกเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติสาธรรมต้องพิจารณาตัดสินโดยสติปัญญาข้อ4ทำจิตภาวนาเพียงสงบนิ่งจะทำวิปัสสนาไปพร้อมด้วยจะทำอย่างไรทำจิตเพียงแค่สงบนิ่งพอที่จะสามารถควบคุมจิตให้นึกคิดอยู่ในสิ่งที่เราต้องการได้เจริญวิปัสสนาในแนวทางแห่งความนึกโดยใช้สัญญาความรู้ที่เราเรียนมามาคิดพิจารณาเอาโดยความตั้งใจเช่นเราอาจจะคิดว่า โรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ถามปัญหาตัวเองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรแล้วก็ตอบตัวเองไปถามตัวเองไปซึ่งสามารถที่จะควบคุมจิตให้นึกคิดอยู่ในเรื่องเดียวที่เราต้องการอันนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาไปพร้อมๆกันแต่หากยังไม่ใช่ตัววิปัสสนาในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตรู้แจ้งเห็นจริงยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เราพิจารณาว่าอันนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างจริงจังจิตสงบนิ่งลงไปแล้วตัดสินมาว่านี่คืออนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์จริงๆอันนั้นจึงจะเป็นวิปัสสนาขณะที่เราพิจารณาอยู่นี้เป็นแต่เพียงภาพปฏิบัติเท่านั้นขอทราบเทียบเคียงได้ทราบอริยสัจ4โดยสังเกตการสังเกตจิตที่ได้ทราบอริยสัจ4 อันนี้จะขอเปรียบเทียบกับประสบการณ์ซึ่งเคยผ่านมาในบางครั้งทุกในอริยสัจเป็นทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเพราะไปบ่งชัดอยู่ตรงที่ว่าโสกะปริเทวทุกขโทมนัสถ้าสิ่งที่ไม่มีจิตมีใจสิ่งนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีโทมนัสไม่มีความคับแคบใจไม่มีความทุกข์ใจที่ได้การรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4นั้นเราจะพึงสังเกตได้ในขณะที่จิตของเราได้ผ่านการพิจารณาอะไรลงไปแล้วเมื่อจิตไปสงบนิ่งในลักษณะที่ประชุมพร้อมของอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาประชุมลงเป็นหนึ่งที่ดวงจิตแล้วมีประสิทธิภาพที่จะทำให้จิตของเรานิ่งเด่นสว่างไสวอยู่ในขณะนั้นจิตจะมีสิ่งที่รู้ปรากฏผ่านเข้ามาเรื่อยๆในเมื่อจิตผ่านมีสิ่งที่ผ่านเข้ามาถ้าจิตอยู่ในลักษณะของอริยมรรคประชุมพร้อมและอริยมรรคมีกำลังในขณะนั้นจิตจะไม่รู้สึกยึดถือไปถือสิ่งที่ผ่านเข้ามาและจะไม่มีความหวั่นไหวอะไรผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปเพียงแต่สัมผัสอาการที่จิตซึมซาบในอารมณ์นั้นไม่มีทีนี้ในขณะนั้นเราจะพึงสังเกตได้ว่าถ้าสิ่งได้ผ่านเข้ามาถ้าจิตไปยึดมันก็เกิดความยินดีความยินดีนั้นเป็นกามตัณหาถ้าจิตไปยินดีในสิ่งนั้นก็เป็นกามตัณหาถ้ายึดในสิ่งนั้นก็เป็นภวตัณหาถ้าหากว่าจิตไม่พอใจในสิ่งนั้นคือเบื่อไม่ยินดีเป็นการยินร้ายก็เป็นวิภวตัณหาในเมื่อจิตมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้พึงสังเกตอย่างนี้สำหรับผู้ที่เริ่มทำสมาธิใหม่ๆยังวางจิตไม่ถูกต้องทำให้ปวดเมื่อยไม่เบากายเบาใจต้องทำไปนานสักเท่าไรจึงจะทำได้ถูกต้องทุกวันนี้ได้พยายามนั่งสมาธิทุกเช้าค่ำประมาณครึ่งชั่วโมงแต่สมาธิไม่มีเลยการนั่งสมาธิทุกเช้าค่ำประมาณครึ่งชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงท่านทำสมาธิเพียง1ชั่วโมง24ชั่วโมงทำสมาธิโดยเฉลี่ยแล้วเพียง1ชั่วโมง23ชั่วโมงหรือชั่วโมงที่นอกจากเวลาท่านหลับท่านปล่อยความรู้สึกให้เป็นไปตามอารมณ์โดยปราศจากการทำสติเข้าใจว่ามันไม่คุ้มค่าเวลาที่ปล่อยให้เสียไปถ้าอยากจะให้จิตมันเป็นสมาธิได้เร็วให้เพิ่มเวลาเข้าไปอีกถ้าสามารถที่จะตั้งใจว่าจะทำสมาธิวันละ3ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงให้ได้ทุกวันใช้ความพยายามหน่อยแต่ความเป็นสมาธินั้น ไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าช้าเร็วสักเท่าไหร่แม้ว่าการภาวนาจิตจะไม่สงบเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิก็เอากันแต่เพียงแค่ว่าเราสามารถควบคุมจิตของเราให้ค้นคิดพิจารณาไปในเรื่องที่เราต้องการได้โดยความสะดวกด้วยการทำสติก็เป็นการใช้ได้ถ้าหากไม่สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิสงบอย่างที่ท่านว่าก็ให้กำหนดตามรู้อารมณ์คือความคิดที่มันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยความคิดอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้เฉยๆเอาตัวรู้นี่เป็นตัวสำคัญตัวรู้นี่คือทำสติเราพยายามทำสติทุกอิริยาบถแม้จิตจะไม่สงบเป็นสมาธิอย่างตำราที่ท่านเขียนไว้ก็ตามเราจะได้พลังคือสติเพิ่มขึ้นอันนี้สำหรับตอบปัญหาข้อนี้ก็ขอตอบเพียงแค่นี้ปัญหาต่อไปการพิจารณาพระไตรลักษณ์พิจารณาได้ทั้งกายเวทนาจิตธรรมใช่หรือไม่การพิจารณาพระไตรลักษณ์ในเมื่อเรากำหนดจิตลงไปโดยปกติเราจะรู้ว่าเรามีกายในเมื่อยังรู้ว่ามีกายเราย่อมรู้ว่าเรามีเวทนาในเมื่อรู้ว่ามีเวทนาจิตก็คือตัวผู้รู้นั่นเองธรรมก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตและกายและอีกอย่างหนึ่งธรรมในมหาสติปัฏฐานเนี่ยส่วนมากท่านจะกำหนดเอานิวรณ์ 5ในเมื่อกำหนดจิตลงไปรู้ว่ากายก็ย่อมรู้ว่ามีเวทนาสุขหรือทุกข์เพราะว่าเวทนานี่มันเกิดจากกายทีนี้ตัวรู้นั่นก็คือจิตในขณะที่เราภาวนาอยู่นั้นกิเลสตัวใดมันเข้ามารบกวนเราย่อมรู้อันนี้ในขณะที่เรากำหนดกายเวทนาจิตธรรมที่จิตยังไม่สงบในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วอยู่ในระดับขั้นอุปจารสมาธิเราจะรู้เวทนาเป็นสุขคือสุขเวทนาเพราะจิตในเมื่อมีเครื่องกำหนดรู้กายกายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติทำให้เรามีสติดีขึ้นในเมื่อมีสติประคับประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้จิตก็ย่อมมีอาการสงบลงไปเมื่อสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิจะเกิดปีติและความสุขอันนี้เวทนาทุกข์หายไปมีแต่ความสุขความปีติเท่านั้นทีนี้ถ้าหากว่าจิตมันผ่านความปีติและความสุขไปแล้วจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิวิตกวิจารปีติสุขหายไปหมดยังเหลือแต่จิตนิ่งเป็นสมาธิสว่างสวัยเด่นอยู่อย่างนั้นในตอนนี้จิตเป็นกลางซึ่งเรียกว่าอุเบกขาความรู้สึกของผู้ทำจิตได้ถึงขั้นนี้ความสุขจะไม่รู้สึกว่ามีความสุขไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์มีแต่ความเฉยๆเป็นกลางจิตมีลักษณะนิ่งสว่างแจ่มใสเบิกบานตื่นรู้อยู่ภายในตลอดเวลาที่จิตดำรงอยู่ในสภาพเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิในตอนนี้ความรู้สึกว่ามีกายมีเวทนามีธรรมหายไปยังเหลือแต่จิตตัวรู้อันเดียวเท่านั้นการพิจารณาความเป็นธาตุสี่นั้นใช้ได้เฉพาะกายเท่านั้นหรือการพิจารณาความเป็นธาตุสี่ในเบื้องต้นใช้ได้เฉพาะกายคือเรากำหนดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในตอนนี้เราจะรู้สึกว่ากายของเรามีอยู่ในตอนต้น เมื่อจิตพิจารณาการพิจารณาความเป็นธาตุสี่ในเบื้องต้นให้ได้เฉพาะกายคือเรากำหนดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในตอนนี้เราจะรู้สึกว่ากายของเรามีอยู่ในตอนต้นๆเมื่อจิตพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟละเอียดลงไปถึงขนาดที่ว่าจิตมองเห็นกายเนี่ยสลายตัวไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วก็หายสาบสูญไปจิตยังเหลือแต่ความนิ่งว่างสว่างในตอนนี้จิตมันทิ้งวัตถุคือธาตุสี่ไปแล้วแล้วจิตจะไปอยู่กับวิญญาณธาตุและอากาศธาตุความว่างเป็นอากาศธาตุรู้เป็นวิญญาณธาตุตอนนี้เราพิจารณานามนามก็คือตัวจิตที่รู้อยู่จิตรู้อยู่เฉพาะตัวก็เป็นนามถ้าหากในขณะนั้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านเข้ามาเป็นเครื่องรู้ของจิตก็เป็นนามเพราะมันไม่ใช่วัตถุเพราะฉะนั้นการพิจารณาธาตุสี่เนี่ยถ้าพูดเฉพาะแต่ธาตุสี่ก็ต้องพิจารณาเฉพาะดินน้ำลมไฟถ้าพิจารณาธาตุหกใช้คำว่าพิจารณาธาตุหกก็ต้องพิจารณาดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุทั้งหมดนี้มันมี6ในเมื่อธาตุดินน้ำลมไฟดับไปแล้วอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันหายไปคำว่าอากาศไม่ใช่ลมเป็นช่องว่างในจิตในตอนนี้ในเมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วมันจะมองเห็นแต่ความว่างเปล่านี่ตอนนี้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วนักภาวนาถ้าสติไม่ดีไปหลงความว่างจะกลายเป็นโอภาสนิมิตเป็นวิปัสสนูปกิเลสท่านให้กำหนดรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้ถ้ากำหนดจิตตัวผู้รู้ได้อย่างแน่วแน่จะไม่หลงความสว่างหรืออากาศธาตุนั้นในปัญหาข้อที่2ในการพิจารณาอสุภะในขณะอุปจารสมาธินิมิตที่ปรากฏถ้าหากไม่ใช่กายของตัวเองจะได้ผลของการพิจารณาหรืออยู่อย่างนี้เราพิจารณาอสุภกรรมฐานเราเกิดภาพนิมิตขึ้นมามองเห็นคนตายหรือสัตว์ตายอยู่ต่อหน้าแล้วร่างอันนั้นมันก็ขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของมันในที่สุดต้องสลายตัวก็เป็นอุบายอันหนึ่งซึ่งทำให้เราได้สติได้ความรู้ทีนี้ในเมื่อในตอนแรกๆนี่จิตของเราอยู่ในอุปจารสมาธิเราจะมองเห็นนิมิตภายนอกตัวของเราแต่เมื่อจิตดูภาพนิมิตข้างนอกรู้ซึ้งเห็นจริงแล้วจิตจะน้อมเอาสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเองโดยอัตโนมัติในเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาเปรียบกับตัวเองใกล้ๆก็ว่าสิ่งนั้นมันกระโดดเข้ามาในตัวเรานี่ๆประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเหมือนกับสิ่งนั้นกระโดดพลับเข้ามาที่ตัวเราพอถึงตัวเราแล้วหายไปพอหายไปแล้วจิตเปลี่ยนสภาพแสดงการออกกระโดดออกจากกายแล้วก็ไปส่องแสงสว่างลงมาดูกายแล้วก็จะมองเห็นกายนี่เน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันจนถึงขนาดว่ากระดูกแหลกละเอียดเป็นผงแล้วก็หายไปในพื้นดินลงผลสุดท้ายพื้นดินก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นในโลกนี้มีจิตของเราดวงเดียวซึ่งอันนี้จิตมันจะปฏิวัติตัวของมันไปเองโดยธรรมชาติแต่ที่มันจะเป็นไปอย่างนั้นก็อาศัยการพิจารณาในขั้นอุปจารสมาธิเป็นแนวนำไปก่อนแม้เรื่องวิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันในเมื่อจิตมาพิจารณาอสุภกรรมฐานเนี่ยในขั้นสมถกรรมฐานเนี่ยจิตมันจะรู้เห็นอสุภนิมิตได้อย่างชัดเจนและการพิจารณาอสุภกรรมฐานนี่เองในเมื่อจิตพละมีพลังแก่กล้าขึ้น มันจะกำหนดเอาเรื่องของนี่ไปเป็นภูมิวิปัสสนากรรมฐานเพราะถ้าสมมติว่า มันเห็นนิมิตอยู่ข้างนอกความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นเช่นเห็นคนตายมันเปลี่ยนมาเป็นขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็เนื้อหนังผุพังไปกระดูกสลายตัวไปถ้าจิตมันรู้อยู่เพียงแค่นี้มันเป็นภูมิของสมถกรรมฐานแต่ถ้าจิตมันไปกำหนดหมายว่าร่างนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันไม่คงทนมันไม่ถาวรปรากฏขึ้นแล้วก็สลายตัวไปถ้ามันกำหนดอย่างนี้มันก็กลายเป็นวิปัสสนากรรมฐานในตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่ในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วขอให้มีเครื่องรู้เครื่องเห็นของจิตให้จดจ้องดูอยู่อย่างนั้นไอ้เรื่องนิมิตนี่มันจะไปนิ่งอยู่ในสภาพเดิมตลอดเวลาไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนอย่างน้อยมันก็ต้องหายไปถ้ามันไม่เปลี่ยนก็ต้องหายไปบางทีนิมิตใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกนี่เป็นธรรมชาติของจิตซึ่งมันเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติถ้าหากว่าในการพิจารณาอสุภะในขณะอุปจารสมาธินิมิตที่ปรากฏขึ้นหากไม่ใช่กายของตัวเองจะได้ผลจะให้ผลของการพิจารณาเท่ากับพิจารณากายของตนเองหรือไม่อันนี้คำตอบก็เท่าๆกันกับพิจารณากายของตัวเองเพราะจิตมันรู้ซึ้งในนิมิตนั้นแล้วมันจะเอามาเทียบกับตัวเองอย่างที่อธิบายให้ฟังทีนี้สำหรับแพทย์ที่เคยเห็นซากศพจนเกิดความเคยชินในการพิจารณาจะเกิดความหดหู่ใจได้ช้ากว่าคนธรรมดาหรือไม่อันนี้แล้วแต่สภาพของจิตบางทีในแพทย์ที่ได้ศึกษาเรื่องสรีรวิทยาอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยพอนั่งหลับตาพับลงไปมันก็เห็นเพราะเราเคยทำซะจนชินชำนาญแล้วถ้าหากจะเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยให้เอาสิ่งที่ท่านทั้งหลายเคยศึกษามานั่นแหละไม่ต้องมาว่าตามลำดับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกบางท่านอาจจะถูกอาจารย์สั่งให้เอาหัวใจไปวิจัยบางท่านอาจจะถูกสั่งให้เอาเนื้อเอาเอ็นเอาส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งไปวิจัยคนละชิ้นส่วนใครมีความชำนาญในการวิจัยอะไรก็ให้เอาอันนั้นมาพิจารณาในตอนแรกๆนี่เราอาจจะน้อมนึกตามสัญญาที่เราเคยเรียนเคยรู้เคยเห็นมานั่นแหละเป็นแนวทางซะก่อนแล้วพิจารณาบ่อยๆเข้าจิตมันจะเกิดความสงบขึ้นมาในเมื่อมันสงบขึ้นมาเพียงด้วยการพิจารณาอันเดียวเท่านั้นแหละเพราะอาศัยความรู้สัญญาเป็นมูลฐานอยู่แล้วมันจะปฏิวัติภูมิความรู้ไปรู้เห็นหมดทั่วทั้งกายถ้าสามารถเพ่งพิจารณาในภายในนี่ได้เนี่ยสามารถเพ่งดูหัวใจปอดตับอะไรต่างๆอวัยวะภายในนี่จนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิเกิดนิมิตขึ้นมานึกถึงหัวใจเห็นหัวใจนึกถึงปอดเห็นปอดนึกถึงตับเห็นตับนึกถึงอะไรเห็นนั่นขึ้นมาเป็นนิมิตแล้วทีนี้ภายหลังเมื่อท่านตรวจโรคถ้าหากสามารถเข้าสมาธิได้เร็วเพียงแค่กำหนดจิตเพ่งลงไปสมมติว่าเขาเป็นอะไรที่ปอดกำหนดจิตเพ่งลงไปพอจิตสว่างแล้วจะมองเห็นภายในปอดของคนไข้นั่นว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ครูบาอาจารย์เคยใช้มาแล้วแม้แต่หลวงอาตมาเองก็เคยใช้ตรวจโรคตัวเองสมัยที่เป็นวัณโรคเนี่ยทำสมาธิเพ่งดูปอดของตัวเองแล้วมันไปเห็นแผลอยู่ขั้วปอดเพื่อเป็นการทดสอบให้มันได้ข้อเท็จจริงก็ไปฉายเอ็กซเรย์สายเอ็กซเรย์แล้วมันก็ปรากฏว่าเป็นจุดโตขนาดเหรียญสลึงอยู่ตรงขั้วปอด2อันตามความจริงที่มองเห็นสำหรับการตอบปัญหาข้อนี้ก็ยุติเพียงแค่นี้ปัญหาต่อไประหว่างการพิจารณากายคติให้เห็นเป็นพระไตรลักษณ์หรือเป็นธาตุสี่ ถือว่ากำลังเดินในอริยมรรคหรือยังการพิจารณานี่บริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาก็ดีพิจารณาธาตุสี่ก็ดีพิจารณาพระไตรลักษณ์ก็ดีเป็นการเดินอริยมรรคเป็นการปรับปรุงปฏิปทาข้อปฏิบัติเดินในแนวทางของอริยมรรคแต่ในขั้นนี้เป็นแต่เพียงการปรับปรุงตกแต่งข้อปฏิบัติเท่านั้นในเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปรวมเป็นหนึ่งศีลสมาธิปัญญารวมลงเป็นจุดเดียวกันที่จิตเป็นหนึ่งสามนิวัตจิตไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมได้อันนี้เรียกว่าการประชุมพร้อมของอริยมรรคการประชุมอริยมรรคนี่มีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธินิ่งโดยไม่ไหวติ่งเกิดความสว่างสวัยขึ้นมาเป็นจิตที่มีพลังเพียงแต่มีพลังคือมีกำลังสามารถทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติแต่ยังใช้การไม่ได้ทีนี้ถ้าอริยมรรคนี้มีพลังพร้อมสติพละตัวนั้นกลายเป็นสตินสีเมื่อสติตัวนี้เป็นสตินสีเมื่อไหร่แล้วสามารถที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิความรู้และสามารถที่จะประคองตัวอยู่ในสภาพเป็นหนึ่งตลอดเวลาแม้ประสบกับอารมณ์อะไรจิตจะไม่ยึดถือในอารมณ์นั้นๆและความรู้สึกในขั้นนี้แม้รู้เห็นอะไรขึ้นมาภายในจิตจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคืออะไรสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆอันนี้คือลักษณะของธรรมะของจริงเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติในขั้นละเอียดทีนี้ในเมื่อจิตมีความรู้อยู่อย่างนี้ถ้าหากมันจ้องดูแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่รู้อยู่จะเป็นเกิดดับก็ตามจะรู้สึกว่าภายในจิตที่มันเกิดดับถ้ามันจ้องดูอยู่เพียงแค่เกิดดับเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วมันออกมาเฉยๆออกมาอย่างไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นอันนี้จิตอยู่ในขั้นสมถกรรมฐานต้องปฏิบัติให้มันรู้เห็นสิ่งที่เกิดดับบ่อยๆเข้าทีนี้ในเมื่อจิตมีสิ่งรู้คือเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาความรู้สึกนี่มันจะค่อยปฏิวัติไปสู่ภูมิแห่งพระไตรลักษณ์มันจะกำหนดรู้ความเกิดดับนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเมื่อมันไหวตัวพับเกิดความคิดขึ้นมามันจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าอ้อสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้หนอนี่จึงจะเกิดเรียกว่าภูมิวิปัสสนามันเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะนึกว่าอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นอนัตตานึกจนตลอดวันยังคำและอาการแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นในจิตตลอดวันยังคำแต่จิตของเรายังไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงคือยังไม่ยอมรับสภาพสิ่งเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้จะเห็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ก็ตามจิตยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนาวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งจิตรู้อะไรหายสงสัยในสิ่งนั้นเช่นเห็นไฟนี่คือแสงสว่างทีนี้ไอ้การกำหนดสมถาวิปัสสนานี่อาตมาขอกำหนดเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆอย่างนี้วิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงเอากันอย่างนี้ดีกว่าเช่นอย่างเรากำหนดจิตทำสมาธิลงไปนิ่งครับความนิ่งของจิตเป็นสมาธิคือสมถะรู้ว่าจิตเป็นสมาธิคือวิปัสสนาเพราะเราหายสงสัยในข้อที่ว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นการกำหนดวิปัสสนานี่เราควรจะกำหนดวาระที่จิตสามารถแก้ไขปัญหาข้อข้องใจให้ตกไปด้วยความรู้จริงเห็นจริงอันนี้ลักษณะความรู้นี่แม้จะเกิดขึ้นมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าจิตยังไม่ตัดสินวิปัสสนาไม่เกิดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติอย่าไปเอาความรู้ความเห็นเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งที่เห็นเป็นนิมิตเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติให้ทำสติตัวรู้เป็นตัวสำคัญถ้าไปหลงเอาความรู้ความเห็นเหล่านั้นมาเป็นภูมิธรรมที่เราต้องยึดเอาเป็นสรณะแล้วเราจะไม่พบของจริงมันจะไปหลงความรู้หลงนิมิตข้อที่สองจิตที่เป็นถีติภูตังเป็นโลกุตระจิตหรือยังขั้นมรรคหรือผลถีติภูตังถีติแปลว่าตั้งอยู่ภูตังแปลว่าความเป็นจิตที่ผ่านการพิจารณาสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีในเมื่อจิตรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจิตจะมีลักษณะนิ่งเด่นอยู่เฉยๆถ้าเห็นโลกจิตก็นิ่งเด่นอยู่เฉยๆความนิ่งเด่นอยู่เฉยๆของจิตนี่ไม่หวั่นไหวตามอาการความเปลี่ยนแปลงของสิ่งรู้อันนี้เรียกว่าถีติคือความตั้งอยู่สิ่งที่รู้ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือภูตังถ้าพูดถึงว่าภูมิความรู้ขั้นนี้ถึงขั้นโลกุตระถึงทั้งโลกุตระจิตถึงทั้งโลกิยจิตภูมิความรู้นี่เราสามารถที่จะรู้ได้จนกระทั่งถึงภูมิของพระอรหันต์โลกิโลกุตระท่านกำหนดเอาความเป็นของจิตจิตรู้แล้วเช่นอย่างว่าจิตรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอย่างที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้ธรรมในเมื่อรู้แล้วยอมรับสภาพความเป็นจริงสามารถตัดสังโยชน์ได้ในเมื่อตัดสังโยชน์ได้ภูมิจิตก็ขึ้นสู่โลกุตระแต่ภูมิรู้เนี่ยเป็นได้ทั้งโลกีและโลกุตระแต่ความเป็นนี่เรากำหนดเอาความเป็นของจิตเป็นสำคัญลักษณะการพิสูจน์ความเป็นพระโสดาบันนั้น 1. มีความรักตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความมั่นคงในข้อวัดปฏิบัติของตนไม่ท้อถอยรับฟังมติของผู้พูดเรียกว่าฟังได้ใครพูดผิดก็ฟังได้พูดถูกก็ฟังได้ไม่คัดค้านถ้าคัดค้านเห็นเข้าข้างตนเรียกว่าสกายทิฏฐิถ้าปฏิเสธก็เรียกว่าเข้าข้างตนเป็นสกายทิฏฐิเพราะฉะนั้นใครพูดมาฟังได้ถูกผิดพระโสดาบันพิจารณาเอาเองแล้วเก็บไว้ในจิตในข้อที่3ในการเจริญสมาธิถ้าหากไม่พิจารณาไตรลักษณ์และความเป็นธาตุ4ก่อนจิตจะข้ามไปเกิดปัญญาเป็นถีติภูตังได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัยอาตมาขอฝากอันหนึ่งไว้ให้ท่านทั้งหลายในฐานะที่ท่านเป็นหมออย่างเวลาคนถูกวางยาสลบเนี่ยพอเขาฟื้นขึ้นมาแล้วขอได้โปรดถามว่าในขณะที่สลบไปนั้นจิตเป็นอย่างไรทางโรงพยาบาลโคราชได้ทำมาพิสูจน์แล้วได้มา3อย่างอย่างหนึ่งพอสลบลงไปแล้วคนไข้มืดมิดไม่รู้อะไรอย่างที่2เมื่อสลบลงไปแล้วจิตออกจากร่างไปลอยเด่นอยู่เฉยๆไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่างที่3พอสลบลงไปแล้วจิตลอยออกจากร่างไปลอยเด่นอยู่ย้อนมองมา

แต่ถ้าหากว่าท่านผู้ใดภาวนาทีไรแล้วจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้ขึ้นมาสักทีในที่สุดนิ่งๆแล้วมันเบื่อต่อความนิ่งมันเกิดเป็นจิตหดหู่อันนี้ให้พิจารณากายคตาสติหรือธาตุ4เพื่อเป็นการปลุกจิตให้มีกำลังทีนี้ถ้าหากว่าถ้าผ่านการพิจารณาธาตุ4ไปแล้วไปเกิดปัญญาอย่างละเอียดขั้นถีติภูตังนานๆเข้าจิตมันจะอ่อนกำลังลงนะในเมื่อจิตมันอ่อนกำลังลงแล้วมันจะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้กลายเป็นจิตหดหู่ต้องย้อนมาพิจารณาธาตุ4อีกเพราะฐานสตินี่คือกายเป็นประการสำคัญที่สุดเวทนาจิตธรรมเป็นนามธรรมถ้าจิตไปรู้แต่นามเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปไม่ได้กล่าวถึงรูปพลังของจิตมันจะลดกำลังลงในที่สุดสมาธิก็จะหายปัญญาก็จะเสื่อมจึงจำเป็นต้องถ้าสังเกตดูว่าจิตมันไม่ค่อยเดินหรือไม่ค่อยมีความรู้หรือมันมีลักษณะหดหู่ต้องย้อนกลับมาพิจารณากายทันทีโดยการพิจารณาอสุภะก็ได้พิจารณาธาตุ4ก็ได้แต่ถ้าหากว่าจิตผ่านไปถึงขั้นที่มันไปกำหนดดูนามแล้วควรจะย้อนมาพิจารณาธาตุ4เพราะการพิจารณาธาตุ4เนี่ยมันทำให้จิตรู้เห็นความสลายของวัตถุแล้วจะกลายไปเป็นรูปนามมาทำคือรูปกายถ้าแจ้งแล้วกายหายไปแล้วก็จิตมันก็รู้แต่นามธรรมคือเกิดดับเกิดดับอันนี้แล้วแต่อุปนิสัยถ้าหากว่าท่านผู้ใดพอเริ่มภาวนาแล้วสติปัญญามันเกิดในขั้นวิปัสสนาก็ปล่อยให้มันไปไม่ต้องย้อนมาเล่นสมถะอีกเว้นแต่ว่าพลังจิตมันค่อยเสื่อมลงแล้วจึงค่อยย้อนมาเล่นมาพิจารณาวัตถุอีกทีปัญหาต่อไปผู้ที่เคยเป็นพระโสดาบันหรือสกทาคามีมาแล้วในชาติก่อนๆเมื่อเกิดใหม่เป็นมนุษย์ความเป็นอริยะแต่เดิมจะปรากฏขึ้นเมื่อใดโดยธรรมชาติของความเป็นอริยะก็ปรากฏตั้งแต่บรรลุโสดาสกิทาคามาจนกระทั่งจิตนี่ละร่างนี้ไปสภาพจิตก็ยังเป็นพระโสดาทาคาอยู่เฉพาะตัวรู้ที่อยู่ในจิตแต่อาการต่างๆนั่นยังไม่มีแต่เมื่อมาประสบเหตุการณ์ต่างๆแล้วภูมิความรู้ของพระโสดาสกิทาคาจึงจะค่อยบังเกิดขึ้นแต่นิสัยสัญชาตญาณแห่งการไม่ทำบาปพอเกิดมาแล้วพอรู้เดียงสาขึ้นมาแล้วรู้จักคำว่าบาปทันทีเพราะภูมิพระโสดาสกิทาคาเป็นโลกุตตรธรรมย่อมไม่มีเสื่อมผู้ที่สำเร็จพระโสดาบันแล้วนี่ถ้ายังไม่สำเร็จอรหันต์ในชาตินั้นตายไปแล้วมาเกิดอีกชาติหนึ่งสำเร็จอรหันต์บางท่านมาเกิดอีก3ครั้งสำเร็จอรหันต์และบางท่านเกิดอย่างมากไม่เกิน7ครั้งสำเร็จพระอรหันต์นี่ลักษณะของพระโสดาบันเป็นอย่างนี้โลกุตตรธรรมที่ใครถึงแล้วคือความเป็นพระโสดาบันแม้เกิดอีกเท่าไหร่กี่ชาติกี่ภพคุณธรรมอันนั้นไม่เสื่อมแต่อาการที่แสดงออกนี่มันหดเข้าไปอยู่ในจิตตัวผู้รู้ในเมื่อมาได้ยินได้ฟังผ่านอะไรขึ้นมานี่ของเก่านี่มันจะผุดขึ้นมาแล้วแสดงอาการรู้ออกมาทันทีอันนี้เพื่อจะให้ได้ความชัดที่ว่าความเป็นอริยะแต่เดิมจะปรากฏขึ้นเมื่อใดและจะทราบได้อย่างไรอันนี้ปรากฏขึ้นได้ต่อเมื่อเริ่มรู้เดียงสาขึ้นมาพอรับรู้อะไรรู้ว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็จะแสดงอาการปรากฏแต่สภาวะความเป็นพุทธะผู้ภูมิขั้นพระโสดานี่ไม่รู้จักเสื่อมผู้ที่เคยเป็นโสดาบันในชาติก่อนถ้าเกิดใหม่เป็นเดรัจฉานจะเป็นสัตว์กินเนื้อหรือไม่อันนี้ถ้าหากว่าพระโสดาบันนี่ที่ไปปรากฏว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ดูมันไม่มีในตำรามีแต่ไปเกิดเป็น

0: ักษ์มีนะเกิดเป็นยักษ์มีแต่ว่าความละเอียดนั้นไม่ได้จดจำทีนี้ถ้าหากว่าธรรมชาติของผู้นั้นเคยกินเนื้อก็ต้องกินเนื้อถ้าหากสมมติว่าปฏิบัติมาโดยไม่ได้กินเนื้อแล้วก็บรรลุภูมิธรรมภูมิธรรมนั้นก็ยังสดับสลุนไม่ให้กินเนื้ออยู่แน่ถ้าเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์มีชีวิตจะมีวิบากกรรมให้เสื่อมจากการเป็นอริยะหรือไม่ในเมื่อถึงความเป็นอริยะบุคคลแล้วไม่มีทางเสื่อมการกินเนื้อไม่ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมเสื่อมจากคุณธรรมอันนี้มีปัญหาอยู่ว่ามีบางท่านถามว่าการกินเนื้อสัตว์นี่เป็นการส่งเสริมปานาติบาตหรือไม่ทีนี้ถ้าเราจะพิจารณาโดยหลักธรรมชาติของมนุษย์ในการฆ่าสัตว์เป็นอาหารนี่มีมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วปัญหาเฉพาะหน้าถ้าหากว่าใครสงสัยว่ารับทานเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมปานาติคืนรับทานลงไปเป็นบาปแต่ถ้าใครไม่สงสัยก็เชิญรับทานไปเถอะมีหลักพระภิกษุจะต้องอาบัติ1ต้องอาบัติเพราะแกล้งต้องอาบัติประการที่2สงสัยแล้วขืนทำลงก็ต้องอาบัติเช่นอย่างสมมติว่าเขาทำกับข้าวมาด้วยเนื้อแล้วก็มาสงสัยว่าเขาแกงเนื้อมนุษย์มาให้เราฉันทั้งที่สงสัยอยู่แน่เลยพอฉันลงไปแล้วก็ต้องอาบัติทุกกฎอันนี้เรียกว่าสงสัยแล้วขืนทำลงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปสงสัยถ้าเราเกิดระแวงสงสัยอยู่แล้วเราจะไม่พบความจริงเพราะฉะนั้นตัดข้อข้องใจสงสัยเอาไว้ก่อน อีกอย่างหนึ่งในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเทศว่าให้ละความชั่วประพฤติความดีทีนี้การละความชั่วนี่การละความชั่วตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าในเมื่อคำสั่งนี้เป็นคำสั่งการละความชั่วนั้นจะต้องมีความตั้งใจที่จะละความชั่วที่จะพึงละได้ด้วยความตั้งใจสำหรับคฤหัสถ์ทั่วไปมีศีล5ข้อถ้าใครจะละกิเลสด้วยความตั้งใจให้ละตามหลักของศีล5ข้อปฏิบัติศีล5ข้อให้บริสุทธิ์สะอาดได้ชื่อว่าละความชั่วอย่างเด็ดขาดเพื่อจะเป็นการรักษาความดีอันนั้นไว้ให้มั่นคงในจิตใจท่านสอนให้ทำสมาธิกระทำสมาธิแล้วเพื่อให้ใจตั้งมั่นต่อการประพฤติความดีเรียกว่าเป็นความดีทีนี้ทำปัญญาให้เกิดปัญญานั้นถ้าเมื่อเกิดแล้วทำให้ผู้ปฏิบัติรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าสุขนี้มาจากเหตุอะไรทุกข์นี้มาจากเหตุอะไรแล้วทำอย่างไรจิตใจจึงจะบริสุทธิ์สะอาดกิเลสภายในใจนี่ไม่มีใครตั้งใจละได้นอกจากจะทำศีลสมาธิปัญญาให้ประชุมพร้อมเป็นอริยมรรคจนกระทั่งจิตเปลี่ยนสภาพเช่นอย่างจะละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยในเมื่อเราทำศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิให้มุ่งตรงต่อสัมมาสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นมุ่งตรงต่อสัมมาทิฏฐิในเมื่อ3อย่างนี้ประชุมพร้อมกันลงไปแล้วมันก็จะกลายเป็นเจตสิกอยู่ในจิตเมื่อจิตอาศัยคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยมรรคนี่จิตจะย่อมรู้ว่าการอยู่กับสิ่งนี้มันสงบเยือกเย็นสบาย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าปรึกษาและสนทนาธรรมตอนที่4ในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่49ครับ
2: ตอนบวชบัญชีแล้วแกเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าพอท่านสั่งแล้วสั่งอีกหลายครั้งหลายหนให้ทำภาวนาแกจึงคิดสะดุดใจว่าถ้ารอยเราจะพอมีวาสนาอยู่บ้างกระมังท่านอาจารย์จึงมากเมตตาเราเป็นพิเศษเสมอมาถ้าไม่มีอะไรดีอยู่บ้างท่านจะมาสนใจอะไรกับเราที่เป็นเพียงเด็กกลางบ้านคนหนึ่งซึ่งเทียบกับหมาตัวหนึ่งเราดีๆนี่เองไม่มีอะไรดียิ่งกว่านั้นต่อไปนี้เราควรทำภาวนาตามวิธีที่ท่านเมตตาแนะนำแกเล่าว่าท่านแนะให้ภาวนาพุทโธกลางคืนวันหนึ่งพอทานอาหารเย็นเสร็จแล้วก็เตรียมเข้าห้องนอนแต่หัวค่ำความมุ่งหมายจะเข้าที่ทำภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังตามคำท่านสั่งพอไหว้พระเสร็จก็เริ่มเข้าที่ภาวนาตามวิธีที่ท่านแนะพอเริ่มบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปได้ราว15นาทีจิตก็สงบรวมลงไปแต่แกเองไม่ทราบว่าจิตของตัวรวมเพราะไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนเพิ่งมาเป็นวันนั้นขณะที่จิตรวมลงนั้นเหมือนตัวเองตกลงไปก้นบ่อลึกพับเดียวแล้วหายเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นปรากฏว่าตัวแกเองตายจริงๆคือภาพตัวแกเองมาตายอยู่ต่อหน้ามองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นตัวแกจริงตายอยู่ต่อหน้าและเชื่อแน่ในขณะที่เห็นภาพนั้นว่าตัวเองตายแล้วจริงๆแต่สิ่งหนึ่งนึกขึ้นมาว่าโอ๋หนอเราตายเสียแล้วบัดนี้วันพรุ่งนี้ใครจะนึ่งข้าวใส่บาตรแทนเราหนอตรงเล็บทางภาคอีสานทานข้าวเหนียวกันโดยมากเวลาท่านอาจารย์มาบิณฑบาตไม่เห็นเราใส่บาตรท่านก็จะถามถึงแล้วใครจะเรียนตอบท่านแทนได้ว่าเราตายซะแล้วตอนนั่งภาวนาคืนนี้เลยนึกตัดสินใจในขณะนั้นว่าเอ้าตายเป็นตายคนและสัตว์ทั้งโลกล้วนจะตายเช่นเดียวกับเรานี่แหละไม่มีใครจะมาจับจองครองโลกแต่ผู้เดียวได้ไม่ยอมตายพอตัดสินใจได้แล้วก็ย้อนจิตมาสนใจกับภาพศพตัวเองที่กำลังนอนตายอยู่ต่อหน้าไม่เลือนลางหายไปไหนราวกับเตือนให้รู้สึกตัวว่าตายแล้วไม่มีทางสงสัยขณะที่กำลังรำพึงการตายของตัวเองยังไม่ถึงไหนชาวบ้านพากันมาหามศพนั้นไปป่าช้าในขณะนั้นพอไปถึงป่าช้าก็มองเห็นท่านอาจารย์มั่นกับพระทั้งหลายกำลังเดินตรงเข้ามาที่ศพซึ่งนอนอยู่เฉพาะองค์ท่านอาจารย์มั่นพูดกับพระว่านี่เด็กหญิงคนนี้ตายแล้วเอ้าพวกเรามาติกาแต่คำมาติกานั้นเป็นคำของท่านอาจารย์มั่นพูดออกมาองค์เดียวในท่ามกลางพระสงฆ์ที่กำลังยืนมุงดูอยู่ว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารร่างกายตายแล้วใช้งานอะไรไม่ได้แต่จิตไม่ตายยังใช้งานได้ตลอดไปนอกจากจะนำไปใช้ในทางที่เสียใจก็เป็นภัยแก่ตัวเองว่าสามผลซ้ำๆกันอยู่ประโยคเดียวเสร็จแล้วปรากฏว่าท่านเอาไม้เท้าท่านเคลียไปตามร่างศพเบาๆพร้อมกับพูดว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายแต่จิตใจเที่ยงไม่มีเกิดไม่มีตายไปกับร่างกายเป็นเพียงหมุนไปตามเหตุปัจจัยพาให้เป็นไปและพูดซ้ำซากไปมาแต่ไม้ท่านเคลียไปถึงที่ใดเนื้อหนังมังสังเปื่อยออกไปถึงนั่นจนเปื่อยไปหมดทั้งร่างเพราะท่านเคลียไปทั่วร่างของศพนั้นจนเหลืออยู่เฉพาะหมากหัวใจท่านจึงหยิบเอาหมากหัวใจออกมาและพูดว่าหัวใจนี้ทำลายไม่ได้ถ้าทำลายต้องตายไม่มีฟื้นอีกตัวแกก็ดูอยู่ด้วยตลอดเวลาแต่ขณะแรกปรากฏจึงคิดขึ้นมาว่าก็คนตายจนเปื่อยไปหมดทั้งร่างแล้วยังเหลือแต่กระดูกจะเอาอะไรมาฟื้นท่านตอบความคิดนึกของแกทันทีแต่ไม่ได้มองดูหน้าแกว่าต้องฟื้นสิไม่ฟื้นอย่างไรเพราะสิ่งที่จะพาให้ฟื้นยังมีอยู่จวนสว่างพรุ่งนี้ก็ฟื้นเท่านั้นเองดังนี้นับแต่ชุลมุนวุ่นวายอยู่กับศพแต่หัวค่ำจนเรื่องจะยุติลงและท่านอาจารย์กับพระสงฆ์จะจากไปกินเวลานานแสนนานแกว่าแกเล่าเหตุการณ์ของแกยืดยาวผู้เขียนจำไม่ค่อยหมดแกว่าจิตเริ่มปรากฏแต่ขณะสงบลงทีแรกและต่อเรื่องราวประจนจวนสว่างจึงถอนขึ้นมาพอจิตถอนรู้สึกตัวขึ้นมาจึงได้ยินเสียงไก่ขันกระชั้นจวนสว่างมองดูตัวยังนั่งอยู่ตามปกติไม่ได้ตายดังที่เข้าใจในเวลานั้นจึงกลับดีใจคืนมาว่าตัวไม่ได้ตายไปกับเรื่องที่ปรากฏ เมื่อทราบเรื่องของตัวโดยตลอดว่าไม่ตายจริงๆแล้วก็มานึกตำหนิตัวเองว่าท่านให้นั่งภาวนาแต่ทำไมเราจึงนั่งหลับและหลับเสียจนฝันว่าตัวตายไปทั้งคืนก็ยังไม่ตื่นแหมคืนนี้ภาวนาเร็วจริงๆพอรุ่งเช้าวันต่อมาท่านอาจารย์มาบิณฑบาตก็สั่งแกในขณะนั้นว่าประมาณพระฉันเสร็จให้ออกไปหาโดยที่แกไม่ได้เรียนอะไรให้ท่านทราบไว้ก่อนเลยแม้แต่ก่อนท่านก็ไม่เคยสั่งให้แกออกไปหาเพิ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นจึงเป็นที่น่าประหลาดว่าท่านต้องทราบเรื่องของตนแต่ตอนกลางคืนแล้วอย่างชัดเจนพอออกไปท่านก็ถามทันทีว่าเป็นอย่างไรภาวนาเมื่อคืนนี้เกเรียนตอบว่าภาวนาไม่ได้เรื่องอะไรเลยพอภาวนาพุทโธพุทโธไปได้ราว15นาทีจิตก็ตกลงไปก้นบ่อแล้วหลับและฝันไปเลยเกือบตลอดคืนจนสว่างตื่นขึ้นมาจึงรู้สึกเสียใจไม่หายจนบัดนี้กลัวหลวงพ่อจะดูเอาว่าภาวนาไม่เป็นท่าได้แต่หลับพอทราบเท่านั้นท่านก็หัวเราะชอบใจและถามทันทีว่ามาหลับอย่างไรและฝันอย่างไรบ้างลองเล่าให้ฟังดูทีแกเล่าถวายท่านดังกล่าวมาท่านยิ่งหัวเราะใหญ่และพูดออกมาด้วยความชอบใจว่านั่นไม่ใช่หลับไม่ใช่ฝันนั่นแลจิตสงบจิตรวมจงจำไว้ที่ว่าฝันไม่ใช่ฝันแต่เป็นนิมิตที่เกิดจากสมาธิภาวนาต่างหากนี่แลที่ท่านว่าภาวนาเห็นนิมิตต่างๆนั้นคือเห็นอย่างที่หนูเห็นนั่นเองท่านอธิบายให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็บอกให้พากันกลับบ้านและสั่งกำชับให้ภาวนาต่อไปและบอกว่าจิตจะรู้เห็นอะไรก็ปล่อยให้มันเห็นไปไม่ต้องกลัวหลวงพ่อไม่ให้กลัวอะไรผ่านมาในขณะภาวนาจงกำหนดรู้ให้หมดเวลาหลวงพ่ออยู่ที่นี่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกลัวเวลาภาวนารู้อะไรเห็นอะไรให้ออกมาเล่าให้ฟังจากนั้นมาแกก็พอใจภาวนาเหตุการณ์เป็นไปเรื่อยๆในลักษณะต่างๆกันจนเวลาท่านจะจากไปจึงสั่งให้ออกไปหาและสั่งคำชับให้หยุดภาวนาไปพักหนึ่งก่อนเมื่อถึงการแล้วจะค่อยเป็นไปเองคือเวลาท่านจากไปห้ามไม่ให้ภาวนาท่านคงคิดพอแล้วว่าแกมีนิสัยของจิตผาดโผนหากเป็นอะไรขึ้นเวลาท่านไม่อยู่จะไม่มีผู้ช่วยแนะแก้ไขอาจมีทางเสียได้จึงห้ามไม่ให้ทำต่อไปตัวแกเองก็ไม่ทราบความหมายแต่เชื่อตามท่านสั่งจึงไม่ได้ภาวนาต่อไปทั้งที่อยากทำแทบใจจะขาดจนอายุแกจวนย่างเข้า40ปีจึงได้สละครอบครัวออกบวชและฝึกหัดภาวนาต่อไปนิสัยที่เคยรู้เคยเห็นสิ่งต่างๆก็ปรากฏรู้เห็นเรื่อยมาตอนแกพบผู้เขียนและเล่าภาวนาให้ฟังจึงทราบนิสัยและความมุ่งหมายของท่านอาจารย์ที่ห้ามไม่ให้แกภาวนาเพราะเป็นนิสัยผาดโผนถ้าไม่มีผู้รู้ที่เหนือกว่าจะรั้งไว้ไม่อยู่เวลาเป็นขึ้นมาเนื่องจากไม่มีอุบายจะรั้งนั่นเองอาจมีทางเสียได้จึงขอสรุปเรื่องของแกเอาแต่ใจความมาประกอบกับปัญหาทางสมาธิและปัญญาเท่าที่ควรความรู้แปลกๆของแกมีมากพอสมควรแม้ตอนท่านอาจารย์มั่นป่วยหนักคราวจะมรณภาพแกก็ทราบทางสมาธิเหมือนกันทั้งที่อยู่คนละจังหวัดระยะทางห่างไกลกันมากคือตอนกลางคืนเวลาเข้าที่สมาธิปรากฏท่านอาจารย์มั่นเหาะมาทางอากาศมายับยั้งอยู่บนอากาศแล้วประกาศกล้องลงมาว่าพ่อป่วยหนักจงรีบไปเยี่ยมพ่อเสียแต่เนิ่นๆพ่อจะลาโลกเพราะการป่วยครั้งนี้แน่นอนที่ท่านเหาะมาโดยทางอากาศนั้นแกทราบโดยทางสมาธิภาวนาแทบทุกคืนโดยมาเตือนให้รีบไปเดี๋ยวจะไม่ทันเห็นร่างของพ่อจะตายก่อนยิ่งจวนวันท่านจะมรณภาพเท่าไรก็ยิ่งมาปรากฏให้เห็นทุกคืนไม่มีวันเว้นเลยตามปกติเวลาแกบวชแล้วก็เคยไปกราบนมัสการเยี่ยมท่านเพื่อฟังการอบรมทุกปีมิได้ขาดในระยะที่ปรากฏเห็นองค์ท่านอาจารย์มาปรากฏบ่อยนั้นจะว่ากรรมหรืออะไรก็ยากจะเดาถูกเพราะขณะปรากฏทางสมาธินิมิตก็ได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังอยู่เสมอว่าท่านอาจารย์ป่วยหนักจวนเต็มทีแล้วท่านอุตส่าห์เมตตาเหาะมาบอกแทบทุกคืนและต่อมาก็มาปรากฏทุกคืนพวกเรายังไม่ได้ไปกราบเยี่ยมท่านเลยยังติดธุระนั่นนี่อยู่ไม่มีวันสางซาพอนัดกันวันนั้นวันนี้ว่าจะออกเดินทางไปกราบเยี่ยมท่านก็ไม่สำเร็จพอวันสุดท้ายที่กำหนดออกเดินทางก็เป็นวันท่านมรณภาพมาถึงและก็คืนนั่นแหละท่านได้เหาะมาทางอากาศยามดึกสงัดมายืนประกาศกึกก้องอยู่บนอากาศว่าเห็นไหมพ่อบอกหลายครั้งแล้วว่าให้รีบไปเยี่ยมพ่อบัดนี้หมดเวลาเสียแล้วจะพากันนอนจมกองหมุดกองคูดอยู่ที่นี่ก็ตามใจ ถ้าไม่สนใจคำของพ่อก็เป็นอันหมดหวังเพียงวันนี้ไม่ได้พบร่างพ่ออีกแล้วบัดนี้พ่อลาโลกไปซะแล้วพากันทราบหรือยังถ้ายังก็คอยฟังข่าวเสียพ่อบอกความจริงให้แล้วไม่เชื่อไปก็เห็นแต่ซากนั่นแหละที่ไม่มีอะไรรับรู้เหลืออยู่แล้วบัดนี้พ่อลาโลกแล้วนะเชื่อหรือยังหรือยังไม่เชื่ออยู่อีกเพราะกรรมเกิดจากความประมาทตัวเดียวนั่นแหละพาโลกให้ผิดหวังพ่อลาโลกในคืนวันนี้แล้วไม่สงสัยดังนี้แล้วก็หายไปในอากาศพอจิตถอนออกจากสมาธิก็จวนสว่างตัวแกเองทนไม่ไหวเพราะเห็นท่านเมตตาโปรดทุกคืนในระยะจวนจะลาโลกลาขันต้องร้องไห้อยู่คนเดียวหลังจากสมาธิแล้วพอสว่างก็รีบมาบอกหมู่คณะว่าท่านอาจารย์มั่นนิพพานไปเสียแล้วเมื่อคืนนี้ฉันทราบทางนิมิตภาวนาอย่างชัดเจนไม่สงสัยดังที่เคยเตือนให้ทราบอยู่เสมอมาและร้องไห้ต่อหน้าหมู่เพื่อนอย่างไม่อายจนใครก็งงงันไปตามๆกันถ้าจะว่าแกเป็นบ้าหรือก็ไม่ถนัดใจเพราะความรู้ทางสมาธิของแกเคยแม่นยำมาแล้วจนเชื่ออย่างตายใจยิ่งกว่าจะมาคิดว่าแกเป็นบ้าขณะที่พูดสนทนากันยังไม่ขาดคำก็มีคนวิ่งตารีตากวางออกมาบอกว่าท่านอาจารย์มั่นมรณภาพเสียแล้วเมื่อคืนนี้คุณแม่ทราบหรือยังวิทยุทางอำเภอประกาศเมื่อเช้านี้เวลา 8:00 น.ว่าท่านอาจารย์มั่นภูริทัตเถระองค์ลือนามในวงปฏิบัติสมัยปัจจุบันได้มรณภาพเสียแล้วแต่เวลา 2:33 น.ที่วัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครผมทราบเพียงเท่านี้ก็รีบกลับมาบ้านบอกใครต่อใครบ้างแล้วก็วิ่งมาเรียนให้คณะคุณแม่ทราบเกรงว่าจะยังไม่ทราบกันดังนี้พอทราบความแน่นอนในวาระที่2ว่าท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วจริงๆเท่านั้นสำนักแม่ชีได้กลายเป็นสภาน้ำตาขึ้นมาอีกวาระหนึ่งหลังจากพากันหลั่งน้ำตาไปแล้วในตอนเช้าที่แม่ชีคนนั้นเล่านิมิตให้ฟังแม่ชีคนนี้แกมีความรู้ทางสมาธิแปลกๆผิดธรรมดาอยู่หลายแขนงทราบว่าแกเพลินติดความรู้ประเภทนี้อยู่เป็นเวลา10กว่าปีวันใดภาวนาไม่รู้เห็นสิ่งต่างๆโดยทางสมาธินิมิตแกถือว่าวันนั้นไม่ได้รับประโยชน์ทางสมาธิภาวนาเลยแกติดทางนี้จนฝังใจว่าการเห็นนิมิตต่างๆเป็นทางมรรคผลของการภาวนาจริงๆต่อเมื่อมีพระที่เป็นสายท่านอาจารย์ไปพักจำพรรษาที่นั่นและอบรมสั่งสอนทั้งด้านนิมิตและด้านอื่นๆจนเป็นที่แน่ใจและรู้วิธีปฏิบัติต่อสมาธินิมิตและทางดำเนินอันเป็นทางมรรคทางผลจนกลายเป็นความราบรื่นดีงามตลอดมาไม่คำเริ่มเป็นต่างๆดังที่เคยเป็นอยู่เสมอแกจึงยอมแก้ไขดัดแปลงไปตามและเห็นผลเป็นที่พอใจไม่ตื่นเต้นอับเฉาไปตามนิมิตต่างๆที่มาปรากฏดำรงตนอยู่ด้วยสติปัญญาอันเป็นทางดำเนินเพื่อความพ้นภัยไร้ทุกข์แกจึงได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญตลอดมาจนปัจจุบันทุกวันนี้การปฏิบัติต่อสมาธินิมิตของแกจึงไม่มีอะไรที่น่าวิตกอีกต่อไปสมาธิประเภทนี้จึงกลายเป็นความสำคัญขึ้นในการทำประโยชน์ตนและส่วนรวมแกมีความรู้แปลกๆที่นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ค่อยมีกันเรื่องเหตุการณ์ในอดีตอนาคตเปรตพูดผีเทวดาจำพวกกายทิพย์ประเภทต่างๆแกรู้ได้ดีพอสมควรจะขอยกตัวอย่างมาลงโดยสังเขปพอเป็นข้อคิดเกี่ยวกับตาในใจทิพย์ของผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้คือคืนวันหนึ่งแกนั่งภาวนาปรากฏมีสัตว์ชนิดหนึ่งเข้ามาหาในภาพแห่งบุรุษมาร้องทุกข์ว่าเธอเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าของว่าใช้สอยแกมาตั้งแต่พอลากคราดลากถ่ายใส่ล้อใส่เกวียนได้เรื่อยมาแทนที่จะเห็นบุญคุณแกบ้างนอกจากทรมานเขี่ยนตีในเวลาลากเข็นและเวลาปกติธรรมดาแล้วยังถูกจูงไปมัดคอใส่ต้นไม้แล้วฆ่าแทงแกจนตายและกินเนื้อกินหนังเสียอีกซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณสิ้นมนุษยธรรมที่จริงๆเสียจริงๆก่อนจะตายก็ทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสทนไม่ไหวจึงได้ตายทั้งที่ไม่อยากตายรู้สึกมีความเครียดแค้นในเจ้าของเป็นอย่างมากแทบไม่มีที่ปลงวางจิตใจเวลานี้จึงได้เดินโซซัดปัดเปมาหาคุณแม่ให้ช่วยบรรเทาทุกข์และขอพึ่งบุญบารมีแบ่งส่วนกุศลผลบุญที่คุณแม่ได้บำเพ็ญมาพอมีส่วนได้ไปเกิดเป็นมนุษย์กับเขาพอมีทางหายใจระบายทุกข์บ้าง ไม่ถูกกดขี่บังคับทรมานจนเกินไปดังที่เป็นมาเวลานี้การเกิดเป็นสัตว์ลำบากทรมานมากเหลือเกินเพราะถูกบังคับทรมานด้วยประการต่างๆทั้งจากมนุษย์และจากสัตว์ด้วยกันการเกิดเป็นมนุษย์แม้จะอดอยากกันดาร2วันหิว3วันอิ่มปากอิ่มท้องครั้งหนึ่งก็ยังดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์ซึ่งมีความทุกข์ลำบากทรมานอยู่ตลอดเวลาแม่ชีจึงถามบุรุษนั้นบ้างว่าทำไมว่าเขาไม่รู้จักบุญคุณของเราและว่าเขาไม่มีมนุษยธรรมในใจฆ่าตีทรมานโดยประการต่างๆจนถึงกับผูกโกรธผูกแค้นจองกรรมจองเวรในเขามิใช่เราไม่ดีไปเที่ยวหาลักขโมยสิ่งของหวงแหนที่เขาปลูกไว้ตามไร่นารั้วสวนมากินหรืออยู่ดีๆทำไมเขาจะเอาตัวมาเคี่ยนตีทรมานและนำตัวไปฆ่ามนุษย์แถวนี้ก็ปรากฏว่าดีมีศีลธรรมพอเชื่อถือได้ทำไมเขาจะทำได้ลงคอถ้าเรายังดีอยู่นี่น่ากลัวจะไปเที่ยวทำไม่ดีอย่างแม่ว่ากระมังเขาจึงได้ทำอย่างนั้นให้เราเพื่อสะสมกับความไม่ดีของตนเราได้ทำดังที่แม่ว่าบ้างหรือเปล่าล่ะเขาตอบหน้าสงสารจับใจว่าก็เพราะความหิวโหยอดอยากเกี่ยวกับปากท้องอันเดียวนี่แหละเป็นสำคัญในมวลสัตว์โลกเห็นอะไรก็เข้าใจว่าเป็นอาหารจะพอประทังชีวิตจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นสมบัติของใครอะไรใครหวงแหนหรือไม่หวงแหนพอกว่าถึงปากก็กัดก็แทะกินไปตามประสาสัตว์อย่างนั้นเองถ้ารู้ภาษาอยู่บ้างเหมือนมนุษย์ก็คงไม่ทำและไม่มาเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าตีทำลายดังที่เป็นอยู่เวลานี้ส่วนมนุษย์ผู้มีความฉลาดกว่าสัตว์ก็น่าจะเห็นใจให้อภัยบ้างไม่ทำตามอำนาจจนเกินไปซึ่งผิดจากศีลธรรมของมนุษย์มนุษย์ผู้ดีเขาไม่ทำอย่างนี้เพราะเป็นความอุจารปาดใจขายชาติของตัวเองที่ว่ามนุษย์แถวนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมเขาคงไม่ทำชั่วแก่สัตว์ใต้ลงคอนั้นจริงสำหรับมนุษย์ที่มีธรรมดังคุณแม่ว่าแต่มนุษย์คนชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นที่เป็นเจ้าของของผมนี้มิใช่มนุษย์ที่ดีมีศีลธรรมติดใจพอเป็นเชื้อสายของมนุษย์บ้างเลยมันเป็นเพียงเศษมนุษย์มาเกิดต่างหากฉะนั้นเขาจึงมีใจโหดร้ายทารุณที่อะไรๆจะให้อภัยเขาไม่ได้แม้แต่มนุษย์ด้วยกันเขาก็ทำร้ายได้อย่าว่าแต่สัตว์ซึ่งอาภัพวาสนาเลยแม่ชีจึงให้โอวาทสั่งสอนเขาด้วยความเมตตาสงสารและแบ่งส่วนกุศลให้เขาด้วยใจเอ็นดูอย่างถึงใจพร้อมกับให้ศีลให้พรขอให้กุศลผลเมตตาของแม่ที่แบ่งให้นี้จงเป็นเสบียงเครื่องหล่อเลี้ยงส่งเสริมและนำทางให้คุณได้ไปเกิดในสุคติสถานมีอาหารทิพย์และวิมานทองเป็นที่อยู่เสวยเถิดพอเขาสาธุรับส่วนกุศลแล้วก็ลาคุณแม่เขาไปด้วยอาการอันแช่มชื่นเบิกบานเรากลับจะได้ไปเกิดในกำเนิดและสถานที่อันสมหวังในขณะนั้นพอรุ่งขึ้นก็เรียกหลานชายในบ้านมากระซิบบอกว่าคืนนี้แม่นั่งภาวนาปรากฏขอให้แกหาอุบายไปสืบดูพฤติการของนายคนนั้นให้แม่ทีจากคนใดคนหนึ่งที่พอทราบได้วงเล็บเปิดนายคนนั้นคือคนที่สัตว์ลึกลับระบุชื่อว่าเป็นผู้ที่นำเขาไปฆ่าวงเล็บปิดแต่อย่าให้เขารู้ตัวว่าแม่สั่งให้ไปสืบถามเดี๋ยวเขาจะอายเราหรืออาจคิดไม่ดีต่อเราแล้วจะเป็นบาปหนักเพิ่มขึ้นอีกก็ยิ่งจะแย่ใหญ่พอเรียกหลานมากระซิบสั่งดังนั้นหลานก็บอกขึ้นทันทีเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับอีตาคนนั้นและทราบเรื่องนี้ได้ดีว่าคุณแม่จะให้ผมไปถามให้เสียเวลาทำไมก็เมื่อคืนนี้ราวสองทุ่มแกลากเอาควายของแกไปฆ่าอยู่ที่นั่นที่นั่นเสียงควายร้องเพราะความทุกข์ทรมานได้ยินถึงไหนโน่นเสร็จแล้วก็เอาเนื้อมันมากินเลี้ยงกันใหญ่เสียงเอตโรโฮเฮจนเกือบสว่างจึงได้สงบลงป่านี้มันตื่นนอนกันหรือยังก็ไม่รู้ผมรู้เรื่องนี้ดีจึงอย่าให้ไปสืบถามให้เสียเวลาเลยดังนี้ความจริงที่แม่ชีเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้การปรากฏนิมิตก็ปรากฏในคืนเดียวกันเป็นเพียงแกปรากฏตอนดึกสงัดซึ่งผิดเวลากันเล็กน้อยจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับพวกเราที่กำลังตกอยู่ในห้วงวัฏฏะซึ่งมีทางเป็นได้ด้วยกันโดยไม่เลือกการสถานที่และใครๆเรื่องที่สองนี้เป็นหมูป่านี้ก็น่าประหลาดไปอีกทางหนึ่งคือหมูป่าตัวนี้ก็เที่ยวหากินมาตามชายเขาโดยลำพังไม่นึกว่าจะมีคนดักซุ่มอยู่ตามบริเวณนั้นเพราะอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากไหนว่านายพรานไปดักซุ่มยิงสัตว์ป่าที่มาหากินน้ำในแอ่งหินชายภูเขา ผอิญคืนนั้นกรรมของหมู่ป่าตัวนี้มาถึงจึงลงไปกินน้ำในแอ่งหินที่เขากำลังนั่งห่างคอยทีอยู่ก่อนแล้วพอมาถึงน้ำก็โดนยิงตายในขณะนั้นจวนสว่างหมูตัวนั้นก็มาหาแม่ชีซึ่งกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่ด้วยเพศแห่งบุรุษเช่นเดียวกันแม่ชีจึงถามว่ามีเหตุทุกข์ร้อนอะไรหรือถึงได้มาหาเราบุรุษนั่นก็เล่าเหตุการณ์ที่เป็นมาให้ฟังว่าตนได้ถูกนายคนนั้นยิงตายเสียแล้วขณะที่มากินน้ำเพราะความหิวโหยแม่ชีถามตอนลงกินน้ำไม่ได้คิดระวังเนื้อระวังตัวบ้างหรือการระวังก็ระวังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเผลอตัวเพราะกลัวอันตรายความเป็นสัตว์นี้ลำบากมากไม่มีอิสระในตัวเองไปที่ไหนก็มีแต่ภัยแต่เวรรอบด้านต้องระวังตัวอยู่เสมอแม้เช่นนั้นก็ยังถูกเขาฆ่าจนได้แต่การตายคราวนี้ก็ไม่ได้ติดใจเสียดายอะไรยิ่งกว่าการไปเกิดในภพต่อไปกลัวจะไปเกิดเป็นสัตว์อีกดังที่เคยเกิดมาแล้วซึ่งแสนทุกข์ทรมานเพราะความอดอยากและการระวังภัยนั่นแลพาให้เกิดทุกข์จนกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความระแวงระวังอยู่รอบด้านไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนที่ตะเกียกตะกายมานี้ก็เพราะความกลัวการเกิดจะผิดพลาดไม่อาจห้ามได้หากไม่มีบุญช่วยค้ำชูอุดหนุนจึงได้กระเสือกกระสนมาหวังพึ่งบุญบารมีคุณแม่ผู้บำเพ็ญธรรมมีบุญค้ำหนุนโลกได้ช่วยอนุเคราะห์เมตตาสัตว์ผู้อภัพอับวาสนาในคราวนี้ด้วยเถิดอาจได้ไปเกิดในที่และกำเนิดอันสมหวังผมไม่มีสมบัติใดติดตัวพอเป็นเครื่องอบอุ่นมั่นใจในคติภพมีแต่ร่างกายเนื้อหนังที่ถูกทำลายตายไปเมื่อคืนนี้เท่านั้นพอได้ถวายเป็นทานบูชาธรรมแด่ท่านผู้ทรงธรรมบำเพ็ญพรหมจรรย์จึงได้มากราบเรียนวิงวอนไว้เพื่อคุณแม่ทราบเหตุการณ์และอนุเคราะห์ด้วยคือเวลาเขาเอาอวัยวะเครื่องภายในอันเป็นของมีค่าและเนื้อหนังมังสังอวัยวะภายนอกของผมมาให้ท่านที่นี่ขอคุณแม่ได้โปรดเมตตาบริโภคขบฉันให้ผมด้วยเถิดเพื่อบุญอันเกิดแต่ทานนี้จะได้เป็นเครื่องอุดหนุนเชิดชูให้ผมได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพต่อไปสมความมุ่งปรารถนาสิ่งที่เป็นน้ำใจอันประสงค์อยากถวายทานอย่างยิ่งของผมนั้นคือเครื่องในแห่งอวัยวะของหมูที่ตายอันเป็นตัวผมเองแต่มนุษย์มีความละโมบโลภมากกว่าสัตว์ทั้งหลายจึงกลัวว่าเนื้อชิ้นใดที่ดีๆเขาจะเก็บสั่งสมไว้เพื่อภูมิของตัวมากกว่าเพื่อทำบุญแล้วไม่นำมาให้ทานเพราะกลัวจะหมดจากลิ้นจากปากด้วยอำนาจกิเลสตัวโลโภพาให้เป็นไปผมจึงมีความวิตกกังวลมากเกรงไม่สมใจที่อยากให้ทานในวาระสุดท้ายแม่ชีได้เมตตาอบรมสั่งสอนเขาพร้อมกับให้ศีลให้พรได้แผ่ส่วนกุศลแก่เขาขอให้ได้ไปเกิดในกำเนิดที่มุ่งหมายตามใจหวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดิ์นิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรณ์บวรดลเจริญพระชนกเกษมสันนิรันเทินควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่0.3880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออเดโอพีไอดี0608ค่าพีซีอาร์พีไอดี8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

0: ผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขุบุญญาสวัสดิโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นึกว่านักสู้หมัดเดียวมันไม่พอก็สองหมัดซัดเข้าไปเหมือนนิทานอันนึงเราจะเล่านิทานให้ฟังก่อนเรื่องมันไปสัมผัสนิทานไอเด็กคนหนึ่งมันนอนหลับไอผู้ใหญ่มันคึกขนองคิดอะไรมันแล้วนั่นแหละไม้ไผ่ละเอาหางไม้ไผ่แหลมๆมันละไปผันหำเด็กพอดีเด็กมันตายที่นี่เขาจะเอาเรื่องที่นี่เรื่องจะทำยังไงนะเด็กตายแบบไหนก็ให้ผู้นี้ตายแบบนั้นว่างั้นเข้าใจไหมคือเอาหางไม้ไผ่นั่นแหลมๆนั่นนะผันหำเด็กเด็กจนตายว่างั้นเถอะนะที่นี่เอาโทษผู้ใหญ่ให้ทำอย่างเดียวกันคือต้องเอาใบไผ่เนี่ยไปผันหำผู้ใหญ่มันตายเหมือนกันว่างั้นตกลงก็มันก็ยอมรับเอายอมรับแล้วเอาเลยว่างั้นนะทีนี้เด็กมันตายยังไงก็จะเอาผู้ใหญ่ผู้นี้ให้ตายแบบเดียวกันตั้งได้ก็เขาก็สมเอาให้สมใจเขาว่างั้นแต่พวกนั้นคือผู้นี้ก็ยอมรับแล้วว่าตายด้วยเหมือนกันกับเด็กทีนี้ก็เอามาแล้วเอามากๆได้เลยใบไผ่เอามากๆเอาเป็นกรรมมาเลยก็ได้คือเด็กเขาพันเด็กเขาพันอันเดียวเด็กถูกหำเด็กตายผู้ใหญ่เอาให้สมใจฟาดมันเอาไปเอาเปิดก้นใส่ถุงเข้าไปมันก็เลยไม่ถูกอะไรก็ไม่ไผ่ทั้งบ่ใบไผ่ทั้งกำก็เลยไปตำตรงนี้มันจะไปถูกได้ไงเลยผ่านไปได้คนนั้นก็เลยเป็นว่าหมดปัญหาไปเข้าใจแล้วเหรอจบแล้วเท่านั้นเอาละเท่านั้น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: มาเยี่ยเอาไปไปกลายไปว่าอโศกเท่าไหร่มาเยี่ยทั้งหมดทั้ง
3: 380,000
2: แล้วเขามาเพิ่มทีหลังอีก4,000เนี่ย
3: ประ
2: จำจำนวนเต็ม380,000ครับ380,000ครับทั้งเช็คด้วยเช็คทำเงินสดครับก็พออยู่อย่างเงี้ยฟังว่าเงินในบัญชี
3: มี7,600,000
2: 7,600,000
3: เต็ม
2: แ
3: ต่ต้อง ใช้ประมาณ
2: 7,000,000เออนั่นแหละแล้วค่าอยู่ประมาณ7,000,000จากนั้นก็เสร็จไปก็เรียกว่าพอแล้ว เป็นว่าเปื้องภาระเรารู้ว่าทั้งทองบอกแล้วว่าคือเรานำเขาไปช่วยทั้งหมดรู้ว่า
3: 29ล้าน
2: อยู่ว่า29ล้านนะนั่นไม่ใช่เรื่องนะคือเราช่วยเขาไปตั้ง29ล้านก็ขู่กันบ้างเราไม่ได้เป็นนักก่อสร้างเกี่ยวว่าหาเงินให้พวกก่อสร้างบ้าก่อสร้างไอ้ขี้ไปหาต้นทองด้วยไม่อยู่เราเลยจะตายว่าคนนั้นก็ก่อสร้างคนนี้ก่อสร้างเราไม่เคยก่อสร้างอะไรแต่ว่าพวกนี้มันกวนครับว่าอ้าวเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ไหนรอบด้านมาขอจากเราอย่างวัดโพนี่เท่าไหร่9ล้านเหรอ
3: คร
2: ับ ให้
3: มหาปานทำไว้มหาปานทิ้งเอาไว
2: ้
3: มหาปานทิ้งนี่สินเอาไว
2: ้
3: คร
2: ับ ก็นั่งแล้ว มหาปานเจ้าของอาภาพแล้วก่อสร้างอะไรยังไม่เสร็จไปยืมเจ้าของมาตายซะนี่อันนี้ก็สมภารวัดก็ท่านก็ต้องแบกท่านแบกมันไปท่านโยนกับมหาเราตั้ง9ล้านก็ยังนั้นแล้วด้วยเราไม่ก่อสร้างอะไรแต่พวกก่อสร้างมากวนเราตลอดนี่นะแล้วก็ว่าเขาบ้างเยอะแบบว่าโผล่เรื่องพูดจริงๆเราพูดเป็นเหตุเป็นผลให้ฟังชัดเจนไม่ควรจะดื้อดึงฝ่าฝืนเหตุผลคืออาจทำไปว่า การจะก่อจะสร้างอะไรๆต้องคำนวณถึงรายได้รายเสียรายมารายไปของเงินของทองซะก่อนนะว่าเหตุผลพร้อมแล้วควรจะสร้างได้ขนาดไหนก็ค่อยสร้างแต่ว่าไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าอยากสร้างก็สร้างเอาสร้างเอาเวลามันเป็นมาก็อย่างนี้แหละก็ว่างั้นนะอย่างที่เรามาขอเงินเรา9ล้านเราก็จะให้ไป9ล้านไปทำอะไรให้มีเหตุมีผลอย่าทำเป็นคนหลักลอยใช้ไม่ได้นะว่าเรื่องทำพระพุทธเจ้ามีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลตลอดนะการเจ็บการจ่ายการอะไรนี่หลักธรรมท่านมีแนวทางไม่เสียหายคนเราถ้าเดินตามหลักธรรมแล้วไม่เสียหายไม่ล่มจมแต่นี้เดินตามกิเลสเอาความชอบใจเข้าไปว่าสิแล้วสุดท้ายก็จะเด่นดักดั้งมีตัวสำคัญเห็นเขามีก็อยากมีเห็นเขาได้อยากได้ทั้งที่เราไม่มีแล้วบืนเลยนั่นแหละตรงนั้นแล้วนี่เราก็จะมาสอนเรื่องเพราะเรารำคาญเรื่องของโลกที่หาประมาณไม่ได้เลื่อนลอยโลกอยู่กันวิ่งเต้นขวนขวายกันด้วยความเลื่อนลอยไม่มีหยักมีเกณฑ์เป็นเครื่องประกันตัวเลยรวมแล้วมันก็เลยเลื่อนลอยกันทั้งนั้นหากมีหยักมีเกณฑ์แล้วจะไม่เดือดร้อนมากนะคนเรานะไม่ควรจะเก็บควรจะจ่ายควรจะสร้างไม่ควรสร้างหาอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรต้องเอาเหตุผลจับเหตุผลบอกอะไรเดินตามนั้นแล้วก็ราบรื่นไม่เสียหายนี่มันทำกันอย่างลอยๆไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีเครื่องประกันมีแต่ที่สุดแรกคือความอยากความทะเยอทะยานจูงจมูกวิ่งไปหมดทำกับนี่เนี่ยมันเห็นหมดจะว่าไงไม่งั้นจะเป็นศาสตราอุเบกมาสอนโลกด้วยธรรมได้ยังไงท่านสอนโลกด้วยธรรมธรรมมีเหตุมีผลทุกอย่างโลกทำอะไรกันอย่างเลื่อนๆลอยๆแล้วคนเลื่อนลอยแล้วเกิดผลของมันมายังไงมันก็มาหาผู้เดือดร้อนผู้เลื่อนลอยจะไปไหนความเหยียดย่อยมากที่ยังนี่เรื่องธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ อย่างคำที่ท่านสอนคารวะโดยเฉพาะนี่แม่นยำแม่นยำเลยคารวะจะทำอะไรอย่างสอนคารวะสอนประชาชนก็สอนเรื่องอย่างที่ว่านี่แหละการเก็บการจ่ายการเสาะแสวงหาแล้วสิ่งที่เป็นภัยคืออะไรอะไรพวกการพนันขันต่อเนี่ยเห็นท่านบอกไว้หมดเลยนะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมหาภัยและเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยถ้าลงได้ติดเข้าไว้แล้วแก้ไม่ตกท่านก็บอกไว้แล้วในธรรมแล้วมันดื้อเองนี่นะถ้าไม่ดื้อก็จะเสียอะไรไม่เสียท่านสอนแล้วหมดอะไรจะเหนือธรรมพระพุทธเจ้าไม่งั้นมาสอนโลกได้ยังไงสอนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนี่เรื่องการครองบ้านครองเรือนการสอดแสดงหาอยู่หากินท่านสอนรอบไว้หมดเลยไม่มีผิดนี่เราดื้อต่างหากนี่นะเมื่อดื้อแล้วมันกระโดนเข้าไปละผลของความดื้อก็คือฟืนคือไฟเผาเจ้าของถ้าไม่ดื้อแล้วไม่เป็นอะไรจะเรียดเรายิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าแยกมาสอนโลกก็สอนได้อย่างละเอียดละออถูกต้องแม่นยำยิ่งสอนพาโดยแล้วนั้นยิ่งละเอียดมากนะละเอียดละออไปตามส่วนไปตามส่วนของหน้าที่ของพระใช้ความละเอียดมากกว่าประชาชนนั่นแหละธรรมพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ครองธรรมแล้วไปไหนจึงไม่กระทบกระเทือนผู้ใดไปด้วยความราบรื่นดีงามความสงบร่มเย็นและเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นได้ถือเป็นคติด้วยนั่น

เราชาติไทยเรานี่มันเป็นเมืองพุทธมันน่าจะมีเหตุผลกลไกความเป็นอยู่การครอบครองเย่าเรือนการเสาะแสวงหารายได้รายมีความเป็นไปต่างๆควรจะมีธรรมเข้ากำกับนี่มันเอาตั้งแต่กิเลสเข้าไปจูงจมูกพวกนี้พวกจมูกขาดลูกชาวพุทธลูกพระพุทธเจ้าพวกจมูกขาดวิ่งตามกิเลสไม่ฟังเสียงอ่ะเสียงธรรมคือเหตุผลอันดีงามบ้างเลยเสียทั้งนั้นถ้าใครฝืนธรรมพระพุทธเจ้าเสียมากเสียน้อยตามความฝ่าฝืนของตนนั่นแหละจังหวัดศาสนาโอเกจะเป็นใครก็คือพระพุทธเจ้าสอนที่ตรงไหนไม่ว่าทางฝ่ายคารวะไม่ว่าพระสอนอย่างละเอียดอ่อนถูกต้องไปหมดเลยไม่งั้นจะว่าโลกวิถูทรงรู้ความได้ความเสียความผิดความถูกมาเรียบร้อยแล้วค่อยมาสอนโลกจึงไม่ผิดหรือพวกเรานี่สุกเอาเผากินอะไรก็ดะไปเลยดะไปเลยแล้วความดะไปเลยมันก็มาเผาเจ้าของแล้วสิจะไปเผาใครสำหรับเราที่มาสอนโลกนี่ถ้าว่าไม่เกี่ยวกับการเงินก็ใครจะเกี่ยวกับการเงินมากกว่าเราอีกแน่อังสินะเรื่องการเงินการทองเราบวชมาเราไม่ได้มาหาเงินหาทองเรามาหาฐานธรรมต่างหากไม่สนใจแต่ไหนแต่ไรมากับเงินกับทองยิ่งออกกรรมฐานสตางค์หนึ่งไม่ติดตัวเลยเทศที่ไหนจะหากเป็นความจำเป็นหากมีนะไปเที่ยวในที่ต่างๆแล้วมหานี่มันทำลายเจ้าของได้นะถ้าลงเป็นมหาแล้วบอกว่าเทศไม่เป็นเขาไม่ยอมเชื่อเลยโอ้ยลงเป็นมหาอย่าพูดเลยเทศไม่เป็นเพราะว่านี่ก็ฆ่าเจ้าของจำเป็นต้องเทศให้เขาแล้วพูดถึงเรื่องอันจะดูปัจจัยชัยทานนี่เป็นอย่างนั้นล่ะโลไม่มีที่ไหนล่ะที่เราจะเก็บไว้สตางค์หนึ่งไม่มีไปที่ไหนที่ไหนหากมีความจำเป็นก็ไปที่ไหนก็เกี่ยวกับคนไปพักกับพักบ้านคนอยู่ในป่าก็มาใส่คนอยู่ในบ้านนี่แหละนั่นที่นี่มันก็เกี่ยวโยงกันเขาก็มานิมนต์ให้ไปเทศนาว่าการนั่นแล้วเท่าไรก็ไปมีอยู่วัดไหนนี่ก็ทุ่มให้วัดนั้นหมดเลยเราไม่เอาไม่มีอะไรติดตัวมีแต่ทำเต็มหัวใจคือความมุ่งมั่นเต็มหัวใจเท่านั้นปล่อยตลอดปล่อยตลอดเรียกว่าไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องการเงินการทองเวลาปฏิบัติอย่างนั้นไม่เกี่ยวเลยอันนี้เวลามาเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเช่นมาตั้งเป็นสำนักวัดป่าบรรดาขึ้นมาจักตุปัจจัยชัยทานมันก็มาที่นี่มาก็ไม่ใช่ของทิ้งก็ของเป็นประโยชน์เขามาให้ทำประโยชน์เนี่ยแล้วรับไว้จะเป็นความจะทำความเสียหายได้ยังไงก็ต้องไปทำประโยชน์เช่นเดียวกับเขาแล้วอย่างไรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับไปพิจารณาโดยเหตุโดยผลแล้วสงเคราะห์กันไปอย่างนั้นเลื่อยมาทุกร่างทุกวันนี้นี่แหละที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับการเงินการทองวัตถุทายทานต่างๆไหลเข้ามาวัดป่าวันตากให้ไหลออกหมดไหลออกไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตรงไหนบกพร่องขาดเขินที่ไหนเอาสั่งเอาไปเฉลี่ยเผื่อแผ่ไปหมดหรือว่าปัจจัยเงินนี่ก็เหมือนกันก็ดังที่ท่านทั้งหลายเห็นแหละจนไม่มีเงินได้จิตตัวบางครั้งติดนี่เขาก็มีก็เพราะความจำเป็นมันบังคับให้ติดแต่ไม่ใช่ติดแบบชุ่ยๆนะแบบชุ่ยๆแบบสุกเอาเผากินไม่มีอย่างนั้นในธรรมเราดำเนินมาก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นความจำเป็นดังที่ว่าติดนี่เขาส่วนมากจะมีตั้งแต่โรงพยาบาลนะถึงขนาดเราได้ติดนี่ที่อื่นเราไม่ได้ติดแต่โรงพยาบาลเนี่ยมีบ่อยหากเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องทำจนได้นะช่างดูน้ำหนักของสิ่งจำเป็นที่มาเกี่ยวข้องกับเราเช่นเครื่องมือแพทย์นั่นเครื่องมือแพทย์เครื่องนี้มีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรกับคนไข้นั่นแหละที่นี่เราก็เล็งถึงคนไข้ที่มีความจำ

0: เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเขาหวังมาพึ่งจริงๆไม่มีจริงๆก็เท่าว่าคนไข้ลมหายใจก็มาอยู่กับเราแล้วทำไงทีนี้พอดีเงินเราก็ไม่พอมีไม่พอแต่ความจำเป็นมันมาเหนือเมฆพี่ว่าไงเอาติดแน่ติดนะเอาสั่งเลยเราเป็นคนให้สั่งเลยเอาติดก็ติดเพราะเราเล็งความจำเป็นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่เสียติดอันนั้นล่ะติดนี่เขาทีนี้พอเขามาถวายแล้วก็ใช้นี่ปุ๊บไอ้ให้เขาได้มาทวงไม่เคยมีเลยรายเดียวก็ไม่มีมีแต่เราเป็นคนติดเราเป็นคนนำไปให้เองสั่งไปให้เองเป็นอย่างนั้นนี่ติดก็ติดแบบนั้นนะไม่ใช่แบบชุ่ยๆนะหรือพูดถึงเรื่องการเงินการทองเลยมาเกี่ยวข้องกับเราซะมากมายทั้งที่เราไม่สนใจกับเงินกับทองได้มาบางน้อยเราไม่เคยสนใจว่าจะมาถือสมบัตินี้เป็นของตัวไม่มีแต่ที่มันก็ไหลก็มาความจำเป็นมันก็มาด้วยกันทีนี้ก็ต้องอาศัยปัจจัยซึ่งเป็นความจำเป็นนี่ออกแก้ทุกข์แก้จนกันไปนะมันจึงเป็นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะการธรรมดาเราไม่เคยยุ่งเรื่องเงินนี่เป็นของน้อยเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าตัดขาดสะบั้นนะเรื่องการเงินนะพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อตัดขาดไม่ให้เป็นเยื่อใยอะไรเกี่ยวข้องกับพระผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งเหล่านี้จะมาเป็นเครื่องกวนใจกดถ่วงจิตใจการข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างมันก็จะอ่อนลงไปแล้วจะไหลลงทางต่ำพระองค์จึงตัดขาดสะบั้นไปเลยคือเงินนี่ห้ามชาตรูปราจะสั่งอุกันให้เยวามันห้าไปวาปนกิจังวาซาดิเยยะนิสกิยังปาจิตียงนี่ในปาริโมกสวดอยู่ทุกกลางเดือนรับเองก็ดีให้ผู้อื่นรับแทนก็ดีหรือยินดีในเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนก็ดีของนั้นเป็นนิสสีคือต้องเสียสละเจ้าของต้องอบัติปาจิตีถ้าไปจับไปต้องเข้ามายิ่งมาเป็นของตัวเองแล้วหนักขนาดไหนทีนี้การเสียสละเงินเนี่ยท่านหลวงพ่อได้ไปจับต้องเป็นความผิดตามพระวินัยแล้วกี่บาทกี่สตางค์ก็ตามเงินนี้เอามาวางไว้ท่ามกลางสงตั้งแต่สี่ลูกขึ้นไปนั่นฟังที่พระวินัยท่านหลายฟังเสียวันนี้จะแจงพระวินัยของพระให้ฟังแล้วเงินทองที่ไปได้มาด้วยอย่างที่ว่าเนี่ยรับเองก็ดีคนอื่นรับก็ดีหรือยินดีในที่สิ่งนี้เขารับไว้เพื่อตนก็ดีปาปอมัดและสิ่งนี้ต้องเสียสละให้หมดนิสกิแปลว่าเสียสละเสียสละให้หมดแล้วเสียสละในท่ามกลางสงฆ์เช่นปัจจัยเงินเนี่ยเอามาได้มาแล้วองค์ใดเป็นคนไปทำมาไปนำออกมาเงินเหล่านี้นะองค์นั้นต้องเป็นผู้เสียสละองค์นั้นเป็นโทษปรับอาบัติแล้วให้องค์นั้นนำเข้ามาเสียสละในท่ามกลางสงฆ์ตั้งแต่สี่พระสี่รูปขึ้นไป นี่มาเสียสละในท่ามกลางสงฆ์ให้เห็นต่อหน้าต่อกากันพอเสียสละเรียบร้อยแล้วของเนี่ยที่จะเสียสละนี่นะให้สมมติพระองค์ใดองค์หนึ่งนั่นให้นำเงินนี้ไปปาเข้าในป่าห้ามกำหนดที่ตกถ้ายังกำหนดที่ตกปราบอวัตอีกนุ่นฟังที่เด็ดขาดไหมพระพุทธเจ้านี่แหละฟังเอาสิพระวินัยเรียนมาเนี่ยว่าไงแล้วใครมาพูดอย่างนี้เรียนมามันรู้ด้วยกันทุกคนแต่มันก็ดื้อด้านมันทำได้นี่นะจะว่าไงดื้อขนาดไหนพระเรานะนี่แหละตามหลักพระวินัยทีนี้ที่มีข้อผ่อนผันอีกนิดหนึ่งก็เมนทการอนุญาตเมนทกาเศรษฐีเป็นพ่อของอนาปิณิกาเศรษฐีอนาถาปิณิกาเศรษฐีนั้น มาขอความผ่อนผันเรียกห้ามตัดขาดจะบ้านทั้งสามดีว่ารับเองก็ดีก็หนึ่งรับก็ดีแล้วยินดีสิ่งของเงินทองที่เขาได้ไว้พระตูดีปราบประมาทห้ามทั้งหมดทีนี้เบญจกสิทธิมาขอความผ่อนผันจากพระพุทธเจ้าว่าพระที่มาบวชในพุทธศาสนานี่มาจากสกุลต่างๆนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาความเป็นอยู่ปูวายมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันผู้หยาบผู้ละเอียดท่านไม่เคยมาสมุกสมบันอย่างนี้แล้วจะให้เป็นอย่างคนที่เขาเคยอยู่แล้วอย่างนั้นก็รู้สึกว่าลำบากมากจึงมาขอพรจากขอความผ่อนผันจากพระพุทธเจ้าให้ทรงผ่อนผันคือให้คนอื่นรับไว้ได้เพื่อพระองค์นั้นมีความประสงค์กับปิยพันธ์ที่ควรแก่สมณะอย่างใดแล้วให้สั่งไวยาวัจกรนั้นไปนำซื้อสิ่งของหรือจัดการแลกเปลี่ยนสิ่งของนั้นมาใช้แต่ไม่ให้ยินดีในเงินทองนั่นถ้ายังยินดีเงินต้องปรับอีกนี่นั่นฟังที่นี่ถึงผ่อนผันขนาดนั้นยังปรับจึงอนุโลมให้คนอื่นรับแทนได้เพื่อกระปิยพันธ์ทั้งหลายที่ตนต้องการแล้วให้ปัจจัยนี้ไปแลกเปลี่ยนสิ่งนั้นเข้ามาแก้ความจำเป็นนั่นนี่แหละตามหลักพระวินัยแล้วมันเป็นยังไงทุกวันนี้ดูด้านไหมพระดื้อไหมฟังโอเคนี่พูดตามหลักพระวินัยไม่ได้กระทบกระแทกแดกดันผู้ใดเอาหลักธรรมในวินัยที่องค์ศาสดาเองเป็นผู้ตรัสไว้บัญญัติไว้เราดื้อด้านจะว่าเราดีได้ยังไงใครดื้อด้านก็คนนั่นผิดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาองค์ดื้อด้านทรงบัญญัติไว้เพื่อความปลอดภัยไร้กังวลของพระต่างหากนี่นะแต่ผ้ามันชอบฟืนชอบไฟนำมาเผาไหม้ตัวเองมันจึงเป็นเรื่องราวเลยถือสิ่งเหล่านี้เป็นของเล็กน้อยไปประหนึ่งว่าไม่มีโทษอะไรเลยไปเสียเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปนั่นแหละคือข้ามพระบัญญัตินั่นแหละเหยียบหัวพระพุทธเจ้าพระทรงพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเองพระวินัยตัวเองพระธรรมตัวเองคือศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อข้ามเกิดหลักธรรมหลักวินัยก็คือเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นไงได้ว่าไงท่านไม่กังวลมีเวลาออกมาบวชจึงตัดหมดเลยเที่ยวนี่เวลาตัดนับแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมาพอเสด็จออกบวชแล้วเข้าป่าเข้าเขามุ่งต่อมรรคผลนิพพานแล้วส่งองค์นั้นสำเร็จโสดามีสำเร็จสักกี่สาขาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอนาคาองค์นี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ออกมาจากป่าจากเขาซึ่งเป็นมหาวิเลยป่าของพระในทั้งพุทธกาลนี่แหละมหาวิเลยป่าของพระที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งเองโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่ต้องส่งเสริมยกย่ออะไรว่าเป็นมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้มหาวิทยาลัยสงเสงอะไรมันเอาตั้งแต่ความรู้วิชาของคฤหัสถ์เขาเป็นมหาวิทยาลัยมันเป็นมหาวิทยาลัยมูดมหาวิทยาลัยคูดไปหมดแล้วไม่ใช่มหาวิทยาลัยมันทําเพื่อมรรคผลนิพพานสมัยปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยพระพุทธเจ้ามาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆเป็นหลักธรรมชาติให้อยู่ในป่าในเขาอยู่ลูกขมูลเสนาสนังนั่นไล่เขามหาวิทยาลัยป่าแล้วนั่นให้เขาไปศึกษาอบรมอยู่นั่นนี่ทางเดินพระเจ้าถ้าเดินตามนี้มรรคผลนิพพานจะไปไหนศาสดาองค์เอกเป็นผู้ทรงบัญญัติเองเป็นผู้สั่งสอนเองและเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลมาแล้วด้วยดีก่อนที่จะมาสั่งสอนโลกไม่ได้มาสั่งสอนแบบงูปลาปลาอะไรนะถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วมรรคผลนิพพานจะไปไหนศาสดาองค์เอกเป็นผู้สอนไว้โกหกโลกมีที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่มีมีแต่เราโกหกเราให้กิเลสมาโกหกเราเยียบหัวพระพุทธเจ้าไปโดยไม่สนใจกับมรรคผลนิพพานนอกจากมู่จากพูดที่ตนต้องการคว้ามันมาขยี้ขยำทั้งวันทั้งคืนก็ถือว่าเป็นของดีของดีไปเสียมันก็มีแต่ของดีด้วยมู่ด้วยพูดเท่านั้นเองจะมีของดีของดีด้วยอาจด้วยธรรมด้วยมรรคผลนิพพานที่ไหนเมื่อข้ามหัวพระพุทธเจ้าไปแล้วไม่มีทางนั่นเพราะงั้นผู้ปฏิบัติมุ่งต่อมรรคผลนิพพานใ เลี้ยงดูธรรมดูวินัยคือองค์ศาสดาให้ดีอย่าฝ่าอย่าฝืนอย่าล่วงเกินให้เดินตามนั้นจะคงไปตามแนวทางตลอดและพุ่งถึงมรรคผลนิพพานไม่สงสัยนะแล้วใครจะสอนได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสดาเราพูดเลยหลงพูดเรื่องอะไรมามันก็เลยมาต่อมาอย่างนี้หลงเลยหลงแล้วแหละหลงลืมไปความจำมันไม่ดีเดี๋ยวนี้ พูดถึงเรื่องความเข้มงวดกวดขันของพระผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงอย่าให้โลกามิตรใดๆเข้ามาทำลายอย่าไปเป็นเยื่อใยห่วงใยกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลของตนนั่นโดยเหตุนี้บรรดาพระมหากษัตริย์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลมีน้อยเมื่อไหร่ที่มาบวชเพราะเสด็จมาบวชแล้วเข้าป่าไปหมดปฏิบัติธรรมเหมือนพระทั้งหลายเพราะเป็นผู้มุ่งอัตธรรมเหมือนพระทั้งหลายการที่จะได้ทำมาปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติแบบพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระทั้งหลายปฏิบัติยังไงมันก็เลยกลายมาเป็นเหมือนพระทั้งหลายไปเพราะท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านประเมินนั้นจนสำเร็จประหลาดหันขึ้นมาอย่างยกมหากบิณเป็นต้นท่านเรียกมหากบิณท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านอยู่ที่ไหนท่านสบายหมดท่านว่างนะอยู่ที่ไหนก็สุขังวัตตะสุขังวัตตะสุขหนอสุขหนอจนกระทั่งพระทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เกิดความสงสัยว่าพระมหากบิณนี่จะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วออกมาบวชแล้วท่านพูดตั้งแต่ว่าไปที่ไหนท่านก็ว่าสุขหนอสุขหนอท่านคงจะคิดถึงราชสมบัติของท่านที่ท่านครองราชสมบัติมาที่มาแล้วท่านคิดถึงนู่นจึงมีแต่ว่าคำว่าสูงหนอสูงหนอจนกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งมาที่เธอว่าสูงหนอสูงหนอเพราะเหตุอะไรนั่นถามนั่นแหละท่านมีเหตุที่ผลของท่านนั่นได้ทราบเรื่องราวมาอย่างนี้ว่าเธออยู่ที่ไหนมีแต่อุทานอยู่เรื่อยๆทั่วๆไปว่าสุขังวัตตะสุขังวัตตะสุขหนอสุขหนอนั่นทำไมเธอพูดอย่างนั้นทีนี้ท่านก็กราบทูลตามความสัตย์ความจริงคือว่าแต่ก่อนข้าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่หาความสุขไม่ได้ว่างั้นนะกลางวี่กลางวันกลางคืนเป็นทุกแบบที่จะปฏิบัติเพื่อความสงบร่มเย็นต่อชาติบ้านเมืองไม่ได้หลับได้นอนพร้อมตัวไปเป็นโจรเป็นเหมือนโจรเหมือนมารเหมือนผู้ร้ายไปก็มีเพื่อจะหาดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วรักษาสมบัตินี่ไม่มีเวลาหลับนอนมันจะตายเป็นความกังวลวุ่นวายหนักมากทีเดียวทีนี้พอ ออกมาบวชแล้วสละสิ่งที่เคยเป็นห่วงเป็นใยแต่ก่อนทางด้านจิตใจและทางกายไม่มาเกี่ยวข้องแล้วจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนสบายหมดที่นี่หายกังวลเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงอดอุทานไม่ได้ว่าสุขขังวัตระสุขขังวัตตาว่าสุขหนอสุขหนอนี่ถูกต้องแล้วน่าเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านทรงอนุโมทนาว่าถูกต้องท่านเป็นสุขเพราะเหตุนี้ไม่ใช่เป็นสุขเพราะไปขยี้ขยำมูดพูดมาแล้วสุขหนอสุขหนอเหมือนพวกเราพวกขยี้ขยำไม่รู้จักประมาณกินไม่อิ่มกินไม่พอได้ไม่พอได้เท่าไรมายิ่งกว่ายิ่งต้อนเข้ามาแล้วเอานี่มาเป็นสุขหนอสุขหนอมันต่างกันเข้าใจไหมนี่พากันจำเอานะนี่เป็นพระมหากบิณที่ท่านอยู่ไหนท่านอุทานของท่านตลอดเวลาองค์อื่นนั่นก็เป็นแต่เมื่อไม่แสดงออกมาอย่างนั้นท่านก็ไม่พูดถึงท่านหายกังวลทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงปรับลงไปจุดเดียวเลยว่ากิเลสเท่านั้นสร้างมหากังวลให้สัตว์โลกเป็นฝืนไฟไม่มีกองไหนที่จะเผาไหม้และเจ็บแสบที่สุดยิ่งกว่ากองไฟคือกิเลสราคะขีณา ไฟคือราคะตัณหาก็เป็นไฟที่แสบร้อนที่สุดนั่นโทสะกินาความโกรธความเครียดแค้นให้ผู้ใดสัตว์ตัวใดก็ตามนี่ก็คือไฟเป็นกองใหญ่ที่สุดเผาหัวอกของผู้ปล่อยผู้ส่งเสริมให้เกิดให้เป็นขึ้นมาโมหะนั้นหมายถึงตัวอวิชชาตัวใหญ่กองมหันตภัยอยู่ที่นั่นนี่คือไฟท่านชำระสิ่งนี้ออกหมดแล้วท่านไม่มีภัยมีเวรท่านสบายท่านมันต่างกันนะเทศไปเทศมามันก็หลงไปเยอะนะเดี๋ยวนี้เหมือนแต่ก่อนเทศไปหลงลืมไปเทศไปหลงลืมไปจับหน้าใส่หลังจับหลังใส่หน้าไปแล้วความจำไม่ดีต้องขออภัยจากผู้ฟังทั้งหลายนะคือพูดแทนที่จะต่อเนื่องกันไปมันไม่ไปความจำมันหลงลืมแล้วก็เอาประโยคใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันลืมไปแล้วมันจะคว้าหาอยู่กับคว้าหาที่ไหนมันลืมไปแล้วเอาใหม่ตั้งขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นพูดมาแต่เรื่องไหนก็ไม่ทราบจนกระทั่งมาถึงประโยคปัจจุบันนี้แล้วก็ลืมไปแล้วเรื่องการทำปกครองโลกคฤหัสถ์นำไปปกครองตัวเองก็มือมีขื่อมีแปรมีฝั่งมีฝามีหลักมีเกณฑ์มีเครื่องประกันตัวถ้านำทำไปปฏิบัติถ้าปล่อยให้กิเลสฉุดลากไปแล้วไม่มีฝั่งมีฝาล้มเหลวเลื่อนลอยไปทั้งนั้นนี่พาให้พากันจำเอานะให้ไปปฏิบัติให้อยู่ในความพอดีมีมากมีน้อยอยู่ไปกินไปนี่ดีกว่าที่จะวิ่งเต้นขนขวายหาชื่อเสียงโด่งดังชิงดีชิงเด่นนั่นเป็นฟืนไฟอย่าชิงเข้ามาเผาโหกตัวเองอยู่อะไรมีอะไรมากน้อยเป็นไรให้อยู่ไปกินไปกันเป็นความสุขความสบายยิ่งกว่าที่จะไปหาไฟนอกบ้านมาเผาหัวอกตัวเองไปนอกบ้านไปผู้ประยืมคนอื่นเขามาแล้วสิเขามาเผาหัวอกตัวเองทั้งต้นทั้งดอกเผาไปตลอดเราไม่มีนี่พีศีลต้นก็ไม่มีดอกก็ไม่มีก็ไม่ได้เผาเราอยู่ไปถูไถกันไปดีกว่าผู้ที่ไปหาแบกฟืนแบกไฟจากนอกบ้านก็มาเผาหัวอกไปไหนไหนให้พากันจำเอานะธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเราเป็นลูกชาวพุทธควรจะได้คำนึงตัวเองการปฏิบัติตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนมานี่ถึงหลับเราทำอะไรบ้างวันนี้ทดสอบบวกลบคูณหารตัวเองบ้างสินี่หมายถึงว่าเราเป็นลูกชาวพุทธพระพุทธเจ้าพางูเง่าเต่าตุ่นไม่ได้คิดอ่านใจจองเหตุผลบนไกลอะไรบ้างเหรอนั่นพระพุทธเจ้าตัวองค์เหตุผลศาสดาองค์เหตุคือองค์เหตุผลอยู่ในนั้นหมดทำองค์เหตุผลรวมแล้วเรียกว่าธรรมนั่นท่านดำเนินไปโดยอัตโดยธรรมเราให้คำหนึ่งวันนี้ตั้งแต่ตื่นนอนไปทำความเสียหายอะไรบ้างไปทำความไม่ดีอะไรบ้างท่านรู้ว่าผิดแล้วแก้กันแก้กันแก้กันปรับปรุงตัวเองไปอย่างนี้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเองย้ายคนอื่นคนใดเขามารับผิดชอบไม่ได้นอกจากเนื้อบากกว่าแรงเหลือกำลังก็กระเทือนถึงคนอื่นเช่นอย่างเขาจับเขาใส่คุกใส่ตารางนั่นถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นความผิดมีอยู่ในตัวเราก็แก้ของเราเองดีกว่าที่จะไปเรือนจำแก้ให้เรือนจำแก้มีแต่โซ่มัดขานั่นมันเลยเหตุเลยผลแล้วถึงขั้นติดคุกติดตารางถ้าไม่เลยเหตุเลยผลอยู่ในความผิดไม่ได้ด้วยกันทุกคนแต่พยายามแก้ไขตัวเองมันก็ดีไปด้วยไปได้ทุกวันทุกเวลาพากันจำเอาไม่เช่นนั้นจะเหลวแหลกแหวกแนวนะธรรมพุทธเจ้าละเอียดละออมากทีเดียวยิ่งปฏิบัติทางด้านจิตใจไปแล้วนี้ยิ่งละเอียดมากนะเพราะฉะนั้นการสอนพาดจึงสอนเน้นหนักเน้นหนักเน้นหนักแต่ทำขั้นละเอียดละเอียดจริงจังเคลื่อนไม่ได้ลักษณะอย่างนั้นส่วนแกงหม้อใหญ่ก็เป็นดีสอนโลกทั่วไปก็เป็นธรรมขั้นหนึ่งให้พอเหมาะพอดีกับความเป็นอยู่ของคฤหัสถ์ญาติโยมเขาให้มีหลักมีเกณฑ์มีขื่อมีแปรไปตามเพศของตนนั่น เทศสอนพระไปอีกมีหลักมีเกณฑ์แน่นหนามั่นคงเข้าไปเป็นขั้นขั้นเข้าไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่าปล่อยตัวปล่อยตัวตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายปล่อยตัวไปตลอดตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายจงได้จงได้ไม่สงสัยหางจำมันละวันนี้พูดอย่างตัวนี้แหละเหนื่อยพูดมากมันจะไม่พูดอะไรพูดไปพูดมามันก็เหนื่อยนี่เหยียดเราแล้วนี่ออกลายแล้ววันนี้นั่งไปนานๆปวดเข่าไม่มากมันก็ปวดแต่ว่ามันยังไม่หายนี่กำลังนวดเต็มแถวนี่นวดแถวนี่มีเท่านั้นละไม่พูดมากอะไรเท่านี้แหละพอพูดมามากพอแล้วแหละพูดได้สักกี่ก็ถือแบบนี้เลย
1: สามส
0: ิ
1: บเอ็ดคร
0: ับ เนี่ยมันจะถึงสามสิบไม่ถือนะก็จะไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมันเหนื่อยแล้วพูดมันออกหูหูเลยพูดลำบากลำบากเลยเลยหยุดแบบมันก็ไม่ได้แรงเลยเนาะถ้าไม่เพียมากถ้าเพียมากมันจะออกทั้งสองหูเลยถ้าไม่เพียมากนะก็บอกไปเล็กน้อยถ้าอยู่ลำพังแล้วไม่ออกเพื่อนนี่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างพูดอย่างนี้นะพูดแล้วหายเงียบหมดจำไม่ได้เนี่ยที่พูดมาแต่ต้นจนจบนี่จำไม่ได้เลยไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรอย่างนั้นเนี่ยความจำถ้าเวลาจะพูดอะไรก็พึ่งทดสอบร้อนจบความหายเงียบเลยนะว่าจะเอาความจำมาเชื่อไม่ได้ทุกวันความจดความจำซึ่งอย่างเราเรียนจำคำพีใบอ่านมันลืมไปนะซึ่งจะเอามาเชื่อตามที่เรียนมานั้นมันไม่ได้อะมันลืมไปหมดนอกจากเวลาเชื่อออกปัจจุบันแล้วไปสัมผัสกับตำรับตำราพ่อใหญ่อะไรก็นำมาสืบต่อกันไปสัมผัสแล้วก็นำมาได้ไว้ช่องนั้นเองคือการเชื่อเกิดการกำลังกำลังจริงไม่เรื่องความจำมันหลงอยู่หมดเรื่องขันมันจ้างกล้าว่าเราจะพูดแบบหาเรื่องกับมันเพราะว่ามันสร้างแต่อุปสรรคมันไม่สร้างความยากเรื่องมืองามให้เราเหมือนแต่ก่อนนะมันสร้างจะรู้ก็ฉับมันพูดแต่ว่าเรียกว่าพูดหาเรื่องให้ท่านได้ขันความจริงเขาก็เป็นของเขาก็มันชำรุดลงไปแล้วมันก็เป็นประจำเรื่องของมันก็เท่านั้นเองอันนั้นขัดตรงนั้นอันนี้ขัดตรงนี้เลยมันขัดไปกันมาเต็มที่แล้วใช้มาใหญ่แล้วหม้อนี่แตกแล้วถึงเลยนะนี่ก็มีกำลังหนังสือเรานี่ที่พิมพ์เป็นเล่มเนี่ยดูมันจำนวนไม่น้อยนะนะพอทราบบ้างไหมที่พิมพ์ออกเป็นเล่มเล่มพอประมาณหนาพอประมาณตั้งแต่ขนาดนี้ขึ้นไปดูจะมีมากเลยนะมากนะเราไม่คำนึงคำนวณพอจำได้ตั้งแต่ต้นๆที่ว่าแว่นดวงใจเป็นเล่มหนึ่งหนานะจากนั้นก็มีอะไรมี4 เล่มที่เทศสอนพระล้วนๆจากนั้นมาแล้วจำไม่ได้เลย
1: เตร
0: ีย
1: มพร้อมกันหนา
0: เ
1: ออมาชุดเตรียมพร้อมคร
0: ับ เออชุดเตรียมพร้อมจะหนาที่ไหนนี่สอนเผาพระงาเออมาเป็นหนังสือ2 เล่มส่วนแม่นดองใจนี่ดูมันสอนทั่วไปส่วนมากเป็นสอนพระนะแม่นดองใจก็หนาอยู่นี่ไม่ใช่เขาขโมยยอหลวงตาหรือว่าหลวงตาเป็นธรรมกถึกเทศทั่วประเทศไทยมีบ้างหรือเปล่าล่ะตอบยากนี่
2: ยกไปหลายยอแล้วจ้าค่ะ
0: เหนือเป็นนำมาข่าวถึงเอกยังเหลืออยู่ตั้งแต่ว่าไม่ใช่เอกตาเดียวคือเอกตาเดียวมีตาข้างเดียวพอตานี่บอดแล้วหมดเลย ก็ใช่ธรรมะก็ถือเอกไม่ใช่เอกไม่มีใครเสมอเอกมันเอกตาเดียวก็เข้าใจไหมถ้าตานี้บอดแล้วหมดเลยเป็นธรรมะก็ถือแบบไหนว่ามาแบบตาเดียวเลยมากดิ่งละเทนี้มากดิ่งออกหนังสือไม่ทราบว่ากี่เล่มแล้วยิ่งออกทางวิทยุเลยแล้วกว้างไปหมดเลยทั่วประเทศไทยนี่น้ำซ้ำยังออกทางนองนอกอีกนะพวกอินเทอร์เน็ตนะทางนองนอกนี่ก็เคยพูดแล้วตั้งแต่ต้นที่ว่าเป็นทุกข์แสนสาหัสในชีวิตของบ้านที่ว่าบวชได้พรรษาเดียวนี่มนต์ประเทศนะได้หนังสือกันเทศพกไปเล่มเดียวไปที่ไหนก็เทศนี้จบแล้วก็เป็นอันว่างานก็แล้วไปพร้อแต่วันนั้นมันไม่แล้วหรือสิพอเทศจบลงไปแล้วเขาหลั่งไหลมาหลายบ้านมานี่ท่านเทศจบแล้วท่านเทศจบแล้วแล้วมีอีตาหนึ่งจะตายหรือยังไม่ทราบไม่พากันไปตามมาแกดูถ้ายังไม่ตายเอามาฆ่าเราจะต้มยำเลี้ยงกันนะเข้าใจไหมต้มยำเลี้ยงกันเนี่ยแกพูดว่าโห้ยเทศแล้วก็จะไปยากอะไรหรือว่างี้นะให้ท่านฉันเป็นก่อนแล้วค่อยให้ท่านเทศให้ฟังมันจะยากอะไรเทศหรือว่าก็มันไม่ได้เทศเราพูดเทศมันจะตายโอ้กระแตโตเดินยืนเจ๊ดๆก็นี่เดินผ่านไปแถวนั้นเลยก็มันก็อดไม่ได้มันก็เป็นไปตามนิสัยแหละเดินผ่านไปแถวนั้นหมูมาเป็ดไก่มาผ่านนั้นไม่ได้สู้จะมาผ่านนะกูยังโมโหตั้งแต่นั้นยังไม่แล้วนะแถวนี้เนี่ยกูมาเทศทุกนี่วะสู้ตายหมดนั่นนะกูฆ่าทิ้งหมดแล้ววะไม่งั้นกูฆ่าต้มยำวะกูเครียดตั้งแต่นั้นนะสู้จะมาผ่านหมูมาเป็ดไก่ผ่านมาได้แถวนี้วะความโมโหกูยังไม่ถอยก็คือมันจะเทศไม่ได้นั่นนะฉันขนมนางเลียนไม่หมดครึ่งแผ่นนั่นฉันเพนขนมนางเลียนไม่ถึงครึ่งแผ่นคืนไม่ลงโอ้โหจะเทศอะไรก็ฟังบวชได้พรรษาเดียวเวลาไปทราบทีหลังเจ้าของเราไปจดเอาไว้นะมันถึงแน่นอนที่แรกเราคิดว่าเราได้สองพรรษาก็ใครเป็นหัวหน้าคนนั้นต้องเป็นพระหมดจะว่าไงเทศเป็นพระอะไรก็เป็นพระก็ในระยะนั้นเป็นระยะที่เขาทำบุญลานข้าวคนนั้นก็มานิมนต์พระไปบ้านไปลานนั้นไปลานนี้แล้วพระมันไม่มีที่นั่นพระครูก็ให้เราเป็นหัวหน้าไปทางนี้แหละพวกเดียวกันมีจะพรรษาเท่ากันไอเราเป็นหัวหน้ามันก็มันหนักที่หัวหน้าแล้วไปเทศให้เขาฟังเราไม่ลืมนะแม้ทุกข์มากที่สุดเลยจึงฝังลึกมากนะในชีวิตของพระคราวนั้นเป็นคราวที่ทุกข์มากที่สุดเลยคือเทศจะเทศอะไรเขาฟังก็เพิ่งบวชพรรษาเดียวในพรรษานั้นก็พอบวชเข้าไปก็เรียนสวดมนต์7ตำนาน12ตำนานสวดเรียนจบจากนั้นก็เรียนปฏิโมกข์จบในพรรษานู่นน่ะก็ได้เต็มที่แล้วเลยว่าได้มากออกพรรษาแล้วเขาอยู่เมืองประเทศก็เรายังไม่ได้เรียนเทศอยู่ว่านี่แหละที่มันจะตายไม่ลืมนะไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันนี้ทีนี้ว่าพิจารณาตอนนั้นนะตอนที่มันอกจะแตกกินขนมนางเล็ดครึ่งแผ่นไม่หมดและต่อมาต่อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีสหรัฐส่งเครื่องบินลาดตระเวนไปยังช่องแคบไต้หวันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนในเดือนหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านขณะนี้คลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวนำกำลังพลและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและนำภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังระดับน้ำลดลงโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถบรรทุกและรถฉีดล้างน้ำเข้าดำเนินการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนออกจากชุมชนพร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีหากขาดแคลนอุปกรณ์ให้เร่งประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวล่าสุดสามารถเปิดเส้นทางสัญจรบริเวณตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครได้แล้วพร้อมเร่งระดมเครื่องจักรเข้ากระจัดดินโคลนที่ตกค้างภายในบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งคืนชีวิตปกติโดยเร็วนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูบ้านเรือนของพี่น้องที่ถูกโคลนขังภายในบ้านที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งในวันนี้ถนนบริเวณทางเข้าบ้านฝายตำบลศิลาแรงและโดยรอบบ้านแก้มตำบลวรนครประชาชนเริ่มจะกลับมาสัญจรได้อีกครั้งหนึ่งแล้วส่วนดินโคลนในบ้านของประชาชนโดยรอบหน่วยงานและอาสาสมัครอยู่ระหว่างการดำเนินการนายชนันยังได้ขอบคุณเจ้าพนักงานทหารช่างจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและอาสาสมัครที่มาช่วยดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่ได้มีการประสานขอกำลังและเครื่องจักรไปผ่านทางกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์เข้าพื้นที่น้ำท่วมอำเภอปัวและยืนยันสายด่วน1669ยังคงให้บริการได้ตามปกติในทุกพื้นที่นายพิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เปิดเผยว่าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1ได้ประสานและส่งทีมปฏิบัติการเข้าพื้นที่ส่วนหน้าอำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมนำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่การเดินทางเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669ยังคงให้บริการตามปกติในทุกพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านจิตใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหากต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านส่งต่ออาหารและกำลังใจถึงประชาชน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารจัดเตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่มส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรวม4จุดในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาโดยตลอดการดำเนินงานมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารบรรจุอาหารใส่กล่องและจัดเตรียมน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องก่อนส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานในจังหวัดน่านจัดตั้งทั้งหมด4จุดได้แก่โรงเรียนน่านประชาอุทิศตำบลกองควายโรงเรียนบ้านร้องตำบลปัววัดห้วยแก้วหมู่ที่5ตำบลน้ำปั้วและที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมหมู่ที่7ตำบลตาลชุมอำเภอเวียงสารวมการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานจังหวัดน่านทั้ง4จุดสามารถจัดเตรียมอาหารเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้ทั้งสิ้น 19,276 กล่องพร้อมน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาและประเมินความเสียหายโดยนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของจำเป็นพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วส่วนในวันที่24สิงหาคมจะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมนี้ขณะที่นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประสานสำนักและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือสนับสนุนบุคลากรลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยางชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทั้งการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลายแล้วเบื้องต้นมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 6,500 ราย
4: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดยมวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสาซึ่งยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ต่อไปทางนี้มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายพื้นที่เกษตรที่คาดว่าได้รับความเสียหายเบื้องต้น9อำเภอจำนวน 14,963.18 ไร่สำหรับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแล้วใน6อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอเวียงสาส่วนแนวทางการช่วยเหลือนั้นได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสำหรับสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดทันทีรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยหลังน้ำลดซึ่งสามารถใช้ในการควบคุมโรคพืชได้หลายชนิดทั้งบริเวณรากลำต้นและใบเช่นโรคเน่าโคนเน่าโดยเกษตรกรสามารถขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มโอกาสธุรกิจไทยในตลาดโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ว่าการเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังเตรียมใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรไทยรวมถึงผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิ้ลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงโดยเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจขณะเดียวกันรัฐบาลมุ่งพัฒนาศักยภาพคนไทยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่าย
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026 Unlock New Possibilitiesณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยระบุว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
6: ชวนพวกเรามาร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสให้ได้เปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันให้ได้ SME ต้องอยู่รอดก้าวไปสู่ SME ไทยต้องโตอย่างมั่นคงและก็ทั่วถึงนะคะ
5: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้อยู่รอดและเติบโตพร้อมเสนอแนวคิดการควบรวมกิจการเพื่อสร้างซินเนอร์จี้และความแข็งแกร่งทางธุรกิจรวมถึงการใช้ TFETเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งระดมทุนได้ง่ายขึ้นเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งสวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนพร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1สัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยและสถานีสระบุรีโดยกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างใกล้แนวทางรถไฟเดิมเขตชุมชนและงานอุโมงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนด้านนายกำพลบุญชมวิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมความคืบหน้าของโครงการล่าสุดผลงานสะสมอยู่ที่55.97%จากแผนงาน90.48%ซึ่งล่าช้ากว่าแผน34.5%ซึ่งรฟท.อยู่ระหว่างเร่งรัดและประสานงานแก้ไขอุปสรรคในทุกสัญญาสัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยมีความก้าวหน้าผลงาน73.25%จากผลงาน81.50%ล่าช้ากว่าแผน8.25%ด้วยงานติดตั้งเซกเมนต์ก้าวหน้า86%สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรียกระดับ4ชั้นผลงานสะสมอยู่ที่29.30%จากแผนงาน47.22%ล่าช้ากว่าแผน17.92%ส่วนสัญญาที่3/2งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองผลงานสะสมบรรลุถึง99.99%ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้0.22%ทั้งนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ระยะทางรวม 250.77 กิโลเมตรจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกระดับระบบรางไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาคนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passportรวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passportว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งโครงการเปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนจึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร020210300หรืออีเมล aipass@bde.go.th หรือเว็บไซต์ de.aipass.net
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคมไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026วันที่ 21-23 สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองเรือที่7ของสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล P-8A โพไซดอนของกองทัพเรือสหรัฐบินลาดตระเวนเหนือช่องแคบไต้หวันบริเวณน่านฟ้าสากลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการรักษาเสรีภาพการเดินเรือและการบินในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่หนังสือพิมพ์ Global Time ของทางการจีนรายงานว่ากองทัพจีนติดตามและเฝ้าระวังเครื่องบินลำดังกล่าวตลอดเส้นทางและสถานการณ์โดยรวมอยู่ภายใต้การควบคุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนหน้าท่ามกลางความพยายามในการรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายหนังสือพิมพ์โรดองชินบุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าเกาหลีเหนือประนามทางการญี่ปุ่นหลังกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นจัดทำแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณ2570มูลค่า8.9 ล้านเยนหรือประมาณ1.8 ล้านบาทและกล่าวหาว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นภัยอันตรายที่นำมาซึ่งความปั่นป่วนในภูมิภาคและเปิดทางให้ญี่ปุ่นสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นเพื่อเตรียมทำสงครามลุกรานพร้อมกันนี้เกาหลีเหนือยังวิพากษ์วิจารณ์ญี่ปุ่นที่นำเข้าขีปนาวุธโทมาฮอคจากสหรัฐโดยระบุว่าญี่ปุ่นใช้ข้ออ้างเรื่องการป้องกันประเทศเพื่อปกปิดความพยายามขยายบทบาทด้านกลาโหมของตนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรี

0: 2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจภายในจิตขอเชิญท่านฟังครับ
3: จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั่นแหละว่าเป็นเพื่อน

ความจริงมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนั่นสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดถ้าในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขจึงมีแต่ทางติดโดยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกหน

แต่ความรับทราบความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบด้วยกันแล้วจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนได้ตั้งแต่ติดหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายก่ายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้ลิสคัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิดเรื่องที่ควรส่งเสริมและควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้

กันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครอยู่ที่ใดก็ตามในน้ำบนบกบนอากาศใต้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกรบรับความกระทบกระเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งๆที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะ

หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับการแก้ที่เหลือนี้พูดแล้วเลยขาดต้นไปไม่ทราบสืบเนื่องมาจากไหนเบี้ยเนี่ยพูดมันดับไปพร้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมศึกษาจึงมีทางได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนก็ดีที่ได้ศึกษาเราเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญเพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อจะถอดถอนทุกข์ตามอุบายที่ท่านสอนไหมสัตว์บางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้อย่างนี้มีมากมายกายก่อนแต่เพราะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสทำให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้วยกันไม่มีบกพร่องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีแต่เป็นคนชาติท่านมันหน้าไหนก็มีมันก็เหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการประเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หญิงชายมีเชื้ออันใดพาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้าเรามีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกันในเรื่องของทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยๆหาทางสิ้นสุดยุติไม่ได้ศาสนธรรมที่ท่านสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนธรรมธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกข์นี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะและไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นด้วยลำพังตนเองและแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเท่านั้นและยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ได้ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลำดับนี่แหละท่านว่ากองทุกข์กองทุกข์ที่ว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงไหมจะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกข์กันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกังวานอยู่ภายในกายภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรหมก็ไม่เว้น
ถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกข์จะมีอยู่ในสถานที่นั้นแล้วสัจธรรมคือทุกขสัจเรายกทุกขสัจขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงๆทีเดียวประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เหรอไม่เห็นเลยท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสัตว์กับบุคคลทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจจังปัจจิเตสติอันทกาโอเลนะโอนัตถาปฏิปังนังเวสถะอันนี้อย่างที่พูดที่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรนั่นทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเหล่านี่โกนุห้าโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงบันเทิงนิจังปัจจิเตสติหนึ่งหมายถึงไฟที่เรียกตัณหาใช่ปะมันเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงมีใจจิตใจเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังนักเวทศาสตร์จึงอันธกาโลเลนะโอนัทธาคือความมืดบอดมันครอบจิตอยู่ตลอดเวลาฟ้าจะสว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจึงต้องรื่นเริงกันด้วยล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่แหละเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาษิตมันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับกี่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่ภพกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี่ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาตินู้นชาตินี้อะไรเลยเพียงชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วหลงลืมไปแล้วหลงลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลา

ขักขีพยานก็คือตัวสำคัญได้แก่กิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกิเลสตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันภพชาติของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคำว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผิดกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แหละแต่ละบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมนั่นสัจธรรมคือทุกขศาสตร์ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยศาสตร์ก็ได้แต่ตัวกิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกถ้าเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติทางดำเนินไม่มีสัจธรรมทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตำแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่เคยอยู่ได้แต่จิตใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองสัจจะนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันไต่ขอบดงไต่ไปไต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมกิเลสมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดแก่จะตายเกิดแก่จะตายต่อเมื่อได้สัจธรรมอันข้อที่4ธรรมะเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไปเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกำจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทำงานอยู่ในที่นี้นิเรศก็เริ่มขยับขยายไปโดยลำดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรนิเรศก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัตว์ทำหน้าที่หรือชำระอธิกรณ์ทำลายวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำหนักจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุตตินิพพานหลุดพ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัฏจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคสัตว์นี้เป็นเครื่องทำลายนิโรธสัตว์นั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับ
อันเป็นผลมาจากมรรคที่มีกำลังมากน้อยนั่นเองทั้ง 3-4 อย่างนี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมรรคศาสตร์ก็มาทำงานอยู่ภายในจิตใจกิเลสก็ทำงานอยู่ภายในจิตใจชำระกิเลสไปได้มากน้อยก็นั้นอำนาจของมรรคศาสตร์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลำดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมรรคศาสตร์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทัยศาสตร์ให้หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือศาสนธรรมมีมรรค8เป็นสำคัญถ้านอกเหนือไปจากมรรค8นี้แล้วไม่มีอันใดที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำพังความคิดเดาของตัวเองหรือด้วยความอยากของตัวเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจจะก็คือมรรคสัจสรุปแล้วก็คือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้จากปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทำลายกิเลสเป็นเครื่องทำลายวัฏจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างมรรคสัตว์ได้ทำลายตัวกงจักรหรือตัวเชื่อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้หรือเรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแหละคือการตัดสินวัฏจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิงผู้นั้นจะไม่มาตกหลุมตกเหวตกบ่อคือความเกิดแก่เจ็บตายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วพญามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองได้แก่ร่างกายนี้เจ็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันไม่ว่าธาตุขันของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บแต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกข์นั้นเพราะจิตใจที่ธรรมดาเราจะหวงห้ามมันไม่ได้เอาแตกปล่อยให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเรานี่เรื่องตามวาระที่จะมาถึงของขันของธาตุวันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแปลกอะไรก็มาโดยลำพังตนเองถ้ามีความฉลาดข้าทรงสั่งสอนได้แล้วจะไม่มีการกระทบกระเทือนแก่ตนจะเป็นสุขโตอยู่ก็เป็นสุขโตธาตุขันตายไปก็เป็นสุขโตเพราะความเฉลียวฉลาดพาให้เป็นสุขโต

0: ามตั้งแต่มันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมให้เขาทำลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้ที่ว่าเรายอมทีนี้เราสู้ต้องเห็นชัยชนะกันจึงเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมาก็หลบหลบหลบหลบหลบซ่อนเขาก็ตามไปเดียวเลยไปหลบไปซ่อนสู้มันจนอ้าวหามลงเวทีนี่เหมือนนักมวยเอกวะนี่เราก็นักสู้เอกสู้ไปไม่ถอยพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรบอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้านี่พุทธังสังฆังสนังกฉามิคือผู้กล้าหาญชาญไถต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริงด้วยสติปัญญาแต่ไม่กล้าวิเฉยเขาตีเอาตัวอุ้มตุ่มนั้นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยแล้วก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราก็ชื่อว่าเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลักอนาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้พาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจจะเสียไปไหนเราไม่ต้องประชิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทำความดีทำความเฉลียวฉลาดอัดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่แหละเป็นตัวการสำคัญที่จะไปพบไหนๆก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดนี้ท่านจึงสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาด
1: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจภายในจิตในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน9ปีมะเมีย

านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

ขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบไปแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดและตามด้วยพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

ระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าธรรมมีอยู่ตลอดอนันตกาลต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าอวิชชารวมตัวปกปิดจิตแท้ธรรมแท้ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่30เดือนเมษายนพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าทรงความจริงทุกสัดส่วนจิตเสื่อมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่13เดือนเมษายนพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าการมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าหันหลังให้ข้อปฏิบัติตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าผู้มาศึกษาให้ได้หลักเกณฑ์นำไปฝึกตนจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2511มีชื่อกันเทศว่าตามหลักธรรมคำสอนต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าศึกษาข้อวัดปฏิปทานำไปปฏิบัติตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2511ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าสู้เพื่ออิสระของจิตและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนเมษายนพุทธศักราช2533มีชื่อกันเทศว่าโมฆะภิกษุจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่31เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2528ในโอกาสเทศนาอบรมบรรณาสาหบูชาในโอกาสเทศนาอบรมบรรณาสาหบูชาไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลากสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ก่อนมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ของสหรัฐมีผลบังคับใช้การแข่งขัน FIFA E-Continental Championship 2026ประเภทโมบายทีมชาติไทยชนะจอแดน 1-0 ผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน FIFA E-World Cup 2026ประเภทโมบายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประชาชนใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสุกัญญาพันกลิ่นประชาชนจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่ารู้สึกอาลัยและเสียใจต่อการสิ้นพระชนของทั้งสองพระองค์และเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรจึงตั้งใจมากราบถวายสักการะเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
3: ได้เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ได้เห็นท่านทรงงานมาตลอดโดยส่วนตัวคือเคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านตอนที่พระองค์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินพิจิตรนะคะได้เข้าเฝ้าใกล้ใกล้หน่อยได้เห็นพระองค์ท่านใกล้ๆท่านไปทรงงานนะเสียดายที่พระองค์ท่านได้จากไปอย่างเร็วนะคะก็คือก็ยังแบบระลึกถึงแล้วก็รักพระองค์ท่านนะคะ
2: ด้านนางฤชุดาชัยรัตน์ประชาชนจากจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ได้โอกาสและผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
4: ตั้งใจขึ้นมาเพื่อที่จะมาไหว้พระบรมศพแล้วก็กับทั้งสองท่านค่ะทำไมถึงอยากมากราบก็ตั้งใจความตั้งใจค่ะถ้าเป็นอยู่ในสายเลือดของตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็ที่บ้านที่นราธิวาสก็จะมีรูปของทุกพระองค์อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยทางท่านทุกพระองค์เนี่ยเขาจะมีเสด็จไปที่ตำหนักศิริราชนิเวศทุกปีซึ่งเราก็ได้เข้าเฝ้าทุกปีตั้งแต่เด็กค่ะซึ่งเราก็จะมีความผูกพันกับท่านมาตลอด
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ณพระบรมมหาราชวังพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
6: พุทธังภะคะวาพุทธังภะคะวันตา

0: สารถิสัทธาเดวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ
1: มุตตมะ

0: ปัสสตังอิทัสสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุตัสสะเตยัสสะ
1: อายินวาจายวจีรสาวะบุตเถกุลมะปะกตังยังบุตโตปฏิกันตังอัตยตังกาลันตระสังวริตุวะบุตเ
2: ถอันนัมยังธัมมานุสติในยังกะโรมะเส

0: นะยังปุญญังปัสสุตังอิทัสสัมเปปิอันตรายาเมมาเยสุนตัสสะเตยัสสะ
1: กาเยนะวาจายะวะเจตสะวาธัมเมปุพพมังปะปะตังมะยายังธัมโมปะฏิกันธังอัตติยันตังกาลันตะเอสะวะริตังวะธัมเม
2: ท่านธรรมยังสังฆานุตติในยัง

0: ังปุญญังปัสสุทังอิทาสาเปปิอันตรายามิมาเหสุงกัสสเตชะสะ
1: ตามิเป็นอุตมะปะระธรรมยายังนั่งโคตติคันนั่งโคตติธารังธารังตะเวสังปะริโกสังขี
2: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
0: ยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัส

ะโอนัสสะปฏิฆาทายะดังสมะกัสสวาตาสัพพะสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามตังอาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานัปปัจยังเอสัจจะปริฆา

รรมะถ้าได้มีช่องทางซึมซาบเข้าสู่จิตใจย่อมปรากฏมีลักษณะอาการต่างๆกันเช่นเดียวกับฝ่ายอธรรมที่คลุมคลื่นกันกับใจย่อมจะทำให้ใจมีความรู้สึกแปลกๆต่างๆอยู่ตลอดเวลารสของความรักเป็นอย่างไรก็ดีนั่นก็คือรสของกิเลสรสของความชังเป็นอย่างไรก็รู้นั่นก็เป็นรสของฝ่ายอธรรมรสของความโลภของความโกรธโมโหตัวโสรสของความอิจฉาพยาบาทปองร้ายความเครียดแค้นต่างๆรสแห่งความรื่นเริงบันเทิงรสแห่งความหวังในแง่ต่างๆจะกินหรือไม่กินไม่สำคัญขอให้ได้หวังเหล่านี้เป็นรสของกิเลสของอธรรมทั้งมวลย่อมจะทราบภายในจิตใจของผู้รับสัมผัสและอยู่ใต้อำนาจของมันโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือรสของฝ่ายอธรรมซึ่งกลมกลืนกับจิตใจมาเป็นเวลานานไม่มีเวลาขยับขยายขณะหนึ่งแสดงอาการหนึ่งออกมาขณะหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งออกมาพร้อมทั้งรสชาติของมันติดออกมาด้วยให้สัมผัสสัมพันธ์กับความรู้ให้รู้ว่าเป็นอย่างไรต่ออย่างไรแม้จะให้ชื่อให้นามได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญแต่ความรับทราบในรสชาติต่างๆที่แสดงออกมาเพราะความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นต้นนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เจ้าของไม่มีทางที่จะปฏิเสธย่อนอกจากยอมรับโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะเป็นความที่เด่นอยู่ภายในจิตไม่ว่าจะเป็นอาการใดแสดงออกมาทั้งตัวเหตุทั้งตัวผลของมันจะมาพร้อมๆกันรักมีเหตุอันหนึ่งให้รักเป็นเหตุอันหนึ่งที่ให้เกิดรสชาติขึ้นมานี่เรียกว่าเหตุซ้อนเหตุมันซ้อนกันอยู่เช่นนั้นแต่ละอย่างละอย่างสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับใจซึ่งเป็นผู้รู้นี้ทั้งนั้นแล้วรสชาติเหล่านี้ไม่มีใครในโลกนี้จะปฏิเสธได้ในความรู้สึกของตัวเองแม้จะไม่พูดให้ใครต่อใครฟังก็ตามแต่เป็นความยอมรับกันอยู่โดยหลักธรรมชาติหาความสงสัยไม่ได้ที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการของฝ่ายอธรรมซึ่งมีอำนาจและขณะที่มีอำนาจอยู่ภายในจิตครอบงำจิตแสดงพิษภัยต่างๆให้เกิดขึ้นในจิตทั้งที่จิตเห็นว่าเป็นคุณส่วนมากไม่เห็นว่าเป็นโทษมักจะเห็นว่าเป็นคุณทั้งนั้นไม่ว่าจะพิษร้ายแรงขนาดไหนจิตยังยอมรับยังพอใจรับพอใจแสดงเช่นความโกรธความผิวเขียวนี่เป็นความทุกข์ความเครียดแค้นเป็นความทุกข์มากมายจิตยังยอมรับสิ่งเหล่านี้นั่นแหละรสชาติของอธรรมปรากฏภายในจิตใจตามเหตุการณ์ของมันหนักเบามากน้อยเพียงไรผลจะแสดงออกมาตามนั้นนี่คือสิ่งที่คลุกเคล้าอยู่กับใจใจย่อมรับทราบโดยไม่สงสัยไม่ว่าใจของผู้ใดก็ตามยอมรับกันทั่วดินแดนทีนี้แยกออกไปสู่ด้านธรรมะอันหนึ่งเป็นอธรรมอันหนึ่งเป็นธรรมธรรมหากได้บุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ธรรมได้ปรากฏตัวขึ้นภายในจิตใจเริ่มแต่เหตุที่จะให้เกิดธรรมเพราะเบื้องต้นได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นในตำรับตำราให้เกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วพยายามขวนขวายบำเพ็ญอันเป็นด้านธรรมมาขึ้นมาย่อมจะมีรสชาติปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันกับรสชาติของฝ่ายอธรรมเมื่อความพอใจความเชื่อความต้องใสความมุ่งมั่นปรากฏขึ้นภายในใจก็แสดงว่ากระแสแห่งธรรมฝ่ายเหตุได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแล้วผลก็เริ่มแสดงขึ้นมาในระยะเดียวกันแม้เจ้าตัวจะไม่ทราบว่าเป็นผลให้ชื่อว่าเป็นผลก็ตามแต่ก็ทราบด้วยการยอมรับเช่นเดียวกันกับฝ่ายอธรรมเมื่อได้ปรับปรุงจิตใจให้ทำได้ปรากฏขึ้นที่ใจหรือล่วงไหลเข้าสู่ใจเพราะธรรมมีอยู่รอบใจเช่นเดียวกันแต่กิเลส
ซึ่งเป็นฝ่ายอธรรมมีอำนาจเหนือกว่าจึงเข้าอยู่วงในใจอยู่วงนอกธรรมอยู่วงนอกหรือธรรมมีอำนาจน้อยอยู่แม้อยู่ภายในจิตก็แสดงตัวออกมาไม่ได้เพราะถูกครอบงำจากฝ่ายที่มีอำนาจมากกว่าเมื่อได้บุกเบิกด้วยวิธีการดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้จะเป็นกรณีใดเมื่อใดก็ตามย่อมจะเป็นทางให้ธรรมทั้งหลายปรากฏขึ้นภายในจิตใจมากน้อยดังท่านสอนให้อบรมจิตตะภาวนาวิธีการท่านสอนเพื่อให้ธรรมปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละเวลานี้มีแต่ฝ่ายอธรรมปรากฏแสดงตัวอยู่อย่างเด่นชัดอย่างองอาจกล้าหาญธรรมไม่มีอำนาจที่จะแสดงออกมาได้ท่านจึงสอนวิธีการที่จะทำให้ธรรมแสดงตัวออกมาได้เช่นเดียวกับฝ่ายอธรรมเช่นให้นั่งสมาธิภาวนาจะกำหนดวิธีใดก็ตามแต่จะรีชอบในธรรมบทใดเป็นคำบริกรรมพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่ทุกระยะแห่งลมสัมผัสอวัยวะมีจมูกเป็นต้นเข้าและออกเข้าออกมีความรู้สึกไม่ให้คิดปรุงไปในแง่ใดๆเพราะความคิดปรุงในแง่ใดนั้นมันเป็นทางเดินของกิเลสแสดงว่ากิเลสออกก้าวเดินธรรมไม่ได้ก้าวเดินธรรมเริ่มจากก้าวเดินในขณะที่มีสติกำหนดดูลมลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้หรือกำหนดบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดเช่นพุทโธพุทโธจิตรู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่ปรุงไม่แต่งไปไหนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผลักดันให้ปรุงออกไปแต่ปรุงเรื่องของธรรมคือพุทโธเท่านั้นหรือธรรมโมหรือสังโฆเท่านั้นมีความรู้สึกสืบต่ออยู่นี่คือว่าบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมได้ปรากฏหรือบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมก้าวเดินได้เริ่มตั้งแต่สติก้าวเดินได้จากนั้นความรู้ที่สืบเนื่องกันเป็นลำดับเพราะสติเป็นผู้ควบคุมก็ก้าวเดินได้เป็นระยะยาวไปโดยลำดับธรรมดาจนกลายเป็นใจที่มีความสงบเพราะการก้าวเดินแห่งธรรมทั้งสติทั้งความรู้สืบเนื่องกันกลายเป็นความรู้ที่แนบแน่นเป็นความรู้ที่สงบเป็นความรู้ที่เย็นนี่คือผลแห่งธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วจากเหตุแห่งการก้าวเดินของธรรมผลก็ปรากฏตามกันมามีขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมปฏิบัติที่จะสัมผัสสัมพันธ์ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายเริ่มปรากฏอย่างนี้ส่วนการให้ทานการรักษาศีลก็มีรสมีชาติแต่ละอย่างละอย่างหากไม่ชัดเจนไม่แน่ใจเหมือนรสชาติของจิตตภาวนาซึ่งเป็นทางที่ให้ธรรมสัมผัสขึ้นในขณะนั้นนั้นนั้นเนื้อเด่นขึ้นโดยลำดับสุดท้ายผลแห่งการให้ทานรักษาศีลจะไหลรวมเข้ามาสู่จุดเดียวกันเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลรวมเข้ามาสู่ธรรมนบใหญ่เช่นนั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตกาลมีอยู่ที่ไหนพูดไม่ได้เพราะมีอยู่ทั่วไปเช่นอย่างอากาศที่อยู่ทั่วไปแต่ใครจะเป็นผู้สัมผัสก็นอกจากร่างกายของเราเท่านั้นเดินไปไหนก็สัมผัสเรื่องเย็นเรื่องร้อนไม่ปฏิเสธ

อยากจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายกว้างแคบลึกตื้นอย่าละเอียดเพียงใดจงปรับจิตใจทั้งตนให้เข้าสู่ระดับธรรมเป็นลำดับตำนาไปตั้งแต่เริ่มแห่งขั้นแห่งสมาธิเป็นลำดับถึงขั้นปัญญาทะลุถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วจะทราบได้อย่างชัดเจนไม่ต้องถามใครทั้งนั้นเพราะคำว่าสันติสิโกนี้ประกาศตังวานภายในจิตของผู้รู้นี้แล้วรู้โดยสมบูรณ์สันทิฏฐิโกก็เต็มภูมิสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่ทราบว่าจะไปถามใครเพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วในการสัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายได้รู้ธรรมทั้งหลายไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในใจเป็นผู้รู้ทั้งนั้นเวลานี้เรากำลัง พยายามที่จะทำให้ซึมทราบให้สัมผัสสัมพันธ์กับใจจึงต้องตะเกียบตะกายต้องพยายามเพราะเหตุไรจึงต้องพยายามจึงต้องตะเกียกตะกายเพราะฝ่ายต่ำกำลังมีกำลังมากเวลานี้อยู่ภายในจิตใจกระดิกคิดแพงออกในแม่ในมุมใดมีแต่ฝ่ายต่ำนี้ทำงานก่อนทั้งนั้นสกัดรัดกั้นให้ทำก้าวเดินออกไม่ได้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาตั้งสติสังเกตดูก็รู้พอเริ่มตั้งสติจะไปสักกี่วินาทีมันจะมีความผลักดันออกมาจากภายในใจเพราะกิเลสแท้ๆอยู่ที่ใจผลักดันออกมาที่นั่นผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้แต่งในเรื่องราวทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงเคยแต่งมาแล้วทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นกับปรุงลมๆแรงๆหาเหตุหาผลหาความจัดความจริงไม่ได้แต่ก็ไม่ได้คิดเฉลียวใจว่าเป็นความผิดถูกชั่วดีประการใดพอที่จะให้พินิจพิจารณาหรือให้ละให้เว้นให้เห็นโทษเห็นภัยแห่งความคิดปรุงนั้นๆย่อมคิดเลวแหลกแหวกแนวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาบังคับจิตใจให้เข้าสู่ระดับธรรมเพื่อทำจะได้ก้าวเดินเช่นนั่งสมาธิภาวนากำหนดสติลงไปสู่งานของตนเช่นงานภาวนาหรืองานบริกรรมภาวนาจะไม่กี่นาทีเมื่อเรายังจับหลักของทำยังไม่ได้จะถูกผลักดันออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนผลักดันออกมาให้เกิดความเสียดายให้เกิดความอยากคิดอยากปรุงให้เกิดความอยากสำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งๆที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์เคยปรุงเคยแต่งกันมานานแสนนานจนกี่กับนับไม่ถ้วนแม้แต่ในปัจจุบันชาตินี้ก็นับไม่ได้แล้วเพราะมากต่อมากมันยังไม่อิ่มไม่พอยังเสียดายยังอยากคิดอยากปรุงเพราะฉะนั้นมันจึงผลักดันออกมาจากกิเลสตัวหิวโหยนี่แหละนี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาเราพยายามตั้งสติให้ดีนี่จึงต้องฝืนทีนี้นะต้องพยายามต้องฝืนต้องมีสติต้องจดจ่อระมัดระวังให้ทำได้ก้าวเดินสติจดจ่อต่องานคือคำบริกรรมหรือการกำหนดอนาปานสติเป็นต้นให้ได้ทำงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในโลกนี้ประหนึ่งคือทำความเข้าใจกับตนและทำความรู้สึกตนว่าโลกนี้เหมือนไม่มีอะไรอะไรไม่มีมีเฉพาะลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกลมผ่านเข้าหรือลมผ่านออกก็ไม่ได้นิยมว่าเป็นลมหรือไม่เป็นลมกำหนดเพื่อทราบเฉพาะความปรากฏคือลมนั่นแหละสัมผัสกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นดั้งจมูกเป็นต้นสัมผัสเข้าสัมผัสออกก็รู้เราจะกำหนดว่าเป็นลมด้วยเป็นลมไม่สำคัญให้ที่สำคัญก็คือให้รู้ในขณะที่ขันนี่แสดงตัวสัมผัสเข้าสัมผัสออกลมกับความรู้สัมผัสกันสิ่งที่มาสัมผัสความรู้ที่เรียกว่าลมนั้นเราให้ชื่อให้นามให้ชื่อแม่นามไม่สำคัญให้สำคัญที่ไม่ให้เผลอหนักไม่พยายามจะเป็นไปได้อย่างไรต้องใช้ความพยายามต้องอดต้องทนพินิจพิจารณาประหนึ่งในขณะนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยในโลกเข้ามาเจือปนจิตใจมีแต่งานกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นนี่ก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งเมื่อจิตมีผู้ตามรักษาคือสติบังคับให้ทำงานอยู่โดยสม่ำเสมอเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันไม่ขาดวรรคขาดตอนเพราะ

ต่ำมาทำลายหรือมากีดขวางใจย่อมจะสงบเย็นขึ้นมาพอใจสงบเย็นขึ้นมาเท่านั้นผลย่อมเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นมาแล้วในธรรมขั้นสมถะนี้นะบางครั้งถึงกับขาดไปเลยก็มีแต่ผู้ฟังอย่าได้คาดได้หมายให้เป็นตามหลักธรรมชาติของตัวเองมีท่านพูดถึงเรื่องความมีความเป็นของท่านต่างหากซึ่งเราอาจจะเป็นไปอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เหตุของเราที่จะพาให้เป็นผลขึ้นมาในจากการบำเพ็ญบางครั้งมันขาดไปหมดเลยไม่เพียงแต่สงบเท่านั้นปรากฏว่าขาดหมดเหลือแต่ความรู้เหมือนกับเป็นเกาะอยู่ในท่ามกลางน้ำมหาสมุทรใหญ่ๆทะเลหลวงนั่นแหละเป็นเกาะคือเกาะนั้นหมายถึงความรู้ที่เด่นดวงอยู่โดยเฉพาะนอกจากนั้นเป็นสิ่งเป็นสมมุติทั้งหลายไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่ขันขั้นสมาธิก็เป็นได้อย่างนี้แต่เราให้ชื่อเฉยๆเราพูดได้เต็มปากแต่เพียงว่าบางครั้งเวลาบำเพ็ญสมถะธรรมจิตสงบตัวลงได้ถึงขนาดนั้นก็มีนะเมื่อได้ปรากฏเช่นนี้แล้วทำไมรสแห่งธรรมจะไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดภายในความรู้นั้นเมื่อรสแห่งธรรมขั้นสมถะหรือขั้นสงบราบคาบได้ปรากฏขึ้นเช่นนี้ทำไมใจจะไม่มีความกระหยิ่มยิ้มย่องไม่กระตือรือร้นไม่ตื่นเต้นภายในตัวมีหรือสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดมาเราไม่เคยปรากฏเราไม่เคยรู้เคยเห็นเพิ่งมารู้มาเห็นมาเป็นในขณะที่เราภาวนานี่เท่านั้นนี่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาหรือเสริมศรัทธาที่มีอยู่แล้วให้มีกำลังมากขึ้นด้วยความประจักษ์ใจเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามมันจะโหมตัวมาเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญมากศรัทธาสำคัญแล้วความมุ่งมั่นก็ตั้งขึ้นมาทีนี้ศรัทธากับความมุ่งมั่นที่จะให้ได้ให้ถึงมีน้ำหนักมากเพียงไรเรื่องความเพียรเรื่องความอุตสาห์พยายามไม่ว่าจะเป็นจะตายมันจะเป็นธรรมเข้ามาด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้กลัวเป็นกลัวตายกลัวแต่จะไม่รู้ไม่เห็นอยากรู้อยากเห็นเป็นกำลังนี่ความอยากประเภทนี้เรียกว่ามากแสดงตัวขึ้นแล้วแข่งกับความอยากของฝ่ายต่ำซึ่งมันเคยอยากมาทำแต่ความรุ่มร้อนให้เราความอยากอันนี้ไม่ได้ทำความรุ่มร้อนความอยากอันนี้เป็นธรรมชาติที่จะลบล้างความอยากซึ่งเป็นอาธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วความอยากนี้ก็หายไปความอยากอันเป็นตัวกิเลสไม่ต้องพูดมันบรรลัยไปแล้วความอยากนี้ถึงจะหายก็อยากดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากฆ่ากิเลสให้วอดมาจนหมดเมื่อฆ่าได้สมใจแล้วจะอะไรมาอยากอีกอยากฆ่าอะไรอยากพ้นหาอะไรพ้นทุกข์พอพ้นแล้วอยากบริสุทธิ์ที่ไหนก็บริสุทธิ์แล้วนั่นอยากประเสริฐที่ไหนก็ประเสริฐได้โดยหลักธรรมชาติเห็นอย่างชัดเจนความอยากนี้ก็หลุดลอยไปเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องปรุงต้องแต่งไม่ต้องสลัดตัดทิ้งแต่ประการใดมีเรื่องธรรมที่ว่าธรรมมีอยู่ก็เช่นเดียวกันกับอธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจหรือกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีภายในจิตใจย่อมแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นได้รู้อยู่ประจักษ์ทุกดวงใจไม่มีเว้นใจจึงเท่ากับฟุตบอลถูกเตะให้กิ้งไปกิ้งมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่เรื่องของกิเลสปรากฏภายในจิตใจเป็นอย่างนั้นใครจะสงสัยนะสิ่งที่ปรากฏเหล่านั้นจะให้ชื่อว่ากิเลสให้ชื่อว่าฝ่ายต่ำฝ่ายสูงก็ตามแต่มันล้วนตั้งแต่ฝ่ายต่ำทั้งนั้นที่แสดงตัวอยู่ภายในจิตของผู้ไม่มีธรรมจิตตภาวนาภายในใจเลยก็ติดก็พันก็เชื่อยอมรับกันโดยหลักธรรมชาติไปอย่างนั้นไม่มีที่จะให้รู้โทษรู้ฟอนของมันเห็นโทษเห็นพิษเห็นภัยของมันเพราะฉะนั้นมันจึงได้สนุกกล่อมสนุกเหยียบย่ำทำลายสนุกขยี้ขยำจิตใจหากเป็นสิ่งที่ชิมหายวายเปลืองไปได้ไม่มีจิตดวงใดเหลือค้างในโลกสามแดนโลกธาตุนี้แม้ดวงเดียวจะแหลกไปหมดไม่มีชิ้นจิตดวงใดเหลือเลยแต่นี่เพราะจิตเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเหนียวแน่นมั่นคงทนทานมากถึงจะรับความทุกข์ความลำบากเพราะความขยี้ขยำ
บีบบี้สีไฟของกิเลสประเภทใดก็ตามทุกย่อมก็ยอมรับว่าทุกทุกมากขนาดไหนถึงมหันตทุกก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่ชิบหายก็คือจิตดวงนี้จึงได้รอดตัวออกมามาในภพในชาติต่างๆถึงปัจจุบันที่เราได้รู้เห็นอยู่นี้ก็คือจิตดวงที่ไม่เคยตายนี่แหละแต่ถูกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คุกเข้าตลอดเวลาแสดงทั้งเหตุแสดงทั้งผลให้เป็นอยู่ภายในจิตใจอยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งนอกจากเวลาที่หลับสนิทซึ่งกิเลสพักตัวเท่านั้นจิตจึงได้พักตัวเมื่อคืนนี้หลับสนิทดีนี่แหละการได้พักจิตมีอยู่เพียงเท่านั้นนี้เมื่อได้ก้าวเข้าสู่ธรรมเพื่อให้ธรรมก้าวเดินด้วยวิธีการปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญแล้วธรรมก็จะเริ่มเดินอย่างที่กล่าวนี้แต่ธรรมมีอำนาจน้อยในขั้นเริ่มแรกต้องได้ใช้การฝ่าฝืนใช้การบังคับบัญชาใช้การกดขี่ข่มเหงฝ่ายต่ำอย่างมากแต่ส่วนมากก็พูดว่าทรมานจิตว่าทรมานกิเลสที่อยู่กับจิตนั่นแหละไม่ใช่ทรมานอะไรทุกวิธีการจะหักโหมขนาดไหนเอาเป็นเอาตายเข้าแลกเข้าต่อกรกันก็คือการต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่การต่อสู้กับจิตจิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่แล้วแต่ถูกลุมล้อมถูกย่ำดีตีแหลกจากกิเลสประเภทต่างๆจิตจึงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเมื่อเจ้าของได้ช่วยอย่างนั้นถ้าเป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วจิตจะว่าทรมานจิตได้ยังไงจิตจะไปมาเห็นโทษของการทรมานนี้ยังไงนอกจากจะเห็นคุณค่าของการทรมานของการต่อสู้กับกิเลสของการฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้เห็นเป็นความสุขความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับเท่านั้นนี่แหละที่ว่าได้หักโหมกันหักโหมอย่างนี้ต่อสู้อย่างนี้ในขั้นเริ่มแรกหนักไปอีกอย่างหนึ่งขั้นต่อไปก็หนักไปโดยลำดับขั้นเริ่มแรกนี้หนักทางร่างกายจิตก็ได้หักโหมกันเต็มที่ร่างกายก็ต้องได้ทบได้สอบได้ตัดทอนกันลงอาหารการบริโภคการเป็นอยู่หลับนอนนอนมากเป็นยังไงกิเลสแสดงไหมแสดงเพิ่มกำลังขึ้นมากไหมฉันมากเป็นอย่างไรกิเลสเพิ่มกำลังขึ้นไหมแต่พึงทราบนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ควรจะสงสัยว่าการนอนมากก็เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้กำเริบตัวขึ้นมาได้อย่างชัดเจนการฉันมากก็เป็นการเพิ่มกำลังของกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยการฝึกฝนทรมานการคิดตัดภาวนาจึงก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอยู่มากที่มีอำนาจกดขี่บังคับจิตใจให้ก้าวไม่ออกทางสมถะธรรมด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตในเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความภาคความเปลี่ยนของตนการกินดูปูวาหลับนอนเป็นยังไงจึงต้องได้ระวังอยากจะนอนขนาดไหนก็ต้องได้ทนไม่ให้เป็นไปตามนั้นอยากฉันมากขนาดไหนกินมากขนาดไหนก็ต้องได้ลดได้หย่อนลงไปเพราะอาธรรมเข้าไปว่าไม่ใช่เอาเรื่องของกิเลสกิเลสมันอยากมันหิวมันโหยได้ทลายไม่พอนั่นเรื่องของกิเลสเมื่อให้ตามใจชอบของกิเลสแล้วมันก็มีกำลังมากมันก็ทับเราเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาตามธรรมธรรมเห็นว่าขนาดนี้พออยู่ได้พอเป็นไปได้เพื่อรสแห่งธรรมจะได้ปรากฏยิ่งกว่ารสของอาหารการบริโภคยิ่งกว่ารสของกิเลสนี้เป็นไหนไหนแล้วก็ฟาดฟันกันฟันแหลกกันนี่แหละทุกตรงนี้ในการปฏิบัติเบื้องต้นถ้าไม่มีการทรมานมีการฝึกทางกายหักโหมทางกายบ้างย่อมเป็นไปได้ยากสำหรับผมเองเคยดำเนินมาอย่างนั้นเวลาธาตุขันธ์มีกำลังเอะอะนิดหนึ่งคอยจะเสริมนิดหนึ่งคอยจะเสริมจึงต้องได้ระมัดระวังให้ปลดลงไว้เสมอให้หิวห้อยห้อยทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเลสชอบแล้วต้องตัดลงการนอนก็ให้น้อยที่สุดพอตื่นแล้วไม่ซ้ำรีบลุกทันทีไม่ซ้ำนะการฉันก็เหมือนกันผ่อนหนักผ่อนเบาสุดท้ายมีแต่ผ่อนเรื่อยเป็นจำนวนมากเอาเรื่อยแล้วจากนั้นอดจิตจึงพอก้าวไปได้นี่ได้เห็นอย่างชัดเจนสำหรับนิสัยนิสัยส่วนมากถูกกับวิธีการที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ก็ผิดเลยนอกจากทิพยปัญญาเท่านั้นแต่ทิพยปัญญาก็ไม่สำคัญอะไรนะ
พาะกำลังของจิตของท่านพร้อมที่จะพุ่งอยู่แล้วธรรมดาของพวกเราที่เคยนอนจมอยู่ที่เหลือดมากับที่เหลือดมาเป็นเวลานานฝึกยากๆทรมานยากๆอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นภัยได้ทั้งนั้นแหละจึงต้องให้สังเกตกันการปฏิบัติให้ทำได้ออกลวดลายบ้างเลยเริ่มแต่สมาธิธรรมได้ปรากฏขึ้นมานี่รถของธรรมปรากฏแล้วภายในจิตใจจะมีกว้างแคบขนาดไหนเราถือเอาความสัมผัสระหว่างจิตกับธรรมที่ปรากฏกันอยู่นี้เท่านั้นเช่นเดียวกับอากาศอากาศจะกว้างแคบขนาดไหนเราถือเอาความร้อนความเย็นที่ปรากฏมาสัมผัสร่างกายของเรานี้โดยเฉพาะไปที่ไหนก็ทราบว่าร้อนร้อนหรือหนาวหนาวหรือนี่เฉพาะนี้ที่อื่นมันจะหนาวหรือไม่หนาวร้อนไม่ร้อนไม่สำคัญเพราะไม่ใช่เป็นผู้สัมผัสกายเป็นผู้สัมผัสกายก้าวไปที่ไหนย่อมรับความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไปเรื่อยๆว่าที่นั้นร้อนที่นี้เย็นที่นี้หนาวพอรู้ธรรมก็เหมือนกันถ้าลงได้สัมผัสแล้วไปที่ไหนก็สัมผัสอย่างนี้สัมผัสอยู่ที่กายของเราเช่นเดียวกับอากาศสัมผัสอยู่ที่กายของเรานี่แหละเห็นธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วส่วนอาธรรมทั้งหลายก็จะค่อยจางไปนี่เป็นขั้นหนึ่งของการฝึกทรมานที่หนักและหักโหมกันพอประมาณหรือหักโหมกันมากในขั้นเริ่มแรกที่จะให้จิตได้รู้เรื่องรู้ราวให้พอสงบตัวเย็นใจได้หายใจบ้างต้องเอากันอย่างหนักเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เพลินมีความสงบสบายมันเคยฟุ้งซ่านลำคาญจิตตัวกิเลสตัวสำคัญสำคัญมันเคยผลักดันออกไปให้คิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงกลิ่นรสราคะตัณหาสงบตัวลงไปอันนี้แหละตัวสำคัญมากมันควรใจมากนะราคะตัณหาควรเอามากทีเดียวตัวนี้เป็นตัวร้ายแรงที่สุดในวงวัฏจักรนี้ตัวนี้แสดงอย่างผาดโผนมากทีเดียวเมื่อตัวนี้สงบลงไปเท่านั้นก็พอมีพอเป็นพอไปของเราพอปรุงจิตปรุงใจได้จากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่าอยู่เฉยเฉยเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเพราะสมุทัยเป็นปัญหาทั้งข้างนอกข้างในติดรูปข้างนอกไม่ใช่สมุทัยหรืออยู่ข้างนอกนั้นเอารูปนั้นเป็นเหตุตัวสมุทัยจริงอยู่ที่จิตไปยึดเหนี่ยวเอารูปโอเสียงเอากลิ่นและรสภายนอกเข้ามาถ้าเข้าอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งภายนอกได้เราพิจารณาสิ่งภายนอกให้เป็นมรรคทำไมพิจารณาไม่ได้แยกส่วนแบ่งส่วนนี้พิจารณาให้เป็นเหมือนป่าช้าผีดิบเอาให้เห็นชัดเจนอย่างนั้นนักปฏิบัติท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เนี่ยให้ไปพิจารณาอย่างนี้ทำเหล่านี้สดสดร้อนร้อนเพราะกิเลสทุกประเภทสดสดร้อนร้อนทำไมจะล้าสมัยเอามาแก้สิ่งสดสดร้อนร้อนที่เผาเราให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้กิเลสตัวไหนที่ล้าสมัยไปแล้วมีไหมเวลามันเผาเราตัวไหนมันก็เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเหมือนกันหมดทำไมทำจะล้าสมัยเอามาแก้กิเลสปราบกิเลสให้บรรลัยลงไปจากใจจะล้าสมัยที่ไหนนำมาใช้สิการพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของธาตุของขันธ์ทั้งภายนอกทั้งภายในให้สนใจจริงๆเช่นเดียวกับเราสนใจจ่อในสมาธิด้วยสติของเราเองมีสนใจทางปัญญาก็จ่อทางด้านปัญญามีสติตามควบคุมให้ได้การได้งานในสิ่งนั้นจริงๆเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากจะแยบออกมาจนได้เรื่องปัญญาพอแยบออกมาเข้าใจก็สะดุดแยบครั้งหนึ่งสองครั้งเข้าไปนี่เรียกว่าได้เงื่อนแล้วได้พยานแล้วแล้วจิตก็ก้าวเดินเรื่อยสติปัญญาก้าวเดินไปเรื่อยสุดท้ายก็เข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนี้เข้าใจอันใดที่ชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มที่แล้วปล่อยได้เป็นลำดับนี่แหละเรื่องปัญญาฆ่ากิเลสตัดกิเลสตัดอย่างนี้สมาธิเป็นตัวเพียงมาทำให้สงบเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในอันดับต่อไปถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องเสียดายสมาธิไม่ต้องมาเป็นห่วงเป็นใยความสงบให้หมุนลงปัญญาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเป็นปัจจุบันธรรมตลอดเวลาในการพิจารณาทางด้านปัญญาเช่นเดียวกับเราพิจารณาภาวนาทางด้านสมาธิไม่ห่วงปัญญาให้เป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันจิตกับงานของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจนกว่าจะถอยออกมาแล้วถึงพิจารณาทางด้านปัญญาทำงานไม่ให้ก้าวก่ายกันถึงวาระที่จะทำอะไรให้มีความจริงจังนักปฏิบัติยาละเลาะแหละดังที่เคยเห็นอยู่นี่ผมหนักใจนะหนักใจถึงขนาดมากทีเดียวเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูตลอดมันนอกจากไม่พูดผมเองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อความดีความดีเพื่ออัตเพื่อทำทุ่มเทลงอย่างไม่มีอัดมีอั้นไม่มีคำว่าเสียดายไม่มีลี้มีลับทำบทใดที่จะเป็นประโยชน์แก่หมู่เพื่อนถอดถอนออกมาค้นออกมาโกยออกมา
ทุ่มให้หมดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นอากัปกิริยาของหมู่ของเพื่อนที่มันแสดงหัวแสดงตาขัดต่อละทำทั้งหลายแล้วจึงทนคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้ต้องได้คิดดังนั้นก็ถ้าจะพูดว่าหนักใจก็หนักใจมันไม่สมเหตุสมผลกับการแนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่ขั้วคณะควรจะเห็นใจทั้งเห็นใจตัวเองทั้งเห็นใจครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วเอาลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรที่น่าเสียดายแล้วอันสามแดนโลกธาตุมีแต่ดินน้ำลมไฟอากาศสภาพเท่านั้นเองแต่พูดถึงเรื่องจิตก็จิตกับบาปกับบุญนี่มันก็ทุกข์เข้ากันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็เคยทุกข์มาแล้วสุขก็เคยสุขมาแล้วเราไม่ต้องสงสัยว่าตกนรกอบายที่ไหนจิตตรงนี้ช่ำชองมากในสิ่งเหล่านี้เพราะไม่มีอะไรที่จะไปตกนรกอบายขึ้นสวรรค์ชั้นผมนอกจากจิตตรงเดียวนี้เคยไปมาหมดแล้วมันก็เป็นของเก่าไปอย่างนั้นน่ะผ่านไปผ่านมาเพราะอยู่ในกฎอนิจจังเรื่องของสมมุติแล้วย่อมเป็นกฎอนิจจังทั้งนั้นไม่มีอะไร แน่นหนาถาวรพอที่จะตายใจได้เลยนอกจากนิพพานนังปรมังสุขขังขึ้นเลยจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานิพพานได้เท่านั้นยังเป็นธรรมชาติที่ตายตัวไว้ใจได้ตลอดเวลาแม้ทรงขันอยู่ก็ตามขอให้จิตได้ถึงธรรมชาติอันนี้เถอะไม่มีอะไรเสียดายไม่มีอะไรสงสัยตายเมื่อไรตายได้อยู่ได้ตายได้ไม่สงสัยไม่ห่วงใยอะไรทั้งนั้นไม่หวังพึ่งอะไรเลยแต่ว่าพึ่งตัวเองก็ไม่หมายพอดีก็อยู่อย่างนั้นขอให้ทำตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงถ้ำปัจจุบันที่กล่าวอยู่แล้วนี่ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจเธออยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมหมดที่นี่กระจายออกทั่วแดนโลกธาตุทั้งสมมติทั้งวิมุตติทั่วถึงกันหมดเลยไม่ต้องเพียงพูดแต่ว่าแดนสมมุติโลกธาตุเท่านั้นกิเลสมันมีอยู่ในแดนโลกธาตุ3ไตรภพเรียกว่า3ภพไตรแปลว่า3ในไตรภพมีเป็นเรื่องของอธรรมมันท่องเที่ยวเป็นบ้านเป็นเดือนของมันแต่เมื่อทำได้คร่าวเข้าไปแล้วหมดเลยทั้ง3แดนโลกธาตุนี้ทั้งแดนแห่งนิพพานไม่สงสัยนั่นน่ะธรรมเมื่อได้กระจายแล้วกระจายหมดยิ่งกว้างขวางลึกซึ้งกว่ากิเลสเป็นไหนด้วยเหตุนี้ท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายจึงโฆษณาด้วยความถึงพระทัยถึงใจแก่พวกสัตว์ทั้งหลายมีพวกเราเป็นสำคัญพุทธบริษัทโกนุห้าโซจิมานันโดนิจจังปัจเจเตสติอันตกาเลนะโอนัฐาปดีปังนังเวสถะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันรุ่มร้อนไปด้วยฝืนด้วยไฟอยู่ตลอดเวลาเผาลนอยู่ไม่มีพักมีตอนเลยพวกท่านทั้งหลายลื่นเลงมันเทิงหัวเราะกันหาอะไรทำไมไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆเล่าน่ะเหมือนอย่างตะโกนบอกไฟตะโกนบอกยักษ์ผีบอกอย่างนั้นมาเป็นมิตรเป็นสหายที่ไหนนี่กิเลสมันหลอกเฉยแล้วสงสัยที่ตรงไหนเกิดในอัตภาพนี้เป็นยังไงที่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์มากับสิ่งต่างๆด้วยอัตภาพด้วยขันธ์อันนี้เป็นยังไงได้รับความพิเศษวิโสอะไรบ้างความคิดความปรุงก็ปรุงมาพอความเห็นก็เห็นมาพอได้ยินมาพอสัมผัสสัมพันธ์มาพอมีอะไรคลายได้ของวิเศษวิโสมาอวดกันบ้างมันก็เท่าเดิมเหมือนกันหมดไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันหมดเอาทำออกมาสิให้ทำให้จิตได้สัมผัสสัมผัสทำสิจะได้ประกาศกังวานขึ้นในหัวใจตัวเองแม้ไม่ประกาศให้ใครทราบก็ตามจะประกาศกังวานขึ้นที่หัวใจของตัวเองอิ่มพออิ่มพออิ่มพอโดยลำดับกำลังจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่พอหมดทุกสิ่งทุกอย่างอนาลโยหมดเรื่องอะไรตาอยากกับแดนแห่งป่าช้าคือแดนแห่งสมมติทั้งสามนี้คือแดนแห่งป่าช้านั่นแหละเกิดตายอยู่ที่นี่พ้นจากนี้แล้วดูข้างนัตติอาชาตัดสัตว์หมดตัดเรื่องสักทีเถอะเรื่องเกิดตายนี่ทุกข์ไม่มีละไม่ไหวอย่างนั้นนี่พูดถึงเรื่องธรรมมีอยู่และความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเช่นเดียวกับจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับฝ่ายอาธรรมนั่นแหละเมื่อมันมีมากมันก็สัมผัสสัมพันธ์กันมากทุกข์มากฝ่ายอธรรมฝ่ายธรรมเมื่อมีมากก็มีความสุขมากเย็นมากถูกมีมากเท่าไหร่จนกระทั่งธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วหมดที่จะพูดอะไรไม่ถูกเพราะไม่ใช่แดนที่จะนำมาพูดกันจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตส่วนล้วนแล้วสบายสบายก็แสนสบายแต่ว่าล้านสบายก็เป็นไรไปพูดติดปากกันมาแสนสบายแสนสบายล้านสบายเลยนะเลยความสุขความทุกข์ไปโดยประการทั้งปวงแล้วสุขโลกทุกโลกเลยไปหมดนี่การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละเป
เป็นธรรมสดๆร้อนๆเป็นธรรมที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมที่สุดในการปราบกิเลสไม่มีเครื่องมือใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะเสมอเหมือนได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่กิเลสผลิตขึ้นมาทั้งตัวของมันเองแหลกได้ด้วยอัตถิธรรมเหล่านี้สติธรรมปัญญาธรรมสำคัญมากพระละห้าท่านกล่าวไว้แล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นเกี่ยวโยงกันคำว่าศรัทธาเชื่อธรรมดาก็มีศรัทธาที่เชื่อในวงปฏิบัตินี่มีรสชาติมากนะเพราะเป็นรสประจักษ์วิริยะก็เหมือนกันวิริยะของความเพียรแท้เป็นยังไงวิริยะในวงปฏิบัติเป็นยังไงความเพียรทั่วไปเป็นอีกอย่างหนึ่งสติของในวงปฏิบัติเป็นยังไงและวงปฏิบัติเป็นชั้นๆแห่งธรรมทั้งหลายเป็นยังไงอีกนะปัญญาก็เหมือนกันสมาธิเหมือนกันสมาธิเป็นขั้นๆโดยลำดับเห็นประจักษ์เจ้าของเห็นประจักษ์เจ้าของสิทำเหล่านี้บรรจุอยู่ในใจนี้หมดเปิดออกมาก็จะได้เห็นถ้าเปิดด้วยภาคปฏิบัติถ้าไม่เปิดด้วยภาคปฏิบัติไปเปิดดูตั้งแต่คัมภีร์บาลานก็เห็นแต่ตัวหนังสือกับกระดาษเท่านั้นเปิดดูอ่านดูจนกระทั่งวันตายไม่สำเร็จผลไม่สำเร็จประโยชน์กิเลสยังเต็มตัวหัวล้อโดยซ้ำไปถ้าเปิดด้วยวิธีภาคปฏิบัติดังท่านสอนไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไม่ต้องพูดจะเปิดเผยขึ้นมาที่ใจเนี่ยกิเลสเต็มหัวใจเปิดเผยอยู่ภายในตัวในหัวใจของเราแม้เราโง่ขนาดไหนเราทุกข์เรายังยอมรับว่าทุกข์เพลินยังยอมรับว่าเพลินเมื่อทำแทรกเข้าไปทำลายสิ่งนี้เข้าไปเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้รสของธรรมเป็นยังไงความสว่างกระจ่างแจ้งของธรรมเป็นยังไงรสชาติของธรรมเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้ต้องรู้นี่แหละคือปัญญาสมาธิปัญญาปัญญาสุดยอดคือปัญญาอัตโนมัติแหลมคมละเอียดตั้งแต่ขั้นกระเทือนปัญญาอัตโนมัติมีตั้งแต่ขั้นผ่าโผล่ไปถึงขั้นละเอียดน้ำซับน้ำซึมเหมือนกระดาษซึมนี่เลยละเอียดลงไปสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือปราบกิเลสก็ละเอียดตามกันไปตามกันไปถ้ากิเลสไม่หมดจากหัวใจเสมอไรแล้วปัญญาประเภทนี้จะไม่หยุดทำงานจะลุกลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งหมดแล้วไฟก็ดับเองเมื่อหมดเชื้อแล้วไฟก็ดับเองนี่ตปะธรรมเมื่อเชื้อแห่งวัฏจักรหมดไปแล้วก็ดับเองไม่มีสิ่งใดเหลือทรงแต่วิมุตติเสวยวิมุตติทางที่ท่านพูดออกมาว่าเสวยเพราะโลกมีสมมุติท่านก็ว่าเสวยวิมุตติท่านไม่ได้เสวยเหมือนเราเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาอยู่นะท่านยกออกมาเทียบกับสมมุติพอเป็นคู่เคียงกันเท่านั้นเองว่าเสวยวิมุตติความจริงท่านไม่เสวยเอาอะไรมาเสวยเสวยแบบโลกๆมันก็เป็นบิมบุตรนั่นก็เป็นเวทนาสามปัจจัยสิท่านไม่มีเสวยวิมุตติสุขมันก็ว่าอย่างนั้นนั้นข้ามันถึงก็รู้เองเสวยหรือไม่เสวยก็รู้เองพากันตั้งอกตั้งใจนะผมเหนื่อยลงทุกวันทุกวันดังที่เห็นนี่ผมไม่ได้แน่นอนนะวันหนึ่งเป็นอย่างวันหนึ่งเป็นอย่างนิสัยของผมเป็นไงพวกท่านหลายก็ทราบแล้วมันพออยู่พอไปไม่อยู่ต้องไปพอทำต้องทำอันนี้เมื่อมันไม่ควรไปได้ไม่ควรทำได้มันก็ทำไม่ได้ฝืนเหตุฝืนผลฝืนเป็นไม่ได้ฝืนความจริงฝืนไม่ได้มาพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดสำคัญยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกท่านนี่ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันอย่าเผลอผายไปกับอะไรอย่าติดใจกับอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เคยผ่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเป็นของเก่าทั้งนั้นของประเด็นมาแล้วทั้งหมดแต่ที่เหลือมันเกิดสรรพยอขึ้นมาให้เราหลงเฉยว่าเป็นของใหม่เอี่ยมด้วยทำพอจะทำประกอบเข้าไปที่เหลือมันเป่าพุทธเดียวให้เป็นของเดินไปหมดเป็นของหน้าสมัยไปหมดกิเลสกลายเป็นของทันสมัยขึ้นมาเนี่ยเข้ามันเยี่ยมนานมากนี่เราไม่รู้มันกลมายาของมันดิพิจารณาให้มันแน่ลงไปภายในจิตใจของเราเถิดนั้นมันจะทราบชัดโดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานกี่พระองค์และวันนานเท่าไรตามการนิยมสมมตินิยมกันนั้นจะปรากฏสดๆร้อนๆอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละฉันใดฉันนั้นในที่นี้เลยภาษาโมกิจนวนเท่าไหร่ก็ไม่สงสัยฉันนี่ฉันใดนั้นฉันนั้นนั่นฉันใดนี่ฉันนั้นทีเดียวแล้วไม่พูดว่าฉันนั้นฉันใดซะด้วยซ้ำไปประจักษ์ทีเดียวพอเลยกับความจริงทั้งหลาย
อันประเสริฐของพระพุทธเจ้านั่นความจริงไม่ประเสริฐนอกจากสัจธรรมทั้ง4ไปความจริงอันนี้เป็นความจริงอันประเสริฐนอกจากสัจธรรมสัจธรรมสำหรับทุกข์ก็เป็นความจริงอันประเสริฐสมุทัยเป็นความจริงอันประเสริฐคือไม่เคลื่อนไหวเป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนั้นทุกข์มันต้องเป็นทุกข์สมุทัยแหล่งผิดทุกข์มันต้องผิดของมันไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความหมายว่ามาเครื่องปราบวิเศษต้องปราบไม่เป็นดังอื่นนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะคือไม่เคลื่อนไหวไปกับสิ่งใดๆทั้งนั้นนิโรธความดับทุกข์เพราะอำนาจของมรรคมีกำลังต้องดับธาตุขาเดียวเท่านั้นดับโดยดับดาบนี่ท่านเรียกว่าสัจธรรมอันนั้นที่ว่าของจริงอันประเสริฐอันนั้นนอกจากสัจธรรมอันนี้ไป

0: ะทั้งหลายออกจนกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาที่จิตทั้งดวงนั้นการแสดงธรรมนี่ผมว่าพอสมควรพูดไปพูดมาก็รู้สึกเหนื่อยผู้ปฏิบัติยังไงไม่ปรากฏหนึ่งต้องปรากฏหนึ่งจนได้เพราะธรรมะปฏิบัตินี้เป็นความที่จะให้ปรากฏในหัวใจก็แท้การเรียนนะเรียนมีแต่ความจำปรากฏความจริงไม่ปรากฏถ้าไม่ออกปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมันคือทุกครั้งเนี้ยทางให้ชื่อน้อยลงน้อยลงการปฏิบัติต้องมีผู้เนี้ยแนวทางที่ถูกต้องถูกต้องมันไม่ล่าช้าแล้วมันไม่ล่อแหลมต่อทางผิดแน่เอาผู้แล้วพูดแล้วท่านไม่ผิดพูดโกงเป๋งขู่เพราะท่านเห็นแต่หมดลูกไปหมดเหมือนกับกำดำรองขามายกกำผีมาทุ่มกันอันนั้นผิดกันคือของมันรู้ด้วยความจำสอนไม่ได้สอนผู้ปฏิบัติเรียนมากเรียนน้อยต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ทางด้านจิตใจสอนกันถึงสอนได้บางทีมันได้เกียรติกันก็คือว่าครูเรียนปริญญาตรีมันกว้างขวางมีสิ่งเทียบเทียมมันยิ่งประสานกันอย่างนั้นส่วนผู้ปฏิบัติไม่มีปริญญาตรีมันความรู้มันไปแคบๆเฉพาะอันความจริงมันเป็นส่วนแต่บรรยายไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนนะมันไม่สะดวกปริญญาตรีเป็นเครื่องหนุนได้ดีแล้วเวลาปฏิบัติไปมันก็ยิ่งรับกันเรื่อยเอามาเทียบเทียงมาเป็นสักขีพยานนั่นมันก็เห็นได้เวลากล้าทางด้านวิปัสสนาผมพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ลืมนะตั้งแต่วันแต่ทีแรกว่าธรรมะที่ท่านเรียนท่านเรียนท่านหาพระนวเรียนมามากพอสมควรจึงเป็นมหาท่านหวังแต่ย่อผมประมาทธรรมะของพี่เจ้านะแต่เวลานี้ที่ท่านเรียนมาแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วท่านก็บูชาไว้ซะก่อนนะเราทางจิตให้แน่นหนามันคงสัญญาณมันจะไปสนใจกับการเรียนมากเรียนน้อยจะเป็นกังวลต่อการปฏิบัติเพื่อรับหลักฐานทางจิตทั้งหลายแต่เมื่อมันถึงคราวที่มันจะวิ่งประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่นี่ที่ผมจำเห็นนะมันจะวิ่งประสานกันเอาไว้ไม่อยู่ข้างหลังจิตไม่อยู่ข้างหลังหลวงพ่อข้าพอถึงขั้นสัญญาณนี่เป็นจริงมันเป็นขึ้นมาในจิตนี่เอาทั้งเอาหาหลักฐานมายืนยันมาเนี่ยยกนั่นมาพอลงกันนั้นปั๊บยอมรับปุ๊บเพราะอันนี้มันกันวันแน่อยู่แล้วหาความจริงก็อีกมารับกันปุ๊บก็อีกนั่นที่ฉันเรียกว่าความรับครอบคือมันยังไม่ลงความนี้ของกูของอุตวัติถิกับทิฏฐิอนัตตาละกันสูตรที่ผมมันยังไม่นั่นนะแต่ผมก็ยกให้เสียว่าหนึ่งผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดหนึ่งสองขนาดจะพูดจะย่อไปแล้วเทศบางทีอย่างเราเทศบางทีก็เทศปัญญาไปเลยบางทีก็เทศสมาธิไม่ถึงขั้นปัญญาเลยบางทีแค่สมาธิก็เอาปัญญานิดหน่อยแล้วก็ไปเลยนั่นก็มีถูกนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราแยกให้เป็นผลงานถูกต้องของธรรมนั่นเสียเราไม่เข้าไปยุ่งก็แยกไปถึงผู้จดจารึกจดจารึกธรรมเป็นคนประเภทใดนี่เป็นเครื่องประกาศในตัวนะการจดจารึกธรรมถ้าเป็นพระอรหันต์มีผู้จดจารึกแล้วจะธรรมะจะละเอียดต่อมากทีเดียวถ้าเป็นธรรมดาเรามีชีวิตมันจะเกิดจะลึกก็จะได้แต่แข็งนี่ความมันนานทั้งบุญมาทั้งนั้นแก้ละเอียดไม่ได้ความลึกซึ้งของธรรมของผู้ปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ผิดกันมากมายนะหาจิตอันเดียวกันก็ตามผู้ปฏิบัติกระจายได้หมดแต่ปริยัติจะได้แต่เพียงนั้นไม่ว่าท่านมาเรานะไม่ประมาทกันนะมันเป็นอย่างนั้นก็ความจริงมันเป็นอย่างนั้นวางไงถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วมันกระจายตีแผ่ไปแผ่ไปอยากจะอยากขนาดไหนเราจึงกล้าพูดใครจะเขียนประวัติของพระอรหันต์เอาลองดูสิว่างั้นไหมจะเป็นไม่เป็นหน่วยได้ก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นจะเขียนให้เป็นไม่เป็นหน่วยได้ทำไมจะพระอรหันต์ไม่เต็มว่างี้เลยจะจำมาได้เท่าไหร่ก็เต็มหัวอกเสียตั้งแต่ความจำเลยความจริงจะไม่ปรากฏเมื่อที่นี่ท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติความจริงนี่ท่านรู้ความจริงนี่ความจริงนั้นจะเอาอะไรไปจับถ้าไม่ความจริงเข้าไปจับการจับไม่ถึงจับไม่ได้นั่นเอาความจำจับไม่ได้เข้ากันไม่ได้นั่นเพราะงั้นเนื้อทำรสชาติมันจึงผิดกันมากโง่เสียงโง่จางพูดกันได้อย่างนี้เหรอความจริงแล้วมันยิ่งถึงกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยพอเข้าเนื้อตั้มเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเพราะมันอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไปเลยนั่นความจริงจะไปแวะไปแยกกันที่ไหนใครรู้ความจริงเหมือนกันหมดนี่เมื่อ
1: ยกเรื่องนั้นมาปั๊บเรื่องนี้มันก็วิ่งเข้าถึงกันปั๊บเนี่ยกินกันเดียวกันเสียความจำเป็นงั้นนะอย่างพวกเราอยู่กันนี่ว่าเด็ดว่าเดียววัดป่าวันตาเขาก็ย่องย่องล่ำลือแล้วว่าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวเคร่งครัดหลวงตาบัวพอเป็นหัวหน้าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวเคร่งครัดให้พระทหารมาดูที่มาดูพวกเราเยอะเดี๋ยวกำแพงแตกท่านจะหงายไปเลยทันทีจะว่าอะไรพวกเราโง่ๆอยู่ด้วยกันก็พออยู่ท่านผู้พิเศษมาดูด้วยที่แยกตรงไหนมันมีแต่เรื่องของกิเลสออกทำงานทั้งนั้นไม่มีทำออกทำงานเลยนั่นเราเห็นไหมล่ะนะท่านเห็นท่านผู้เหนือกิเลสแล้วท่านเห็นว่าไงพวกเราโง่จะตายมันมันว่าฉลาดยืมเจ้าของอยู่หรือให้มันเอาจำไม่ดีนะคำพูดอันนี้ผมจะโง่แสนโง่ก็ตามขอให้จำคำนี้ให้ดีแล้วมันจะเป็นอย่างว่าอยู่เท่านั้นแล้วมันเห็นนี่เห็นว่าไงท่านผู้เห็นมีพวกเราไม่เห็นพวกเราตาบอดนั้นจะฆ่ามันได้เหลือกิเลสถ้าไม่ละเอียดทำไม่ละเอียดเนื้อมันฆ่ามันได้เห็นมันได้ไงใครจะละเอียดเนื้อกิเลสในสามเดือนแล้วก็ฆ่านี้กิเลสต้องเป็นอำนาจทั้งนั้นครอบหมดเลยใครมีสามารถรู้มันได้นอกจากให้มันพามาต่อสู้ทำเท่านั้นมันเอาเป็นเครื่องมือแล้วมาต่อสู้ทำมาดูพระเหมือนจะบอกจะมาให้คะแนนพระตัดคะแนนพระตัวกิเลสเป็นตัวอำนาจมาข้างหลังเราไม่เห็นมาก็แบกยศแบกลาภแบกฐานะสูงต่ำความรู้ความฉลาดหนักจนจะตายกิเลสมันให้แบกมาไม่รู้มาก็เหมือนกับพระนี่เป็นควายเลยดูพระเป็นยังไงให้คะแนนพระตัดคะแนนพระเหมือนที่เจ้าเราจะเป็นเจ้าหน้าวาสนากิเลสมันพาให้เป็นอย่างนั้นไม่รู้เนี่ยพับเดียวกับรุ่นจิตเนื้อมันพระทหารด้านจิตท่านอายุบอกตามปฏิบัติปียาบอกอะไรปียาของกิเลสมันบอกชาติของกิเลสนะ
2: แต่ไงท่านโกรธฟังเทศเข้าใจสงบไหมล่ะสงบไหมคือฟังเทศจะเป็นภาคปฏิบัติดีกว่าเราปฏิบัติโดยลำพังเราผมยอมรับอันนี้สมาธิไม่ว่าขั้นจิตเป็นสมาธิไม่ว่าขั้นจิตที่เป็นปัญญาเป็นประโยชน์กว่าแต่หมายถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศสอนโดยถูกต้องนะได้ถึงสี่ห้าก็เป็นอย่างนึงจิตไม่ไปสนใจฟังจิตหูยอมแม่มันไม่ได้ฟังง่ายประเทศจะฟังทั่วไปประเทศแล้วก็มันไม่สนใจฟังมันทำจิตให้สงบสบายอย่างนี้เสียไม่ยุ่งถ้าเป็นจิตถ้าเป็นพูดเทศอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้โหมันต่อไหลลงไหลลงไหลลงหมุนติ้วติ้วติ้วไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิท่านจิตไม่เคยเป็นสมาธิก็เป็นได้เพลินนี่นะนะท่านเพลินเพลินแล้วก็สงบลงได้เพราะจิตมันจ่อยกับเสียงท่านอย่างเดียวมันไม่ไปเกี่ยวกับที่อื่นเมื่อมันเกี่ยวเนื่องกันนานๆเข้าไปมันก็มีกำลังมันก็สงบตัวมันได้นะความรู้นี่เด่นขึ้นเด่นขึ้นนี่สงบตัวลงได้ถึงขั้นปัญญาขยับตามมันเป็นมันต่างกันมันขยับตามแยบแยบเลยท่านก้าวท่านก้าวเหมือนกับว่าจะพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเวลาท่านเทศพอท่านปิดสามีท่านโอ้ยยืนกันฝ่อแต่หนาวก้าวขาลุกเต็มเท้าเลยเป็นงั้นนะเพราะงั้นการฟังเทศจึงเป็นภาคปฏิบัติได้ดีเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งของภาคปฏิบัติทั่วไปแม้แต่ภาคมหาสติมหาปัญญาก็ยังต้องอาศัยท่านการเทศของท่านที่เหนือกว่าอยู่แล้วนะเหนือกว่าท่านพุ่งนั่นไปมันก็แยบโดดตามนะละคุณพอละเดี๋ยวพูดไปด้วยกัน

ยังไม่ทราบเมื่อไรก็แสดงว่าเลยอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะที่พิจารณาก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองพิจารณาอวิชชาเป็นแต่เพียงว่านี่มันอะไรนะเป็นข้อของใจสงสัยเท่านั้นแล้วก็ยังจิตลงไปที่นั่นทําความสนใจในจุดนั้นพิจารณามันเป็นยังไงไปยังไงมายังไงแต่มันก็ไปถูกจุดเพราะเราไม่รู้ชื่อนะอะไรเป็นอวิชชาอวิชชาที่แท้จริงกับชื่อมันผิดกันยังเป็นกระแสกระจายไปทั่วโลกนั่นมันเป็นกิ่งก้านเพราะยังเราไปหาจับโจรผู้ร้ายไปจับก็จะได้แต่สมุนมันทันจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันไม่ทราบว่านายมันอยู่ที่ไหนจับมากก็มากจับเข้าไปจับเข้าไปตีกระล่องเข้าไปคือเรียกว่าล้อมโจรมีเจ้าหน้าที่มีกำลังมีจำนวนมากแล้วมีกำลังมากต่างคนต่างอาศัยกันก็มีกำลังขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ล้อมนอกจุดที่โจรดูโจรที่โจรอาศัยอยู่จับคนนี้มัดคนนั่นเข้าไปมัดคนนั่นเข้าไปถามตามธรรมดาโจรมันจะไม่บอกว่าใครเป็นนายของมันแต่ใครเป็นโจรก็มัดมันไปหมดจนไม่ให้มีเหลือสักคนในวงล้อมนั้นคนสุดท้ายจะเป็นนายของตนคนสุดท้ายมันจะอยู่มันจะอยู่ในที่สำคัญคือสมุนของตนจะต้องล้อมรอบขอบคิดรักษาไว้อย่างดีอย่างดีเดียวถูกจับเข้าไปเป็นลำดับเข้าจนถึงอุโมงค์ที่โจรอยู่ที่หัวหน้าโจรอยู่พอฆ่าหมดไม่มีใครเหลือในที่นั้นแล้วมันก็ทราบชัดขึ้นในที่นี้อันนี้เป็นตะเกียงรูปเปียกจิตที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมันก็เป็นแขนงของความหลงไม่ว่าจะหลงทางดีทางชั่วมันเป็นเรื่องของอวิชชากิ่งก้านของอวิชชาทั้งนั้นแต่ตัววิชาจริงไม่รู้พันอุบายวิธีพิจารณาต่างๆจึงเปิดกระทะจะเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างเราวิทย์น้ำเพื่อจะเอาปลาถ้าน้ำมันมีจำนวนมากปลาจะมีอยู่จำนวนมากน้อยก็ไม่ทราบวิทย์น้ำออกถึงน้ำมันแห้งลงไปเป็นลำดับปลามันก็รวมตัวเข้าไปรวมเข้าไปตัวไหนอยู่ที่ไหนก็วิ่งลงในน้ำวิ่งในน้ำน้ำก็ถูกยึดออกเรื่อยๆยึดออกเรื่อยๆตาก็รวมตัวไหนวิ่งไปไหนก็มองเห็นเพราะน้ำมันแห้งลงไปผลสุดท้ายเมื่อน้ำไม่มีแล้วปลาก็มีที่หลบหนีก็จับได้มีที่ว่าลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับอาการของจิตที่มันเข้ากันมันก็เหมือนกับน้ำที่ปกคลุมน้ำที่มันเป็นที่อาศัยของการพิจารณาสิ่งนี้เราไม่ได้หมายจะเอาเหมือนกับคนที่วิทย์น้ำไม่ได้หมายจะเอาน้ำแต่หมายจะเอาปลาต่างหากการพิจารณาก็ไม่หมายจะเอาสิ่งเหล่านี้แต่ให้รู้สิ่งเหล่านี้เป็นลำดับพอรู้ไปที่ไหนจิตก็หายกังวลรู้ทั้งสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องรู้ทั้งตัวเองผู้ไปเกี่ยวข้องว่าเป็นผู้ผิดเป็นความเห็นผิดของตัวจึงไปหลงรักหลงชังในสิ่งนั้นนี่นะวงก็แคบเข้ามาแคบเข้ามาหรือเหมือนกับว่าน้ำมันแห้งเข้าไปนี่พิจารณาในธาตุในขันธ์อะไรมันก็เหมือนกับสิ่งทั่วๆไปภายนอกมันไม่มีอะไรแปลกกันเพราะเป็นด้านวัตถุถ้าพูดถึงเรื่องธาตุก็เป็นธาตุอันเดียวกันนี่มันมีแปลกอยู่กับอาการของจิตที่แสดงตัวออกเราไม่รู้ไปไหนอันนี้มันก็ยังเป็นกิ่งก้านของอวิชชาแต่มันจะเข้าไปหาส่วนใหญ่พิจารณาเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องชัดเท่าไรก็ยิ่งเห็นตัวออกไปเกี่ยวข้องชัดขึ้นทุกทีเหมือนกับน้ำมันแห้งลงไปเท่าไรก็เห็นตัวปลาชัดขึ้นทุกทีการพิจารณาเห็นสภาพทั้งหลายทั้งภายนอกภายในกายในเจตสิกธรรมของตัวชัดเข้าเท่าไรมันก็เป็นเหตุจะเห็นจุดที่อยู่ที่อาศัยที่เกิดที่เป็นตัวการสำคัญชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อทางตะล่อมเข้าไปเอง
ความรู้ของจิตมันก็แคบเข้าไปความกังวลของใจก็มีน้อยกระแสของใจของที่ส่งออกไปของแคบเราก็เพิ่มตัวไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็พิจารณาเรื่องนั้นด้วยพิจารณาความกระเพื่อมของจิตที่ออกไปแสดงตัวด้วยมันก็เห็นทั้งสองเงื่อนและรู้เห็นรู้ผลกันทั้งสองด้านคือด้านที่ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่ถูกเกี่ยวข้องนั่นหนึ่งและผู้ไปเกี่ยวข้องนั่นหนึ่งขยับตัวเข้าไปเป็นหมดแต่ทีนี้เมื่อเข้าไปถึงตัววิชาจริงโดยมากนักปฏิบัติถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะไว้ก่อนแล้วจะต้องไปถือเอาตัวนั้นเลยว่าเป็นตัวจริงเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างได้พิจารณาแล้วเป็นความชัดในจิตใจว่าได้รู้เท่าและปล่อยวางไปหมดไม่มีสิ่งใดเลยผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายนั่นคืออะไรนั่นทีนี้ก็ไปสงวนอันนั้นไว้เนี่ยที่ว่าเป็นอวิชชาอวิชชารวมตัวแล้วกลับมาเป็นตัวขึ้นทันทีมาหลงอยู่นั่นนี่คือว่าอวิชชาก็คือหลงตัวเองนี่ส่วนที่หลงสิ่งภายนอกนั้นมันเป็นกิ่งก้านไม่ใช่เป็นเรื่องของอวิชชาแท้จริงมาหลงอันนี้เองมาหลงผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายแต่ผู้นี้เป็นอะไรลืมวิภาควิจารณ์เพราะจิตเมื่อมีวงแคบเข้ามาแล้วจะต้องรวมจิตตัวเองจิตของจิตที่ปรากฏตัวอยู่เวลานั้นจะเป็นจิตที่ผ่องใสมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความองอาจกล้าหาญความสุขก็รู้สึกว่าจะรวมตัวอยู่ที่นั่นหมดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะมันเป็นผลของอะไรถ้าจะพูดว่าเป็นผลยังเป็นผลอยู่เราจะพูดว่าเป็นผลของปฏิปทาเครื่องดำเนินก็ถูกถ้าว่าเราไม่หลงอันนี้นะถ้าเรายังหลงอยู่มันก็ยังเป็นสมุทัยนี่แหละที่จุดของสมุทัยจุดใหญ่แต่ถ้านักปฏิบัติผู้มีความสนใจพิจารณาต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอแล้วก็ยังไงทนไม่ได้ต้องสนใจเข้าพิจารณาจุดนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยพิจารณาและเคยรู้เรื่องกันแล้วมันก็ไม่สัมผัสจะแยกจิตออกไปพิจารณาอะไรมันก็ไม่สัมผัสยืนพอตัวแล้วสิ่งที่สัมผัสมันก็เป็นเหตุสนใจนั่นสนใจในจิตอาการที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากนั้นจิตที่ปรุงขึ้นมามันก็ปรุงขึ้นจากนั้นสุขที่ปรากฏขึ้นมามันก็ปรากฏอยู่ที่นั่นแล้วที่นี่ความสุขที่มันปรากฏขึ้นมามันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงให้เห็นนี่ก็เป็นเหตุให้พิจารณาอีกเพราะในขั้นนั้นเป็นขั้นที่สังเกตมากความสุขมันก็ไม่แน่นอนความสุขที่ผิดคือจากวิชาอาจารย์วิชามันไม่แน่เหมือนกันบางทีก็มีอาการเฉาๆบ้างเล็กๆน้อยๆพอให้ทราบมันแสดงอาการว่าไม่สม่ำเสมอมันค่อยเปลี่ยนตัวเองอยู่อย่างนั้นตามขั้นเนี่ยทำที่ละเอียดมันเป็นจุดที่จะนอนใจสำหรับผู้ปฏิบัติมาด้วยความเข้มแข็งหรือด้วยความสนใจอย่างยิ่งแต่จะมานอนใจในจุดนี้หากไม่มีผู้อธิบายให้ทราบไว้ลงหนาถึงอย่างไรก็หากถึงจะนอนใจก็ยังทนไม่ไหวที่จะทราบเหมือนกันถ้าใช้ความสนใจอยู่เพราะมีเท่านั้นเป็นสิ่งที่ดูดดื่มจิตใจเป็นเหตุให้ดูดดื่มเป็นเหตุให้พอใจทั้งพิจารณาทั้งพอใจในสิ่งที่ปรากฏนั่นต่างที่กับผมพิจารณามามันเป็นอย่างนั้นมันทำให้งงเหมือนกันจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชาก็เลยเข้าใจว่าอันนี้แหละที่จะเป็นนิพพานก็คืออันนี้เองอันสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลาในสถานที่หมายถึงตลอดเวลาของผู้มีความเพียรอยู่มีการชำระซักฟอกกันอยู่เสมอและความสงวนก็สงวนมากอะไรจะมาแตะต้องไม่ได้ระมัดระวังอย่างเต็มที่พออะไรมาสัมผัสก็รีบแก้ไขกันทันทีสัมผัสนั่นแต่สิ่งที่เราสงวนนั้นหาได้ทราบไม่ว่าคืออะไรนี่สิความสงวนก็ความรักความสงวนนั้นมันก็เป็นภาระของจิตอยู่โดยดีแต่ในเวลานั้นเราไม่ทราบจึงกล่าวว่าจากสมควรแก่การแล้วก็เกิดความสนใจขึ้นจะพิจารณาในจุดที่ว่านี้นี่มันเป็นมันคืออะไรนาน
ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยพิจารณามาแต่สิ่งอันนี้มันคืออะไรนะจิตก็จ่อเข้าไปตรงนั้นปัญญาก็สอดส่องเข้าไปนี่มันคืออะไรแน่นะอันนี้มันเป็นความจริงแล้วหรือยังไม่จริงอันนี้เป็นวิชาหรือเป็นอวิชชาคือมันเป็นข้อสงสัยทั้งนั้นน่ะแต่อาศัยการพิจารณาไปตามที่ว่านี้ทำไมมันจึงรักมันทำไมมันจึงสงวนถ้าว่าเป็นของที่จริงแล้วทำไมจะต้องสงวนกันทำไมจะต้องรักษากันความรักษานี่มันก็เป็นภาระถ้าอย่างนั้นอันนี้มันก็ต้องเป็นภัยอันหนึ่งสำหรับผู้ที่สงวนผู้ที่รักษาที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าไว้ใจทั้งที่ก็ไม่ทราบนะว่ามันคืออะไรเป็นอวิชชาจริงหรือไม่เพราะเราไม่เคยเห็นว่าวิชชาที่แท้จริงกับอวิชชามันต่างกันยังไงเรียกว่าวิมุตติกับสมมุติมันต่างกันยังไงปัญญามันก็มีคือกว่าเกิดความสนใจในจุดนั้นพิจารณาที่นั้นอันนี้รู้สึกว่าพิสดารมากถ้าจะพูดตามที่พิจารณามานี่ย่นย่อลงมาเฉพาะให้ได้ความตามโอกาสอันควรยังสรุปลงมาทีเดียวว่าอันใดที่มีความปรากฏตัวขึ้นมาให้พิจารณานั้นสิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นมีหมายถึงธรรมละเอียดปรากฏขึ้นที่ใจแม้ที่สุดจุดที่มีความสว่างสบายอยู่นั้นนั่นแหละคือจุดอวิชชาแท้กำหนดลงไปที่นั่นด้วยปัญญาสภาวะธรรมทั่วไปนั่นเป็นสภาพธรรมอันหนึ่งชั้นใดธรรมชาตินี่ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่ได้แต่ความสงวนอยู่นี่แสดงว่าเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าอย่างนั้นมันก็ผิดทางอันดามันสอดเข้าไปอันนี้เป็นอะไรแน่ๆเหมือนกับว่าเราย้อนมาดูตัวของเราเรามองออกไปข้างนอกเราก็เห็นดินฟ้าอากาศก็เห็นมีอะไรมาผ่านทางสายตาเราก็เห็นแต่เมื่อเราไม่มองมาดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นตัวของเราปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาที่ย้อนกลับเข้ามาดูจุดสุดท้ายนี้ว่าเวลาสุดท้ายพอปัญญาใคร่ควรดูการพิจารณาก็เหมือนกับพิจารณาสิ่งอื่นคือไม่พิจารณาเพื่อถือเอาพิจารณาเพื่อให้รู้สิ่งที่ตามความจริงของมันที่ปรากฏเวลาอันนี้มันจะดับมันไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายดับสิ่งทั้งหลายดับเป็นความรู้สึกของเราเข้าใจแล้วในสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นแต่อันนี้ดับมันไม่เป็นอย่างนั้นคืออันนี้มันสลายลงไปทันทีเหมือนกับอะไรเราพูดถึงฟ้าก็เหมือนฟ้าแลบมันเป็นขณะอันหนึ่งที่ทำงานของตัวเองหรือว่ามันพลิกขนาดมันพลิกภาพลงไปแล้วหายไปเลยพอนี้หายไปแล้วเราถึงจะทราบว่านี่คืออวิชชาจริงเพราะอันพอเหตุว่าอันนี้หายไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปรากฏขึ้นมาให้เป็นตัวสมมุติสิ่งที่เหลืออยู่มันไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่แม้จะไม่เคยเห็นแต่จะปรากฏเพียงขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นมันไม่มีอะไรเป็นน่าสงสัยมันภาระมันทั้งหมดคำว่าเราก็หมายอันนี้เองหมายที่อันนี้ยังตั้งอยู่พิจารณาอะไรก็พิจารณาเพื่ออันนี้คือคำว่ารู้ก็ว่าเราตัวนี้รู้คำว่าสว่างก็เราสว่างคำว่าเบาก็ว่าเราเบาคำว่าสุขก็ว่าเราสุขคำว่าเราว่าเราก็คือหมายถึงตัวนี้เองนี่ตัวที่ว่าตัววิชาแท้ทำอะไรก็เพื่ออันนี้ทั้งนั้นพออันนี้สลายไปแล้วไม่มีเพื่ออะไรหมดถ้าจะเทียบปุญญาก็เหมือนก
นหม้อที่ถูกทำลายไปแล้วแม้จะเทน้ำลงไปมากเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรจะขังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติของขันมันก็ปรุงขึ้นได้แต่มันไม่มีที่เก็บเพราะภาชนะอันนั้นมันดับมันสลายไปแล้วไม่มีอะไรเลยปรุงก็พอปรุงภาพดับไปมันก็ผ่านไปธรรมดาหายไปหายไปไม่มีที่เก็บไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมชาติที่รู้สึกตัวเองว่าไม่มีอะไรเป็นเจ้าของนั้นมันก็เป็นความพอตัวของธรรมชาตินั้นอยู่แล้วนั่นจริงเป็นธรรมชาติพอตัวและหมดภาระที่จะระมัดระวังรักษาเป็นความพอตัวหรือตายตัวอันนี้เองที่ปกปิดธรรมชาติอยู่จึงไม่เห็นความมหัศจรรย์ในหลักธรรมชาติของจิตอันแท้จริงแต่เรามาเห็นอันนี้ว่าเป็นของอัศจรรย์เสียจึงมารักมาสงวนมาหึงหวงไว้มาเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราจิตเราสว่างสวยจิตเรามีความมุ่งอาจกล้าหาญจิตเราเป็นสุขจิตเรานี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่รู้ตัวเองนั่นท่านเรียกว่าอวิชชาแท้พอกลับมารู้อันนี้มันสลายไปพอรู้แล้วอันนี้ตั้งอยู่มานานก็สลายไปพอนี้สลายไปก็เหมือนเราเปิดฝาหม้อขึ้นมาอันเองมีอะไรอยู่นั้นมันเห็นหมดอันนี้เท่านั้นมันปิดไว้ความจริงที่เป็นความจริงพิเศษจากสัจจะคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคก็คือความบริสุทธิ์นี่เป็นความจริงที่นอกจากสัจจะทั้ง4สัจจะทั้ง4นี่มัน2สัจจะ1ก็เป็นฝ่ายผูกมัด2สัจจะ1ก็เป็นฝ่ายแก้ฝ่ายดับดับอะไรผูกก็ผูกอะไรก็คือผูกจิตดวงบริสุทธิ์นี่คือมาปกคลุมไว้แก้ก็คือว่าเปิดออกเปิดสิ่งที่ปกคลุมนั่นให้ได้เห็นความบริสุทธิ์ตามความจริงของตนความจริงนั้นมีอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ว่าสัจจะทั้งสองคือทุกข์สมุทัยนี่มันปิดเหมือนกับฝาหม้อนปิดหม้อไว้มีอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมรรคคือข้อปฏิบัติเปิดมรรคนิโรธเปิดขึ้นมาก็เห็นสิ่งที่อยู่ในหม้อนั้นชัดว่าเป็นอะไรความบริสุทธิ์เป็นของมีดั้งเดิมก็ตามแต่ถูกทั้งสองนี้ปิดและถูกสัจจะซึ่งเป็นฝ่ายแก้ทั้งสองนั้นเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดก็เปิดให้อันนี้เองผูกก็ผูกมันปิดอันนั้นไปพอเปิดขึ้นมาแล้วมันก็หมดปัญหาจริงเนี่ยสัจจะทั้งสองนี้เป็นถ้าว่าเป็นอันนั้นก็เรียกว่าเป็นกิริยาอันหนึ่งอันหนึ่งมันเป็นสมมุติเหมือนกันมรรคก็เป็นสมมุตินิโรธก็เป็นสมมุติพอทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ผ่านไปทุกข์กับสมุทัยก็เป็นสมมุติสมมุติทั้งสองแก้สมมุติทั้งสองนี้ได้แล้วธรรมชาตินั้นก็เป็นอันธรรมชาติตายตัวที่เรียกว่าวิมุตติสิ่งที่เห็นนั้นคือเปิดให้เห็นวิมุตติคือความบริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาตินี่แหละภาระหมดก็หมดตรงนี้ไม่มีอะไรความบริสุทธิ์แล้วไม่เสกสรรปั้นยอตัวเองส่วนภายนอกมันยังไกลโลกธรรมนอกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกโลกธรรมในหมายถึงความว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ภายในตัวเองก็หมดปัญหาไปกับจุดนี้สลายไปพิจารณามาถึงขั้นนี้ไม่กว้างในอุบายจากครูอาจารย์ที่ผู้ที่ท่านเคยรู้เคยเห็นในที่ผ่านไปอธิบายครั้งเข้าไปได้อย่างรวดเร็วแต่สำคัญจะไปคาดคะเนความคาดคะเนไม่ใช่ทางอะไรปรากฏในความรู้สึกก็พิจารณาจุดนั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นลำดับลำดับแล้วเข้าใจกันไปเรื่อยๆนี่เป็นทางที่ถูกอวิชชาคือหมายถึงอันนี้เองเป็นอวิชชาแท้
ทางนั่นก็เป็นสิ่งการสร้าง

ก็พิจารณาเรื่องของปัญญามันก็พิจารณาเข้าไปถึงจะไม่รู้ว่านี่คือวิชาก็ตามแต่การพิจารณานั้นมันถูกทางแล้วมันก็เปิดขึ้นเองเช่นเดียวกับเรารับทานความอิ่มก็แสดงขึ้นมาให้เห็นครับเป็นลำดับนี้การกราบเรียนนึกสรุปอันธรรมวิชาเป็นอุปติภพหรือกรรมภพมันก็เป็นเรื่องของวัฏจักรอันเดียวที่ท่านอาจารย์พูดนั้นถูกต้องมันก่อภพก่อชาติภายในตัวเองอยู่อย่างนั้นเรื่องของจิตจะอยู่เฉยไม่ได้มีแต่เรื่องก่อภพก่อชาติทั้งนั้นทำงานสั่งสมเพื่อตัวเองแต่ได้มากจะสั่งสมเพื่อทางกดถ่วงตัวเองลงเพื่อทำลายกงกรรมก็หมายถึงทำลายตัวนี้พอทำลายตัวนี้แล้วมันก็หมดอะไรต่อถึงสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวเคยมาเกี่ยวข้องกับเรามันก็เกี่ยวข้องกันไปธรรมดาผ่านไปผ่านมาไม่ได้สูญทราบไม่ได้เข้าตั้งบ้านตั้งเรือนไม่ได้มาอยู่อาศัยในจุดนี้เหมือนแต่ก่อนเหตุที่ยังผ่านไปผ่านมาธรรมดาแล้วก็ทราบชัดว่าธรรมชาตินี้ไม่ได้สืบต่อกับอะไรความสืบต่อของธรรมชาตินี้เราทราบมาเป็นลำดับแล้วนี่พอมาถึงขั้นไม่สืบต่อกับอะไรเราก็มาทราบนี่เรื่องของภพของชาติต่อไปจะเกิดอีกหรือไม่นั้นถ้าไม่จำเป็นจะคาดคะเนเพราะปัจจุบันนี้บอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนว่าเมื่อไม่สืบไม่ต่อไม่ก่อภพก่อชาติภายในตัวเองให้เห็นประจักษ์อยู่มันก็ไม่มีภพมีชาติอะไรจะต่อไปข้างหน้าเพราะโรงงานนี้ได้ถูกทำลายซะแล้วไม่ก่อตัวขึ้นมาหรือไม่ก่อเหตุแก่ตัวเองขึ้นมาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาทำลายโรงงานอันที่ว่าขันล้วนๆก็หมายถึงตอนนี้ขันก็เป็นขันล้วนๆไม่เป็นกิเลสถ้าจิตตรงนั้นมันเป็นกิเลสขันก็ไม่เป็นกิเลสเป็นแต่เพียงเครื่องมือถ้าส่วนใหญ่เป็นกิเลสขันทุกขันเป็นกิเลสไปตามๆกันรูปก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสให้พอกพูนในใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกิเลสเครื่องเสริมใจทุกอย่างถ้าจิตบริสุทธิ์ขันธ์ก็บริสุทธิ์ตามส่วนของขันธ์ไม่มีอะไรเป็นกิเลสถ้าหากจิตเป็นกิเลสขันธ์ก็เป็นกิเลสวันยังคำมันจะอย่างนั้นก่อภพก่อชาติคือเรื่องของจิตผิดตัวเองอยู่อย่างนั้นมันอยู่เฉยไม่ได้ลักษณะของจิตที่มีกงจักรเป็นเจ้าของงานนี่เป็นหัวหน้างานมันจะต้องหมุนตัวอยู่เสมอหมุนอะไรก็เพื่อเรื่องของภพของชาติทั้งนั้นเพราะธรรมชาติอันนั้นมันสลายลงไปมันก็ไม่มีอะไรจะก่อพอรู้ได้อย่างนั้นนะจิตที่ท่านรู้ว่าท่านยังต่อไปว่าไม่เกิดอีกเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านอุทานทรงอุทานขึ้นมารู้อยู่ในปัจจุบันมันไม่มีอะไรจะมาก่อตัวดีนั่นก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งนะแต่มันไม่มาซึมซาบกันไม่มาคร่าวกันชั่วมันก็เป็นเราก็รู้ชั่วมันก็เป็นอันหนึ่งเสียอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งไปเสียมันไม่วิ่งเข้าถึงกันความที่ไม่เข้าถึงกันก็มันก็ไม่อยู่ในความบังคับคือมันเป็นธรรมชาตินั่นเองเวลามันวิ่งเข้าถึงกันเราก็ไม่ได้บังคับมันหากมีสื่อมันต่อกันวิ่งถึงกันเองเมื่อมันหมดสื่อแล้วมันก็ขาดว่าขาดตอนของมันเองตามความรู้สึกของก็ผมที่พิจารณาตอนไอ้นี่มันจะดับลงไปมันมีขนาดเหมือนกันมันเป็นขนาดคือขนาดนั้นเราไม่ได้คาดในฝันมันเป็นขนาดอันหนึ่งที่ทำให้สะดุดใจขนาดที่วิชาดับมันเป็นขนาดอันหนึ่งเหมือนกัน

0: ล้ายๆกับว่ามันพลิกตัวเองเป็นโลกใหม่ถ้าว่าโลกนะมันเป็นโลกใหม่มันพลิกพับพลิกพับอย่างวิชามันก็ดับในขณะนั้นแต่ไม่ได้อยู่ในการคาดคะเนไม่ได้อยู่ในความตั้งใจว่าจะพลิกมันเป็นขึ้นมาเองอันนี้เป็นส่วนละเอียดผู้ปฏิบัติการปฏิบัติในของในศาสนานี้ถ้าปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันก็มีที่มีเคล็ดลับอยู่สองคือระหว่างอุปทานของกายกับจิตกายกับจิตเป็นอุปทานต่อกันที่แยกจากกันนี่เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งกลับมาจิตนี้มันมีเคล็ดลับสองที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติสำคัญผิดได้นอกจากนั้นก็มันก็ไม่น่าจะสงสัยมันมีอยู่สองผมเคยไปทำเพนอยู่ที่ท่านดอยท่านอาจารย์คงมาปัญหาข้อนี้ข้อเรื่องนิพพานมันทำให้งงเหมือนกันคือขนาดนั้นจิตมันสว่างจนตัวเองเกิดความอัศจรรย์ความสว่างไสวทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นเหตุให้อัศจรรย์นั้นรู้สึกมารวมตัวอยู่ในนั้นหมดจนเกิดความอัศจรรย์ในตัวเองว่าแหมจิตของเราทำไมถึงขนาดนี้มองดูกายทั้งกายไม่เห็นมันเหมือนอากาศธาตุทั้งหมดว่างไปหมดเลยจิตนี่มีความสว่างสวยอย่างเต็มที่แต่ก็เดชะมันพอเกิดความอัศจรรย์ตัวเองในเวลานั้นด้วยความหลงไม่รู้สึกตัวมาพูดถึงธรรมะส่วนละเอียดมันเป็นความหลงอันมาอัศจรรย์ตัวเองทำไมจิตของเราถึงเป็นได้ขนาดนี้เพราะว่างั้นก็มีธรรมะบันดาลขึ้นมาอันนี้ก็ไม่คาดในฝันเหมือนกันผุดขึ้นมาเหมือนกับมีคนพูดอยู่ภายในนี่แต่ไม่ใช่คนพูดผุดขึ้นมาเป็นบทเป็นบทถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวครบหวังในธรรมชาตินั้นมันเป็นจุดจริงๆจุดของความรู้จุดของความสว่างมันมีจุดจริงๆที่เราก็ไม่ได้คำนึงว่าอะไรมันเป็นจุดยังงงที่ยังเอานักปัญหานั้นมาขบคิดจนกว่าได้มาพิจารณาถึงตอนนี้แล้วตอนที่ว่าจุดนี้อันนี้มันปัญหานี่มันยุติลงไปถึงในย้อนกลับขึ้นไปรู้เรื่องที่ว่าคำถ้ามีจุดแห่งมีจุดมีต่อมอยู่ที่ไหนนั่นแหละตัวพบมันถึงมาได้ความอ๋อหมายถึงอันนี้เมื่อก่อนไม่เข้าใจมันเป็นจุดจริงๆจะอัศจรรย์แค่ไหนมันก็เป็นจุดของความอัศจรรย์มันเป็นจุดให้รู้อยู่เพราะอันนั้นมันสลายลงไปแล้วมันไม่มีจุดเพราะจุดมันเป็นสมมุติเท่านั้นแล้วอยากแค่ไหนมันก็เป็นสมมุติให้พิจารณาไปแม้ที่สุดว่าจิตถ้าจะชิบหายได้โดยการพิจารณาจริงก็ให้ขอให้ชิบหายไปอะไรจะรับรู้ว่าบริสุทธิ์ก็ให้มันรู้ไปหรือจะชิบหายไปหมดไม่มีอะไรจะรับรู้ว่าเป็นบริสุทธิ์ก็ขอให้รู้กันอย่าได้สงสัยอะไรเลยก็เพื่อว่าจะมาสงบเพื่อจะกันไว้ว่ากลัวจะมาอันนี้เองหากว่าไม่ลงขนาดนั้นแล้วยังไงก็ต้องปิดขอให้รู้ทั้งนั้นอะไรจะดับไปอะไรก็ดับแม้ที่สุดจิตตรงนี้จะดับไปเลยด้วยอำนาจของการพิจารณาก็ขอให้ดับไปเลยทีไม่ต้องสงวนไว้เวลาพิจารณาต้องลงถึงขนาดนั้นแต่จะหนีความจริงไปไม่พ้นถึงได้ที่เกิดถึงนั้นก็ต้องดับถึงได้ที่จริงเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วก็จะไม่ดับคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่ดับทุกสิ่งทุกอย่างดับไปผู้รู้ว่าดับมันไม่ดับแล้วพอดับไปอันนั้นดับไปผู้ที่รู้ว่าสิ่งนั้นดับไปมันไม่ดับนั่นแหละถึงจะว่าเอาไว้ก็ได้หรือว่าไม่เอาไว้ก็มันก็รู้อยู่ที่ว่าในนี้ทางเราสงวนมันไม่ได้
1: ราสงวนนี่ก็เท่ากับราสงวนอวิชชาเพราะอวิชชามันละเอียดมันอยู่กับจิตถ้าสงวนจิตก็เท่ากับสงวนอวิชชาถ้าจิตจะกิ้มหายไปแล้วกันก็ขอให้หายไปถ้าว่าอุปมาเหมือนอย่างฟันกับฟันลงไปเลยไม่มีอะไรเหลือม้วนลงไปด้วยกันหมดขนาดนั้นพอดีถ้าจะมีการแบ่งสู้แบ่งรับกันยังไงก็ต้องติดในคันนี้นะไม่ยอมแบ่งสู้แบ่งรับเลยจะเปิดก็ให้หมดหรืออะไรจะดับก็ให้ดับให้หมดพอดีส่วนที่ไม่ดับยังไงก็ไม่ดับ ถึงจะว่าไปก็ไม่ดับแต่ตัวผมพูดง่ายๆว่าโจรมันเข้าไปอยู่ในบ้านนี่ถ้าเราจะสงวนตรงบ้านอย่างนี้ก็โจรมันก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวก็ยิงป้างมาตายเอาควรจะเผาทั้งบ้านก็เผาเยอะเพราะจนหาว่าจะปล่อยโจรคนนี้ไว้มันจะทำลายของสิ่งที่มีคุณค่ามากเท่าไรยิ่งกว่าบ้านหลังนี้เขายอมเสียสละทั้งบ้านหลังนี้ไฟเผาก็ไปเลยมีอะที่ว่าอวิชชาเผาอวิชชาของมันเอาจิตจะดับก็ให้ดับไปแค่จริงจริงไม่ดับเผาเผานั้นหมดถึงจะรู้อ๋อถึงที่มีคุณค่ามันอยู่ตามหน้าของอวิชชามันครอบมันพออวิชชาดับแล้วครบอันนี้มันก็เปิดแทนที่จะดับไปด้วยมันไม่ดับทางสงวนก็เป็นอนัตติไปไม่หล่อนก็ผมไม่พิจารณามาเป็นอย่างนั้นเป็นตอนนี้เป็นตอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่านเสียไปแล้วผมรู้สึกว่าโอ้ตนกรอกจนมุมอยู่กับหมู่เพื่อนไม่น่าไม่ติดอยู่กับใครไม่น่ามันไม่สะดวกไม่สบายมันไม่สนุกที่จะนะอย่างที่กระผมเกล่าวอย่างนั้นมันหมุนจริงๆจิตถึงขั้นหมุนไม่มีเวลายับยั้งแต่ให้ชื่อว่าในขณะนั้นมันหมุนเป็นธรรมจักรมันไม่ใช่เป็นวัฏจักรคือมันหมุนก็จะแก้ตัวเองมันหมุนตลอดเวลาพอถึงมันทำงานเต็มที่มันแล้วมันก็อยู่ได้เวลาจนเกิดความรำคาญพิจารณาไปเท่าไรละเอียดเข้าไปเท่าไรเต็มที่ภาระมันจะลดน้อยถอยลงไปเหตุใดจึงมีภาระมากมายอย่างนี้แล้วไม่มีวันมีคืนด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนี้มันเกิดความกังวลรำคาญเหมือนกันทั้งที่รำคาญอย่างนั้นมันก็ไม่ถอยมันก็ยังหมุนอยู่ต่อหน้าต่อตานั่นหมุนหรือว่าหมุนเพื่อหาข้าก็ว่าเราคุ้ยเคลียหาสิ่งที่มันยังไม่เห็นหรือว่าอะไรมันขัดข้องตรงไหนนี่มันคุ้ยเคลียของมันพอสัมผัสทางภาพก็จับตามเลยทีนี้พอเข้าใจภาพอันนี้ผ่านไปหายไปค้นอีกมันก็อย่างนั้นมันหากว่าทางการใดนั้นยังอยู่ในตอนนั้นก็จะเร็วอยู่มันสอนหมู่เพื่อนบางทีผมก็สอนอย่างเต็มที่เหมือนกันกับหมู่เพื่อนเอาไปยังไงถึงไหนถึงการท่าวันนี้ไม่สามารถจะแก้หมู่เพื่อนได้ยังเข้าใจว่าองค์ไหนจะสามารถแล้วจะพาไปท่านนี่หมดความสามารถจะแก้หมู่เพื่อนแล้วขนาดนั้นเพื่อให้หมู่เพื่อนลงใจเพราะฉะนั้นเวลาเทศบางกันนี่จึงไม่ยอมอัดเทศเพราะเนื่องจากเทศอย่างนี้เอาลงไปอย่างเต็มที่ไม่ยอมอัดเทศเลยพอเทศแล้วหายไปเลยฟังกันจะฟังว่าผู้อื่นที่ยังไม่เข้าใจกันเรื่องของเรื่องอะไรเราจะหาว่าอวดดีอวดดีอะไรไปถ้าจริงเราพูดเพื่อเป็นกำลังจิตของลูกศิษย์ว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่เอาฟาดลงไปอย่างนี้นี่นะว่างั้นนะคุณเอาลงไปไม่ผิดก็ให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเป็นการประกันเพื่อให้ลูกจิตได้มีแก่ใจได้หมุนตัวลงไปอันนี้คนอื่นที่เขาไม่เคยทราบเรื่องราวเราเขาก็จะว่าหาเราอวดอะไรแทนที่เขาจะเป็นประโยชน์เขาก็จะเป็นโทษไปหากเราไม่เป็นโทษเขาก็อาจจะเป็นระวังมันบางการหรือบางราซึ่งควรจะพูดให้ถึงฐานจริงก็พูดไม่งั้นผู้นั้นจะไม่เป็นที่ลงใจได้เราต้องหมุนลงอย่างเต็มที่ให้ข้าก็เปิดรับกันเลยจ้ะถึงไหนถึงกันไม่มีอะไรเหลือสักตังค์อ่ะเปิดเลยฉะนั้นก็มีแต่มันก็มีเป็นบางการมันจะมีเรื่อยๆนะแล้วแต่เหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปขนาดนั้นก็เป็นไปอารมณ์ขนาดนั้นแล้วคนอื่นมาฟังเขาก็ถามว่าบ้าพระผีบ้าเราจะว่ามัน คือมันกระทากันมันจะไม่รู้สึกตัวเลยคือมันจะจิตมันหมุนลงไปจิ้วช้ำแบบความจริงกระทากันมานี่อย่างนั้นมานี่ว่ากระทากันอย่างนั้นเอาตรงนี้มา
2: สดเอ็ม
1: นี่แหละที่ผมถึงมาอาเจ็บนะเริ่มยับกราบยันยับเพียงตอนนี้นอกนั้นมันก็คล้ายๆกันที่ไม่ยอมให้อัดเทปเลยมันฟังไม่ได้ทั่วไป
2: แต่เป็นปัญหาแล้วผมฟังบ่ออกก็เปิดทุกเพลงท่านโอ้ยครับ
1: คือบางราวที่ควรจะเปิดนั้นมันจำเป็นอย่างยิ่งมันลั่งไม่อยู่เลยมันต้องผางเลยอันนี้มันก็จะเหตุการณ์คือเราก็ไม่ได้ตั้งไว้ถึงการที่มันควรจะเป็นมันเป็นจริง
2: ก็ขอความกรุณาขอให้ลงขนาดจะเที่ยวให้ได้ฟังปรารถนาที่สุด
1: นะผมเคยฟังเจ้าแม่ครูจันทร์ใหญ่ถ้าท่านลงขนาดนั้นแหมมันถึงใจสามวันคล้ายกับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยนะในความรู้สึกอำนาจของธรรมะนั้นครอบเพราะผู้ฟังก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ผู้เทศก็เทศตั้งใจอย่างเต็มที่นี่มันรับกันเทศมาผ่านไปตั้ง3วันค่ากับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยเงียบหมดอำนาจธรรมะท่านแหมอำนาจมากนี่นาอะไรก็ไม่เห็นก็ชี้คนตาบอดดูจะทำไงนี่นาโอ้ยสังเวชเหมือนกันนั่นอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้กราบอาจารย์มันแล้วนอนไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันแม้ที่สุดจะเดินยังคงก็ต้องหันหน้าไปซะก่อนว่ามันจะมีอะไรเป็นที่หมายในเรื่องสมมุติก็เอาลูกของท่านหากไม่มีอะไรเลยก็เอาคุณธรรมของท่านประกอบเรื่องของสมมุติน้อมนมัสการไปเพราะคุณของท่านไม่มีวันจืดจางประหนึ่งว่าท่านไม่ได้ล่วงลับไปธรรมชาติอันหนึ่งเป็นอย่างนั้นเหมือนกับดูเราอยู่ตลอดเวลาบรรดาที่สาวกท่านเห็นหลักความจริงกับพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมพระพุทธเจ้าคือยอมในหลักความจริงไม่ยอมในรูปในนามอะไรยอมตามหลักความจริงว่าเป็นเหมือนกันแล้วที่ไม่มีวันจืดจางถึงจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอะไรมันไม่มีอะไรจืดจางเพราะความจริงเหมือนกันอย่างที่ว่านิพพานไปแล้ว 2,500 กว่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับความจริงนั้นนอกจากเป็นการสมมุตินิยมของเวลาไปเท่านั้นหรือของธาตุขันธ์ไปแต่หลักความจริงนั้นไม่เคลื่อนที่เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เช่นนั้นทั้งที่ทรงชีวิตมีชีวิตอยู่และนิพพานไปก็คือความบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์อยู่อันนี้เป็นความจริงอันตายตัวผู้ที่รู้ในหลักความจริงก็ย่อมเชื่อต่อหลักความจริงนั้นทุกครั้งไม่ยอมเอาอะไรไว้เลยนะถึงขั้นถือควรจะสังหารละสังหารให้หมดเลยไม่ยอมทั้งหัวในทั้งนั้นใช้พิจารณาให้รู้ทั้งหมดอะไรปรากฏขึ้นมาถือว่าความปรากฏนั้นเป็นทางเดินของการพิจารณาถ้าไม่ปรากฏก็ไม่ใช่จะพิจารณาอะไรดีเกิดขึ้นก็ให้มันรู้ชั่วเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นภายในใจทั้งนั้นไม่เกิดที่อื่นกำหนดตามให้รู้หมดเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับนี่แหละเป็นสิ่งที่หลอกให้หลงอยู่มีอันนี้เท่านั้นสิ่งที่เกิดระดับนี้หลอกให้หลงนอกจากนี้ไม่มีอะไรหลอกแต่เราก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ครูอาจารย์ว่าที่นี่มันร้อยแปดธรรมการกินดงเดียวมันออกมาเป็นตัวจริงๆไม่ต้องรับใบไม้ไม่ต้องรับพุ่มไม้จะพุ่มมือมันโกหกเราได้อย่างสบายโกหกต่อหน้าต่อตาก็คือเรื่องของเราโกหกเราเลยคนอื่นเขาก็มาโกหกก็ยังมีเป็นบางครั้งบางคราวไอ้ตัวเองโกหกตัวเองทั้งวันนี่แหมน่าสลดทั้งเย็นแก้คำโกหกตัวเองได้เท่านั้นมันก็หมดภัยไม่มีอะไรมาหลอกอะไรก็กินไปหมดลูกเสียงกินรถเครื่องฉันผัดไม่ทราบว่าเป็นอะไรเป็นมาหลอกมันไม่หลอกตัวเองไปหลอกทั้งนั้นพอเห็นนี่ครับอ๋อนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยตั้งขึ้นแล้วเป็นรูปเป็นภาพขึ้นมาแล้วอารมณ์ตัวเองนี่แหละมาหลอกตัวเองที่อันนั้นไม่น่าทราบว่าหายไปไหนไม่รู้เช่นไปเห็นสิ่งนี้ไปเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วเราก็ผ่านไปแล้วไม่ทราบว่าเหตุการณ์นั้นมันหายไปไหนแต่เรื่องที่ มโนภาพที่มันมากมาว่าในจิตที่มันไม่หายอันนี้แหละมันหลอกไปตลอดเวลาเหยียบท่อนไม้ก็ว่าเข้าใจว่างูกระโดดไปจนตัวลอยพอหันหน้าไปนี่ก็งูมันก็หายสงสัยถ้ามันยังมาหามันยังกระโดดอีกเองพอมาดูอ้อมมันท่อนไม้นี่วะนี่เหมือนกันพิจารณาอะไรมันรู้อ๋อมันอันนั้นมันหายตรงไหนมันรู้ภายในของตัวของอ๋อมันอันนี้เห็นมันก็หายเรื่องมันไม่รู้อะไรมันก็ตื่นเต้นความตื่นเต้นของจิตไม่มีเมืองพอนอกจากจะเอาทำไประงับไม่มีอะไรจะระงับได้หรอกนักใครควรดีคนใดชอบใครควรมีทางออกกันได้จะติดแน่นเหมือนภูเขาทั้งโลกเนี่ยก็ไปได้ครับด้วยอำนาจของการพิจารณาสอดส่องอยู่นั่นพิจารณาคาดควรยกมีข้อเทียบเคียงกันขึ้นพอเหตุกับผลรับเป็นพับมันก็ดับไปพับดับไปเป็นระยะเบื้องต้นไปอย่างนั้นแต่ก่อนพอถึงที่มันแล้วซึ่งจะถอนทีเดียวขึ้นได้อย่างพรวดเนี่ยมันก็หมายถึงอวิชชานั้นเป็นขนาดเดียวขึ้นทีเดียวคล่องหมดเลยทั้งตอนนั้นก็หมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะถอน

0: ป็นงานนิสัยบูชาเป็นที่รวมใหญ่แล้วก็มหาสันนิบาตดังนั้นประเทศไว้รวมฝั่งเทศรวมมหาสันนิบาตทุกสำเร็จยานนี้นะเป็นหัวหน้านิมนต์เป็นรายชื่อเป็นสำเร็จยานมาเหมือนครูบาอาจารย์หลายๆองค์หลายๆภาคไปเทศก็จะได้ความรู้แปลกๆวงกรรมฐานหมายถึงวงกรรมฐานส่วนประยัดมันก็แบบคำพีเดียวกันวงกรรมฐานแม้จะเป็นแบบคำพีเดียวกันก็ตามแต่ความละเอียดนี่มีต่างกันอยู่มากเพราะเป็นเรื่องของธรรมธรรมเป็นของละเอียดไม่ขึ้นสุดอยู่กับผู้ใดคือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดโดยเฉพาะแต่ขึ้นอยู่กับอำนาจวาสนาที่จะขุดค้นธรรมะนั้นๆขึ้นมาให้โลกได้เห็นได้ชมนับแต่ตัวเองเป็นอันดับแรกไปตัวเองได้เห็นได้ชมแล้วก็กระจายออกไปเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่ตักตวงจริงๆตักตวงเอาเหตุเอาผลเอามรรคผลนิพพานภาคปริยัติเป็นภาควางแนววางแผนจำรู้เรื่องแผนมันเป็นยังไงต้องไงฝันนั้นก็ออกแนวลบภาคปฏิบัติเมื่อทราบคำภาคปริยัติแล้วเป็นทฤษฎีเป็นภาคเป็นแผนการของงานแล้วก็ดำเนินงานภาคดำเนินงานนี่แหละเป็นภาคที่จะตัดตัวเอาเหตุเอาผลออดเอาทำเอามาผลที่ผ่านอย่างแท้จริงคือภาคนี้ภาคนี้เป็นภาคเอาเป็นเอาตายไปปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั้นคือความรู้แจ้งเป็นผลที่ออกมาจากปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเป็นคนแรกจากนั้นมาก็ประกาศให้สาวกให้ทราบด้วยความเชื่อความนับถือแล้วก็ลงมือละจริงขุดค้นไปสำเร็จตามความมุ่งหมายขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแล้วก็ออกประกาศธรรมสอนโลกแทนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรับสั่งด้วยว่าให้ไปอย่าเดินซ้ำรอยกันคืออย่าไปแห่งละองค์อย่าไปแห่งละสององค์ซ้ำองค์นี่เรียกว่าไม่ให้ซ้ำรอยนะไปแห่งละองค์ละองค์เพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเร็วแต่ผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้ประกาศศาสนามีแต่อริยบุคคลดูว่ามีแต่ขั้นอรหัตตบุคคลด้วยนะขั้นพระโสดายังไม่ปรากฏว่าให้ไปจะสอนศาสนาสิกขาคานาคาที่รับสั่งทรงรับสั่งรับสั่งมีตามตำหนักตำรามีแต่ขั้นพระอรหันต์ทั้งนั้นมีแต่ว่าไปเอาไปอย่าให้ซ้ำรอยกันนะไปแห่งละองค์ประชาชนผู้หวังพ้นทุกข์มีจำนวนมากเวลานี้ซึ่งเวลานี้กำลังถูกจองจำอยู่ด้วยสิ่งผูกพันทั้งหลายอย่างแน่นหนามันคงบางครั้งก็แยกออกเป็นดอกบัวสีเหลาคือความแน่ที่จะหลุดพ้นมีเหมือนดอกบัวสีเหลานั่นเองเวลาท่านไปไหนพระผู้ซึ่งกิเลสไปไหนไม่เหมือนเราไปไม่เหมือนพระทั้งหลายไปด้วยความซึ่งทุกทุกอย่างเลยทุกภายในใจท่านไม่มีท่านซึ่งจริงๆท่านช่วยจริงๆช่วยตัดเครื่องจริงโดยเจ้าของไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องโลกสงสารมีแต่ความเมตตาล้วนๆท่านสอนไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะรู้แล้วถึงนำมาสอนไม่ใช่สอนแบบไปเที่ยวเก็บเที่ยวจำเอามาแล้วก็นำมาสอนสอนด้วยความรู้จริงของจริงทุกสิ่งทุกอย่างดึงออกมาจากนี่เลยดึงออกดึงออกจะเป็นขั้นใดภูมิใดก็ตามเพียงสิ่งเป็นธรรมที่ท่านรู้แล้วทั้งนั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะนำของจริงมาบอกมาสอนผู้สอนผู้ฟังของจริงอยู่แล้วมันก็เข้ากันได้ง่ายนานมาหอมไปหมดไปพระอริยบุคคลท่านอรหัตตบุคคลที่จะสั่งสอนอาจจะทำได้เป็นไม่เป็นหน่วยก็ค่อยหมดไปจึงได้จดจารึกเอาไว้มันศาสนาล่วงไปเท่าไหร่นะลืมซะในนั้นมันตั้ง 4-500 ปีมาคิดกันได้ว่าต่อไปนี้ผู้ที่สามารถแสดงธรรมด้วยปากเปล่าหรือด้วยความรู้จริงของจริงจะโดยลำพังตัวเองจริงจะไม่มีถ้าไม่เก็บการรู้กับไว้ศาสนาจะมีร่องรอยให้อนุบุตรถ้าแผ่หลังได้ยึดติดถือได้ปฏิบัติตามจะมีแต่ชื่อว่าถือศาสนาผู้เฉยแนวทางนี้แบบแผนตำหนักตำราของพุทธจะไม่มีเหลือเลยจึงไม่ไปเกิดการลึกกัน นะศาสนาล่วงไปแล้วประมาณ400 ปีกว่าถ้าจริงแล้วประจบการลึกมาเป็นปิฎก3เกิดจะลึกจิตทำรังการพิจิตรนั่นมันก็อยู่ทุกคนแต่ก่อนทั้งกระจกจะเลือกอยู่นู่นทางลังกาอะไรทางเมืองพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่แหละเพราะจากนั้นพวกทางเราก็ไปเก็บจะลึกออกมากระจายไปเรื่อยๆเราก็ฟังแต่ว่าคำไปเก็บจะลึกเถอะก็คือไปเก็บไปจำอันนั้นเองจำแล้วก็มาจดไม่ใช่ไปรู้จริงเห็นจริงมาแล้วหรือมาเขียนจากความรู้จริงเห็นจริงซึ่งผิดกันอยู่มากราฟ้ากับบินท่านจำได้ตรงไหนตรงไหนอะไรที่มีตกข้างเป็นร่องเป็นรอยเป็นฝอยอยู่บ้างก็ไปจดเอาจากนั้นจากนั้นจากนั้นพระสุคันตปิฎกก็ดีพระวินัยปิฎกก็ดีพระอภิธรรมปิฎกก็ดีใน3ปิฎกนี้ไปจดการลึกมาตามความสามารถของผู้ไปจดการลึกนั่นแหละถ้าผู้จดการลึกนั้นเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีปัญหาทำนะเพราะความจริงของท่านกับความจริงของพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันเข้าถึงกันพับกระจายออกมาเป็นความจริงเลยจดออกมาจากความจริงจะไม่มีเคลื่อนข้าอันนี้มันไม่แน่ที่กล่าวนี้ผู้ไปจดจารึกเป็นคนเช่นไรสิ่งที่จดจารึกมาก็จะเป็นธรรมะประเภทนั้นไม่ได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยเหมือนจิตที่เข้าถึงภูมิอรหัตภูมิอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยนี่ตรงนี้มันสำคัญถ้าผู้จดจารึกมีแต่ความจำล้วนๆก็จะเอาแต่ความจำในคัมภีร์นี่มีแต่คัมภีร์ความจำไม่มีความจริงของผู้จดจารึกเอาออกมาให้เห็นอย่างนี้เลยนี่ผู้อ่านก็ไม่ถึงใจยกตัวอย่างเอาอย่างง่ายๆที่นี่นะอย่างให้ต้องให้ปุถุชนไปเขียนประวัติของพระอรหันต์ดูสิแล้วกับพระอรหันต์เขียนประวัติของพระอรหันต์องค์เดียวกันนั่นเนี่ยสมมติว่าพระภิกษุกรนี่เป็นพระอรหันต์ปรินิพพานไปแล้วคือให้ภิกษุกรนี่เป็นพระอรหันต์องค์ไหนให้ภิกษุกรที่เป็นปุถุชนสององค์นี้ไปเขียนประวัติของพระอรหันต์องค์นั้นนะจะน้ำหนักของผู้ใดจะหนักมากกว่ากันจะถึงใจกันก็คือผู้เป็นพระอรหันต์นี่แหละน้ำหนักที่เต็มที่ที่สุดเลยนั่นก็มีแต่ความจำที่สุดคอหรือนายคอก็แล้วแต่ไม่เต็มเลยคือมันมีความเป็นความจำล้วนๆอันนี้ความจริงล้วนๆออกมาว่าบวกกับความจำคือจำว่าท่านไปนั่นไปนั่นไปอยู่สถานที่นั่นเทศอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นนั่นเป็นความจำนะท่านเทศว่ายังไงพอยกบทธรรมเทศนาขึ้นเท่านั้นความจริงของท่านองค์นี้จะออกรับความทันทีเลยจะไม่หนีจากความจริงเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันท่านองค์นั้นจะปรินิพพานไปแล้วก็ตามองค์ไม่ปรินิพพานก็เป็นผู้ทรงความจริงไว้อยู่แล้วนั่นแหละรับกันตรงนั้นตรงนั้นแล้วเต็มเม็ดกันหน่อยเนี่ยการเกิดการลึกของผู้ประโยชน์การลึกเป็นคนเช่นไรจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดมากเนี่ยการประโยชน์การลึกเราจะได้เฉพาะที่มีอยู่ในวิสัยของเราที่จะพอเห็นพอได้มาจดเอามาตามนั้นเท่านั้นไม่ลึกซึ้งละเอียดอะไรเลยแต่ก็ยังดีไม่ได้ประมาทนะที่ได้ฝอยของท่านมาพอเป็นแนวทางเพื่อเราจะได้มาค้นหาของจริงอยากจะให้มันเป็นเม็ดเงินจริงก็คือให้ท่านผู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละมาจดจารึกออกมานั่นเต็มแม่เต็มหน่วยไม่มีสงสัยการจดจารึกออกก็ได้มากได้น้อยตามกำลังของผู้จดจารึกทีนี้ทำที่เป็นหลักธรรมชาตินั้นดังที่หลวงปู่มั่นพูดก็ไม่ผิดอะไรในประวัติเท่ากับต้องสร้างมหาสมุทรทำที่ไม่ได้มาในคัมภีร์คือเราไม่สามารถจะไปจดจารึกเอาได้เท่ากับต้องสร้างมหาสมุทรแต่ทำที่มาในคัมภีร์นั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในไห่ฟังดูมันมากไหมน้ำในตุ่มในไห่กับต้องสร้างมหาสมุทรนั่นแหละต่างกันอย่างนั้นนี่เวลาจดจารึกมาแล้วก็เราก็ได้อันนี้เป็นฝอยหรือเป็นแนวทางมาปฏิบัติถ้ามันเหนือเลยก็ศาสนาพุทธเรานี่ก็หมดไปนานเลยคือไม่มีร่องรอยไม่มีหลักฐานพยานไม่มีแนวทางที่พอจดจำมาได้นี่ก็เพราะท่านผู้จดจารึกเป็นต้องการจะเอามาให้เป็นหลักเป็นฐานไว้เพื่อเราจะค้นหาความจริง ขึ้นนำเทศในสนามหลวงมีเทศในงานใหญ่ๆในกรุงเทพนี่ท่านได้ครูบาอาจารย์องค์ที่มีคุณวุฒิในทางภาคปฏิบัติแต่ละแห่งละแห่งไปเทศจะได้ความจะเป็นการแจกจ่ายความรู้ประชาชนในภาคต่างๆที่มาได้ยินได้เห็นได้ฟังในเวลานั้นอยู่มากมายครูที่นิมนต์พระในภาคต่างมาเทศนั้นนับว่าคิดถูกต้องดีก็คงภาคต่างๆมั้งถึงได้มานิมนต์ทั้งเราไปนั้นเราก็อยู่ภาคอีสานนี่นะใช่ไหมก็แสดงว่าท่านนั้นจะต้องนิมนต์ภาคนั้นภาคนี้มาด้วยน้อมดีคือภาคปฏิบัตินี่เป็นภาคที่ละเอียดมากทีเดียวผู้ปฏิบัติมาแสดงธรรมหลักใหญ่จะเหมือนกันแต่ปลีกย่อยจะไม่เหมือนความละเอียดแหลมคมของผู้ปฏิบัติแต่ละท่านละท่านมีความต่างละเอียดรอต่างกันมากท่านจึงขอนิสัยวาสนาแต่หลักใหญ่คือสัจธรรมคงแห่งธรรมเรื่องใหญ่หรืออันใหญ่ใหญ่นั่นเหมือนกันคือสัจธรรมขั้นแหน่งของสัจธรรมที่ผู้นี้จะที่คลายไปตามสติกำลังความสามารถของตนนี้มันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตั้งเอราคะให้พระสาวกทั้งหลายต่างต่างกันพระพุทธเจ้าทรงตั้งเอราคะให้พระสาวกแต่ละองค์ไม่ได้ซ้ำกันนะไม่ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรทรงตั้งเอราคะคือเลิศในทางปัญญาพระโมคคัลลาก็ในทางวิชาประดานภาพพระอนุภาพเป็นผู้รู้จักวาระจิตของคนอื่นจิตใครก็ตามไม่เว้นแม้จิตพระพุทธเจ้าท่านองค์พระก็รู้เราจะเห็นได้เวลาพระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานสมาบัติขณะที่จะปรินิพพานอันนี้คือพระองค์เราจะถ้าพูดเป็นแบบภาษาโลกๆเราเพื่อเป็นคติตัวอย่างก็คือพระองค์ทรงวางลวดลายวาระสุดท้ายของจักรวาลคือวางลวดลายของสันตดาในวาระสุดท้ายเพื่อให้โลกได้เห็นผู้สามารถที่จะจับสยิดเอาได้มีอยู่มากเฉพาะอย่างยิ่งในวงพระที่ปฏิบัติที่ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าอย่างนั้นดูจะเป็น 95% เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนะพระบุรุษชนจะมีน้อยมากท่านจะให้กับพระอรหันต์ได้หรือผู้ใหญ่พระในวงนั้นมีพระอุบาลีเป็นต้นนะท่านก็รู้เองแล้วพระอรหันต์แล้วพระทั้งหลายท่านมีความเคารพเป็นเบอร์หนึ่งกันอยู่แล้วนะเคารพกันท่านจะทราบได้ดีว่าองค์ไหนควรจะเข้าใกล้ชิดสนิทพระพุทธเจ้าในวาระสุดท้ายในเวลาจำเป็นนี่ละเหตุที่ว่าจะมีแต่พระอรหันต์เป็นอันดับแรกที่เป็นแนวหน้าล้อมห้อมล้อมพระพุทธเจ้าและองค์ไหนที่สำคัญเขาอีกพิเศษจากพระอรหันต์เขาอีกคืออะไรเช่นพระนุทะเนี่ยนี่จะต้องเข้าใกล้ชิดสนิทมากทีเดียวพระมือท่าพระอุบาลีถ้าพระสารีบุตรของโมคคัลลายังอยู่ก็ต้องนี้เป็นองค์แรกทีเดียวแต่นี้ปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้านั่นแหละที่คิดว่าเวลาปรินิพพานเรื่องที่คิดว่ามีพระอรหันต์มากๆคือท่านจะรู้วาระของกันท่านจะรู้ความควรหรือไม่ควรของกันและกันในเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวาระสุดท้ายนะจะเป็นพระอรหันต์องค์สำคัญสำคัญเข้าอยู่ในรอบแรกรอบสองรอบสามเป็นวงนะเป็นวงหอมล้อมพระเจ้านะตั้งแต่นี่เราแยกประหารหลวงปู่มั่นแล้วก่อนนะตั้งแต่หลวงปู่มั่นมันก็ยังมีเป็นเองนะไม่มีใครบอกครับรู้จักตัวเองใครๆก็รู้จักอาตันติตาผู้หนึ่งรู้จักตนรู้จักท่านเป็นผู้เช่นไรเราผู้เช่นไรก็รู้เองนี่เวลาพระเจ้าท่านหลวงปู่มั่นจะขันนะครูบาอาจารย์องค์สำคัญองค์ผู้ใหญ่อยู่วงไหนแล้วน้องก็อยู่วงนอกไอ้เราเนี่ยเป็นเศษเป็นโยมก็อยู่ข้างนอกหัวจ่อเข้าไปตรงนี้นี่องค์หนึ่งนี่องค์นี้เราก็หัวเราจ่อมาตรงนี้เราภาคเศษเด่นนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นไม่หักเป็นเองนะที่จะเข้าไปอยู่ในนั่นหรือไม่เข้าไปมันก็เป็นเองเพราะความเคารพองค์ไหนต้องควรครูบาอาจารย์ไหนต้องควรที่จะอยู่ใกล้ชิดที่สุดกับท่านอาจารย์ในเวลานั้นนี่เราพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าทรงเข้าสมบัติจะวางลวดลายของจักรดาให้เป็นภูมิแก่สัตว์โลกได้ดีเฉพาะอย่างยิ่งพระทหารที่อยู่ที่นั่นซึ่งเป็นผู้สามารถจะรับได้ทั้ง 100% มีอยู่มากมายนั่นแหละท่านได้เข้าปฐมฌานรูปฌานมีฌานรูปฌาน4อรูปฌาน4รูปฌาน4คืออะไรปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌาน นี่เรียกว่ารูปฌานเกี่ยวกับรูปทีนี้อรูปฌานสี่คืออะไรมีกี่คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาทิจัญญายตนะเมสัญญานาสัญญายตนะนี่คืออรูปฌานสี่นี่จิตของพระพุทธเจ้าเสด็จตามนี่แหละเสด็จไปตามขั้นของฌานของสมมติขั้นนี้จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สัญญาเวทะยิตานิโรธสมาบัติดับสัญญาและเวทนาหมดขันดับนี้สัญญาความจดจำเกี่ยวกับสิ่งภายนอกดับเวทนาความทุกข์ในเรื่องขันนะไม่ได้หมายถึงเวทนาจิตนะในเรื่องขันก็ดับในขณะเดียวกันพอกายหมดความหมายเวทนาที่เกี่ยวกับกายก็หมดความหมายลงประทับอยู่ในตรงนั้นอยู่ที่นั่นทีนี้พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ก็คือพระอุบาลีนั่นเองอยู่ใกล้ชิดที่ก็ถามขึ้นไม่ใช่พระองค์ปรินิพพานแล้วหรือทางพระนุทัศน์นั่งอยู่ด้วยกันตรงนั้นอย่างหนักเพราะพระนุทัศน์ไม่เป็นทางพระราชิตาวิชาคือเจโตปนิยานรู้วาระจิตของคนอื่นรู้จิตของคนอื่นสัตว์อื่นสัตว์ก็ตายแม้แต่จิตผู้เจ้าก็ยังไม่พ้นที่พระอนุทัศน์จะรู้วางจะพูดง่ายๆนะเวลาเข้าสมฌานสี่ฌานตอนนี้นี่คือจิตที่บริสุทธิ์นี่ต้องอาศัยสมมติเนี่ยนี่ขั้นหนึ่งแล้วผ่านไปก็รู้ว่าไปตรงนั้นเนี่ยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ถ้าไม่มีอะไรมาพาดถึงแล้วจะบอกไม่ได้ว่าความบริสุทธิ์นี้ไปไหนและอยู่ที่ไหนล่ะทั้งที่เจ้าของก็รู้คนอื่นก็รู้นั่นแหละอย่างพระอนุทัศน์ก็รู้แต่ไม่มีสิ่งพาดพิงพระอนุทัศน์จะพูดไม่ได้แม้พระองค์เองคือพระพุทธเจ้าก็พูดไม่ได้พระอรหันต์ก็ตามท่านก็พูดไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนนี่นะนี่พอเข้าสัญญาไปใช้ไตรโลดแล้วก็เป็นระงับเงียบหย่อนเหมือนกับปรินิพพานพระพระอุลีก็ถามไม่ใช่พระองค์ปรินิพพานแล้วหรือทั้งพระอนุทัศน์ก็ตอบทันทีบอกพยังเวลานี้ท่านกำลังประทับอยู่ที่สัญญาไปใช้ไตรโลดล่ะฟังสินี่แหละถ้าจิตกล้าก็ไปนั่นถ้ารู้ถ้าตามรู้หมดนี่จิตที่บริสุทธิ์เนี่ยไปไหนศูนย์ไหมตั้งที่คำว่าศูนย์กับคำว่ามีอภิญญาสิถ้าศูนย์เนี่ยทำไมจะรู้ว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่กล้าไปไหนแล้วจนกระทั่งถึงเข้าสัญญาณไปใช้แต่โลกนะเวลาถอยกลับมาเข้ารู้ถ้าก็บอกถอยกลับมาพอเข้าลงมาถึงจิตถ้าจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาไม่ได้เกี่ยวกับฌานใดอะไรสมมติอะไรพระอนุทัศน์ก็รู้เพราะก้าวเขาพักที่สองครั้งที่สองเนี่ยไปนี่เป็นจะรูปฌานสี่นี่อรูปฌานสี่ถ้าจิตก็ไปถึงนี่ละผ่านไม่ไปเกี่ยวข้องทั้งรูปฌานสี่ทั้งอรูปฌานสี่เพราะเป็นสมมติด้วยกันที่ผ่านพอผ่านแล้วพระอนุทัศน์ก็พูดได้คำเดียวว่าที่นี่ปรินิพพานแล้วนั่นพระอนุทัศน์จะพูดอะไรไม่ได้แม้แต่พระองค์ก็ยังไม่บอกว่าจะพูดอะไรได้อีกนั่นแหละที่อะไรที่เขาพูดว่ามันไม่พูดว่าอะไรต่ออะไรอย่างที่คือเขียนในปัญหาที่เกี่ยวกับนิสัยเป็นอะไรที่ท่านอาจารย์หลวงปู่มั่นนั่นแหละคือไม่พูดอะไรต่อไปอีกคือออกไปเนี่ยตรงนี้คือจะพูดอะไรก็ไม่ได้แต่จะปฏิเสธว่าศูนย์นั้นถูกปฏิเสธไม่ได้ไอ้ตัวนี้ยังกลับไปอีกนั่นที่เหตุที่มันเสียนั่นค่ะแต่เอาความจำมาว่างเนี่ยพอไปแล้วก็สูญไปเลยไม่มีความหมายอะไรทั้งหมดนั่นเองผู้เห็นผู้มีความหมายธรรมชาตินั้นมีความหมายอะไรจะเกินในโลกนี้จะมีความหมายเกินธรรมชาตินั้นแล้วพูดอย่างนี้ก็รู้เนี่ยผู้นั่งเลยจิตวันยานจิตก็รู้ท่าก็รู้นี่มีความหมายไม่หมายฟังสินี่เราพูดเป็นเรื่องอะไรนะทราบมันไปใหญ่ไปทีไรลืมทุกทีพูดไปแล้วลืมต้นทุกทีนะอะไรที่แรกก็พูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติแล้วก็พูดถึงเรื่องรสการเลือกนะเราก็มาถึงเรื่องเขียนประวัติของพระอรหันต์นะให้ผู้นั้นเป็นพระอรหันต์อันนี้ผ่านไปแล้วให้ผู้หนึ่งเป็นพระอรหันต์เขียนประวัติของพระอรหันต์นั้นให้ผู้หนึ่งเป็นปุถุชนเขียนประวัติของพระอรหันต์องค์เดียวกันนั้นมันจะกันลึกซึ้งต่างกันอย่างไรบ้างนั่นนะเออนี่ต้องต่าง 100% แตกต่างกันอันนี้เราเคยพูดหลายครั้งแล้วในจุดนี้เป็นจุดที่เราเคยได้พูดหลายครั้งแล้วจึงไม่พูดอะไรมากมายนะที่เราพูดอย่างละเอียดรอมาตั้งต้นมีอยู่แล้วในหนังสือก็มีการเป็นการแพร่ด้วยนะเรายังจำได้ว่าระยะนั้นพวกกรุงเทพกับพวกวัดโสกรามมามากเราก็ไปเทศที่ในครัวต่างคนก็ต่างถามปัญหาขึ้น ในปัญหาแต่ละข้อและกระทงนั้นมันพอดีกับปัญหาที่เราจะตอบที่เราจะเทศนี้จากนั้นเราก็เล่าถึงเรื่องของเราเนี่ยเราเล่าเรื่องของเราขึ้นมันก็มีเริ่มตั้งแต่เรื่องจิตเริ่มเจริญทางด้านสมาธิและจิตเสื่อมนั้นเมื่อเจริญไปเพราะเหตุไรก็อธิบายเพราะเหตุไรเวลาเสื่อมเพราะเหตุไรก็แล้วอธิบายความเสื่อมคำเสื่อมนั้นเรายังจำได้จำได้ไม่ลืมอันอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นสัจธรรมอันหนึ่งถ้าเป็นสัจจะแล้วมันจำมันไม่ลืมถ้าเป็นความจำธรรมดามันก็ลืมถ้ามันกลายเป็นสัจจะไปแล้วมันก็ไม่ลืมคำว่าเป็นสัจจะคือความที่จิตของเราเสื่อมเราได้รับความทุกข์ความทรมานมากขนาดไหนเป็นจิตที่ฝังใจเราอย่างลึกเนี่ยเป็นความจริงนั่นเป็นสัจจะแล้วเราจึงไม่ลืมเราก็มาทำโกรธนั่นแหละมาทำโกรธมาบ้านนี้ถ้าพังอยู่ทางตอนออกบ้านแต่ก่อนเป็นดงหมดทางนู้นทางด้านนี้ทำกดแล้วอะไรน้ำมันที่มาทาซี่กดนะหัวกดอะไรนี่มันไม่เหมือนน้ำมันทุกวันนี้ซึ่งทาแล้วมันแห้งอย่างง่ายดายนะอันนั้นทาแล้วตั้งหลายวันมันก็ไม่แห้งน้ำมันทาไม้เสื้อปลาอะไรไก่อูนั่นน่ะกระป๋องกลมๆเข้าปลากระป๋องกลมๆนั่นแหละแต่มันมีปลาไก่อูอยู่นี่แล้วอันนั้นเอามาทาที่กดทาหัวกดทาเท่าไรหลายวันเท่าไรมันก็ไม่แห้งรอให้มันแห้งมันก็ไม่แห้งไอ้จิตมันก็เสื่อมลงเรื่อยๆความร้อนก็ร้อนเรื่อยๆสุดท้ายจับใส่เข้าใส่กันเลยแห้งๆตั้งหัวมันเถอะพอใส่แล้วก็เข็มเลยนี่ดูจะไม่ถึงเดือนนะมาหยุดมาทำกดจิตเสื่อมนี่เพราะทำกดจิตมันไปอยู่ข้างนอกมันไม่การรักษาจึงมีเวลาน้อยมากกว่าที่จิตมันส่งไปข้างนอกพอเริ่มรู้ว่าเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างคือแต่ก่อนมันเหมือนหินพอกำหนดตรงนี้มันจะเข้าปุ๊บเลยเข้าไปแล้วเหมือนหินคือความอะไรแน่นหนามั่นคงนะมันเหมือนหินแน่นปังเลยทีนี้เขาทำกฎนี้ยังไม่แล้วแล้วเข้าจิตชักแปดเอ๊ะยังไงชักปุ่นสุดท้ายเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเนี่ยเหตุที่จะร้อนเนี่ยเอากดเขาร้อยกดอย่างนี้แล้วก็เยียบกดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่งเลยเข้าได้มาเลยได้บ้างมาเลยบ้างถึงเวลานั้นเสื่อมซะจนหมดนะเริ่มแรกมันจะเข้าได้บ้างมาได้บ้างคือเข้าได้คือเข้าลงสู่สมาธิตามเดิมที่เคยลงนี่บ้างไม่ลงบ้างเนี่ยฝืนอยู่ข้างบนนี่บ้างยังได้บ้างไม่บ้างคือได้ทีเสียคุณงานนะเราก็รีบออกแล้วสุดท้ายก็มีแต่ทีเสียเลยทีได้ไม่มันก็โมโหดิโอ้ยเสียใจนี่เรายังไม่ดูดีนะนี่ก็เป็นสัจธรรมเรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจนี้ไม่เกินผู้มีจิตมันเสื่อมผู้มีจิตเจริญแล้วเสื่อมนะนี่เราก็เคยพูดอยู่แล้วอันนี้มันพอพูดอย่างนี้มันจะต้องสัมผัสกันไปกับเรื่องในตำราท่านพูดไว้เขาก็ได้เรียนตำราเพราะมันมีภาควิชาของประเด็นสามเนี่ย
1: แต่ตอนนี้เป็นผลกระทบกรรมให้เกิด
0: นั่นแหละทีนี้ก่อนเวลามันเสื่อมจะเอาให้มันได้อย่างใจมันไม่ได้มันก็ทุกข์มากจริงๆเพราะอยากให้มันได้อย่างที่เคยถ้าเราเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าคนสามัญธรรมดาทั่วไปหาเช้ากินเย็นนะกับคนที่มีเงินเป็นแสนแสนล้านนี่เวลาเงินท่านแต่ละล้านนั่นมันไม่สูญหายไปด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามนะด้วยวุฒิเหตุด้วยอะไรก็ตามนะแต่ยังมีเงินค้างอยู่ในธนาคารเป็นแสนก็ตามเพราะสิ่งที่มันล่มจมมานั้นเป็นล้านล้านจิตใจจะไม่อยู่ในเงินแสนที่เราฝากไว้ธนาคารเลยแต่มันจะไปอยู่กับนู่นกับเงินเป็นล้านล้านที่ล่มจมไปแล้วนู่นนั่นแหละเสียใจมากที่สุดเลยแล้วเงินแสนแสนนี่มีอยู่มากยิ่งกว่าประชาชนก็หาเช่าที่เงินไปไหนแต่มันก็ไม่มาสนใจหยุดโน่นมันก็สนใจอยู่โน่นเกิดความเสียหายก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับเงินที่เสียไปโน่นอยากจะได้กลับมาแล้วจะไปสารกระติกสารหวนฮะเพื่อให้มันได้เงินเป็นล้านๆกลับมามันเป็นไปได้ไหมนี่ที่มันน่าโมโหอีกนะถ้าทำไมถึงเราจะคืนได้อีกนี่แหละนี่แหละเรื่องมันนะที่เกิดทุกข์มากทุกอย่างนี้คนสามัญธรรมดาเขาหาเช่ากินเย็นนี่เขาไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากนะยิ่งกว่าคนที่มีเงินเป็นล้านๆแล้วล่มจมไปด้วยเหตุใดก็ตามแล้วมีเงินเหลืออยู่เป็นแสนๆพันๆครั้งก็มีความทุกข์มากขนาดนั้นนะนี่แหละจิตที่มันเสื่อมจนอย่างนั้นเหมือนกับเงินล้านๆพังลงไปจากตัวของ อันนี้ก็เกิดความเสียอกเสียใจเสียก็เป็นแม่แต่มันก็มีดีหนึ่งคงจะเป็นวาสนาบ้างอะไรก็ไม่รู้นะคำว่าถอยมันไม่มีครับมันจะเอาให้ได้ค่าเดียวมันจะเสื่อมขนาดไหนก็เอาหัวให้ขาดเลยเจ้ามันไม่ถอยอันนี้ก็พูดไปมากแล้วนี่จะไม่พูดซ้ำอีกนะพอมันได้เข้ามาเจริญแล้วไม่เสื่อมเท่านั้นทีนี้ก็เอาใหญ่เลยนะคราวนี้เอาใหญ่ด้วยความเครียดแค้นเครียดแค้นประเภทนี้เป็นเครียดแค้นของธรรมผู้กิเลสจึงไม่เป็นกิเลสความเครียดแค้นความมุมานะความทุกข์สิ่งทุกอย่างมันเด็ดทุกอย่างเลยถึงขนาดว่าจิตนี้จะตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตนี้เสื่อมเราก็ต้องตายโดยความข้ามกันจะตายด้วยเหตุใดก็ตามมันจะเป็นแน่นั่นทางที่มันเด็ดถึงขนาดนั้นนะเพราะความเสียหลักที่มันเคยทุกข์ทรมานมาแล้วแหมในชีวิตเรานี่ไม่เคยมีทุกข์ขนาดไหนที่จะมากขึ้นกว่าทุกข์ในเวลาที่จิตของเราเสื่อมนะเราจึงไม่ลืมเลยแล้วความสุขความสบายของจิตที่แน่นถึงปึงเราก็เห็นแล้วนั่นแหละคุณค่านั่นเองเรามันแสดงในจิตเมื่อเวลานั้นหายไปมันมีไฟมาแทนที่มันเป็นโอ้ยทุกข์หมันกับทุกข์แล้วพอมันได้ที่แล้วเท่านั้นเองเอาเลยจุดตรงนี้เหมือนกับนักโทษหรือเหมือนมหันตโทษไปด้วยนะไม่ใช่โทษธรรมดานะเหมือนมหันตโทษมันจะขยับตัวไปไหนไม่ได้จะต้องบีบคอมตลอดเวลามหันตโทษอันนี้จิตมันจะคิดไปไหนไม่ได้ต้องบีบตลอดด้วยสติด้วยปัญญาหนีไปไหนไม่ได้ก็คือว่าความเสื่อมกับความตายมันเป็นอันเดียวกันเราได้วางจิตลงขนาดนั้นแล้วเพื่อจะให้จิตนี่มันเคลื่อนตัวกันไม่ได้เลยจะเอาให้ได้อย่างใจเป็นแบบขาเดียวเท่านั้นเพราะเข็ดในเวลาทุกข์ถ้าพอมากเพราะจิตเสื่อมนี่คราวนี้จิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตเสื่อมเราก็ต้องเป็นเราไม่ต้องตายนี่แหละมันจึงได้วิ่งไปถึงพระโคจกะเวลามันเรื่องมันผ่านไปแล้วนะพอจิตมันเจริญขึ้นมาแล้วเราจึงได้ย้อนหลังไปถึงพระโคจกะที่จิตท่านเสื่อมถึง5หนถ้าเราจำไม่ลืมนะผลที่6ถึงได้เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึง5หนท่านเกิดความเครียดแค้นท่านจะฆ่าตัวตายเพราะท่านทุกข์ทรมานมากเพราะจิตเสื่อมแล้วมันก็มาเข้ากันหน้ากับเราทุกข์ทรมานมากจึงได้ออกอุทานภายในจิตใจเจ้าของเลยว่าทีนี้จะเสื่อมไปไม่ได้ได้อย่างนั้นแล้วได้อย่างที่ใจอย่างนี้แล้วจิตแม่นสมถึงนั่นแล้วนะแล้วมันก็ไม่เสื่อมที่จากนี้ไปแล้วจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตนี้เสื่อมเมื่อไรก็แสดงว่าเราต้องตายเมื่อนั้นนี่มันก็วิ่งถึงพระโพธิสัตว์อ๋อท่านเป็นอย่างนี้เองท่านถึงไม่ยอมตายจะอยู่ไปไม่ได้มันหนักโรคพูดง่ายๆมันทุกข์แสนสาหัสจะอยู่ไปยังไงถ้าตายได้เลยมันแล้วแต่มันจะแล้วหรือมันแล้วก็รู้แหละมันอาจจะเป็นเรื่องของมันล่ะคือมันทุกข์จนทนไม่ไหวแล้วต้องตายจะทนไปอยู่ยังไงทีนี้เวลามันได้แล้วก็จึงเอาชีวิตเข้าประกันเอาทีนี้ก็มีแต่เจริญท่าเดียวเรื่องตายเรื่องเสื่อมกับความตายนี่ความเสื่อมความตายนี่เป็นอันเดียวกันจะเสื่อมไปไม่ได้นั่นแหละขยับเลยจากท่านมาแล้วก็ความเพียรนี่หนักเอามากทีเดียวก็เป็นพรรษาที่9แล้วเดือนเมษาเนี่ยพศ85แล้วเล่นมาไม่ลืมเดือนเมษานั้นนั่นแหละที่จิตเอาจิตได้นะจิตไม่เสื่อมตั้งแต่เดือนเมษาไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนตอนนั้นก็หลวงปู่มั่นไปเขาตกนั่นเองนี่คือสองที่อุบลนั่นก็สั่งแต่ตอนนั้นไม่ลืมนะถ้าอยู่นี่ท่านหานะผมเดินเขาตกท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนหนึ่งวันเขาเสร็จแล้วผมก็มาแล้วมันผมไม่อยู่นานแล้วท่านหาไปอยู่นี่นะผมจะกลับมาหานี่แหละบ้านนาทินวนนี่วัดดอยธรรมเจดีย์นี่บ้านนาทินวนท่านอยู่ย่านกลางวัดนี้เป็นวัดร้างท่านเป็นพระอยู่วัดร้างของเวลาท่านเผาศพท่านออกจากวัดนี่แหละให้เราอยู่เข้าวัดองค์เดียวเราก็เฝ้าเพราะท่านสั่งแล้วมันอยู่นี่นะท่านหนาวคอยอยู่นี่นะผมไปเผาศพลุงท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนไม่กี่วันเสร็จแล้วผมก็รีบมาเราก็พอท่านเผาศพแล้วเราก็โดดเงินไปรอรับท่านสุทัศน์ท่านประนุนเดินไปเลยตอนนี้จังหวะพอดีท่านขอเสร็จวันนี้ท่านจะออกเดินทางเราคิดไว้นะเราก็ไปอยู่ไปก็คงเต็งเลยท่านมาท่านไม่รอนานแล้วก็มาอยู่ท่านก็มาจำพรรษาที่วัดนาทิวัดบ้านน้ำมนเราก็มาแล้วมาถึงนู่นวัดมันก็เลยลงก็ร้างมาแล้วใครอยู่ก็มีใครอยู่ระหว่างก็คิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มากที่สุดคิดถึงวัดนานระหว่างนั้นท่านก็เลยนิ่งนะก็คิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มากที่สุดคิดถึงบ้านระหว่างนั้นท่านก็เลยนิ่งท่านไม่ตอบว่าไงโอ้ดังจะไหวบ้างต้องการเวลาจะคงว่างอะไรนะก็มันคิดถึงท่านอย่างนั้นจริงถึงไม่อยู่ใช่ไหมล่ะพอกล่าววันนี้ท่านเผาศพเสร็จแล้ววันนี้ท่านจะออกเดินทางเราก็ออกไปรับท่านเลยแล้วไปก็ไปกงเต๋งเลยท่านมาถึงพอดีเลยนะท่านพนมอ่ะแล้วนั่งกลับมาเวลาไปมาแน่ว่าอะไรก็มาถึงเมื่อวานแล้วก็บอกกันแล้วเหรอแล้วใครอยู่แล้ววัดมันไม่ร่างเลยร่างก็ร่างไปแล้วผมไม่ได้คิดถึงบ้านนี้ผมคิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็เลยฟังแล้วท่านนิ่งเฉยเลย ฉันก็ไม่ตอบก็ต้องฟังนี่เราก็เฉยตอบแล้วก็นั่งพอก็ฉันยิ่งเห็นเราไม่คิดถึงว่ายิ่งกว่าคิดถึงครูบาอาจารย์ใช่ไหมเพราะว่าเราถึงเราไม่จ่ายรับก็ได้ครูบาอาจารย์เราไม่ยอมจ่ายตอนนั้นเราติดตามจะวัดเรานั่นแหละพอกลับมาก็ยังมาอยู่บ้านน้ำมนต์เอาหน้าถึงนั้นนะพอก้าวเข้ามาแล้วภาระไล่หมดแล้วทีเนี้ยนั่นแหละขั้นหนักเลยพรรษาพรรษาเก้านั้นจะเก้ากับพรรษาสี่จำพรรษาเป็นรุ่นที่สององค์นะครับเรื่องความเพียรใหญ่นี่เรื่องข้อเหตุอันนี้เองเพราะความเจ็บแค้นอยู่ไม่ใช่อะไรนะเจ็บใจนี่เจ็บมากถ้าเป็นคนเราเรียนตามความจริงนะเป็นนิสัยของปุถุชนนะถ้าลงเจ็บใจให้คนในขนาดนั้นแล้วฆ่าศพยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าได้ฆ่าคนนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้เจ็บแค้นเป็นขนาดหนักว่าถ้าเสื่อมจิตนี่ได้เสื่อมไปเราก็ต้องตายเท่านั้นหนึ่งฟังดิเพราะฉะนั้นจิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ตายถ้าจิตเสื่อมเราก็ต้องตายไม่เป็นอย่างอื่นนะมันจะตายด้วยเหตุใดก็ตามเราก็ไม่ทราบนะแต่มันจะเป็นแน่แน่ลงจิตลงเป็นขนาดนั้นแล้วมันจะไม่เป็นอย่างอื่นมันก็ไปคิดถึงเรื่องพระโพธิสัตว์ถึงมาละถึงมันเสื่อมไปห้าหัวเนี่ยท่านเอามีดโกนมาเสื่อมขอท่านแล้วในประวัตินั้นมีจริงนะถ้าคนด้วยกันเอามีดโกนมาเสื่อมขอจะฉะนั้นคงจะเป็นหลังคงจะเป็นก่อนพุทธบัณฑิตเราก็ไม่ทราบพุทธญาติพระองค์ท่านห้ามพุทธเจ้าจะห้ามให้ฆ่าตัวให้ฆ่าตัวตายถ้าที่ถูกฆ่าตัวแล้วจะเป็นอาบัติหนักอันนี้ถ้าคนที่กันน่าจะก่อนพุทธบัญญัตินะท่านนี้พอถึงวาระที่หกห้าผ่าตามไปแล้วถึงวาระที่หกแล้วมีมาเฉือนเจ้าของเฉือนคอยของแล้วเกิดเลือดพุ่งออกไปนี่นะได้เห็นเลือดเกิดการพิจารณาในขณะนั้นเลยนะพิจารณาเจ้าของแล้วได้บรรลุธรรมในขณะนั้นเลยถ้าคนที่กันในบรรลุธรรมในขณะที่ทุกขเวทนาก็เกิดเลือดกระลักมาให้เห็นนั่นแหละฟังดิขนาดนั้นน่ะจิตท่านท่านทนอยู่ไม่ได้คุณท่านต้องฆ่าหนแล้วเสื่อมหนที่จะหนเสื่อมหนเอามีดคนมาเฉือนคอเจ้าของเลือดพุ่งออกมาแล้วก็เห็นทั้งความทุกข์ของเจ้าของด้วยเห็นทั้งนี้ด้วยเพราะจิตขนาดนั้นแล้วมีจิตนี่จะฆ่าตะก้าวกระชากและพิจารณาเป็นธรรมได้บรรลุธรรมในขนาดนั้นนี่เฉยๆที่เป็นสถานพยานอีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ตายแล้วเป็นยังไงนะพญามารมาค้นหาจิตวิญญาณของพระโพธิสัตว์จนแหลกหมดทั่วโลกธาตุดินแดนว่างั้นเลยนะพระพุทธเจ้าท่านเลยตลาดมาว่าพญามารผู้ใจบาปจะไปหาค้นทำไมเธอนั่นจะค้นหาได้แต่จิตของคนที่มีจิตเด็กเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็เกลื่อนไปด้วยจิตของคนที่มีเด็กไม่ต้องค้นเธอก็เจอแต่จะค้นจิตของพระอรหันต์เนี่ยเธอค้นจนกระทั่งวันตายเธอก็มีวันเจอเธอรู้ไหมว่าพระโพธิสัตว์ที่เป็นบุตรของเรานั่นน่ะเวลานี้เธอไปนิพพานแล้วนะเธอสิ้นกิเลสแล้วเธอจะไปค้นหาอะไรวิญญาณของพระโพธิสัตว์ผู้เป็นบุตรของเรานี่ชัดไหมล่ะพญามันยืนยันกันตรงนี้คือเวลาพญามารค้นหาจิตวิญญาณเป็นควันตลกไปหมดจะไม่ใช่ควันแบบตาเราเนื้อเราจะเห็นนะมันควันตาในต่างหากตาเนื้อเราเห็นแต่ควันไปละแสบตาน้ำตาไหลออกมาอันนี้มันมีหลักฐานพยานนี่นั่นแหละท่านพอท่านเห็นเรื่องนะท่านก็บรรลุธรรมพิจารณาปุ๊บเดียวแล้วบรรลุเลยมันรู้เรื่องความเสื่อมก็มรรคนั้นไม่เหลือหรืออะไรแล้วก็นอกจากนั้นจังหวะเราก็เร่งในพรรษานั่นนั่นแหละที่มีเริ่มนะเริ่มนั่งถามลุงถามค่ำตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาอะไรนั่งตลอดลุงเอากันใหญ่เลยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเข้าพรรษาก็เรื่อยเลยจนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ท่านเห็นว่าจะมันจะมากไปแต่คนอย่างเรานี่จะไปเตือนธรรมดาไม่ได้เพราะคนหยาบต้องเตือนด้วยค้อนตีเลยถึงได้เวลานั่งภาวนาวันไหนพอตื่นข้ามาวันนั้นจะต้องขึ้นไปหาท่านเอาโอกาสขึ้นไปโดยเฉพาะเลยพอขึ้นไปก็โหยเวลาไปเล่าภาวนานี่ให้ท่านฝังขึงขังตึงตังเหมือนไม่ใช่คนนี้นะไม่เหมือนไม่ใช่คนที่เหมาะเป็นคานต่อท่านอย่างมั่นนะโดยเวลาเล่าธรรมะนี่เป็นเสือโคร่งต้นขึ้นไม่จะเรียนคือว่าอาถรรพ์นะมันเป็นยังไงงั้นเล่ามาท่านฟังเพื่อท่านจะได้แก้ไขเราความหมายว่างั้นพอเราล่าจบท่านก็เปี้ยงเลยเสียงลั่นพาดอยู่ที่ไหนก็มาเลยทีนี้พอนานท่านนานเข้าว่านั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งมากๆครับถึงจะไม่ติดกันทุกคืนก็ตามแต่มันก็เว้นเพียง2คืน3คืนเอาเรื่อยๆท่านเห็นว่ามันจะมากเกินไปมันจะหักผมเกินประมาณท่านก็เลยยกที่เราต้องขึ้นมาร่างกายมันไม่ใช่กิเลส ต่กิเลสมันอาศัยร่างกายเป็นอุปกรณ์เครื่องหนุนมันกิเลสแท้อยู่ที่จิตขนาดนี้ร่างกายไม่ใช่กิเลสกิเลสแท้อยู่ที่จิตมันต้องขึ้นตรงนี้ก่อนท่านขึ้นท่านก็ระวังท่านเพราะเราจะต้องตันมันเคยถกกับท่านมาพอแล้วท่านนี่ก็ท่านก็เลยยกม้าต่างๆนั้นม้าตัวมันพยศเขาฝึกเอาให้เป็นให้ตายเลยเดี๋ยวเขาฝึกเอาอย่างหนักความม้าบางความมันฝึกได้พอประมาณแล้วการฝึกเขาก็ลดลงไม่ได้หนักไม่ได้ฝึกอย่างหนักเมื่อม้าที่ฝึกได้เต็มที่แล้วเขาก็มีอะไรฝึกมาใช้ประโยชน์ไปจิตเวลามันผาดโผนมันดื้อก็เอาให้มันหนักทันวางนะถ้าว่าเมื่อมันลดดอนความพยศลงมาก็เบาเหมือนลงไปตามขั้นภูมิเหมือนกับนายสาธิเขาทรมานม้าหรือสุขัดม้าท่านพูดเพียงเท่านี้ถ้าไม่พูดมากกว่านั้นถ้าท่านจะว่านี่ที่ท่านทำตรงนี้มันมากเกินไปนั้นก็กลัวจะเราจะอ่อนเปียกแล้วนอนไม่ดีเข้าใจไหมนอนไม่ดีแล้วก็ตั้งถึงเวลาขันหันก็จะไม่ขันมันจะนอนตลอดถ้าท่านจะว่านี่ก็กลัวเราจะอ่อนเปียกเสียงเพราะท่านต้องพูดเปียกๆเพราะนั้นเราเข้าใจเหมือนอย่างที่ท่านว่าถ้าเราจะสมาธิท่านอาจารย์พูดกับเราถ้าไม่เคยพูดให้ความเหมาะพอดีท่านจะเอาให้หนักทุกอย่างนั่นแหละถ้าไม่หนักมันไม่ลงอย่างที่ท่านพูดว่าท่านถามปั๊บถ้าก่อนท่านเคยถามเป็นยังไงสมาธิดีเดี๋ยวก็บอกว่าดีแล้วก็บอกว่าดีเลยเขาหลับท่านหลับหลวงปู่มั่นแล้วเราไม่เคยมีเป็นอุบายต่างๆแล้วไม่มีแล้วก้มแล้วประมาณเมื่อหลายครั้งในหนหลายปีเข้ามาท่านก็ดับซะบ้างสิแล้วไปไหนจิตเวลานี้จิตสบายดีเหรอสบายดีอยู่ห่วงจะนอนตายมันมีที่มีเลยนะจะนอนตายนั่นแหละนอนตายในสมาธิหน่อยท่านรู้ไหมว่าสมาถูกในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมคือถูกในสมาธิหนึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเนื้อติดฟันเท่านั้นเองมันไม่ได้มากอะไรความสุขนี้ท่านหลังความหมายนะแล้วก็ท่านรู้ไหมว่าสมาธิตั้งแท่งมันเป็นมูลฐานตั้งแท่งท่านรู้ไหมท่านนี่ยังขึ้นอยู่เลยถ้าสมาธิเป็นตัวสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะเดินที่ไหนหนังฟังสิผมมันเคยต่อสู้ท่านมาแล้วก็ใส่กันเตี้ยงอย่างนั้นสุดท้ายก็หมอบสุดท้ายไปเนาะพอลงไปแล้วทีนี้ก็นี่เรามาเราหวังจะมาพูดหวังพึ่งพิงครูบาอาจารย์ว่าท่านเป็นอาจารย์เราก็วันนี้เราไปเป็นอาจารย์ท่านตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะวันนี้คือไปโต้กันได้อย่างหนักเราก็มีความรู้อันหนึ่งท่านก็มีความรู้ท่านอันอย่างนั้นนะแต่ความรู้ท่านเป็นความรู้ที่ท่านพญาราชสีเห็นไหมความรู้เราเนี่ยความรู้ของหนูนี่นะแต่หนูมันก็ไม่ถอยมันกัดเหมือนกันนะนี่ละพอเรามีความรู้นี้ถ้าจิตมันยังไม่ลงในแง่กันไม่ลงเราแต่เมื่อไรมันจะต้องต่อสู้กันอยู่เรื่อยที่ว่าท่านกันเรื่อยจนกระทั่งท่านไปเยอะเดียวหาที่ท่านมาได้เป็นหมอกให้หมอกพอออกจากทางด้านปัญญาเลยมันออกใหญ่เลยทีออกถึงขนาดถึงว่ากลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอนนอนไม่หลับที่ทำจะออกเนี่ยกลับไปแล้วนี่ท่านอาจารย์ว่าให้ก็ให้พิจารณาว่าติดในสมาธิไม่ออกไปรำออกพิจารณาไม่พิจารณานั่นนอนไม่หลับอย่างนี้นั่นล้ำหลงสังขารท่านเอาแล้วก็เมื่อไม่พิจารณาก็ไม่รู้นี่นั่นละบ้าสังขารบ้าหลงสังขารมันใหญ่ซะ

ยากมาหลุมมันใครไปทำท่านจารย์ลำบากวะหลุมเหมือนกับผ้าแล้วมันจะมาเอาขยี้ขยำให้แหลกนะถ้าเป็นองค์ใดองค์หนึ่งนะไม่ได้นะผ้าแล้วจะมาขยี้ขยำให้แหลกหมดเลยแต่พอมาเห็นเราก็จะอาจารย์ถามว่านี่ในปากแตกต่างนะเป็นนั่นเรานักต่อสู้ครูมาได้เอาจริงๆนะเขาหาความจริงหาจริงๆนี่นะไม่ธรรมดาเอาละ

ทนเอาทนก็ทนเพื่อหมู่เพื่อนนั่นวันหนึ่งวันหนึ่งธาตุขันธ์ของเจ้าของอยู่ลำพังคนเดียวพอเหมาะพอดีกับการทรงธาตุทรงขันธ์อยู่แล้วที่เกี่ยวกับใครๆก็ตามไม่ว่าประชาชนพระเนตรก็เท่ากับแบกภาระแต่ละชิ้นละอันแต่ละสิ่งละอย่างอยู่ตลอดเวลาที่คนและพระเนตรเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละนั่นเป็นการฝืนธาตุขันธ์ซึ่งอ่อนกำลังลงมากแล้วแต่ก่อนไม่รู้สึกการเทศนาว่าการตอนรับแขกคนนอกจากมีความรู้สึกไปเพื่อความวิเวกสงัดเพื่ออัดเพื่อทำเท่านั้นไม่ได้มามีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงดังที่เป็นอยู่เวลานี้ทุกวันนี้เป็นอย่างที่ว่านี่จึงไม่อยากจะเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับอะไรถ้าไม่จำเป็นจริงๆถึงเวลาเวลาที่จะให้การอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เหมือนกับว่าลากว่าเข็นมาเตรียมท่าเตรียมทางที่จะพูดคือการใช้ขันเท่ากับใช้กำลังมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ฟังอย่างถึงจิตทั้งใจดูให้ดีด้วยสติปัญญาจดจ่อฟังให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์จากครูจากอาจารย์ในแง่ใดมุมใดให้นำมาเป็นข้อคิดอ่านแต่ตรองเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมแก่ตนที่มุ่งเข้ามาศึกษาอบรมกับท่านจะไม่เสียประโยชน์ที่มาศึกษาการมาอยู่ด้วยกันจำนวนมากจะให้สงบสงัดเหมือนอยู่จำนวนน้อยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกิริยาอาการซุ้มเสียงมีอยู่กับทุกคนที่จะต้องนำออกใช้เมื่อใช้ไปก็ไม่ไปไหนก็จะต้องเข้าไปสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของกันและกันให้เป็นการรบกวนจิตใจอยู่เป็นประจำนั่นแหละในวันหนึ่งคืนหนึ่งการอยู่จำนวนมากจึงไม่ค่อยสะดวกเต็มอัดเต็มทำเหมือนอยู่จำนวนน้อยๆเราพูดเทศให้หมู่เพื่อนฟังนี้มามากต่อมากแล้วการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เริ่มแรกตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านมารับนภาพลงไปหมู่เพื่อนเขามาเกี่ยวมาเกาะตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นานเท่าไหร่ท่านมรณภาพไปก็ดูมัน38ปีนี่แล้วเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนโดยไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะเกี่ยวข้องแต่ก็เกี่ยวข้องด้วยความจำเป็นของหมู่เพื่อนที่มายึดมาเกาะก็จำต้องได้ปฏิบัติมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้ผู้มาศึกษาเพื่อสาระคุณจริงๆก็น่าจะได้ไปเป็นข้อปฏิบัติไม่เหลวๆไหลๆเฉพาะวัดนี้เราเคยพูดเสมอเรามีความเข้มงวดกวดขันกับทางด้านจิตตภาวนามากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นเพียงอาศัยชั่วระยะการอย่าได้ถือมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นการเป็นงานภายในวัดนี้จะเป็นการให้เสียทางด้านจิตตภาวนาและเสียขนบธรรมเนียมประเพณีที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เสาะแสวงหาความสงัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นดูเรื่องของจิตเรื่องทั้งมวลจะไม่เกิดจากที่ใดแสดงออกจากที่ใดนอกจากออกจากจิตโดยถ่าย

0: หากไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าตนมีเรื่องจนกระทั่งเต็มหัวอกยกไม่ขึ้นแล้วถึงทราบว่าหนักแต่ก็หาทางแก้ทางออกไม่ได้เพราะความไม่มองดูจิตนั่นแหละการมองดูจิตก็คือการกำหนดด้วยสติให้มีการรับทราบความเคลื่อนไหวของใจตัวเองอยู่โดยสม่ำเสมอควรจะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพื่ออัดเพื่อทำจากความคิดปรุงของตนในแง่ใดก็ให้ได้อย่าปล่อยให้คิดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยปราศจากประโยชน์ทางด้านธรรมะแล้วก่อโกยเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาเผาโดนจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ทางในสมัยปัจจุบันก็ได้นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ได้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นของเราซึ่งเป็นหลักยึดที่ตายใจได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าแง่ธรรมไม่ว่าแง่วินัยท่านประพฤติปฏิบัติโดยความถูกต้องแม่นยำไม่เป็นที่สงสัยแก่ผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านเราได้ศึกษาอบรมกับท่านมามากน้อยเพียงไรก็นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเพื่อความตะเกียกตะกายของตนเองก็ควรจะเป็นสาระประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมและควรที่จะเข้มแข็งขึ้นทุกวันไม่ใช่อ่อนลงไปอ่อนลงไปจนอ่อนเปียกล้มเหลวไปอย่างนั้นใช่ไม่ได้เลยเวลานี้ดูจะเป็นอย่างนั้นแต่หมู่เพื่อนมีความรู้สึกอย่างไรผมไม่ทราบด้วยสำหรับผมผู้ดูแลหมู่เพื่อนอยู่อดมองอดคิดอ่านแต่จองกับหมู่เพื่อนไม่ได้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้อุบายวิธีการต่างๆเพื่ออัดเพื่อทำสิ่งใดที่ไม่เป็นอัดเป็นธรรมที่แทรกขึ้นมาในกิริยาอาการของหมู่เพื่อนแต่ละรายละลายก็อดที่จะคิดอดที่จะทราบไม่ได้สิ่งเหล่านี้ส่วนมากมักเป็นผลลบเสมอจึงทำให้เกิดความกังวลและหนักใจไปด้วยเพราะกิริยาแห่งการแสดงออกนั้นไม่ค่อยมีสติเครื่องรักษาบ้างเลยขอให้หมู่เพื่อนได้พินิจพิจารณาให้มากเตือนจุดใดข้อใดให้พึงนำไปคิดไปอ่านเพราะผู้เตือนเตือนเพื่อให้ผู้นั้นได้สติควรจะแก้ไขดัดแปลงก็ให้ได้แก้ไขดัดแปลงควรจะส่งเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วอย่างใดก็ให้ได้ส่งเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญมากขึ้นภายในจิตใจของตนไม่ใช่แต่ว่าสักแต่ว่ามานั่งฟังกันอยู่เฉยๆอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรการงานมีมากแสงขึ้นมาในวัดนี้เพราะมีหลายองค์อยู่ด้วยกันองค์หนึ่งทำงานหนึ่งองค์หนึ่งทำงานหนึ่งมองดูงานแล้วไม่ใช่งานแก้กิเลสแต่เป็นงานเพิ่มความกังวลสั่งสมความกังวลหรือสร้างความกังวลขึ้นมาภายในใจโดยเจ้าตัวผู้ทำอยู่นั้นก็ไม่ทราบเลยว่างานนั้นเป็นงานเช่นไรก็จะมามัวคิดตั้งแต่ว่างานนี้เป็นผลประโยชน์เป็นงานของศาสนาเป็นงานของวัดวาอาวาสเป็นงานเพื่อหมู่เพื่อคณะแต่มีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรงานนี้ได้ทำความกระทบกระเทือนแก่จิตใจทางด้านจิตตภาวนาอย่างไรบ้างหรือไม่ข้อนี้รู้สึกจะมีความคิดน้อยมากจึงทำให้เกิดให้เป็นอยู่เสมอฉันงานเสร็จแล้วตามธรรมดาเอาเข้าทางจงกรมนี่เป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์พาดำเนินมาห้ามหันกับกิเลสซึ่งเกิดอยู่ที่หัวใจตลอดเวลาพลิกตัวของมันขึ้นมาเรื่อยๆผลของมันขึ้นมาเรื่อยๆหากมีสติจะได้เห็นได้ทราบได้แก้ไขกันถ้าไม่มีสติก็ดังที่เป็นอยู่และจะเป็นไปข้างหน้าก็จะต้องเป็นไปตามทำนองที่เป็นอยู่นี่แหละไม่เป็นอย่างท่านผู้ทรงมรรคทรงผลที่เป็นสรณะของพวกเราตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่โลกทั้งหลายได้เปล่งวาจาถึงท่าน ว่าพุทธังสนังกัจฉามิก็ดีธรรมที่ท่านได้ตรัสรู้มาสั่งสอนโลกอันเป็นกิริยาแห่งความสมมุติแง่หนึ่งก็ดีพระสงฆ์สาวกที่ท่านดำเนินจนสังหารกิเลสให้สิ้นซากไปจากจิตใจทั้งสามรัตนนี้มาเป็นสาระที่พึ่งเป็นพึ่งตายของโลกท่านเกิดขึ้นมาได้ด้วยวิธีการใดท่านตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายมาด้วยกันแทบทั้งนั้นนั่นล่ะท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงตั้งแต่เหตุคือข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินกิริยาที่แสดงออกในแง่ในมุมใดของใจเป็นไปเพื่อความแก้กิเลสถอดถอนกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสด้วยความคิดความปรุงต่างๆดังที่เป็นอยู่ในหัวใจของเราของท่านเวลานี้เลยให้พึงพากันคิดธรรมะหรือว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ห่างเหินไปจากความภาคเพียรนี้เลยอย่าไปคิดให้เสียเวล่ำเวลาและตายเปล่าๆถูกกิเลสมันต้มตุ๋นไปเปล่าว่าการนั้นสมัยนี้เวลาโน้นอยู่ที่โน้นสุดเอื้อมสุดสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์หมดไปแล้วมรรคผลนิพพานหมดเหตุหมดสมัยไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันต้มมันตุ๋นพวกเราซึ่งเคยต้มตุ๋นมามากแล้วนานแสนนานแล้วในหัวใจดวงนี้แหละให้คิดลงไปจุดนี้คำว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ห่างจากความภาคเพียรที่ท่านสั่งสอนพวกเรามาอยู่เป็นประจำนี่เลยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ท่านเรียกว่าพละห้าหรืออินทรีย์ห้าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ที่จะห้ามหันกับกิเลสไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะแซงหน้าขึ้นมาได้ถ้าลงได้มีธรรมห้าประเภทนี้เป็นกำลังของใจแล้วนั่นว่าศรัทธาอย่างทราบในผลที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วว่าเป็นผลเลิศประการใดนั่นแหละศรัทธาแล้วก็เชื่อเหตุที่พระองค์ทรงดำเนินมาอย่างไรเราก็ดำเนินตามที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วนั้นเนี่ยนั่นว่าศรัทธาเชื่อในมรรคในผลเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในการกระทำของตนศรัทธาวิริยะเพียรที่จะแก้สะถอดถอนกิเลสออกไปโดยลำดับลำดาในอิริยาบถหนึ่งหนึ่งไม่ห่างเหินจากความเพียรที่จะแก้กิเลสนี่เลยนะฟังสิ นี่ฮะท่านว่าพละห้าคือเป็นกำลังแต่ละอย่างอย่างที่จะสังหารกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่กำลังของกิเลสที่จะสังหารเราถ้านำธรรมห้าประเภทนี้เข้ามาแล้วอยู่ที่ใจของเราสตินั่นฟังสิสติสัมปัตถิยาสติเป็นธรรมที่จำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนะมีเว้นที่ตรงไหนที่สติจะไม่สอดแทรกเข้าไปหรือเป็นประจำของงานนั้นๆนะอันนี้เรียกว่าสติสมาธิมีความเหนียวแน่นมั่นคงในทางเหตุด้วยความภาคเพียรอย่างสม่ำเสมอเหนียวแน่นแก่นของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะท่านว่าสมาธิในทางเหตุส่วนผลนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้จากการพยายามในทางเหตุที่แน่นหนามั่นคงนี่แหละกลายเป็นใจที่สงบร่มเย็นขึ้นมาและเป็นใจที่แน่นหนามั่นคงขึ้นท่านเรียกว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจปัญญานะฟังสิปัญญาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานไปตั้งอารมณ์ตั้งขึ้นมาคิดนิดพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากได้ความแยบคายขึ้นมาจากการพยายามอยู่เสมอนั่นแหละคนมีปัญญาทำอะไรมักจะไม่คลาดเคลื่อนและไม่คลาดเคลื่อนไม่ผิดพลาดไปได้ปัญญาทางธรรมะเป็นอย่างนั้นเนี่ยธรรมห้าประการนี้กับมรรคผลนิพพานเป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ออกผู้ต้องการมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดถึงการถึงสถานที่เวลาเวลาซึ่งไม่เคยให้มรรคให้ผลให้ความดีความชอบให้ความหลุดพ้นจากกิเลสแก่ผู้ใดเลยหากเป็นการเป็นสถานที่เป็นเวลาเวลาของเขาอยู่อย่างนั้นมาดั้งเดิมไม่เคยไปทำความกระทบกระเทือนและไม่เคยไปถอดถอนกิเลสให้ผู้ใด อย่านำเข้ามาเป็นการทำลายตัวเองอย่าให้กิเลสหลอกเอาสิ่งเหล่านี้มาทำลายตัวเองเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นข้าศึกนอกจากกิเลสเป็นข้าศึกไปคว้าเอามาห้ำหั่นฟันเจ้าของคือตัวของเราเองให้ขาดจากความหวังต่อมรรคผลนิพพานทั้งหลายเมื่อขาดความหวังแล้วความเพียรจะมาจากไหนความเพียรก็ล้มเหลวละลาไปหมดไม่มีอะไรเหลืออินทรีย์ทั้ง5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือพละ5นี้ก็ล้มเหลวไปหมดถ้ากิเลสได้คว้าเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นข้าศึกฟันหัวใจของเราให้ขาดสะบั้นลงไปจากธรรมทั้ง5ประการนี้แล้วมรรคผลนิพพานไม่มีหวังแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้านี้ก็ตามเพราะพระองค์ไม่ทรงเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นข้าศึกยิ่งกว่ากิเลสตัวมันแสดงอยู่ตลอดเวลาในรวดลายของมันของมันนี้ตามไม่ทันเมื่อยังสติปัญญายังไม่แก่กล้าสามารถพอที่จะตามทันและห้ามหันมันได้มันจะห้ามหันเราอยู่ตลอดไปให้พากันคิดอย่างนี้นักปฏิบัติมรรคผลนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ชั้นใดประกาศธรรมสอนไว้ฉันนั้นไม่มีห่างเหินจากสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่เลยขอให้ผู้ปฏิบัติจงเป็นไปในปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักศาสนธรรมนี้เถิดจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะเข้าสู่จุดที่ต้องการโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงผลเป็นที่พึงพอใจเท่านั้นเพราะธรรมนี้ไม่ได้ชี้ลงไปในเหวในบ่อในนรกอวิชชาทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายได้ตกเพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลยนอกจากกิเลสซึ่งเป็นอธรรมเครื่องพร่ำสอนอยู่ภายในตัวของเรากระซิบกระซาบยิ่งกว่าเวลาเราศึกษาธรรมะซะอีกนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของเราและจุดรากของเราให้ลงทางต่ำเสมอหาทางฟื้นขึ้นไม่ได้ก็เพราะกิเลสมันแทรกอยู่ภายในจิตใจลึกยิ่งกว่าธรรมซะอีกนั่นแหละเราจึงไม่เห็นคำว่าสมาธิพระองค์ทรงมาแล้วปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีทรงมาแล้วด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ทรงสั่งสอนด้วยเหตุผลกลไกนั้นเพื่อมรรคผลนิพพานที่พระองค์ซึ่งเคยทรงอยู่แล้วนั้นให้พวกเราทั้งหลายได้ทรงเหมือนพระพุทธเจ้าท่านนี่ธรรมะธรรมเกิดธรรมอะไรเกิดมืดเป็นมืดแจ้งเป็นแจ้งการเป็นการสถานที่เป็นสถานที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งธรรมไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสแต่สิ่งที่เป็นธรรมแท้เกิดขึ้นที่ใจของเรานี้ไม่ได้เกิดที่อื่นตามหลักศาสนธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้อย่าไปคิดให้เสียเวลาถูกกิเลสต้มตุ๋นไปตลอดหมดเวลาจะประกอบความภาคเพียรให้กิเลสกว้านเอาสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากีดมาขวางทางเดินไม่หมดจนหาทางก้าวออกก้าวเดินไม่ได้แล้วก็หมดหวังอยู่ด้วยความหมดหวังเป็นประโยชน์อะไรเราพิจารณาสิความหวังนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็เพราะความภาคเพียรแล้วหวังอะไรเราบวชมาในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนความหวังไว้อย่างไรสิ่งที่หวังนั้นคืออะไรและโปรวาทคำสั่งสอนนั้นได้สอนแยกแยะไปจากความหวังอย่างใดหรือไม่หรือสอนให้กลมกลืนไปกับความหวังที่เราต้องการนั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมาโดยลำดับไม่ได้แยกแยะไปจากความหวังนี้เลยสอนให้สมหวังคือให้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นจะสมหวังโดยไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างไรสดสดร้อนร้อนกังวานอยู่ในถ้าเรียนในแบบในตำรับตำราก็กังวานอยู่ในตำราที่เราจดจำมาได้นั่นแหละเรื่องของท่านเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติก็กังวานอยู่ในหัวใจของเรานี้ความเพียรของท่านเป็นอย่างไรให้กังวานอยู่ในความเพียรของเราอย่าให้มีความขี้เกียจที่ค้านท้อถอยอ่อนแอเข้าไปเกี่ยวข้องทำลายความเพียรอันนั้นให้ล้มเหลวไปเสียนี่แหละทางเดินกังวานอยู่ที่หัวใจนี่แหละคำว่าความเพียรก็ให้เป็นกังวานอยู่ภายในใจของเราศรัทธาความเชื่อต่อมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันให้ฝังลึกลงในหัวใจของเราความเชื่อนี้เป็นสำคัญมากวิริยะความภาคเพียรหมุนให้เต็มที่ไอ้ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นยาพิษของกิเลสมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาประหนึ่งว่ายาเคลือบน้ำตาลให้เราเห็นว่าเป็นหวานเป็นมันเป็นความอร่อยอร่อยไปเสียถ้าได้นอนจมอยู่กับความขี้เกียจขี้ค้านไม่เอาไหนตลอดวันตลอดคืนจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีใครอิ่มพอ เพราะสิ่งเหล่านี้เลยนี่แหละเรื่องยาพิษของกิเลสมันมีรสซึ้งขนาดไหนฟังเอาสิเมื่อรสของธรรมยังไม่ปรากฏยังเข้ามายังไม่ได้มาเทียบเคียงฟัดเบี่ยงกันดูแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมีน้ำหนักมากจะมีตั้งแต่น้ำหนักของกิเลสที่มันกล่อมหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลานี้เท่านั้นว่าไม่มีวันจืดจางเลยนั่นฟังเอาสิสติตั้งลงไปคนไม่มีสติคือคนบ้านั่นแหละเราเห็นไหมขาดสติเต็มที่แล้วเป็นคนบ้า 100% ผู้ที่จะแก้กิเลสไม่ใช่เป็นคนบ้าเป็นคนมีสติเป็นคนมีปัญญานำมาใช้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันโดยหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนี้ไม่เป็นอื่นจะถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ให้กิเลสมาแบ่งไปสรรปันส่วนหรือมากว้านเอาไปกินเสียหมดในบรรดาความเพียรเครื่องสังหารหมันเท่านั้นมันจะกลายเป็นเครื่องสังหารเหล่าไปถ้าลงมันได้คว้าถูกมือแล้วจะไงก็เอามาสังหารเหล่านี้ไม่สังหารที่อื่นนี่แหละเรื่องธรรมกังวานอยู่ที่หัวใจของเราอันนี้เป็นที่รับอาจรับธรรมเช่นเดียวกันกับมันเคยรับกิเลสมาแล้วแต่ธรรมยังไม่มีกำลังพอกิเลสจึงต้องอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจขยับออกช่องใดมุมใดขณะใดก็ตามมีแต่เรื่องของกิเลสออกทำงานเสียก่อนเสียก่อนทั้งนั้นนี่คือเวลาที่เราอ่อนกำลังกิเลสทำแข็งมีกำลังกล้ามันต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ใช้ความภาคเพียรพินิจพิจารณาให้มากการอยู่ในโลกนี้เราอยู่มานานเท่าไหร่คิดดูตั้งแต่ในเราเกิดมานี้ก็พอแล้วกี่ปีกี่เดือนกว่าจะได้มาบวชเป็นพระนี้ตั้ง20 ปี 20 กว่ามาแล้วจนกระทั่งบัดนี้อายุเท่าไหร่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งสมมุติทั้งหลายทั้งที่นิยมทั้งที่โลกนิยมและไม่นิยมมามากน้อยเพียงไรผลประโยชน์ทำให้เราได้เหาะเหินเดินฟ้าไปที่ไหนพอจะได้เป็นอุทานขึ้นมาว่าเออแสนสบายแล้วเวลานี้เล่าผ่านเรื่องเหล่านี้มานานแสนนานไม่นึกเลยว่าจะเจอแห่งความจะเจอความผาสุกสบายเย็นใจเป็นที่ตาใจนอนใจได้มีที่ตรงไหนใครเจอเข้าก็ดิ้นรนกระวนกระวายไปเหมือนกันหมดไม่ว่าเจอรูปเจอเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ว่าการคิดอ่านแต่ตรองเรื่องใดมีแต่เรื่องเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นในโลกอันนี้จุดใดดอนใดที่เป็นจุดเป็นดอนให้รับความผาสุกเย็นใจพอให้นอนใจตายใจได้มีที่ตรงไหนเราผ่านมามากเพียงไรแล้วนำมาคิดมาพินิจพิจารณามาเทียบเคียงสิถ้าเราอยากหาถ้าเราอยากเห็นทางออกหรืออยากมีทางออกเพื่อความหลุดพ้นจากนี้ไปเสียแล้วเจอความสุขดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเจอท่านเจออย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเป็นเหมือนกับเราในขั้นเริ่มแรกเป็นเหมือนกันเป็นภาชนะของกิเลสเช่นเดียวกันแต่เวลาท่านทรงบำเพ็ญหรือประพฤติปฏิบัติโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสำลอกปอกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดจากจิตใจแล้วความสุขอันนี้ต่างจากอะไรบ้างที่นี่ที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มามากน้อยนั่นที่เรียกว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่มีใครที่จะวางใจตายใจได้กับสิ่งเหล่านี้แต่เวลาจิตได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปโดยลำดับลำดาถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงมุติธรรมแล้วหาที่ไหนที่นี่เรื่องความสุขเมื่อเจอความสุขภายในหัวใจอย่างจังๆแล้วเราจะไปสงสัยที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าเคยตรัสรู้มาเมื่อไหร่ตรัสรู้หนเดียวเท่านั้นจนกระทั่งปรินิพพานไม่ทรงได้รับความการแก้ไขอีกเลยว่าตรัสรู้นี้ไม่ถูกทางความสุขไม่สมบูรณ์ไม่เคยปรากฏพระอรหันต์ท่านก็เหมือนกันบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมแต่ละองค์ละองค์นี้เพียงหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาซ้ำซากไม่ต้องมาแก้ไขดัดแปลงว่าการตรัสรู้หรือการบรรลุธรรมนี้ยังไม่สมบูรณ์ต้องมาแก้ไขดัดแปลงสมัยเมื่อว่าไม่สมบูรณ์แล้วความสุขก็ไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นที่พอใจอย่างนี้มีที่ตรงไหนหลักธรรมท่านสอนมาแล้วว่าเป็นนิมุติหลุดพ้นสมบูรณ์เต็มที่สมบูรณ์แบบคือความสุขสมบูรณ์แบบนั่นเองหาที่ต้องติไม่ได้แล้วความพอดีอยู่กับความบริสุทธิ์พุทโธของใจดวงนั้นเท่านั้นไม่มีความพอดิบพอดีที่จะอยู่ในสถานที่ใดเพราะไม่มีสิ่งที่สัมผัสไม่มีสิ่งที่รับรู้นอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้รับรู้เป็นผู้สัมผัสในสิ่งดีชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายเมื่อดำเนินทางสายธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแล้วให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นแล้วความสุขจะเจอไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเจอความสุขอันสมบูรณ์ก็ได้แก่บรรลุธรรมถึงขั้นนิมุตติหลุดพ้นความสุขจะบกพร่องไปที่ตรงไหนนั่น พิจารณาสินั่นแหละจุดที่นอนใจตายใจได้เออเอาละที่นี่ท่านว่าสุขังมตะสุขังมตะดังพระมหากบินท่านออกอุทานหลังจากท่านตรัสรู้ธรรมแล้วท่านเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินเวลาท่านออกเสด็จออกทรงผนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วไปที่ไหนท่านก็เปล่งมากเปล่งอุทานอย่างนั้นเสมอว่าสุขังวตะสุขังวตะแปลว่าสุขหนอสุขหนอนั่นจนกระทั่งถึงพระทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ว่าพระหูหนวกตาบอดก็ไม่น่าจะผิดไปแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ท่านว่าพระมหากบิลนี้แต่ก่อนท่านเคยครองราชสมบัติท่านคงจะคิดถึงราชสมบัติของท่านว่ามีความสุขความสบายไม่เหมือนกับมาบวชอยู่นี่ได้รับความลำบากลำบนขอทานกินอย่างนี้เป็นความคิดไปอย่างนั้นเสียถึงกับกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้พระมหากบิลเข้าเฝ้าและรับสั่งถามว่าเธอเป็นอุทานว่าสุขังวตาสุขังวตานั้นมีความหมายอย่างไรมหากบิลฟังเลยท่านก็กราบทูลว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นโลกทั้งหลายมีความกระหยิ่มยิ้มย่องว่าเป็นยศที่สูงสุดอยู่กับความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ในขณะเดียวกันทุกข์ที่สูงสุดหรือต่ำสุดก็อยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อข้าพระองค์ได้สละละวางสิ่งนั้นมาพึ่งปฏิบัติธรรมสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายมีความกังวลวุ่นวายเป็นต้นให้ขาดบั้นประจักษ์ใจแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงได้เปล่งอุทานเสมอว่าสุขขังวตะสุขขังวตะว่าสุขหนอสุขหนอน่ะนัยยะบททั้ง4เอยบทใดที่ท่านจะไม่มีความสุขมีการบกพร่องในความสุขขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากวิมุตติหลุดพ้นหรือวิมุตติจิตของท่านไม่เคยปรากฏเลยนั่นจึงเป็นจุดที่สมบูรณ์นั่นแหละจุดสมบูรณ์ใครจะสอนให้ถึงขั้นความสุขสมบูรณ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าในโลกทั้ง3นี้ไม่ปรากฏว่าใครเลยที่สั่งสอนสัตว์โลกให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นหรือเป็นความสุขอันสมบูรณ์ที่เรียกบรมสุขบรมสุขนั่นนอกจากนั้นก็มีแต่ติดแต่พันแต่เกาะใหไฟราคะตัณหามันเผาลนอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เท่านั้นเองนี่เรามาบวชในพุทธศาสนาโอกาสหรือเวลาของเราไม่มีใครเกินเราอาหารการขบฉันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าปัจจัย4คือจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายเนี่ยบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่ที่พักที่อาศัยสมบูรณ์เต็มที่มีญาติมีโยมเขาพร้อมเสมอที่จะถวายให้เป็นความสะดวกสบายในการอยู่กันหลับการนอนการขบการฉันตลอดถึงอยู่ยาไม่อดไม่อยากเต็มไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งในวัดป่าบันตานี่มีเต็มไปหมดศรัทธาญาติโยมพร้อมเสมอที่จะเท่าถวายที่จะให้อำนวยความสะดวกให้แก่พวกเราทั้งหลายนี่เราขาดอะไรเวลานี้นอกจากจะนอนหลับทับสิทธิ์ลืมเนื้อลืมตัวกันอยู่เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเป็นที่เด่นในหัวใจของพระในกิริยาของพระเราเพราะฉะนั้นความเพียรถึงเหลวแหลกเหลวไหลไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนอันนี้โลกทั้งหลายเขามีกันทั้งนั้นไม่เป็นของแปลกของประหลาดของอัศจรรย์อะไรพอที่จะเอามาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจให้กีดกั้นหรือกีดขวางความเพียรให้ข้าวเดินไม่ออกต้องปัดออกสิ่งเหล่านี้ถ้าต้องการความสุขอันสมบูรณ์ดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเอาทุกข์ก็ทุกข์การสู้กับกิเลสไม่ทุกข์ได้ไงกิเลสมันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วกองทุกข์อยู่แล้วมันติดอยู่กับหัวใจใดจะไม่ทำคนให้เป็นทุกข์หรือการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสทำไมจะเอาสวรรค์นิมานมาจากไหนก็ต้องเป็นทุกข์เพราะการต่อสู้กันเพื่อชัยชนะนั่นแหละหากเราจะมาคิดเรื่องกองทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะทำได้แล้วการนอนจมอยู่กับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่พอดีกับนิสัยของเราแล้วเหรือเราต้องคิดอย่างนี้นักปฏิบัติมีเลยกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลจนกระทั่งมาถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านดำเนินมาอย่างไรเรามาศึกษาอบรมก็โดยพยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีสิ่งใดที่เหลือหลออยู่ภายในจิตใจนี้เลยว่าไม่ได้แสดงให้หมู่เพื่อนฟังนอกจากสิ่งที่พูดออกไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่แต่พูดออกไม่ได้พูดออกไม่เป็นภาษาที่จะคนทั้งหลายจะเข้าใจรู้อยู่ในภาษาใจอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับรู้เป็นผู้ทรงไว้นี้เท่านั้นจึงพูดออกไม่ได้ก็จำเป็นสุดวิสัยนอกจากนั้นที่ควรจะแยกออกสั่งสอนหมู่เพื่อนได้แล้วไม่เคยปิดบังลี้ลับอันใดไว้เลยหมู่เพื่อนควรจะเห็นใจในการแนะนำสั่งสอนแล้วยึดประพฤติปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติใ เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนดีกว่าที่จะมานอนจมอยู่เฉยๆซึ่งโลกทั้งหลายเขาก็นอนได้จมได้คนมีกิเลสจมกันทั้งนั้นน่ะไม่มีใครที่จะฟื้นฟูไม่มีใครที่จะรับความสุขเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนผู้สิ้นจากกิเลสการสิ้นจากกิเลสคือใครก็คือผู้มีความภาคเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี้ศรัทธาเรียสติสมาธิปัญญาเอาเข้าไปเถอะทำ5ประการนี้กิเลสพังทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านนำธรรมเหล่านี้แลไปพังกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไม่มีอะไรเหลือทรงวิมุตติหลุดพ้นขึ้นภายในจิตใจของท่านเราได้กล่าววาจาถึงว่าพุทธังธัมมังสนังกฉามิจนตลอดมาทุกวันนี้จะเป็นธรรมประเภทใดถ้าไม่ใช่ธรรมทั้ง5ประเภทนี้เป็นสำคัญในวงความเพียรของพวกเราเห็นพากันตั้งอกตั้งใจมานี่มากเวลานี้เต็มจนหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ผู้มาศึกษาควรจะรู้จักเวลาการศึกษาอารมณ์พอสมควรแล้วก็ไปเพื่อให้คนอื่นได้อาศัยได้เข้ามาพักอบรมศึกษากันประพฤติปฏิบัติกันและเวลามาก็อย่ามาขีดมาขวางเหมือนกับทัพพีขวางหม้อตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าสำคัญว่าตนดีถ้าความสำคัญว่าตนดีตนมีความรู้ความฉลาดตนมีฐานะอันดีก็เข้าไปแทรกแล้วนั่นแหละคือตัวกิเลสมันไปตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในจิตใจนั่นแล้วแล้วมันจะกีดจะขวางไปหมดเพราะมันขวางหัวใจของผู้นั้นแล้วแล้วมันจะแสดงอาการกีดขวางไปหมดทั้งวัดทั้งวาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ไปทั้งนั้นหาประโยชน์ไม่ได้เลยอย่านำเข้ามาใช้ในวงปฏิบัติเอาให้มันเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วใครว่ายังไงพิจารณานำมาพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมข้อคิดเพื่ออัตเพื่อธรรมนั่นแหละที่ว่าผู้มาศึกษาอบรมโดยแท้อย่านำมาเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะความทิฏฐิมานะอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกแม้แต่สัตว์ดิฉันก็มีไม่มีมันไม่กัดกันล่ะใครตัวไหนก็ว่าตัวดีตัวไหนก็ว่าตัวดีแล้วกัดกันสุดท้ายมันก็เจ็บทั้งสองนั่นแหละนี่อันนี้เรื่องของกิเลสมันพาคนให้เป็นสุขเมื่อไหร่นอกจากจะพาถ้าเป็นพระเป็นเนรก็ให้พระเนรกัดกันเหมือนหมาเท่านั้นเองแล้วดีไหมพระเนรกัดกันดีไหมหมากัดกันยังไม่เห็นเท่าไหร่เขาไม่ได้ถือสีถือสาเพราะหมากัดกันหมาฟังสิแต่พระกัดกันนี่เป็นยังไงมันเลวยิ่งกว่าหมาเลวยิ่งกว่าอะไรอีกอย่านำเข้ามาใช้ในวงผู้ปฏิบัติเป็นอันขาดถ้าไม่อยากเป็นเลยหมาลงไปขั้นเลยหมาแล้วไม่มีใครต้องการใน3แดนโลกธาตุนี้เราอย่าต้องการเราเป็นพระอย่านำมาต้องการอย่านำมาเทิดทูนในหัวใจของเราจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยทั้งนั้นอันใดที่ดีที่เหนือพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรให้นำมาประพฤติปฏิบัติกำจัดมันลงไปขึ้นชื่อว่ากิเลสแม้นิดหนึ่งก็ตามเถอะมันจะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในหัวใจเรานั่นแหละถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนจนถึงกับว่าสังหารกันให้แหลกแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยเหลือแต่ความมืดสุดวิมุตติพระนิพพานล้วนๆนั่นแหละทีเนี้ยอยู่ไหนอยู่ความสุขนี่หาเป็นที่เพียงพอแล้วไม่มีอะไรเกินความบริสุทธิ์ของจิตขึ้นชื่อว่าความสุขบรมสุขก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรเลยความพอดีพอดีในหลักธรรมชาติท่านเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติก็ได้แก่ความสิ้นกิเลสหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะมาทำให้เป็นอะไรอีกแล้วภายในจิตใจนี้เท่านั้นนั่นพากันจำเอาไปก็คือปฏิบัตินี่ก็เหนื่อยทุกวันทุกวันเหนื่อยลงทุกวันสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตนที่มีมากน้อยเพียงไรไม่ได้ปิดบังลี้ลับขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจนำไปคือปฏิบัติอย่ามาเด่นๆด้านๆจีดจีดขวางขวางทั้งตนและผู้อื่นอยู่นี่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในโลกดินแดนไม่เห็นเป็นของประเสริฐนอกจากธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐดูหัวใจเจ้าของอย่าไปดูที่อื่นดูที่ไหนก็ไม่เหมือนดูหัวใจถ้าลองได้ดูหัวใจแล้วจะได้เห็นสิ่งที่เป็นภัยเป็นพิษอยู่ภายในจิตใจและเห็นอัตเห็นธรรมสิ่งที่วิเศษเลิศเลออยู่ภายในจิตใจในขณะเดียวกันในจุดเดียวกันนั่นแหละไม่มีที่อื่นพระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่แล้วนี่มีหมู่เพื่อนมากท่านเรียนมีมากเสียงเราจอแจจอแจนะเวลานี้นู่นอยู่กุฏินั่นก็ได้ยินหูกับปากเจ้าของมันอยู่ติดพันกันอยู่ทำไมไม่ได้ยินนี่ก็น่าคิดเหมือนกันเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วเสียงดังลั่นไปหมดทำอะไรไม่พูดไม่ได้หรือสิ่งที่ควรพูดจำเป็นพูดก็พูดให้มีสติคนที่พูดให้มีสติจะไม่เว่อร์ว่ากว่าเสียงเอตโลโฮเฮเหมือนคนหาสติไม่ได้ควรจะเป็นบ้าแล้วนั่นเดี๋ยวจะไปปากคลองสารนะจะว่าไม่บอกนะโรงพยาบาลปากคลองสารสำหรับรับคนบ้าพระบ้าก็มีหรือเราอยากไปหรือปากคลองสารนั่น เราจึงไม่มีสติสตังยับยั้งกิริยาแห่งการแสดงออกของตนไว้บ้างเลยถ้ามีสติรู้ถ้ามีสติมันก็ว่าว่าว่าว่าฮะนู่นหูอยู่คนอื่นอยู่ไกลๆยังได้ยินหูเจ้าของกับปากเจ้าของอยู่ติดกันมันไม่ได้ยินเพราะไม่มีสติมันจึงไม่ได้ยินนี่ให้สังรวมระวังนะเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลานี้มันนักมีอยู่ในนั้นแหละเดินมาเมื่อไรก็ดีไม่เดินมาก็ได้ยินอยู่จะว่าไงผู้สอนมันอกจะแตกนะสอนแทบล้มแทบตายว่าเพื่อความละเอียดละออแต่เพียงเท่านี้เป็นของไม่ละเอียดเลยอันก็ทราบมาได้จะทำยังไงการฝึกการทรมานตัวเองนั่นคือการฝึกคือการดัดสันดานกิเลสเราอยากเข้าใจว่าเราดัดสันดานเราทรมานตัวเราถ้าเราว่าเราดัดสันดานเราทรมานเราแล้วจะก้าวไม่ออกจะทำไม่ลงฝึกไม่ได้นะกิเลสมันอยู่กับเราเวลากิเลสมันดัดสันดานเราทำไมไม่คิดบ้างว่าเวลานี้กิเลสดัดสันดานความโลภดัดสันดานความโกรธดัดสันดานราคะตัณหาดัดสันดานความรักความชังดัดสันดานมันดัดสันดานอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี่เราไม่ทราบบ้างหรือว่านี่คือกิเลสแต่เวลาเราจะดัดสันดานมันบ้างเราจะทรมานมันลงไปให้ถึงขั้นหายพยศปรากฏธรรมคือความสงบเย็นใจขึ้นภายในจิตใจของเราทำไมจึงอิจฉาละอาใจว่าเป็นทุกข์หรือกลัวจะเป็นทุกข์นี่มันก็ไม่ทันกลมายาของกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยแหละไม่ทันทุกข์ก็ยอมทุกข์ถึงเวลาจะทุกข์เพราะการต่อสู้เช่นเดียวกับเขาต่อยกันบนเวทีมัวนักมวยบนเวทีไม่ได้คำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนประการใดมีแต่หวังจะให้ได้ชัยชนะเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันเราหวังจะเอาได้ชัยชนะจากการต่อสู้กิเลสเพราะเราเคยแพ้มานานแสนนานแล้วระยะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนี่ยที่เราจะเอาชัยชนะจากการต่อสู้กับกิเลสเราจะไปคำนึงถึงความลำบากลำบนนี้เป็นอันมาแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยให้พากันจำเอาไว้ครูบาอาจารย์องค์ใดที่ท่านดำเนินมาเป็นชนะของพวกเราในวงปัจจุบันนี้ก็ได้เคยศึกษากับท่านมาพอประมาณองค์ใดก็เดินตายกันทั้งนั้นครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์แล้วฟังแล้วลืมไม่ลงเพราะเป็นอุบายที่เด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนๆที่ท่านนำมาใช้กิเลสไม่ตายท่านก็ตายนั่นฟังสิแต่สุดท้ายกิเลสตายท่านยังครองวิมุตติธรรมวิมุตติจิตภายในจิตใจเพราะความผาดผลโจรทยานกับกิเลสท่านไม่มีความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเหมือนเราท่านที่เป็นอยู่เวลานี้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าเราอยากชนะกิเลสนี่ถ้าเราเข้มแข็งมันจะอ่อนตัวลงพอเราอ่อนมันจะเข้มแข็งขึ้นทันทีมันอยู่ในฉากเดียวกันจิตดวงเดียวกันนั่นแหละมันเหมือนกับเก้าอี้ตัวเดียวนั่นน่ะกิเลสนั่งเราก็ไม่ได้นั่งเรานั่งกิเลสก็ไม่ได้นั่งปัดกันขึ้นปัดกันลงอยู่นั่นน่ะกิเลสอยู่บนเก้าอี้อันเดียวกันนั่นแหละนี่กิเลสอยู่บนหัวใจของเราเหมือนกับคนที่นั่งบนเก้าอี้นั่นแหละถ้าคนหนึ่งจะนั่งคนหนึ่งก็ต้องลงนี่เอากิเลสก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นเอาให้กิเลสมีแต่ลงอย่าให้มันขึ้นเลยสู้กันอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพาดำเนินมาอย่างนั้นจะให้เดินทางไหนหากว่าเป็นทางที่สะดวกสบายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในเรื่องความฉลาดแหลมคมที่จะนำอุบายต่างๆที่สะดวกที่สุดมาสั่งสอนสัตว์โลกมีพวกเราเป็นต้นที่ขี้เกียจขี้ข้านเอานั่งหนานอนไม่ต้องตื่นก็ให้มันตรัสรู้ทำอยู่ในเวลาหลับคลอกๆนั่นพระพุทธเจ้าจะเอาให้ได้ถึงขนาดนั้นถ้าเป็นไปได้นะนอนหลับคลอกๆอยู่ก็ให้ตรัสรู้ทำนอนหลับคลอกๆอยู่ก็ให้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหัตตัดกิเลสออกจากใจทั้งที่หลับครอกๆอยู่นั่นน่ะพระพุทธเจ้าจะสอนลงแบบนี้ทีเดียวให้ท่านทั้งหลายหลับครอกๆอย่าตื่นนะไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอ้าวถึงมันจะหนักเบามันจะทะลักออกมันออกกับหลับครอกๆเลยตรัสรู้ธรรมนั้นให้ความสบายหมดไม่ต้องไปหาส้วมหาฐานแล้วท่านจะสอนอย่างนี้หากว่ามันเป็นฐานะที่จะควรเป็นไปได้แต่นี่มันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นพระองค์เองก็สลบถึง3ครั้งเห็นไหมในตำรับตำราพระสาวกบางองค์เดินจงกรมฝ่าเท้าแตกนั่นมีในตำรับตำราเป็นยังไงมันถึงฝ่าเท้าแตกเดินธรรมดาจะแตกได้ยังไงฝ่าเท้านั่นจ
1: จักษุแตกพระจักขุบาลไม่นอน3เดือนจนถึงขนาดที่ว่าจักษุแตกเอาแตกไปจักษุนี้คนตาบอดมันมีเต็มในโลกขอให้ดวงใจนี้ได้สว่างจ้าขึ้นมาภายในหัวใจนี้ก็เป็นที่พอใจแล้วและสุดท้ายก็พระจักขุบาลก็เป็นผู้ทรงทำอันเลิศภายในใจแม้จักษุจะแตกแต่ก็ตามนั่นฟังที่สารณะของพวกเราเป็นอย่างไรบ้างยกมาเป็นเพียงเอกเทศเท่านี้มีมากมายที่ท่านประกอบความภาคเพียรแทบเป็นแทบตายจนเป็นเดนชีวิตนี้เป็นเดนมาเป็นเดนตายมานั่นฟังเลยพระพุทธเจ้าไม่เห็นทรงแสดงว่าเอ้ยนอนหลับครอกๆสิวิธีการที่จะได้บรรลุธรรมที่เร็วที่สุดหลับครอกๆต่างหากไม่ใช่วิธีการที่จะเดินฝ่าเท้าแตกไม่ใช่จักแบบจักสู่แตกแบบตะเกียกตะกายต่อสู้ความอดความทนไม่มีความหมายแล้วไม่ต้องอดไม่ต้องทนความเพียรไม่ต้องไม่มีความหมายศรัทธาไม่มีความหมายวิริยะไม่มีความหมายสติสมาธิปัญญามีความหมายมีความหมายอย่างเดียวตั้งแต่หลับครอกๆให้บรรลุธรรมอย่างนั้นนั่นแหละพระองค์จะสอนอย่างนั้นนี่นะนี่ไม่เห็นพระองค์สอนนี่นะเอาหนักลงเอาลงไปเราเคยตายเพราะกิเลสดัดสันดานเราถูกทรมานเรานี้มามากต่อมากแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วคราวนี้เป็นคราวของทีของเราที่จะเอากับมันเอาฟาดกันลงไปกิเลสไม่ตายให้เราตายเท่านั้นนะสุดท้ายกิเลสก็ตายทั้งทลายไปหมดเป็นสนังคฉานี้ของพวกเรามามีแต่ท่านดำเนินอย่างนั้นกันแทบทั้งนั้นผู้ที่บรรลุเร็วก็มีเช่นอย่างสุขาปฏิปทาคิปปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วมีแต่จำนวนน้อยมากเรามันไม่ใช่ประเภทนั้นสิประเภทที่ควรถากควรฟันคันควรเอาขนาดไหนเอาให้ควรแตกควรหักควรเป็นควรตายฟัดกันลงอย่างนั้นสิมันถึงจะพอเหมาะกับเหตุกับผลของกิเลสตัวมันเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมที่สุดเราโง่ที่สุดมันจะไปเข้ากันได้ยังไงมันฉลาดเราต้องฉลาดมันแหลมคมเราต้องแหลมคมไม่งั้นไม่ทันกันอย่างนั้นต่างหากการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่อย่างนั้นจะว่าไงทุกขาปฏิปทาคิปปาปิญญารู้ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาคือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็คิปปาปิญญาแต่รู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติทั้งลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีแต่จำเป็นก็ต้องทำนิสัยปัจจัยของเรามันมีอย่างนั้นจะไปแลกเปลี่ยนของผู้อื่นมาใช้ไม่ได้นาของเราสวนของเรามันทำยากลำบากเราก็ต้องทำงานของเรามันยากมันลำบากเราจะไปเปลี่ยนงานคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องทำงานของเรายากก็ทำง่ายก็ทำเพราะเป็นงานของเราที่จะต้องทำมีงานฆ่ากิเลสกิเลสเป็นเรื่องมันฝังอยู่ภายในจิตใจของเราเป็นเรื่องของเราการแก้กิเลสหนักเบามากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราที่จะต่อสู้กันด้วยความหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นให้กิเลสบรรลัยไปจากหัวใจนั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วกับความเพียรของเราผู้มีนิสัยอย่างนี้นั่นท่านยิ่งกล่าวไว้ว่าปฏิปทา4อย่างคือปฏิปทา4อย่างคือยังไงสุขาปฏิปทาคิปปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว1สุขาปฏิปทาทันทาปิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าอย่างหนึ่งเนี่ยทุกขาปฏิปทาคิปปาปิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้เร็วก็ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีนั่นนี่แหละปฏิปทา4อยู่ในนิสัยของผู้ใดเราดูเอาที่นิสัยของเรามันเป็นยังไงถ้านิสัยที่ควรจะเอากันอย่างหนักไม่ต้องหนักไม่หนักไม่ได้ถ้าควรเบาก็ต้องเบาเองนี่แหละเรียกว่าเป็นนิสัยของแต่ละรายๆที่จะฝึกที่จะดัดแปลงตัวเองที่จะสังหารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตัวเองด้วยวิธีการนั้นๆท่านสอนไว้แล้วถึง4ปฏิปทาเครื่องดำเนินไม่ใช่แบบเดียวกันให้พากันจำเอาไว้จะเอาตั้งแต่สุกรหามสุกรหามขายก่อนซื้อตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแหละผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีมาพูดว่าครั้งพุทธกาลท่านบรรลุธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ท่านปฏิบัติสะดวกเวลาท่านจะตายลำบากลำบนท่านไม่เห็นพูดล่ะพระพุทธเจ้าทรงสลบสามหนไม่เห็นมาพูดมาเอามาเป็นครอบเตือนใจตนบ้างล่ะอย่างพระจักขุบาลท่านจักขุท่านแตกเราไม่เห็นแตกนี่ก็ทำไมไม่เอามาเป็นคติตัวอย่างบ้างให้ทำไมให้กิเลสมันกล่อมเอากล่อมเอาอะไรอะไรก็มีแต่ลำบากลำบากหมดนอนจมกับกิเลสมันดีแล้วหรือต้องสอนอย่างนั้นย้ำกันอย่างนั้นสิกับกิเลสไม่งั้นไม่ทันกันนะผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้เรื่องของกิเลสได้ดีและรู้เรื่องอรรถธรรมได้ดีผู้ไม่ปฏิบัติรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติรู้โดยการปฏิบัติพระสาวกเป็นผู้ปฏิบัติรู้โดยการปฏิบัติแนะนำสั่งสอนโลกจึงสอนด้วยถูกต้องด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดมีพลาดเลยก็เพราะท่านที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันเราอยากจะทราบเรื่องของกิเลสบาหนาเนี่ยขนาดไหนและทำเป็นของประเสริฐเลิศเลอขนาดไหนเราต้องมาต่อสู้นำธรรมะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเข้ามาต่อสู้โดยเราเป็นผู้ลงกำลังเองลงมือทำงานเองเอาหนักเบาแล้วก็รู้เองนี่แหละเราถึงจะได้ทราบเหตุทราบผลถ้าความสุขก็จะเจอที่นี่ทุกข์แต่ก่อนนั่นแหละเรื่องของทุกข์ต้องทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยเรื่องความสุขหากมีมาอย่างบรมสุขบรมสุขนะประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้บรมสุขคืออะไรนิพพานังปรมังสุขขังนั่นปรมังแปลว่าอะไรก็บรมสุขนั่นเองเป็นความสุขที่เลิศเลอที่สุดเพราะความภาคเพียรไม่ใช่เพราะความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอนะพากันจำเอานี่เทศก็เหนื่อยแล้วยังไม่ถึงไหนเทศไปมันก็เหนื่อยก็ยังจะหยุดเพียงแค่นี้แหละเอาละพอ

ความคิดการพูดการกระทำทุกแง่ทุกมุมรวมคืนกันไปกับมรรคผลนิพพานไม่หันหลังให้มรรคผลนิพพานด้วยการคิดการพูดการทำต่างๆเพราะฉะนั้นในครั้งนั้นจึงปรากฏว่าผู้สดับกับฟังเข้าว่าของพระพุทธเจ้าและสาวกด้วยกันก็ดีผู้ปฏิบัติอยู่โดยลำพังก็ดีจึงมีทางรู้ทางเห็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานโดยลำดับลำดาไม่ขาดละขาดตอนผิดกับสมัยปัจจุบันนี้อย่างมากทีเดียวการผิดเราก็พอทราบได้ว่าสาเหตุพาให้ผิดกันสมัยปัจจุบันนี้เราพูดถึงเรื่องพระเราเองนี่ตัวอยู่ในวัดแต่หันหน้าออกวัดความคิดความปรุงต่างๆเลื่อนแล้วแต่เป็นโลกเป็นสงสารเป็นเครื่องสั่งสมที่เด็กกิริยาการพูดการจามาเป็นไปเพื่อการสั่งสมยิ่งดีเพื่อการกระทำก็เมื่อการหันหลังให้วัดหันหลังให้ข้อปฏิบัติหันหลังให้มรรคผลนิพพานเราจะมรรคผลนิพพานมาจากที่ไหนหันหน้าไปตรงไหนก็ได้สิ่งนั้นส่งจิตใจไปทางใดก็ย่อมได้รับผลจากทางนั้นจิตใจในขณะหนึ่งได้คิดถึงอัตถึงธรรมมากน้อยเพียงไรส่วนมากมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพัวพันอยู่ภายในจิตใจแม้ที่สุดตั้งหน้าภาวนามันเข้าแทรกถึงได้ทั้งพุทธการพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอัตธรรมทั้งหลายเป็นเหมือนกับสินค้าที่ทรงแสดงออกผู้มาได้ยินได้ฟังมาศึกษาอารมณ์นั้นเหมือนกับผู้มาจากตลาดตลาดเกลื่อนไปด้วยวัตถุสินค้าต่างๆเอาขนาดไหนเอาจะอย่างไหนชนิดใดราคาสูงราคาต่ำมีอยู่ในท้องตลาดหมดไม่บกพร่องสมบูรณ์ตลอดเวลาเช่นเดียวกับตลาดทางโลกทางมิสารเขาผู้บริจาคตลาดลูกค้าจะเอาไปเลือกประชนิดใดมีหมดในตลาดนั้นๆเงินศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเจ้าเองสินค้าประเภทต่างๆได้จากพระโอวาทคำสั่งสอนมีทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิที่จะผู้มาติดต่อเกี่ยวข้องศึกษาอบรมได้รับผลประโยชน์ไปเพื่อตัวเองไม่ขาดทุนสูญดอกไม่เสียเวลาเวลามาประพฤติปฏิบัติระดับจากฟังพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมีขั้นพุทธการเป็นอย่างนี้ไม่ว่าท่านผู้ใดนับแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมามีความเชื่อความสงสัยในพระวาทของพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จออกบวชและออกบวชกันเป็นลำดับลำดาบนับแต่พระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาเมืองทุกขั้นทุกภูมิทุกชาติชั้นบรรณะที่มาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านผู้ใดจะออกมาจากสกุลใดมาด้วยความเชื่อความสงสัยมีจิตใจใกล้ต่อธรรมอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะฉะนั้นการฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจการประพฤติปฏิบัติเพื่ออัตถนั้นนั้นจะปรากฏขึ้นในจิตของตนก็ปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริงๆผลที่พึงได้รับในการปฏิบัติก็อย่างน้อยความสงบเย็นใจมากกว่านั้นก็บรรลุธรรมขั้นนั้นนั้นจนถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นผลสุดยอดเพราะผู้แสดงก็แสดงด้วยความถูกต้องแน่นยันเนื่องจากทรงประพฤติปฏิบัติทรงรู้ทรงเห็นมาทุก
สิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายดีและชั่วที่จะควรแยกแยะออกให้พุทธบริษัททั้งหลายทราบพระองค์ทรงทราบมาก่อนแล้วโดยตลอดทั่วถึงการแสดงออกแห่งธรรมในแง่ใดจึงแสดงออกด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนเลยมาเดินแสดงออกมาแบบสุ่มเดาๆเพราะทรงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วค่อยมาแสดงจึงเรียกว่าเป็นศาสดาขององค์เอกในอุบายวิธีการสั่งสอนไม่มีใครเสมอทัดเทียมได้เลยในโลกทั้งสามนี้แล้วการแสดงออกแห่งธรรมที่แง่ที่มุมพระองค์ทรงรับรองดินดันได้ผลมาแล้วจึงไม่นำมาแสดงบรรดาสาวกที่รู้ปฏิบัติสดับจัดตังก็ว่าจากพระเจ้าจนถึงกับได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ไปรู้ธรรมของจริงเช่นเดียวกันแม้ความรู้จะไม่กว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธวิสัยประจามแต่สาวกก็เป็นภูมิแห่งความรู้ของตนซึ่งล้วนแล้วจะเป็นธรรมจริงล้วนเมื่อสั่งสอนผู้ใดย่อมจะทราบซึ้งถึงจิตใจแก่ผู้มาอบรมศึกษาด้วยกันคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าเพราะธรรมของจริงเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าอุบายวิธีสั่งสอนมีกว้างแคบต่างกันเท่านั้นแต่ความจริงเหมือนกันมีผู้รู้ความจริงผู้ปฏิบัติด้วยความจริงใจรู้ความจริงขึ้นมาเป็นผลการแสดงธรรมที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วจึงไม่มีการสะทกสะท้านไม่มีแง่สงสัยแสดงแง่ใดออกมาก็เป็นที่จับอกจับใจทราบซึ้งจึงได้ผลเป็นที่พอใจในขณะที่ฟังการฟังธรรมท่านบอกว่ามีอานิสงส์5แต่ส่วนใหญ่ก็รวมลงที่ว่าจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสข้อที่5คือเราฟังเพื่อผลประโยชน์ในขณะที่ฟังจริงๆไม่สนใจคิดถึงเรื่องอะไรในขณะฟังตั้งความรู้ไว้จำเพาะตนคอยรับกระแสธรรมที่ท่านแสดงออกไปกระแสธรรมนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับใจใจรับรู้รับทราบกระแสของธรรมไม่ขาดวักขาดตอนความรู้ก็คือจิตจะคิดไปไหนก็ไม่คิดเพราะหนึ่งความสนใจใกล้ต่อการฟังอยู่แล้วสองจิตใจไม่ได้คิดว่าจะส่งไปที่ไหนนอกจากจะมุ่งให้เขาอกเข้าใจในอัตธรรมที่ท่านแสดงไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมทางภาคปฏิบัติจึงสะดวกได้รับผลง่ายยิ่งกว่าการปฏิบัติโดยลำพังตนเองในครั้งพุทธกาลจึงมีการอบรมสั่งสอนกันอยู่โดยสม่ำเสมอดังในอภิหารยธรรมมันประชุมกันเมืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันทำกิจที่สงฆ์จะพึงทำข้อสำคัญที่ตรงนี้ไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วไม่รื้อถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไปแล้วสมาทานศึกษาอยู่ในข้ออัดข้อธรรมที่ทรงบัญญัติไปแล้วด้วยดีพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นรัตตัญญูเป็นที่เคารพเลื่อมใสก็ทำความเคารพเลื่อมใสต่อท่านผู้นั้นหลักใหญ่แล้วพยายามดับแกงกิเลสพยายามปราบปรามกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งคอยแทรกคอยเกิดอยู่เสมอภายในจิตใจให้ยินดีในเสนาสนะป่านะเสนาสนะป่าคือที่อยู่ในป่าอันเป็นที่สงบงบเงียบปราศจากสิ่งก่อกวนวุ่นวายให้ทำความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายกิเลสจะมีมากน้อยก็ค่อยหลุดลอยออกไปจากใจเพราะความเพียรสืบต่อกันอยู่โดยสม่ำเสมอ
ครั้งพุทธกาลท่านถือเคร่งครัดถือฝากเป็นฝากตายจริงๆกับการประพฤติปฏิบัติการฟังธรรมพระพุทธเจ้าและสาวกซึ่งเป็นอรหันต์ทั้งนั้นเป็นผู้ให้การอบรมเพราะฉะนั้นผลจึงเป็นที่พอใจขึ้นมาไม่ได้เอาฝากศาสนาเป็นที่อาศัยธรรมดาแล้วศาสนาเพื่อเป็นที่ฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจิตใจจริงๆการประพฤติก็เห็นผลเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสิทธาคตก็ไม่ผิดพึงคำนึงถึงหลักพุทธังธัมมังสังฆังสนังคาถามิอยู่เสมออย่าให้ห่างเหินจากจิตใจนี่เป็นหลักที่ฝากเป็นฝากตายได้อย่างแท้จริงอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะจะไม่รุนแรงเมื่อจิตใจมันมีความมั่นคงมีความสนใจใคร่ต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็เหมือนกับว่ามีเครื่องป้องกันตัวการทำความเพียรอย่าไปกำหนดเวลาเวลาอิริยาบถต่างๆให้พึงทำอยู่ที่จิตคำว่าจะเป็นคำว่าความเพียรอย่างแท้จริงก็ได้แก่สติเป็นเครื่องประคับประคองรู้ตัวอยู่เสมอเป็นผู้ฝึกหัดใหม่เริ่มต้นด้วยคำบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นก็ให้จิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับคำบริกรรมภาวนาของตนด้วยความมีสติผู้พิจารณาทางด้านปัญญาสติเป็นสิ่งที่บังคับหรือกำกับมาก็ให้เกี่ยวโยงกันไปกับปัญญาให้เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอในทางความเพียรเราฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์เลิศประเสริฐสุดในโลกธรรมเป็นของประเสริฐเราต้องการจะพ้นทุกข์ด้วยอำนาจของธรรมด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติเราไม่หวังจะล่มจมอยู่ในกองทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อมหน้าเอื้อมละอามากถ้าผู้จะคิดในเรื่องแง่ของกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในสัตว์ในสังขารทั่วไปโลกไม่ได้อยู่โดยความเป็นอิสระแต่อยู่ด้วยความถูกทุกข์กดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาหากไม่มีคนสนใจซึ่งไม่อยากจะแยกตัวออกจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะหัวถลำเข้าไปด้วยความสนใจก็มีด้วยความรู้เท่าในสิ่งกลางก็ดีด้วยความชอบสิ่งนั้นสิ่งนั้นโดยไม่คำนึงว่าสิ่งนั้นมีเชื้อด้วยยาพิษหรือไม่ก็มีหลายประเภทมีเราเป็นนักบวชซึ่งรู้เรื่องแล้วทุกแง่ทุกมุมบรรดาโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เราได้ผ่านมาแล้วพอสมควรเพราะฉะนั้นจงอย่านำโลกเข้ามายุ่งกวนด้วยความอยากความหิวความกระหายความอยากที่จะปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเครื่องก่อที่อยู่ตัณหาให้เกิดขึ้นเผาลมจิตใจให้คนคิดถึงเรื่องอัดซึ่งทำอันจะเป็นไปเพื่อความถอดถอนที่เด็ดปัญหาอาสวะซึ่งจะนำมาทุกทั้งหลายนี้ออกจากใจโดยลำดับด้วยความเปลี่ยนของตนในท่าและอิริยาบถต่างๆอย่าได้เผลอตัวนอนใจนี่คือว่าผู้จะสืบทอดมรดกของพระพุทธเจ้าไว้ได้และเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงของนี้

พากันทำความเข้าใจกับเรื่องของโลกซึ่งมีอยู่กับตัวมีอยู่กับทุกคนอย่าได้ประมาทนอนใจการทำความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์จะยากลำบากเพียงไรท่านถือว่าเป็นงานอันตนจะพึงทำหลีกเลี่ยงไปไม่ได้ถ้าต้องการพ้นจากทุกข์ซึ่งจิตฝังกดเพียงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ให้จิตใจเป็นอิสระอย่าพึงท้อถอยทำความภาคเพียรอย่าไปคำนึงว่าวาสนามากวาสนาน้อยในขณะที่จะทำความดีมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นต้นถ้าจะคิดว่าอำนาจวาสนาน้อยให้คิดในขณะที่จิตเลื่อนลอยเผลอตัวไปพอระลึกได้ก็ให้ทราบว่านี่เป็นการสั่งสมมีการตัดทอนนิสัยวาสนาของตนให้ด้อยลงไปโดยลำดับถ้ามากกว่านี้นิสัยวาสนาก็จะขาดสูญไปเพราะความชั่วเป็นสิ่งทำลายหรือเผาผลาญให้วอดวายไปการทำความดีตลอดเวลาก็คือการสร้างอำนาจวาสนาขึ้นภายในจิตเพื่อจะปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองใครจะไปสร้างวาสนาที่ไหนถ้าไม่สร้างที่ใจวาสนาจะมากน้อยเพียงไรก็เกิดขึ้นที่ใจเป็นผู้สร้างได้เราอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานจะเหินห่างจะอยู่ห่างกันจากปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับบันไดมีความเกี่ยวเนื่องกันกับบ้านเรือนถึงรามบ้านช่องจะสูงเพียงไรบันไดต้องติดแนบไปทุกๆชั้นของบ้านของเรือนธรรมะจะสูงขนาดไหนซึ่งเป็นฝ่ายผลธรรมะฝ่ายเหตุคือข้อปฏิบัตินี้จะเป็นติดแนบกันไปทุกขั้นทุกภูมิเพราะผู้ที่จะก้าวเข้าถึงทำขั้นนั้นๆก็ต้องเป็นไปตามทำขั้นเหตุคือทางดำเนินนี่ทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ที่มัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นองค์แห่งปัญญาท่านนำออกหน้าเหมือนกับคนฉลาดนำหน้าคนโง่ทั้งหลายหัวหน้างานเขาหาคนฉลาดเขาเอาคนโง่มาเป็นหัวหน้างานที่จะทำงานให้เสียแล้วตลอดถึงลูกน้องเขาจะอิจฉาละอาใจผลงานก็ไม่ได้ดีไม่ดีทำงานแล้วที่หายปวดปีนไปหมดเพราะความโง่ของหัวหน้าการแก้กิเลสปัญหาซึ่งเป็นสิ่งฉลาดแหลมคมมากเหนือสิ่งใดนอกจากสติปัญญาแล้วแก้ไม่ได้จึงต้องอบรมสติปัญญาให้แก้กล้าสามารถอย่าได้ลดละนี่แหละคืออาวุธอันทันสมัยกับกิเลสมันมีกิเลสตัวใดที่กับฝ่าฝืนมีอำนาจกดขี่บังคับสติปัญญานี้ไปได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะพระสติปัญญาพระสาวกทั้งหลายไม่เว้นได้บรรลุธรรมด้วยสติปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นสำคัญสติปัญญาจึงเป็นธรรมคงเส้นคงวาต่อการปราบปรามที่เด็ดทั้งหลายผู้ต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์โดยลำดับภายในจิตใจนี้ให้พึงสั่งสมสติปัญญาศรัทธาผ่านเพียรให้เกิดกล้าสามารถแต่ลุละท้อถอยสมบัติอันพึงใจจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัตินี่แหละไม่อยู่ที่อื่นเราจะไปคาดมรรคผลนิพพานมาอยู่สถานที่อย่างที่หนึ่งซึ่งไปเป็นเรื่องเก่าสถานที่ไม่คันตะคุกเหน่าหาตัวจริงไม่ได้ตัวจริงมีอยู่กับสัจธรรมสัจธรรมกับมรรคผลนิพพานเป็นของเกี่ยวเนื่องกันอยู่แยกจากกันไม่ได้และไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจวาสนามากั้นทางมรรคผลนิพพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้เลยสิ่งที่เป็นมารตั้งกลางมรรคผลนิพพานก็คือที่เกิดปัญหาอาสวะซึ่งเกิดขึ้นจากใจเป็นเครื่องทำลายใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นทุกขังอริยสัจจังท่านบอกให้พึงกำหนดรู้คือทุกนั้นเป็นเครื่องเตือนสติผู้นี้ว่าพึงกำหนดรู้ทุกเป็นเครื่องเตือนให้สติปัญญาพิจารณาคลี่คลายการคิดคานั้นได้แก่ปัญญาความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเป็นส่วนสมุทัยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะความรักชอบสิ่งใดความเกลียดความโกรธกับสิ่งใดเพราะธรรมดาของจิตโกรธก็เป็นอารมณ์เกลียดก็เป็นอารมณ์รักก็เป็นอารมณ์

ทางก็เป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นผู้ที่จะต้องใคร่ครวญจดจ่อดูเหตุดูผลของความรักความชังความเกลียดความปวดอันเป็นสาเหตุมาจากสมุทัยแก้กันด้วยสติปัญญาเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้สมุทัยพึงละเราจะเอาอะไรมาละสมุทัยอาหาตบันติเมธิโคยพึงละสมุทัยถ้ามาละด้วยมรรคจะละด้วยอะไรมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้คำว่านิโรธความดับทุกข์เอาอะไรไปดับถ้าไม่เอามรรคไปดับกิเลสไปก่อนเมื่อกิเลสพระดับทุกข์ก็ดับไปเองความที่ทุกข์ดับไปนั่นแหละท่านเรียกว่านิโรธมันความเป็นความเกี่ยวเนื่องกันทำงานในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันเลยแล้วไปแยกเรียงรายกันไปเท่าไหร่ก็ได้สำคัญที่การปฏิบัตินี่ทุกข์กับสมุทัยเป็นตัวกั้นกลางมรรคผลนิพพานซึ่งธรรมทั้งสองประเภทนี้หรือสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็มีอยู่ในใจของเราเป็นผู้ขีดขวางรวมใจก็คือสัจธรรมทั้งสองนี้มรรคคือการแก้ไขการถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเพื่อจะให้ทุกข์ดับไปก็อยู่ที่ใจของเรานี่เป็นฝ่ายบุกเบิกถากถางหยุ่มรกหยุ่มรังต้านเกิดกิเลสอาสวะต่างๆซึ่งเป็นสัจธรรมทั้งสองนั้นได้เกิดทุกข์สมุทัยมรรคนี้เป็นผู้มีอำนาจถ้าสร้างให้มีได้ถ้าปราบมารทั้งหลายหรือสิ่งที่รกหยุ่มรังทั้งหลายออกได้จึงเป็นนิโรธขึ้นมาทำทั้งสี่นี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันโดยไม่ต้องไปตั้งวาระทำงานทั้งสี่ประเภทนี้ว่างานไหนจะทำก่อนงานไหนจะทำหลังเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องเตือนสติแล้วว่าให้จิตคิดพิจารณาตามสาเหตุทุกข์นี้เป็นผลสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์นี้ที่เกิดทุกข์เวลานี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องอะไรเช่นทุกข์ใจเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะเราเกลียดคนนั้นเราชังคนนี้เราเป็นทุกข์เพราะเรารักสิ่งนั้นรักคนนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยสิ่งนั้นทำไมจึงต้องรักอะไรมีอยู่ในที่นั่นจึงทำให้รักให้จิตใจเอามาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนเป็นรักบุคคลรักคนรักหญิงรักชายอะไรเป็นหญิงเป็นชายค้นคว้าดูเอาตัวเราเป็นตัวประกันเป็นตัวเบิกฉบับค้นดูในตัวนี้ก็ได้ค้นดูข้างนอกก็ได้คลี่ดูคลายดูตั้งแต่หนังเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่างกายของคนมีที่น่ารักที่ตรงไหนนี่คือสมุทรนี่คือมรรคเป็นเครื่องแก้สมุทรความรุ่มหลงงมงายของใจทีนี้เมื่อพิจารณาเข้าใจชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางกันเองเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความรักความเกลียดความโกรธก็ดับไปเองเพราะดับสาเหตุแล้วผลจะมีมาจากไหนก็ดับทั้งมันไปเองการปฏิบัติต่อสัจธรรมมีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้โดยหลักธรรมชาติมาเรียนนิยมว่าจะปฏิบัติอย่างไรก่อนอย่างไรหลังไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎเกณฑ์แต่หลักธรรมชาติแล้วก็ทุกข์เป็นเครื่องเตือนให้เกิดสติและลึกรู้เรื่องของทุกข์แล้วค้นหาเหตุที่เป็นทุกข์ได้แก่สมุทัยด้วยมรรคคือสติปัญญาเป็นสำคัญนะเมื่อทั้งสองอย่างนี้ได้คือสมุทัยกับมรรคได้เกี่ยวโยงได้เกี่ยวข้องกันทำหน้าที่ต่อกันในสำเร็จไปมากน้อยเรื่องความทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับหนักเป็นความแสดงออกทางนิโรธตามขั้นตามภูมิของมรรคที่ดับทุกข์ได้จนกระทั่งดับทุกข์ได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่มีกิเลสประเภทใดเหลือพอที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์อีกเลยนั่นเท่านั้นนิโรธแสดงเป็นภูมิหลังจากนิโรธความดับทุกข์เต็มภูมิเพราะอำนาจได้ดับที่เลย
อันเป็นสาเหตุของทุกข์สิ้นสุดลงไปแล้วอันนั้นเลยจากสัจธรรมคืออยู่แผนกหนึ่งต่างหากจากสัจธรรมในสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเรียกว่านิพพานเรียกไม่ได้เพราะเป็นปียาเป็นอาการฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ถ้าเราจะเที่ยวก็เหมือนกำลังรบกันชุลมุนวุ่นวายจะหาความชนะชัยชนะในขณะนั้นได้ฝ่ายไหนมีกำลังน้อยฝ่ายนั้นพ่ายแพ้ไปฝ่ายนั้นมีกำลังน่ามากฝ่ายนั้นเป็นผู้ครองอำนาจนั่นแหละหลังจากรบกันเรียบร้อยแล้วสงครามจึงสงบลงไปด้วยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้มีเมื่อสัจธรรมทั้งสี่ทำงานต่อกันจนที่สุดยุติลงไปแล้วอย่างเต็มภูมิของเหตุของผลผู้ที่รู้ว่าสิ้นสุดแล้วซึ่งสงครามในระหว่างสัจธรรมทั้งสี่ต่อสู้กันหรือทำหน้าที่ต่อกันผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมคือนอกเหนือจากสัจธรรมทั้งสี่ทุกเกิดขึ้นแล้วทุกก็ดับไปสมุทัยเกิดขึ้นแล้วสมุทัยก็ดับไปมรรคทำหน้าที่แล้วมรรคก็ดับไปนิโรธทำหน้าที่แล้วนิโรธก็ดับไปผู้ที่รู้ว่าสัจธรรมทั้งสี่แสดงอาการขึ้นและดับไปยุติลงไปแล้วนั่นแหละคือผู้เหนือสัจธรรมผู้นอกจากสัจธรรมได้เกิดวิมุตความหลุดพ้นท่านจึงแยกออกว่านิพพานเรายอมรับทันทีหาที่ท้านไม่ได้ว่าพระองค์ท่านนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วแยกออกมาเป็นมรรคสี่ผลสี่นิพพานนะท่านระหว่างมรรคกับผลกำลังทำงานอยู่นั่นยังไม่สิ้นสุดเป็นนิพพานไม่ได้จนกระทั่งอันนี้ยุติเมื่อเมื่อไรพอมากก้าวไปถึงผลผลกับเหตุได้ยุติจากกันนั่นเลยเรียกว่านิพพานนิพพานสำเร็จอรหัตผลท่านพูดตัวอย่างง่ายๆสำเร็จอรหัตผลแล้วสำเร็จอรหัตผลคือมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนั้นแต่เวลาแยกไปจริงๆแล้วก็นิพพานนั่นเองพอมากกับผลทำหน้าที่ต่อกันยุติลงอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นนิพพานขึ้นมาขณะมรรคผลที่ก้าวกันที่ปฏิบัติต่อกันอย่างนั้นยังไม่เรียกว่านิพพานได้เหมือนอย่างเราก้าวขึ้นบันไดเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนบ้านแล้วแต่เท้าอีกข้างยังเหยียบอยู่บันไดจะเรียกว่าผู้นั้นถึงบ้านแล้วจะดีไม่ได้นี่แหละเวลามรรคผลทำงานต่อกันเป็นอย่างนี้พอเท้าที่สองก้าวขึ้นไปเหยียบกึกลงบนบ้านเหยียบกึกตรงนั้นเรียกว่าถึงผลเต็มภูมิพอยุติจากการเหยียบหมดกิริยาที่ทำแล้วนั่นแหละนิพพานเลยในขณะที่กำลังทำงานอยู่ไม่เรียกว่านิพพานเพราะยังไม่เสร็จสิ้นจิตที่ทำธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้พระสาวกก็ปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นผู้รู้รอบขอบคิดในสัจธรรมทั้งสี่มีแล้วจึงได้ปริญญาตนว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากกิเลสอาสวะเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งแดนอันเกษมที่ได้กลับไปรู้แล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐดันมันรู้แล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐอยู่ที่ตรงนี้เราอยากประชิดฆ่าสถานที่นั่นที่นี่ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่อินเดียบำเพ็ญอยู่ที่นั่นบำเพ็ญนี้เป็นประเด็นอารมณ์อยู่กับนั้นจนลืมหน้าที่ของตนการพูดปฏิบัติของตนเพื่อรับผลนิพพานอันดูภายในใจของผลไปเสียเขาเรียกว่าตะครุบหนักหาเก่าที่ไม่คันพระพุทธเจ้าทรงสอนลงทิ้งธรรมะ
ไม่ว่าจะแน่ใดสอนไม่นอกเหนือไปจากกายวาจาใจของเรานี่เลยชื่อของธรรมอยู่โน้นสอนเข้ามาที่นี่ธรรมอยู่ที่คัมภีร์ก็ชี้เข้ามาที่กายวาจาใจของสัตว์โลกทุกข์อยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่กับบุคคลอยู่กับสัตว์สมุทัยอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจของคนของสัตว์มรรคจะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจคนคือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเต็มภูมิแล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไม่ได้อย่างไรเต็มภูมิแล้วต้องดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ว่าสมัยนู้นสมัยนี้มีความสม่ำเสมอมีความเที่ยงธรรมคงเส้นคงวาอย่างนี้ตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมอยู่เสมอเป็นธรรมเหมาะสมตลอดกาลในการแก้ที่เหลือปัญหาอาสวะทุกประเภทใครจะบำเพ็ญใครจะปฏิบัติอยู่ในสถานที่ใดอิริยาบถใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมและเป็นผู้มีหวังที่จะได้เอื้อมถึงมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติของตนโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องลงในจุดนี้เป็นจุดที่ถูกต้องที่สุดอยู่ที่ไหนให้มีสติสตินี่เป็นของสำคัญถ้าสติอยู่กับตัวจิตใจก็ไม่เพ่นพ่านได้นะกิเลสปัญหาจะมาพอกพูนก็เป็นไปเพราะความเผลอของจิตมาถึงขั้นที่จะทดลองกันแล้วมันก็จิตคิดเพื่อทดลองตัวเองนี่คิดออกไปทางฝ่ายสมุทัยได้แต่เป็นสมุทัยเพื่อทดลองก็เรียกว่าเป็นมรรคอยู่โดยปริยายเห็นแล้วจิตมีความแก่กล้าสามารถในเรื่องอสุภะอสุพังมองดูหญิงดูชายที่ไหนเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดอย่างนี้ย่อมระงับเรื่องของราคะระงับมากไปมากไปจนกระทั่งไม่ปรากฏราคะคือความกำหนัดความรักสวยรักงามนั้นปรากฏขึ้นที่ใจเลยไปอย่างละเอียดละเอียดแล้วหมดไปนี่คือระงับไม่ใช่หมดจริงๆทีนี้คำว่าทดลองก็คือเมื่อมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วทำไมจึงไม่แสดงความเด่นชัดให้เห็นว่าหมดแล้วในขณะนั้นสิ้นแล้วในขณะนี้จากราคะตัณหาเป็นเพียงว่าค่อยหมดไปหมดไปจนไม่ปรากฏราคะเหลืออยู่เลยจิตใจพอกำหนดดูรูปร่างหญิงชายใดมันเป็นอสุภะอสุพังเต็มไปหมดทั้งร่างแล้วมันจะเอาความกำหนัดยินดีมาจากไหนเพราะฉะนั้นความกำหนัดยินดีนั้นจึงหลบซ่อนตัวเหมือนกับหินทับหญ้าผู้ไม่พิจารณาอย่างรอบคอบเข้าใจว่าตนสิ้นราคะแล้วนั่นคือความเข้าใจผิดด้วยความมักง่ายความสับข้าวของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในขั้นที่จะเอาความละเอียดละออเพื่อถึงภูมิความจริงแห่งความขึ้นราคาจริงๆแล้วจะต้องไปทดลองกันการทดลองด้วยความจงใจไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดความเป็นไปด้วยความเผลอตัวด้วยอำนาจของสมุทัยนี้จึงหาทางยับยั้งไม่ได้ส่วนความเป็นไปของจิตที่นำสิ่งเหล่านั้นมาทดลองเทียบเคียงเพื่อจะหาความจริงจากสิ่งนั้นแม้จะแยกให้เป็นสมุทัยเพราะการปรุงสิ่งนั้นให้สวยให้งามขึ้นมาก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของมรรคเพราะปรุงขึ้นมาเพื่อทำลายปรุงขึ้นมาเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อเห็นเหตุเห็นผลกันอย่างชัดเจนนี่ก็เคยปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันเพราะเมื่อถึงขนาดแล้วมันไม่มีทางไปมีแต่สุภาพขวางหน้าอยู่สุภาพก็ดิบตัวขึ้นไม่ได้มองดูสิ่งใดมีสิ่งเรื่องอสุภะสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวแม้จะสัตว์เดรัจฉานมองไปเพราะอำนาจแห่งวิปัสสนาคือปัญญามันทะลุปูโปร่งไปหมดที่จะจิตมีความชำนาญในทางใดเช่นทางอสุภะถ้าอสุภะนั้นมันเด่นในอาการใดเช่นเด่นในเนื้อเด่นในหนังมันก็ทะลุเข้าไปถึงเนื้อหนังทะลุเข้าไปจนกระทั่งถึงแตกกระจายไปหาสัตว์หาบุคคลไม่ได้เวลานั้นรวมแล้วก็เป็นกองอสุภะเต็มดินเต็มหญ้าหมดเต็มร่างของคนคนนั้นก็เมื่อมันเป็นอสุภะหน้าเสียดหน้าอินหนาละอาใจฉะนั้นราคะจะไปกำหนัดได้ยังไงในกองอสุภะซึ่ง
เป็นเหมือนป่าช้าที่อยู่แล้วนั่นแหละราคะหมอบหลบซ่อนตัวเพื่อจะฟื้นขึ้นมาให้เห็นเหตุเห็นผลจึงต้องอาศัยสุภาคือความสวยงามขึ้นมาเทียบเทียมแยกแยะกันทดสอบกันจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเต็มภูมิแล้วเรื่องราคะขาดจากใจก็รู้ชัดเจนทีนี้เมื่อรู้ชัดเจนแล้วการทดลองไม่มีอะไรจำเป็นเพราะชัดแล้วความทดลองก็หมดสิ่งที่จะพิจารณาให้เป็นสุภาอสุภาอะไรนั้นก็หมดไปหมดปัญหาก็คำว่าสุภาอสุภาก็เพื่อจะแก้ราคะอันเดียวนั่นเองการพิจารณาเมื่อถึงขั้นจะต้องนำมาทดสอบอย่างนี้ก็ไม่หนักในระยะที่ไม่ควรจะเรื่องสุภาพฟังเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตเลยก็มีให้มีแต่สุภาพเป็นเนื้อเป็นตัวทุกอิริยาบถไม่ว่าเจออะไรให้กำหนดพิจารณาเป็นเรื่องสุภาพสุภาพเป็นปัจฉาผีดิบผีตายไปทั้งนั้นนี่คือทางดำเนินเพื่อขึ้นราคาตัณหาอันนี้เป็นของละเอียดมากเหมือนกันถ้าสติปัญญาไม่ทันก็แก้ไม่ได้ดังนั้นก็ไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาเอาหนักก็แบกขวางคออยู่ก็คือเพราะเราอยากได้ของดีเราอยากเห็นอยากรู้ของจริงพิจารณาลงให้เป็นไม่เป็นหมดปัญญาถึงคราวใช้แล้วอย่าถนอมกลัวจะมันภูมิจะแตกว่าปัญญาจะมากเกินไปถึงเวลาใช้ให้เต็มภูมิถึงเวลาจะเข้าสู่ความสงบไม่ต้องยุ่งกับปัญญาเหมือนไม่เคยพิจารณามีแต่หน้าที่เดียวที่จะทำจิตให้สงบด้วยการอาการใดที่เราเคยพิจารณาแม้ที่สุดด้วยบทบริกรรมก็ได้ไม่ถือว่าสูงไปต่ำไปเพราะเป็นธรรมอยู่กับจิตด้วยกันเป็นอุบายที่จะทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็นเนื่องรับความผาสุกในขณะทับจิตเหมือนกันสงบไม่กังวลกับเรื่องความคิดอ่านด้วยสติปัญญาโดยทั้งสิ้นมีแต่สติกำกับเพื่อจะให้รับความสงบถ่ายเดียวนี่คือว่าทำงานไม่ก้าวก่ายไม่หยุดไม่จับจดต้องทำอย่างนั้นเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีกำลังมีความเยือกเย็นมีความสุขความสบายเบาจิตเบาใจแล้วทำงานต่อไปได้เกิดการพิจารณาคลี่คลายอาการต่างๆของธาตุขันธ์ทั้งภายนอกภายในตามแต่จะเป็นความถนัดใจในเวลาใดก็ตามถ้าเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งภายนอกภายในถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคเป็นได้ถ้าพิจารณาให้เป็นสมุทัยแม้แต่ร่างกายตัวเองที่สำคัญมาเป็นของสวยงามก็เป็นการสั่งสมลงไปได้แล้วมองเห็นรูปภายนอกเกิดความรักความกำหนัดยินดีก็เป็นสมุทัยได้แล้วอย่างเต็มตัวการที่งานแยกแยะเพื่อความเข้าใจในสิ่งนั้นเพื่อจะถอดถอนตัวออกมานั้นคือไม่ว่าภายนอกภายในเป็นมรรคด้วยกันทั้งนั้นอัตตาลาปหิตตาลากายเยกายานุสีวิหารตินะกายนอกดูกายนอกนั่นก็ได้ดูกายในกายกายนอกกายในคือการตรวจดูกายในกายคือส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะทั่วไปในร่างกายเหล่านี้ก็ได้นะฟังดูกันว่าในสติปัฏฐานสี่ท่านชาปิกุกายเยกายานุสีวิหารติพุทธาปิกุอัชตังลาบิอัชตังลากายเยกายานุสีหาติบิทาลากายเยกายานุสีหาติอัชตาบิทาลากายเยกายานุสีหาติสุญญธรรมะธรรมากายะนิหาติวยธรรมากายะนิหาติสมุญญวยธรรมากายะนิหาติอติโคกายอติกายโยติวาตนะสัตติปัจจุปติกาโหติดังนั้นก็ยานนามตายาปฏิปติปัตนตายาเรื่อยไปอันนี้ก็ท่านจะพิจารณาว่าอิทาพิกุกายกายานที่หาติพิจารณากายในกายกายนอกก็ดีกายในก็ดีกายในกายก็ดีด้วยปัญญาท่านเรียกว่าสติปัฏฐานพิจารณาความเกิดขึ้นความเฉพาะความเกิดขึ้นก็ได้เฉพาะความดับไปก็ได้หรือทั้งเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี้ก็น่าพิจารณากายเวทนาจิตก็เหมือนกัน
แล้วให้พึงทำความเข้าใจว่ากายนี้มีอยู่อัตถิกายโยติวาปนัสสะทิฏฐิปฏิปทาโหติให้พึงทำความเข้าใจว่ากายมีอยู่แล้วพิจารณาในสิ่งที่มีอยู่นั้นให้เห็นชัดเจนรู้ก็ให้สักแต่ว่ารู้ญาปนัสสะทิฏฐิปฏิปทาโหติให้มีสติจำพ่อหน้าอยู่เสมอสักแต่ว่ารู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายในขณะนั้นทำหาอะไรนะเวทนาจิตธรรมก็มีนัยยะเหมือนกันผู้พิจารณาสติปัฏฐานสิ่งกับอริยสัจสี่ตามแต่ความถนัดเป็นเรื่องเดียวกันผิดกันแต่เพียงว่าอาการเกิดกายเวทนาจิตธรรมกายไม่ใช่สัจธรรมจะเป็นอะไรเนี่ยจิตก็เป็นสัจธรรมได้เพราะมันมีทุกข์มีจุลภัยในนั้นและมีมากอยู่ภายในจิตนั้นด้วยนิโรธดับทุกข์ดับที่จิตนั้นเนี่ยมันมีสมุทรเรื่องปฏิธรรมเยอะเลยเวทนาคือตัวก็ตัวสมุทรไทยตัวทุกข์แล้วเวทนาทุกข์ทุกข์เราต้องการพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้อย่านอนใจเรื่องปัญญาควรที่จะพิจารณาเมื่อไรให้พิจารณาเต็มเหตุเต็มผลเต็มบัตรเต็มภูมิอย่าไปคอยว่าให้สมาธิแน่หนังคงแล้วจะพิจารณาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันมาถึงการเวลาที่จะชวนพิจารณาให้พิจารณาเมื่อพิจารณาไปมากๆเข้าใจชัดเจนซึมซาบเข้าไปเดิมดับแล้วสมาธิก็สงบลงได้ทำไมจะสงบไม่ได้การพิจารณาเพื่อจะถอดถอนสิ่งกังวลทั้งหลายด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงทางปัญญาจิตจะสงบไม่ได้ต้องสงบเวลาจะพิจารณาให้เป็นความสงบโดยลำพังเช่นอาศัยบริกรรมบุญใดบุญหนึ่งด้วยจิตที่มีฐานในสมาธิแล้วกำหนดเอาเพียงสิ่งที่เฉยมันก็ลงเองนี่ก็เคยมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆโดยรุ่นๆเดาๆเคยมาแล้วให้รวมด้วยคำบริกรรมสงบด้วยคำบริกรรมก็เคยมาแล้วสงบด้วยสติปัญญาพิจารณาค้นคว้าที่เรียกว่าปัญญาดวงสมาธิก็เคยดำเนินมาแล้วถึงกับต้องเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือหนังสือปัญญาดวงสมาธินะนี่จะกำหนดลงโดยลำพังจิตเลยเมื่อจิตมีฐานสมาธิแล้วก็ลงได้เลยมีสามอย่างด้วยกันอย่างไหนก็ตามจิตสงบได้แล้วเป็นถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาเวลาเราใช้ในขณะที่เกิดความคับขันขึ้นมาเช่นนั่งมันเป็นทุกข์เวทนามากหรือเราเจ็บไข้ได้ปวดมากเอาความเจ็บความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมาเป็นเป้าหมายมันเป็นสนามโชคพ้นคว้าอยู่ตรงนั้นหมุนติ้วนั้นมันก็เป็นปัญญาได้ปัญญาประเภทความสงบของใจที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทางด้านปัญญานี้มีความอาถรรพ์มากที่เดียวผิดกับสมาธิทั้งหลายในการอุบายพิจารณาสติเป็นของสำคัญอย่าลดละปล่อยวางไม่ว่าจะไปที่ไหนมาที่ใดดูในสถานที่ใดเอียบทใดสติเป็นของสำคัญมากที่จะคอยจดจ่อจิตให้ต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ลดละจิตก็มีคุณค่าในขณะที่มีสติประคองตัวอยู่ถ้าไม่มีสติจิตจะเล่ร่อนทะเลทลายไปเข้าก้นเข้าด่าเข้าหมดสติเป็นของหักห้ามเป็นสิ่งสำคัญจึงต้องมาพิจารณาด้วยสติเสมอทางปัญญาก็ด้วยสติทางบริกรรมก็ด้วยสติจะกำหนดลงเฉยๆให้จิตสงบลงไปเพราะความได้ฐานในสมาธิแล้วก็คือสติลงได้ทั้งนั้นสติเป็นธรรมจำเป็นอยู่มากเพราะว่าความเพียรประเภทใดสตินี้จะปราศจากกันไม่ได้เลยสติเป็นของจำเป็นในงานทุกขั้นของงานไม่ว่าปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดไม่ว่าสมาธิขั้นใดสติเป็นต้องแนบติดแนบอยู่ตลอดเวลาจึงจะจัดว่าเป็นงานเป็นการเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาได้อันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนต่อไปก็มีอธิบายเรื่องกรรมแล้วลืม

0: พระเณรที่มาจากที่ต่างๆซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้หลักใหญ่ของธรรมก็คือตั้งใจมาศึกษาอบรมนี่เรียกว่าหลักธรรมประจำใจของพระผู้เข้าไปสู่สำนักนั้นๆอันเป็นภาคปฏิบัติย่อมจะมีความมุ่งหวังที่จะได้รับการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินโดยถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยในครั้งพุทธกาลในสำนักต่างๆส่วนมากมักจะมีท่านผู้บริสุทธิ์พุทธะโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจที่เรียกว่าพระอรหันต์เป็นหัวหน้าในการอบรมสั่งสอนและในการประพฤติปฏิบัติทั้งอัตทั้งธรรมทั้งพระวินัยเป็นไปโดยอัตโดยธรรมล้วนล้วนเพราะออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่บรรจุแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วกระแสของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆแม่น้อยจึงไม่มีในใจของท่านพอที่จะให้แสลงหูแสลงตาของผู้ไปอบรมศึกษากับท่านเพราะท่านไม่มีอะไรแล้วในภายในจิตใจมีแต่ธรรมล้วนๆการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมเราจึงสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักใจเพื่อการประพฤติปฏิบัติต่อไปได้เป็นอย่างดีตามตำรับตำราท่านมีไว้อย่างนั้นนี่บรรดาท่านผู้มาศึกษาอาจจะไม่ได้พบได้เห็นในตำราบางแง่บางแขนงของพระในครั้งพุทธกาลที่ท่านดำเนินกันท่านดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสาวกหรือพระทั้งหลายของท่านเรียกว่าภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรเหล่านี้บางท่านก็จะไม่ได้พบได้เห็นในตำรับตำรามีเท่าที่ได้เคยผ่านมาตามสติกำลังความสามารถของตนที่เกี่ยวกับการศึกษามาพอประมาณจึงได้นำร่องรอยของท่านมาชี้แจงให้เพื่อนฝูงได้ยินได้ฟังพอยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้ได้ด้วยความจริงใจไม่ใช่มาฟังแบบเลาะๆและมาอยู่แบบไม่จริงไม่จังสักแต่ว่ามาอย่างนั้นผู้มาต้องนำธรรมหรือเอาธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาสำเนียกทุกแง่ทุกมุมในบรรดาสิ่งที่จะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายอันใดก็ตามให้มีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ภายในตัวนั้นคำว่าธรรมจะหนีจากสติธรรมไปไม่ได้ถ้าไม่มีสติธรรมย่อมขาดความจงใจขาดความรู้สึกในสิ่งสัมผัสทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับตนเพราะฉะนั้นสติธรรมจึงเป็นเครื่องสกิดคือสกิดใจของเราให้มีความรู้ในสิ่งสัมผัสคือรับรู้ในสิ่งสัมผัสจะทางตาที่ได้เห็นครูเห็นอาจารย์เพื่อนฝูงประพฤติปฏิบัติแสดงกิริยามารยาทอย่างไรสตินั้นจะสกิดใจของเราให้มีความรับทราบจากนั้นปัญญาก็ตามมาไตร่ตรองเหตุผลด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ได้พิจารณาเห็นแล้วนั้นสติจึงเป็นของสำคัญเนี่ยการอยู่จึงอยู่ด้วยธรรมมีธรรมเป็นแก่นได้แก่สติเป็นแก่นอันสำคัญในการอยู่การไปการศึกษาอบรมทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งที่มาสัมผัสกับตนจะเว้นจากสตินี้ไปไม่ได้เว้นสติหรือขาดสติเมื่อไรก็ขาด ความติดต่อแห่งอัตแห่งธรรมภายในจิตใจที่จะพึงได้รับผลรับประโยชน์ในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็แทรกเข้ามาเนี่ยพวกเราส่วนมากมีแต่เรื่องแทรกเข้ามาหนุนเข้ามาของข้าศึกทั้งหลายทั้งมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใดก็ตามเมื่อขาดสติแล้วย่อมเป็นที่ไหลมาแห่งสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายทั้งนั้นเพราะภายในจิตใจของเรานี้ถ้าเป็นน้ำก็เต็มด้วยน้ำแต่เป็นน้ำที่สกปรกอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจเวลาซึมซาบออกไปไม่ไหลไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ซึมซาบออกไปด้วยน้ำที่สกปรกถ้าเผลอมากๆเข้าไปก็ไหลไปได้เลยคือจิตความอยากของจิตซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจเป็นปกติอยู่แล้วย่อมเตรียมที่จะไหลออกตามทวารต่างๆอยู่เสมอเช่นตาได้เห็นถ้ามันมีสติแล้วกิเลสภายในนี้ก็ไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นคู่เคียงของตัณหากันเข้ามาสู่ภายในใจของตนให้เพิ่มความมีอยู่ของกิเลสนั้นเข้าไปอีกเรื่อยๆไม่ว่าทางหูทางตาทางจมูกในการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งต่างๆน้ำสกปรกที่อยู่ภายในนี้จะไหลซึมออกไปสู่สิ่งภายนอกซึ่งเป็นคู่เคียงของกันเช่นตาเห็นรูปเป็นอย่างไรนั่นความหมายจะขึ้นทันทีจากรูปนั้นอันเป็นต้นเหตุให้เห็นแล้วก็ตีความหมายขึ้นมาอันเป็นทางของกิเลสความสกปรกนั่นแหละว่ารูปสวยรูปงามนั่นเสียงไพเราะเพราะพริ้งเรื่องราวอันใดก็ตามโดยหลักธรรมชาติจะเป็นเรื่องของกิเลสไปจับจองไว้ก่อนเสียทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่ากิเลสออกไปจับจองไว้แล้วไว้แล้วเพราะมันอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจหาทางออกอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อหาทางออกกับการกว้านเข้ามาแห่งสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยกันก็เข้ากันได้ง่ายเข้ามาได้อย่างง่ายดายนี่ถ้าขาดสติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการมาศึกษาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาถ้าต้องการจะได้อัดได้ทำได้วินัยได้ข้อคิดที่เป็นอัดเป็นทำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจตนเองไปในวันข้างหน้านับแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปให้ได้หลักได้เกณฑ์ก็ต้องเป็นผู้มาศึกษาด้วยความจริงจังคือความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละที่ว่าการมาศึกษาอันเรื่องการมาศึกษานี้มีอยู่มากมายครูบาอาจารย์องค์ใดที่ปรากฏชื่อหรือนามมักจะมีพระเนนมากมายก่ายกองล่วงลังไหลเข้าไปหาท่านแต่การศึกษานั้นไม่ทราบว่าตั้งใจศึกษามากน้อยเพียงไรอันนี้เป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากอันสิ่งที่จะพอสังเกตได้ในวาระต่อไปก็คือถ้าการไปศึกษาอบรมกับท่านด้วยความจงใจตั้งใจเพื่อเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเป็นหลักใจของตนจริงๆแล้วผู้ไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆมีจำนวนไม่น้อยเลยแต่ไม่ค่อยปรากฏความดีดังที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาททำทั้งหลายให้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจความประพฤติของตนให้ดีและดีเด่นเป็นลำดับลำดาถึงกับการทรงขั้นทรงตัวได้และสามารถที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความเชื่อความเลื่อมใสให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะการศึกษามาแล้วปฏิบัติตามถึงกับเป็นสมบัติของตนแล้วแจกจ่ายแก่ประชาชนทั้งหลายอย่างนั้นส่วนมากไม่ค่อยปรากฏนี่ก็พอมองเห็นกันได้ชัดๆว่าการไปศึกษาอบรมกับท่านนั้นไม่เป็นไปเท่าที่ควรและไม่เป็นไปตามนั้นนี่ให้ ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ในข้อเหล่านี้ย่อมมาพาดพิงกับเราทั้งหลายที่มาฟังการอบรมอยู่เวลานี้ด้วยกันทุกรูปทุกนามนับแต่ผมลงไปก็เคยได้รับการศึกษาอย่างนี้กับครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันจึงไม่มีข้อยกเว้นในสังคมณฑลของเราเวลานี้ให้ท่านทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าที่ให้โอวาทสั่งสอนเพื่อนสูงมานี้ก็นับว่าได้ทอดออกมาด้วยความจงใจที่เต็มไปด้วยเมตตาความสงสารต่อหมู่ต่อเพื่อนเพราะเห็นแก่ใจของเราเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ได้สอบแสวงหาครูหาอาจารย์มาก่อนเพื่อนสูงแล้วเป็นอย่างไรการสอบแสวงหาครูหาอาจารย์นี้ยากนักยากหนายิ่งกว่าการสอบแสวงหาเงินหาทองเพชรนินจินดาเป็นไหนๆที่ว่าสมบัติของโลกมีอันใดที่มีคุณค่ามากที่โลกนิยมกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ายินดีมากก็ไม่สอบแสวงหายากเหมือนสอบแสวงหาครูหาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นเจ้าของแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมาสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแม่นยำครูบาอาจารย์ประเภทนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่หายากมากเรื่อยมายิ่งสมัยปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งจะหายากเข้าไปโดยลำดับถ้าเราไม่รีบเร่งขวนขวายอุตส่าห์พยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นหลักเกณฑ์ของตัวเป็นลำดับไปในขณะที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูอาจารย์เวลานี้แล้วจะหาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้เมื่อเราก็ไม่มีหลักเกณฑ์เพื่อนฝูงที่มาศึกษาอบรมด้วยกันก็มีหลักเกณฑ์ต่างคนต่างไม่มีหลักไม่สมกับเจตนาที่เข้ามาศึกษาอารมณ์กับครูบาอาจารย์เมื่อแยกย้ายไปสู่สถานที่ของตนของตนแล้วก็ต่างคนต่างไปอยู่สถานที่ไม่มีหลักของพระของเราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แล้วจะให้เป็นที่อุ่นเย็นใจของตัวและประชาชนญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหวังพึ่งพิงได้อย่างไรนี่เป็นข้อที่พวกเราทั้งหลายควรคิดให้มากความทุกข์ความยากความลำบากในการศึกษาอบรมนั้นทราบแล้วว่ากิเลสเป็นสิ่งที่บีบบังคับหัวใจของเราอยู่ทุกเวลาเวลาการดีดการดิ้นการฝืนที่จะ หลุดลอยออกจากอำนาจของมันนั้นจะให้เป็นของง่ายของธรรมดานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะหลักธรรมชาติคือกิเลสนี้เคยครองอำนาจเรืองอำนาจเป็นมหาอำนาจภายในจิตใจของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญมานานสักเท่าไหร่แล้วนี่แล้วเหตุใดจึงจะต้องมาหลุดลอยเอาอย่างง่ายได้พอหลับไปเท่านั้นก็เผลอตัวแล้วให้ธรรมะเข้าไปตีแหลกแตกกระจายพังลงจากจิตใจกลายเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งไหนๆเพราะกิเลสเป็นเจ้าอำนาจกิเลสเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดแหลมคมมากเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้เท่าทันและดิ้นหลุดลอยออกไปจากมันได้ถ้าไม่มีอุบายวิธีการจากท่านจอมปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปแล้วด้วยความฉลาดแหลมคมในปฏิปทาของท่านมาแนะนำสั่งสอนเราให้เราได้ยึดเกณฑ์หลักเกณฑ์อันนี้ไปปฏิบัติต่อสิ่งที่แหลมคมอันนี้ที่เป็นหนามนานี้จะไม่มีวันหลุดลอยไปได้เลยขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจ เพราะเอะที่จะประกอบความภาคเพียรความเห็นว่ายากว่าลำบากอันเป็นกลอุบายของกิเลสนั้นแทรกเข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นคนอุบายของกิเลสที่แทรกเข้ามาจากความฉลาดแหลมคมของมันนี่เป็นอย่างนี้ฟังสิว่าจิตดวงใดวิญญาณดวงใดในสามแดนโลกธาตุนี้ได้เหนืออำนาจหรือหลุดลอยสลัดตัวออกไปจากมันโดยไม่ต้องอาศัยอัตธรรมของจอมปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาเป็นเครื่องบุกเบิก ฟาดฟันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้แตกกระจายไปก่อนแล้วถึงหลุดลอยไปได้อย่างนั้นไม่มีจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปแม้จะเราได้เครื่องมือที่สำคัญจากธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติยังไม่รู้จักวิธีที่จะสับจะฟันจะตกจะต่อยด้วยเครื่องมืออันนั้นให้กิเลสแตกกระจายไปยังต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์นอกจากอาศัยครูอาศัยอาจารย์คอยแนะนำพร่ำสอนเราให้รู้อุบายต่างๆแล้วเวลาเรานำไปปฏิบัติโดยลำพังเราเองยังต้องเสียท่าเสียทีให้กิเลสอยู่ในอิริยาบถต่างๆในความคิดในความเคลื่อนไหวของใจแง่ต่างๆโดยไม่ต้องสงสัยมีอยู่ตลอดเวลานี่ต่างเดียวเราไม่พ้นที่จะมันจะไม่ครอบหัวใจของเราไปเดินจงกรมก็ไปเผลอให้มันสับมันพันอยู่ในทางจงกรมเสียด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นต่างเดียวนั่งสมาธิก็เผลออยู่ในการนั่งนั้นเสียให้มันตกมันต่อยมันทุบมันตีเอาด้วยความฉลาดแหลมคมของมันถึงกับหลับในขณะที่นั่งภาวนามีเยอะนักปฏิบัติของเรานั่นเป็นยังไงความเสียท่าของเราเอาให้เห็นอย่างเด่นชัดๆอย่างเด่นๆชัดๆนี่แหละไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนอนภาวนามันมีแต่ท่ากิเลสจับฟันจากความไม่มีสติของตัวเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งนั้นนี่แหละที่ว่าเราเรียนก็เรียนฟังก็ฟังจากครูจากอาจารย์อุบายบรรดาอุบายต่างๆที่จะนำมาปฏิบัติต่อกิเลสทั้งหลายแต่เวลาไปปฏิบัตินั้นไม่ทันมันนั่นสิคว้าไม่ทันอาวุธที่ควรที่ท่านเคยสังหารกิเลสให้หมอบราบมามากต่อมากแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมอาวุธเวลาเรานำมาใช้ก็เป็นอาหารว่างของมันไปเสียอาวุธนั้นของเราที่ว่าเด่นๆนั่นแหละมันนำไปเป็นอาหารว่างหิ้มน้ำพริกไปหมดถือเราเป็นอาหารไปเสียทั้งสิ้นแล้วเราจะหวังเอามรรคผลผ่านที่ไหนถ้าไม่ได้พยายามตั้งใจของตนไว้ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนอย่างน้อยให้มีสติประจำหน้าที่ของตนหรือมีสติประจำตัวที่เรียกว่าสัมปชัญญะเฉพาะอย่างยิ่งมีสติประจำความรู้สึกนั่นแหละสำคัญมากที่สุดจับปรุงออกจากใจนั่นแหละเพราะกิเลสอยู่ที่ใจร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ของกิเลสโดยตรงแต่เป็นธรรมชาติที่เสริมกิเลสได้ในบรรดาขันธ์ของเรานี้เป็นเครื่องมือเสริมกิเลสได้แต่ไม่ใช่เป็นกิเลสกิเลสจริงๆอยู่ที่ใจกระดิกพลิกแพงในแง่ใดมุมใดจะปรากฏขึ้นที่ใจถ้ามีสติเราก็ทราบ การมีสติคือขัดตนให้มีสตินี้มีหลายแง่หลายทางดังที่ผมได้เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วและได้ในสำนักนี้ได้ปฏิบัติกันเรื่อยมามิได้ขาดก็คือการถอนอาหารเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่มากในการฝึกการทรมานเพื่อสติสตังของตนจะได้ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราและเป็นเจ้าของรักษาใจได้พอประมาณและรักษาใจได้ดีก็คือวิธีการอย่างนี้มากท่านจึงสอนไว้หลายวิธีเช่นเนสัชชิการอดนอนก็อดนอนเพื่อความเพียรเพียรในท่าอิริยาบถทั้ง3คือยืนเดินนั่งทั้งๆที่เราตั้งสติสตังที่เรียกว่าความเพียรอยู่นั่นแหละแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างเรามาทดสอบเราผ่อนอาหารด้วยความเพียรของเราเป็นยังไงผลปรากฏอย่างไรบ้างอดอาหารมากน้อยคือหลายวันหรือน้อยวันเป็นอย่างไรบ้างในวงความเพียรของเราเฉพาะอย่างยิ่งสติจะเด่นกว่าเพื่อนก่อนอื่นสติจะเด่นเมื่อสติเด่นแล้วความเคลื่อนไหวของใจก็จะทราบว่าเคลื่อนไหวไปในทางใดถ้ามีสตินี่เป็นตักสำคัญนี่ได้เคยฟัดเคยเหวี่ยงกันมาแล้วจนถึงกับว่าลืมไม่ได้เลยในบรรดาความเปลี่ยนทั้งหลายที่ทุกข์ยากลำบากเพราะการฝึกทรมานตนทั้งที่ไม่อยากทำก็ต้องได้ทำไม่อยากทุกข์จะพูดถึงว่าเข็ดหลาบนั่นน่าเข็ดที่สุดแล้วเข็ดแบบใจหายเลยแต่ความที่ว่าจะเอารกก็รกเอา ทางไปตรงนี้ก็ต้องไปเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องผ่านไปตรงนั้นขรุขระก็ต้องผ่านไปคดโค้งก็ต้องผ่านไปตรงก็ต้องผ่านไปยากลำบากอะไรก็ตามต้องผ่านไปด้วยความเพียรประเภทนั้นๆเมื่อถึงคราวที่จะต่อสู้กันแล้วจึงเอาความฉลาดเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องทนมายาของกิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องทุกข์เราพยายามตั้งสติอยู่มันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยพอตั้งภาพล้มถอยล้มถอยไม่ทันการกิเลสออกเพ่นพ่านตีตลาดต่อหน้าต่อตาเราให้เห็นอย่างชัดๆทำไมผู้ตั้งใจจะฆ่ากิเลสจะไม่เครียดไม่แค้นมีอย่างเหลือความเครียดแค้นประเภทนี้เป็นความเครียดแค้นของมรรคที่จะต่อสู้กิเลสให้หนักมือยิ่งกว่านี้ขึ้นไปนั่นพากันจำเอาไว้ด้วยเหตุนี้เนี่ยการฝึกการทรมานตนจึงต้องได้ใช้หลายวิธีเราอย่าไปคิดว่าเราได้ทำมามากมานานแล้วมันจะประมวลเอาความฉลาดเข้ามาปิดกั้นหัวใจให้ก้าวเดินไม่ได้ปิดกั้นปฏิปทาที่เคยได้ผลให้ก้าวเดินไม่ได้แล้วไม่เกิดผลอะไรเลยจะล้มเหลวไปได้นี่ให้ระมัดระวัง มันจะยากขนาดไหนก็ตามให้พึงคิดว่ากิเลสอยู่บนหัวใจนี้จะทุกข์มากขนาดไหนนานขนาดไหนไม่มีประมาณเลยกับที่เราทุกข์ลำบากในเวลาต่อสู้กับกิเลสนี้ซึ่งมีขอบมีเขตมีเวลาอันไหนมีน้ำหนักอันไหนหนักมากกว่ากันเอามาเทียบกันแล้วก็ต้องทางการต่อสู้กับกิเลสนี่แหละเบากว่ากันอยู่มากมายเอาทุกข์เพราะการต่อสู้กิเลสยอมทุกข์หนักดีกว่าเราที่จะทนแบกหามกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติอันหาประมาณไม่ได้นี่คือไม่มีเวลาไม่มีการสถานที่หมุนตัวไปอยู่ด้วยความทุกข์ความทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วยังจะต้องทนหมุนไปอีกเพราะความกลัวทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรเป็นเช่นนั้นให้ยกเข้ามาเทียบกันผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเพราะกิเลสนี่ไม่มีอะไรจะละเอียดแหลมคมเกินกิเลสในสามแดนโลกธาตุนี้ยกให้กิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงที่สุดชาติทั้งหลายจึงได้ยอมจำนนทุกแง่ทุกมุมของกิเลสที่แสดงตัวออกไปไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้เลยว่าเป็นกลของมันอุบายของมันให้เด็กรับความทุกข์แล้วเป็นความเฉลียวฉลาดต่อกิเลสประเภทนั้นๆอย่างนี้ไม่หนีเพราะมันละเอียดแหลมคมเข้าไปทุกกับอนุกระเบียดก็ยังว่ามันยังไม่ละเอียดมันยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกนะความฝังจมอยู่ในนั้นก็คือกิเลสนั่นเองไม่แสดงก็คือกิเลสเมื่อมันมีอยู่แล้วมันก็คือกิเลสอยู่ภายในจิตใจมันจะต้องสุมหัวใจของเราเหมือนไฟไหม้กองแกลบนี่แหละนะไม่มากก็น้อยกองเป็นอยู่นั้นนี่คือความทุกข์เพราะกิเลสการต่อสู้กับกิเลสหนักเบามากน้อยเป็นแนวทางของผู้ที่จะดีดจะดิ้นให้หลุดพ้นจากกิเลสจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากอันใดนอกจากว่าจะเอากิเลสให้บรรลัยลงไปเสียครองบรมสุขนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งหลายต้องการอย่างถึงใจให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพุทธปฏิบัติอย่างนี้การรบกับกิเลสจะทำเป็นเล่นๆเหมือนสิ่งทั้งหลายไม่ได้นะเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากไม่มีอะไรจะคาดจะคิดได้เลยคาดไม่ได้คาดเรื่องกิเลสจะเป็นเรื่องใดก็ตามอยู่เฉยๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีกิเลสฟังดิแสดงออกมาก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสทั้งตัวแสดงจะแสดงมาแง่ใดมุมใดเราไม่เคยทราบเลยว่ากิเลสของเราแสดงถ้าเรามีทางทราบบ้างว่ากิเลสของเราแสดงแล้วเราทำไมจะไม่เห็นโทษของมันทำไมจะไม่แก้มันแก้ไม้นี้แก้ไม้นั้นแก้เพลงนี้แก้เพลงนั้นแก้อุบายนี้แก้วิอุบายนั้นดูโดยลำดับลำดามันก็ต้องอ่อนข้อลงไปทุกวันแต่นี้มันไม่ทราบนั่นสิเป็นของสำคัญขอให้ได้ดำเนินไปสู่ธรรมที่เหนือกิเลสเถอะยังไงก็ปิดไม่อยู่จะทราบหมดความละเอียดแหลมคมของกิเลสในขณะเดียวกันก็จะได้เทิดทูนธรรมทั้งหลายมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญมากในวงความเพียรว่าเป็นเลิศอันนี้แหละสามารถที่จะยังทราบในความเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ฝังอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงตัวออกมาเลยสติปัญญาประเภทนี้ก็ทราบเป็นแต่เพียงว่ายังฆ่ากันยัง ยังไม่หมดพูดง่ายๆว่างั้นเหมือนว่าไฟไหม้ลงไปเชื้อนั้นยังไม่ถูกไฟไหม้ก็ตามแต่ยังไงก็จะไหม้ก็ทราบอยู่แล้วว่านั่นคือเชื้อไฟเนี่ยไฟก็จะต้องเผาไปตรงนั้นตรงนั้นจนแน่นอนนี่ก็เหมือนกันปัญญาก็ทราบอยู่ว่านี้ก็คือกิเลสที่นิ่งอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสจมอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสนอกจากกิเลสประเภทต่างๆที่ถูกทำลายไปแล้วที่ยังไม่ถูกทำลายก็คือกิเลสรู้ด้วยปัญญาอยู่เช่นนั้นนั่นจึงเรียกว่าธรรมที่เหนือกิเลสเมื่อถึงขั้นธรรมที่เหนือกิเลสแล้วอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์อรหันต์ท่านจะโค่นกิเลสลงจากพระทัยและลงจากใจไปไม่ได้เลยเพราะธรรมชาตินี้เหนียวที่สุดไม่มีอันใดที่จะนำมาแก้อันนี้ได้นอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นอันเรื่องของโลกนี้เอามาอุบายใดก็มาเถอะเป็นอุบายที่ผิดขึ้นมาจากกิเลสหรือกิเลสผิดให้ทั้งนั้นและจะเอามาฆ่ากิเลสได้ลงคอแล้วหรือกิเลสมันจะยอมให้ฆ่าหรือนอกจากมันจะเอาเครื่องมือที่มันผิดขึ้นมานั้นฆ่าเรามาโดยลำดับดังที่เป็นมาอยู่แล้วนี้นะนี่ละท่านผู้มาศึกษาให้ยึดในหลักธรรมทั้งหลายไว้การไปการมาการสัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ให้ดูตลอดเวลาเพื่อเป็นคติและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้รู้กิเลสของตัวเองด้วยสติของเราเองนั่นแหละมันแสดงออกในอากัปกิริยาใดส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกแสงหน้าแสงหน้าทำไม่ทันแหละให้รู้อันนี้ไว้แล้วอุบายวิธีการฝึกทรมานก็ดังที่อธิบายมาแล้วนี้อันใดที่เห็นว่าได้ผลได้ประโยชน์มันหากเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวทั้งที่เราไม่อยากทำมันก็จำต้องทำเพราะทางเดินไปแถวนี้เพราะทางฆ่ากิเลสไปทางสายนี้เนี่ยเครื่องสังหารกิเลสคือเครื่องนี้ได้จากสติปัญญานี้อุบายนี้วิธีการนี้มันต้องได้นำมาใช้ทุกยากลำบากก็ต้องได้นำมาใช้อยู่นั่นแหละเนี่ยผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตตัวเองการปฏิบัติหนักเบามากน้อยนั้นมันเป็นเรื่องปฏิปทาของแต่ละนิสัยคือแต่จะละจริตนิสัยที่มีความหนาบางต่างกันหรือมีความแตกต่างกันภายในจริตนิสัยแล้วแต่ผู้ที่จะนำมาใช้ได้ผลประการใดนั่นแหละคือปฏิปทาที่ชอบธรรมของเราเรียกว่ามัชฌิมาคือความพอเหมาะพอดีในการชำระกิเลสด้วยการฆ่ากิเลสการสังหารกิเลสของเราด้วยวิธีการนั้นแม้จะเผ็ดร้อนขนาดไหนนั่นก็คือมัชฌิมาพอเหมาะพอดีกับกิเลสของเราประเภทนั้นประเภทนั้นนั่นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงจะทราบว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านดำเนินอย่างไรในขั้นพุทธกาลเพราะมีหลายประเภทหลายจริตนิสัยของคนเราหรือของพระของเนรเราอย่างครั้งพุทธกาลส่วนมากที่เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วนั้นท่านพิจารณาแยบเดียวเช่นอย่างยังจดมีดโกนลงบนศีรษะโกนผมร่วงลงมาเท่านั้นท่านพิจารณาก็ได้บรรลุอรหัตตธรรมแล้วนี่ก็คือมัชฌิมาของท่านผู้มีอุปนิสัยสามารถขนาดนี้มัชฌิมาของท่านก็ใช้อย่างนั้นแล้วสำเร็จไปได้ทันท่วงทีนี่ไม่เรียกว่ามัชฌิมาจะเรียกว่ายังไงกิเลสพังลงไปในขณะนั้นได้สำเร็จเป็นอรหัตบุคคลขึ้นมาในเวลานั้นก็เป็นมัชฌิมาของท่านแต่เราจะนำมาใช้เอามัชฌิมาของท่านมาใช้เป็นมัชฌิมาของเราซึ่งมีความหนาแน่นด้วยกิเลสมากกว่าท่านก็ใช้ไม่ได้ไม่ถูกนั่นเราต้องแยกเอามาใช้ผู้ที่หนักกว่านั้นก็ต้องเป็นมีมัชฌิมาหนักกว่านั้นผู้กิเลสหนากว่านั้นก็ต้องเอาหนากว่านั้นอย่างพวกเราท่านไม่ทราบว่าหนาหรือบางมอดหมดหัวใจเรามีแต่กิเลสยืนเดินนั่งนอนมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจกิริยาท่าทางแสดงออกไปแง่ใดมุมใดมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจสติปัญญาไม่มีเลยนี่เราจะเอาแบบไหนมาเป็นมัชฌิมาของเราแบบให้มันลากไปแบบถลอกปอกเปิดจนต้องมีเนื้อมีหนังติดตัวนั่นหรือเป็นมัชฌิมาของเรานั่นเป็นมัชฌิมาของกิเลสบ่เหมาะแล้วกับสัตว์ประเภทนี้คนประเภทนี้พระประเภทนี้ต้องลากต้องถูต้องเข็นต้องทรมานมันอย่างนี้มันถึงจะรู้สึกตัวบ้าง
1: เวลานี้สติมีหรือยังมันอยากจะถามนั้นอีกทีนึงหนังของเธอไม่มีแล้วนะเวลานี้ถูกถลอกปลอกเปิดเพราะได้ลากไปถูไปลากไปตื่นแล้วยังมันอยากถามว่าอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเราจะเอามัชฌิมาข้อไหนมาใช้เมื่อกิเลสมันถูมันไถไปต่อหน้าต่อตาเราต้องเอามัชฌิมาที่เด็ดสิต้องเด็ดต้องเฉียบขาดวิธี

กับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีในหัวใจของตนเราก็ต้องได้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้นี่ทีนี้ถึงขั้นที่จิตมีความสงบเยือกเย็นเราก็ใช้วิธีหนึ่งอีกจิตเป็นสมาธิมีความเยือกเย็นที่แรกไม่เป็นสมาธิบีบบังคับเข้าใส่เช่นอย่างยกตัวอย่างคำบริกรรมให้เผลอไม่ได้ว่าอย่างนี้ตายก็ตายโลกอันนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีแต่คำบริกรรมกับความรู้ที่เด่นชัดอยู่กับกันเท่านั้นเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ยอมปล่อยย่อมไม่ยอมวางคำบริกรรมอันนี้จะให้รู้อยู่นี้เป็นก็ตะเป็นก็ตายก็ตายนี่ก็เป็นมัชฌิมาหนึ่งในธรรมขั้นนี้จนกระทั่งจิตมันสงบได้หรือมันยังจะชอบคิดไปในทางไหนอีกเอาตามนี่ตามด้วยปัญญาที่เรียกว่าปัญญารวมสมาธิตีต้อนเข้ามาจนกระทั่งมันจนเกาะจนมุมแล้วเข้าสู่ความสงบนี่ก็เป็นมัชฌิมาประเภทหนึ่งที่เราจะใช้กับตัวของเรานั่นมันต้องมันเป็นขั้นๆเมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วเห็นผลแล้วเวลานี้แล้วเราจะนำทำประเภทใดที่จะทำจิตที่เสริมจิตของเราให้มีความสงบมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปแล้วนอกจากนั้นก็จะใช้ปัญญาที่จะให้เหมาะสมกับคำว่ามัชฌิมาของปัญญาอีกขั้นหนึ่งเรื่องสตินั่นเป็นพื้นฐานต่อยไม่ได้เลยเป็นพื้นฐานอยู่เช่นนั้นนี่เราก็ต้องนำมาใช้นี่แหละท่านมัชฌิมาให้เป็นผู้ปฏิบัตินั่นแหละเราปฏิบัติเองนั่นแหละเราจะทราบคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าว่าเดินทางสายกลางมันกลางยังไงมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักแล้วกิเลสมันมีทางเป็นทางสายกลางของมันอยู่อย่างนั้นเหรอกลางของกิเลสนั้นเป็นกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งก็เรียกว่ากลางอันหนึ่งแต่ความหนักความแน่นของกิเลสประเภทต่างๆก็เหมือนคลื่นในทะเลมันไม่ได้เนียบแน่นราบอยู่ตลอดเวลาที่ไม่มีลมแตะต้องมันผิวทะเลนะน้ำทะเลเวลามีลมมามากขนาดไหนคลื่นมันจะขึ้นท่วมเมฆนะว่าไงนี่เวลากิเลสมันกระทบคลื่นเข้ามามีอาหารเข้ามาอยู่มากินได้กระทบทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเรื่องราวต่างๆแล้วอารมณ์ของกิเลสมันจะขึ้นนี่เรียกว่าลมมันขึ้นกระทบหัวใจแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะใช้มัชฌิมาแบบไหนบังคับจิตใจที่มันเป็นคลื่นใหญ่ๆอย่างนี้นี่มันก็ต้องมีมัชฌิมาของธรรมเข้าอีกเนี่ยนี่แหละกิเลสมันมีหลายคลื่นหลายประเภทหลายอย่างหลายประการเราจะนำมัชฌิมาปฏิบัติเดินทางสายกลางมาใช้ไม่ได้เราต้องรู้ว่าชนิดไหนที่เหมาะกิเลสประเภทใดเหมาะกับการชำระหรือเหมาะกับการสังหารกิเลสทำประเภทใดเราต้องแนะนำมาใช้นี่ผู้ปฏิบัติจะเป็นการศึกษาเรียนผิดถูกชั่วดีจะเป็นครูเป็นอาจารย์ไปในตัวของเราเองถ้าเป็นนักสังเกตสอดรู้ในปฏิบัติเครื่องดำเนินของตนแล้วจะต้องทราบนอกจากกินไปนอนไปทำไปหลับไปเคิ้มไปฝันไปละเมอไปทั้งๆที่นั่งภาวนานั้นอย่างนั้นต่อฟังวันตายก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรเราอย่าไปคาดไปคิดเอามรรคผลนิพพานนอกจากเหตุที่แม่นยำในการความเพียรของเรานี้เท่านั้นนั่นเหตุต้นเหตุคือความเพียรแม่นยำมีสติสตังเป็นเครื่องกำกับรักษาตนนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องเป็นธรรมประกันที่จะให้เข้าสู่อย่างน้อยแดนแห่งความสงบคือสมาธิจากนั้นก็ได้ใช้ปัญญาเรื่องความสงบมีสงบในขั้นใดแล้วพอจิตอิ่มอารมณ์พอประมาณไม่เฉลียวฉลาดเร่ร่อนด้วยความหิวความหวยกับอารมณ์ต่างๆแล้วให้นำจิตนี้ออกสู่ปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ควรในร่างกายของเราร่างกายอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามให้พิจารณาแยกแยะเป็นเรื่องของปัญญาคือความแยกขาดพิจารณาค้นดูสกุลกายมันก็เป็นกองวิปัสสนาอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของสิ่งนี้ตามความเป็นจริงของมันมีสิ่งใดที่เราจะควรยึดควรถือว่าเป็นสาระแก่นสารเป็นที่สดสวยงดงามมันเต็มไปหมดด้วยของปฏิกูลโสโครกเมื่อพิจารณาเข้าไปอย่างนี้ทำไมจะไม่เป็นวิปัสสนาแยกแยะเข้าไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนมันก็แย้มออกมาความจริงให้ปรากฏประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความดูดดื่มในอุบายปัญญาของตนแล้วก็ก้าวเดินเรื่อยนี่เรียกว่าปัญญาให้ก้าวเดินอย่างนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเกิดมาตายแบบกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติทั้งมหันตทุกข์ก็เราเป็นผู้รับเหมาไปหมดไม่ว่าทุกประเภทใดความเกิดนี้จะต้องไปรับเหมาเอาหมดในนรกมันก็ไปเกิดนี่จะว่าไงไปเกิดเป็นสัตว์นรกว่าไงมันออกจากความเกิดนี้ทั้งนั้นถ้ามีความเกิดขึ้น

0: างเดียวดุขขังนัตติอัชชาตัตตะทุกข์จะมีมาจากไหนถ้าไม่มีความเกิดสักอย่างเดียวเท่านั้นนั่นน่ะท่านจึงได้ตัดเชือกความเกิดนั้นคืออะไรคืออวิชชาแต่เวลานี้เราไม่สามารถที่จะถอนรากแก้วคือวิชานี้ได้แล้วต้องโค่นเข้าไปโค่นเข้าไปขุดเข้าไปรอบตัวของมันเข้าไปฟันรากปล่อยรากไหลเข้าไปมีมากมีน้อยฟันเข้าไปขุดลงไปจนกระทั่งถึงรากแก้วแล้วถอนพรวดขึ้นมาไม่ต้องบอกมันก็ตายไม้ต้นนั้นเรื่องของภพของชาติภายในจิตใจนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องบอกมันก็คิดหายไปได้ถ้าอวิชชาปัญญาถูกถอดถอนออกมาด้วยปัญญาที่ทันเหตุทันการนั้นแล้วนั่นแต่การที่เราจะทำให้ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับการรับทานรับทานเช่นอย่างช้อนแรกอิ่มเมื่อไหร่คำแรกอิ่มเมื่อไหร่สองคำก็ไปสามก็ไปแล้วขนุนกันขึ้นเราก็รู้นี่เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานก็รู้อยู่ในการสัมผัสสัมพันธ์เพราะการรับทานนั่นเองแล้วอิ่มมากอิ่มน้อยเราก็รู้สุดท้ายก็อิ่มเต็มที่ก็รู้นี่ก็เหมือนกันการบำรุงจิตใจของเราเพื่อถึงความอิ่มพอในสิ่งทั้งหลายก็ต้องทำอย่างนั้นเวลานี้มันมีแต่ความหิวความโหยเต็มหัวใจอะไรใดหิวโหยหมดเพราะใจดวงนี้ครอบอยู่ด้วยความหิวความโหยคือตัวที่เลวอวิชชาปัจจยาสร้างขาราและก็ขึ้นตัณหาหนังว่างอวิชชาไม่อยากจะให้อะไรเอาไปว่าแต่ตัณหาหนาตัณหาก็ออกมาจากอวิชชาเป็นแขนงเดียวกันของอวิชชาต่อเนื่องมาจากกันแต่ฟันลงไปก็เหมือนกับต้นไม้ทาเปลือกออกแล้วก็ทากับขยี้ก็เข้าถึงแก่นนะก็เอามาใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันแก่นของกิเลสทั้งหลายก็คืออวิชชาเนี่ยกับพี่มันก็กระจายออกมากิ่งแขนงของมันออกมาทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิ่งแขนงของอวิชชาทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกิ่งเป็นแขนงทางเดินของอวิชชาของกิเลสตัณหาทั้งนั้นมันออกมาได้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแม้แต่หลับยังละเมอเพ้อฝันไปได้นั่นมันออกหากินเหมือนกันแต่เราไม่ทราบเมื่อคืนนี้ฝันงั้นฝันนี้เป็นบ้าไปตามลมฝันอีกเวลาสดๆก็ฝันอีกแบบหนึ่งเวลาหลับไปก็ฝันอีกแบบหนึ่งตื่นทั้งหลับทั้งตื่นนั่นฝันสดฝันแห้งมันตื่นไปหมดเมื่อยังไม่รู้สึกตัวแล้วต้องตื่นอย่างนั้นตลอดนี่เราจะทำอย่างไรเวลานี้เราแบกอะไรอยู่เวลานี้ไม่เรียกว่าแบกกิเลสจะว่าแบกอะไรหัวใจของเรานี่คือคลังกิเลสเมื่อแบกคลังกิเลสก็คือแบกกองทุกข์เราจะพอใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปอยู่หรืออยากจะแบกกองทุกข์ถ้าจะแบกกองทุกข์ก็ให้แบกกิเลสนี่ไม่ต้องมีแต่จิตใจที่ต้องชำระกันในแง่หนักเบามากน้อยที่จะสลัดตัดทิ้งออกมาจากหัวใจซึ่งเป็นการโยนทุกข์ออกจากหัวใจหรือเปลื้องทุกข์จากหัวใจโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันถ้าเราไม่อยากทำอย่างนั้นเราก็ต้องทนอยู่อย่างนี้เราอย่าบ่นทุกข์ก็เป็นก็เรื่องของเราก็ต้องแบกอย่างนั้นแต่ยกตัวอย่างง่ายๆเอาไฟมาขี้ยืมดูที่เป็นยังไงมันร้อนไหมไฟไม่ร้อนเรามันจะตายจะว่าไงนี่ทุกข์มันไม่รู้แต่เรามันผู้รับทุกข์มันจะตายจะว่าไงมันเคยเป็นมาสักเท่าไหร่แล้วเรื่องความทุกข์เรื่องกิเลสนี้มันเคยให้ดีแก่ผู้ใดพอที่จะเธอจะทูลเอานั่งหนาไม่รู้สึกตัวเลยนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของมันกล่อมเรารู้ไหมล่ะไม่รู้จะทำยังไงนี่ที่พวกเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการเจาะแสดงหาครูอาจารย์ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำหลักเกณฑ์ของครูของอาจารย์ที่ท่านอธิบายโดยความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นแนวทางอันดีงามแล้วนำไปพุทธปฏิบัติอย่าไปแบบเลี้ยวๆไหลๆไปอยู่ก็อยู่เลี้ยวๆไหลๆไปก็เป็นแบบนั้นน่ะดีไม่ดีเอาท่านไปเป็นเครื่องจับจ่ายขายกินไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นมาแล้วอยู่ครูบาอาจารย์ตรงนี้มาแล้วเคยอยู่อาจารย์นั้นมาแล้วเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วประกาศความโง่ของตนประกาศความเลวทรามของตนให้โลกเขาเห็นจับจ่ายโดยจับเอาครูบาอาจารย์ไปจับจ่ายขายกินมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจถ้าตั้งอกตั้งใจแล้วเอาเถอะว่างั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าไงแม้จะจากท่านไปแล้วธรรมะนั่นก็สดๆร้อนๆกลางวันในหัวใจของเราที่เราจำมาได้จากท่านท่านว่าอย่างนั้นธรรมะอยู่ที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่การพลัดพรากจากไประหว่างอาจารย์กับเราระหว่างท่านกับเราที่แต่ธรรมะอยู่กับหัวใจความจำลงในหัวใจก็เป็นความจริงขึ้นมาจากหัวใจนั่นแหละตั้งใจพากันประพฤติปฏิบัติ มีกันนับวันมากขึ้นทุกวันว่าไงนี่49แล้วเนี่ยดูสิมากไหม49ฟังเถอะแล้วมันจะหาความสงบสงัดมาจากไหนมาก็มีหลายแบบหลายฉบับตลอดสีผงสีผ้าดูไม่ได้เลยนะพิจารณาสิอย่าว่าผมนี่หาตำหนิติเตียนหมู่เพื่อนนะท่านมาในนามว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องแนะนำสั่งสอน อันใดที่แสดงหูแสดงตาก็ต้องสอนนั่นคือกิเลสนั่นคือความผิดไม่ใช่ธรรมก็ต้องบอกให้รู้เรื่องรู้ราวดูให้ดีเป็นยังไงตาสารพัดแปลว่าผ้าย้อมปาดเนี่ยมันสียักษ์สีผีนะมันย้อมอะไรนั่นตอนติดเราก็ต้องพิจารณาเลยถ้าเอายึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาทิฏฐิมานะมาใช้ว่าเราเคยใช้อย่างนี้นี่ก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่งที่แน่นหนามากอยู่ในหัวใจอันนี้ไม่เรียกว่ามาแก้กิเลสมาสั่งสมกิเลสมาอวดทิฏฐิมานะไม่สมกับมาศึกษาอบรมถ้าว่ามาศึกษาอบรมเห็นว่าถูกต้องแล้วก็กล้าเดินตามนั่นเท่านั้นเรื่องทันทีอันใดที่ไม่ดีเพราะสิ่งจอมปลอมมันเป็นของดีเมื่อไหร่เมื่อทราบว่าเป็นของจอมปลอมแล้วก็ต้องสลัดปัดทิ้งทันทีนอกจากไม่ทราบมันก็สุดวิสัยก็ทำมาตามเห็นครูอาจารย์เห็นเพื่อนเห็นสูงทำมาก็ทำมาแต่เวลาเราทราบชัดเจนว่าเป็นยังไงผิดถูกดีชั่วประการใดแล้วเราก็แก้ไขดัดแปลงได้เพราะเรามาศึกษาเพื่อการแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นความถูกต้องดีงามขึ้นไปโดยลำดับเราจึงไม่ควรเสียดายในทิฏฐิมานะนี้อันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่มีคำว่าอ้อมตั้งใจเราพึ่งปฏิบัติให้เห็นเหตุเห็นผลธรรมมาพระเจ้าประกาศกลางวันช่วยโลกดินแดนอยู่นะฟังที่ว่าช่วยโลกดินแดนอยู่ตลอดเวลาแต่โลกมันไม่สนใจในอัตถธรรมที่จะนำมาช่วยตัวเองนั่นสิมันให้แต่กิเลสย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งพระทั้งเนรทั้งท่านทั้งเราไม่ว่าใครต่อใครนี้แต่กิเลสย่ำยีตีเดียอยู่ตลอดเวลาตีตลาดตีหัวใจของเรานั่นนักปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากมันตีอยู่ในหัวใจนี่ดีดดิ้นอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมฟัดกับกิเลสเลยนี่ที่เราจะหวังเอาความบริสุทธิ์พุทโธมาจากไหนหวังเอาความสุขความเจริญมาจากไหนเมื่อเจ้าของยังเชื่อตัวเองเจ้าของไม่ได้แล้วยังไม่มีใจที่จะทำความเชื่อมั่นตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องแม่นยำเนี่ยมันเน้นหนักลงไปที่ผู้ปฏิบัติแบบแผนตำรับตำราท่านก็แสดงไว้ประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ตามตำรับตำราเราท่องบนสังวัตยายก็ประกาศกลางวันอยู่ในปากในหัวใจของเรานี่สดสดร้อนร้อนอยู่นี่แหละทำเครื่องฆ่าที่เลสสดสดร้อนร้อนตลอดเวลาเช่นเดียวกับที่เลสมันมีสดสดร้อนภายในหัวใจของเรานั่นแหละถ้านำมาแก้ตรงนี้ไม่มีการสมัยที่ไหนเลยอันนั้นเป็นเรื่องของที่เลสมันหลอกปัดธรรมาวุธทั้งหลายนี่ออกไปจากหัวใจเสียให้มีตะกี้เหลือเหยียบย่ำทำลายเผาหัวใจคืนนั่งลุ่งวันนั่งค่ำตั้งกับทั้งกันมาไม่มีวันอีกพอไม่มีวันติดจางก็คือกิเลสมันเผาหัวใจจัดโลกนั่นเองทำเข้ามาแก้ไม่ได้พอเข้ามามันก็บอกทำนี่หมดเหตุหมดสมัยแล้วหมดเวลาแล้วหมดเหตุหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้าพระนิพพานนั้นแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้มักได้ผลมันไม่ได้ปฏิบัติพูดเช่นนั้นมันปล่อยให้กิเลสเหยียบหัวมันอยู่ออกมาจากลมปากของผู้ที่กิเลสเหยียบหัวอย่างหาที่ค้านไม่ได้เลยนั่นนี่ผู้นี้ผู้แพ้กิเลสอย่างราบเลยผู้ที่พูดออกมาแบบนี้แล้วประกาศความเลวทรามของตนเพราะกิเลสเหยียบอย่างราบนั้นให้มนุษย์ทั้งหลายผู้มีสมบัติผู้ดีฟังใครจะอยากฟังหัวใจคนไม่ใช่หัวใจแบบนั้นอย่างเดียวกันนี่นะไม่ใช่หัวใจคนคนนั้นไม่ใช่หัวใจแบบเดียวกันหัวใจที่ต่างนั้นยังมีหัวใจที่ดีกว่านั้นยังมีหัวใจที่ฉลาดแหลมคมกว่านั้นยังมีแล้วจะเอาแบบกิเลสเหยียบลงไปจนที่ทะลักเอามาประกาศโลกว่าตัวเป็นของดียังไงถึงแพ้ขนาดตัวที่ทะลักทั้งเลยแล้วเอามาประกาศโลกว่าตัวดียังไงผู้นั้นคือผู้ไม่สนใจมรรคผลนิพพานเท่ากันกับสัตว์ตัวหนึ่งนั่นเองถ้าผู้สนใจมรรคผลนิพพานธรรมนี่เป็นธรรมของใครธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เช่นไรพระพุทธเจ้าโง่หรือฉลาดถึงขนาดที่บริสุทธิ์พุทโธนำธรรมมาสอนโลกแล้วยังจะเอาธรรมโง่ๆมาสอนโลกอีกเหรอก็ทำฉลาดเท่านั้นผู้โง่ก็คือพวกเราเนี่ยยิ่งเราผู้ประกาศตนว่าลบล้างธรรมมรรคผลนิพพานไม่มีนั่นตัวจอมโง่ที่สุดนะมันเหนือแต่ลมหายใจเท่านั้นให้พิจารณานะถ้ามันอยู่ในหัวใจเราให้รีบขับไม่ขับก็จะเรื่องยังเหนือแต่ลมหายใจจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะอย่าเข้าใจว่าเพศของพระนี่เป็นเพศที่เลิศแล้วนะกิเลสมันไม่ได้เห็นว่าพระว่าโยมว่าใครต่อใครแล้วมันไม่ได้เห็นว่าหัวโลนๆล่ะมันพอได้ช่องไหนมันเอาช่องนั้นกิเลสมันเคยเหยียบอยู่บนหัวคนมาตั้งแต่เรายังไม่บวชมันก็เหยียบหัวอยู่แล้วบวชแล้วมันก็เหยียบอยู่บนหัวบี้อยู่บนหัวใจเรานั้นเราบวชแล้วมีไหมความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามีไหมถ้ามีอยู่ก็แสดงว่ามันเหยียบอยู่หัวใจมันไม่กลัวผ้าเหลืองถ้าเราไม่นำธรรมะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายมันแล้วยังไงมันก็อยู่นี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือธรรมของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พุทโธเอกในโลกก็คือพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งเนี่ยธรรมของท่านผู้มีคู่แข่งมาสอนโลกจะเป็นโมฆะไปที่ไหนนอกจากตัวของเราส ร้างตัวทำตัวให้เป็นโมฆะซะเองอะไรมาแก้ก็ไม่ตกถ้าคนได้เป็นโมฆะก็เช่นเดียวกับคนยังเหลือแต่ลมหายใจเข้าห้องไอซียูแล้วเท่านั้นเอาอะไรมามันก็ไม่มีความหมายอันนี้ทำอะไรก็ไม่มีความหมายคนถึงขนาดนั้นแล้วเราเป็นคนประเภทไหนเวลานี้ไม่ใช่คนเป็นคนประเภทนั้นทำไมจึงต้องยอมตนให้ที่เด็กเดียวย่ำทำลายตลอดเวลามันน่าสลดสังเวชมากนะเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเรานี่เป็นยังไงที่พูดเวลานี้ทราบไหมว่ากิเลสมันฟังอยู่นั่นไม่ฟังแต่ทำไอ้จริงแท้จังที่ผู้ปฏิบัตินี่กำลังเหลวแหลกไปทุกวันทุกเวลาแล้วนะกรรมฐานเราไปไหนก็เดี๋ยวนี้จะถือโลกามิตรนี่เป็นสิ่งที่เลิศเลยยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัตินะความตั้งอกตั้งใจที่ได้ตั้งมาตะเกียบตะกายมานั้นนะเดี๋ยวนี้มันทุ่มลงไปให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายไปหมดแล้วนะโลกามิตรสักกาโลปุริสังหันติราบสักกาละมันฆ่าคนโง่ว่างั้นปุ่นง่ายแต่ผมเห็นจะชัดอย่างนี้ตาตายเพราะเหยื่อล่อตามันโง่มันตายเพราะเหยื่อล่อภิกษุเราก็ตาตายเพราะความโง่เพราะความเห็นแก่โลกามิตรดีกว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองมันถึงไปอย่างนั้นถ้าลงเห็นมรรคผลนิพพานดีกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วเหตุใดสิ่งนี้จะมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจได้วะอันนี้เป็นที่เป็นเครื่องอาศัยทั้งนี้ว่าปัจจัยเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งตอนนั้นสิ่งที่เลิศเลอที่สุดที่มุ่งอยู่อย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนลงก็สอนลงเรื่องธรรมเรื่องหัวใจให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายที่มันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลานี้เท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรไปลงไปนิดนึงก็เป็นแล้วนั่นพากันจำมันจะหมดแล้วนะวงกรรมฐานเวลานี้จะเป็นกรรมฐานหากินไปแล้วนะมันเป็นแล้วนั้นเวลานี้เป็นกรรมฐานหากินหาซุ่มหาซ่อนกินนั้นกินนี้อยู่นั่นแล้วนอกจากนั้นก็เอาครูอาจารย์ไปประกาศขายกินอีกช่วยขายกินหากินได้ง่ายเอาครูอาจารย์ไปขายพากันจำหลังไหลลงไปกรุงเทพเนี่ยไปว่าไม่อะไรจะพายย่ำดีไม่ดีอ่ะแล้วเงินจะเต็มย่ำนะมันจะเป็นนะเดี๋ยวนี้นะหรือเป็นแล้วเราก็ไม่ทราบด้วยนะนี่เร็วขนาดนั้นเดี๋ยวกรรมฐานเรามันจะเร็วขนาดนั้นนะมันน่าทุเรศจริงๆแล้วก็คำว่าสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสาวแม่ครูอาจารย์มั่นนี้จะต้องออกหน้าตลอดเวลาเพราะเป็นการเบิกทางหากินได้ง่ายกว้างขวางไปนี่อันนี้อันหนึ่งนะให้พากันจำเอาไว้การพูดทางนี้พูดเพื่อผู้เป็นเช่นนั้นและผู้จะเป็นเช่นนั้นโดยไม่รู้สึกตัวก็ให้แก้ตัวเองถ้ารู้สึกตัวแล้วมันก็ด้านยิ่งกว่าส้นเท้าก็หมดทางที่จะสอนกันธรรมะอันใดก็สอนเถิดถ้าลงมันด้านขนาดนั้นแล้วหมดไม่มีทางน่ะพวกเราจะเป็นประเภทไหนถ้าเป็นประเภทของพระผู้ต้องการเอาผลนิพพานเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพุทธังธรรมังสังฆังนี้อยู่ในหัวใจนี้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเลิศประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานเป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยหนุนกันไปวันหนึ่งพอยังชีวิตที่เป็นไปนี้เท่านั้นไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มุ่งต่อมรรคผลนิพพานท่านจึงไม่ได้กังวลกับสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทั้งหลายยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานที่ท่านจะเอาให้เต็มหัวใจนี่เราเป็นคนประเภทไหนพระเป็นประเภทไหนเอาที่ฟังสิก็เทศมาท่านหลายฟังแล้วร่วม40ปีนั่นนี่ผมจะเอาอะไรมาเทศนั่งนานทนเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมก็ทนเวลานี้เป็นแล้วนะมันเป็นมาโดยลำดับหดเข้าย่นเข้าหัวใจนี่ไม่อยากจะเล่นกับอะไรคลองท่าคลองขันเจ้าของอยู่ก็พอเท่านั้นแหละทุกวันนี้มองเห็นอะไรๆไม่อยากเล่นด้วยเลยนะมันถอยขนาดนั้นเพียงธาตุขันธ์นี้ก็แบกกันพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มเพิ่มอีกเรื่องภาระนั้นภาระนี้ในการแนะนำสั่งสอนอุบาต่างๆพูดอะไรก็มาเกี่ยวข้องกับตามมันเป็นภาระที่จะเพิ่มขึ้นให้หนักมากเข้าทั้งนั้นในขณะที่หนักเข้ามากเข้ามันก็ย่นชีวิตจิตใจความมีอยู่เข้ามาหดสั้นเข้ามาอีกเหมือนกันขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจตั้งใจคือปฏิบัติไหนพอที่จะลงใจทำบุญให้ทานกราบไหว้ลงได้สนิทใจก็อยากไปคนเราไม่ว่าใครหรอกหัวใจมันเหมือนกันที่ไหนมันกลืนไม่ลงก็ไม่อยากกลืนไม่ว่าเขาว่าเราจะกลืนอะไรกลืนก้างกลืนกระดูกลงคอนั้นไม่อยากตายอยู่สิ่งไหนนี่มันเหมือนกันมันขวางยิ่งกว่าก้างมันขวางคอทีนี้นะว่าดีไม่ค่อยร้อนยังไม่ร้อนตามธรรมดาเดือนกุมภาวันที่5ที่6ที่7แล้วก็เริ่มร้อนแล้วมีวันถึงวันที่17แล้วยังเย็นยังพอสบายถ้าร้อนหนูลำบากมากนะผมถ้าทันก็สุดนอนที่ไหนก็นอนไม่ได้ทั้งวันเหงื่อแตกนี่นอนก็ค่อยหลับสบายนะวันนี้แล้วนอนไม่ได้มากนะหลับนิดเดียวนิดเดียว
1: แต่ก่อนถ้าหลับแล้วหลับไปเลยพอตื่นแล้วลุกเลยถ้าหนักผมฝึกสังมาอย่างนั้นนะผมยังลืมไม่ได้เลยว่าผมตื่นแล้วผมกลับมานอนอีกเนี่ยผมลืมไม่ได้เลยนะในเวลาปฏิบัตินะนอกจากเท่าแก่มาแล้วนี่มันเราทำตามท่าตามขันนั่นเนี่ยเราเสริมเรามีแต่เสริมมันขนาดนั้นมันยังไม่ขึ้นนะดันมันขึ้นมันก็ไม่อยากขึ้นมีแต่เสพชุดลงนอนก็อยากให้มันนอนมากมันก็ไม่อยากมันก็ไม่อยากมากแค่เนี่ยนอนไปนี่เดียวเดียวก็ตื่นกลางคืนมาแต่ก่อนท่าขันมันก็ดีความมุ่งมั่นต่อความเพียรมันก็สุดหัวใจว่างั้นเถอะไหนจะมาหันนอนหลับอีกได้ยังไงผมถนัดผมเองไม่เป็นจริงขนาดนั้นหรอกเพราะนั่นการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงได้สั่งสอนอย่างนี้ไปตามเรื่องของกิเลสไปตามมันไปมันเหยียบหัวคนอยู่แล้วมันจะให้มันเหยียบไหนมันก็มีหัวเดียวนะคนเราหัวใจยังจะวางเรียนหนังสือก็มันก็เหมือนกันเพราะอันนั้นก็มันก็ตั้งใจไปอีกทางหนึ่งถึงขนาดที่ว่าสอบแล้วนอนไม่หลับเลยเรียนสอบก็เลยยิ่งเร่งเรียนเอาจริงเอาจังเลยสอบแล้วก็นอนไม่หลับต้องเดินหนีต่างจังหวัดแต่หานอนสบายสบายนี่พอยิ่งมาออกมาปฏิบัตินี่อันนี้มันเรื่องเข้าแนวรบขึ้นเวทีตั้งหน้ามาขึ้นเวทีไหนจะไปนอนตื่นได้มานอนอีกนี่ผมไม่ระลึกไม่ได้เลยนะเพราะความจงใจของเรามันไม่เคยมีอย่างนั้นมันไม่มีเจตนาที่จะไปแฝงอันแบบที่ว่านอนตื่นขึ้นมาแล้วนอนอีกทีนี่ไม่เคยมีแฝงไม่แต่มันพุ่งข้างหน้าเพราะตื่นมากก็พุ่งเลยมันจะไม่หมุนกลับมานอนอะไรจิตมันรุนแรงขนาดนั้นเลยว่าแม้นั่นจะกล้าพูดหรือว่างานใดก็ตามไม่ได้หนักเท่างานฆ่ากิเลสกันบอกแล้วงานอันนี้ดื่มไม่ได้เลยว่ะฝังลึกมากบอกคนเราได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวนี้เลยที่ว่าไม่ได้เอามาต่อกรกิเลสมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะลืมได้ยังไงว่าถ้าส่วนร่างกายมันก็แสนทรมานแสนทุกข์แสนทรมานทางด้านจิตใจก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรว่าเบาๆนะเพราะเป็นอย่างนั้นมันจะไปลืมได้ยังไงมันเป็นงานที่ลืมไม่ได้เป็นงานสัจธรรมสัจจะคือความจริงฝังลึกไม่ใช่ความจำมันกลายเป็นความจริงไปหมดขนาดไหนขนาดไหนมันก็ฝังอยู่ในหัวใจนี่ไหนจะเป็นมันนอนซ้ำอีกผมมาเปลี่ยนวิธีการนอนใหม่นี่ตอนได้19พรรษา20พรรษาเองนะ19พรรษาเครื่องกระถา20พรรษาเนี่ยผมยังไม่ลืมผมอยู่ห้อยสายคือปกติของการนอนของเราเนี่ยถ้ามันฝึกมาอย่างนั้นนี่พอรู้สึกตัวนี่มันจะบีบถึงเลยทันทีนะถ้าว่าคนนอนอยู่ในห้องด้วยกันนี่จะต้องตื่นเพราะมันตื่นแบบสะดุ้งถึงทันทีเลยถึงเลยกันนั่นตื่นนั่นฟังดิฝึกเจ้าของฝึกมาขนาดนั้นจนชินเป็นนิสัยพอรู้สึกตัวได้มันจะเด็กถึงเลยทันทีแล้วมันจะมันกลับมานอนได้ยังไงฟังดิมันเข้ากันได้เลยกับเด็กถึงเลยที่จะลุกนี่มานอนที่เวลามาฝึกที่แรกโอ้โหไม่ได้นะนิสัยมันเร็วพอรู้สึกว่ามันถึงก่อนแล้วพยายามเอากันอยู่นานโอ้มันจะร่วมปีหนึ่งคือพอรู้สึกแล้วไม่ให้มันลุกนะให้ลุกขึ้นธรรมดาธรรมดาคนมีสติสตังลักษณะนั้นอันนี้เราไม่ได้คำนึงถึงว่ามีสติไม่สติแบบถึงกับแบบธรรมดากันมันเป็นแบบเดียวกันนั่นแหละเรื่องของจิตนะอย่างนี้เราว่าทำลุกพอดีพอธรรมดาพยายามฝึกใหม่อันนี้เวลาฝึกมานานอย่างตัวนี่โอ้ยตื่นแล้วมันก็ไม่อยากลุกขี้เกียจมันเก่าแก่ว่าแล้วมันเป็นอยู่แบบนี้ละนี่ฮะนี่เลยมีแต่เสริมนะทุกวันอย่างนมนี่ผมก็ฉันอย่างนั้นนะไม่ได้อยากอะไรนะเห็นว่าพอฉันลงไปแล้วธาตุมันมีผลบวกจากนม ็ฉันแบบนั้นมีไม้ถึงอายุมาแต่แล้วก็พี่จะเสริมแต่ก่อนว่าไม้ไม้เลยตัดขาดที่บ้านไหนมาว่าแล้วมาสืบต่อได้ทั้งนุ่มๆเนียนๆผมไม่เอาจริงตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ผมก็รู้ผมก็ไม่เอาหนังสืออยู่มันคือมันเสริมกิเลสประเภทที่ว่าราคะตัณหาสำคัญมากนะเราเรียนนี่เราก็เป็นพระเราก็เป็นธรรมเมื่อรู้อยู่แล้วก็เราจะไปเสริมมันยังไงเนี่ยเหตุที่ว่าไม่ฉันเรียนสีผมก็ไม่เอาได้มานี่ก็ถวายครูบาอาจารย์ที่ใหญ่ไปไม่แตะเลยยิ่งออกมาปฏิบัติด้วยแล้วโอ้โหเท่านั้นแหละว่างั้นเลยมันเป็นไม่แตะอะไรๆที่มันจะมาเป็นเครื่องเสริมเนี่ยต้องตัดออกตัดออกตัดออกเลยไม่งั้นจะเรียกว่าปฏิบัติไงไม่สังเกตเจ้าของไม่รู้เรื่องความบกพร่องของเจ้าของจะควรแก้ไขแต่แปลงไหนมันต้องรู้ที่ผู้ปฏิบัติอันนี้ที่นี่เมื่อมันเป็นนิสัยงั้นเรามาสอนหมู่สอนเพื่อนมึงโอ้ยอย่างว่านะผมนี่ทำมองภาพนี้มันขวางตาแล้วนะทั้งที่เราไม่ได้เกาะเสือหาโทษหากรรมหมู่เพื่อนยกโทษหมู่เพื่อนนะก็เราเป็นครูเป็นอาจารย์นั่นสำคัญที่ตรงนี้เพราะแพ้มันก็เห็นความบกพร่องความง่ายว่างั้นเหมือนนักมวยเขาเนี่ยเคยเล่าให้ฟังฝึกซ้อมแต่แทบร่วมแต่ตายเวลาขึ้นไปต่อยเขาเลยเป็นกระต่อยแล้วก็ต่อยไม่ม่อยครูมันจะกากเลือดตายก็เลยร่ำไปหลังฝึกจนแล้วขึ้นไปเป็นกระต่อยเขาต่อยนี่ก็เหมือนกันมองไปมันเป็นลักษณะนั้นไม่มีเจตนาอะไรมันเป็นของมันเองขัดมันก็รู้ว่าขัดขวางก็รู้ว่าขวางเนี่ยว่าไงไม่ขวางก็ต้องรู้ว่าไม่ขวางสิของตาเคยใช้มาเท่าไหร่มันออกกันอย่างจริงจังมันไม่รู้เรื่องของกิเลสออกกันจริงจังเอาเป็นเอาตายจะกันนั่งเนี่ยว่ามีดงสีชมพูอะไรดงผู้วัวนะอันหนึ่งดีอยู่สถานที่เหมาะอยู่หลวงพ่อตันก็ดีนะสถานที่ผมดูแล้วชอบดีอยู่สงัดดีแต่สำคัญที่ผู้ให้การแนะนำสอนด้วยอย่างหลวงพ่อตันนี้เท่ากับแต่ขนาดแล้วเราไม่ก็เอาเรื่องใครละมีอยู่เฉยๆมันก็อยู่แบบก่อยๆอะไรไม่มีรถมีชาตินะเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่มีเครื่องดึงดูดโอ้มันสำคัญมากนะถ้าอยู่ป่าก็ป่าขนาดไหนก็ป่าเถอะจิตมันไม่ได้นั่นมันดิ่งมันอยู่ในนั้นมันฟัดมันเหวี่ยงนั่นนะฟัดเราถ้าไม่มีเรามีเกณฑ์ไม่การได้เกณฑ์เราจะเพียงว่าอยู่ในป่าจะโดยลำพังเรานะโอ้ยใครจะไปกล้าพูดนะใครจะไปอวดตัวนะถ้าจิตไม่มีหลักไปอยู่เดี๋ยวก็เป็นไปมันก็เป็นเหมือนสัตว์อีกตัวหนึ่งไปอีกละฮะรักษาเจ้าของไม่ได้บังคับเจ้าของไม่ได้มันเป็นในหัวใจเจ้าของผู้เดียวอยู่ในป่านะมันต้องเป็นของมันนะผมนี่เป็นแล้วนะผมได้เอามาพูดตอนนั้นยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นะมันเป็นอย่างนั้นนะเราอยู่ท่านที่จะเป็นจะดีอยู่คนเดียวดีในป่ายังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นะอยู่ก็เป็นยังไงนี่เลยมันมีอำนาจมากมันเหยียบอยู่ต่อหน้าต่อตามันตีตาเราทั้งที่เราลืมตาอยู่นั่นฟังไงโอ้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไหวเหมือนรู้เจ้าของนะอย่างนี้ไม่ไหวออกจากครัวจานไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะนั่นเปลี่ยนทีนี้พอมันได้หลักแล้วเป็นอีกอย่างเนี่ยเพราะฟังจะว่าได้หลักมันสนุกฟาดไปที่นี่ถึงขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้นั่นมันเป็นขั้นต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นแน่ถึงขั้นมันคนเดียวมันก็คนเดียวถึงขั้นที่จะต้องแอบกับครัวอาจารย์มันต้องแอบฟังนี่ก็เป็นมหาอย่างนั้นมันทำไมไปเป็นงั้นเนี่ยที่เราเรียนมาความจำของเรามันไม่สามารถที่จะช่วยตัวเราได้นะเห็นแต่ท่านในจิตหัวใจเจ้าของนี่มันต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นแม่เด็กดึงดูดคอยแนะคอยบอกแล้วมันยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดอยู่กับท่านมันร่มมันเย็นนิเรศก็ไม่คึกขนองไม่เพ่นพ่านแต่ท่านดีกิเลสมันก็มีในหัวใจแต่มันไม่ออกแสดงที่ว่าแล้วก็อยู่ในลำพังเจ้าของแทนที่จะเอากันให้เต็มเหนียวมันไม่ได้เต็มเหนียวมันมีกิเลสเอาเราเต็มเหนียวโอ้โหผมเห็นผมเป็นนะนี่ที่ว่ามัน เมื่อมันยังไม่ได้หลังได้เกินโอ้ยใครจะอวดดีนะวะแล้วไปอยู่คนเดียวเราก็จะได้สะดวกสบายแล้วทั้งๆที่ยังไม่มีหลังเกินนี่โอ้ยอย่าไปอวดพูดนะวะผมนี่เป็นมาแล้วแล้วจากนี้ไปก็ไปที่นั่นอ่ะไปที่มีพระพูดโอ้ยกระเทือนถึงใจผมทันทีเลยนะเพราะเป็นพูดในสิ่งที่เราเคยเป็นมาแล้วนี่ทำไมมันจะไม่กระเทือนอันนั้นอ่ะที่พักวัดช่องลมน่ะที่ผมไปพักเนี่ยเดี๋ยวผมไปคราวหลังเนี่ยปีกายหรือไงนะผมไปก็ทำไมสถานที่นี้มันจะไม่ค่อยมีพระมันเป็นเพราะอะไรมีพระองค์นั้นอยู่นั่นมันก็สงบสงัดดีทำไมไม่เห็นค่อยมีใครมาอยู่เป็นเพราะอะไรพระท่านมาอยู่คนเดียวก็เยอะสงัดก็จะจริงอยู่แต่จิตมันไม่มีหลักมีเกณฑ์มันอยู่ก็อยู่เฉยๆเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่เอ้ยน่าฟังว่ามันกับสัตว์ป่าอยู่มันไม่มีเครื่องดึงดูดอยู่ป่าก็ป่าเฉยจิตใจก็ไม่มีรสมีชาติอะไรเลยทำยังไงมันก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังว่ะน่ะฟังสิมันเข้ากันปุ๊บเลยกับเราที่เคยเป็นในตอนที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นะอย่างนี้อันไหนที่มันเคยเป็นแล้วมันพอพูดปั๊บมันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยอันนี้ผมเป็นแล้วเนี่ยเคยเป็นมาที่แยกจากพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้ไปยืนในป่าก็ไปแต่ก็ต้องได้ยิ่งมายิ่งมาในนี่หมายถึงขั้นตอนที่ยังไม่หลักได้เจอเลยนะแต่พอจิตกล้าเข้าสู่สมาธิแล้วมันเป็นอีกอย่างนึงมันเป็นมีหลักแล้วสงบไปยืนในป่านี่ก็มีแต่เสริมความสงบของเจ้าของมากเข้ามากมันก็ได้ตามใจหวังเพราะมีหลักอยู่แล้วนี่ตอนไม่มีหลักโอ้โหมีแต่กิเลสเลยขึ้นเหยียบโอ้แหลกถึงขั้นสมาธินั่นก็เป็นหลักอันหนึ่งถึงขั้นปัญญาคอยรับคอยกราบเรียนท่านเวลามันขัดข้องพอท่านเปิดทางให้ท่านแยบให้เราก็ได้จับปุ๊บได้แล้วเอาอะไรทีนี้อันนั้นอยู่คนเดียวนั่นไปอีกแบบหนึ่งนั่นอยู่กับใครไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างใจแล้วไม่อยู่กับใครมันไม่สนุกเพราะมันไม่มีว่างในงานของเรานั่นขั้นอย่างนั้นท่านอยู่ใครไม่ได้มันก็รู้ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยก็คนคนเดียวนี่แหละตอนมาอยู่คนเดียวมันอยู่ไม่ได้มันต้องวิ่งหาอันหนึ่งเนี่ยพอจากนั้นมาก็อยู่ได้เนี่ยเช่นขั้นสมาธิมันอยู่คนเดียวก็ได้พอถึงขั้นปัญญาก้าวเดินนะโถมันยิ่งมันปัญญามันรวดเร็วเท่าไหร่เนี่ยที่เหลือมันยิ่งเห็นความรวดเร็วของที่เหลือนั่นที่ที่นี่นี่เราจึงว่าแล้วว่าที่เหลือมันหนาที่ไม่กล้าพูดว่าที่เหลือมันแหลมคมมากหนามากหนาเคลื่อนไหวมาก็เป็นยิ่งเด็ดแต่เราไม่รู้มันจมอยู่แล้วมันก็เป็นยิ่งเด็ดแต่เราไม่รู้นะพอถึงขั้นมันรู้มันมีนี่ไม่มีค่ามันได้ไงนั่นคือมันถึงได้รู้เรื่องอันนั้นแหละที่ว่ามันอยู่ใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นมันไม่มีเวลาว่างเลยฟาดไปตลอดบินทบาทมันก็ไม่ได้สนใจก็เป็นไรนะหมุนนี่ระหว่างไงแล้วบินทบาทเข้าไปในหมู่บ้านแทนที่เห็นผู้เห็นคนยังไงมันจะไปยับยับยับกับมุกกับผู้คนเท่านั้นแหละงานมียังไงมันก็ฟักอยู่ในข้างในดังนั้นมันจะเข้าป่าโคมคามกามหรือเดินยังกลมเดี๋ยวเข้าป่าโคมคามออกมาโคมคามจิตมันหมุนอยู่นี่คำว่าออกมันออกจากความสงบออกมาปรุงเฉยๆมันไม่ใช่ออกนะที่ว่าจิตมันออกโดดควายถ้าจะออกจะออกที่ว่าต้องบันทึกตอนนี้บังคับเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบไม่ต้องใช้กิริยานั่นความหมายว่าอันนี้มันคือว่าออกมันออกเป็นกิริยาเนี่ยมันยินภายในนะมันไม่ได้ไปนู่นไปนู่นนะมันออกเป็นกิริยาของจิตมันออกมันฟัดเป็นอยู่ในจิตนี่แหละแต่มันออกคิดออกปรุงปัญญามันออกทำงานคำว่าออกนั่นต่างหากเช่นอย่างว่าคู่ต่อสู้คอยยืนคอยอยู่นั่นก็คือว่าเรื่องของกิเลสนั่นแหละที่จะได้ฟัดกันไม่ได้หมายถึงออกไปนู่นไปนี่นะเดี๋ยวบางคนที่ไม่เข้าใจนี่ออกไปยังไงนะออกไปยังไงนะจะมีนะอย่างนั้นนะมันออกจากความสงบมันไม่อยากอยู่ในความสงบมันจะทำงานของมันต่อสู้กิเลสฟัดกิเลสนั่นน่ะมันออกจากความสงบนี่มาทำงานท่านเองหมุนอยู่ในนี้แหละอย่างที่ว่าเดินไปนี่มันเข้าป่าโคมคำคือจิตเมื่อใจมันไม่ออกใจมันทำงานอยู่ภายในแล้วตามันก็ไม่เห็นนี่เดินไปก็เดินไปเนี่ยสุ่มซ้ำสุ่มซ้ำก็ทักแต่ว่าตุ๊กตาเดิน แล้วเดี๋ยวก็โคมคามเข้าป่านู่นยับหนึ่งอ๋อนี่เข้าป่าถอยมายับหนึ่งเข้าป่านะหาไปอีกเป็นไปแล้วโคมคามเข้านู่นนี่เป็นจังหวะที่มันหมุนอยู่นี่ที่จังหวะพอที่จะเห็นถนนทางมันก็มันมีเลยมันเหมือนกับว่ามีวงแคบวงกว้างนะการพิจารณาวงแคบถ้าเป็นวงแคบจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างว่าตามันก็มืดไปหมดทีนี้พอมันเป็นวงกว้างกว่านั้นบ้างมันก็พอมองเห็นทางมันก็ไปของมันทางพิจารณากับพิจารณาเห็นทางมันก็เห็นแน่มันเป็นขั้นเป็นขั้นนะถ้ามันไม่เป็นมันพูดไม่ถูกแล้วถ้าเป็นพอแยกอย่างนี้มันเข้าใจทันทีมันเป็นด้วยกันอันนี้มีแต่เราพูดเหมือนบ้าอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นในฟังจะว่าบ้าหรือเปล่าสุดแล้วนั่นมันอยู่กับใครไม่ได้ยังบอกแล้วต้องไปคนเดียวเดินป่าหรือเราเดินทางไปจะไปป่านั้นป่านี้นี้มันก็ทำงานตลอดของมันมันเรียกว่าจะเสียเวลาไม่มีเลยนะเดินทั้งวันก็ทำเพียรไปทั้งวันว่าอยู่ไหนมันก็ไม่มันไม่อยู่กับอะไรจิตมันอยู่การต่อสู้เท่านั้นแต่อาศัยสถานที่ที่เหมาะไม่มีอะไรมายุ่งมากวนเพื่อจะได้ทำงานนี้เต็มที่คนนี้ดมหันดมหนีไปนี่แหละเมื่อแบบนี้เนาะนี่มันเหมือนกับจอกนะจอกมันไหลหุ้มห่อมันจะไม่ให้มองเห็นน้ำเลยนะน้ำมันเทียบน้ำคือศาสนาคือธรรมคุณนะจอกแหนที่ว่ามันปิดน้ำมันนะคือกิเลสมันปิดธรรมเวลานี้กิเลสปิดธรรมเป็นยังไงดูไม่ว่าแสดงมาทางท่าใดเพศใดตั้งแต่ท่าเรานี้ออกไปมันเป็นจอกเท่านั้นคือมันหุ้มห่อหัวใจพระไม่ให้สนใจในอาชีพทำยิ่งกว่าการสนใจดิ้นไปตามโลกเขาพูดมันเป็นเม็ดเป็นหน่อยมันเป็นอย่างนั้นจะมันยังเป็นได้พูดอย่างนี้พูดไม่ได้มีเหรอทำเป็นของจริงเมื่อพูดไม่ได้ตามความจริงก็ศาสนาจะหมดแล้วหัวใจจากหัวใจคนหัวใจโลกเราพูดตามความจริงเพื่อให้หาทางแก้ไขถึงมันกระแสของจิตมันหมุนไปเรื่องของโลกของโลกเสมอนั่นแหละเหมือนกับว่าจอกวันนี้มันหุ้มห่อทำให้ทำออกก้าวเดินได้เลยนะวันเป็นไปเราก็บวชมานี่นานขนาดนี้ได้เห็นความเคลื่อนไหวของในวงศาสนาเรื่องโลกเรื่องธรรมมาเป็นลำดับลำดาค่อยเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงมีแต่เปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงเรื่องผลเนี่ยเป็นผลลบผลลบผลลบเกี่ยวกับธรรมผลลบผลลบธรรมนี่เป็นฝ่ายถูกปิดบังหุ้มห่อเข้ามาเรื่องนี้ถูกปิดถูกกั้นทางเดินของธรรมเลยเป็นอย่างนี้นะนี่ว่าศาสนาเสื่อมอ๋อเสื่อมอย่างนี้มันก็รู้ชัดล่ะค่อยเสื่อมไปอย่างนี้เองอะไรๆที่ทำเป็นของศักดิ์สิทธิ์พิเศษนั่นที่เลยเข้าไปลบลายเสมอในหัวใจของคนนะให้มีอะไรมีเผ็ดมีร้อนอยู่กับกิเลสทั้งหมดรสชาติไปอยู่นู่นเป็นเปรี้ยวเป็นหวานเป็นคาวก็ไปอยู่กับกิเลสทั้งหมดมันก็ว่าทำไม่เหนียวมีชาติไปเลยจืดไปหมดแล้วมันปิดขนาดนั้นนะกิเลสปิดนี่เราพูดตามหลักความจริงมันก็ดูวันนี้มันสนุกพิจารณาถ้าจะว่าพิสนุกพิจารณาก็มันเปิดดูตลอดเวลานี่อะไรมาปิดมันวะว่างั้นเลยมันเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมมันจะไม่สนุกพิจารณาวะเรื่องความจริงมันมีเต็มโลกเต็มสงสารทำไมมันจะพิจารณาความจริงไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้และพูดตามหลักความจริงไม่ได้วะนะเดี๋ยวที่เหลือมันเป็นยังไงมันเป็นของมันได้เมื่อธรรมะมีสิทธิมีความสามารถที่จะรู้จะเห็นตามความจริงของที่เหลือและของธรรมทั้งหลายทำไมจะเป็นไม่ได้พูดไม่ได้วะนั่นมันก็รับมันเป็นเลยนี่เราจะฆ่าที่เหลือว่าจะเราก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันเอามันจะดีไปไหนวะจิตนี่วะอะไรก็เหนือธรรมมาธรรมนี่เคยปราบกิเลสมามากต่อมากแล้วนั่นเคลื่อนไปไหนล่าสมัยไปไหนธรรมอยู่ในหัวใจกิเลสอยู่ในหัวใจฟัดกันลงเคยพังมาพอแล้วมากต่อมากแล้วพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก ็เพราะความคิดความเห็นที่นำธรรมมาให้เป็นเครื่องมือจริงๆไม่ได้นำธรรมมาเป็นแบบไม้ถืออยู่กับมือเฉยถ้าเป็นไม้กับไม้ตีจริงๆถ้าเป็นมีดกับมีดฟันจริงๆถ้าเป็นอาวุธชนิดไหนก็อาวุธชนิดนั้นจริงๆฟาดไปที่เด็กทำได้จริงๆถ้ายิงถูกต้องใช้ถูกต้องตามเครื่องมือนั้นนี่เลยมันจะอยู่ได้ยังไงเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือที่สังหารที่เด็กทำนั้นไม่ใช่เครื่องมือมาสังหารตัวเองมันเป็นนั่นแหละในหัวใจคือว่าธรรมะพุทธเจ้านี่มันเอี่ยมถ้าเป็นมีดก็เรียกว่ามันจนเลื่อมแผดคมกล้าที่สุดนั่นมีคำว่าสนิมเป็นหลักธรรมชาติของธรรมแท้และคำสอนพุทธเจ้านั้นหมายคำสอนพุทธเจ้าเครื่องกล้าที่สุดไม่มีอะไรลดหย่อนตัวลงไปนิดหนึ่งไม่มีเลยท่านนำมันมาใช้มีที่ว่าหมดการหมดเขตหมดสมัยมันถึงเข้ากันไม่ได้เลยเป็นเรื่องของความปิ้นต้อนหลอกลวงของกิเลสโดยตรงเลยกับความจริงคือธรรมที่เป็นทรงธรรมชาติความจริงตัวเองไว้เยอะคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์เป็นอย่างนั้นที่ว่าแต่ยิ่งนี้คือว่ารู้จักใช้มันสำคัญความรู้จักใช้ก็มันก็ขึ้นไปจากความจงใจขึ้นไปจากสติและอุบายวิธีการฝึกทรมานตนช่วยทำให้ได้ทำงานคล่องตัวเข้าไปอย่างที่ว่าอุบายวิธีการต่างๆเช่นอดหลับอดนอนผ่อนอาหารนี่มีแต่อุบายช่วยให้ทำก้าวเดินได้คล่องตัวคล่องตัวนะมันต้องช่วยอย่างนั้นจนกระทั่งถึงทำคล่องตัวแล้วทีนี้เอาวางนั่นเลยนะเอาเสื้อมันอยู่ไหนล่ะซึ่งเคยเป็นข้าศึกกันนั้นว่าหนึ่งมีครัวเลยนี่อยากจะให้มันพังซะเดี๋ยวนี้บัดนี้วันนี้จะรอไปที่ไหนนั่นเหมือนจะมาปัดออกเมื่อถึงขั้นร้อนจีก็ร้อนจีเหมือนกันทำแต่ร้อนเพราะข้ากิเลสนะร้อนจีเลยเพราะข้ากิเลสบางทีอัศจรรย์พระพุทธเจ้าผมพูดไม่มีความติดติดจังเลยนะมันถึงใจจนกระทั่งถึงว่ามอบได้หมดเลยโอ้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาได้โดยไม่มีใครให้อุบายเลยแต่ส่วนนิสัยของสัพพัญญูของสยามภูก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ยกให้มันแต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้เพราะบรรดาสาวกทั้งหลายใครต่อใครก็ตามถ้าไม่นะคำแนะจากพระพุทธเจ้าก่อนไปไม่ได้เลยนี่เล่นพระประเจกพุทธเจ้าบรรดาสาวกทั้งหลายต้องนั่นมีแนวทางมีผู้ให้อุบายนี่เลยเล่นได้มาแล้วมันก็ยังมาเอาสันลงโอ้เอาคมมันลงที่เอาฟาดเอาสันลงเอาสันลงทำไมเอาคมมันลงที่ฟาดเอาข้างมันลงนั่นมันจะอยู่อย่างนั้นจนได้ได้มาแล้วก็อยู่มีดยืดให้แล้วแทนที่จะฟันลงตามที่บอกเอาฟันลงมันกลับเอาสันลงบ้างเอาข้างลงบ้างไปอย่างนั้นเราไปใช้ไม่ถูกอ่ะธรรมะนี้เลือกขนาดไหนก็อย่างนั้นนะเอาไปใช้ไม่ถูกไม่อย่างนั้นมาใช้ถูกก็ที่เด็ดนึงมันจะเหนียวมาจากไหนวะว่างั้นทำเคยฟันที่เด็ดขาดสะบั้นมามากต่อมากแล้วว่างันนี่ก็คือว่าขาดสะบั้นมาคือว่าประเภทของปัญญาเครื่องสังหารที่เด็ดเรื่องไปละเอียดกว่านั้นเราไม่อยากจะพูดว่าปัญญานะมันเป็นยังไงแต่ถ้าพูดให้อะไรกว่านั้นมันเหมือนกับว่าเป็นคำพูดแหวกแนวตามโลกสมมตินิยมหรือจะเป็นลักษณะคำพูดซาอวดตัวไปเสียก็เบื้องในก็ความรู้มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันยังเป็นอยู่ได้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่จริงว่าเอามาพูดยากการใช้ต่อสมมุติเนี่ยมันก็ต้องได้พิจารณาแง่หนักเบาของสมมุติเหมือนกันอย่างที่ว่าปัญญาในขั้นที่ว่านั้นมันอะไรพูดไม่ถูกเนี่ยความรวดเร็วก็มีอะไรจะเร็วเท่าแล้วความหมุนตัวเองก็ไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทียบผมไม่เคยเห็นเคยมีที่ไหนอะไรนี่มันก็มีอยู่ขนาดในหัวใจอยู่ฝั่งนั้นแล้วก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นพอเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วเป็นขึ้นมาก็พูดไม่ถูกนี่คือจังหวะปัญญาก็ปัญญาในความคาดคือความคิดเช่นอย่างมหาสติมหาปัญญานี่ต้องกระเพาะอะไรจะมาคาดอันนี้คือละเอียดซึ่งไปกว่านั้นมันอะไรนั่นหน้ามันภาคปฏิบัติเนี่ยจะได้ชมธรรมะประเภทนี้นะเรียนแล้วก็เรียนมาพอจำแล้วก็จำมาพอจนสมองถือผมก็พูดโกงๆเพราะเรียนขนาดสมองถือไม่ทำงานให้เลยก็เรียน ก็มันก็ไม่เห็นนี่ว่าไงอย่างนี้ไม่มีในตำราด้วยท่านก็พอพูดไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานี่ในตำราครับแต่อันหนึ่งที่มันซึ้งเข้าไปอีกนะพูดไม่ถูกนะมันอะไรนะนะแต่นี่ปฏิเสธได้ไหมว่านั่นว่าไม่มีเฮ้ยนี่มันอัศจรรย์เครื่องมืออันนี้มันอันนี้แหละที่ว่ามันทันกับกิเลสทั้งหลายแล้วจริงๆรู้ว่ากิเลสมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมมันคมขนาดไหนนี่นะมันถึงครอบโลกธาตุได้นี่เอานี่เขาไปจับถ้านี่ไม่อย่างนี้มันจับไม่รู้นะมันจับไม่ได้นะมันไม่รู้นี่นะไม่ว่าท่านว่าเราว่าเขาว่าใครหรอกมันเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนควายตัวหนึ่งที่ถูกจูงไปพวกเราเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่เห็นนี่มันก็ไม่มีอะไรจะมาเทียบมาแยกมาเนี่ยเมื่อมีอันนี้แล้วมันก็ทันกันอุบายมันออกเนี่ยนะอย่างนั้นอันนี้มันเร็วดิฮะงั้นฆ่ากันได้ไงนั่นตอนนี้ก็คือต้องเร็วกว่านั้นมันถึงฆ่ากันได้ถ้ามีกำลังก็กำลังมากกว่านั้นมันถึงจะฆ่ากันอันนั้นได้นี่แหละอันนี้มันไม่มีนี่มันก็ไม่รู้ดิลวดลายที่เด็ดที่มันออกมันปกครองโลกมันเบียดบีบบังคับโลกฉุดล่างโลกให้เป็นไปยังไงจิตถึงวิญญาณแต่ละดวงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนี่มันเป็นไปได้อย่างไรหวังนั่นน่ะมันเมื่อมีเครื่องจับแล้วมันเห็นชัดเอานี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วอะไรจะพาไปที่นั่นนี่นี่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโถแต่พระองค์เป็นอย่างรวดเร็วนะเรียกว่าทิปาปัญญาในคืนเดียวทะลุเลยเป็นวิสัยของสัพพัญของสยามภูและเป็นสัพพัญญูที่จะรู้ธรรมทั้งหลายโดยลำพังพระองค์ก็สยามภูยามภูคือเป็นเองค้นขวายเองรู้เองสยามภูแปลว่าเป็นเองแปลเต็มตับแล้วก็จะเป็นเอง เมื่อเราแยกออกจากนี้แล้วก็คือว่าค้นขวายเองไม่มีใครมาแนะนำบอกพอที่จะได้กล้าเดินตามอุบายของผู้นั้นทรงค้นขวายเองค้นขวายเองก็รู้เองนี่ว่าสยามภูเนี่ยเพียงแต่อย่างเราตัวเท่าหนูสิ่งที่มันแยกมันปีกไปจากธรรมที่เราเรียนมามันก็เห็นอย่างมันไม่มีในตำราเอาว่างั้นเลยมันมีในความจริงเนี่ยตำราไม่สามารถที่จะออกมาได้จะเรียกว่าปล่อยให้ผู้นั้นเห็นเองถึงขั้นที่ควรจะเห็นปิดไม่อยู่ในอย่างนั้นก็ถูกไม่จำเป็นจะต้องบอกในตำราก็ได้นะบอกแต่ช่องทางเข้าตรงนี้นะมันจะพุ่งถึงนั่นเท่านั้นเช่นอย่างอริยสัจน่ะมันบอกไว้กลางๆตรงนั้นเอาเข้าช่องทางเป็นอย่างนั้นเห็นมากเอาเจริญให้มากนะภาเวตบันติเมพิกเวถึงเจริญให้มากภาวิโตพระโหดีกะโตมันก็บอกว่าให้ทำให้มากเจริญให้มากเราก็กล้าไม่หยุดก็พุ่งเข้าถึงที่นั่นเนี่ยไม่ต้องบอกเข้าถึงเมื่อไล่เข้าไปตรงนี้แล้วมันจะไปเห็นนั่นจนได้ไปรู้นั่นไปเป็นนั่นจนได้แล้วเนี่ยจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดท่านก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีในตำราเพราะเงื่อนใหญ่บอกไว้แล้วช่องใหญ่ที่จะให้เข้าต้นทางบอกแล้วเนี่ยไล่เข้าไปกระทู้อันนั้นปล่อยให้เจ้าของนี่เองเป็นการที่ดีโคประจักษ์ในเจ้าของนี่คือว่ามหาสติมหาปัญญาไม่ถ้าว่าเราจะพูดตามความถนัดใจมันไม่ได้ถนัดใจนะอันนั้นมันยังละเอียดเข้าไปนี่กว่านี้มันพูดไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความซึมซาบนี่ก็เหมือนกันความรวดเร็วก็อีกอันหนึ่งแล้วความซึมซาบนี่ซึ้งเข้าไปซึมเข้าไปนี่ที่เดี๋ยวอยู่ตรงไหนมันซึมเข้าไปเหมือนกับว่ามันไปขับจางให้จางไปหมดเนี่ยจะพูดอย่างนั้นมันก็ยังไงพูดไม่ถูกนะคือยาพิษมันพิษอยู่ตรงไหนนี่เหมือนกับว่านี่มันเข้าไปขับไปหมดเช่นหัวเผือกนี่นะหัวเผือกคือเวลามันยังสดๆอยู่เนี่ยมันคันมันเป็นพิษเนี่ยพอต้มลงไปความร้อนนั่นแหละมันขับเข้าไปขับอันนี้ออกไปก็กลายเป็นรสธรรมชาติที่ควรรับทานหรือควรกินออกมาอย่างที่เรากินทุกวันต้มหัวเผือกหัวมันหัวเผือกเนี่ยสำคัญคือมันเข้าไปขับไล่รสที่เป็นพิษออกความร้อนนั่นถ้าเราเที่ยวก็เที่ยวได้ขนาดนี้อันที่มันที่มาว่ามันซึมเนี่ยมันซึมอยู่มันละเอียดขนาดนั้นอันนี้ธรรมะเราขับเข้าไปขับไล่ออกมันอยากให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นอ่านตำหนักตำราอยู่โดยที่นี่เลยกลายเป็นศาสนาหนีแต่ตำหนักตำราเป็นสุดเอื้อมมดหวังไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะมีแบบแผนอะไรว่ากันไปอย่างนั้นนะว่าไปศาสนาก็อยู่ในตำราไปนี่ แล้วที่มีเวลาจะปฏิบัติก็ว่าสูดเอื้อมหมดหวังไปแล้วนั่นมันติดเข้ามาอย่างนี้แหละที่เดือดติดเข้ามาใจคนเปิดเข้าไปมันถึงจะรู้เรื่องของกิเลสว่ามันตึงขนาดไหนรู้เข้าไปเรื่อยปัญญาขนาดนี้รู้กิเลสขนาดนั้นปัญญาขนาดนั้นสติปัญญาขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นนั่นแล้วจึงรู้ว่าความละเอียดมันละเอียดเข้าไปขนาดไหนขนาดไหนว่างั้นเถอะนะถ้าไม่มีเครื่องจับมันไม่รู้นี่เอาละพอเดี๋ยว

วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันพระพุทธเจ้าพระสูตรตรัสรู้ตรัสขันธ์ปรินิพพานทั้งสามการตรงกับวันนี้คำว่าพระสูตรนาเราทั้งหลายก็คงจะทราบไปทั่วกันคือวันอุบัติแห่งพระกายของพระองค์อุบัติเป็นพระกายขึ้นมาแล้วอันดับที่สองก็อุบัติแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติในทางกายได้แก่ร่างกายปรากฏขึ้นในโลกก่อนอุบัติครั้งที่สองคือได้ขุดได้ตรัสรู้ธรรมมะอันบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งใจที่เป็นเจ้าครองวัฏฏะมาเป็นเวลานานคือพาให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายทุกยากลำบากไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณก็เลยมาตัดสินกันลงในวันนั้นที่เรียกว่าวันตรัสรู้ธรรมกับวันตัดปัญหาความยุ่งยากของความทุกข์ทรมานทั้งหลายมีความเกิดต้นสาเหตุนั้นลงในขณะเดียวกันจึงเรียกว่าตรัสรู้แต่การนิพพานนั้นหมายถึงพระกายถูกสลายลงตามสภาพของส่วนผสมคือที่โลกรู้ธรรมก็เรียกว่าธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผสมกันเข้าส่วนแข็งๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่าธาตุดินส่วนที่เหลือก็เรียกว่าธาตุน้ำลมหายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุไฟประชุมกันดีมีใจเป็นผู้ครองในร่างนี้ส่วนผสมทั้งสี่นี้ได้สลายตัวลงไปถ้าโลกเราเรียกว่าตายแต่พระศัพท์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้บริสุทธิ์ในพระไทยเรียกว่านิพพานคำว่านิพพานหมายถึงความดับสนิทส่วนผสมนี้จะไม่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระไทยคือใจของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วได้อีกต่อไปจึงได้นามว่านิพพานหมายถึงดับสนิทดับจากความผสมกันแต่ธาตุสี่ไม่ได้ดับเมื่อสลายลงไปแล้วส่วนดินน้ำลมไฟเป็นธาตุใดก็กระจายลงไปอยู่ในธาตุเดิมของตนธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นก็ไม่ได้ดับสิ่งที่ดับนั่นหมายถึงสมมุติที่เคยเกี่ยวข้องกันให้เกิดแก่เกิดตายเรียกว่าผสมกันเข้าเป็นรูปกลางเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีวิญญาณครองนี่คือส่วนสมมติตามปกติของโลกทั่วไปจะไม่ปราศจากส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้แม้จะสลายตัวลงไปจากร่างนี้เมื่อกรรมดีกรรมชั่วยังมีอยู่ภายในจิตใจตราบใดใจนั้นย่อมจะต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมให้พาเกี่ยวข้องกับธาตุหรือส่วนผสมไปเรื่อยๆเช่นนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนท่านก็เคยเป็นเช่นนี้มาอยู่กับนับไม่ถ้วนเหมือนกันแต่พอได้ตรัสรู้ธรรมะขึ้นภายในพระทัยเท่านั้นสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องไม่ว่าสมมุติส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในพระทัยนั้นได้สลายไปหมดในขณะที่ตรัสรู้ธรรมแล้วทรงประกาศพระศาสนาได้45พระพรรษาคนที่มีอุปนิสัยที่มีหูมีตาพอจะได้รู้เรื่องความลึกตื้นหนักเบาจากพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีความละเอียดซึ่งรอที่จะรับกระแสแห่งธรรมอยู่แล้วก็ได้ตรัสรู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันท่วงที
ที่เรียกว่าสาวกปรากฏขึ้นในโลกมีจำนวนเท่านั้นเท่านั้นท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านจากนั้นก็ตามเสด็จไปเรื่อยๆดูสำเร็จพระโสดาสกิทาพระอนาคาเสด็จเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจากนั้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนของเราอุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แนวทางไว้โดยถูกต้องเต็มสติกำลังความสามารถหรือว่าตามสติกำลังความสามารถของตนไม่ลดละท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆส่วนพระองค์ท่านเมื่อคำว่าการปรินิพพานได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีสมมติที่จะมาประกาศพระองค์ให้โลกได้ทราบว่าเวลานี้ตถาคตคือองค์พระพุทธเจ้านี้ได้สถิตอยู่ในสถานที่นั่นที่นี่อย่างนี้ไม่ปรากฏจะเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาให้เป็นด้านวัตถุพอโลกจะมองเห็นได้เช่นดังที่เคยเป็นมาในขณะที่จะรู้แล้วถึงวันนิพพานนี้ส่วนพระกายของพระองค์ท่านยังมีอยู่ถ้าเด็ดไปทางใดคนก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโสดที่นั่นที่นั่นถือเอาพระกายของพระองค์เป็นนิมิตส่วนความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นแม้จะอยู่จะทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือจะนิพพานไปแล้วก็ตามจะไม่มีใครสามารถมองเห็นได้เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดสุดคำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงองค์แห่งความบริสุทธิ์นี่แหละเบื้องต้นก็เป็นคนสามัญเช่นเราท่านมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามาผสมกันเป็นรูปกายเช่นเดียวกับเราเป็นหญิงเป็นชายเช่นเดียวกับพวกเรานี้ใจก็มีกิเลสคำว่ากิเลสคือเครื่องดองอยู่ภายในจิตใจคอยที่จะยุแย่ก่อกวนอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่ากิเลสก่อกวนให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าโศกให้เครียดให้เพลินให้ยุ่งเหยิงต่างๆที่เกิดจากความกระทุ้งทางใจแล้วก็เชื่อไปตามสิ่งที่คอยกระทุ้งให้หลงตามอยู่เสมอนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่าอาสวะเป็นเครื่องดองอยู่ภายในใจแต่ก่อนท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายจึงต้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพอได้ตรัสรู้เท่านั้นก็เป็นวาระสุดท้ายที่จะหมดความเกี่ยวข้องหรือเยื่อใยในความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรียกว่าเป็นชาติสุดถ้าชาติสุดท้ายการนิพพานก็เป็นวาระสุดท้ายในการตายที่สัตว์โลกเราเรียกว่าตายพระพุทธเจ้าก็ถ้าพูดแบบโลกเราก็เรียกว่าตายเป็นวาระสุดท้ายจึงเรียกว่าปรินิพพานคือดับจริงๆไม่ดับแบบหลอกๆหลอนๆเหมือนอย่างเห็นอยู่ในโลกนี้คำว่าหลับดับแบบเราหลอกร้อนๆนั่นเป็นอย่างไรตายลงไปที่นี่แล้วก็ไปโผล่ขึ้นที่นั่นบางทีเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์กลับไปเกิดเป็นสัตว์โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้แล้วก็ตื่นร่องตื่นรอยตื่นการเกิดการไปการมาของตนเสมอเหมือนกับว่าไม่ได้เคยไปเคยมาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าความหลงสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเกิดสิ่งที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากเคยสัมผัสอันมีอยู่ประจำวัฏฏะทุกอันนี้ต่างคนต่างได้สัมผัสกันทั้งนั้นแต่ต่างคนก็ต่างหลงลืมจำไม่นานเมื่อผ่านเข้ามาอีกก็เป็นเหมือนกับว่าเพิ่งจะพบหรือเพิ่งจะเจอเพิ่งจะสัมผัสในเวลานี้ท่านจึงเรียกว่าอานิจจาความรู้นั้นมีอยู่ด้วยกันเพราะใจมีแต่รู้ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงกับหลงลืมท่านจึงเรียกว่าอวิชชาหรือโมหะ

ให้เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยพูดพระพุทธเจ้าต่างจากโลกก็เช่นเดียวกับดวงดาวจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ตามสู้พระอาทิตย์เพียงดวงเดียวไม่ได้ความสว่างมีเหมือนกันแต่มีจำนวนน้อยแม้แต่รอบดวงตัวเองก็ยังจะไม่สามารถความรู้ของพระพุทธเจ้ารอบพระองค์ด้วยสามารถรื้อฟื้นพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ที่เคยเป็นมาที่กลับนับไม่ถ้วนไม่ได้ด้วยสามารถแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้มีในตาพอที่จะมองเห็นร่องรอยตามสวัคขาธรรมที่ทรงท่านตรัสไว้โดยชอบด้วยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนพระอาทิตย์เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายสำหรับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกับดวงดาวดวงต่างๆแม้จะมีจำนวนมากกำลังก็ไม่เพียงพอความรู้มีเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตนให้ถูกทางได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักธรรมะจากศาสนาเลยถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจของเราคือเป็นไปตามความรู้ความเห็นความคิดความอยากเท่านั้นก็เป็นเหตุให้เสียตัวได้ด้วยความอยากของตัวเองเป็นค่าสิทธิ์ต่อตัวเสียเองฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องเป็นแบบฉบับหรือเป็นแบบพิมพ์เป็นแนวทางเครื่องดำเนินเช่นเดียวกับเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนต้องมีแบบแผนผังตั้งไว้เป็นแบบฉบับจะไปสู่จุดต่างๆก็ต้องมีทางที่ตรงแนวไปสู่จุดนั้นๆผู้ต้องการไปสู่จุดต่างๆจุดใดก็เดินตามสายทางซึ่งจะไปสู่จุดนั้นไม่ติดและไม่ลดละจุดนั้นก็ย่อมเป็นที่มุ่งหวังคือถึงได้โดยความตัดตามความประสงค์เนี่ยที่เรียกว่าสวัคขาตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวัคขาโตภควตาธรรมังดังเราชาวพุทธได้สวดกันอยู่เสมอถ้าทำอันพระภูมิพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบก็หมายถึงว่าถูกต้องรับรองทุกแง่ทุกมุมสมบูรณ์เต็มที่เยวชาทั้งสัพพยัญชนะเทวละปริปุณังปริสุทธังธรรมจริยังประกาศเสสินี่เราทั้งหลายก็เคยสวดพระองค์ประกาศพรหมจรรย์คือธรรมอันยอดเยี่ยมไว้เพื่อโลกสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งอัตทั้งพยัญชนะทั้งเหตุทั้งผลทั้งส่วนต่ำส่วนกลางส่วนสูงไม่มีที่ตำหนิและไม่มีใครจะสามารถพูดได้โดยถูกต้องโดยไม่มีที่ตำหนิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตามธรรมดาคำพูดเราถ้าพูดไปหลายประโยคอาจจะมีประโยคแปลงปลอมเข้ามาแฝงด้วยพูดวันหนึ่งอย่างนี้สมมติว่าวันหนึ่งเราพูดได้ 100% อาจจะปลอมเสียถึง 20% ก็ได้จริงเพียง 80% เท่านั้นนี่เป็นความรู้เป็นคำพูดที่เกิดจากความรู้ของสามัญชนนำออกมาพูดความจริงจึงไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ดังนั้นเรื่อยๆไปไม่ว่าเราพูดไม่ว่าท่านผู้ใดพูดจะต้องมีส่วนบกพร่องอยู่เช่นนั้นไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานแต่หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่พระองค์ท่านเป็นผู้ตรัสพระองค์เดียวก็ตามจะแยกออกจากธรรมหมวดใดบทใดมาพิจารณาว่าธรรมบทนั้นหมวดนั้นในจำนวนมากเท่านั้นได้ขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์ตามหลักที่ว่าสวัคขาตธรรมคือจัดไว้ชอบเลยมีอยู่ประมาณเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านพระพุทธเจ้านะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสามารถทรงโลกทรงธรรมได้ตลอดมาถึงปัจจุบันนี้นับแล้วได้ 2,511 ปีนี้แล้วนับแต่วันพระองค์ท่านนิพพานมาและยังจะคงที่รุดคงเส้นคงวาไปอีกคงคำว่าสวัคขาตธรรมไปอีกคือตรัสไว้ชอบอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านได้ความจริงนั้นก็แม้จะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏตัวเพราะไม่มีผู้นำออกมาประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏทั้งเหตุทั้งผลก็โลกจะได้ชมหรือได้บูชาแต่ว่าทำของพระ

สูญหายไปก็ถูกเพราะไม่มีใครสามารถจะค้นเจอได้นี่ที่เรียกว่าสวัคคัตโตภควตาธรรมมีความสมบูรณ์แน่นอนถูกต้องอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถพูดให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นที่บูชากราบว่าของไตรภพไตรโลกธาตุเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ได้กล่าวว่าเพราะไม่มีใครจะสู้คำแน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้านะนิยานิโกหรือนิยานิกธรรมเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลจะต้องเป็นไปเพื่อถอดถอนสิ่งเครื่องกังวลรุ่งเหยิงที่เรียกว่ากองทุกข์นับแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียดสุดออกได้เป็นลำดับดับจนตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันที่เรียกว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานทางทุกแง่ทุกมุมพระโอวาททุกบททุกบาทสอนเพื่อถอดเพื่อถอนสอนเพื่อให้เป็นคนดีสอนเพื่อให้เป็นคนรู้คนฉลาดไม่ใช่สอนเพื่อความโง่ใส่สัตว์ทั้งหลายไม่ใช่สอนเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายกอบโวยเอาทุกข์มาเผาผลาญตนเองแต่สอนเพื่อจะถอดถอนทุกข์สอนแก้ความโง่เขาบาปปัญญาของตนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏว่าเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนๆมานอกจากโลกจะได้อาศัยธรรมะนี่อธิบายถึงเรื่องคำว่านิพพานของพระพุทธเจ้าเลยเตลิดมาถึงธรรมะตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ได้ทรงประกาศศาสนาเพื่อประโยชน์แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยพระองค์เองบ้างโดยสาวกทั้งหลายที่มีความเชื่อเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ชาได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานขึ้นมาแล้วประกาศสอนช่วยพระภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงบ้างและเพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเร็วบ้างพอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเท่านั้นศาสนธรรมที่พระองค์ท่านจะทรงประกาศโดยพระองค์เองก็เป็นอันว่าระงับดับไปในขณะนั่นทีเดียวนอกจากนั้นสาวกก็ประกาศสอนกันมาและประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนพระพุทธเจ้าก็หมดในพระในพระรูปพระกายไม่ปรากฏจึงเรียกว่านิพพานเนี่ยซึ่งตรงกับวันนี้วันประสูติวันประสูติวันนิพพานตรงกับวันนี้วันเดียวทั้งสามการมารวมอยู่ในวันนี้วันเดียวบรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธและทั่วประเทศไทยวันนี้ได้ทำการสักการะบูชาทำความระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่ได้ประสิทธิ์ศาสตร์ให้แก่โลกและกราบไหว้บูชาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษของพระองค์ท่านแม้จะนิพพานไปแล้วคุณสมบัติที่ได้สอนโลกไว้ยังปรากฏอยู่ผลเป็นเช่นไรเหตุเป็นเช่นไรคงดั้งเดิมไว้เช่นนั้นไม่ทรงลื้อถอนไปตามพระพุทธเจ้าศาสนายังคงที่ดีอยู่คงเส้นคงวาจัดเป็นสวัคคัตธรรมอยู่ตามเดิมเช่นเดียวกับพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่นั้นเราที่เป็นชาวพุทธโปรดได้นำธรรมะคำสั่งสอนเหล่านี้ไปเป็นเข็มทิศทางเดินของเราจะเป็นผู้สม่ำเสมอไม่โลดโผนคำว่าสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งที่งามความประพฤติก็เสมอคำพูดจาก็เสมอความประพฤติทุกด้านเป็นไปด้วยเหตุผลท่านเรียกว่าสม่ำเสมอถ้าขัดแย้งต่อเหตุต่อผลนั้นไม่จัดว่าเป็นความสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นรุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆถ้าเป็นวัตถุจะเป็นเครื่องใช้ก็ไม่ดีถ้าเป็นอาหารก็ไม่อร่อยเพราะไม่เสมอต้นเสมอปลายเนื้อหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้และมีหลายขั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวเทศพระเทศเนรที่เรียกว่านักบวชมีแยกแยะไว้ทุกแง่ทุกมุมไม่ให้เสียความหวังของผู้สนใจใคร่ต่อธรรมของพระองค์ท่านจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อผลสำหรับตัวเองคำว่าธรรมถ้าจะเทียบเป็นเหมือนด้านวัตถุแล้วเหมือนกับรสอาหารที่ปรากฏตัวอยู่แต่ปรากฏให้รู้สึกอยู่ด้วยจิตหาประสาทของผู้รับทาน
แต่ไม่ปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับรสชาติที่ซึมซาบอยู่ในอาหารเช่นนั้นจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามวัดส่วนวัตถุที่เป็นอาหารนั้นเรามองเห็นได้โดยตาเนื้อของเราส่วนรสที่แฝงอยู่ในนั้นเราไม่สามารถจะมองเห็นแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุคืออาหารชิ้นนั้นๆเป็นที่สถิตอยู่ของรสอาหารเนี่ยธรรมะแม้จะเป็นธรรมชาติที่มองไม่เห็นก็ตามแต่ก็อาศัยผู้ปฏิบัติคือเราท่านๆซึ่งเป็นตัววัตถุโดยตรงคือเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชเป็นคฤหัสถ์นี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหัวหน้าของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้รับผิดชอบในตัวเองและในธรรมทั้งหลายก็คือใจใจคือธรรมชาติที่รู้อยู่เช่นเวลาท่านเทศอย่างนี้รู้อยู่ได้ยินอยู่นี่แหละท่านเรียกว่าใจธรรมะซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อเช่นเดียวกับใจที่มีอยู่ในร่างกายนี่แหละแต่ไม่สามารถมองเห็นจึงต้องธรรมะจึงต้องอาศัยอยู่ในธรรมชาติอันนี้ได้คืออาศัยใจผู้มีใจเป็นธรรมะจะแสดงอากัปกิริยาออกมาทางใดความประพฤติด้านใดจะเป็นไปด้วยความสวยงามน่าดูน่าชมฟังก็ไพเราะสนอโตมีเหตุมีผลไม่ทำเอาแบบสุ่มเดาไม่ไปเอาไปตามความอยากฉุดลากไปแต่ไปด้วยเหตุด้วยผลทำอะไรใส่ตรองเรียบร้อยแล้วค่อยทำนี่ท่านเรียกว่าใจที่มีธรรมนำความประพฤติทางกายวาจาให้เป็นธรรมไปด้วยผลที่ปรากฏขึ้นจากใจที่มีธรรมก็ทำตนให้มีความสุขความสบายนี่ท่านเรียกว่าธรรมที่มีอยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์นั้นเป็นชื่อของธรรมเช่นเดียวกับชื่อของยาที่มีอยู่ในหนังสือแต่ตัวยาจริงๆไม่ใช่ตัวหนังสือตัวหนังสือนั้นเป็นแผนหรือว่าเป็นตำราที่ชี้บอกยาชนิดนั้นๆแล้วผู้ต้องการยาก็ไปหาตามตำราที่ชี้บอกมีธรรมะที่ท่านสอนไว้ในที่เขียนไว้ในตู้ในคัมภีร์นั้นเป็นท่านเรียกว่าธรรมะเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่าตำราของธรรมธรรมจริงๆจะมีอยู่ที่ใจของคนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมก็คือคนถ้าทำชั่วผลจะปรากฏขึ้นที่นี่ทำดีผลก็จะปรากฏเป็นสุขขึ้นที่นี่ไม่ได้ไปปรากฏขึ้นในคัมภีร์คัมภีร์ทั้งหมดจะมีมากน้อยที่เข้ามาที่กายวาจาใจของมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นผู้ทำดีทำชั่วไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนนอกไปจากตัวของคนและสัตว์คัมภีร์ไม่มีทางที่จะไปทำดีทำชั่วไม่มีโอกาสที่จะไปนรกสวรรค์ไม่มีโอกาสที่จะไปติดคุกติดตารางไปเป็นคนชั่วเสียหายที่หลังนอกจากคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงต้องสอนลงมาที่คนเพราะดีก็คือคนจะทำให้ดีชั่วก็คือคนจะทำให้ชั่วได้รับความทุกข์ความลำบากทุกความสุขความสบายก็คือคนประพฤติตัวให้เป็นไปเช่นนั้นต่างหากศาสนาจึงสอนลงที่นี่ไม่ได้สอนไปที่อื่นใดทั้งนั้นท่านเราทุกท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ชื่อว่าเรามีลาภอันประเสริฐดังภาษิตที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าทุกโฉบุอะมนุษย์สัพพิลาโภการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐท่านว่าอย่างนี้ทำไมจึงว่าเป็นลาภอันประเสริฐเราเพราะมนุษย์นี้มีฐานะสูงกว่าสัตว์มากมายความรู้ความฉลาดก็มีมากกว่าสัตว์และรู้ดีชั่วทุกอย่างด้วยผมผู้ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้มีภูมิธรรมสมควรจะเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับตึกห้างหรือร้านใหญ่ๆที่มีราคาแพงๆถ้าประสัมภาระเครื่องจะถูกสร้างควรจะเป็นตึกเป็นห้างต้องเพียงพอไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นกระต๊อบไปจะเรียกว่าตึกว่าห้างว่าร้านไม่ได้เขาจะเรียกเพียงกระสอบเท่านั้นหนึ่งข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าประสัมภาระคือคุณงามความดีที่เราบำเพ็ญมาสมควรจะเป็นมนุษย์ได้นั่นแหละ
จึงจะอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์นั้นถ้าหากว่าภูมิไม่สามารถเช่นนั้นก็กลายเป็นกระต๊อบไปที่เรียกว่ากำเนิดของสัตว์ประเภทต่างๆนั่นเทียบออกมาเหมือนกระต๊อบเพราะไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะไปที่ไหนก็มองเห็นกันทั่วๆไปไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจทั้งที่เราเดินผ่านมาเห็นกระต๊อบนาเขาเป็นอย่างไรบ้างเป็นที่สะดุดตาแล้วว่าเป็นของที่มีคุณค่าน่าต้องการไหมไม่มีใครต้องการและไม่มีใครสะดุดตาสะดุดใจแต่ไปเห็นห้างร้านใหญ่ๆที่มีความแน่นหนามั่นคงความสวยงามมากจะมีความรู้สึกยังไงไม่ว่าใจท่านใจเราจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความแตกต่างจากสัตว์อยู่มากมายยิ่งเรารักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้แล้วเรายิ่งใจเลื่อนฐานะจากความเป็นมนุษย์นี้ไปอีกเป็นชั้นมนุษย์สามนุษย์โสมนุษย์สาเตโตมนุษย์สาเทโวนั่นมนุษย์มันมีหลายประเภทถ้าเราไม่สามารถจะรักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ด้วยความประพฤติเหลวแหลกก็กลายเป็นมนุษย์สาเตโตมนุษย์สาติริชานในตะกี้ในร่างของมนุษย์คือกายนั่นแหละเป็นมนุษย์คือกายมนุษย์เป็นมนุษย์จริงเลยแต่ใจนั่นกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีไปเสียทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองไปที่ไหนให้ชาวบ้านเดือดร้อนทุกอย่างยากประเภทนั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ที่เป็นผีหรือเป็นเปรตเป็นผีในร่างของมนุษย์ไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ดีรู้ชั่วกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปในร่างของมนุษย์นี่ถ้าไม่สามารถประคับประคองความระดับของมนุษย์ด้วยความประพฤติอันดีงามให้สมกับภูมิมนุษย์ไม่ได้จะกลายลงไปเป็นเช่นนั้นถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนให้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้และให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กลายเป็นมนุษย์เทโวคือกลายเป็นมนุษย์แต่ใจมีอัตมีธรรมมีความเมตตาสงสารรู้จักท่านรู้จักเรารู้จักบุญคุณต่อท่านผู้มีคุณรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดไม่ทำเอาตามความอยากที่ฉุดลากให้พาเป็นไปแต่ทำตามเหตุผลเมื่อสิ่งใดถูกแล้วพยายามทำถึงนั้นจะยากลำบากไม่เป็นของสำคัญแต่จะทำให้ได้ตามหลักกฎเกณฑ์ที่เหตุผลที่บอกไว้หรือเป็นคนมีความรักความดีเสมอรักศีลรักธรรมรักตัวก็ชื่อว่ารักธรรมเพราะการบำเพ็ญทุกอย่างในบรรดาคุณงามความดีทั้งหลายจะต้องรวมเพนเพื่อตัวทั้งนั้นส่วนที่มีมากขึ้นหรือคนอื่นได้รับผลประโยชน์จากเรานั้นเป็นผลที่ถอยได้คนที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมมีหิริโอตตัปปะละอายต่อบาปต่อกรรมต่อความชั่วช้าลามกมีความห้าวหาญรื่นเริงบันเทิงเชื่อลมสายต่อคุณงามความดีต่อบุญต่อกรรมคนประเภทนี้แหละเป็นเทพภายในใจในร่างของมนุษย์นี่เลยมีเลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจนสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็กลายเป็นวิสุทธิเทพขึ้นไปเป็นชั้นๆถึงขั้นพระอรหันต์เรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นผู้หมดจดภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงผู้นั้นแลจะอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ประเสริฐในร่างของมนุษย์นี่แหละร่างกายนี้ก็เป็นก้อนธาตุส่วนผสมเช่นเดียวกับโลกทั่วไปแต่ใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์วิมุตติพุทโธตรัสรู้ธรรมตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้นี่คือว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยในมนุษย์คนเดียวนี่แหละแปรสภาพได้หลายอย่างจากความประพฤติจากความรู้ความเห็นที่ตนได้สดับกลับฟังมาแล้วอย่างไรนำไปดัดแปลงตนเองถ้าเราเห็นว่ามนุษย์เป็นของที่มีคุณค่าเราก็ต้องสงวนความเป็นมนุษย์ของเราด้วยความประพฤติดีงามอย่าให้เป็นไปในกลุ่ม4กลุ่ม5ยิ่งเราได้ศึกษามากเท่าไรแล้วก็ยิ่งจะสงวนศักดิ์ศรีของตนให้มากคือความประพฤติดีจะให้ความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไปไม่รอดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะผิดเพราะครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องสอนเพื่อความรู้ความฉลาดสอนเพื่อความเป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นไปที่ไหนคนมีความยินดีชมเชยสรรเสริญเหมือนพ่อแม่กับบุตรเห็นกันฉะนั้นนี่ครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องมุ่งให้ลูกศิษย์ดีทั้งนั้นถ้าได้ทราบข่าวว่าลูกศิษย์คนนั้นไม่ดีไม่ดีครูอาจารย์ก็รู้สึกไม่สบายใจและยังขายหน้าครูอาจารย์อีกเสียเพียงคนเดียวยังต้องเสียถึงครูถึงอาจารย์ไปอีกถ้าเราดีครูอาจารย์ก็พลอยดีไปด้วย
ป็นสิริมงคลแก่ตัวขึ้นมาอันนี้แสดงธรรมะก็รู้สึกจะแสดงไปมากหน่อยหากว่าได้ผิดพลาดในตอนใดก็ดีหวังว่าได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายและวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจากหน่วยต่างๆที่ได้มาทำประโยชน์ความเป็นประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะคนที่กล้าเข้ามาหาหมอนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคนจนกรอกจนมุมหาทางแก้ไขตัวเองรู้ช่วยตัวเองไม่ได้เราได้ช่วยคนที่จนกรอกจนมุมเช่นนั้นจึงเชื่อว่าเราได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มที่บุญก็เห็นประจักษ์ใจมีความเย็นอกเย็นใจว่าเราได้ปฏิบัติเต็มกำลังในหน้าที่ของเราด้วยนอกจากนั้นคนไข้ก็หายไปด้วยเชื่อเราบำเพ็ญประโยชน์เพราะหมอคำว่าหมอย่อมเป็นเหมือนบิดามารดาของคนไข้ไม่ว่าคนไข้ประเภทใดเมื่อมองเห็นหมอแล้วรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งหนึ่งว่ายังไม่ได้ใส่ยาเลยถ้าหายไปแล้วโรคเพราะความดีใจนี่เป็นความรู้สึกของคนไข้ที่มีต่อหมอดังนั้นเราผู้เป็นหมอก็กรุณาได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่คนไข้เต็มสติกำลังความสามารถของเราการปฏิบัติต่อคนไข้มารยาทความประพฤตินี้เป็นโอสถหนึ่งซึ่งมองข้ามจะมองข้ามไปไม่ได้ถ้าจะสายใจคออบอ้อมอารีเอาอกเอาใจคนไข้นี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นยาก็เป็นโอสถอันหนึ่งทำใจให้คนไข้ให้ดูมองเห็นหมอแล้วมีความอบอุ่นเย็นอกเย็นใจสบายไปหมดยิ่งได้รับยาเขาแล้วก็หายไปเลยทีเดียวหากว่าไม่หายจะตายได้คนไข้ก็ไม่ได้แสลงใจกับหมอคนที่เป็นญาติเป็นมิตรที่ไปเกี่ยวข้องกับคนไข้ก็มีความภาคภูมิใจว่าหมอได้มีเมตตาอย่างเต็มที่แล้วตายไปก็เป็นสุขสุขวิสัยของผู้นั้นเองเนี่ยท่านที่ทุกๆท่านที่มาบำเพ็ญประโยชน์แต่ละครั้งละครั้งจึงจัดว่าได้บุญมากคือให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขก็ต้องย้อนมาหาเราไม่ไปที่ไหนต้องย้อนมาหาเรานี่แหละการทำดีต่อผู้อื่นจะไม่ว่าผู้ใดก็เท่ากับเราทำดีเพื่อเราเช่นเดียวกันตามหลักธรรมของพระเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นกรรมดีผู้สนละกรรมทำลงไปที่ไหนก็เป็นผลดีขึ้นมาสำหรับเรากรรมชั่วทำคนอื่นให้เดือดร้อนแทนที่จะทำให้หนำใจให้สมใจเราและกลับกลายมาเราเป็นผู้รับความทุกข์เพราะกรรมชั่วของตนที่ทำไปนั้นเสียนี่ท่านเรียกว่าอกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมมาหรืออกุศลกรรมหลักศาสนาสอนให้เชื่อกรรมกรรมคือหมายถึงการกระทำคิดออกมาภายในใจก็จัดเป็นกรรมคือกระทำทางใจพูดทางวาจาก็เรียกว่ากรรมเพราะได้เคลื่อนไหวออกมาแล้วทำทางกายก็เรียกว่ากรรมเราอยู่ในกรอบของกรรมฉะนั้นโปรดได้ใคร่ควรกันกรองเรื่องกรรมที่จะตนจะพึงทำด้วยดีอย่าทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเมื่อผิดพลาดลงไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่ดีเลยองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงเน้นนักเรื่องของกรรมให้เลือกเส้นให้ดีปัจจุบันมีความเป็นอยู่ด้วยความราบรื่นในความประพฤติอนาคตจะแจ่มใสเพราะอนาคตต้องไปจากปัจจุบันคือวันนี้ถ้าเราพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีไปตั้งแต่วันนี้เป็นลำดับลำดับวันหน้าก็พยายามปรับปรุงเช่นนี้ปีหน้าเดือนหน้าไหนก็ต้องเป็นคนดีตลอดไปดีตลอดสายถ้าเราต้องการอยากดีเฉยๆแต่มองข้ามความประพฤติที่จะชวนให้ดีนั้นเสียแม้จะปรารถนาเท่าไรก็ไม่มีหวังมีตามหลักธรรมท่านสอนอย่างนั้นท่านโปรดได้นำพากันนำไปที่นิพพิจารณาส่วนใดที่เห็นว่าสมควรแก่วิสัยของตนก็โปรดได้นำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกๆท่านให้หมดไปด้วยหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี้นะขออำนวยพรให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายทุกๆท่านได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สมหวังตามความมุ่งหมายปรารถนาโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านดำเนินมาและบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปศึกษาอบรมกับท่านมานั้นนับว่าเป็นที่ถูกต้องเหมาะสมเฉพาะอย่างยิ่งอยู่กับองค์ของท่านเองเป็นผู้ปฏิบัติผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากท่านเองมาปฏิบัติโดยถูกต้องแม่นยำตามที่ท่านพาดำเนินมานั้นเป็นที่แน่ใจเวลานี้ผมก็ตะเกียบตะกายนำปฏิปทาของท่านเท่าที่สามารถมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและเพื่อนฝูงที่มาเกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อไปท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายจึงควรสังเกตสอดรู้ด้วยเจตนาที่เป็นอัตเป็นธรรมด้วยดีแล้วนำข้อวัดปฏิบัติอันเป็นส่วนภายนอกท่านไปปฏิบัติดำเนินและนำโอวาทคำสั่งสอนของท่านที่ได้ปฏิบัติภายในตลอดถึงความรู้ความเห็นเป็นอย่างไรนั้นไปเป็นคติเรื่องพร่ำสอนตนเองที่เรียกว่าไปปฏิบัติต่อตัวเองการปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอทั้งภายนอกและภายในแม้ภายในจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้แต่ภายนอกยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะตามหลักเกณฑ์ที่ฐานที่ท่านสอนไว้และพาดำเนินมาก็ยังทำใจให้อบอุ่นอยู่ไม่น้อยจึงควรยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะการปฏิบัติดำเนินนี้เกี่ยวกับผู้พาดำเนินนั้นเป็นสำคัญอยู่มากลำพังเราคิดอ่านปฏิบัติไปเองก็ดังที่เราเห็นนั่นแหละมีอยู่ทั่วไปในแดนพุทธศาสนาทั้งคฤหัสถ์และพระเสียเองปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างนี่ไม่จำเป็นจะต้องพูดไปมากเพราะต่างคนต่างได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับครูอาจารย์ที่พาดำเนินเป็นแบบเป็นฉบับที่ดีที่สุดในสมัยปัจจุบันดังท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นมีหาที่ค้านไม่ได้เพราะการปฏิบัติดำเนินแต่ละข้อแต่ละแขนงล้วนแล้วแต่มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันในการปฏิบัติของท่านนั้นนอกจากเป็นธรรมที่อยู่ในวิสัยของท่านที่ปฏิบัติรู้เองเห็นเองขึ้นมาในทางฝ่ายธรรมไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นเรื่องของท่านเราไม่อาจเอื้อมที่จะรู้จะเห็นได้ก็ตามแต่โอวาทคำสั่งสอนที่ระบายออกมาจากความเป็นจริงของท่านนั้นก็เป็นสิ่งที่แน่นอนตายใจได้สำหรับผู้ศึกษาอบรมทั้งหลายเช่นท่านแสดงว่าสมาธิประเภทนั้นเป็นอย่างไรสมาธิประเภทนี้เป็นอย่างไรปัญญาประเภทนั้นเป็นอย่างไรปัญญาประเภทขั้นนี้เป็นอย่างไรอย่างนี้แม้เราจะยังไม่เป็นก็พอจะได้อุบายต่างๆจากวิธีการแสดงของท่านพอเป็นแนวทางยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้แล้วไปปฏิบัติต่อตนเองนี่ก็เป็นการศึกษาอบรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะธรรมไม่เหมือนวินัยวินัยเป็นความตายตัวบัญญัติไว้อย่างไรผู้ปฏิบัติก็ต้องให้เป็นไปตามนั้นไม่มีการตีแผ่ไปในแขนงต่างๆเพราะไม่ใช่ของละเอียดเหมือนธรรมเป็นสิ่งที่บอกตายตัวจะว่าละเอียดหรือหยาบก็แสดงตามความจริงนั้นเลยจึงไม่มีข้อที่จะน่าสงสัยส่วนธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่พิสดารสุขุมคัมภีรภาคมากด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงสามารถรู้ได้ในแง่ต่างๆแห่งธรรมทั้งหลายไม่มีประมาณเลยตามหลักธรรมหรือตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้นั้นแสดงไว้พอประมาณพอเป็นแบบเป็นฉบับเป็นทางสายกลางเอาไว้ผู้ปฏิบัตินั้นย่อมมีปีกปีแวะมีทางแยกทางร่วมซึ่งอยู่ในวงอริยสัจอันเดียวกัน เป็นไปได้ทุกทุกแขนงเป็นไปได้ในธรรมทุกขั้นแม้สมาธิก็ยังเป็นไปได้ในการแยกจากทางอันเป็นส่วนใหญ่คือตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้ว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ผู้ปฏิบัติจะมีการแยกแยะจะมีการติดการแวะการแตกแขนงออกไปแห่งความรู้ของสมาธินั้นๆเป็นไปทุกขั้นทุกภูมิของสมาธิแล้วมีการร่วมกันเข้าในหลักใหญ่คือที่ท่านแสดงเอาไว้ยิ่งปัญญาด้วยแล้วยิ่งเป็นของพิสดารเป็นของลึกซึ้งมากปัญญาของผู้บำเพ็ญเพื่อถอดถอนกิเลสนั้นเราก็ยึดเอาหลักใหญ่ท่านไว้อันเป็นทางสายใหญ่สายกลางเอาไว้การปฏิบัติของผู้ดำเนินทางด้านจิตภาวนานั้นจะต้องมีแยกมีแยะมีแตกแขนงไปไม่มีสิ้นไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรมย่อมจะแสดงขึ้นให้เห็นในแนวรบคือภาคปฏิบัติของผู้นั้นๆ นั่นแหละโดยไม่ต้องสงสัยกิเลสจะมีอยู่ในคัมภีร์หรือไม่มีในคัมภีร์แต่เป็นสิ่งที่แน่ที่สุดก็คือมีอยู่ในหัวใจของคนมีกิเลสทุกประเภททุกรายไปการปฏิบัติเพื่อถอดถอนเพื่อแก้กิเลสเพื่อชำระกิเลสเพื่อรบกับกิเลสด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรประโยคพยายามต่างๆจึงต้องได้เจอกันกับกิเลสประเภทต่างๆโดยไม่คำนึงถึงว่ากิเลสประเภทนี้มีในตำราหรือไม่สติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราที่ก้าวเข้าสู่การต่อสู้กับกิเลสนี้มีในตำราหรือไม่ยังไม่ได้คำนึงกันคำนึงหรือจดจ่อตั้งแต่วิธีปฏิบัติวิธีต่อสู้วิธีแก้ไขวิธีถอดถอนกันด้วยสติปัญญาที่จะให้ทันกันกับข้าศึกในเวลานั้นๆเท่านั้นนี่คือภาคปฏิบัติแต่เวลาผลปรากฏขึ้นแล้วนั้นถึงไม่บอกก็รู้เองส่วนภาคปฏิบัตินี้เราจะไปคำนึงตั้งแต่ตำรับตำราอย่างเดียวนั้นเป็นการปฏิบัติตามตำราเป็นการปฏิบัติตามคำบอกเล่าเป็นการปฏิบัติด้วยสัญญาความจดความจำซึ่งไม่ผิดอะไรกันกับที่เราท่องบทสังวัตยายจากตำรับตำรามาจำเอาไว้ภายในหัวใจของเราแต่การภาคปฏิบัติเพื่อความจริงนี้ดำเนินลงไปเช่นสติหลักใหญ่ท่านบอกไว้แล้วว่าสติสัปปัตถปัตถิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนี่คือหลักใหญ่เป็นพื้นฐานอันใหญ่โตอยู่แล้วทีนี้ผู้ที่จะแยกแยะสติไปปฏิบัติต่อความเพียรของตนที่เกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดบ้างนั้นเป็นเรื่องที่ตนจะแยกจะแยะออกไปแก้ไขถอดถอนหรือต่อสู้กับกิเลสประเภทนั้นๆเป็นแขนงแขนงไปนี่ท่านไม่ได้แจงเอาไว้ปัญญาก็เหมือนกันท่านก็อธิบายไว้เป็นกลางๆปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารนี่ท่านว่าอย่างนั้นนี้ปัญญาที่พิจารณาทางในทางด้านปฏิบัตินี้ไม่เพียงจะรอบรู้ไม่เพียงจะพิจารณาไม่เพียงจะแก้ไขถอดถอนกับสังขารเพียงเท่านั้นอาการใดที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเรื่องของปัญญาจะต้องจดจ่อต่อสู้กันแก้ไขถอดถอนกันจนกระทั่งผ่านไปได้ด้วยความประจักษ์ใจว่าได้ผ่านไปแล้วในกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นนะด้วยปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนั้นซึ่งเราไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องตำรับตำราเลยแต่จดจ่อต่อเนื่องกันกับความจริงคือระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันนี้เท่านั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติท่านว่าท่านเรียกว่าความจริงคือความจริงนี้มีอยู่ในหัวใจนี้ไม่ว่ากิเลสประเภทใดใครจะให้ชื่อให้นามบัญญัติบัญญังไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่กิเลสประเภทต่างๆจะมีหรือไม่มีในตำราต้องมีในหัวใจของคนมีกิเลสด้วยกันนี่สำคัญสติปัญญาศรัทธาความเพียรใดที่จะนำมาแก้ไขถอดถอนเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจนี้เต็มไปหมดนั้นก็จะต้องทุ่มลงเต็มสติกำลังวังชาของตนเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นแพ้ไม่เช่นนั้นไม่รอบไม่เช่นนั้นชำระไม่ได้ ไม่เช่นนั้นไม่เห็นความจริงระหว่างกิเลสกับปัญญาต่อสู้กันและได้ชัยชนะซึ่งกันและกันนี่วันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องปริยัติถึงเรื่องปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาในอุบายวิธีการความรู้ต่างๆดังที่กล่าวมาเพียงย่อๆนี้เป็นเรื่องของท่านรู้ท่านเห็นเองท่านจะนำมาชี้แจงบอกสอนเราทุกแง่ทุกมุมในวิธีการต่างๆที่ท่านได้รบได้ต่อสู้กับกิเลสจนกระทั่งถึงได้ชัยชนะมาเป็นพักๆนั้นท่านไม่สามารถที่จะบรรยายให้เราทั้งหลายได้ฟังทุกแง่ทุกมุมไปเหมือนกับที่ท่านต่อสู้กับกิเลสนั่นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะพึงทราบเองจะพึงขวนขวายเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราตั้งแต่ขั้นพื้นของสติปัญญาศรัทธาความเพียรจนก้าวขึ้นสู่ความแก้วกล้าสามารถแล้วเราจะได้รู้ได้เห็นธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ทั้งฝ่ายกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งปัญญาประเภทต่างๆไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดตลอดความเพียรที่เราว่าเพียรพยายามยามเพียรพยายามพยายามจนกระทั่งถึงหมุนตัวเป็นธรรมจักรเลยความเพียรนั้นไปเสียทุกด้านทุกทางทุกแง่ทุกมุมกลายถ้าว่าจะเรียกว่าความเพียรก็กลายเป็นความเพียรกล้ามหมุนตัวอยู่อย่างอาถรรพ์อย่างนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นไปเสียเนี่ยนี่แหละความเพียรตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงความเพียรประเภทที่กล่าวนี้ก็เป็นขึ้นภายในจิตให้เป็นขึ้นภายในจิตใจของเราผู้ปฏิบัติเองจึงเรียกว่าเป็นความจริงจึงเรียกว่าเป็นสมบัติของเราการที่เราได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์นั้นเพียงเป็นแนวทางยังไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตนโดยแท้ต่อเมื่อเราได้ยึดอุบายวิธีการต่างๆที่ท่านแนะนำสั่งสอนเรามาประพฤติปฏิบัติต่อตัวของเราการประพฤติปฏิบัติต่อตัวของเรานั้นก็คือมาชำระกิเลสมาลบล้างหรือมาลบฟันหั่นแหลกกันกับกิเลสทุกประเภทให้สิ้นไปสูญไปโดยลำดับลำดานั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นสมบัติของเราการต่อสู้ก็เป็นวิธีการของเราเองการได้รับชัยชนะจนกิเลสขาดวักขาดตอนไปก็เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นกับใจของเราจนกระทั่งกิเลสมุดมอดไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยกลายเป็นมหาสมบัติที่เรียกว่าวิสุทธิจิตก็เป็นสมบัติของเราเองนี่เป็นเรื่องของแต่ละลายละลายที่ใจประพฤติจะพึงประพฤติปฏิบัตินี่ได้พูดถึงเรื่องภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติมีความต่างกันอย่างนี้ผู้ไม่ปฏิบัติไม่อาจจะทราบได้ไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมาได้มากได้น้อยเพียงไรก็จดจำได้มากได้น้อยเพียงนั้นแต่ความจริงที่จะปรากฏขึ้นให้เป็นที่หายสงสัยจากการศึกษาเราเรียนมานั้นไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏดีไม่ดีแบกแต่ความสงสัยสนเทศจากธรรมที่เรียนไปนั้นมีจำนวนมากมายขนาดไหนจนเป็นกังวลภายในจิตใจเพราะหาทางออกหาทางแก้ไขตามที่ท่านสอนไว้นั้นไม่เป็นหรือหาไม่ได้เนี่ยเรื่องครูบาอาจารย์เองเป็นของสำคัญมากเมื่อได้เห็นท่านพาดำเนินแม้แต่เดินจงกรมเท่านี้เราก็เห็นแล้วอ๋อนี่เดินจงกรมท่านเดินกันอย่างนี้เนี่ยประจักษ์แล้วทั้งที่ในตำรามีอยู่ไม่น้อยเต็มไปหมดเรื่องวิธีเรื่องเดินจงกรมของพระสาวกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาทรงเดินจงกรมและเดินจงกรมนะนั่งสมาธิภาวนาก็มีในตนับตนาเต็มไปหมดแต่เราเมื่อไม่เห็นวิธีการที่ท่านพาดำเนินทั้งที่เราก็เรียนจำมาได้ว่าเดินจงกรมว่านั่งสมาธิแต่เราก็ทำไม่เป็นว่าเดินจงกรมเดินยังไงเดินวิธีใดนั่งสมาธินั้นนั่งอย่างไรนั่งวิธีใดการทั้งรวมจิตในเวลาต่างๆเอียบทต่างๆทั้งรวมอย่างใดเราไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นแต่ได้ยินได้ฟังจากตำรับตำราต่อเมื่อได้มาได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ว่าการตั้งสติการระมัดระวังจิตใจของตนที่จะคิดจะปรุงไปในแง่ต่างๆให้มีสติระมัดระวังอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ว่าแต่เพียงเอียบททุกเวลาของจิตที่เคลื่อนไหวเพราะความเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไหวออกสู่ความเป็นกิเลสนำกิเลสเข้ามาเผาผลาญจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องได้มีความเพียรที่เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมเข้าต่อกรกันอยู่โดยสม่ำเสมอจึงจะ ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาแล้วหายสงสัยไปเป็นพักๆนี่เรียกว่าการศึกษาเราเรียนจากครูจากอาจารย์ต่อหน้าต่อตาได้เห็นได้ยินการเดินมินทบาทท่านเดินอย่างไรนี่เราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอุบายแก้ไขถอดถอนกิเลสเราได้เห็นด้วยตาของเราในบรรดากิริยาที่พอจะสัมผัสทางตาในบรรดาเสียงที่จะสัมผัสทางหูท่านแสดงว่าอย่างไรแล้วเพราะออกมาจากความจริงของท่านที่เคยพารเนินมาเราก็นำความจริงอันนั้นนำเหตุผลหรือเนื้อความอันนั้นเข้ามาสู่ใจของเราเป็นที่เข้าใจแล้วหายสงสัยเนี่ยเรียกภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้จึงต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์สมัยปัจจุบันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ล่วงลับไปแล้วผู้ได้ศึกษาอบรมกับท่านก็ได้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือการประกอบความภาคเพียรเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นท่านก็พาดำเนินและได้ชี้แจงแสดงให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจนเป็นที่พอใจเป็นที่จุใจแล้วนำมาแจกจ่ายซึ่งกันและกันจนกระทั่งปัจจุบันนี้จึงเป็นที่แน่ใจในปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินมาหากว่าเรายังไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตัวได้ด้วยปฏิปทาเหล่านี้ก็แสดงว่าเราใช้ปฏิปทาอันเป็นเครื่องมือสำคัญนี้ยังไม่เหมาะกับเราท่านสอนว่าให้ขยันหมั่นเพียรเรากลับเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านเสียท่านสอนให้มีความพินิจพิจารณาสอนให้มีสติสตังสอนให้พินิจพิจารณาทางด้านสติปัญญาเราก็เป็นผู้เผลอเลอไปเสียไม่มีสติสตังท่านว่าให้คิดให้อ่านไตรตรองในทางดำเนินอันจะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสเราแค่คิดอ่านไตรตรองไปทางกิเลสเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมาเสียมันก็ขัดก็แย้งกันอย่างนี้ตลอดไปจึงหาผลไม่ได้นี่แต่เราจะไปตำหนิติเตียนปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินและแนะนำสั่งสอนมาแล้วนั้นว่าไม่ถูกต้องไม่ดีอย่างนี้ไม่ถูกมันไม่ดีอยู่กับเราผู้มาดำเนินต่างหากนี่ให้เราคำนึงถึงจุดนี้ให้มากเวลานี้เรามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์อยู่นานเท่าไหร่มากเท่าไหร่แล้วผลที่จะพึงได้ตามที่ท่านอบรมสั่งสอนมาแล้วจากหัวใจท่านมาปรากฏในหัวใจของเราอย่างไรบ้างหรือไม่นี่นักปฏิบัติควรคำนึงให้มากแล้วอย่าตื่นเต้นเรื่องโลภเรื่องสงสารเคยเป็นมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันการได้การเสียการสุขการทุกข์การนินทาเสนอเสริญที่เรียกว่าโลกธรรม8นี้เป็นพื้นเพอยู่ในหัวใจของโลกหัวใจของเราของท่านทุกๆรูปทุกๆนามไม่ปรากฏว่าให้ความวิเศษเลิศเลออันใดแก่เราเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รู้เท่าไม่ให้ตื่นเต้นตามสิ่งที่ได้ที่เสียเหล่านี้มีลาภเสื่อมลาภเนี่ยก็คือได้มาเสียไปเป็นของคู่เคียงกันนั่นเองมียศเสื่อมยศเนี่ยก็ได้มาเสียไปนินทาสนเสริญเนี่ยได้มาเสียไปดีแล้วชั่วอันหนึ่งเสริมอันหนึ่งทำลายสุดท้ายก็สู้ฝ่ายทำลายไม่ได้สุขทุกข์เนี่ยมันมีเท่านี้จะว่าอะไรโลกธรรม8สุขเกิดขึ้นก็หลงเสียเพลินในความสุขทุกเกิดขึ้นก็เสียใจเสียโศกเศร้าโศกาอะไรมันมีตั้งแต่เรื่องความรุ่มหลงเต็มหัวใจถ้าเราหลงไปตามโลกธรรม8แล้วก็เรียกว่าหลงไปทั่วโลกธาตุดินแดนนั่นเองไม่มีชิ้นดีเลยในหัวใจของเราวันหนึ่งจึงไม่ควรจะตื่นกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะมีมากจะผิดขึ้นมามากขนาดไหนสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูจมูกลิ้นกายนี้ทั้งนั้นตาหูจมูกเลี้ยงกายของเราที่รับการกันกรองอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาตลอดเวลาแล้วอันไหนที่จะเล็ดลอดสติปัญญานี้ไปได้ที่จะไม่รู้เท่าทันกับมันนอกจากเราเปิดโล่งไว้สำหรับความโง่เขลาเบาปัญญาความทะเยอทะยานความมึนเฟ้อเหอเหิงอันเหอเหิมอันเป็นทางของกิเลสจะไหลเข้ามาอย่างง่ายดายแล้วเข้ามาทับถมโจมตีหัวใจเราให้แหลกละลายไปไม่มีชิ้นดีไม่มีเหลือนี้เท่านั้นเราจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วก็ไปตำหนิว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีตัวเองเป็นผู้ไม่ดีตัวเองเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้เท่าทันกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ไม่ได้คำหนึ่งไม่ได้ตำหนินี่เรามันเสียที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงให้พลิกสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอกับเหตุการณ์ ในวันหนึ่งหนึ่งอิริยาบถหนึ่งหนึ่งความเคลื่อนไหวของจิตที่ประกอบด้วยความเพียรมันเคลื่อนไหวไปอย่างไรบ้างแก้แบบนี้ไม่ทันหาอุบายแก้แบบนั้นต่อสู้แบบนี้ไม่ทันหาอุบายต่อสู้แบบนั้นแก้ไขแบบถอดถอนแบบนี้ไม่ทันหาอุบายแก้ไขถอดถอนแบบนั้นทำอุบายวิธีแบบนี้ไม่สงบหาอุบายแบบนั้นมาเพื่อความสงบนั่นปัญญาไม่พิจารณาไม่คล่องแคล่วในอุบายนี้หาอุบายใหม่มาพิจารณานั่นจึงเรียกว่าผู้มีสติผู้มีปัญญาผู้ที่จะบำรุงสติปัญญาของตนให้มีความแก่กล้าสามารถและแตกแขนงออกไปในแง่ต่างๆให้ทันกับเหตุการณ์เหตุการณ์คืออะไรก็คือกิเลสประเภทต่างๆนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ไว้ตลอดเวลาบนหัวใจเราโดยเฉพาะและกระจายไปสู่เครื่องสัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายเพื่อส่งเสริมไปอีกแขนงหนึ่งๆให้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแล้วไหลเข้ามาสู่หัวใจเราดวงเดียวนี้มันทนไหวหรือถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานหรือต่อสู้หรือกันกรองกันไว้บ้างแล้วยังไงก็จมไปได้นักบวชเราไม่ต้องพูดถึงคฤหัสถ์ญาติโยมที่ไหนเพราะนักบวชเราเป็นผู้ต่อสู้เป็นเพศที่ต่อสู้เป็นท่าต่อสู้อยู่แล้วไม่เหลวไหลโลเลไปกับสิ่งทั้งหลายนี่แหละผู้ปฏิบัติต้องใช้อุบายวิธีการต่างๆพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมเพราะกิเลสนี่ฉลาดที่สุดเร็วที่สุดไม่ทันธรรมดาแล้วไม่ทันออกจากใจนั่นแหละแต่ไม่ทันใครจะทันกิเลสถ้าไม่ใช่สติกับปัญญาไม่ทันก็นี่สติปัญญาของเราไปอยู่ที่ไหนหรือไม่เคยเจอไม่เคยมีเลยก็ได้แล้วจะเอาอะไรมาทันกิเลสกิเลสมันออกตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวของใจท่านว่าสังขารแห่งความปรุงเหตุที่มันจะปรุงมันปรุงได้โดยหลักธรรมชาติแห่งความคล่องตัวของมันก็มีปรุงออกไปด้วยอารมณ์ต่างๆที่มันยึดมันหมายเอาไว้แล้วเป็นเครื่องดึงดูดให้มันคิดมันปรุงออกไปก็มีไม่ว่าอดีตไม่ว่าอนาคตสัญญาอารมณ์มันวาดภาพหรือหมายไปได้ทั้งนั้นที่จะเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้คิดให้ปรุงในเรื่องนั้นๆเพื่อความเป็นกิเลสของตัวมันปรุงได้ทุกเวลาแต่สติปัญญาของเราไม่ทันมันก็ไม่รู้ว่ากิเลสออกทำงานนี่ที่เราไม่ปรากฏผลประการใดเพราะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายต่างๆเช่นอย่างอดหลับอดนอนก็เพื่อจะให้มันติดต่อสืบเนื่องกันในทางความเพียรและให้ร่างกายของเราลดกำลังลงไปเพราะร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะส่งเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญให้เพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับแล้วก็มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานั่นแหละการผ่อนอาหารอดอาหารก็เหมือนกันไม่ใช่อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสไม่ใช่ผ่อนอาหารเพื่อฆ่ากิเลสการฆ่ากิเลสฆ่าด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญต่างหากไม่ได้ฆ่าเพื่อการอดอาหารการอดอาหารพระพุทธเจ้าก็ทรงอดมาแล้วเท่าไรวันเราก็รู้นั่นท่านมุ่งต่อการฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารล้วนๆไม่มีความเพียรทางด้านจิตใจทางด้านจิตตภาวนาเข้าแทรกเลยจึงไม่สำเร็จประโยชน์นั่นเราก็ทราบแล้วว่าการอดอาหารโดยลำพังนั้นไม่ใช่เป็นวิธีการฆ่ากิเลสแต่การอดอาหารเพื่อเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหนุนเครื่องช่วยความเพียรของเราให้ดีขึ้นนั่นเป็นความถูกทางเช่นกำลังของเรามีมากฉันได้มากนอนได้มากร่างกายมีกำลังมากกิเลสมีกำลังมากขึ้นตามๆกันนี่เฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหาเป็นสิ่งที่ได้รับการหนุนหลังหรือว่ารับการบำรุงหรือรับการอุดหนุนจากความมีกำลังในธาตุในขันนี้เป็นอย่างดีผู้ปฏิบัติจะทราบเรื่องเหล่านี้ผู้อื่นไม่ทราบต้องผู้ปฏิบัติเท่านั้นนี้เวลาเราลดอาหารลงไปลดอาหารลงไปก็เท่ากับลดกำลังทางร่างกายอันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสราคะตัณหาให้น้อยลงไปโดยลำดับนี่การกล้าทางความเพียรคือสติกำลังของร่างกายมากมีมากสติล้มเหลวกำลังของร่างกายน้อยตั้งสติได้ง่ายสืบต่อกันได้ง่ายและสืบต่อกันได้เป็นลำดับลำดาถ้าจะพูดถึงทางด้านปัญญาปัญญาก็คล่องตัวในขณะที่กำลังบังชาของร่างกายมีมากปัญญาก็ก้าวไม่ออกพิจารณาอะไรก็เหมือนกับมีดที่หาคมไม่ได้นั่นเอง ราวกับว่าเอาทางสันลงฟันตุ๊บตับตุ๊บตับไม่ได้เรื่องเดลาอะไรนะพออดอาหารลงไปน้อยลงไปทั้งที่เราก็พยายามตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาอยู่มาแล้วตั้งแต่ก่อนนั่นแหละแต่พอได้เครื่องส่งเสริมเครื่องช่วยคือผ่อนกำลังทางนี้ทางร่างกายนี้ลงสติก็ตั้งได้ติดสติก็ตั้งได้ง่ายปัญญาก็ค่อยไหวตัวขึ้นมานี่เราเห็นได้อย่างชัดชัดอย่างนี้เองการหลับการนอนก็น้อยคนเราไม่ฉันอาหารไม่ได้ทานอาหารไม่ค่อยง่วงแล้วไม่ทานไป3วัน4วันแล้วไม่ง่วงนั่นฟังสิความไม่ง่วงสติก็ดีขึ้นถ้าพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาก็ดีขึ้นนี่เห็นอย่างชัดๆในวงปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นของผู้ใดผู้ปฏิบัติไม่ทราบต้องผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นเราจะหวังให้ผู้ใดมาทราบเรื่องของเราเวลากิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจเรามีใครมาทราบไม่มีใครมาทราบเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเองจากกิเลสประเภทต่างๆที่มันย่ำยีตีแหลกภายในหัวใจเพราะฉะนั้นการแก้ไขถอดถอนกิเลสใครจะทราบไม่ทราบก็ตามวิธีการใดที่จะทำกิเลสให้ค่อยหมดค่อยสิ้นค่อยอ่อนกำลังลงไปวิธีการนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการชำระกิเลสไม่ใช่การส่งเสริมกิเลสเราก็รู้ภายในตัวของเราก็เมื่อเป็นเช่นนั้นการตั้งสติสตังพิจารณาด้วยปัญญาโดยการอดอาหารโดยการผ่อนละในส่วนร่างกายไม่ให้มีกำลังมากเกินไปนั้นจะผิดไปที่ตรงไหนนะเราต้องนำมาคิดนำมาใช้ผู้ปฏิบัติจะต้องใช้สติปัญญาให้รอบตัวนี่เป็นภาคปฏิบัติโดยทางความจริงเราไม่ต้องไปหวังหาอะไรจนมากมายแบบแผนตำรับตำราเราก็เรียนมาแล้วส่วนใหญ่จำมาได้แล้วส่วนย่อยส่วนแขนงต่างๆที่เป็นทางเดินของกิเลสนั้นน่ะเรายังไม่เข้าใจและเป็นทางเดินของธรรมก็เหมือนกันเราก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการต่างๆเพื่อให้ทันกับเรื่องของกิเลสโดยความฉลาดรอบคอบของเราในทางสติปัญญาจึงต้องได้ใช้วิธีการต่างๆหลายชั้นพันข่มคำนึงคำนวณไม่ได้อุบายที่เราจะนำมาใช้เพื่อแก้เพื่อตัดถอนกิเลสเพราะกิเลสนี้เป็นธรรมชาติที่เฉลียวฉลาดแหลมคมมากที่สุดไม่มีอะไรเกินถ้าสติปัญญาไม่เหนือแล้วจะไม่ทราบสติปัญญาไม่มีกำลังมากกว่าแล้วจะแก้กันไม่ลงมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบย่ำทำลายจิตใจตลอดเวลามีความวิเศษวิโสอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาของตนนั้นเคยเป็นมาแล้วด้วยกันทุกรูปทุกนามสงสัยอะไรนอกจากจะถอดถอนกิเลสที่มันฝังจมอยู่ด้วยยาพิษของมันออกไปโดยลำดับด้วยความเพียรโดยวิธีการต่างๆของเราที่จะพึงหาได้นี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเราอย่าหวังพึ่งอะไรให้มากยิ่งกว่าพึ่งความเพียรพึ่งสติพึ่งปัญญาพึ่งอุบายต่างๆที่เราพยายามผลิตขึ้นมานี้อันนี้เป็นของสำคัญเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้โดยแท้ความเพียรเอาให้ทำให้เจ้าของพึ่งเจ้าของโดยความเพียรได้สติให้พึ่งได้ปัญญาให้พึ่งได้อย่าให้กิเลสมาตีมาต่อยให้แหลกเหลวไปทุกเวลาเวลาดังที่เคยเป็นมานั่นเลยนี่เราจะตั้งตัวได้นี่เรียกว่าเราทำความรู้จักกับเราเพราะกิเลสอยู่กับเราทุกข์มากน้อยเพราะกิเลสย่ำยีตีแหลกเราก็รู้วิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสด้วยอุบายวิธีใดสติปัญญาใดก็ต้องเป็นผู้คิดผู้ค้นผู้หามาผู้ต่อสู้กับกิเลสให้รู้ว่ากิเลสนี้มีกำลังมากน้อยเพียงไรและต่อสู้กันจนกระทั่งถึงที่เดือดม้วนเสื่อลงไปม้วนเสื่อลงไปก็ให้รู้ในภายในของผู้ปฏิบัตินี่แหละอย่าไปหวังพึ่งกับผู้ใดอย่าไปหวังให้ใครรู้นอกจากตัวของเรารู้นอกจากตัวของเราเห็นนอกจากตัวของเรานี่ละนอกจากตัวของเรานี้บริสุทธิ์พุทโธขึ้นที่หัวใจดวงนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจำเป็นยิ่งกว่าเราจะรู้เรื่องของเราทั้งฝ่ายที่เดือดและฝ่ายธรรมทั้งการต่อต้านทั้งการต่อสู้ทั้งการแพ้การชนะเราต้องรู้ทุกระยะทุกเวลาของการต่อสู้จึงเรียกว่าเรามีสติปัญญาแพ้ตรงไหนตามแก้กันตรงนั้นหาอุบายพลิกมาเปลี่ยนแปลงมาจึงเรียกว่าปัญญานี่แหละปัญญาในสนามรบนี่แหละปัญญาในความจริงของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้พระพุทธทั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ผิดกันอย่างนี้เป็นอย่างนี้หากว่าท่านจะนำมาบรรยายเสียทุกสิ่งทุกอย่างโดยทางตำราแล้วบรรยายไม่หวาดไม่ไหวผู้ที่ศึกษาเราเรียนก็จะฟันเฟือเหลือความสามารถแล้วก็จะท้อถอยน้อยใจไปเสียว่าเรามีอำนาจวาสนาน้อยจำอะไรก็ไม่ได้รู้อะไรก็ไม่ทั่วถึงไงท่านจึงได้เอาส่วนใหญ่ออกมามีตั้งแต่ส่วนที่เป็นแก่นทั้งนั้นที่ท่านนำมาเฉพาะอย่างยิ่งมัชฌิมาปฏิปทา
1: ในวงอริยสัจ4นี้เป็นวงที่สมบูรณ์มากที่สุดที่จะแก้กิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปไม่มีได้เหลือเลยท่านก็แสดงไว้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรเนี่ยในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรท่านก็บอกเสยที่ดังคืออะไรเนี่ยสมาธิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่คือเครื่องมือที่ทันสมัยพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสังหารกิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปแล้วด้วยเครื่องมืออันนี้พระสาวกทุกๆพระองค์ไม่มีคำว่าเว้นเป็นแต่เพียงว่าผ่านช้าผ่านเร็วต่างกันนี้เท่านั้นต้องได้ผ่านด้วยกันทั้งหมดแล้วบริสุทธิ์ขึ้นมาจากวงอริยสัจนี้เท่านั้นนี่ท่านก็แสดงไว้แล้วอย่างเต็มภูมิจะให้ท่านแสดงอะไรอีกในตำรับตำราเรายกออกมามาคลี่คลายทำทั้งหลายที่ท่านจดจารึกเอาไว้นั้นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของตัวเองแจงออกไปสิสติปัญญาที่ท่านแสดงไว้นั้นเป็นสติปัญญากลางเรานำสติปัญญาของท่านที่แสดงไว้นั้นมาแจงในตัวของเราแจงกับกิเลสกิเลสเป็นมันแจงตัวมันไปยังไงเราก็แจงสติปัญญาตามต้อนกันเหมือนกับเชื้อไฟกิเลสมันกองเพลินเพลินทึกอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นเชื้อไฟแห่งธรรมทั้งหลายมีสติปัญญาสำคัญทั้งนั้นทำไมจะตามจุดตามเผากันไม่ได้ก็ต้องจุดต้องเผาได้ด้วยอุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความเฉลียวฉลาดนั่นแหละคนโง่อย่าเข้าใจว่าจะหลุดพ้นไปได้นะอย่าไปนับปีนับเดือนนับวันนับคืนนับความเพียรเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นชั่วโมงให้นับให้ดูระหว่างกิเลสกับเราต่อสู้กันเป็นยังไงความแพ้ความชนะความฉลาดแหลมคมเวลานี้ใครฉลาดเวลานี้กิเลสฉลาดหรือทำสติปัญญาฉลาดหรือถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาให้ดูตรงนี้ผิดตรงนี้ขึ้นมาพลิกแปลงแปลงหลายสันหลายคมให้ทันกับกิเลสนี่แหละเรียกว่าผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ต้องเป็นผู้สนใจในจุดที่เป็นข้าศึกต่อตนเองอยู่เวลานี้คือกิเลสทุกประเภทเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราเราจะแก้ด้วยวิธีใดนั่นความเพียรสติปัญญาเนี่ยท่านก็บอกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะโหมตัวเข้ามาเป็นพลังอันเดียวกันเช่นขันติความอดความทนไม่ต้องบอกมันทนของมันไปเองทนไปเองเพียรเพื่อจะรู้เหตุรู้ผลนี่เพียรไปเองแล้วสติปัญญาก็ค่อยคมกล้าขึ้นไปโดยลำดับนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อเห็นความจริงเพื่อนำมหาสมบัติได้แก่วิสุทธิจิตหรือนิพพานสมบัติเข้าครองในหัวใจของเราด้วยอุบายวิธีการแห่งความเพียรของผู้ไม่ลดละท้อถอยของผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมโดยทางปฏิบัตินี่แหละนี่เป็นสิ่งที่เราจะตายจะได้ที่ตรงนี้เราจะไปหมายพึ่งวันคืนปีเดือนมืดกับแจ้งมันมีมาตั้งกับตั้งการดินฟ้าอากาศมีมาแต่ไหนแต่ไรอย่าไปหมายพึ่งผู้ใดอัตตาอัตโนนาโถให้หมายพึ่งตนเองด้วยการชำระกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับตัวของเราอยู่ตลอดเวลานี้ให้พังลงไปซะหมดแล้วนี่แหละคือพึ่งตัวเองโดยหลักธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ไม่หวังพึ่งใครอีกแล้วพอจิตได้ถึงขั้นบรมสุขถึงความเกษมแล้วไม่หวังพึ่งใครนั่นข้าศึกทั้งหลายก็หมดไปและหมดไปตลอดเวลาด้วยนะไม่ใช่หมดไปวันนี้ยังจะสู้กันวันหน้าเมื่อมันหมดมันสิ้นไปจริงๆแล้วไม่มีอะไรจะมาเกิดให้เป็นข้าศึกต่อไปอีกท่านจึงว่านิพพานังปรมังสุขขังหรือนิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงให้มันเห็นนี่สิครับชื่อท่านพูดเอาไว้ว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงนั่นเป็นชื่อของนิพพานที่เที่ยงผู้ที่เที่ยงเที่ยงจริงๆที่ได้ให้ชื่อให้นามมันคืออะไรให้มันเห็นสินิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นนี่ก็เป็นชื่ออันหนึ่งแล้วผู้ที่เป็นสุขอย่างยิ่งถึงกับได้ออกชื่อออกนามว่านิพพานังปรมังสุขขังนั้นมันคืออะไรให้มันเห็นในหัวใจของเจ้าของนี่ที่ผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นนี่แล้วจะไปถามใครพระพุทธเจ้ามีกี่ล้านล้านพระองค์ก็กราบราบไปหมดเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันเลยแล้วจะถามพระพุทธเจ้าทำไมพระสาวกอรหันต์มีจำนวนมากน้อยอย่างไรบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แบบรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันจริงแบบเดียวกันแล้วจะไปถามท่านทำไมเมื่อความจริงที่ว่านี้เต็มอยู่ในหัวใจของเราเสียดวงเดียวนี้เท่านั้นกระจายไปหมดในบรรดาความจริงของท่านผู้ที่ผ่านมาแล้วทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าและสาวกท่านและเวลานี้ทำถุดเอื้อมเหลือมันอยู่ในความเอื้อมพอดีตั้งแต่กิเลสนั่นเหลืออะไรก็มีแต่กิเลสเอาความพอดีเข้ามาใส่ซะหมดการหลับการนอนการกินอยู่ปูวายการใช้การสอยการประกอบความภาคเพียรมีแต่กิเลสให้เอาความพอดีไปไว้ไปขวากปังหนามใส่ไว้หมดให้เหยียบตั้งแต่ขวากสนามของกิเลสนั้นเหลือเป็นของดีเราพิจารณาสิความเพียรของเราว่าเป็นความพอดีเป็นยังไงไม่ใช่กิเลสมันตกแต่งให้เหลือไ ม่ใช่กิเลสมันตั้งโครงการให้หรือตั้งข้อบังคับให้หรือเราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ความเพียรยังไงจึงพอดีความเพียรที่ฆ่ากิเลสได้เห็นอุบายวิธีการต่างๆที่ต่อสู้กับกิเลส

ไม่ได้รับความทุกข์ทรมานไม่มีจิตดวงเดียวก็มีวิญญาณดวงเดียวก็มีเว้นจิตพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นที่กิเลสไม่อาจเอื้อมนอกจากนั้นมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสครองหมดเป็นยังไงกิเลสเป็นเรื่องเล็กน้อยไหมพิจารณาสิและเวลานี้อยู่ในหัวใจของเรามันเล็กน้อยขนาดไหนพิจารณาสิมันน้อยไหมพอขยับเท่านั้นกิเลสออกทำงานแล้วน้อยไหมพิจารณาสิดูความคิดความปรุงของเราส่วนมากมันมีแต่เรื่องของกิเลสขอให้ดูด้วยความเป็นธรรมดูด้วยความมีสติดูด้วยความภาคความเพียรมันจะเห็นความเคลื่อนไหวของกิเลสทุกระยะที่จิตแสดงตัวออกมาแล้วจะได้แก้ไขกันโดยลำดับลำดาห้ามหันกันไปลำดับลำดาแล้วเราจะได้รู้ชัดขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงฆ่าไปได้ทำละไปได้แก้ไปได้ถอดถอนไปได้นั่นจึงเรียกว่าเรามีความเพียรที่เหมาะสมกับกิเลสซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตความเพียรไม่ใหญ่โตไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเรื่องใหญ่ตัวมามากแล้วสร้างภพสร้างชาติมาตั้งกับตั้งกันให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ของกิเลสเป็นตัวฆ่าศึกมีอะไรดินฟ้าอากาศมีอะไรที่จะมาเป็นฆ่าศึกนอกจากกิเลสที่ฝังในหัวใจเท่านั้นเป็นตัวภัยเนี่ยการแก้กิเลสทั้งหลายเราจะมาแก้อย่างจะเดาะแย่ๆนะมันจะทันกันหรือกับเหตุการณ์ไม่ทันต้องเอาให้หนักแน่นในบรรดาความเพียรทั้งหลายเราจะมาเสียดายความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราเคยทุกข์มามากต่อมากแล้วกี่กับกี่กันมีแต่ความทุกข์ประเภทนี้และมากยิ่งกว่านี้ถึงขั้นตายขั้นตายมาแล้วมากขนาดไหนเพียงความเพียรของเราที่จะประกอบต่อสู้กับกิเลสนี้ทุกข์เพียงเท่านี้ไม่ตายต้องขยับกันเข้าอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติภาวนาเพื่อความเข้มแข็งของจิตใจเพื่อพลังของใจอย่าเอาอุบายวิธีการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมากล่อมใจให้หลับให้เคลิ้มนี้มีแต่เรื่องเคลิ้มเรื่องหลับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเราจะนำมาใช้ชนิดไหนที่กิเลสมันจะได้ม้วนเสือเอาชนิดนั้นลงมาชนิดไหนที่ไม่ชอบใจชนิดนั้นแหละเป็นธรรมชนิดไหนที่ชอบใจนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสส่วนมากเป็นอย่างนั้นในการปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกถ้ายังไม่เห็นความจัดความจริงภายในจิตใจของตนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าไปเดิมดับแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่กิเลสที่จะถูกกล่อมจากกิเลสจนได้แหละความชอบใจก็ส่วนมากมันมีแต่เรื่องของกิเลสเสียเมื่อทำได้ก้าวสูงขึ้นไประดับแล้วความชอบใจอะไรมีแต่ทำกิเลสมันม้วนเสื่อมม้วนเสื่อมลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เป็นธรรมแล้วที่นี่แล้วการผู้การที่ว่าทำงานอยู่บนหัวใจก็เช่นเดียวกับกิเลสทำงานอยู่บนหัวใจของเราขยับภาพเป็นกิเลสแล้วขยับภาพเป็นกิเลสแล้วจิตเคลื่อนไม่ได้พอเคลื่อนออกมาเป็นกิเลสแล้วนะกิเลสทำงานแล้วทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่ว่าเวลาเราอยู่ธรรมดาและไม่ว่าที่เรากำลังประกอบความเพียรอยู่ก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเข้าไปทำงานอยู่ในนั้นอย่างน้อยทำให้เผลอนะมากกว่านั้นลากไปให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงแต่งยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งอดีตอนาคตเป็นบ้าไปหมดก็เพราะกิเลสลากหัวใจของเราให้ไปเป็นบ้าตามมันเลยมันไม่ได้เป็นบ้ามันหลอกให้เราไปเราเป็นบ้าต่างหากเนี่ยอย่างนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เมื่อความภาคเพียรของเรามีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะการส่งเสริมเพราะกรรมหนุนอยู่ตลอดเวลานี่แล้วเราก็จะได้เห็นเรื่องของกิเลสที่ว่ามันทำงานโดนหัวใจเรามันทำงานอย่างไรที่กล่าวมาเหล่านี้นะนั้นเห็นไปโดยลำดับแก้กันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วทีนี้ก็จะเข้าทำงานแทนที่กิเลสเอาขยับออกเป็นธรรมเนี่ยขยับออกไปเป็นสติขยับออกไปเป็นปัญญาขยับออกไปมีเป็นความภาคความเพียรมีแต่เรื่องเป็นฆ่าศึกกับกิเลสฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสสุดท้ายก็ทำขึ้นบนหัวใจขึ้นทำงานบนหัวใจกลายเป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสที่ขึ้นครองหัวใจแล้วสร้างผลประโยชน์ของตนโดยอัตโนมัติของมันนั่นแหละอันกิเลสสร้างผลประโยชน์ของมันโดยอนุอัตโนมัติชั้นใดสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายธรรมก็ที่มีอำนาจมากก็สามารถขึ้นไปสร้างอัดสร้างธรรมขึ้นสู่ตัวของตัวภายในจิตใจของเราและสังหารกิเลสไปโดยลำดับในขณะเดียวกันนั่นแหละฉันนั้นเหมือนกันนั่นไปพิจิตรพิจารณาสิเมื่อถึงขั้นธรรมมีกำลังก็ต้องเป็นอย่างกิเลสเคยมีกำลังมาก่อนครองหัวใจเรานั่นแหละเมื่อธรรมมีกำลังครองหัวใจเราก็เช่นนั้นกิเลสพังลงไปพังไปมีแต่ธรรมทำงานสติทำงานปัญญาทำงานทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องของอัดของธรรมทำงานอยู่หัวใจชะลงไปล้านลงไปไม่มีอะไรที่จะมาติดมาเปื้อนจิตได้สลัดลงไปสลัดออกไปจนกระทั่งถึงหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละที่นี่ท่านว่าบรมสุขนั่นแหละท่านว่าจิตบริสุทธิ์แล้วจะไปชำระอะไรที่นี่ทุกข์ที่มีมากน้อยประมวลกันมาตั้งแต่วันประกอบความเพียรถึงวันนี้เราตายไหมนั่นไม่เห็นตายเห็นแต่กิเลสนั่นตายถ้าเอาจริงเอาจังแล้วกิเลสมันตายเราไม่ตายเราเป็นผู้ครอง

จิตที่บริสุทธิ์นี้ล้วนๆนี่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาหึงมาหวงมาห่วงมายายอะไรกับสิ่งที่มันเคยเกิดเคยตายเคยเผาเรามาตลอดเวลานี้เรายังไม่เข็ดไม่หลาบอยู่เหรอแล้วใครจะเข็ดหลาบเราต้องต่อสู้เพื่อเราอัตตหิตโนนาโถให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจระหว่างกับระหว่างธรรมกับกิเลสฟัดกันนั่นสินั้นถึงจะเห็นชัดว่านี่แหละเราพึ่งตัวเองพึ่งอย่างนี้พึ่งความภาคความเพียรพึ่งสติปัญญาของเราซึ่งเป็นอาวุธทันสมัยฆ่ากิเลสให้มันแหลกไปแหลกไปแหลกลงไปเดิมดับนี่แหละที่ว่าเราพึ่งเราได้เดิมดับดาจนกระทั่งเป็นอัตถิตโนนาโถเต็มภูมิไม่ต้องพึ่งอะไรพอนั่นการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นนะนี่ได้พูดถึงเรื่องปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาแล้วล่อยหลอไปล่อยหลอไปสุดท้ายจะเหลือแต่ชื่อแต่นามจะไม่มีนักปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อฆ่ากิเลสมีแต่เรื่องกิเลสฆ่าพระฆ่าเนรเราเต็มวัดเต็มวาศาสนานี้มันทุเรศนะชาวพุทธเราเนี่ยให้กิเลสทำลายเอาเสียแหลกไปหมดนี่ตาทุเรศมากศาสนาก็มีแต่ชื่ออยู่ที่ปากหัวใจมีแต่กิเลสทำงานเผามาอยู่ตลอดเวลาทั้งพระทั้งโยมชาวพุทธของเรานี่เรียกว่าพุทธบริษัทนี่ประชาชนญาติโยมก็เป็นอีกแบบหนึ่งสร้างอีกแบบหนึ่งเผาอีกแบบหนึ่งพระเนรเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งเผาอีกแบบหนึ่งมีแต่เรื่องของกิเลสเผาหัวใจคนเป็นอย่างนี้แล้วก็เผาหัวใจเราเป็นยังไงเผาหัวใจใครก็พอทำเนาเพราะไม่ร้อนเหมือนเผาหัวใจเจ้าของเผาหัวใจเจ้าของมีร้อนเต็มส่วนเผาหัวใจคนอื่นถึงอาจจะมีร้อนบ้างก็ได้จากคำระบายซึ่งกันและกันว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นเพียงเท่านั้นไม่มากนะแต่ที่เผาหัวใจเรานี่ที่เผาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเผาด้วยความคิดความปรุงด้วยการเสาะแสวงหาไฟมาเผาเราเองนี่แหละเพราะอำนาจของกิเลสเป็นของสำคัญมากที่สุดให้พากันขวนขวายพากันพิจารณาล้างป่าช้าที่หัวใจของเราได้แล้วไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกล้างที่ไหนอย่างที่เขาล้างป่าช้าที่ว่านั้นนั่นมันเป็นการไปเที่ยวหาเก็บกระดูกคนตายแล้วเจ้าของไปไหนก็ไม่รู้แล้วเก็บกระดูกมาฝังมาเผากันก็ว่าล้างป่าช้าล้างป่าช้านี่คือฟาดกิเลสให้มันม้วนเสื่อมลงไปกุศลกิเลสด้วยความฉลาดของเรานี่เรียกว่าล้างป่าช้าบนหัวใจเราซึ่งเคยมีกิเลสครองตัวอยู่ให้มันหมดสิ้นไปไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นเรียกว่าล้างป่าช้าดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านล้างหมดป่าช้าแห่งกิเลสทั้งหลายไม่มีเหลือเลยแล้วอะไรจะพาไปเกิดไปตายมีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธนี้เท่านั้นนั่นแหละท่านล้างป่าช้าเพื่อนฝูงก็มามากพระเนียนทั้งหลายก็มามากให้ศึกษาอบรมดูเอานะตัวอย่างเป็นยังไงให้ดูอย่ามาเพ่นๆปันผ่านเก้งๆกลางๆตามีให้ดูหูมีให้ฟังใจมีให้คิดจึงชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาอบรมธรรมโดยแท้อย่ามาแต่สักแต่ว่ามาอยู่สักแต่ว่าอยู่ฟังสักแต่ว่าฟังดูสักแต่ว่าดูอย่างนี้ใครก็ดูได้เพราะคนเราไม่ใช่คนตาบอดไม่ว่าคารวะญาติโยมคนทั้งโลกดูได้ฟังได้ทั้งนั้นแต่ฟังเป็นอัตเป็นธรรมนี้เป็นของสำคัญมากเรานี่มาเพื่ออัตเพื่อธรรมต้องฟังให้เป็นอัตเป็นธรรมดูให้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นคติเครื่องเตือนใจเจ้าของเวลาไปแล้วให้นี่ต้นทุนนำไปคุยปฏิบัติชื่อว่าเราได้เป็นมรดกอันหนึ่งจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังจากเพื่อนจากฝูงจากครูจากอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ไม่ขาดทุนถ้าไปอย่างนี้ให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจศาสนาเดียวแหลมอย่าไปดูที่อื่นดูภายนอกก็เห็นแล้วเดี๋ยวนี้จะถามใครตามีหูมีเห็นด้วยกันทุกคนว่าศาสนาเดียวแหลมหรือศาสนาเจริญศาสนาเจริญต้องเจริญด้วยศีลด้วยธรรมในหัวใจกายวาจาของชาวพุทธเราของโลกนี่เรียกว่าศาสนาเจริญกระทำอะไรออกไประบายออกไปอะไรออกไปพูดอะไรออกไปเป็นสำนวนที่ไพเราะเพราะเพียงด้วยเหตุด้วยผลเพื่อการยังประโยชน์มาสู่กันและกันนั่นท่านเรียกว่าศาสนาเจริญตัวเองก็มันการคิดเรื่องใดมุมใดทำหน้าที่ใดพูดออกมาประโยคใดให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อชำระสาสารกิเลสและถือเป็นประโยชน์ได้เป็นระดับตำดาทั้งตัวเองและผู้อื่นได้เป็นคติด้วยกันหมดนี่เรียกว่าศาสนาเจริญอาจจะเลินเข้าไปอีกจิตมันเคยวุ่นวายเดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลสชะล้างไปหมดไปโดยลำดับตำนาสมาธิไม่เคยมีก็มีสมาธิเป็นยังไงก็เห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจของเราปัญญาเป็นยังไงก็เห็นประจักษ์จนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเป็นอย่างไรก็ประจักษ์ในหัวใจแล้วนั่นแหละศาสนาเจริญที่สุดในหัวใจที่สิ้นกิเลสแล้วนั่นแหละศาสนาเจริญที่สุดเจริญตรงนั้น
อย่าเจริญนั่นแต่กิเลสเลยสิเดี๋ยวนี้ศาสนาเจริญเจริญอะไรมีแต่วัตถุมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายมีแต่การก่อการสร้างซึ่งโลกเขาก็ทำได้ในสิ่งนี้แปลกประหลาดกันอะไรนิดเดียวไม่เห็นมีแปลกสิ่งที่แปลกตามหลักธรรมพุทธะที่ทรงสอนไว้ก็คือพัฒนาจิตให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองภายในตัวของเราแล้วอาการแสดงออกอันใดถูกอันใดผิดให้จิตเป็นซึ่งจิตเป็นผู้ได้รับการอบรมได้รับการพัฒนาเจริญแล้วย่อมจะทราบย่อมจะละจะเว้นในสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมจะบำเพ็ญประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์โดยอัตโดยธรรมนี้เท่านั้นนั่นถ้าจิตได้รับการพัฒนาและเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้พัฒนาแล้วอันใดที่จะทำความเสื่อมเสียแก่โลกแก่สงสารทั้งเขาทั้งเราและชอบทำนั้นชอบทำนั้นโลกจึงมักอยากทำแต่อย่างนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเพราะทางนี้เป็นทางความรุ่มร้อนแล้วศาสนาเจริญที่ไหนก็เห็นแต่กิเลสมันเจริญเจริญทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมารยาทการแสดงออกทุกอย่างมีแต่เรื่องความเจริญของกิเลสแล้วนำไปมาเผาโลกเผาคนไปที่ไหนมีแต่ความบ่นอื้อไปหมดหาผู้ที่จะนำความสุขความสบายมาพูดให้ฟังข้ามีความสุขอย่างนั้นสบายความนี้ไม่เคยมีเพราะไม่มีใครสนใจกับเรื่องความที่จะให้รับความสุขความสบายพอระบายให้แก่เพื่อนฝูงและหมู่และที่ทั่วไปทั้งหลายได้ฟังกันบ้างพอเป็นขวัญใจขวัญตาขวัญหูมันไม่มีเวลานี้มีแต่ฟืนแต่ไฟเพราะกิเลสมันรุ่งเรืองกิเลสมันพัฒนาตัวเองจากจิตใจของเรานี่ไงเนื่องจากเราปล่อยให้มันเสียทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นตัวกิเลสแล้วมอบให้หมดเลยเอาไปถลุงเสียจนหมดเราก็คอยรับแต่เคราะห์แต่กรรมคือความทุกข์ความทรมานเต็มหัวใจเราหัวใจเขาเต็มไปหมดโลกอันนี้มันก็มีเต็มตั้งแต่กองทุกข์สิความสุขมีที่ไหนเพราะเราไม่พัฒนาเราไม่ขุดไม่ค้นไม่ขีดขึ้นมาเรื่องธรรมทั้งหลายที่จะให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมทั้งหลายมันก็ไม่เจอเลยสินี่ศาสนาพระเจ้าประกาศท้าทายมาตั้งเท่าไหร่แล้วจะเป็นเครื่องปราบกิเลสเป็นเครื่องปราบความทุกข์ความทรมานปราบความประพฤติเสียหายทั้งหลายปราบด้วยอิฐด้วยอัดด้วยธรรมพระองค์ประกาศมานานเท่าไหร่เนี่ยแล้วเราไม่สนใจมาปราบมันสิให้แต่กิเลสมาปราบเอาปราบเอามีแต่ความทุกข์แล้วบ่นเกิดผลประโยชน์อะไรเราจะให้เป็นอย่างนั้นนะเราเป็นนักปฏิบัติให้ย่นเข้ามาดูสถานที่มันผิดพื้นผิดไปขึ้นมาคือไหนถ้าไม่ใช่ดวงใจดวงนี้จะเป็นอะไรไปให้ดูตรงนี้พัฒนาตรงนี้ปราบมันตรงนี้ฮะปราบกิเลสปราบปืนปราบไฟปราบตรงนี้พัฒนาจิตใจให้พ้นจากฟืนจากไฟให้มีความร่มเย็นเป็นสุขส่งเสริมกันตรงนี้ปราบกิเลสลงไปความสุขความเจริญความสง่างามของจิตไม่ต้องบอกจะมีขึ้นมาเองมีขึ้นมาเองขัดลงไปที่ขัดจิตเมื่อขัดให้ผ่องใสเต็มที่ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วอยู่ไหนแสนสบายแสนสบายพูดไม่พูดก็สบายของคนที่หมดค่าศึกภายในจิตใจแล้วฉะนั้นขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจของเราโดยทางพัฒนาจิตใจแล้วจะได้ประสบเพื่อเห็นความสุขความเจริญโดยทั่วกันไม่ต้องบ่นให้เสียเวลาเอาละการแสดงธรรมอย่างเช่นนี้

รู้ที่มาทั้งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายต่างท่านต่างพร้อมแล้วที่จะก้าวเลยเพราะธรรมะที่ประกาศสอนไว้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่เตือนจิตใจไม่ให้มีความประมาทนอนใจให้เตรียมพร้อมต่อเรื่องของตัวเสมอเรื่องใดในโลกไม่สำคัญและไม่ใหญ่โตเหมือนเรื่องของตัวเราทุกท่านฉะนั้นธรรมะที่สอนไว้จึงเป็นธรรมะที่สอนเพื่อความเตรียมพร้อมคนผู้มีความเตรียมพร้อมคือคนไม่ประมาทความไม่ประมาทในหลักธรรมะคือความไม่นอนใจและอยู่สถานที่ใดไปที่ใดมาที่ใดในเอียบททั้งสี่ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในป่าหรือในวัดนอกวัดต้องเป็นผู้คอยสังเกตรับทราบวิถีทางเดินของจิตที่จะสั่งงานออกทางกายวาจาสมองเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นหัวหน้าในงานทุกแผนกไม่ว่าภายนอกภายในเราซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้จำเป็นอยู่ตลอดเวลาจิตคำว่าจิตทุกท่านพอจะทราบแล้วเพราะได้แสดงมาเป็นเวลานานนั่นในหลักธรรมะก็มีอยู่ทุกคนจิตถ้าทำให้เป็นทองทั้งแท่งแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นเช่นนั้นนอกจากจะถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ด้วยดินด้วยหญ้าเหยียบย่ำไปมาเท่านั้นจึงจะไม่มีคุณค่าเพื่อผู้ใดเป็นเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่เราเหยียบย่ำไปมาอยู่ไม่ผิดกันเลยทั้งที่ทองคำธรรมชาตินั่นเป็นของที่มีคุณค่าใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อและเราเหยียบย่ำไปมาอยู่เวลานี้ก็คืออารมณ์ของเราเองแต่เราเข้าใจว่าทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเป็นเครื่องปกคลุมจิตใจของเราความจริงแล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งสืบเนื่องไปจากใจเป็นผู้บงการนี่แหละเป็นที่เชื่อกว้างสิ่งทั้งหลายเข้ามาปกคลุมหุ้มห่อตัวเองและเหยียบย่ำไปมานั้นหมายถึงว่ามองข้ามตนคือมองข้ามธรรมชาติที่ประเสริฐซึ่งมีอยู่กับตัวของเราทุกขณะจึงไม่เจอของที่มีคุณค่าแม้จะอยู่ในตัวของเราทุกคนก็ตามฉะนั้นหลักธรรมะที่ประกาศสอนไว้เป็นธรรมที่รื้อถอนและที่แนวทางวิธีการต่างๆที่จะรื้อถอนสิ่งปกคลุมหุ้มห่อจิตใจให้ออกเป็นลำดับด้วยความเพียรของเราคำว่าความเพียรโปรดได้พิจารณาให้ถึงหลักธรรมความเพียรด้วยการท่องบนเป็นอย่างนี้ความเพียรด้วยความตั้งอกตั้งใจพยายามดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความมั่นใจไม่ลดละนี่จะเป็นความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ความเพียรถ้าได้เข้าสู่จุดใดจุดนั้นจะเป็นผลสำเร็จขึ้นมาเข้าในวงงานใดๆก็ตามถ้าไม่ใช่งานที่สุดวิสัยของผู้จะเพียรได้
ท่านสอนไม่ว่าศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยเป็นธรรมเครื่องรื้อถอนสิ่งปลอมๆทั้งหลายที่มีภายในใจของเราให้ออกได้ด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าองค์เป็นศาสดาของโลกก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้เครื่องมือแปลกประหลาดอันใดนอกไปจากธรรมะที่นำมาสอนโลกนี้คือศีลสมาธิปัญญาพระองค์ท่านเป็นพระองค์แรกที่ได้เห็นผลจากธรรมะทั้งสามประเภทนี้เป็นเครื่องแก้พระองค์เป็นปรากฏเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาในโลกแล้วเป็นศาสดาสอนโลกตลอดมาคือเครื่องมืออันนี้แหละไม่มีสิ่งใดที่จะผิดแปลกจากพระว่าที่สอนสัตว์ล้วนแล้วแต่เป็นผลที่ได้รับในพระองค์เองทั้งนั้นพระองค์ได้ผลอย่างไรด้วยวิธีการอย่างไรก็นำวิธีการและผลนั้นๆมาสอนโลกไม่สอนให้ผิดจากทางเดินของพระองค์ด้วยผลที่จะพึงได้รับพอไม่ให้ผิดแปลกจากพระองค์ด้วยศาสดาเป็นฉันใดธรรมะที่สอนโลกก็คือธรรมะของศาสดาทางดำเนินก็คือทางของศาสดาที่ได้ดำเนินแล้ว

ผลที่จะพึงได้รับจากท่านผู้มีความขยันหมั่นเพียรก็คือผลดังที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับแล้วเช่นเดียวกันเพราะเป็นทางสายเดียวที่เข้าจุดเดียวกันธรรมะจุดเดียวกันนี้ได้แก่อะไรถ้าพูดส่วนรวมในตัวของบุคคลหนึ่งก็ชี้เข้ามาที่กายวาจาใจของเราแต่ละท่านและท่านแต่ละรายนั่นเองถ้าชี้เข้าไปสู่จุดใหญ่ที่เป็นจุดสำคัญยิ่งก็หมายถึงใจเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นหน้าที่ของใจที่จะต้องนำไปขัดเกลาตนเองระมัดระวังรักษาด้วยเจตนาสมาธิที่ท่านกล่าวไว้ก็เป็นเรื่องของจิตที่จะนำมาที่จะนาอบรมให้มีความสงบแน่วแน่ตามหลักธรรมที่สอนไว้เพราะหลักธรรมที่สอนไว้คือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้ไม่เป็นอื่นจากทางที่พระองค์เจ้าเสด็จไปแล้วทั้งผลที่ได้ปรากฏไม่มีการแตกแยกกันโปรดทำความมั่นใจในทางเดินที่พระว่าที่สอนไว้พยายามดำเนินตามหลักที่ท่านสอนอย่าให้ผิดแวะเราจะเอาศาสดาที่ปลอมแปลงขึ้นมีอยู่ทุกแห่งทุกผลทุกอิริยาบถทุกขณะใจเข้ามาเป็นเครื่องครอบงำจิตใจขับไล่ธรรมะของพระพุทธเจ้าออกจากใจของตนผลที่ปรากฏจะมีแต่ความปลอมแปลงเดือดร้อนวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนนั่นทางเรื่องศาสดากรมาค่อยเตรียมสอนยุ่ยแย่ให้จิตใจแตกร้าวจากธรรมะแล้วหาความสุขไม่เจออันนี้มีอยู่ทุกขณะภายในใจธรรมะธรรมะจึงไม่สามารถที่จะแทรกเข้าสู่จิตใจดวงนั้นได้เนื่องจากสิ่งที่ปลอมแปลงหุ้มห่อกันแน่นอย่างแน่นหนาเนี่ยโปรดทำความมั่นใจกับหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากก็ตามเราอย่าคิดถึงใครก่อนอื่นให้คิดถึงคำว่าพุทธังสนังคัจฉามินี่แหละศาสดาของโลกเป็นผู้แม่นยำทั้งการแนะนำสั่งสอนไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีเคลื่อนคลาดจะตรัสไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่าที่พอประมาณนี้ก็ตามหรือจะมากยิ่งกว่านั้นที่พระองค์ท่านสอนเองก็ตามจะไม่มีเท่าวาดบทใดบาทใดเป็นความปลอมแปลงแม้แต่นิดแฝงอยู่ในพระว่าของพระพุทธเจ้าจึงสมนามว่าวาคาตธรรมปรับไม่ชอบอีกมันเหมือนอย่างพวกเราที่มีกิเลสตามธรรมดาของคนที่มีกิเลสทั่วๆไปพูดมากแต่ได้ผลน้อยมีความถูกน้อยแต่ความผิดมากมีผิดกันอย่างนี้เพราะหลักเดิมเป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วระบายออกมาจะเอาของจริงจังแน่นอนมาจากที่ไหนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องปลอมแปลงไปตามหลักเดิมส่วนพระพุทธเจ้าองค์พุทธะคือหมายถึงพระทัยนั้นก็บริสุทธิ์การดำเนินมาก็ดำเนินด้วยความถูกต้องผลจึงปรากฏเป็นความบริสุทธิ์เมื่อนำออกแสดงก็จะต้องนำสิ่งที่ถูกต้องออกมาแสดงให้สารโลกได้ทราบซึ้งถึงใจถึงธรรมะของพระองค์ท่านและดำเนินตามเนื่องจากธรรมะไม่ปรอกผู้ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามีจำนวนเท่าไรซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าสาวกอรหันต์นับประมาณไม่ได้ล้วนแล้วแต่ดำเนินตามหลักสวัคขาธรรมที่กัดไว้ชอบมาจากความมือสุดในพระทัยของพระองค์ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแฝงไม่ว่าจะเป็นสมัยโน้นหรือสมัยนี้ก็ตามหลักธรรมเป็นอันเดียวไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างอื่นคิดว่าถูกต้องถูกคิดว่าผิดต้องผิดคิดว่าทุกข์ต้องเป็นทุกข์เช่นสัจธรรมทั้งสี่นี้เคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ฟื้นขึ้นมามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถรู้ฟื้นขึ้นมาให้ปรากฏในพระทัยของพระองค์แล้วนำของจริงอันนั้นแหละ

เราประกาศสอนโลกไว้ทุกวันนี้เสื่อมถูนไปไหนทำทั้งสี่ประเภทนี้มีอยู่กับสัตว์กับบุคคลที่มีวิญญาณของด้วยกันทั้งนั้นและต่างกันอยู่บ้างก็คือว่ามียิ่งกับหย่อนมันเกี่ยวกับเจ้าของผู้จะหนักแน่นหนักไปทางไหนถ้าหนักไปทางสมุทัยทุกข์ก็เพิ่มถ้าหนักไปทางมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดตนเองผลคือความดับทุกข์ก็แสดงขึ้นเรียกว่านิโรธเป็นลำดับหนึ่งมีอยู่เพียงเท่านี้ความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้และไม่อยู่ห่างไกลจากตัวของบุคคลตัวจะได้คาดคะเนไปตามสถานที่นั้นๆและผิดจากหลักสัจธรรมอันแท้จริงทุกเกิดขึ้นในสถานที่ใดให้ค้นหาต้นเหตุของทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุใดทุกข์จึงเกิดขึ้นนี่เป็นหลักสำคัญที่จะให้ทราบต้นเหตุและรื้อถอนกันได้หากคนไม่พบต้นเหตุแล้วจะไม่มีวันเจอของจริงขึ้นมาแม้ของจริงจะมีอยู่ภายในตัวก็เหยียบย่ำไปมาดังที่อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นี่แหละจิตที่ไม่เป็นของจริงทั้งๆก็เป็นธรรมชาติที่รู้เช่นเดียวกับจิตตัวทั่วไปนับแต่จิตพระพุทธเจ้าลงมาเพราะเนื่องจากจิตของพวกเราเป็นจิตที่มีสิ่งปลอมแปลงแฝงอยู่ภายในตัวของมันฉะนั้นเมื่อคิดอ่านอะไรเรื่องอะไรออกมาระบายออกมาจากจิตแสดงความกระเพื่อมเท่านั้นก็เป็นของปลอมขึ้นมาแล้วผลที่จะปรากฏเป็นที่แน่ใจจริงไม่ค่อยมีฉะนั้นตัวแต่นำหลักธรรมะเข้าไปซักพอกจิตใจให้ถือคำว่าพุทธังสนังคาถามเป็นต้นของใจเสมออย่านำความเหยียดคร้านลำคาญท้อถอยมาเป็นศาสดาแทนองค์พระพุทธเจ้าจะกลายเป็นเทวทัตขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเป็นพระเทวทัตในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปรากฏทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ใดทั้งนั้นเมื่อได้ถูกสิ่งเหล่านี้ฉุดลากไปนับแต่วันจะต่ำต้อยลงไปเป็นลำดับกำลังแม้ข้อวัดปฏิบัติซึ่งเคยดำเนินมาด้วยความเข้มแข็งในส่วนภายนอกก็ลดลงจิตใจที่เคยได้รับความสงบสุขเย็นสบายก็ลดลงปัญญาที่เคยคิดค้นบ้างให้เกิดความแยบคายได้อุบายต่างๆก็ลดตัวลงไปเต็มหนักเพราะสิ่งที่กล่าวนี้แหละเป็นเครื่องกำจัดหรือทำลายให้ของดีนั้นอับเฉาตะเกียดังนั้นโปรดได้คำหนึ่งถึงคำว่าพุทธังสนังคาถามความลำบากก็คือพระพุทธเจ้าแลเป็นพระองค์แรกในการบำเพ็ญเพียรซึ่งได้รับความลำบากไม่มีใครจะเสมอพระองค์เรื่องความเพียรก็ยกให้พระพุทธเจ้าความเพียรนั้นแลเป็นเครื่องแก้ความลำบากลำบนภายในจิตใจความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจออกได้หมดจนไม่มีอะไรเหลือเพราะความเพียรหากว่าเกิดความท้อถอยหรือเกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นมาโปรดได้ระลึกถึงคำว่าพุทธังสนังกฉามิให้ถึงใจอย่าปล่อยวางเช่นเดียวกับคนตกน้ำให้ผ้าที่ยึดถ้าไม่เช่นนั้นก็จมน้ำตายหลักธรรมก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกในวิธีการความลำบากลำบนพระองค์ผ่านมาทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นที่สงสัยว่าพระองค์จะเป็นบุคคลพิเศษจากโลกในขั้นเริ่มแรกต้องได้ผ่านความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนมาเช่นกับเราทั้งท่านหรือมากยิ่งกว่าเราเพราะกษัตริย์ออกทรงพระหนุนไม่เคยทรงได้รับความลำบากลำบนแต่ถึงการที่จะเป็นเพียงนั้นพระองค์ท่านก็ปรับองค์ของพระองค์ให้เป็นไปกับเหตุการณ์ได้จนสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วกลายเป็นศาสดาของโลกตลอดมานี่เราได้เคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ทุกๆวันพอรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วก็รู้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาด้วยความลำบากลำบนเราจะเห็นว่าเราลำบากคนเดียวจะเห็นว่าเรามีความเพียรกล้าแสนสหัสเสียคนเดียว
จะเห็นว่าเราฉลาดคนเดียวจะเห็นว่าเราได้รับความทุกข์ความลำบากเพียงคนเดียวคนในโลกนี้โดยไม่คำนึงถึงองค์ศาสดาที่ได้เคยผ่านมาแล้วมากยิ่งกว่าเราหากเราคิดถึงศาสดาเช่นนี้แล้วก็จะพอมีทางดำเนินเรียกว่าตามเสด็จพระองค์ท่านโดยทางความเพียรแล้วจะเห็นผลประจักษ์ดังที่พระองค์ท่านเห็นคือพุทโธทั้งแท่นนี่ชื่อว่าไม่ปลีกและตามทางที่เสด็จไปแล้วธัมมังสนังคัจฉามิอันเป็นวาระที่สองนี้ออกมาจากความเพียรออกมาจากความรู้สึกกลายเป็นธรรมะสอนโลกขึ้นมาทั้งครั้งทั้งคาฉามินี้เป็นวาระที่สามเรียกว่าสรณะที่สามนี่ท่านก็ดำตามเสด็จพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีความภาคเพียรเช่นใดไม่ปีกแม้ตามทางเดินที่พระองค์ท่านพาดำเนินพระองค์พาทุกข์ก็ทุกข์พาลำบากยังไงไม่ถอยหลังดำเนินนี่เรียกว่าเสด็จตามด้วยข้อปฏิบัติกำจัดความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอลงได้ด้วยความเพียรมีชื่อว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นสรณะที่สามขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้เลยสังฆังสนังกัจฉามิไม่ใช่ผู้ตรัสรู้ขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีต้องแทบล้มแทบตายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราอยากเข้าใจว่าเรานี่มีความเพียรกล้ายิ่งกว่าครูคือศาสดาถ้าเราคิดอย่างนั้นใจจะท้อถอยต้องทำความเข้มแข็งการพิจารณาธรรมฟังธรรมะในหลักปฏิบัติซึ่งได้เรียนมาพอสมควรเวลาเราอุปสมบทอุปชายะก็สอนเราในหลักสำคัญอยู่แล้วว่าเกสาโลมานขาทันตาตะจูโปรดคิดไว้ให้ดีนี่คือเครื่องมือหรือมรดกอันสำคัญที่พระอุปชายะได้มอบให้เราผู้ได้บวชมาในพระศาสนาอย่าลืมมีคิดไว้ให้ดีให้นำธรรมชาตินี่แหละเรียนอยู่ภายในตัวให้รู้ถึงหลักธรรมชาติแห่งความจริงที่ท่านมอบให้นี้ถ้าเราได้พิจารณาเห็นตามธรรมชาตินี้โดยหลักความจริงแล้วเราจะไม่มีอะไรสงสัยในโลกนอกโลกในโลกนอกคือทั่วไปโลกในหมายถึงส่วนธาตุขันธ์ของเราที่มีอยู่เป็นประจำเวลานี้แยกแยะออกให้เห็นชัดเจนทุกข์ก็อยู่ที่นี่สมุทัยก็อยู่ที่นี่มรรคก็คือผู้แยกแยะพินิจพิจารณาตลอดถึงความเพียรเพื่อแยกเพื่อแยะเพื่อพินิจพิจารณาเรียกว่ามรรคนิโรธหรือว่านิโรธหมายถึงความดับความกังวลวุ่นวายภายในใจพอได้เป็นลำดับใจกลายเป็นความสงบขึ้นมานี่เรียกว่านิโรธดับทุกข์ไปได้เป็นลำดับอย่างนี้เริ่มดับทุกข์ตั้งแต่เริ่มดำเนินมรรคคือข้อปฏิบัติดับไปเรื่อยๆเมื่อถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ดับในขณะเดียวไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่นั่นท่านเรียกว่านิโรธอันสมบูรณ์ข้าศึกก็หมดคำว่าข้าศึกหมายถึงสมุทัยสิ่งที่คอยยุแย่ทำให้จิตใจแตกร้าวจากความภาคเพียรจากอัตจากธรรมเดินจงกรมพออยู่ก็ตามนั่งสมาธิอยู่ก็ตามถ้าหากว่าธรรมชาตินี้เข้ามายุ่ยแย่แล้วจะต้องทำให้แตกทำลายไปได้หรือเกิดความขี้เกียจความพุ่งข้านลำคาญทำไปก็ลำบากลำบนทำไปเท่าไรก็ลำบากลำบนไม่เห็นผลนี่จะเกิดความท้อใจขึ้นมาเพิ่งทราบว่านี่เราได้ถูกธรรมชาตินั้นต้มตุ๋นเราแล้วเราต้องทำความเข้าใจไว้เสมอนี่ไม่ใช่ศาสนาความคิดเช่นนี้ไม่ใช่ดำเนินตามหลักของศาสดาที่สอนไว้แต่เป็นความคิดที่ผิดและจากแนวทางแล้วโปรดทราบว่านั่นคือความคิดผิดถ้าคิดฝืนคิดไปมากก็ผิดมากคิดไปมากยิ่งกว่านั้นก็ไม่มีทางเดินตัดหนามกั้นทางตัวเองหาทางไปไม่ได้แล้วกลายเป็นคนจนกรอกจนมุมเราต้องการหรือเราเกิดมาในโลกนี้บวชมาในศาสนานี้ต้องการเป็นคนจนมุม
ศาสดาของเราไม่ได้สอนเพื่อความจนมุมธรรมะทุกบททุกบาทไม่ได้สอนให้คนจนมุมทำไมเราจึงจะเป็นคนจนมุมเสียท่าตรงกันแล้วหรือก็ว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูมีไม่ตรงเราต้องทำความรู้สึกตัวขึ้นมานี่แหละวิธีสอนตนต้องสอนอย่างนี้อุบายต่างๆเราจะนำจากครูอาจารย์ไปสอนทุกแง่ทุกมุมนั้นไม่ทันกับเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นกับตัวเสมอเราต้องใช้ความพลิกแพงเปลี่ยนแปลงไหลพลิกปัญญาของเราให้ทันกับเหตุการณ์เรานำมาจากครูบาอาจารย์เพียงเป็นชิ้นเป็นอันเท่านั้นไม่ได้มาทุกกระทงหรือไม่ได้มาทุกแง่ทุกมุมเพียงเป็นข้อคิดแล้วเรานำมาใช้ภายในตัวของเราสำคัญที่สุดก็คือให้พิจารณาหลักมูลกรรมฐานที่อุปัชฌาย์ท่านมอบให้นี่แหละหลักปริยัติที่เราจะไม่เรียนมากให้เอาเท่านี้ก่อนเรียกว่าปริยัติแล้วนะท่านสอนแล้วเราเรียนแล้วเอสาโลมานขาตันตาตัจจุเอาเท่านี้ซะก่อนถ้าเราไม่สามารถแล้วให้พิจารณาเพียงเท่านี้ก็พิจารณาความหมายให้ดีคำว่าเกศาหมายถึงอะไรสถานที่เกิดที่อยู่เป็นยังไงดูให้ดีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเนี่ยเราจะรื้อถอนความลุ่มหลงเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาออกได้จากอันนี้แหละจากคำว่าเกศานี่พิจารณาให้ถึงฐานความจริงเราเห็นตามถนนทางเป็นยังไงบ้างแล้วเมื่อมาเห็นอยู่กับคนเป็นยังไงผมก็เป็นผมอันเดียวกันเขาตัดทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนทางในร้านตัดผมเขาเป็นยังไงเราตื่นเต้นไหมเวลามาเห็นอยู่กับคนทำไมตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นเป็นความคิดผิดหรือคิดถูกทั้งที่เป็นผมเช่นเดียวกันทำไมจึงเกิดความรู้สึกอย่างในเมื่อเห็นผมอยู่กับบุคคลและกำนอกจากบุคคลไปแล้วทำไมจึงแตกกันในความรู้สึกทั้งที่ธรรมชาตินั้นอันเดียวกันเราต้องนำมาพิจารณานี่ก็คือความหมายของใจของเราซึ่งแสดงความหลอกลวงเราไม่ตรงตามความจริงถ้าตรงตามความจริงแล้วอยู่ที่ไหนต้องเป็นผมเหมือนกันวางตนให้ถูกต้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามหลักความจริงของเขาไม่ว่าจะอยู่ในกายไม่ว่าจะอยู่นอกกายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องวางตนคือใจนั้นให้ถูกต้องตามหลักความจริงแล้วจะไม่ตื่นเต้นผมก็ขนเช่นเดียวกันเล็บเหมือนกันฟันหนังเนื้อเองก็ดูตรวจเทียบเคียงดังที่อธิบายมาเพียงอันเดียวหรือจะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะแยกอีกเล็กน้อยตาโจท่านว่าตาโจหนังรองเท้ากับหนังเราผิดกันอย่างไรบ้างหนังที่นอกตัวของคนและสัตว์กับหนังของคนและสัตว์ผิดกันอย่างไรบ้างก็คือหนังอันเดียวกันออกไปไว้ข้างนอกก็คือหนังอันเดียวกันอยู่กับตัวก็คือหนังอันเดียวกันก็เช่นเดียวกับผมอีกพลิกข้างในออกข้างนอกดูให้เห็นชัดเจนนี่อ่ะภาคปฏิบัติอย่างนี้จะให้ฝืนความจริงคนไม่มีหนังสัตว์ไม่มีหนังดูกันไม่ได้เท่าที่พอดูได้เพราะหนังหุ้มห่อเมื่อพิจารณาให้ดูให้เห็นชัดเจนแล้วเราจะไม่เป็นข้อกังวลและเป็นเครื่องกดถ่วงจิตใจเพราะสัญญาอารมณ์ของเราเองนี่ที่เรียกว่ากว้านเที่ยวกว้านออกมาทับถมตนเองให้เกิดความหนักอึ้งตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาตรงจิตตรงใจเลยนะเพราะเที่ยวแบบเที่ยวหามเสกสรรปั้นรอขึ้นมาเองโดยหาความจริงไม่ได้นี่เมื่อสิ่งที่ไม่มีมูลมันก็ปลอมสิ่งที่มีมูลแล้วต้องจริงเสมอความคิดเช่นนั้นหามูลเหตุไม่ได้เราต้องค้นเข้าไปถึงมูลเหตุเราจะเห็นของจริงเนื้อเป็นยังไงเมื่อหนังออกแล้วมันก็เห็นทีเดียวแล้วเนื้อมันเป็นยังไงเป็นกระดูกเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นชิ้นเป็นอันเราเห็นอยู่ตามถนนทางไปยังไงมันผิดแปลกอะไรกับอยู่ในตัวของคนแล้วครับข้างนอกกับข้างในมันเหมือนกันถ้าพิจารณาให้ผูกตามหลักความจริงแล้ว
ไม่มีทางตื่นเต้นนี่แหละท่านเรียกว่าเครื่องมือที่อุปัชฌาย์ท่านมอบให้ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่จำเป็นจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราจะทำตัวของเราให้เป็นคนสำคัญเราต้องเห็นธรรมเหล่านี้เป็นของสำคัญประจำองค์ของพระของนักปฏิบัติหรือของผู้มีธรรมะหรือลูกศิษย์มีครูต้องเอาหลักธรรมะของครูมาข้ามสอนตัวเองจิตใจจะพุ่งเฟ้อเหิมไปสักเท่าไรก็ตามจะทนคำนบอันใหญ่คือหลักธรรมะที่อธิบายมานี้ไปไม่ได้อันนี้แหละเป็นเครื่องกั้นความล้นฝั่งของจิตเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็พิจารณาลงเห็นตามหลักความจริงแล้วจะพุ่งเฟ้อเหิมไปที่ไหนมันเข้ามาเองเข้ามาสู่ความสงบเย็นใจสมาธิได้ยินแต่ชื่อก็จะเห็นตัวของสมาธิขึ้นภายในใจตัวที่เห็นสิ่งทั้งหลายชัดเจนแล้วกลับตัวเข้ามาเป็นความสงบสุขนี่ท่านเรียกว่าสมาธิในหลักใจจริงๆคือเย็นสบายที่อธิบายไปนั่นเป็นเรื่องของปัญญาแยกแยะปัญญาก็ตามเมื่อปัญญาได้เห็นชัดเจนนั้นแล้วความสงบของใจจะเป็นมาทันทีกลายเป็นสมาธิขึ้นเป็นอุบายหนึ่งอุบายหนึ่งเราจะกำหนดบริกรรมในธรรมบทใดเช่นอนาปานสติเป็นต้นดูให้ถึงเหตุถึงผลของลมเราไม่ต้องไปปรุงเอามรรคผลนิพพานที่ไหนอ่ะให้ดูลมลมก็คือกายอันหนึ่งเหมือนกันเมื่อจิตได้รับสัมผัสอยู่กับลมซึ่งเป็นกายส่วนหนึ่งนั้นแล้วจิตก็กลายเป็นปัจจุบันจิตขึ้นมาเมื่อตั้งเป็นปัจจุบันนจิตแล้วจะเห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันธรรมภายในตัวของตนและเห็นปัจจุบันนจิตของตนคือสงบลงไปเย็นใจขึ้นมาเป็นวิธีหนึ่งวิธีแยกแยะนั่นเรียกว่าปัญญานั่นก็เป็นเครื่องชำระจิตสมาธิก็เป็นเครื่องตะล่อมจิตให้มีความสงบเย็นใจเป็นต้นทุนเพื่อปัญญาคือเพื่อหนุนปัญญาให้มีความแยกขาดท่านว่าจิตสมาเป็นสมาธิแล้วพิจารณาปัญญานั้นเป็นความถูกต้องหาที่ค้านไม่ได้คือตามธรรมดาจิตที่มีความหิวโหยวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะพิจารณาเป็นปัญญาโดยมากเป็นสัญญาอารมณ์ไปเสียเพิบขณะเดียวก็ต้องเป็นอื่นไปแล้วแต่จิตที่มีความสงบเย็นใจอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเพราะความหิวโหยเป็นเรื่องสำคัญก่อกวนมากทีเดียวเช่นอย่างธาตุขันธ์ของเราหิวโหยนี่เราก็ทราบจะทำการทำงานอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันใจก็ไม่ดีเพราะความหิวบังคับทำอะไรก็พูดผู้พูดผ่านใครมาพูดขัดหูเล็กน้อยก็โกรธเคืองเขาดีไม่ดีเกิดทะเลาะกันเพราะความหิวเป็นต้นเหตุก็มีเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าจิตที่มีความหิวโหยจะพี่นะให้เป็นอาจเป็นทำอะไรลำบากไม่ค่อยได้ความชัดเจนฉะนั้นท่านจึงอบรมให้มีสมาธิคือความเย็นใจเหนื่อยใจรับความเย็นใจก็เหมือนกับว่าคนรับทานอิ่มแล้วจะทำหน้าที่การงานใจก็สบายธาตุขันก็สะดวกหัวใจที่มีสมาธิพิจารณาอะไรก็เป็นอัตเป็นธรรมรองอะไรก็เป็นเรื่องตรองจริงๆมีเหตุมีผลไปอย่างพร้อมมูลเพราะจิตไม่หิวโหยวิ่งเต้นไปโน่นไปนี้สมาธิอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้หากว่าจะมีตั้งแต่เราจะพิจารณาอย่างนั้นมันไม่ได้ผลก็นำปัญญาออกมาสกัดรัดกั้นตีตะล่อมเข้ามาให้จนหมอบด้วยเหตุผลนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือให้เป็นสมาธิขึ้นมาในทั้งที่กำลังพุ่งเพ้อเหิมอยู่นั่นแหละปัญญาสามารถยับยั้งเอาไว้ได้ไม่ผ่านพ้นอำนาจของปัญญาไปนี่เป็นวิธีหนึ่งทั้งสองวิธีนี้เพื่อเราผลคือความสงบเย็นใจเห็นเหตุเห็นผลเช่นเดียวกันเนี่ยโปรดนำไปปฏิบัติต่อตนเองตามโอกาสที่เห็นว่าสมควรจะปฏิบัติต่อแง่ใดในวิธีการทั้งสองประเภทนี้นะความเย็นใจจะเห็นขึ้นมาภายในใจธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปที่อื่น
ให้บุคคลได้รับความทุกข์ความลำบากนอกจากจะสอนให้เห็นความสุขเห็นความจริงคนเราถ้าเห็นความจริงแล้วต้องเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายนอกจากไม่เห็นความจริงเท่านั้นจึงลำบากลำบนมีอธิบายถึงเรื่องมูลกรรมฐานเป็นเครื่องมือของเรานำไปใช้ในสงครามระหว่างจิตกับกิเลสมีเป็นสงครามมันใหญ่โตสงครามถึงก็ต้องให้ก่อภพก่อชาติอยู่ตั้งกับตั้งกันหาที่ออกไม่ได้ไม่มีช่องที่จะออกแล้วเอาเครื่องมือนี่แหละไปใช้บุกเบิกหนทางเดินของจิตให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นและปลอดภัยพระพุทธเจ้าก็ราบรื่นปลอดภัยด้วยอุบายวิธีนี่แล้วจึงได้มาสอนโลกเราดำเนินตามทางสายนี้จะไม่ผิดหวังคำว่ามัชฌิมาปวดพังให้ถึงใจเป็นศูนย์กลางเสมอทั้งภาคปฏิบัติคือฝ่ายมากทั้งผลที่จะพึงได้รับมีอยู่กับตัวของเราปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามัชฌิมาผลจะแสดงขึ้นมาเป็นลำดับนักปฏิบัติถ้าชอบเป็นนักค้นคว้านั่นแหละจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วถ้าอยู่เฉยๆอิยาบททั้ง4ให้เป็นไปด้วยสติด้วยปัญญาใจให้อยู่ในกรอบของสติของปัญญาเสมอจะชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนถ้าปราศจากธรรมทั้ง2ประเภทนี้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก็แสดงว่าขาดเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยเข้ามาได้ง่ายหลักวิชาธรรมะทั้งหมดนี้เพื่อรักษาใจรักษาตัวของเราให้ปลอดภัยดูให้มีธรรมะไปก็ให้มีธรรมะความเคลื่อนไหวของจิตทุกระยะให้ทราบเรื่องความเคลื่อนไหวของตนเสมอสติกับจิตอยู่ด้วยกันในใจดวงเดียวกันทำไมจะไม่ทันกันเมื่อตั้งหน้าจะพิจารณากันอยู่นอกจากจะทอดทุระเท่านั้นแล้วถึงจะไม่สักเพียงขั้นสมาธิก็เย็นใจแล้วมีทางหายใจได้ถ้าไม่มีความสงบเลยลำบากการปฏิบัติรับความสงบเป็นต้นทุนแล้วพอบุกบุญถูไถกันไปถึงจะลำบากก็มีทางหลบหลีกแต่นั่นก็พิจารณาทางด้านปัญญาเสมอปัญญาข้างนอกข้างในเป็นเรื่องของใจอันเดียวกันทำอะไรให้มีเหตุมีผลอย่าทำแบบสุ่มเดาไม่สมกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยเหตุผลความเคลื่อนไหวไปมาทำหน้าที่การงานไม่ว่าข้างนอกข้างในให้ถือเป็นกิจวัตรหรือความเพียรประจำไปเสมอการค้นคว้าไตรตรองเบื้องต้นก็ฝืดเคืองลำบากแต่เมื่อค่อยฝึกหัดไปเสมอก็ค่อยคล่องแคล่วปัญญาเมื่อรับการส่งเสริมหรือการหนุนด้วยความเพียรเพื่อค้นเพื่อคิดเสมอก็จะมีวันคล่องแคล่วเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปจนกลายเป็นปัญญาที่ทำหน้าที่ของตัวไปโดยลำดับโดยไม่ต้องถูกบังคับบัญชากดขี่เหมือนอย่างแต่ก่อนมีอาศัยการฝึกหัดนี่แหละสำคัญความเพียรทุกๆประโยคไม่ใช่ว่าจะต้องได้รับหรือว่าต้องถูไถกันไปทุกระยะการตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่ใช่อย่างนั้นเบื้องต้นก็ต้องถูไถกันบ้างเพราะยังไม่ทราบเหตุทราบผลเช่นเดียวกับเด็กที่ไม่รู้หน้าที่การงานผลของงานก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงพ่อแม่ต้องคอยบังคับบัญชาถ้าเผลอแพ้เดียวเด็กก็วิ่งหนีไปแล้วพอเติบโตขึ้นมารู้ผลของงานแล้วก็รู้หน้าที่ของการงานไม่จำเป็นจะต้องบังคับกันตลอดไปมีใจเมื่อเห็นผลจากความเพียรของตนแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นความขยันหมั่นเพียรทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาจิตจะค่อยหมุนตัวของตัวเองไปจนกระทั่งถึงกลายเป็นธรรมจักรสติปัญญากลายเป็นธรรมจักรไปหมด
อยู่ที่ไหนก็เป็นสติเป็นปัญญาอะไรจะมาสัมผัสหรือไม่สำคัญเพราะจิตแสดงตัวอยู่เสมอคือความกระเพื่อมจากความคิดความปรุงของใจและเรื่องความสัมผัสก็จะมีอยู่เสมอเช่นเดียวเพราะตาหูจมูกลิ้นกายมีสิ่งภายนอกมีอยู่แล้วที่จะมาสัมผัสการได้รับสัมผัสนั่นแหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนสติปัญญาให้ออกทำงานมีวิธีดำเนินทางด้านปัญญาเมื่อถึงขั้นที่สามารถจะดำเนินโดยลำพังตนเองแล้วเรื่องบังคับบัญชากันนั้นไม่จำเป็นถึงการจะพักสงบจิตให้มีความเย็นใจเราก็ต้องทราบเรื่องของเราเองแล้วพักให้สบายถอนออกมาจากความสงบแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาอะไรมาสัมผัสเรื่องของไตรลักษณ์จะประกาศตัวเสมอสัมผัสทับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจะบอกขึ้นมาทันทีเหมือนกันข้างนอกก็แสดงอย่างนั้นข้างในที่แสดงออกรับกันก็เป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกันเป็นธรรมทั้งหมดคำว่าไตรลักษณ์ก็คือหินลับของปัญญานั่นแหละพิจารณาเป็นไตรลักษณ์แล้วใจก็ฉลาดปล่อยวางได้เป็นลำดับลำดับรูปกายหมายถึงกองธาตุสี่เราจะพิจารณาข้างนอกกายนอกก็ตามกายของเรานี่ก็ตามจัดเป็นสติปัฏฐานหรือสัจจะเช่นเดียวกันเวทนาข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามเราเห็นเขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนรันนำมาพิจารณาเทียบเทียมกับเรื่องของเรามันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็จัดว่าเป็นมรรคคือทางดำเนินเพื่อรู้เรื่องของสมุทัยและถอดถอนออกได้นิโรธานมีเป็นผลที่จะคอยระงับความทุกข์ไปได้ด้วยอำนาจของมรรคคือข้อปฏิบัติจะทำงานโดยลมทางตนเองไม่ได้เรื่องนิโรธะมันเป็นเรื่องของมรรคเป็นผู้ทำงานผลก็แสดงตัวมาเช่นเดียวกับความอิ่มการรับทานเป็นงานความอิ่มไม่จำเป็นจะต้องไปปรับปรุงให้มันเป็นขึ้นมาการรับทานเป็นเครื่องหนุนให้มีความอิ่มขึ้นมาเป็นลำดับลำดับอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนั้นที่ละเอียดก็คือพวกเวทนาทางใจนี่สำคัญมากเวทนาทางกายไม่สำคัญนะแต่ก็สำคัญสำหรับจิตที่อยู่ในขั้นหยาบเพราะฉะนั้นเวทนาทางกายจึงสามารถครอบจิตให้เผลอตัวไปได้บางรายเวลาจะล้มจะตายไม่มีสติเลยนี่เราก็เห็นเพราะมันหนักมากอยู่แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติได้พินิจพิจารณารู้เรื่องของเวทนามาพอสมควรแล้วเวทนาเหล่านี้พอต้านทานหรือหลบหลีกกันได้ด้วยหลักของสติปัญญาที่เคยพิจารณามาแต่ส่วนที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ยังมีคือเวทนาทางใจมีสำคัญมีความสุขเมื่อทุกข์ทั้งส่วนที่หยาบๆหมดไปก็สุขส่วนที่ละเอียดปรากฏขึ้นมามีทางเรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาก็มีจิตมีความอับเฉาบ้างคุณมีความบอบช้ำในเวลาพิจารณามากๆก็แสดงเวทนาขึ้นมาอย่างละเอียดละเอียดให้มีความเหน็ดเหนื่อยภายในจิตใจอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าเวทนาแต่เรื่องของปัญญาแล้วจะต้องย้อนมาทราบกันหมดจะเป็นเวทนาประเภทใดก็ตามต้องทราบกันไปเป็นระยะระยะจึงจัดว่าปัญญาทันเหตุทันการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องอันดั้งเดิมแต่อาศัยธรรมชาติดั้งเดิมคือจิตนั้นเกิดขึ้นเวทนาคือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมีการเกิดการดับมีการเปลี่ยนแปลงกันไปได้ฉะนั้นจึงไม่จัดว่าเป็นของดั้งเดิมปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพิจารณาซ้ำๆซากๆอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งว่าอะไรปรากฏอยู่ในความรู้สึกนั้นมีอะไรปรากฏขึ้น
สัมผัสขึ้นมาภายในตนเองปัญญาต้องพิจารณาตามให้ทราบเสมอกับสิ่งที่สัมผัสความสัมผัสนั่นแลคือทางเดินของปัญญาต้องอาศัยความสัมผัสเป็นทางเดินคือพิจารณาตามสิ่งที่สัมผัสแล้วปล่อยกันไปเป็นลำดับลำดับจนสามารถเข้าถึงจุดอันสำคัญของจิตในตัวจิตจริงๆก็มีธรรมชาติอันหนึ่งแทรกซึม

การปฏิบัติธรรมเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอย่านำเวล่ำเวลาอย่านำความลำบากความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรมาเป็นอุปสรรคหรือมาขีดขวางทางดำเนินของตนจึงพอเริ่มลงมือปฏิบัติเท่านั้นก็อยากจะรู้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมคือมรรคผลนิพพานเยอะตั้งแต่เริ่มแรกกอไก่กอกายังอ่านยังไม่จบเช่นกี่วันกี่ปีกี่เดือนถึงจะสำเร็จถึงจะผ่านพ้นไปได้อันนี้มันเป็นเรื่องเอาเวล่ำเวลาเข้ามาติดมาขวางซึ่งเป็นคนอุบายของฝ่ายต่ำจะทำให้ท้อใจนี่พากันทราบไหมว่าเรื่องของกิเลสมันออกมาในรูปนี้แหละแต่เจ้าตัวไม่ทราบพอจะเริ่มทำ ความดีเฉพาะอย่างยิ่งจะถอดถอนหรือจะฆ่ากิเลสก็ให้กิเลสมาฆ่าเราเสียก่อนมาทุบมาตีให้เจ็บให้ปวดให้แสบให้ร้อนให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมาภายในใจให้เอาเวล่ำเวลามากีดมาขวางให้เอาความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรมากีดมาขวางมาสกัดรัดกั้นไว้หมดจนหาทางเดินเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้มีเรียกว่ากิเลสฆ่าเราทุบตีเราให้ท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของฝ่ายต่ำที่เราไม่สามารถจะทราบได้เลยจงพากันทราบไปโดยลำดับตามที่อธิบายมานี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมนั้นมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถอดจะถอนฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสไม่ว่าวันว่าคืนว่าปีว่าเดือนไม่ว่าอิริยาบถใดไม่คำนึงถึงการเวลาอิริยาบถหรือสถานที่ต่างๆเพราะกิเลสอันแท้จริงนั้นอยู่ภายในใจไม่ขึ้นกับเวล่ำเวลาไม่ขึ้นกับสิ่งใดทั้งหมดการพิจารณาการประพฤติปฏิบัติจึงต้องใช้อุบายวิธีให้ทันกับกิเลสดังที่กล่าวมานี้นั่นจะมีทางไปได้โดยลำดับความทุกข์ความลำบากใครก็ยอมรับกันทั้งโลกแล้วไม่ว่างานใดก็ต้องมีทุกข์มากน้อยตามความหนักเบาของงานมีงานการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตมากี่กับนับไม่ถ้วนจะให้ถอดถอนง่ายๆเหมือนถอดถอนหัวหนามได้อย่างไรแม้แต่ถอดถอนหัวหนามก็ยังต้องเจ็บปวดแสบร้อนแต่ต้องทนเอาโดยทางเหตุผลไม่เช่นนั้นจะทำให้เท้านั้นเน่าเฟะไปหมดเสียอวัยวะส่วนใหญ่ไปด้วยจึงต้องทนเจ็บถอดถอนหัวหนามออกไอหัวหนามคือกิเลสมันยิ่งฝังลึกฝังลงในคู่หัวใจมาเป็นเวลานานแล้วทำไมจะถอดถอนไม่ยากก็ต้องยากเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงไม่ควรเอาเวล่ำเวลาเอาความทุกข์ความลำบากดังที่กล่าวมาแล้วนี้เข้ามาเป็นเครื่องขีดขวางจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลจะหาทางก้าวเดินไม่ได้ให้สับยับลงที่จิตทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ต้องสนใจเช่นเดียวกับ

หากว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปทางฝ่ายต่ำมันเป็นฝ่ายของกิเลสแล้วเราจะแพ้มันตลอดไปหาวันชนะไม่ได้อย่างไรก็ต้องให้ถือหลักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาฝังใจไว้เสมอพุทธะท่านดำเนินอย่างไรท่านสะดวกสบายไหมหรือท่านทุกข์มากน้อยอย่างไรพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์นั้นท่านได้รับความลำบากมากน้อยแค่ไรเพียงไรท่านที่ท่านจึงได้บรรลุธรรมแล้วสิ่งที่ท่านทำความลำบากแก่ท่านคืออะไรก็คือกิเลสประเภทเดียวกันนี้กับที่ฝังใจพวกเราลึกขนาดไหนของท่านก็ลึกขนาดนั้นการถอดถอนสิ่งที่ลึกขนาดเดียวกันจะทำให้มีความสะดวกสบายแต่เสียแต่เราคนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็เสียกลมายาของกิเลสอีกฉะนั้นจึงไม่ต้องตั้งอันใดที่จะเป็นช่องทางของกิเลสสอดแทรกเข้ามาอันนั้นให้พยายามมัดระวังรักษาอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้เพียรเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ทันกับกลของมันแล้วจะแก้กันได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานั่งสมาธิก็ดีเวลาเดินจงกรมก็ดีหรืออยู่ในอิริยาบถใดก็ดีให้พึงทราบว่ากิเลสนั้นมีอยู่ทุกอากัปกิริยาทุกการสถานที่ทุกอิริยาบถและเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้การประกอบความเพียรในท่าต่างๆจึงต้องเป็นผู้มีสติอยู่เสมอเรื่องสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวจนกลายเป็นสัมปชัญญะนี่คือการตั้งสติสืบต่อกันเรื่อยๆให้มีท่าต่อสู้อยู่เสมออย่าเป็นท่าเมื่อมองมองเลื่อนเล่อทะเลทลายหาสติสตังไม่ได้เหมือนคนไม่มีจิตมีใจดังนั้นใช้ไม่ได้เลยธรรมเป็นของประเสริฐเลิศโลกอย่างแท้จริงไม่มีสมมุติใดในโลกทั้งสามนี้จะเสมอเหมือนธรรมนี้ได้จึงยกให้ว่าเป็นโลกุตระธรรมแปลได้เอาความว่าธรรมเหนือโลกความประเสริฐก็เหนือโลกความสุขก็เหนือโลกความอัศจรรย์ก็เหนือโลกขึ้นชื่อว่าความดีแล้วเหนือโลกทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมกิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งที่ต่ำและเป็นข้าศึกต่อจิตใจตามประเภทตามขนาดของมันให้พากันทราบไว้เสมอรวมลงแล้วว่าเป็นตัวภัยต่อจิตใจและเป็นตัวภัยต่อธรรมที่ผู้บำเพ็ญธรรมก็คือการแก้การปลดถอนการต่อสู้กับกิเลสจึงต้องมีความเข้มแข็งบึกบึนอย่าท้อแท้อ่อนแอการความท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่เป็นทางเดินของธรรมแต่เป็นทางเดินของกิเลสมาเป็นเวลานานแล้วในนิสัยของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญแต่ละรายละหลายจึงอย่าได้นำมาใช้ถ้าอยากเห็นธรรมประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสาวกทั้งหลายท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้นำธรรมนั่นมาสั่งสอนพวกเรานั่นแหละท่านเป็นผู้ประเสริฐเพราะธรรมไม่ใช่อยู่เฉยๆประเสริฐไม่ใช่ธาตุใช่ขันธ์นี้ประเสริฐไม่ใช่จิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ประเสริฐแต่เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายหาคุณค่าไม่ได้ท่านหลุดพ้นไปจากนี้ต่างหากจึงกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาใจประเสริฐขึ้นมาหากจะเทียบเรื่องจิตที่หลุดพ้นไปแล้ว

กับจิตที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรแต่พออย่างยิ่งถูกจองจำอยู่ภายในจิตตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนักโทษเหล่านั้นจะมาจากชาติชั้นมาหน้าใดหรือคดีใดเรื่องโทษคารุโทษก็ต่างเมื่อกล้าเข้าไปสู่ความเป็นนักโทษแล้วย่อมเป็นนักโทษด้วยกันหมดไม่มีใครมีเกียรติเราต้องได้อยู่ตามอำนาจของผู้คุมเสมอนายหัวหน้านายคุมนักโทษทั้งหมดเราหมดอิสระแล้วเมื่อก้าวเข้าไปสู่เรือนจำหาอิสระไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเขาทั้งนั้นการอยู่การกินการหลับการนอนการเคลื่อนไหวไปมาการขับการถ่ายอยู่ในความจ้องมองอยู่ในความบังคับบัญชาของนายคุมนักโทษทั้งนั้นเราหาอิสระไม่ได้แล้วเราจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนในเรือนจำนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นจิตใจที่ถูกจองจำอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจิตใจจะเคลื่อนไหวไปมาคิดในเรื่องใดก็ตามมันอยู่ในความบังคับบัญชาอยู่ในความฉุดลากของกิเลสพาให้เป็นไปทั้งนั้นแล้วจิตจะหาอิสระมาจากที่ไหนทั้งที่รู้นี้แต่มองหาตัวรู้จุดผู้รู้จริงๆก็ไม่เจอเพราะถูกลุ่มห่มห่อปิดบังด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอำนาจเหนือจิตจิตหาอิสระไม่ได้มีคุณค่าอะไรก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนี่เทียบได้อย่างนี้เทียบถึงเรื่องธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ซึ่งจะสัมผัสจะรับทราบที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมความประเสริฐของธรรมกับความหมดอิสระเพราะอำนาจของกิเลสบังคับบัญชานั้นต่างกันอย่างไรนี่จึงเทียบให้เห็นชัดๆว่าผู้ที่ถูกกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาหรือจิตใจหนาแน่นไปด้วยกิเลสปัญหาอาสวะประเภทต่างๆนั้นไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำหาความสุขความสบายไม่ได้แต่นักโทษนั้นเขายังมีเวลาที่จะพ้นจากโทษไปได้สำหรับนักโทษในวัฏจักรวัฏกิจอันนี้นั้นหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลดเปลื้องตนเองเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถช่วยตัวเองด้วยวิธีการต่างๆในทางความเท่าเทียมโดยนำอุบายจากครูจากอาจารย์ที่แนะนำท่านสอนโดยถูกต้องแล้วเข้าไปเป็นเครื่องมือเป็นกำลังใจถอดถอนแก้ไขออกไม่หยุดหย่อนสิ่งที่ปิดบังทั้งหลายนี้ก็จะค่อยหมดไปจางไปเพราะอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดชะล้างอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจก็จะได้ฉายแสงออกมาเส้นสายออกมาในทางสมาธิให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นขั้นๆของสมาธิและฉายแสงออกมาเป็นแววของปัญญาตามขั้นของปัญญาโดยลำดับเนี่ยจิตใจเริ่มฉายความสว่างฉายความแปลกประหลาดขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งความเพียรกิเลสที่เป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจนั้นค่อยจางออกไปเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนมีเริ่มใช้ไปตั้งแต่ขั้นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการทำด้วยการประกอบภาวนาที่จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ก็เพราะการพิจารณาคิดค้นในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราคือกองรูปของเราพิจารณาแยกแยะให้เป็นสัตว์เป็นส่วนตามความจริงของมันจะแยกไปทางอสุภะอสุพังก็ได้แยกไปทางปฏิกูลโสโครกไม่ผิดแยกพอละเอียดลงไปก็แยกเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปส่วนหยาบก็แยกเป็นอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกไปก่อน
นี่คืออุบายของปัญญาที่เคลื่อนตัวเคลื่อนอย่างนี้ถ้าไม่นำคิดไม่พาคิดปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่เกิดเพียงสมาธิมีความสงบแล้วปัญญาจะเกิดเองนั้นอย่าเข้าใจผิดไปนี่เป็นความคาดความเดาของผู้เรียนตำรับตำรามาเท่านั้นไม่ได้สัมผัสสมาธิอย่างแท้จริงด้วยภาคปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาจึงต้องพูดเช่นนั้นถ้าเป็นผู้ได้เข้าสู่แนวรบต้องประสบเหตุการณ์ต่างๆภายในจิตโดยไม่ต้องสงสัยเช่นสมาธิเกิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่สงสัยการกระทำของตนและปัญญาเกิดเพราะเหตุใดผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบความจริงอันนี้ปัญญาอยู่เฉยๆจะเกิดขึ้นไม่ได้ดูในสมาธิอยู่กี่ปีกี่เดือนดูจนกระทั่งวันตายจิตก็เป็นสมาธิอีกเป็นนั้นถ้าไม่นำออกพิจารณาด้วยอุบายของปัญญาไปก่อนในขั้นเริ่มแรกต้องพาเจ้าของต้องฉุดต้นรากออกไปพิจารณาเพราะจิตติดความสงบถ้าพูดถึงเรื่องความสงบมีแล้วจิตมักจะติดเพราะจิตหาความสุขอยู่แล้วเพียงขั้นหนึ่งความสงบก็เป็นความสุขพอตัวสำหรับจิตในขั้นนี้จึงต้องหลงต้องติดในสมาธิไม่คิดว่าความสุขจะยิ่งกว่านี้ไปหรือไม่สนใจคิดว่าความสุขที่ยิ่งกว่านี้ยังไม่เพราะฉะนั้นจิตจึงต้องติดสมาธิคนที่มีสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองนั้นจะไม่มีใครติดสมาธิในโลกนี้ถ้าหมุนตัวไปเองแต่ยังไม่ถึงขั้นหมุนตัวจะไม่หมุนยังไม่ถึงขั้นเกิดเองโดยอัตโนมัติปัญญาจะไม่เกิดจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านใส่จองไปเสียก่อนจนกระทั่งอุบายต่างๆปรากฏขึ้นมาเห็นผลขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีกำลังใจเพราะได้เห็นผลของปัญญาที่พิจารณาแยกแยะสิ่งใดก็ตามเห็นได้อย่างชัดเจนปล่อยวางได้เป็นลำดับลำดาแล้วก็เห็นผลเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นปัญญาก็พอใจที่จะพิจารณาไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นเป็นปัญญาอัตโนมัติต้องไปจากเบื้องต้นนี้เสียก่อนในเบื้องต้นเป็นสำคัญเนี่ยเรื่องของปัญญาจะเกิดต้องเกิดด้วยการพาพิจารณาในขั้นเริ่มแรกขั้นต่อไปเมื่อปัญญาได้เห็นผลของตนที่พิจารณาแล้วปัญญาก็ค่อยก้าวเดินไปเองถึงจะเชื่องช้าก็ไม่ก็ค่อยพยายามตะเกียบตะกายตัวเองไปเมื่อถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติปัญญาที่คล่องตัวแล้วนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอิริยาบถแต่ปรากฏหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่กับงานได้แต่การฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสแยกแยะกับอาการต่างๆของธาตุของขันที่มีกิเลสสอดแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมในร่างกายและกองนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสเที่ยวจับจองไว้หมดเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องสอดแทรกไปทุกแง่ทุกมุมนอกจากรูปกายนี้แล้วยังต้องพิจารณาถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจเวลาสรุปความแล้วก็ไปอยู่ที่สัญญากับสังขารอาการทั้งสองนี้ละเอียดละออมากสุดท้ายก็รวมลงไปสู่จิตเนี่ยเรื่องของปัญญาถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คลานไม่มีคำว่าหนักไปเบาไปมีแต่ท่าเดียวคือจะเอาให้หลุดให้พ้นจะเอาให้รู้โดยท่าเดียวเท่านั้นเวลาจึงไม่มาเกี่ยวข้องความเจ็บปวดแสบร้อนความทุกข์ความทรมานเพราะการประกอบความเผาเปลี่ยนไม่ปรากฏในความรู้สึกนอกจากฟาดฟันหันแหลกกันอยู่กับกิเลสอาสวะที่มันสอดแทรกอยู่ในธาตุในขันในจิตในใจนี้เท่านั้นถ้าถึงขั้นนี้แล้วโล่งพูดถึงเรื่องความโล่งใจนั้นโล่งเพราะเห็นผลสมาธิก็เห็นประจักษ์ผลของปัญญาก็เห็นประจักษ์อีกที่ปัญญาสำลอกปอกออกไปโดยลำดับแล้วมีความป่องใสมีความละเอียดละออเพียงไรก็เห็นได้ชัด
ภายในใจของตนและที่จะก้าวต่อไปจิตยังติดยังพัวพันอยู่กับสิ่งใดกระแสของจิตจะบอกอยู่ชัดเจนปัญญาก็ต้องตามกระแสของจิตกระแสของจิตก็คือกระแสของกิเลสไม่ใช่อะไรกิเลสผลักดันออกไปในแง่ใดมุมใดถ้าจิตปัญญาตามต้อนกันเข้าไปจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วมันปล่อยวางของมันเองเป็นลำดับลำดาไปอย่างนั้นสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเราก็ต้องเกียรติกาไปตามกำลังของเราจะเอาท่านผู้อื่นที่มีความฉลาดแหลมคมหรือมีความเบาบางมาเป็นแบบเป็นฉบับทำง่ายๆรู้ได้เร็วๆนะมันเป็นแบบขี้เกียจขี้คร้านมันเป็นแบบของกิเลสมันขัดต่อนิสัยของตนที่กำลังหยาบอยู่แต่ไปต้องการความสุขก่อนหาไม่ต้องการความทุกข์เพราะการฝึกฝนอบรมคือไม่ยอมรับทุกข์เพราะการฝึกทรมานตนนี่ให้ทราบอย่างนี้ตามนิสัยของตนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือไปจากกายกับใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติอย่าไปคิดถึงการถึงเวลาอย่าไปคิดถึงสมัยโน้นสมัยนี้ให้เสียเวล่ำเวลาผิดกับแนวของธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาธรรมนี้แหละคือเป็นศูนย์กลางหรือเป็นธรรมอันเหมาะสมในการปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าการโน้นสมัยนี้เป็นกิเลสประเภทเดียวกันถ้าความโลภก็โลภเหมือนกันมาตั้งแต่การไหนความโกรธความหลงราคะปัญหามีฝังหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสมัยไหนไม่ได้มีกิเลสตัวใดเปลี่ยนแปลงไปจากนี้พอที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมและพอที่ธรรมจะตามไม่ทันนอกจากเราคว้าเอาธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นมาไม่เหมาะสมเพราะความโง่ของตนนั้นเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องพินิจพิจารณาให้ทันกับปัญญาของกิเลสแก้ไขกันไปตามเหตุผลด้วยเหตุการณ์นั้นๆนี่ชื่อว่าปัญญาที่ทันสมัยศีลสมาธิปัญญาไม่เป็นมัชฌิมาจะเป็นอะไรเนี่ยเหมาะสมอยู่ทุกเวลาให้กำหนดตรงที่นี่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีการมีสถานที่มีจิตเป็นที่อยู่แห่งเดียวเท่านั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันไม่เคยแก่ไม่เคยค้ำคร่าไม่เคยฉลาไม่เคยตายอะไรจะแก่อะไรจะค่ำคร่าสิ่งที่มันผิดขึ้นมาเช่นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลกิเลสตัณหาอาสวะหรืออวิชชามันติดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ตายไปแต่ตัวอวิชชาไม่ตายตัวกิเลสเหล่านั้นไม่ตายมันจึงต้องผิดขึ้นมาเรื่อยท้าให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเหมือนลูกโซ่นั่นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตมันมีความชราค่ำคร่าเมื่อไหร่มันมีการนู้นการนี้สมัยนู้นสมัยนี้ที่ไหนไม่มีมันอยู่ที่ใจนี้เพราะฉะนั้นการแก้กิเลสจึงแก้ให้ทันเหตุทันผลให้ทันความเป็นจริงของมันว่าอยู่ที่จิตนี้จิตคำว่าจิตก็คือความรู้กิเลสก็คือเป็นผู้แทรกอยู่กับความรู้นั้นบงการความรู้ให้เป็นไปในแง่ต่างๆนั่นเรียกว่ากิเลสมันติดมันพันอะไรในสกลกายนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเหตุใดกิเลสจะไม่จับจองให้เป็นเจ้าของแข้งขาตีนมืออวัยวะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนในร่างกายนี้มันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นกิเลสมันจับจองถึงขนาดนั้นเรายังไม่รู้อยู่เหรอว่ากิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายจึงเรียกว่าวัฏจักรมันผิดขึ้นมาอะไรมันก็ถือเป็นของมันเพราะมันเป็นผู้ผิดขึ้นมาการพิจารณาจึงต้องพิจารณาตามความแทรกของมันตามความบิดของมันความกว้างแคบลึกตื้นขนาดไหนต้องพิจารณาให้ชัดเจนในร่างกายนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จากนั้นก็แทรกเข้าไปในกะเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เด่นมากสัญญาทั้งขานอินญาณมีแต่กิเลสเอาเป็นเครื่องมือทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วการพิจารณาจิตต้องแก้ความจอมปลอมของกิเลสประเภทต่างๆ
ซึ่งมันตักปันเอาไว้ทั้งหมดมีแต่ความจอมปลอมแก้ด้วยธรรมของจริงเช่นกิเลสว่าสวยว่างามมันสวยงามที่ไหนร่างกายของคนของสัตว์ทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยอสุภะอสุพังเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นของสวยของงามเมื่อไหร่กองปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นอาหารใหม่อาหารเก่ามีทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเอาความสวยงามน่าดูมาจากไหนทำไมจึงต้องไปเชื่อมันความจริงเห็นอยู่อย่างเด่นๆชัดๆอย่างนี้ทั้งชาทั้งล้างทุกวี่ทุกวันถึงขนาดนั้นยังทรงกลิ่นความปฏิกูลโสโครกของตนออกมาแล้วจมูกมันได้กลิ่นแต่ตามันบอดมันไม่พิจารณาสาเหตุผลของกลิ่นที่มันได้จากจมูกนั้นเพราะออกมาจากกายนี้ไปสัมผัสกันจิตมันบอดมันก็ไม่รู้ถ้าจิตไม่บอดใช้ปัญญาพิจารณามันจะหนีไปไหนกลิ่นนี้มาจากไหนมันมาจากเนื้อจากกายเรานี่มาจากไหนตามลงไปตาก็เห็นอยู่ชัดๆถ้าไม่บอดตาใจท่านเสียอย่างเดียวเท่านั้นความจำปลอมนี้จะมารูปหน้าคำตาหรือปิดตาเราได้อย่างไรปัญญาสอดส่องเข้าไปตรงไหนก็จางไปด้วยความจริงนั้นเพราะความจริงมีเต็มตัวอยู่แล้วเป็นแต่เพียงปัญญาไม่เกิดจึงไม่มองเห็นความจริงยอมไม่กิเลสตัวจำปลอมพาเสด็จสังปั้นยอมพาผิดพาลากไปพูดถึงเรื่องอนิจจังมันแปรอยู่หมดทุกอาการเราอย่าว่าแต่ส่วนร่างกายนี่เลยแม้ขันธ์สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัวอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันหมดเอาอะไรมากินเราเชื่อนี่เหลือเราเชื่ออะไรถ้าไม่เชื่อของปลอมแล้วจะได้ของจริงมาจากไหนจึงต้องใช้ปัญญาสอดแทรกกันเข้าไปสวมรอยกันเข้าไปนี่เหลือมันตักตันไว้ก่อนแล้วปัญญาสติปัญญาแทรกมาทีหลังแทรกตามมันเข้าไปให้เห็นชัดเจนทุกอาการของร่างกายจนกระทั่งหายสงสัยแล้วปล่อยวางกันเองใครจะไปแบบไปหามด้วยอุปทานอยู่พอรู้แล้วก็ถอดถอนตัวเองออกมาเป็นตัวของตัวในส่วนหนึ่งแล้วมีการพิจารณาแล้วแต่เราจะแยกให้เป็นอุบายสติปัญญาของตัวเองครูอาจารย์เป็นผู้หยิบยื่นให้ถ้าเป็นไม้ก็ทั้งรุ่นให้เราไปเจริญในเอาเองการที่เราเจริญในที่นี้พิจารณาเอาเองโดยอาศัยอุบายจากครูอาจารย์ไปเป็นต้นทุนนั่นแหละเป็นสมบัติของเราโดยแท้แล้วจะนำแก้กิเลสตัวใดไปได้หมดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปัญญาแตกขั้นแหงขึ้นจากเราเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเองนี่แหละเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติเป็นสมบัติของเราโดยจบพากันคิดพากันพิจารณาอย่าดูเฉยๆความขี้เกียจขี้ค้านนั่นแหละคือตัวกิเลสมันนอนตรงท้อแท้อ่อนแอเลวไหลเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนั่งทับนอนทับซิ่งเกือบไปมากันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่คลาดเข้าอยู่กับกิเลสทั้งหมดทำจนหาที่แทรกไม่ได้แล้วจะเห็นของวิเศษที่โสมาจากไหนคำว่าวิเศษก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านในคัมภีร์จนหมดทุกคัมภีร์ก็มีแต่ชื่อของอัตของธรรมของบาปของบุญของกิเลสตัณหาอาสวะของมรรคผลนิพพานแต่ไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานอยู่ในคัมภีร์นั่นเลยนั่นตัวจริงไม่ได้มีอยู่ในนั้นอยู่กับหัวใจของเรากับตัวของเราคำว่าบาปได้แก่อะไรกิเลสประเภทต่างๆได้แก่อะไรอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ใจจึงต้องแก้เข้ามาที่ใจให้เห็นตัวจริงที่ใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเข้ามาที่ใจไม่ได้สอนออกไปหาคัมภีร์คัมภีร์นี่คือคัมภีร์ใหญ่ที่สุดได้แก่เบญจขันธ์อันนี้สัจธรรมทั้ง4ก็อยู่ที่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมากก็อยู่ที่นี่สติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ที่นี่สถานที่พิจารณาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเพราะกิเลสเป็นผู้ปานผู้ยึดผู้ถือผู้ผิดขึ้นมาอยู่ที่นี่ตัวมันผิดขึ้นมาก็คือร่างกายจิตใจร่างกายและขันธ์4ของเราหรือขันธ์ทั้ง5นี้มันผิดขึ้นมาก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นอริยสัจจึงอยู่ที่นี่สนามรบจึงอยู่ที่นี่เอามรรคได้เจอสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นี่คำว่ากิเลสสมุทัยนั้นก็จะจางไปจางไปความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของสมุทัยก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปเนี่ยมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่อื่นพิจารณาให้ดีเราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยิน
พื่อนฝูงที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาเล่าเรื่องจิตตภาวนาให้ฟังว่าได้รู้อย่างนั้นได้เห็นอย่างนี้สมกับธรรมเป็นเครื่องประกาศความจริงท้าทายอยู่กระเทือนโลกธาตุมาเป็นเวลานานทำไมจึงไม่กระเทือนจิตเราบ้างเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆทำไมธรรมที่กล่าวเหล่านี้จึงไม่กระเทือนจิตของเราเช่นสมาธิธรรมปัญญาเป็นขั้นๆของสมาธิปัญญาธรรมเป็นขั้นๆของปัญญาตลอดถึงมรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นทำไมจึงไม่มาสัมผัสสัมพันธ์จิตของเราเพราะธรรมเหล่านี้อยู่ที่จิตแท้ๆทำไมจึงไม่ปรากฏมันหูหนวกตาบอดไปไหนนักจิตดวงนี้จึงไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะขุดค้นธรรมของจริงที่ประกาศกลางวานอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุเป็นมาเป็นนานทำไมจึงไม่รู้จึงไม่ทำไมจึงไม่เห็นพิสูจน์ตัวเองให้ดีนักปฏิบัติของประเสริฐก็อยู่ที่นี่เอาที่จิตแล้วฆ่ากิเลสตัวจอมปลอมนี่ลงไปให้หมดสิ้นจากใจจิตตรงนี้จะเป็นอย่างไรวิเศษไม่วิเศษรู้กันตรงนั้นแหละที่นั่นแหละที่ยกขึ้นมาเป็นข้อเทียบเคียงจิตเป็นอิสระไปยังไงจิตอยู่ต้านอำนาจสิ่งกดขี่บังคับเป็นยังไงมันได้เห็นทั้งสองอย่างเวลาอยู่ใต้อำนาจความกดขี่บังคับของฝ่ายต่ำมีทุกขนาดไหนในหัวใจของแต่ละคนละคนเฉพาะอย่างยิ่งของเราผู้ปฏิบัติก็เห็นได้ชัดเจนเวลามันคลี่คลายกับเราออกไปด้วยการฝึกปฏิบัติของเราโดยลำดับเราก็ทราบจนกระทั่งทำลายกันหมดไม่มีเหลือบรรดาสิ่งที่เคยเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจนั้นไม่มีมีแต่ธรรมเป็นอำนาจธรรมเป็นอำนาจไม่มีการกดขี่บังคับจึงเรียกว่าธรรมที่โลกเขาขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมก็เพราะความเป็นธรรมของธรรมนั่นแหละไม่ได้เป็นเหมือนกิเลสอาสวะธรรมครองใจมากน้อยมีความสุขความสบายมากน้อยโดยลำดับธรรมครองใจเสียทั้งดวงแล้วนั้นน่ะพระเสด็จใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันพระเสด็จไปอันนี้เป็นอันเดียวกันพ้นแล้วจากความกดขี่บังคับของสมมุติทั้งมวลในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิมุตติให้ชื่อสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาคือหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลภายในใจของตัวเองนั่นน่ะธรรมชาติที่พิเศษอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรก็ตรงจิตที่ถูกบังคับจากที่เดือดตัณหาว่าอยู่เวลานี้แหละรู้อยู่เวลาพูดกันได้ยินอยู่ทราบอยู่ชัดเจนแต่ไม่มีอุบายที่จะแก้ไขปลดเปลื้องธรรมชาตินี้ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเพราะที่เดือดขนาดกว่าเราท่านจึงต้องพลิกสติปัญญาขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์อะไรจะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นไปแล้วไม่มีในโลกทั้งสามอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่าคนมีกิเลสต่างเลยต้นไม้ใบหญ้าไม่มีมันไม่รู้สุขรู้ทุกข์เพราะไม่มีกิเลสอะไรเข้าไปแทรกมันแต่จิตผู้รู้เนี่ยที่มีกิเลสบังคับบัญชาอะไรเรื่องอะไรทุกข์มากน้อยมันรู้ทุกข์แทบล้มแทบตายหรือทุกข์จนตายมันก็รู้ตัวนี้สำคัญเอาตรงนี้ให้ได้ตรงนี้ให้ได้การภาวนาถ้านั่งมันง่วงๆสะพงกพงงานก็เปลี่ยนยาบทลงเดินหาบายพลิกแพงไปหลายด้านหลายทางเอาให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่งานที่ชอบทำของตนอย่าลดละความเพียรความเพียรนั่นแหละเป็นทางให้หลุดพ้นจากทุกข์ความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอนี้พาให้เราให้ล่มจมมาเป็นเวลานานแล้วมันมีคุณค่าที่ตรงไหนจึงต้องรักต้องชอบติดอกติดใจเอานั่งนะถ้าเราไม่ติดใจกิเลสเราจะติดใจสิ่งนี้อะไรก็ต้องฝืนกันนะถ้าเราเห็นว่ากิเลสเป็นภัยสิ่งนี้ก็คือเรื่องของกิเลสก็ต้องเป็นภัยต่อเราอีกเหมือนกันก็ต้องต่อสู้กันด้วยความขยันหมั่นเพียรความอดความทนนี่เป็นสิ่งสำคัญต้องยอกย้อนกันอย่างนั้นนะปฏิบัติเพราะกิเลสมันแหลมคมมากทีเดียวไม่คิดยอกย้อนถอยหน้าถอยหลังพลิกไปพลิกมาร้อยสันพันใหม่ไม่ทันกับกิเลสปฏิบัติกันมาก็เป็นเวลานาน
ันทำไมไม่ได้ทอดได้ความของจริงมีอยู่แท้ๆภายในจิตใจการสอนก็สอนลงจุดที่ถูกต้องไม่ได้ผิดพลาดไปไหนซึ่งผู้ฟังทั้งหลายจะยึดเอาไปปฏิบัติผิดๆถูกๆแล้วสอนด้วยความแน่ใจความจริงเป็นยังไงประสบการณ์ทุกอย่างเป็นมาจากด้านปฏิบัติทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกได้ประสบมาด้วยกันและนำมาแสดงหมดผิดก็เป็นครูอันหนึ่งถูกก็เป็นครูอันหนึ่งมาโดยลำดับนำมาสอนให้รู้เรื่องรู้ราวทั้งนั้นไม่น่าจะสงสัยนอกจากจิตมันไม่เอาไหนเท่านั้นมันถึงไม่ได้เรื่องเลยแล้วและกุดด้วนลงไปโดยลำดับลำดับนักปฏิบัติหาผู้ดีทรงข้อวัดปฏิบัติอย่างแท้จริงและผู้จะทรงมรรคทรงผลจะไม่มีนั่นว่างมีแต่ชื่อกรรมฐานกรรมฐานใครตั้งเอาก็ได้กรรมฐานความจริงของกรรมฐานแท้ที่จะรู้ฐานอันสำคัญของคำว่ากรรมฐานนี่นั่นสิมันรู้ได้ยากกรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งของงานนั่นก็บอกอยู่แล้วกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะทำลงที่นี่จะทำตรงที่ไหนตัวที่ตั้งของงานท่านสอนว่าเตียสาลงมานักษาลันตาตะโจนั่นแหละงานทำตรงที่นั่นดูให้ดีในร่างกายมีส่วนไหนที่เหมาะกับสติจิตใจของเราหนังก็ดูให้ดีข้างนอกเป็นยังไงชาล้างทุกวันมันสะอาดจะได้ชาล้างกันอย่างไรก็แสดงว่ามันสกปรกถึงในชาล้างความสกปรกนี้ออกมาจากไหนจะออกมาไม่ออกมาจากภายในภายในพาสะอาดภายนอกก็ต้องสะอาดที่จะไปทำแปดเปื้อนจุ่มสี่จุ่มห้ากับสิ่งภายนอกนั้นเราไม่ได้ไปทำแต่มันแปดเปื้อนมันสกปรกมาจากภายในจึงต้องได้ชาได้ล้างและยิ่งเข้าไปภายในอ่ะเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปเป็นยังไงกระดูกแต่ละท่อนละท่อนเป็นที่พึงใจไหมเนื้อแต่ละชิ้นละชิ้นภายในร่างกายของเราของเขานี้เป็นที่พึงใจไหมหนังถลกออกมาดูเป็นที่พึงใจไหมทั้งข้างนอกข้างในเอ็นแต่ละเส้นละเส้นนี้เป็นที่พึงใจไหมกระดูกแต่ละท่อนละท่อนทั้งท่อนเล็กท่อนใหญ่เต็มไปหมดในร่างกายที่เรียกว่ากองกระดูกนี่มันเป็นที่พึงใจที่ตรงไหนเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนพิจารณาลงไปยิ่งเข้าไปตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าด้วยแล้วนี่เต็มไปเรื่องของปฏิกูลโศกโทกทั้งนั้นเป็นเราเป็นของเราที่น่ารักใกล้ชอบใจที่ตรงไหนแยกตรงไปที่นักปฏิบัติแยกแยะถือเป็นการเป็นงานจริงๆหลายตลบทบทวนคุยเขี่ยขุดค้นมันอยู่ตรงนั้นจนความจริงปรากฏขึ้นมานี่การคุยเขี่ยขุดค้นนี่เพื่อหาความจริงความจริงมีอยู่ในนั้นแท้ๆทำไมจึงเชื่อกิเลสอย่างหลับหูหลับตาเราลืมตาเราก็เห็นอยู่นี่มันเป็นยังไงทางตาก็เห็นได้ชัดๆมันเป็นยังไงสกุลกายนี้ทำไมจึงไปต้องหลับตาเชื่อมันอยู่ตลอดมาของจริงมีอยู่ธรรมของจริงสอนไว้อย่างนี้แท้เป็นสวดคาธรรมตรัสไม่ชอบไม่มีผิดจึงเรียกว่าธรรมของจริงทำไมมันจึงไม่เชื่อของจริงถ้าเชื่อของจริงพิจารณาลงหาความจริงดังที่กล่าวมานี้ทำไมจะไม่เห็นความจริงเนี่ยพูดถึงเรื่องร่างกายยังมีชีวิตอยู่นี้มันก็เห็นชัดๆอยู่นี้เป็นกองปฏิกูลแยกออกแต่ละชิ้นละส่วนมันเป็นที่น่าดูเมื่อไหร่น่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีที่ตรงไหนนี้เวลาตายเป็นยังไงมันเน่าเฟะหมดทั้งร่างนี้สมมติเรานั่งอยู่เนี้ยตายแล้วมันเป็นยังไงมันก็พองขึ้นมาหมดทั้งตัวเพราะไม่มีเครื่องสืบต่อแล้วเจ้าตัวการคือจิตผู้รับผิดชอบสมานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายในร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วร่างกายก็ไม่ทำงานเช่นเดียวกับรถยนต์ไม่มีคนขับก็อยู่อย่างนั้นแหละเท่ๆอยู่งั้นแหละสิวันแต่มันไม่เน่ารถยนต์แต่ร่างกายนี่พอจิตผู้รับผิดชอบถอนตัวไปเท่านั้นส่วนไหนก็เน่าไปพร้อมๆกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางในร่างกายเน่าเฟะแล้วระเบิดออกมาเอื่อยพังทลายลงไปไม่มีชิ้นใดติดต่อกันแล้วความแต่เหนียวมันคงไม่มีมีแต่ความเปื่อยผุพังทลายลงไปโดยลำดับลำดับเนื้อพังลงไปหนังพังลงไปเอ็นพังลงไปเปื่อยลงไปกระดูกขาดกันไปเพราะมีสิ่งที่ยึด
ขาดลงไปขาดลงไปก็เป็นกองเนื้อกองหนังกองกระดูกเต็มไปหมดภายในร่างกายจากนั้นก็เหลือแต่กองกระดูกเพราะสิ่งเหล่านั้นมันพังคุณปู่พังกระจายไปซะก่อนกระดูกมันเป็นของแข็งกระจายไปทีหลังก็กลายเป็นกองกระดูกตัวของเราเองเนี่ยมันคือกองกระดูกพิจารณามันเห็นชัดเจนตามความจริงนี่เมื่อพิจารณาซ้ำๆซากๆจนเป็นที่ชัดเจนแล้วมันถอนตัวของมันเองอย่าพิจารณาเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวอย่าถือเป็นแบบโลกโลกให้ถือเป็นแบบธรรมธรรมนั้นยังไงจะเข้าใจไม่หยุดไม่ถอยในการกระทำเพื่อความเข้าใจต้องพิจารณาอย่างนั้นนี่คือธรรมเพียงอธิบายในขั้นหยาบๆนี้ก็พอจะยึดได้แล้วเพราะเห็นได้ชัดเต็มตาเต็มใจของเราทุกคนมีอยู่กับทุกคนในส่วนละเอียดคือนามธรรมนั้นเมื่อผ่านนี้ไปแล้วจิตมันหักหมุนจีเข้าไปเองเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาทางกายเวลาพิจารณาเรื่องร่างกายทุกส่วนมีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาภายในร่างกายมันก็ประสานกันได้โดยการพิจารณาเวทนาได้เนี่ยสัญญามันไปหมายที่ตรงไหนว่าเจ็บว่าปวดว่าเป็นทุกข์ลำบากลำบนมันก็สอดแทรกเข้าไปได้ปัญญาจนกระทั่งเห็นเป็นความจริงทั้งกายทั้งเวทนาแล้วทั้งใจด้วยจริงตามขั้นไปซะก่อนดังนั้นก็พิจารณาทางเวทนาของจิตสัญญาเป็นขันธ์ที่ละเอียดมากนะมันเยอะออกไปเป็นภาพได้อย่างสบายสังขารมันมีแยกความเป็นความปรุงความคิดมันมีแยกเหมือนกับแสงห้อยกระเพื่อมแยกแต่สัญญานี่มันเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมมันซึมออกไปละเอียดมากท่านเรียกว่าสัญญาแล้วก็สังขารวิญญาณจึงรับทราบขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเสียงสัมผัสหูก็รู้ขึ้นมาในขณะที่เสียงมาสัมผัสเสียงดับความรู้ที่ยับขึ้นมานี่ก็ดับไปพร้อมกันเมื่อสรุปความดังแล้วเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนมีแต่อาการอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นภายในตัวแล้วดับไปพร้อมๆกันกับความเกิดขึ้นเป็นเราเป็นของเราที่ตรงนั้นเจ้าตัวการคือจิตนั่นน่ะเป็นผู้รู้แต่ก็เป็นเจ้าตัวหลงอยู่ภายในนั้นหลงยึดหลงถือไปหมดทั้งที่รู้นั่นแหละแต่มันรู้เพื่อหลงไม่ใช่รู้เพื่อรู้มันจึงต้องติดกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับตนเนี่ยความทุกข์ความลำบากมันก็มารวมอยู่ที่จิตนั้นจึงต้องแยกให้เห็นตามความจริงทุกสัตว์ทุกส่วนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเหล่านี้มันก็หมดไปจนกระทั่งถอนพรวดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตเลยนั่นแหละที่นี่อยู่ไหนก็อยู่เป็นอิสระเต็มภูมิมีการไม่มีสถานที่หรือร่ำเวลาไม่มีที่นั่นที่นี่ว่าจิตจะไปปรงตัวที่ไหนไปเกิดที่ไหนไปตายที่ไหนจะไปเท่าแก่ข้ามคราชราฟันหักฟันถอนที่ไหนไม่มีจะไปนรกหลุมไหนไปสวรรค์ชั้นใดพรหมโลกชั้นใดแม้ที่สุดนิพพานก็ไม่หมายถ้าลงได้จริงเต็มส่วนแล้วหมายไปหาอะไรจึงไม่มีปัญหาขึ้นชื่อว่าสมมุติในแดนโลกธาตุนี้สำหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นจึงไม่คิดให้เสียเวลานี่แหละความจริงอยู่ที่จิตเมื่อถึงความจริงเต็มภูมิแล้วจะพูดได้ด้วยกันพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมาแสดงบอกสันติโกประกาศไว้แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติให้มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสมบัติของตนได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติผลแห่งงานของตนเช่นเดียวกันหมดท่านขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัติผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนถึงจะลำบากลำบนก็อุตส่าห์พยายามจะเกียรติการมาให้โอวาทการสั่งสอนเพราะเห็นว่าเราเคยคิดมาตั้งแต่เราเป็นท่านหนุ่มท่านน้อยที่สอบเสียงหาครูหาอาจารย์อยากได้ยินได้ฟังหิวกระหายจะเป็นจะตายเวลาได้ยินนี่ก็ยิ้มยิ้มย่องเวลาท่านให้การอบรมเหมือนจะเหาะจะบินนี่เอาเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เป็นมาของตนเวลาเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้จึงต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์พึ่งอุบายแนะนำสั่งสอนตลอดกิริยามารยาทการกระทำอะไรเป็น
ที่ยึดทั้งนั้นนี่เพราะเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งอันนั้นหมดปัญหานอกบัญชีนี้ไปแล้วนั้นเวลานี้เรากำลังประพฤติปฏิบัติกำลังศึกษาอบรมจากครูกับครูกับอาจารย์ให้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมให้ถึงเหตุถึงผลแล้วจะได้ถึงธรรมธรรมอยู่ที่จิตอย่าคิดอย่างอื่นไปที่อื่นสถานที่ใดให้นอกเหนือไปจากจิตที่ซึ่งกำลังรบลุงลังด้วยอำนาจของกิเลสครอบอยู่เวลานี้เอาแก้เอาไปพิจารณาออกไปมันเห็นชัดอยู่คำที่กล่าวทั้งหมดนี้จะมาขึ้นเป็นหนองอ้อภายในจิตเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงนั้นแล้วอ้อเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้เป็นที่ไหนเป็นที่นี้จริงๆเหมือนกับว่ามันมืดอยู่ที่ตรงไหนพอเปิดไฟขึ้นความสว่างก็จ้าขึ้นในสถานที่มืดนั่นแหละมีจิตมันมืดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่จะสว่างจ้าขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาแทงทะลุไปหมดก็สว่างจ้าขึ้นมาเป็นอาโลโกอุตปาดิสว่างจ้าขึ้นมาภายในจิตอันนี้อธิบายเพียงเท่านั้นต่อไปท่านยาบาลหนึ่งก็ต่างเหนื่อย

การประชุมวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับพระเนนเข้าออกอยู่เสมอส่วนมากพอมีแต่มาใหม่เข้ามาที่ออกไปก็ใหม่ออกไปแล้วพระเนนก็มากอยู่ตลอดความมีพระเนนมากการบำเพ็ญและที่อยู่ก็ย่อมไม่ค่อยสะดวกเป็นธรรมดาและอย่างทุกวันนี้ยิ่งหาสถานที่ที่เหมาะสมในการบำเพ็ญสมณธรรมจริงๆดังครั้งพุทธกาลท่านพาบำเพ็ญมานั้นรู้สึกจะหายากมากเข้าไปทุกวันป่าเขาลำเนาไพรที่เคยมีมาดั้งเดิมก็ค่อยหมดไปสิ้นไปผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมที่จะปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลก็ย่อมลำบากในการเสาะแสวงหาที่ดังกล่าวนี้เพราะสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงกับภิกษุบริษัทเรื่อยมาไม่ได้ขาดเลยจนกระทั่งเป็นตำรับตำรามาถึงตัวนี้ก็คือป่าคือเขาลำเนาไพรตามถ้ำเนื้อมผาป่าช้าป่ารกชัดลุกขมูลล้มไม้นี่สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่สำคัญมากจะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่น่าจะผิดคือการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเป็นไปด้วยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้ไม่มีสิ่งใดผู้ใดเข้าไปรบกวนมีแต่ผู้บำเพ็ญทำหน้าที่ของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจึงเป็นความสะดวกในการบำเพ็ญอยู่มากแต่ที่ดังกล่าวนี้ก็ค่อยหมดไปสิ้นไปนอกจากนั้นความรู้สึกของผู้บำเพ็ญก็ค่อยสึกหรอไปเรื่อยๆค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสุดท้ายก็โยนเข้าไปไว้ในตำรับตำราเสียชื่อสมาธิชื่อศีลก็อยู่ในตำรานั้นชื่อสมาธิคือความสงบเย็นใจซึ่งเป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งก็โยนให้ตำราเสียไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดก็โยนเข้าไปให้ตำราเสียตลอดมรรคผลนิพพานขึ้นชื่อว่าความดีทั้งหลายที่จะพึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบำเพ็ญก็ไล่หรือต้อนเข้าไปรวมอยู่ในตำรับตำราเสียสิ่งที่ทรงไว้ในหัวใจของชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งพระและนักปฏิบัติที่ควรจะสนใจในธรรมทั้งหลายเหล่านี้กลับเห็นไม่สำคัญนี่แหละมันลืมอย่างนี้พอเทศไปมันก็ไม่ต่อกันเลยมีแต่ชื่ออัดชื่อธรรมเต็มหัวใจชื่อกิเลสความชั่วช้าละมกทั้งหลายก็เต็มหัวใจพร้อมกับการใส่ใจในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนี้ด้วยส่วนสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนั้นค่อยจางไปจางไปในหัวใจของชาวพุทธและนักบวชนักปฏิบัติของเรานั่นแหละนี่ความเหินห่างจากความดีทั้งหลายที่เป็นแบบเป็นฉบับสำหรับการดำเนินเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยและสงบร่มเย็นเหล่านี้ค่อยหมดไปจางไปจางไปไม่มีในหัวใจไม่มีในการขวนขวายแต่พลิกไปมีเสียทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทางอัตธรรมที่ยอมรับกันความทุกข์จึงมีมากเพราะความห่างเหินของใจจากธรรมไปโดยลำดับลำดานั่นแหละเฉพาะผู้ปฏิบัติเราก็มีลักษณะดังที่กล่าวมานี้โดยลำดับลำดาค่อยห่างไปห่างไป
ในหลักศาสนธรรมและการบำเพ็ญของพระในครั้งพุทธกาลท่านถือการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อมรรคเพื่อผลเป็นรากฐานของใจจริงๆเป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาจริงๆเราจะเห็นได้จากผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสออกมาจากสกุลต่างๆนับแต่สกุลพระราชามหากษัตริย์ลงมาถึงพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาท่านผู้ใดออกมามีแต่ผู้ขวนขวายเพื่ออัดเพื่อทำอยู่ยังไงก็ขอให้ได้อยู่เถอะถ้าเป็นสิ่งที่จะบำเพ็ญได้ด้วยความสะดวกเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ทั้งนั้นการขบกันฉันปัจจัยทั้งสี่ท่านไม่ถือเป็นอารมณ์สำคัญใดๆเลยยิ่งกว่าความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ที่ท่านมุ่งไว้แล้วอย่างเต็มใจนี่ท่านดำเนินไปด้วยความอุตสาห์พยายามดังที่กล่าวมานี้องค์ใดอยู่สถานที่ใดส่วนมากมีแต่สถานที่ดังที่กล่าวมาสักครู่นี้ในป่าในเขาที่แร้นแค้นกันดารในปัจจัยทั้งหลายแต่เป็นที่สะดวกและสมบูรณ์ทางด้านการบำเพ็ญเพื่อมรรคเพื่อผลทั้งหลายท่านจึงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลด้วยวิธีการเหล่านี้เป็นจำนวนมากต่อมากในครั้งพุทธกาลฉะนั้นนานมานานป่าก็ค่อยจืดค่อยจางไปโดยลำดับลำดาเนี่ยท่านว่าศาสนาเสื่อมขอให้ท่านทั้งหลายได้จดจำเอาไว้ย้อนเข้ามาสู่ตัวของเรามันเจริญไปโดยลำดับหรือเสื่อมลงโดยลำดับคำว่าศาสนาคือธรรมนั่นเองพูดง่ายๆความดีงามทั้งหลายค่อยเสื่อมลงจากจิตใจโดยลำดับลำดาหรือไม่สิ่งไม่ดีทั้งหลายนับวันคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆหรือไม่อันนี้เราก็ไม่อยากถามอยากจะถามเพราะเป็นสิ่งที่เด่นชัดในหัวใจของนักบวชเราด้วยกันทั้งๆที่ตั้งหน้าตั้งตามาชำระแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เพ่นพ่านเพ่นพ่านอยู่ในหัวใจของเราเหยียบย่ำทำลายธรรมของเราสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมอุตสาหธรรมไปต่อหน้าต่อตาทั้งที่เราก็เข้าใจว่าเราปฏิบัติบำเพ็ญอยู่นั่นแหละเนี่ยศาสนาเสื่อมอยู่ทุกอิริยาบถทุกกิริยาความเคลื่อนไหวของใจเราที่ไม่มีสติกำลังของธรรมทั้งหลายทันมันกิเลสไม่เคยมีความอ่อนข้อย่อหย่อนต่อการทำลายหรือลบล้างธรรมทั้งหลายจะเป็นภายนอกก็ตามภายในก็ตามเฉพาะในหัวใจของเหล่านี้เป็นสำคัญถูกลบล้างอยู่ตลอดเวลาการเจริญจิตใจแม้ที่สุดเพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นไปได้ยากก็เพราะเหตุนี้เองกำลังแห่งสติกำลังแห่งการรักษาใจของเราเพื่อรักษาจิตไม่ให้สายแสไปในอารมณ์ของสิ่งต่ำทรามทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีกำลังมันก็ข้ามเราไปต่อหน้าต่อตานี่เองทั้งที่เราก็พยายามตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่มันมีกำลังกล้ากว่าเรามันมีอยู่แล้วมันก็เดินข้ามหัวเราไปอย่างสะดวกสบายเราเองก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้ถูกกิเลสเดินข้ามหัวไปเหยียบหัวไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของตนเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็คือความไม่มีสตินั่นแหละเป็นสำคัญจึงทำให้วิตกวิจารเสมอเกี่ยวกับเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติของเราเพราะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พาบำเพ็ญให้ถูกต้องดีงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยในวิธีการบำเพ็ญก็ค่อยล่วงลับไปล่วงลับไปผู้ทรงมรรคทรงผลทั้งฝ่ายเหตุคือการบำเพ็ญมาอย่างไรและผลปรากฏอย่างไร
ได้แสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังอย่างองอาจกล้าหาญไม่มีผิดเพี้ยนก็ล่วงไปล่วงไปนี่อันสำคัญมากสิ่งที่ใกล้ชิดติดพันกับเราก็คือกิเลสมันติดมันพันอยู่ตลอดเวลามันจึงไม่ทันกับสิ่งเหล่านี้ความสงบของใจที่จะเกิดขึ้นด้วยการบำเพ็ญสมถะธรรมมันก็เกิดไม่ได้นี่ยิ่งนักบวชเราบำเพ็ญธรรมอยู่เรื่อยมาดังที่เป็นอยู่นี้ไม่ปรากฏความสงบใจภายในตัวเองเลยจากการปฏิบัตินี้รู้สึกว่าจะพูดอะไรก็พูดลำบากเราหมดคุณค่าขนาดไหนอยากว่าอย่างนั้นคุณค่าแห่งความเปลี่ยนของเราไม่มีเลยคุณค่าแห่งความแห่งการระมัดระวังแห่งความอุตสาห์พยายามแห่งการต่อสู้ของเราเพื่อยับยั้งจิตใจของเราจากอารมณ์ทั้งหลายให้เข้าสู่ความสงบไม่มีไม่ได้รับความสงบภายในใจเลยเป็นยังไงนักบวชเราเป็นโมฆะมากขนาดไหนนี่แหละโมฆะภิกษุปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้ทรงธรรมแม้เพียงความสงบก็ไม่ได้ทรงไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ดูดได้ดื่มบ้างเลยนี่เป็นยังไงนี่น่าสะดุดสังเวชอยู่มากนะท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้านี่ตีตะล่ำเข้าไปสู่ความสงบเป็นอย่างน้อยสำหรับผู้บำเพ็ญคือนักบวชเราเพราะตามธรรมดาของจิตมีความวุ่นวายสายแสอยู่เป็นประจำเป็นพื้นเป็นนิสัยของตัวเองเพราะกิเลสฝังจมอยู่ภายในนั้นแล้วทำตีตะล่ำเข้าไปเพื่อความสงบด้วยการบำเพ็ญสมถะธรรมมันไม่มีกำลังพอหรือไม่มีความเพียรที่จะบังคับจิตใจของตนให้อยู่ด้วยการรักษาของตนเพื่อความสงบของใจนี่ไม่มีไม่ได้ไม่เป็นทำอย่างไรใจถ้าได้รับความสงบแล้วย่อมจะเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะให้ก้าวในความเพียรและกำลังวังชาทั้งหลายไม่ว่าทางด้านความเพียรด้านใดการระมัดระวังรักษาก็เข้มงวดกวดขันมากขึ้นความอุตสาห์พยายามก็หนักแน่นขึ้นความเพียรก็สืบต่อกันไปโดยลำดับเพราะสมถะคือความสงบใจมีรสชาติพอที่จะดึงดูดบรรดาความเพียรทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่จุดรวมเป็นกำลังอันเดียวกันและหนุนจิตใจให้มีความสงบเย็นยิ่งกว่านี้ขึ้นไปโดยลำดับถ้าความสงบใจมีต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีเลยเราจะเอาความอุตสาห์พยายามมาจากไหนเพราะผลไม่ปรากฏพอเป็นรสเป็นชาติให้ติดใจบ้างเลยเพราะทำอะไรต้องมีรสมีชาติติดใจพอที่จะให้ดูดดื่มสืบสาวราวเรื่องไปตามรสตามชาติอันนั้นให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเพลินไปเรื่อยๆนะถ้ามีรสชาติต้องทำให้เพลินต้องทำให้มีแก่ใจอันนี้รสชาติแห่งความสงบเป็นความสุขอันหนึ่งที่ละเอียดตามภูมิของตนซึ่งพอที่จะให้เป็นรสชาติดึงดูดความภาคเพียรทั้งหลายของเราให้เข้าสู่จุดรวมและเป็นพลังขึ้นมาเพื่อบำเพ็ญจิตใจนี้ให้ซึ่งมีความสงบอยู่แล้วให้มีความสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนี่เราชักจะแน่ใจว่าไม่มีทำไมเพียงความสงบเท่านี้ให้มีไม่ได้มันเป็นอย่างไรนักปฏิบัติของเราแท้นี่แหละที่ทำให้ท้อใจในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผลเบื้องต้นที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมที่ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นถึงตั้งไม่ได้มีแต่ล้มเหลวล้มเหลวพื้นฐานเบื้องต้นคือความสงบใจล้มเหลวไปแล้วเราจะอะไรไปตั้งหลักตั้งฐานให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมแก้กิเลสไปเรื่อยๆจนถึงมีมุตติหลุดพ้นได้ล่ะนี่สำคัญเพราะหลักฐานเพียงเท่านี้ก็ตั้งมาได้การตั้งหลักฐานเพื่อความสงบใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงกว่านี้มีความสงบละเอียดจากนั้นกระแสของจิตที่มีความอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายเพราะจิตสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบย่อมอิ่มตัวอยู่ตามภูมิของตน
แล้วพาก้าวเดินทางด้านปัญญาพินิจพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายซึ่งควรจะรู้ให้รู้เป็นลำดับลำดาไปนี่เรื่องของสมาธิมีความสำคัญอย่างนั้นถ้าไม่มีเลยแต่เราจะหวังเอามรรคผลนิพพานด้วยปัญญาที่เราคาดเราคิดเฉยๆปัญญาอันนั้นมันไม่ได้เหมือนปัญญาของสมาธิที่เป็นเครื่องหนุนมันเป็นปัญญาสัญญาอารมณ์ไปได้อย่างรวดเร็วเราไม่อยากจะว่าช้าเลยนะพิจารณาไปพิจารณาไปเดี๋ยวก็เป็นสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์ไปกลายเป็นเรื่องสัญญาไปหมดปัญญาไม่ทราบหายหน้าไปไหนนี่ปัญญาของผู้ที่คิดโดยที่ไม่มีสมาธิเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจหนุนจิตใจให้อิ่มตัวก่อนแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นไปอย่างนั้นแหละถ้ามีความสงบเย็นใจเป็นความอิ่มในอารมณ์ของใจได้แก่ความสงบนี้ไม่ยุ่งกับอารมณ์ภายนอกที่จะมากวนใจและก้าวเดินทางด้านปัญญาแม้จะยังไม่เห็นผลของด้านปัญญามาเลยก็ตามแต่อาศัยการบังคับบัญชาของจิตที่ของสติที่เป็นหัวหน้างานนั้นให้ทำหน้าที่คลี่คลายดูสภาวะธรรมทั้งหลายเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนย่อมจะมียิบยิบยับยับขึ้นมาในเรื่องความจริงอันเกิดจากทางด้านปัญญาและจะได้เห็นเหตุเห็นผลไปการไปโดยลำดับต่อเมื่อปัญญาได้คลี่คลายและเห็นเหตุเห็นผลของตนขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็จะมีแก่ใจและก้าวเดินไปเรื่อยๆจนถึงขั้นคล่องตัวพอใจในการพิจารณาอย่างท่านสอนว่าพิจารณาอสุภะอย่างนี้เป็นต้นอสุภะก็เพลินทางอสุภะโดยธรรมพิจารณาหลายครั้งหลายหนก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชเช่นในร่างกายของเราเนี่ยเพียงหนังบางๆหุ้มห่อไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยทางนั้นเราก็หลงเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้นี่เราก็ติดเมื่อปัญญาได้คลี่คลายเข้าไปตามสภาพแห่งความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วหลายครั้งหลายหนทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอเพราะสิ่งเหล่านี้ท้าทายปัญญาอยู่แล้วด้วยความมีอยู่ของตนนะไม่ว่าจะเป็นอาการใดท้าทายเป็นความจริงที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาเอาสติจ่อลงไปปัญญาจ่อลงไปทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของปลอมเป็นของจริงแท้แล้วประกาศกลางวานอยู่ทั่วสารพางร่างกายของเราแล้วจิตก็อยู่ในร่างนี้ด้วยปัญญาที่จะคิดเพื่อความฉลาดก็อยู่ในใจนี้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ฉลาดสิ่งที่จะเป็นหินรับปัญญาก็คือสกลกายทั้งหลายมีอสุภะอสุพังไปต้นเนี่ยก็มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดเราไม่อยากพูดว่ายกเว้นในส่วนใดของร่างกายนี้ใช้ที่จะไม่เป็นอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตามันเต็มไปหมดปัญญาก็พร้อมพิจารณาเพื่อรู้เพื่อเห็นด้วยแล้วสมาธิคือความสงบใจก็หล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความอิ่มตัวอิ่มตัว

มากไปมากไปสารโดสังเวชมากเท่าไรจิตใจยิ่งเบาลงเบาลงเบาลงนั่นแหละคือความเริ่มถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไปในขณะที่รู้ที่เห็นนั่นแหละนี่เมื่อพิจารณาถึงขั้นที่ควรจะเพลินทำไมจะไม่เพลินวิเลศพาเพลินมันก็มีรสมีชาติที่ควรจะให้ติดได้จึงได้เพลินจึงได้ติดคนเราใครจะอยากไปติดทำท่านประกาศปังๆอยู่แล้วว่ากิเลสเป็นเครื่องล่อลวงให้ตกหลุมตกบ่อน้ำมันก็ยังเป็นไปตามกิเลสเพราะความเชื่อนั้นจนได้ทีนี้เมื่อทำท่านก็ยิ่งประกาศความจริงไม่ใช่ความจอมปลอมเหมือนกิเลสด้วยแล้วเมื่อเจอเข้าไปเห็นเข้าไปหลายครั้งหลายหนเพราะการพินิจพิจารณาทำไมจะไม่เพลินเพลินไม่สงสัยพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละในความรู้สึกทั้งที่เราพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละแต่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเวลานั้นไม่ทราบว่ากายไปอยู่ที่ไหนทั้งที่เราก็จับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในร่างกายนี้เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งสติปัญญาของเราตลบทบทวนอยู่ภายในนี้นั่นแหละมันเพลินอยู่กับสิ่งที่เรารู้เราเห็นภายในร่างกายนี้ความหมายสำคัญความหมายความสำคัญดั้งเดิมที่เรารู้สึกกายของเรานี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาและเจือกับสมุทัยด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปข้างในจึงลืมเนื้อลืมตัวภายนอกที่เคยเป็นมานี้ทั้งหมดประหนึ่งว่าร่างกายไม่มีเพราะไม่รู้สึกเจ็บสึกปวดแสบร้อนอะไรมีแต่เพลินกับอาการนั้นอาการนี้ดูอาการใดก็มีตั้งแต่สิ่งที่ทำให้เกิดสลดสังเวชดูไปข้างบนก็เหมือนข้างล่างข้างล่างเหมือนข้างบนด้านไหนเหมือนกันเหมือนกันไปที่ไหนมีแต่ความสลดสังเวชและเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าให้ฉลาดทีเดียวฉลาดคล่องตัวเข้าไปโดยลำดับมันก็เพลินนี่แหละการปฏิบัติเมื่อถึงขั้นเพลินแล้วเพลินได้ทางด้านปัญญาเช่นเดียวกับทางสมาธิเพลินอยู่นั้นเพราะเป็นความสุขที่จะให้ความสะดวกตายใจได้ในเวลานั้นซึ่งยังไม่มีธรรมะที่สูงกว่านั้นก็ติดได้เพลินได้นั่งกี่ชั่วโมงก็เพลินอยู่นั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนนี่พอก้าวเข้าสู่ปัญญาพิจารณาร่างกายส่วนมากก็หมายถึงร่างกายของเราเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นแม้แต่หนังว่ามาเป็นสิ่งที่เราพอดูได้มันก็มีความสกปรกอยู่ในตัวของมันแต่เป็นความละเอียดมองเห็นได้ยากกว่าอาการทั้งหลายภายในเท่านั้นเองนี่ก็พิจารณาเข้าไปแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงทั้งหมดเมื่อเห็นรู้เข้าไปโดยลำดับแล้วทำไมจะไม่เพลินต้องเพลินเพราะรู้ตรงไหนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยเบาลงเบาลงเพราะรู้เพื่อละเพื่อถอนต้องรู้เพื่อเบาไปซะก่อนเมื่อรู้มากน้อยเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเบาลงไปเบาลงไปในความยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งรู้ตลอดทั่วถึงพอแล้วเท่านั้นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็ขาดสะบั้นไปไม่ต้องสงสัยไม่ทำให้สงสัยอะไรเลยทั้งนั้นนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาถ้ามีสมาธิคือความสงบใจพอเป็นบาตรเป็นฐานเป็นปากเป็นทางบ้างแล้วการพิจารณาทางด้านปัญญาแม้จะบังคับก็บังคับในฐานะที่ปัญญายังไม่เข้าใจในผลของตนเพราะยังไม่เกิดเพราะยังไม่เคยพิจารณาก็มีการบังคับเท่านั้นไม่ได้บังคับให้จากอารมณ์นั้นจากอารมณ์นี้ที่จิตไปยุ่งวุ่นวายเพราะความหิวโหยในอารมณ์นั้นๆเหมือนจิตที่เป็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยเมื่อมีความสงบแล้วเราพิจารณาทางด้านปัญญานี่คือความจริงเป็นได้อย่างนี้เป็นได้อย่างนี้ไม่สงสัยเมื่อได้เริ่มก้าวเข้าสู่ความเห็นเช่นนี้แล้วจะก้าวเข้าสู่ความละเอียดและคล่องตัวเรื่อยเข้าไปเรื่อยไปจากนี้พิจารณาออกภายนอกจะเป็นรูปใดนามใดสัตว์ใดบุคคลใดก็ตามหญิงใดชายใดก็ตามมันจะกระจายไปหมดด้วยความจริงอันนี้แหละเป็นกรานสำคัญไปเที่ยวตีกราไปหมดว่าเป็นความจริงเช่นเดียวกันนี้นั่นนี่แหละปัญญาเมื่อได้เริ่มทราบเริ่มรู้อย่างนี้แล้วนั่นแหละที่นี่ความเพียรจะเริ่มหากเป็นขึ้นในตัวนั่นแหละไม่ต้องพูดแบบความอุตสาห์พยายามคือความเพลินในการพิจารณาเพื่อทำขั้นสูงเพื่อทำขั้นละเอียดยิ่งไปกว่านี้และเพื่อความปลดเปลื้องสิ่งเหล่านี้
มีอยู่ในใจนั้นโดยลำดับใด

0: แล้วตั้งแต่เรายังไม่รู้เราก็อยากปลดอยากเปลื้องอยากถอดอยากถอนแล้วเมื่อรู้แล้วฉะนั้นทำไมจะไปนอนใจได้ไม่นอนก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลินเรื่อยเรื่อยนั่นล่ะที่นี่เริ่มรู้เริ่มเห็นช่องทางที่จะทรงมรรคทรงผลเริ่มรู้เริ่มเห็นช่องทางที่จะก้าวเข้าสู่ความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับลำดาผู้ประกอบความเพียรถึงขั้นนี้แล้วย่อมเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอยู่ในตัวนั่นแหละนี่เราพูดเพียงขั้นปัญญาขั้นเริ่มรู้เริ่มเห็นนี้เพียงเท่านั้นก็พอที่จะย้อนเข้ามาสู่สมถะจิตของเราควรทำจิตใจให้มีความสงบได้นั่นแหละสมกับเราเป็นนักปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเราทุ่มเทไปทางไหนมันถึงใจของเราที่มุ่งว่าให้สงบสงบมันจึงสงบไม่ได้ความสงบนี้สงบเพราะเหตุผลกลไกอะไรนอกจากการรักษาจิตด้วยสติจะเป็นธรรมบทใดก็ตามผู้เริ่มต้นคือบริกรรมภาวนานำคำบริกรรมภาวนาเข้ามากำกับใจของเรารักษากันไว้อย่างเข้มงวดกวดขันอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงให้จิตสายแสเร่ร่อนวุ่นวายกลายเป็นฟืนเป็นไฟมานั้นเป็นมามากต่อมากนานแสนนานประจำวันประจำวันประจำความคิดของเรามากน้อยขนาดใดแล้วแล้วได้รับความวิเศษวิโสอะไรพอที่จะประวัติพวนกับมันอนั่งหนาถึงกับต้องปล่อยงานอันนี้ไปตามมันเป็นบ้าไปกับมันมีอย่างหรือนักปฏิบัติของเรานี่จึงทำให้เป็นเหมือนว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีในโลกอันนี้ในหัวใจของเราถึงมีก็ไม่สนใจยิ่งกว่างานของเราที่กำลังทำอยู่นี้นี่แหละที่เป็นปากเป็นทางที่จะให้จิตใจได้รับความสงบต้องเอาจริงเอาจังหนาจิตนี้เป็นเหมือนนักโทษหนานายนักโทษคืออะไรคือกิเลสมันเป็นนายใหญ่โตมากทีเดียวบังคับบัญชาฉุดไปนู้นฉุดไปนี้อยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้มองไม่เห็นมองไม่ทันมันละเอียดกว่าสติปัญญาของเราที่จะมองทันในขั้นเริ่มแรกเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามเอาอย่างมากมายทีเดียวตั้งหน้าตั้งตาทำแล้วอุบายวิธีการที่จะช่วยจิตใจของเราให้สงบนี้มีวิธีใดบ้างเอาค้นมาดังที่เคยพูดแล้วส่วนมากจิตไม่สงบก็เพราะเรื่องกิเลสตัณหามันชอบออกหน้าออกตานะขอให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้ในข้อนี้พูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความเป็นจริงของจิตทุกดวงทุกดวงแม้จะไม่ใครจะไม่นำมาพูดก็ตามความเป็นมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราพูดเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนเราต้องนำสิ่งนี้มาพูดมาแจงให้ได้เข้าใจกันเพื่อรู้วิธีปฏิบัติรักษาและแก้ไขถอดถอนกันให้ได้ผลเป็นไปโดยลำดับตำดาถ้าไม่นำมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเราจะไม่รู้วิธีแล้วเรื่องที่มันทำจิตของเรามันสงบยากใจมันมีกำลังมากว่ากายมันมีกำลังมากทำหนุนจิตใจให้คิดมากแล้วคิดมากก็ไปคิดมากเรื่องของกิเลสนั่นเองเพราะกายเป็นเครื่องหนุนจิตเด็ดอยู่แล้วนี่จริงๆต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอามากมายกายกองสำหรับผู้ปฏิบัติท่านให้อดนอนก็คือจะทอนกำลังของร่างกายนี่ลงคนเราเมื่อเคยนอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมมีกำลังทางร่างกายนอนน้อยกำลังทางร่างกายย่อมลดลงอดนอนก็ยิ่งเป็นการลดลงลงเพื่อความเพียรจะได้ก้าวเดินนั่นความหมายของท่านว่าอย่างนั้นเดินมากก็เหมือนกันเป็นการตัดทอนกำลังทางร่างกายนี่ลงด้วยเพื่อสติของเราจะได้ก้าวเดินสืบต่อกันด้วยนั่นเป็นอย่างพรอาหารอดอาหารก็เคยได้พูดแล้วอันนี้สำคัญมากอันนี้เป็นเครื่องเสริมได้เต็มที่เห็นได้อย่างชัดเจนภายในร่างกายวัยของเราเราท่านนี้จึงต้องได้ใช้ความพยายามการผ่อนการอดนี้สำคัญมากที่จะตั้งสติให้ได้แล้วเห็นได้ชัดซะด้วยนะตั้งสติได้หลังจากการอดอาหารการผ่อนอาหารไปไม่กี่วันแหละแม้แต่ในวันนั้นก็จะเริ่มแล้วสติค่อยมีนะฟังนี่ค่อยมีถอนลงไปมีนะถอนลงไปโดยลำดับลำดากำลังอ่อนลงไปสติดีขึ้นดีขึ้นไม่ค่อยมีอะไรมาตกมาต่อยให้หลุดไม้หลุดมือไปเหมือนอย่างแต่ก่อนซึ่งพอตั้งหน้าตั้งตาพอตั้งสติขึ้นมาเท่านั้นขาดไปแล้วถูกกิเลสมันตีมันตบมันต่อยหลุดไม้หลุดมือไปแล้วหลุดมือไปแล้วอยู่อย่างนี้เห็นชัด ตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ได้ตั้งไม่ติดเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงกว่าทีนี้เวลาเราผ่อนเข้าไปอดเข้าไปนี่หมายถึงวิธีการส่วนมากถูกเราอยากจะพูดว่าถูกวิธีการอันนี้ในวัยของเราท่านๆนี่ถูกด้วยวิธีการนี้มากกว่าวิธีการอื่นเวลาเราผ่อนลงไปมากอดลงไปมากเอาความหิวความโหยมันเป็นธรรมดาก็มันเคยกินจะไม่ให้มันหิวได้ยังไงไม่ใช่คนตายมันก็ต้องหิวแต่ทีนี้ผลภายในเป็นยังไงเอามาเทียบกันความหิวกับผลภายในนั้นอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันเรามุ่งต่อผลภายในนั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าความหิวความโหยอันนี้เราฉันเมื่อไหร่ก็ได้ระงับทันทีเนี่ยแต่อันนั้นตั้งได้ยากนะสติดีใจย่อมสงบเนี่ยถ้าสติไม่ดีใจหาความสงบไม่ได้เมื่อใจสงบแล้วสบายไม่มีอะไรกวนใจความรู้ของเราจะเริ่มเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นจนเห็นได้ชัดว่านี้คือจุดแห่งผู้รู้เด่นแล้วที่นี่นานนี่แหละคือผู้รู้นั่นคือร่างกายเริ่มรู้แล้วทั้งส่วนร่างกายทั้งจิตใจทั้งอาการของจิตที่คิดปรุงออกมาเรื่องใดพอกระเพื่อมภาพจิตสติจะรู้ทันจะรู้ทันเมื่อเราฝึกไปมากทรมานไปมากย่อมรวดเร็วถึงขนาดที่ว่าทั้งวันไม่เผลอเลยนั่นแต่ในระยะนั้นนะระยะที่เราฝึกเราทรมานในเรื่องการอดอาหารอยู่นั้นทั้งวันไม่เผลอเลยนั่นเมื่อไม่เผลอเลยเป็นยังไงจิตที่นี่จิตก็สบายทั้งวันจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรเลยเอาที่นี่ให้เข้าสู่สมาธิก่อนแน่วนั่นแต่เวลาเรามาฉันแล้วมันก็มียิบยับมีของมันเป็นเรื่องของกิเลสไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการฉันการผ่อนการอดเพื่อสลับกันไปให้สติกำลังของเรามีความแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับจากนั้นก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่วิธีการของการฝึกการทรมานนี่อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบในฐานะที่ว่าได้เคยดำเนินมาก่อนแล้วและได้ดำเนินมาอย่างนั้นจริงๆสำหรับผมเองเนี่ยได้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วมีผลประจักษ์ในหัวใจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการลดการละตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติเราทำวิธีนี้ดูเห็นเป็นผลแล้วก็เริ่มเลยอย่างอื่นมันไม่ทันไม่ทันกับกิเลสประเภทหยาบหยาบโลนโลนเหมือนวิธีการอันนี้แล้วสุดท้ายมันก็ต้องหมุนกันไปจะเป็นจิตละเอียดขนาดไหนก็ความรวดเร็วของใจความรีบความด่วนของใจที่จะสังหารกิเลสให้ม้วนเสื่อลงในขณะนั้นขณะนั้นมันมีประจำหัวใจไม่อยากจะให้มันมีความยืดความยาวต่อสายยาวเหยียดไปเป็นภพเป็นชาติไปอีกหลายวันหลายคืนหลายปีหลายเดือนหลายภพหลายชาติอยากให้มันม้วนลงไปเดี๋ยวนี้ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนี่ก็ทำให้หยุดไม่ได้ด้วยการอดอาหารแม้จะเป็นส่วนละเอียดของจิตของธรรมก็ตามก็ยิ่งเป็นเครื่องหนุนกันช่วยกันให้รวดเร็วขึ้นนั่นแหละที่ว่าเป็นทุกข์ก็ตามทุกอันนี้โลกก็เคยทุกข์ใครก็เคยทุกข์แต่สุขที่เราปรากฏอยู่ภายในหัวใจของเรานั่นสิใครจะปรากฏถ้าไม่ได้ฝึกได้ทรมานโดยวิธีการที่ถูกต้องแล้วไม่เจอไม่พบนี่สำคัญมากอันนี้มีน้ำหนักมากกว่ามันก็จำเป็นต้องทนต้องทานกันไปต้องอดกันไปสู้กันไปอย่างนั้นเพราะสู้เพื่อกิเลสฆ่ากิเลสเนี่ยนี่แหละอุบายวิธีการฝึกทรมานตนเองให้พินิจพิจารณาอย่าสักแต่ว่าทำอย่ากลัวความลำบากจะทำอะไรนี่กิเลสมันจะมัดมือนะไม่ให้จับถ้าจะจับไม้มาตีมันก็ไม่ให้จับจะก้าวขาไปเหยียบมันก็ไม่ให้เหยียบอะไรๆทุกสิ่งถ้าเคลื่อนไหวไปเพื่อทำลายมันแล้วมันมัดไม่หมดนี่ที่สำคัญพวกเราไม่รู้เมื่อยังอยู่ในขั้นที่ไม่รู้ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยกันทั้งนั้นนะคนเราเนี่ยถึงว่ามันมืดขนาดไหนกิเลสปิดหูปิดตาปิดใจของเราทั้งที่ใจนี้เป็นใจที่รู้แต่ที่ใจรู้กลมายาของกิเลสมันไม่รู้มันปิดเอาไว้นั่นสิมันสำคัญที่ตรงนี้นี่เราก็เป็นผู้ปฏิบัติและปฏิบัติมากี่ปีกี่เดือนถ้าลงว่าความสงบในใจไม่มีเลยนี่มันหมดท่านะเรานี่มันเริ่มหมดราคามานานเท่าไหร่แล้วเริ่มไม่มีค่ามาเท่าไหร่แล้วให้ตั้งปัญหาถามตัวเองเพื่อคุณค่าของธรรมเหล่านี้จะได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วเราจะมีคุณค่าไปตามๆกันให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของอย่าอยู่เฉยๆนะการปฏิบัติรู้สักแต่ว่าเดินจงกรมสักแต่ว่านั่งสมาธิภาวนากระทั่งวันตายมันก็มีแต่สักๆเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เป็นความจริงอะไรเลยพอที่จะให้ได้ผลได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหรือการจากความเพียรท่องตนอันนี้สำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังลงลึกๆเพราะการสอนนี้สอนอย่างจริงใจจริงๆไม่ได้สอนเล่นๆสอนด้วยความเมตตาสงสารนำความจริงออกมาสอนวิธีการยังไงไม่สงสัยในการสอนเพราะได้เคยผ่านมาแล้วเหล่านี้อุบาย ที่จะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมก็คือเรื่องของปัญญานี่ก็ได้ใช้ซะจนหมดพุงแล้วไม่มีอะไรเหลือทุกวันนี้มีใครจะมาถามว่าปัญญายังเหลืออยู่ในพุงบ้างไหมไม่มีเหลือเราบอกได้เลยมันแล้วมันไปไหนหมดฟัดกับกิเลสหมดน่ะไม่มีอะไรที่จะแบ่งรับแบ่งสู้ไว้เลยกับคำว่ากับกิเลสนี้แล้วหมดจริงๆกำลังวังชาทุกด้านทั้งทางร่างกายทั้งทางด้านจิตใจกำลังวังชาของสติปัญญาม้วนกันลงไปหมดถ้าขนาดนั้นนะสู้กับกิเลสมันเป็นของเล่นๆเมื่อไหร่เราจะมาทำย่อยๆแย่มันเข้ากันได้ไหมกิเลสประเภทไหนกิเลสที่ไม่ได้ถึงขนาดที่จะต้องได้ทุ่มกันขนาดนั้นมันมีกิเลสประเภทไหนถ้าว่ากิเลสประเภทของเราเบาบางมันควรจะได้ทรงอัตทรงธรรมตั้งแต่ยังไม่บำเพ็ญหรือตั้งแต่บวชที่แรกนู่นจนกระทั่งถึงตอนนี้มันน่าจะเลยนิพพานไปแล้วแล้วมันได้เรื่องอะไรพิจารณาสิก็เพราะกิเลสมันเหนียวมันฉลาดมันแหลมคมมันอ้อยอิ่งเอามากทีเดียวนี่จึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากวันหนึ่งวันหนึ่งอย่านอนใจให้หาอุบายพิจารณาแล้วเลยไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพียงสมาธิความสงบใจก็มาได้แล้วหมดมาบวชในศาสนาผ้ากาสาวพัสนี่พระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ทุกพระองค์ครองมาแล้วทั้งนั้นเป็นผ้าแห่งเครื่องหมายของท่านผู้ได้ชัยชนะเลิศโลกมาแล้วทำไมจึงจะมาเป็นผู้พ่ายแพ้สำหรับเราเนี่ยแข่งกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านมันสมควรได้หรือเนี่ยให้ถามตั้งปัญหาถามเจ้าของผ้ากาสาวพัสนี่เป็นเครื่องหมายของท่านผู้ได้ชัยชนะอย่างเลิศโลกมาแล้วเวลาเรานำมาครองเรานำมาห่มผ้าเหลืองเหล่านี้เป็นยังไงผ้ากาสาวพัสนี่มันเลยไปความขี้เกียจขี้คร้านให้ขี้เกียจเอาไปต้มไปตุ๋นจับโยนลงในส้วมในฐานตัวหมดแล้วเหรอตัวของเราเองก็ให้มันเอาขับถ่ายลงไปแล้วโยนลงไปในฐานเมื่อไหร่แล้วเรายังไม่รู้อยู่เหรอถ้าลงความสงบในหัวใจนี้ยังไม่มีแล้วเท่านั้นแหละมนุษย์นักบวชเราไม่มีอะไรมีคุณค่าไม่มีอะไรเด่นในหัวใจของพระนักปฏิบัติอย่างน้อยให้ได้มีความสงบเย็นใจเป็นเครื่องเด่นอยู่ภายในจิตใจยังสบายนะไปอยู่ที่ไหนก็สบายสบายไม่ได้มีอุบายแยบคายมากกว่านี้เพียงความสงบก็ทรงตัวได้สบายสบายอยู่ไหนสบายเนี่ยแล้วยิ่งปัญญาได้กระจายตัวออกไปดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยแล้วก็ยิ่งเปิดกระจ่างแจ้งออกไปกระจ่างแจ้งออกไปเพราะปัญญานี้ไม่มีสิ้นสุดถ้ากิเลสไม่ม้วนเสือเสียเมื่อไรแล้วปัญญานี้ยิ่งจะแตกแขนงไปมากมากเมื่อถึงขั้นที่แตกแขนงแล้วแตกเรื่อยๆทีเดียวตั้งแต่ส่วนหยาบเข้าถึงส่วนละเอียดละเอียดละเอียดสุดนั่นนี่คือเรียกว่าปัญญาแล้วทำไงวันหนึ่งคืนหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งผ่านมาไม่ได้เรื่องเลยแล้วและสุดท้ายมันก็จะอ่อนแอให้กิเลสลากไปหมดนะหมดทั้งตัวเลยไม่มีการคัดค้านต้านทานกันเลยข้านานเข้าไปนานเข้าไปมันชินชาแล้วก็ด้านไปนี่เรากลัวแล้วเกินกิเลสจะเอาให้เพียงแค่ทางด้านนะไอ้กิเลสถ้าลงมันได้เอาใครแล้วเอาเถอะไม่เรื่องเวลาในอานาธรรมทั้งหลายแล้วมันก็ด้านนี่ที่สำคัญมากนะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมทรงมรรคทรงผลชี้แนวทางเข้าสู่มรรคสู่ผลเข้าสู่ธรรมอันเลิศอันเลอทั้งนั้นแล้วมันทำไมหัวใจเรานี้มันจึงไปรับเอาตั้งแต่สิ่งที่ต่ำช้าเร็วสามเข้ามาบรรจุจะให้เต็มในเพศของพระของเหล่านี้มันเป็นยังไงถามเจ้าของสิก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่มามากขนาดนานขนาดไหนแล้วมันวิเศษวิสูอะไรดูสิในหัวใจของเราความคิดความปรุงวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่กิเลสพาคิดกิเลสพาไปกิเลสลากไปเข็นไปได้ความวิเศษอะไรผลที่เกิดมาจากกิเลสลากไปผลเข็นไปนั่นน่ะถูไถไปนั่นได้ผลวิเศษอะไรเราจะระงับความคิดทั้งหลายเหล่านั้นเข้าสู่ความคิดแห่งธรรมมันทำไมมันระงับไม่ได้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆนี่คือไม่ได้คิดคาดแล้วจะประชุมแต่ก็เพราะเป็นห่วงเพื่อนฝูงประการหนึ่งเราก็จะไม่ได้อยู่ด้วยระยะนี้จึงต้องเลยถูไถกันลงมาขอให้ทุกๆองค์ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติแล้วอยากให้รู้ให้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้นั่นนะทรงสั่งสอนไว้แบบถ้าพูดแบบโลกและแบบท้าทายทีเดียวสัจจะคือความจริงไม่ท้าทายได้ไงเอาสิถ้าว่ามันท้าทายไปทดสอบพิสูจน์สินั่นทุกขังอริยสัจจังเป็นยังไงว่าเป็นธรรมของจริงเอาพิสูจน์ในทางภาคปฏิบัตินะสมุทัยอริยสัจจังเอาพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติตามตถาคตที่เคยพิสูจน์มาแล้วนั่นนิโรธอริยสัจจังก็เหมือนกันดับทุกข์ดับด้วยเหตุผลของกายอะไรนั่นก็มรรคอริยสัจจังนั่นแหละเป็นเครื่องมือดับนั่นน่ะที่เรียกว่าอริยสัจอริยสัจ อริยสัจจังนี่อย่างคือเป็นของจริงอันประเสริฐอันประเสริฐเวลามันไม่ได้ถึงของจริงอันนั้นมีแต่ความจำทุกข์ก็เลยกลัวเสียไงกลัวเป็นเรื่องลำบากลำบนไปเสียไม่อยากเจอทุกข์แต่ไม่อยากแหวกว่ายให้หลีกเลี่ยงหนีความพ้นทุกข์ไปมันก็มีแต่กลัวเฉยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาถึงสาเหตุซึ่งเท่ากับการจะหลีกเลี่ยงหรือตัดความทุกข์ทั้งหลายออกด้วยต่างอันต่างเป็นของจริงด้วยกันเรียกว่าอริยสัจจังอริยสัจจังสองจริงทั้งสี่ประการนี่แหละเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้ได้หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี่นะท่านพิสูจน์สิเอาพิสูจน์ให้มันเห็นถ้าลงประจักษ์ในหัวใจของเราแล้วไม่ต้องถามแล้วพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์เป็นความจริงเหมือนกันหมดกับหัวใจของเราที่เป็นเวลานี้นั่นนี่แหละเครื่องยืนยันจึงว่าท้าทายอริยสัจหลักของศาสนาพุทธของเรานี่คืออริยสัจแก่นก็คือนี่แหละที่จะทำจิตให้หลุดพ้นได้เพราะแก่นเนี่ยสำคัญมากนะเครื่องขับโรงงานอันนี้แหละจึงเป็นเครื่องยืนยันได้มีความเลวไหลไปเลวไหลกายใครอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ความเลวไหลเลวไหลจะทำยังไงศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อไม่มีตัวไม่รู้ตัวไม่เห็นตัวเห็นแต่ได้ยินแต่ชื่อเนี่ยนี่เลยเต็มหัวใจก็ได้ยินมีแต่ชื่อไปเต็มในตำราไปมอบให้ตำราหมดเราไม่สนใจดูกิเลสเราไม่สนใจแก้กิเลสเรามรรคผลนิพพานก็โยนให้ตู้ให้หิมหมดโยนเข้าในตู้ในหิมหมดเราก็ไม่สนใจในมรรคผลนิพพานก็อยู่แบบอะไรฟักแฟงแตงโมหรือกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างนั้นมันเป็นประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ใช่ฟักแฟงแตงโมคนทั้งคนมีความรู้อยู่ในร่างนั้นอยู่แล้วมันจะเป็นฟักแฟงแตงโมไงแต่ทำตัวให้เป็นฟักแฟงแตงโมอย่างนั้นเป็นยังไงนี่นะสิการปฏิบัติภาวนาก็ต้องให้มีหนักมีเบาเหมือนเขาเดินทางที่สูงก็ก้าวที่ต่ำก็ก้าวที่ควรเร่งก็เร่งที่ควรช้าก็ช้านะที่ควรเบาก็เบาควรหนักต้องหนักเรื่องของความเพียรเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็อะไรๆก็ลอยๆลอยๆไปทั้งหมดอะไรมีแต่ลอยๆไปเรื่องไม่เรื่องอะไรถึงคราวที่ควรจะหนักไม่หนักถึงควรจะเน้นไม่เน้นถึงควรจะเด็ดไม่เด็ดเนี่ยนี่จะให้ที่เด็ดเด็ดเอาเด็ดเอานี่ที่มันทุเรศนะแล้วพิจารณาถึงเรื่องความแหวกว่ายในเรื่องความทุกข์ทั้งหลายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มากขนาดไหนนี่ที่ดูสิแล้วยังจะมีความกล้าหาญชาญชัยที่จะแบกกองทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายเพราะวิบากกรรมต่างๆด้วยความลุ่มหลงของตนนี่ไปมากขนาดไหนเราไม่อุทธรณ์ร้อนใจบ้างเลยนี่มันเกินไปนะนักบวชเราผู้ที่มาสอนคือผู้รู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำความจริงล้วนๆมาสอนเลยยังให้เจเด็กมันร้องเพลงกล่อมให้หลับทั้งเป็นหลับทั้งลืมตายนี้มันเกินไปนะไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวบ้างเลยในธรรมของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนเอาไว้แล้วตื่นไปตามที่จริงที่หลอกลวงตลอดเวลามันก็จะต้องจมไปอย่างนี้ตลอดหาเงินตัวเงินปลายไม่ได้แหละพวกเรานี่แหละจะเป็นใครจิตของเรานี่แหละถ้าไม่จริงไม่จังแล้วจะเป็นอย่างนั้นไม่สงสัยถ้าจริงจังดังที่กล่าวนั้นชาวความสงบก็มีนั่นได้แล้วเป็นผลอันหนึ่งจากภาคปฏิบัติของเราเนี่ยปัญญาก็เริ่มแล้วตามอุบายที่แนะนั้นแล้วเริ่มแล้วรู้แล้วรู้แล้วเข้าไปเรื่อยโดยลำดับดานั่นนี่ก็เป็นอันว่าได้เห็นทุกข์ไปในขณะเดียวกันกับเห็นธรรมเรื่อยการก้าวก็เข้มงวดกวดขันรีบเร่งเลยทีนี้หนักมือเข้าไปล่ะทุกอย่างหนักเข้าไปเพื่อการก้าวเดินก็เพื่อความพ้นทุกข์ไปด้วยกันเนี่ยที่นี่เรื่องวัตตะทั้งหลายที่จะยืดยาวแสนยาวก็ตามจะประมวลเข้ามาสู่จิตดวงนี้จิตดวงนี้แต่ก่อนหาประมาณไม่ได้เวลานี้มีเขตมีแดนแล้วหดเข้ามาย่นเข้ามากิเลสตัวใดที่เป็นภพเป็นชาติจะพาให้เป็นภพเป็นชาติอันใดยืดยาวขนาดไหนสูงต่ำประการใดรู้อยู่ภายในจิตตัดเข้ามาย่นเข้ามาด้วยอำนาจของปัญญานั่นอันนี้ก็รู้ชัดๆเข้ามาสู่ใจเพราะรากฐานมันอยู่ที่ใจจนกระทั่งเอาให้ขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีอะไรเงื่อนต่อกันหาท่อน้ำเอามหาสมุทรกับมหาสมุทรกว้างแสนกว้างสินี่ไม่ใช่มหาสมุทรคือเกาะนั่นเกาะนี่ไม่ใช่มหาสมุทรเป็นเกาะต่างอันหนึ่งต่างหากจากมหาสมุทรจากน้ำทั้งหลายนี่วัตตะวันมันจะกว้างแคบขนาดไหนก็ตามจิตตรงนี้ไม่ใช่วัตตะวันเป็นนิวัตะแน่รู้แล้ว
1: อยู่ในท่ามกลางแห่งวัฏวนทั้งหลายแต่ไม่ใช่วัฏวนเป็นวิวัตจิตนะมันรู้อย่างนั้นนี่ผู้ปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่รู้แท้เมื่อปรากฏเต็มหัวใจทำไมจะไม่รู้ประกาศป้างขึ้นมาด้วยสันทิฏฐิโกนั่นแหละการแสดงธรรมพอตอนนี้พูดไปมันก็เหนื่อยวันนี้มาพูดเดี๋ยวก็หมู่เพื่อนเฉยๆ

ผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับอาระ

0: สวากขาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิน
0: ะ

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมา

0: นาอิโกปัจจตังเวทิตัมโววินโยนิตามหังธัมมังอภิปูชยามิตามหังธัมมังสิรสานามัง
1: โยโซสุ

ஆனம புதோ சுசுதோ கருணாமஹன்னவோ

กับปริเยวะทุกขโทมนัสสุภายัสสะปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปิชังนลัพพติตัมปิทุกขังสังคิ

0: สะเกวรสะลุขคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะริณิพุทธังปิทังภะคะวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะการสมานะกะริยังปะปะชิตังตัสมิงภะคะวะติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ยังกัมมังกะริสันติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะรายาณาภวิสันติ
1: Namaste.

เอาแค่นี้เงียบถ้าไม่เงียบมันไม่ได้ยินเสียงอาจเสียงทับมันจะได้ยินแต่เสียงโกโลโกโสเต็มบ้านเต็มเมืองที่เคยได้ยินมาล่ะหูแต่ละหูละหูไม่แต่หูโกโลโกโสเพราะปากโกโลโกโสปากไม่มีเหตุไม่มีผลพูดอะไรพูดดะพูดไม่หยุดไม่ยั้งพูดไม่มีฐานีก็คือปากมนุษย์เรานี่แหละคำพูดมนุษย์เรานี่หูมนุษย์เรานี่แหละมันจำเอานะนี่เป็นประโยคหนึ่งแล้วขึ้นประโยคแรกขึ้นนี้ฟังดีนะมันไม่เงียบมันก็ไม่ได้ยินเสียงอัดเสียงทำสิเสียงทำจะขึ้นเวลาเงียบทำภายในใจก็เกิดขึ้นเวลาเงียบเวลากิเลสเคลื่อนผ่านเคลื่อนผ่านเคลื่อนผ่านทำจะเกิดไม่ได้ในใจมีแต่อารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามันพุ่งภายในจิตใจธรรมะหมอบหาที่เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นปราท่านจึงเมื่อท่านได้หาอุบายวิธีแก้ท่านได้เรียบร้อยแล้วจะเอานำอุบายวิธีนั้นมาสอนพวกเราเป็นพระที่เป็นแนวหน้าออกแนวรบแล้วพระเรา ท่านจึงสอนว่าลูกขโมยเสนาสนามในซ่าจะประประชาตาเตยาวจิบังอุซ่าหู้กรณีโยบังประชาสมุดแล้วให้เธอทั้งหลายจงเข้าไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำเงื่อมผาในที่เปลี่ยวที่สงบสงัดนะและธรรมจะเกิดในที่นั่นแหละกิเลสจะตายกันในที่นั่นแหละ

สถานที่เราตถาคตได้บอกนี้คือสถานที่สังหารกิเลสสถานที่ฆ่ากิเลสท่านว่าสังหารกิเลสฆ่ากิเลสฆ่าในป่าในเขาในถ้ำในเงื่อมผานในที่สงบสงัดเงียบนั่นแหละท่านบอกอย่างนั้นที่ไหนที่เป็นท่านจุนจ้างท่านเป็นสถานที่กิเลสฆ่าธรรมถ้าว่าธรรมมีอยู่ภายในใจก็หมอบหาที่เกิดไม่ได้เลยนี่จึงสอนจึงบอกว่าให้เงียบเพื่อเสียงธรรมจะได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เข้าสู่ใจใจจะได้อัดได้ธรรมเข้าไปเป็นเครื่องส่องทางและเป็นอาหารบำรุงจิตใจให้เกิดความสงบเยือกเย็นวันนี้เป็นวันประชุมเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้เป็นวันอธิษฐานพรรษาเวลาดูฝนวันนี้เป็นวันรวมบรรดาศรัทธาญาติโยมผู้มีศรัทธามากน้อยตามกำลังของตนเพียงไรก็มารวมกันในแจกเฉลี่ยเพื่อแผ่วัตถุสิ่งของทั้งตนที่มีอยู่ออกเป็นทานวัตถุทานออกเป็นธรรมทานเมตตาทานทุกอย่างนั่นแหละวันนี้เป็นวันที่รวมและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นตอนเช้าเป็นต้นไปการรับอาหารบิณฑบาตท่านจะไม่รับอาหารที่ตามมาท่านจะรับอย่างมากก็มาถึงแค่ประตูวัดท่านก็รับได้แค่นั้นนี่มีหลักธุดงข้อหนึ่งถ้าเลยก้าวเพราะนั้นแล้วยังรับอยู่ก็ธุดงข้อนี้ขาดไปเพราะนั้นท่านถึงไม่รับถึงแค่นั้นธุดงมีที่3ข้อธุดงคือเครื่องดับสันดานกิเลสถ้าแปลออกแล้วแปลว่าอย่างนั้นทุตังฆ่าแปลว่าเครื่องดับสันดานเครื่องฆ่าฆ่ากิเลสพูดภาษาไทยเลาะพอดีพองามก็เรียกว่าเครื่องชำระกิเลสเป็นของสกปรกธรรมะเป็นของสะอาดเหมือนกับน้ำชำระล้างของสกปรกออกจากใจของเรานี่แหละกิเลสสกปรกมันสกปรกอยู่ที่ใจมันไม่สกปรกอยู่ตามต้นไม้ภูเขาตามดินตามหญ้าตามถนนหนทางแต่มันสกปรกอยู่ในภายในหัวใจของเราเวลามันเดินออกมาจากทางเดินของมันจากสถานที่เดิมที่เดิมของมันคืออะไรที่ใจมันก้าวเดินออกมาจากใจก็ออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่คือทางหากินของกิเลสความโลภ ก็ออกทางนี้ความโกรธออกทางนี้ความหลงก็ออกทางนี้ราคะตัณหาความทะเยอทะยานความรู้จักเป็นจักตายก็ออกทางนี้แหละออกทางที่กล่าวนี้ให้เราทั้งหลายได้กำหนดไว้ว่ามันออกทางไหนกิเลสที่กล่าวมาเนี่ยนี่แหละตัวโชคปลอกจริงๆมันอยู่ในใจทางเดินออกไปนี่มันออกไปกว้านหาอาหารกว้านเข้ามาก็มีแต่ความสกปรกเหมือนกันเข้ามากองอยู่ภายในจิตใจของเราเวลามันรวมตัวเข้ามาอยู่ภายในใจแล้วเกิดความใจร้อนใจเป็นทุกข์ความโลภเกิดขึ้นมากๆก็เดือดร้อนมากคนเราความโกรธเกิดขึ้นมากก็เป็นฟืนเป็นไฟความหลงเกิดขึ้นมากไม่รู้ทิศรู้แดนไม่รู้เป็นรู้ตายไม่รู้ป่าช้าไม่รู้อายุของตนว่าจะถึงวันไหนตายวันไหนไม่ตายเหมือนไม่มีป่าช้านะมันหลงเกินไปพระอาทิตย์ตกแล้วตกแล้วสว่างขึ้นมาตกแล้วสว่างขึ้นมานี่เป็นวันหนึ่งวันหนึ่งก็มันนับอยู่กันอย่างนั้นละเราได้เท่านั้นปีได้เท่านี้ปีชีวิตจิตใจของเราหมดไปเท่าไรเท่าไรมันไม่นับตรงนั้นนี่แหละมันหลงเห็นนับทั้งความเกิดมาด้วยล่วงไปกี่วันแล้วนี่แล้วจะยังเหลืออีกกี่วันเราจะหายใจไปได้กี่วันเราจะตายนี่คือการกำหนดการพิจารณาด้วยปัญญานี่คือความไม่ประมาทแต่ความประมาทก็คือความหลงนั่นแหละแล้วมันไม่นับมันไม่คิดไม่อ่านเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันสกปรกอยู่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาทางเข้าไปชำระจิตใจทั้งท่านสอนว่าทุตังฆ่าทุตังฆ่าแปลว่าทุดง13นี่คือเครื่องมือปราบกิเลส13เครื่องทุดงบิณฑบาตเป็นวัดก็เหมือนกันบิณฑบาตเป็นวัดคือบิณฑบาตเป็นประจำถ้ายังจะฉันอยู่แล้วก็ต้องไปบิณฑบาตนอกจากไม่ฉันกี่วันก็ไม่ไปจะบินธบาตมาทำไมบินมาทำไมบินไม่ฉันเราไม่ต้องไปถ้ายังฉันอยู่ท้องยังก้าวอยู่ขาต้องก้าวท้องยังกินก็ต้องไปบินธบาตความหมายว่างั้นนี่เรียกว่าท้องก้าวท้องก้าวเดินแต่ขาไม่ก้าวเรียกว่าคนขี้เกียจขี้เกียจก้าวขี้เกียจเดินแต่ไม่ขี้เกียจกินขยันกินใช่ไหมได้พระก็เหมือนกันต้องให้บินธบาตเป็นวัดของมีมากน้อยศรัทธาโยมเข้ามาถวายนั่นเป็นอันหนึ่งส่วนเจ้าของบิณฑบาตหามาด้านนั้นมาได้ด้วยกำลังปีแข้งด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยกำลังบังคับของตนเป็นสมบัติของตนแท้นั่นคือสมบัติภายในกายหมายถึงธรรมอุตสาหะธรรมวิริยะธรรมมีความขยันหมั่นเพียรมีความอุตสาห์พยายามไม่ลืมเนื้อลืมตัวเวลามีประชาชนศรัทธาญาติโยมเขาเอานั้นมาถวายอันนี้มาถวายความถวายมากน้อยมันเป็นสมบัติของเขา
มบัติของเราต้องเป็นเรื่องเราเสาะแสวงหาเองมันคนละอย่างต่างหากเห็นเขามานับถือมากๆเขาวัตถุสิ่งของเงินทองจตุปัจจัยเทศทานต่างๆมากมายมาถวายเราก็ภูมิใจแค่ลืมเนื้อลืมตัวเฮ้อว่าตัวนี้มีอำนาจบัตรนามากมีคนมาเคารพนับถือความจริงเขานับถือพระพุทธเจ้าเขานับถือพระธรรมเขานับถือพระสงฆ์ต่างหากแล้วความเลื่อมใสความนับถือก็เป็นขึ้นที่ใจของเขาเลื่อมใสก็ใสอยู่ที่ใจของเขาให้ทานก็ออกมาจากใจของเขาบุญก็ไหลเข้าสู่ใจของเขาใจของเราก็แห้งขาดมีแต่ลมแต่แรงเขานับถือเราก็เป็นบ้าไปเลยเราพันว่าพระผีบ้าทางจำมานะถ้าไม่ลืมตัวคือยังไงเขาเลื่อมใสก็เป็นเรื่องของเขานี่เราเลื่อมใสทำพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจของเราสิเรามีความขยันหมั่นเพียรเราอยากขี้เกียจขี้คร้านหน้าที่ของเรามียังไงให้ทำอย่างนั้นนี่เรียกว่าพระไม่ลืมตนถ้าไม่ลืมตนก็ไม่ลืมธรรมธรรมกับใจก็อยู่ด้วยกันคนนั้นเป็นคนที่มีอัตมีธรรมนี่ที่ว่าทุรงควัตท่านทำเพื่อชำระกิเลสเพื่อดับสันดานกิเลสที่มันตัวพาให้ขี้เกียจขี้ข้ามจะกินมากๆจะขี้เกียจบินธรรมะนี่กิเลสตัวหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นกิเลสตัวหนึ่งมันเป็นยังไงคือมันขี้เกียจบินธรรมะแต่มันชอบฉันมากๆใครให้เท่าไรก้อนเอาหมดก้อนเอาหมดนี่กิเลสตัวขี้เกียจแต่กินมากฉันมากโลภมากมันเมื่อมากๆนี่ก็มันก็กลายเป็นหัวตาเท่านั้นแหละเห็นไหมล่ะหัวตาก็มีอยู่เรื่อยๆนิทานอยู่ไปหมดอ่ะหัวตาแต่เราไม่อยากเล่านิทานนะวันนี้ขี้เกียจเล่าจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆกันพี่น้องทั้งหลายฟังแล้ววันนี้เป็นเทศกาลมารวมกันบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพุทธศาสนานี่เป็นเหมือนกับทำนบใหญ่กั้นเอาไว้ด้วยน้ำใสสะอาดอาบดื่มใช้สอยสะดวกสบายอร่อยอร่อยรสจืดสนิทดีนี่แหละน้ำพุทธศาสนาศาสนธรรมนั่นเป็นแหล่งใหญ่ที่จะให้ความสุขความเจริญที่จะให้ความรู้ความฉลาดแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมหรือพุทธบริษัททั้งหลายคือผู้คนที่เข้าไปอาบดื่มใช้สอยจะรับความร่มเย็นประจุในทำนบใหญ่นั้นมีผู้เข้าก้าวเข้ามาวัดมาวามาศาสนาหาพระหาเนนซึ่งเป็นผู้รักษาทำนบใหญ่ก็มีความเยือกเย็นภายในจิตใจให้ทานมากน้อยก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับคุณยักษ์เขตตังโลกัจจะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกท่านเป็นไปได้อย่างไรพระสงฆ์ประเภทใดที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกได้อย่างแท้จริงตามหลักธรรมท่านสอนไว้สำหรับสุปฏิปันโนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงไปตรงมาตามเหตุตามผลตามอัตตามธรรมญาญะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายไม่ปฏิบัติเพื่อหลอกลวงโลกไม่และหลอกลวงตนสามีกิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาเจ้าของก็ชื่นใจเจ้าของก็ภูมิใจในการปฏิบัติของเจ้าของเนี่ยการปฏิบัติเป็นลำดับลำดามาคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงปฏิบัติสมควรแก่ธรรมที่น่าเคารพนับถือของผู้อื่นและเป็นที่ภูมิใจของตนเองนี่แหละเป็นต้นเหตุที่จะให้เกิดยะดิรังจะตายบริสายุคานาถาบริสาภูคลาจะเกิดแห่งผู้แห่งบุรุษสี่บุคคล8จําพวกขึ้นมาคือหมายความว่าทํา4คู่4คู่คือยังไงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่เป็นคู่1สกิทาคามรรคสกิทาคาผลนี่เป็นคู่1อนาคามรรคอนาคาผลนี่เป็นคู่1อรหัตตมรรคอรหัตตผลนี่เป็นคู่1คู่แห่งธรรมทั้ง4เป็นธรรมเยี่ยม8ประการนี้จะอยู่ในสถานที่ใดไม่ได้หมายถึงว่าคู่แห่งบุรุษไปอยู่ทางโน้นคู่แห่งสตรีไปอยู่ทางโน้นบุคคล8ไปอยู่ทางโน้นไม่ใช่อย่างนั้นผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงทำคู่แห่งธรรมเหล่านี้และยอดแห่งธรรมเหล่านี้จะอยู่กับผู้นั้นแหละนานอยู่กับหัวใจผู้นั้นแหละท่านจึงว่าเอสะภะคะโตสาวกาสังโฆหมายถึงว่าท่านเหล่านี้แหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเอสะภะคะโตสาวกาสังโฆอาหุนเนโยปาหุนเนโยทักขินเนโยเป็นผู้ควรจากการกราบไหว้บูชาเป็นผู้ควรจากทักขินทานท่านผู้ใดเอามาให้ทานมากน้อยไม่ได้เสียอกเสียใจว่าไม่สมกับค่าของทานเราเยี่ยมกว่าค่าของทานเราทุกอย่างแล้วคุณธรรมของท่านเป็นอย่างนั้นถ้ากราบไหว้บูชาด้วยความสนิทใจให้ด้วยความพอใจด้วยความเลื่อมใสท่านรับท่านก็รับไม่ได้ติดท่านไม่รับด้วยความเผลอความทะนอความคะนองไม่รับด้วยเขานับถือลือหน้าและตัวเป็นเห็นดินเหนียวติดหัวก็ว่าตัวมีหงอนไปเสียไม่เป็นแบบนั้นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าท่านจะว่าโสดาเข้าใจไหมมันไม่ใช่โสดาเข้าใจไหมโสดากับพอปฏิบัติไปโอ้กูดีได้ชั้นนั้นแล้วกูดีได้ชั้นนี้หลอกโลกเขาไปนะ
นั่นแหละเขาเรียกโสดาโสดามันโสตะแล้วกระแสกระแสของพระนิพพานภาคพิงถึงแล้วโสตะปฏิผลโสดาปฏิมาทางแห่งมาแห่งผลได้ก้าวเข้าสู่ใจของผู้นั้นแล้วนี่แกออกไปอย่างนั้นนะต่อจากนั้นไปก็ถึงอรหัตบุคคลเมื่อถึงอรหัตบุคคลแล้วเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงนี่แหละสังฆังฉะนั้นกระฉามิของพวกเราไม่ได้พูดแต่ปากไม่ได้เอาลมปากมาอวดคันเฉยๆโดยความจริงหามีไม่อย่างนั้นไม่มีความจริงมีด้วยเอาลมปากออกมาจากความจริงสังฆังฉะนั้นกระฉามิพระสงฆ์สาวกเป็นผู้สิ้นกิเลสจริงเพราะท่านผู้ปฏิบัติจริงปฏิบัติดีจริงๆสิ้นกิเลสได้จริงพุทธะที่เป็นเจ้าของศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราก็มีจริงศาสนธรรมที่เกิดขึ้นมาจากใครจากพระพุทธเจ้าจริงนั่นพระสงฆ์สาวกก็เกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมขึ้นมาจึงเป็นพุทธังสนังกฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งเชื่อลึกปากเป็นปากตายธรรมังสนังกฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้วทุกบททุกบาทอันเป็นนิยานิกธรรมนำบุคคลให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยทั้งครั้งท่านังกฉามิข้าพเจ้าขอถึงถึงพระสงฆ์ที่เป็นอริยบุคคลท่านยอดเยี่ยมดังที่กล่าวมานี้นี่สำนักของพวกเราเป็นสำนักที่ประกาศท้าทายแห่งความประเสริฐอยู่ในโลกธาตุนี้ไม่อยู่ที่ไหนในโลกธาตุนี้แหละเราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์จึงถือตามความตัดความจริงตามความมีอยู่แห่งความประเสริฐนั้นๆไม่เดี๋ยวว่าเราท้าทายได้เรามีพุทธะธรรมภายในใจมีธรรมะมีสังฆะภายในใจนี่พี่น้องทั้งหลายอุตส่าห์มาจากทางใต้ทางไกลมาทำบุญให้ทานก็เพื่อจะเอาบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุขความเจริญภายในจิตใจได้มีความเจริญด้วยศีลด้วยธรรมไปเกิดในภพใดชาติใดมีแต่ภพชาติที่เจริญรุ่งเรืองมีแต่ภพชาติที่มีความสุขความเจริญเพราะบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงส่วนบาปนั้นไปที่ไหนมันย่ำยีทีแหละเกิดในภพใดชาติใดมีแต่ความทุกข์ความทรมานนั่นพึงทราบว่าคนบาปเป็นอย่างนั้นแหละจะอยู่ในโลกก็ไปอยู่เหมือนมนุษย์เขาหาอยู่หากินก็ไม่อยู่ไม่หาทำเหมือนเขาไปหาโชคหาลักหาโกนหาสมบัติของเขามากินนะออกจากนั้นแล้ว1ถูกเขาฆ่า2ติดคุกติดตารางออกจากคุกตารางในมนุษย์แล้วก็ไปติดคุกติดตารางในนรกอเวจีนั่นเองยิ่งแผดยิ่งเผายิ่งไหม้ยิ่งคุกยิ่งทรมานนี่แหละคนชั่วมันต่างโลกอย่างนี้อยู่มันก็ชั่วอยู่มันก็ทุกข์ตายไปมันก็ทุกข์ไปตกนรกหมกไหม้ก็คนชั่วนั่นแหละคนดีไม่ไปตกเพราะงั้นขอพี่น้องทั้งหลายจําเอาไปฝึกปฏิบัติสร้างคุณงามความดีความชั่วช้าเสียหายจากทั้งหลายที่พระเจ้าสอนไว้แล้วอย่าฝืนนะใครฝืนพระพุทธเจ้าก็เหมือนเราฝืนพ่อฝืนแม่ฝืนครูฝืนอาจารย์หาความเป็นสิริมงคลไม่ได้นี่เราก็ได้พูดถึงว่าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต่อไปการท่านผู้ใดจะมีศรัทธามาใส่บาตรก็ให้มาที่ประตูวัดที่จะเอาเข้ามาที่ในวันนี้ท่านจะไม่รับเพราะมันผิดธุดงค์ท่านไม่ใช่ไม่รับด้วยความอวดดีอวดดีอวดวิเศษวิโสไม่รับเพราะผิดธรรมธรรมข้อนี้จะของท่านจะขาดธุดงค์ข้อนี้ขาดแล้วก็เป็นโมฆะเท่านั้นแหละเรียกว่าเป็นโมฆะภิกษุหาความเป็นสาระไม่ได้ความสัตย์ความจริงขาดไปหมดสมาทานทุรงข้อใดไว้แล้วสังหารทุรงข้อนั้นแหลกหมดเป็นพระที่ดีได้ยังไงพระสังหารธรรมเพราะงั้นท่านไม่อยากสังหารท่านต้องการจะส่งเสริมบำรุงธรรมให้เกิดขึ้นภายในใจเราทั้งหลายผู้ต้องการบุญต้องการกุศลจึงขอส่งเสริมท่านด้วยวิธีที่ถูกต้องดังที่ท่านสมาทานทุรงข้อมารับที่มีผู้นำตามเข้ามาในวัดเราก็ใส่นอกวัดเนี่ยก็ตามท่านแล้วก็ได้บุญได้กุศลกับท่านนี่อันหนึ่งแล้วในการเข้าพรรษาก็เคยได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบคนหนึ่งคนหนึ่งมันมีความชั่วอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งติดตัวติดสันดานจนได้นั่นแหละนะอย่าว่าแต่ใครเลยหลวงตาบัวมันก็มีนี่แหละตัวกองคังกิเลสหลักเข้าใจไหมเนี่ยเอากิเลสกองคังจะคล้องออกเทศให้ท่านทั้งหลายฟังแต่กองคำคังยังคำนั้นเรายังไม่ได้เราเอาตำหนักตำราพุทธเจ้ามาสอนไปก่อนนะส่วนกิเลสเรากำเราได้เลยเป็นมีเนี่ยนี่แหละจะพูดถึงเรื่องนิสัยตนานมันมีมนุษย์เราจึงต้องเอาธรรมเข้าไปบังคับเอาธรรมเข้าไปบีบบังคับมันเอาธรรมเข้าไปบีบคั้นเอาธรรมเข้าไปต้านทานเอาไปกีดกันไปบีบบังคับความไม่เป็นธรรมของตัวเองความชั่วของตัวเองเช่นเราเคยกินเหล้าเมาสุราหัวราน้ำมาทีนี้พอถึงเข้าพรรษาเอาหยุดฮะไม่กินพ่อแม่เวลาเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ของเรานั่นน่ะท่านไม่ได้เห็นเอาน้ำสุรายาเมามากรอกปากเรานี่วะท่านเอาตั้งแต่ขนมนมเนยเท่านั้นมากรอกปากของเราเลี้ยงเรามาตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยจะเติบโตด้วยสุรายาเมาเลยและเหตุใดเราจึงไปเห็นสุรายาเมาดีกว่าอาหารที่พ่อแม่ให้และดีกว่าพ่อกับแม่ดีกว่าครูกับอาจารย์มีอย่างเลยนี่วิธีสอนเรานะเราไม่กินในวันนี้ตั้งแต่บัดนี้เข้าพรรษาแล้วเราจะไม่กินเหล้านี่อันนึงแล้วเอามาจริงๆมันเด็ดขนาดไหนมันอยากมากหรือบากอยากมันอยากจนขนาดจะตายถ้าไม่กินเหล้า
ม่ได้กินเหล้าแล้วมันจะตายตายก็ตายไปเถอะเราจะตายแบบคนไม่กินเหล้านานเห็นไหมดับกันเราจะตายก็ตายไปที่มันถ้าเรากินเหล้าแล้วมันจะตายเอาตายก็ตายไปเถอะเราตายเรายอมตายตายด้วยความไม่กินเหล้านะไม่ได้ตายด้วยเหล้าเราตายด้วยความสู้เหล้านี่อย่างนี้เรียกว่าเด็ดใส่กันมันอย่างมากเราดับมันมากไม่กินแล้วการไหว้พระสวดมนต์เวลาจะหลับจะนอนทุกวันทุกวันเราตั้งสัจจะบังคับเราไว้คนเราถ้าไม่บังคับไม่ดีคนอื่นบังคับก็โมโหโทโสครูอาจารย์บังคับก็โมโหโทโสพ่อแม่บังคับก็ไม่พอใจไอ้เรานั่นแหละบังคับเรามันถึงดีจังศาสนาท่านน่ะไม่บังคับผู้ใดใครยังนับถือก็ได้ท่านว่าอย่างนี้นะนั่นท่านไม่บังคับเรื่องการนับถือต่างหากนะพอไปนับถือแล้วทางท่านดำเนินยังไงวิธีการของศาสนาวิธีดำเนินวิธีใดเราต้องดำเนินตามวิธีการของท่านนี่เป็นการบังคับอยู่ในตัวแล้วเนี่ยถ้าเราอยากเป็นคนดีนะถ้าเราอยากถึงที่หมายเราก็เดินก้าวเดินตามเส้นทิศทางเดินที่ท่านประกาศทำต่อน้อยนี่คือเส้นทิศทางเดินเราก็ดำเนินอย่างนั้นเอ้าศีล5มีอะไรบ้างใครจะรักษามนุษย์นี่ถ้าเราไม่รักษาไม่ได้ใครจะรักษาศีล5คืออะไรปานาฆ่าเราดีไหมถ้าฆ่าตัวของเราไม่ดีจะไปฆ่าคนอื่นนั่นเอาอย่างนี้สิเอาตัวออกเป็นตัวประกันเป็นตัววัดตัวเทียบสิปานาคืออะไรคือการฆ่ากันมันเป็นของดีไหมนั่งอยู่ด้วยกันนั่นเนี่ยเอาคนมาฆ่าเห็นต่อหน้าตาอีมันดูได้ไหมตาทุกดวงตาใจทุกดวงจะสลดสังเวชจะเป็นไฟนรกขึ้นมาในขณะนั้นทีเดียวเห็นในขณะที่เห็นฆ่ากันต่อหน้าต่อตานั่นเป็นของเหลือๆน่ะแล้วคนที่สองมาฆ่าต่อกันอีกให้เห็นคนที่สามฆ่าอีกทั้งสลานี่ฆ่ากันแหลกเหลวดูได้ไหมนี่ล่ะโทษแห่งการฆ่ากันโทษแห่งการล่วงเกินศีลคือความพินาศแห่งกันและกันนั่นแหละมันดีไหมถ้ามันไม่ดีท่านสอนแล้วถูกต้องไหมนี่สอนเพื่อความสงบร่มเย็นเพื่อความเห็นอกเห็นใจเพื่อความเห็นมีคุณค่าชีวิตของกันและกันเป็นของผิดเปรียบที่ตรงไหนถูกต้องทั้งนั้นนี่เราจำเอาอธินาคืออะไรของเราเข็มเล่มหนึ่งเราเสียดายไหมเสียดายถ้าให้คนอื่นด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยการให้ด้วยการเสียสละให้เป็นล้านล้านยิ่งพอใจมากอย่างท่านทั้งหลายเอาของมาบริจาคทานเห็นไหมนี่ผู้ที่ให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีใช่ไหมไงของได้ให้สลายยิ่งมีคุณค่ายิ่งหัวใจยิ่งพองโตขึ้นเพราะให้ในทางที่ถูกให้เป็นความดีความชอบให้ด้วยการกุศลแบบผู้รับก็รับด้วยการกุศลรับด้วยความสุจริตธรรมมันเป็นมงคลด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่แหละทางให้ที่ถือถึงนี้ถ้าเป็นลักของการเข็มเล่มหนึ่งก็ฆ่ากันได้นะมนุษย์เรามันสำคัญที่จิตใจจิตใจมีคุณค่ามากจิตใจเป็นเจ้าของสิ่งนั้นไม่สำคัญอะไรมากไม่เป็นอะไรนักเข็มเล่มนี้เนี่ยทั้งที่เขาจะหรือว่าเงินบาทนี่นะทั้งเขาที่มาแยกเขาอยู่นี่จะฆ่าเขาอยู่เดี๋ยวนี้มันที่เราพอใจที่จะให้ทานก็เอาเงินบาทนี่เอาเข็มเล่มนี้ยื่นให้ทานนี่มันยิ้มเท่าขนาดไหนนี่นะมันอยู่หัวใจของคนเราได้ให้ทานเรามีกรรมสิทธิ์เราสละสิทธิ์ให้ทานแก่คนนั้นที่รับไปก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสผู้ให้ก็ให้ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสผู้รับไปก็ดีใจถ้าการโฉกการลักไปยังไงผู้นั้นก็ขโมยโฉกขโมยมาโฉกมาลักเอานี่มันเป็นของไม่ดีตั้งแต่ว่าขโมยมันทุจริตแล้วผู้นี้ก็พอรู้ตัวแล้วก็เครียดแค้นผูกโกรธผูกแค้นคนเราฆ่ากันได้ไม่สงสัยเพียงเข็มเดียวเท่านั้นฆ่ากันได้มันสำคัญที่จิตใจนั่นเป็นของไม่ดีเพราะเราจึงรักษาศีลข้อนี้ไว้ตาเมผัวใครเมียใครลูกใครรู้ทุกคนเกิดมาเราเป็นมนุษย์ใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์ไม่มีมนุษย์นี่แหละฉลาดที่สุดแต่มนุษย์อย่าเลวที่สุดก็แล้วกันถ้าผิดจากหลักธรรมของพระเจ้าในข้อนี้แล้วเลวที่สุดมนุษย์เราหมาสู้ไม่ได้ทำไมถึงว่าหมาสู้ไม่ได้หมามันมีเวลานี่นะมนุษย์ไม่มีเวลากลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้เดือนไหนก็ได้ปีไหนก็ได้มันเลยเดือนเก้าเป็นอย่างมนุษย์เราเนี่ยถ้ามีศีลอย่างนี้เฉพาะเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงตัดออกเรื่องความเป็นหมานั่นเราเป็นเหนือหมาเราเป็นเจ้าของของหมาอยู่แล้วเวลาเนี่ยเราจะให้หมาเป็นเจ้าของเราได้ยังไงเราก็มีศีลเข้ามาสิเมื่อมีศีลมันก็เลิศกว่าสัตว์นี่ล่ะถ้าเรามีศีลข้อที่3มีแล้วเราดีไหมพี่นาสิมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลไม่ว่าสามีภรรยาอยู่ที่ไหนที่ไหนเย็นไปหมดถ้าต่างคนต่างไว้วางใจกันได้มีความพอดีมีความเพียงพอมีศีลเป็นรั้วกั้นมีศีลเป็นขอบเป็นเขตเป็นเหตุเป็นผลแล้วดีทั้งนั้นมนุษย์เราอย่าให้กิเลสมาเป็นเหตุเป็นผลลงมหาสมุทรมหาทะเลยังสู้ไม่ได้นัตถิตัณหาสมานาทีฟังสิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาแม่น้ำไหนๆสายไหนก็ตามแม่มหาสมุทรก็ยังสู้ไม่ได้ทั้งหมดนั่นฟังสิเอาลงไปมหาสมุทรแตกเลยความอยากนี่มันไม่พอน้ำมหาสมุทรพอมันยังมีฝั่งของมันมหาสมุทรเรามองไปเห็นฝั่งโน้นเราก็เห็นฝั่งที่เราเหยียบอยู่ทางนี้ได้เนี่ยมหาสมุทรในหัวใจนี่ได้แก่นัตถิตัณหาความทะเยอทะยานอยากนี่มันไม่มีเลยขอบเขตไม่มีฝั่งไม่มีแดนไม่มีมันชนะดับไปหมดนะเราจะเอานี่มาให้เป็นขอบเขตไม่ได้มนุษย์เราต้องเอาทำเป็นขอบเป็นเขตที่เรียกตัณหาจะไม่เคยพาทำคนให้ดีมีแต่พาคนให้จมทางนั้นให้ทำหลายจำเอาไว้นี่เราก็พูดถึงเรื่อง3ข้อแล้วสี่ข้ออย่าตัวอย่าโกหกกันผัวกับเมียนะตัวเก่งมันหลอกกันมันตัวกันนะ
หายใจไม่ตัวรู้จักไหมโกหกอยู่กันไหมไปเที่ยวทางนู้นไปเที่ยวทางนี้พอไปทำก็ผิดมาแล้วพอมองเห็นแม่หนูแล้วข้าไปนั่นนี่มานั่นนอนยองหน้าแห้งๆนั่นเห็นไหมแม่ไอ้หนูมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันมีกิเลสตัณหาเหมือนกันเมื่อรักษานี้แล้วหน้าชุ่มด้วยกันทั้งนั้นนะผัวก็หน้าชุ่มเมียก็หน้าชุ่มเพราะต่างคนเป็นหน้าสุจริตนี่วะกายวาจาใจสุจริตทุกอย่างสุจริตมองเห็นกันยิ้มยิ้มเมียก็เห็นผัวยิ้มผัวก็เห็นเมียแล้วยิ้มยิ้มคือมันพอใจกันต่างคนต่างสุจริตแล้วเข้ากันได้สนิทนะหายใจมาไว้นะสุราเคยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วอย่าเป็นบ้ากันนะเท่านั้นแหละเราพูดเท่านี้ละเอาละมันจะตายนี่แหละสมบัติของมนุษย์ที่กล่าวไว้เนี่ยในการบรรษานี้ให้ห้ามอย่างน้อยให้ได้ในบรรษามันทำไมมันจะห้ามไม่ได้ห้ามมนุษย์ห้ามเราแท้ๆเราไม่เป็นมนุษย์คนหนึ่งทำไมจะห้ามมาได้วะต้องได้ที่มนุษย์เราอยากเป็นคนดีก็คือมนุษย์คนนี้อยากไปสวรรค์นิพพานอยากเป็นคนจะมีความสุขความเจริญสมบูรณ์ผลผลทุกสิ่งทุกอย่างอันของโลกพึงปรารถนาก็คือเราคนนี้ทำไมเราจะหาสิ่งที่พึงปรารถนาไม่ได้สมปรารถนาเราถ้าเราไม่เอาความชั่วเข้ามาตัดรอนเราเสียอย่างเดียวเท่านั้นนี่ให้ท่านท่านจำไว้นะนี่ล่ะในบรรษาให้มีครอบมีครอบมีเขตมีสิ่งดัดสันดานเจ้าของบังคับเจ้าของละดีเราจะให้คนอื่นบังคับครูบาอาจารย์บังคับก็ไม่ดีครูบาอาจารย์ดุบ้างก็ไม่ดีอย่าให้ดุนั่นแหละดีขี้เกียจดุเราก็เมื่อยแล้วตะวัวยิ่งเมื่อยเวลานี้ยังได้ดุเห็นไหมล่ะเสียงเปี้ยงเปี้ยงนี่ให้เราดุเราน่ะดัดเราแหละดีดีกว่าเพื่อนดีกว่าใครเราดัดได้ทุกเวลาที่แจ้งก็ดัดได้ที่รับก็ดัดได้ดัดได้ทุกแห่งครูบาอาจารย์นี่เวลาที่แจ้งถึงเห็นเวลาที่รับหูรับตาไม่เห็นนั่นเป็นขโมยทำได้นะนี่ท่านจำเอาไม่ได้พูดอะไรมากเราใครเคยให้ทานวันหนึ่งเราจะใส่บาตรพระกี่องค์อย่าให้ขาดนี่ก็เป็นสัจจะบารมีของเราหนึ่งแล้วทานบารมีของเรานี่สัจจะคือความสัตย์ความจริงเราตั้งไว้แล้วเป็นหลักเป็นเกณฑ์นี่อันหนึ่งแล้วทานบารมีของเราก็ได้ทุกวันทุกวันทุกวันไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นไม่ขาดจะเป็นยังไงก็ตามให้มันได้ตลอดนี่บังคับเจ้าของจนกระทั่งเป็นคำสัตย์คำจริงแล้วที่นี่ไม่ทำอยู่ไม่ได้นะเมื่อทำในซึมซาบเข้าสู่ใจสู่ใจสู่ใจแล้วความขี้เกียจขี้ข้านทำความดีทั้งหลายมันจะจางไปจางไปไปสุดท้ายหายหน้าไปหมดเลยมีตั้งแต่เรื่องการอยากทำดีทำดีไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อย่างนั้นน่ะนี่เมื่อทำเข้าสู่ใจแล้วขับไล่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกหมดโอ้วันนี้เหนื่อยแล้วนะเอาละแค่นี้นะเอาลาบสินหนึ่งนะโอ้เท่าไรเหนื่อยเอากราบพระแล้วยังเอาหันหน้ากราบพระพุทธเจ้าหลวงมาแล้วอาหารตกกันตัวสุดีตกจะหาชิ้น

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: การบำเพ็ญทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกับเราทำมาหายเรื่องชีพทำการค้าขายหรือกิจการต่างๆของเราแต่กิจการต่างๆนั้นมันก็ไม่แน่นะหากทำให้ผู้ทำได้มีความเพลินเช่นการค้าขายและยิ่งมีรายได้มากเพียงไรก็ยิ่งทำให้ผู้ค้าขายนั้นมีแก่จิตใจก็เพลินดูดดื่มมีความอุตสาห์พยายามที่จะต้องทำมีจิตใจฝักใฝ่อะไรอิทธิบาททั้งสี่ก็ไปรวมอยู่ที่นั่นเหมือนกันคือพอใจในงานของตนเองก็เห็นผลรายได้ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแต่ผลปรากฏภายในจิตใจเท่านั้นไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับการงานทั้งหลายมีการค้าขายเป็นต้นอันหนึ่งเป็นงานจิตใจเป็นงานทางด้านจิตใจเป็นผลที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจรู้เห็นอยู่ทางด้านจิตใจอันหนึ่งเป็นด้านวัตถุขนขวายทางด้านวัตถุปรากฏรู้เห็นได้มาเสียไปทางด้านวัตถุแต่ยังไงก็ตามเมื่อมีผลรายได้ปรากฏขึ้นจากงานนั้นๆแล้วผู้ทำก็เป็นเหตุให้มีความดูดดื่มหรือพออกพอใจขยันหมั่นเพียรต่อกิจการนั้นและมีความคิดอ่านไตรตรองไปด้วยความพอใจงานทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันผู้ทำการค้าขายที่แรกก็ยังไม่ค่อยทราบเอามีขาดทุนบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็เสียค่าเสียทีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้างที่มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั้นมันก็กลับมาเป็นครูเครื่องพร่ำสอนตนเองให้มีความฉลาดและอุดช่องโหว่เข้าไปโดยลำดับต่อไปก็มีความรอบคอบและทันกับเหตุการณ์ทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันการพูดปฏิบัติทีแรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเรากำปั้นตีดินเนี่ยใส่เข้าไปปึ้งปั้งสติไม่ทราบเป็นยังไงปัญญาไม่ทราบเป็นยังไงเห็นท่านเดินจงกรมก็เดินกับท่านนั่งภาวนาก็นั่งกับท่านเห็นท่านทำก็ทำแต่อาการของจิตที่ท่านทำงานนั้นแสดงในงานนั้นเราไม่มองเห็นแต่กิริยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการอันนี้ก็เรียกว่ามีผิดมีพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทำหมดผิดจากหลักนั้นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏแล้วก็ทำให้เจ้าของขี้เกียจเพราะไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมาเมื่อได้รับการอบรมจากครูจากอาจารย์โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ทำให้ระลึกได้ว่าเราทำอย่างนั้นผิดไปท่านสอนในนี้เป็นความแน่ใจเป็นความมั่นใจเราก็พยายามนำวิธีที่ท่านสอนโดยทางที่ถูกนั้นเอาไปยึดปฏิบัติดำเนินตามผลก็ไม่ปรากฏขึ้นมาน่ะนี่เรียกว่างานทางใจการเดินจงกรมนั้นเป็นอิริยาบถอันหนึ่งของส่วนร่างกายการนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันแต่งานของจิตจริงๆนั้นคือกิริยาของจิตที่คิดอ่านไตรตรองหรือกำหนดหน้าที่การงานของตนให้อยู่ในช่องทางไม่ผิดจากไปนอกลู่นอกทางนี่ชื่อว่างานของจิตเช่นขั้นเริ่มแรกเรากำหนดพุทโธก็ตามอนาปานสติก็ตามมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนนั้นเท่านั้นที่เรียกว่าเราทำงานในวงเฉพาะยังไม่กว้างขวางพอยังไม่ทราบไม่สามารถสติปัญญายังไม่พอก็ต้องทำตามจุดเฉพาะนี้ก่อนเมื่อตั้งหน้าตั้งตาทำโดยเฉพาะไม่ขาดหน้าขาดหลังอดีตอนาคตให้มีปัจจุบันเป็นจุดที่ทำงานใจก็ย่อมได้รับความสงบเมื่อใจรับความสงบผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากใจสงบเป็นอย่างนี้นานเริ่มทราบแล้วผลของงานเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วผู้นั่งก็เด็ดพยายามแล้วเป็นเชื่อแห่งความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาแล้วเป็นสายทางอันหนึ่งที่จะให้มีการติดตามผลงานของตนที่ผ่านมาแล้วนั้นให้เป็นผลงานขึ้นในปัจจุบันอีกในวาระต่อมาเป็นลำดับและในวาระต่อไปเป็นลำดับนี่เรียกว่างานของจิตและผลงานของจิตในขั้นนี้ แล้วการทำอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความตั้งใจสำคัญที่ความตั้งใจสำคัญที่สติไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทำมาหลายปีหลายเดือนเราเคยเป็นครูเป็นอาจารย์คนเราเคยเรียนมากศึกษามากเราเคยได้ยินได้ฟังมามากไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจุบันธรรมในขณะที่ทำอย่างเดียวแล้วไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าเราโง่เราฉลาดเหล่านี้ไม่ขึ้นทั้งหมดแต่มาขึ้นอยู่กับวงเฉพาะคืองานที่ตนทำในนั้นในขณะนั้นสติได้อยู่กับงานนั้นหรือไม่มีความสืบต่อกันประการใดบ้างหรือขาดวรรคขาดตอนไปอย่างไรบ้างนี่เราสังเกตเอาตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบงานโดยความสืบต่อความพินิจพิจารณาคือความมีปัญญารอบอยู่ตามฐานะแห่งปัญญาของเรานี่มีสติพูดง่ายๆเอาขั้นสติซะก่อนว่ามีสติระลึกรู้อยู่ในวงงานของเราเท่านั้นเมื่อการทำอย่างนี้นั้นผลนี่ว่าไม่ค่อยจะผิดพลาดไปถ้าผิดจากที่ว่านี้ไปแล้วไม่ค่อยได้ผลยังที่ไปพิงกับสิ่งนั้นไปอิงกับสิ่งนี้อยู่เป็นการศึกษามากรู้มากหรือที่อ่านไตรตรองอะไรสำหรับนั้นอันนี้ให้ยกเว้นทั้งหมดในขั้นเริ่มแรกจะนำเข้ามาสนใจไม่ได้จะทำงานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทำจนปรากฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนแล้วความคล่องแคล่วของจิตก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาคำว่าความคล่องแคล่วหรือความชำนาญของจิตนี้นั้นไม่ได้เป็นความคาดหมายของผู้ทำความคาดหมายเอามาใช้ในวงปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยพูดง่ายๆเอาอย่างนี้เพื่อเป็นที่เข้าใจสำหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องเป็นเรื่องธรรมชาติชำนาญก็ปรากฏความคล่องแคล่วในตัวเองไม่ใช่ชำนาญด้วยความคาดความหมายสติเร็วยังไงบ้างช้าอย่างไรบ้างปัญญารวดเร็วหรือช้าอย่างไรบ้างมีความละเอียดละอออย่างไรบ้างขณะที่กำหนดจิตอารมณ์ก็จิตมีส่วนหยาบส่วนละเอียดอย่างไรบ้างในวันนี้ในขณะนี้สติรู้อยู่เสมอนี่ให้นี่เรียกว่าไม่คาดไม่เดารู้โดยหลักธรรมชาติถ้าสติจะทันกันก็ให้ทันในหลักธรรมชาตินี้เมื่อความชำนาญของสติมีแล้วสติจะทันในหลักธรรมชาติของตัวเองของตัวเองเรื่อยไปเรื่อยไปนี่ชื่อว่าถูกต้องตามหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติกันจิตเมื่อได้ดำเนินไปตามกรอบแห่งธรรมที่ถูกต้องหรือในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปรากฏผลขึ้นมาเลยแต่เคยมีความฟุ้งซ่านบุ่มบ่าขนาดไหนพยศขนาดไหนก็เถอะความพยศนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบกันและการดัดพยศนั่นก็คือธรรมเวลานี้เราบำเพ็ญธรรมเพื่อการดัดกิเลสดัดความพยศเหล่านั้นนะเมื่อกำลังพอกันแล้วความพยศนั้นมันก็ลดตัวของมันลงไปเองสติปัญญาก็ค่อยทันกันไปโดยลำดับนี่เรียกว่างานงานของจิตผลแห่งงานได้แก่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความคล่องแคล่วภายในจิตใจคล่องแคล่วด้วยสติคล่องแคล่วด้วยปัญญาคล่องแคล่วด้วยทำความภาคเพียรไม่อึดอัดเหนื่อยหน่ายเพราะผลเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นผลตอนหนึ่งระยะต่อไปก็เริ่มแรกขึ้นไปเรื่อยๆเส้นเดียวกับเด็กค่อยโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะการบำรุงรักษาโดยถูกต้องจิตใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ำเสมอก็จะแสดงความคล่องแคล่วแก้วกล้าหรือมีความชำนิชำนาญผลที่ปรากฏก็คือความสงบร่มเย็นปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุไปในแง่ต่างๆซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยเข้าใจไปโดยลำดับๆสิ่งที่มีอยู่ที่ผ่านสายหูสายตาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ไปสะดุดสติปัญญาให้รับทราบให้ค้นคว้าให้พินิจพิจารณาให้เข้าใจก็จะรับทราบพอจะเข้าใจทั้งข้างนอกทั้งข้างในจะวิ่งเข้ามาเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องจะทำให้รับทราบจะเป็นเครื่องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายนี่ท่านเรียกว่ารู้ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายในเต็มโลกเต็มสงสาร นี่ก็เรียกว่าการทำงานเรียกว่าผลของงานเป็นลำดับลำดับจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามงานนี้ไม่ลดละผู้ปฏิบัติงานเรียกว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในขวนขวายอยู่ภายในตัวใจของตัวเองจะอดจะอิ่มลำบากลำบนอยู่ที่ร่มไม้ภูเขาในตามถ้ำตามซอกเขาที่ไหนก็ตามงานอันนี้เป็นงานที่ทำอยู่ในสถานที่นั้นๆไม่ลดละความภาคเพียรผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นไปโดยลำดับลำดับเดี๋ยวอริยผลค่อยปรากฏขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก้วกล้าเราจะออกค้นตามล่ากิเลสที่นี่กิเลสไปเที่ยวยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรไปเที่ยวกวาดเที่ยวต้อนอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตัวเองเป็นผู้แบกผู้หามเป็นภาระให้กดทวงมากมายน่าจะประทานเป็นผู้ไปเที่ยวยึดถือมากิเลสก็ตามล่าที่นี่ตามล่าคือตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วไปหลงรักหลงชังหลงติดกับสิ่งนั้นเพราะเหตุใดอันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความจริงของตนอีกว่าเป็นผู้หลงสิ่งนั้นเพราะตนเป็นผู้พิจารณาให้รู้แล้วก็มาทราบโทษแห่งความเป็นของตนโดยลำหนักลำหนักหนึ่งการพิจารณาในแง่อื่นก็ตามที่จะมาผัดสัมผัสทางหูเขาตำหนิเราหรือเขาตำหนิใครก็ตามเขาชมเราหรือชมใครก็ตามความติความชมนั้นเป็นธรรมเป็นโลกธรรมหรือเป็นธรรมหนึ่งอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสะดุดใจให้เราพินิจพิจารณารู้ตามความจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติแห่งความตำหนิติชมของสิ่งนั้นๆหรือของคนนั้นๆนี่เราได้สติปัญญาโดยลำดับลำดับนี่เรียกว่าเราเรียนให้รู้ความจริงทางตาจะเห็นอะไรพบอะไรเข้าพิจารณาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สัมผัสเรื่องอะไรใจปรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอดีตเรื่องอนาคตตลอดถึงปัจจุบันที่ปรุงแต่งขึ้นมานี้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้นคว้ากันโดยลำดับลำดับนี่ชื่อว่างานของจิตผลที่จะพึงได้รับก็คือความเข้าใจแล้วปล่อยวางสิ่งที่เคยหนักหน่วงถ่วงจิตใจมาโดยลำดับเป็นเวลานานแล้วค่อยปล่อยวางลงได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วทราบโดยลำดับลำดับเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าผลของงานสติปัญญามีความสามารถหรือมีความแก้วกล้าขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางหมายถึงว่าจะตามต้อนตามล่ากิเลสกิเลสคืออะไรก็คือความสำคัญออกไปจากความสำคัญนั้นหมายของใจนี่เองนี่เองแต่ถ้าเราจะว่าความสำคัญนั้นสำคัญนั้นหมายนี่เป็นกิเลสอย่างเดียวมันก็ไม่ทั่วถึงไม่ละเอียดต้องไปเปิดเผยอันนั้นให้มันเห็นซะก่อนเช่นมีสิ่งปิดบังไว้ในภาชนะใดก็ตามย่อมจะเกิดความสงสัยแล้วเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นได้จึงต้องไปคลี่คลายดูให้ดีให้ละเอียดถี่ถ้วนให้จิตได้เห็นว่าเปิดออกมาแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเนี่ยแล้วใครเป็นผู้สำคัญว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีและเกิดความสงสัยและไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็คือใจนะเมื่อเปิดเผยให้ใจดูแล้วใจก็หายสงสัยแล้วถอนตัวกลับมาถอนตัวกลับมาเนี่ยที่ท่านให้พิจารณาสิ่งภายนอกเพื่ออย่างนี้เองพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในถ้าเราจะพยายามให้ทราบแต่เรื่องภายในโดยพิจารณาภายนอกสิ่งที่มีความสงสัยอยู่ภายนอกก็คือจิตมันก็ลงไม่ได้มันถอนตัวของมันไม่ได้เมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วมันก็ถอนของมันมาเองจึงต้องมีทั้งภายในภายนอกเป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลำดับของการพิจารณาอันนี้เมื่อพิจารณาภายนอกจนตลอดทั่วถึงทราบอย่างกระจ่างแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความปล่อยวางแล้วการที่จะไปสนใจกับสิ่งนั้นๆภายนอกมันก็ปล่อยของมันเองไม่สนใจมีความสัมผัสหรือดูดดื่มอยู่ในจุดใดก็จะพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาที่นี่ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาแหละที่แรกมันกว้างปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระทบโลกธาตุจะหวั่นไหวเพราะปัญญามันวิ่งซะเต็มที่กว้างขวางมากมายลึกก็ลึกสูงก็สูงกว้างก็กว้างไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรื่นเริงด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้น เมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับแล้วถอนเข้ามาถอนเข้ามาเนี่ยพูดง่ายๆตามล่าที่เด็ดของตัวเองนั่นแหละซึ่งมันไปเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเอาในวงธาตุวงขันธ์ก็พิจารณาเข้าไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปในตรงไหนได้แทรกเข้าไปตรงไหนความจริงความรู้ความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้นโดยลำดับลำดับเข้าใจที่ตรงไหนก็ปล่อยวางกันไปเนี่ยถ้าเรียกว่าฆ่ากิเลสก็ถูกเรียกว่าล่ากิเลสก็ถูกเรียกว่าขุดค้นสิ่งที่ลี้ลับอันทำให้ใจสงสัยขึ้นมาให้ใจได้รู้ได้เห็นแล้วหายสงสัยก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทำงานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของธรรมงานของธรรมจนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องตัวนั่งที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรุ่นเริงบันเทิงด้วยงานและผลของงานที่ได้ก็เหมือนกับเศรษฐีที่เพลินในรายได้นั่นเองอยู่ที่ไหนก็เพลินคิดกันอยู่ตลอดเวลาวิ่งเต้นขนขวายิ่งเรื่อยเนี่ยเศรษฐีมันยิ่งมีความขยันคนจนเท่าไหร่ยิ่งขี้เกียจผิดกันนะเศรษฐีแทนที่จะนั่งจะนอนสบายสบายเพราะอะไรก็มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะยิ่งวิ่งเต้นขนขวายิ่งขยันหมั่นเพียรคนที่จนแทนที่จะวิ่งเต้นขนขวายก็ให้ได้มากองเทียบกับขี้เกียจหนักผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันนักธรรมะแต่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็ขี้เกียจพอรู้พอเห็นพอเข้าอกเข้าใจเข้าไปบ้างก็เพิ่มความขยันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เข้าอกเข้าใจลึกซึ้งเท่าไรยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรเป็นกับตาก็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นขอให้ได้ให้ถึงนั้นมันหมุนมันไปเองเอาแค่จนกระทั่งลงทะเลหลวงจะตูมหมดสมมตินั่นแหละเดี๋ยวลงทะเลหลวงนั้นก็หมดปัญหาเหมือนเองเรื่องความภาคเพียรที่หมุนตัวเป็นเกลียวธรรมจักรมันก็หยุดเองจะหมุนไปไหนสิ่งที่จะหมุนจะฟาดจะฟันมันแหลกไปหมดมันก็มีอะไรที่จะหมุนจะฟาดจะฟันจะฆ่ามันจะแก้เพราะมันแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผลโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลก็ขึ้นไปโดยลำดับลำดับนะถึงผลสุดท้ายก็นิพพานสมบัติเนี่ยอรหัตผลกับนิพพานสมบัติก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเมื่อถึงขั้นอรหัตผลโดยสมบูรณ์แล้วก็คือนิพพานสมบัติโดยตรงนี่สมบัติของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลไปโดยลำดับลำดับเนี่ยงานอันนี้เป็นงานทางด้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนสิ่งที่รกรุงรังอยู่ภายในจิตใจให้ออกให้จิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาโดยลำดับลำดับฉายแสงมาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรรมชาติของจิตแต่พอถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคามาได้ด้วยสิ่งสกปรกโสมมจึงต้องกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ออกด้วยอำนาจแห่งธรรมธรรมแก้กิเลสเมื่อแก้กิเลสนะธรรมฝ่ายผลก็แสดงตัวขึ้นมาได้จากจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นผลแห่งการปฏิบัตินี่เป็นผลแห่งงานทางด้านธรรมะที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ดำเนินมามีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเป็นประธานเป็นผู้ดำเนินมาก่อนจนกระทั่งถึงพวกเรางานนี้ก็ดำเนินไปตามแบบที่เราที่ท่านเคยดำเนินเราดำเนินตามท่านอย่างนั้นไม่ผิดเพราะงานแก้กิเลสไม่มีอะไรผิดกันกิเลสเป็นประเภทเดียวกันกับอยู่ในหัวใจของเราการแก้กิเลสจึงต้องเอาเครื่องมืออันเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิปทาและแต่ความถนัดของผู้นั้นจะมีจดิตนิสัยหนักมาในเอามาขุดมาค้นเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนแต่รวมอยู่ในหลักมัชฌิมาอันเดียวกันผลที่พึงได้รับก็คือความหลุดพ้นไปโดยลำหนักลำหนักจนกระทั่งถึงหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางด้านจิตใจจึงขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายนำไปพิจารณาให้ปรากฏขึ้นภายในจิตทั้งตนดังที่กล่าวมานี้จึงขอยุติเพียงเท่านี้

เราจะเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านกับจิตพวกเรานี้จิตพวกเรานี่เหมือนยุงตีกันภาษานี้ยุงชกกันยุ่งเหมือนนั้นไม่มีเวลาสงบยุ่งกันไปตลอดเลยยุ่งเหมือนยุงตีกันยุ่งชกกันจิตของท่านผู้บริสุทธิ์ท่านจะเทียบก็เหมือนกับน้ำนิ่งที่ใสสะอาดเต็มที่แล้วนิ่งมีเพียงเป็นข้อเทียบเคียงแต่จิตนั้นมันไม่เหมือนน้ำพบไม่ใช่ด้านวัตถุแต่ก่อนจะเป็นจิตสภายุงเหมือนกันกับพวกเราจิตของทุกคนต้องเป็นสภายุงชกกันอยู่ต่อยกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีกรรมการจะมาตัดสินไม่มีกรรมการใดจะมาแยกออกทันกันตรงนั้นตลอดเวลาธรรมการแล้วก็เวทีก็ยังมีนอกเหนือเขาคุณชกกันบนเวทีก็ยังมีกรรมการแยกกรรมการตัดสินแต่สภาพจิตสภาพยุงเรานี่มันไม่มีใครแยกใครเพราะต่างคนต่างอยู่บนเวทีสภาพยุงเหมือนกันหมดไม่มีเวลาลงด้วยล้มลุกคลุกคลานก็อยู่บนเวทีนั่นแหละนะครับใครจะแยกใครเวลาจะมีผู้ไปแยกก็ไม่อยากให้แยกทำไมจึงมีผู้จะไปแยกออกก็ไม่อยากให้แยกเพราะธรรมดาขโมยยุงสภายุงนี่มันก็เหมือนครูบาอาจารย์หรือธรรมะต่างๆที่ท่านเทศน์สอนเนี่ยไม่อยากฟังพวกนี้ไม่อยากฟังคือไม่อยากแยกคืนยังไงไม่อยากแยกตะลุมบอลกันอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนรับตื่นลืมตาอะไรก็ตามยุ่งขนาดไหนจนขนาดน้ำตาก็ร่วงไปด้วยมันก็ยังพันนั้นไม่ยอมให้ใครแยกคือไม่ยอมเทียบอัดเทียบธรรมไม่ยอมเทียบเหตุเทียบผลความผิดถูกดีชั่ว